0: เดี๋ยวนี
1: ้เดี๋ยวไป
2: เดี๋ยวมานะ
3: เพื่อนสีคนใหม่ของฉัน
4: เขาดูเหมือนจะชอบพวกเรานะ
3: ภารกิจสำเร็จ
4: ฮะพวกเรา
0: เดี๋ยวส่งสัญญาฉุกเฉิน
3: เด็กเอ้ย
0: บอสดอกช่วยล่อเด็กยักษ์ไปทีเราจะได้ออกจากที่นี
5: ่
0: เอาออกไปนู่นเลยเหรอ
3: บอโก้เอาแล้วไงบอโก้อยู่ไหนแม่สั่งให้เราดูน้องไว
2: ้ไม่แม่สั่งเธอ
0: ดูนั่นบอโก้
6: ดีใจมากเลยที่ได้เจอ
4: บอโก้โบโก้อยู่ไหนพี่ๆเขาตามหากันวุ่นเลย
3: อวกาศ
6: น้องเธอปลอดภัยดี
3: อย่าเพิ่งมากวนยายหน้าหงิก
6: เขาไม่ได้ยินเสียงเราอ่ะ
0: หูบุมบัก
6: หวัดดีดิการิน่ากับมู
3: ยายหน้าหงิกพูดได้ด้วย
6: ฉันชื่ออลิสมาจากดาวโลกน้องชายเธอปลอดภัยดีย้ำบอกก็ปลอดภัยดี
2: แล้วแกอยู่ไหนอ่ะ
6: แกอยู่ในอวกาศ
3: อวกาศเหรอ
4: พวกเราจะรับผิดชอบเองเราจะไปพาแกกลับมาเพื่อนยอมต้องช่วยเพื่อน
0: แล้วเราจะไปยังไง
4: โทษทีพวกเธอใหญ่เกินที่จะขึ้นยานเราเดี๋ยวเรากลับมาพร้อมกับน้องชายพวกเธอ
3: แม่ต้องด่าแน่เลย
0: โบโก้อยู่นู่น
6: นั่นหลุมดำ
0: ต้องรีบคว้าตัวเขาไว้มานี่เลยหนูน้อยโบโก้มานี่เลยเจ้าหนูน้อยเด็กดีว่าง่าย
6: ในฐานะคนเคยเลี้ยงเด็กมาก่อนฉันบอกเลยว่าเจ้าเด็กนั่นไม่ยอมอยู่นิ่งแน่ๆ
0: เราก็ต้องทำให้เขายอมเชื่อฟัง
4: ฟรอสไงสีไหนเป็นสีอารมณ์แห่งความสุข
0: ฉันว่าสีส้มน่ะมั้ง
6: เบาๆนะเบาๆ
0: เก่งมากเลยบอสด็อก
4: งั้นรีบส่งไปให้โบโก
6: จับไว้เลยบอสด็อกรีบเอาเด็กยักษ์ไปส่งดีกว่าเธอก็คิดซะว่าเธอไม่ได้เสียสัตว์เลี้ยงไปแต่เธอได้เพื่อนมาแทน
3: โอ้ผัว ูมิใจที่ได้เป็นเพื่อเธอนะใหญ่หน้าหงิก
2: แน่ใจนะว่าไม่อยากมาอยู่ในโหลนี้นะ
6: เรามาถ่ายเซลฟี่กันเถอะ
4: ทุกคนพูด
2: โอ้โห
6: หยุดซะเลยนะเดี๋ยวนี้เลย

0: ัดครึ่งตัดครึ่งนั่นแน่ถ้าเราทำพิซซ่าได้มันคงจะดีนะ
1: ก่อนเด็กชายตัวน้อยในสวนตำลึงหลังจากที่พ่อไม่อยู่ก่อนก็กลายเป็นผู้ช่วยมือหนึ่งคนสำคัญของแม่ที่ทุกวันจะช่วยแม่และตาเก็บตำลึงในสวนเพื่อนำไปขาย
0: เข้าใจแล้วค่ะ
1: เห็นก่อนนิ่งๆแบบนี้แต่เรื่องตำลึงไม่แพ้ใครเลยทีเดียวและในวันนี้เหล่าหม้อข้าวหม้อแกง Next Gen ก็ได้มาบุกสวนตำลึงของก่อนเพื่อค้นหาที่มาของวัตถุดิบริมรั้วแสนอร่อย
0: แม่เก็บเสร็จแล้ว
2: นี่ก็มาสวนพี่ก่อนครั้งแรกนะเนี่ย
3: ใช่
2: แล้วเราจะเจอพี่กร
3: ไหมไม่รู้ว่าพี่กรอยู่ไหน
2: ลึกตัวเนี่ยป่าแล้วตำลึงมันจะอยู่ในสวนเหรอ
3: ไม่รู้อ่ะเราก็ยังไม่เคยเห็น

0: ่นี่ครับ
1: เข้าไปยังไงคะเนี่ย
0: เดินข้ามสะพานตรงนั้นมาครับ
1: ตรงไหนคะ
0: เดินอ้อมมาแล้วก็จะเจอครับ
1: ได้ค่ะ
2: อย่าไปนะครับ
0: ครับเดี๋ยวพี่ไปรับครับ
2: นี่หรอสะพาน
1: จริง
0: อยู่นี่ครับ
2: ข้ามได้เหรอเน
1: ี่
2: ย
1: พี่กอน
2: พี่กอ
1: นนี่สะพานเหรอคะเนี่ย
0: ใช่ครับนี่แหละเรียกว่าสะพาน
2: แค่ไม้เองนะครับจะข้ามได้หรอ
0: ได้ครับ
1: แล้วตกน้ำจะทำยังไงอะคะ
0: ก็เดี๋ยวพี่ช่วยครับเดี๋ยวพี่ข้ามให้ดูครับจับไม้ด้วยครับ
1: พี่มา

0: พี่กรณ์เคยเดินแล้วตกน้ำไหมครับ
1: ไม่เคยครับอันนี้คุณแม่ของพี่ตัวนี้คุณตาของพี่ครับ
2: สวัสดี
1: คุณแม่ครับอันนี้มีน้องมาช่วยเก็บตำลึง
2: เยี่ยมเลยค่ะเอาเลย
3: พี่กรณ์เก็บตำลึงเก่งจังเลยค่ะ
1: พี่ต้องช่วยเก็บทุกวันนะครับ
0: แล้วทำไมต้องเก็บตั้งแต่เช้าตู่เลยขนาดนี้เลยล่ะครับ
1: เพราะละอองน้ำมันเกาะใบตำลึงครับจะได้เก็บง่าย
0: ๆอ๋อแล้วทำไมต้องเก็บตอนมีละอองน้ำหรอครับ
1: เถามันจะได้ไม่พันกันนะครับ
0: อ๋อครับ
4: ตำลึงพืชพื้นบ้านที่มีมากในประเทศไทยเป็นพืชเถาเลื้อยที่โตเร็วเลื้อยไปตามพื้นดินหรือเกาะรั้วหรือไม้ตามที่จะหาเจอคนนิยมเก็บใบและยอดมากิน
3: วิธีเก็บต้องเก็บยังไงหรอคะ
1: ตัดต้นก้านของตำลึงอย่างเงี้ยครับไม่ใช่ตัดตรงใบครับ
3: เก็บตรงไหนได้บ้างคะ
1: เนี่ยครับเก็บได้หมดเลยครับเนี่ยครับใบอ่อนๆตัดก้านลึก
0: ๆแบบนี้ตัดถูกไหมครับเนี่ย
1: ถูกแล้วครับ

0: พี่กรเก็บมานานหรือยังครับเนี่ย
1: นานแล้วครับ7ขวบก็เริ่มเก็บแล้วครับ
2: โ
1: อ้อันนี้ไม่ได้นะครับ
3: ทำไมหรอคะ
1: มันเป็นจุดครับแล้วมันก็แก่แล้วครับอันที่ได้เป็นอย่างนี้แหละครับอันนี้ได้ทั้งก้านเลยครับแล้วก็ตัดใส่เลยครับ
3: มันก็เหมือนกันนี่คะทำไมถึงไม่ได้ล่ะคะ
1: เพราะมันแก่แล้วครับ
3: แล้วดูยังไงอะคะว่ามันแก่
1: เนี่ยครับเห็นไหมสีมันต่างกันเลยครับอันนี้คือใบที่แก่ครับส่วนนี้คือใบที่อ่อนครับ
3: อ๋อใบที่อ่อนจะแบบจะเป็นสีเขียวอ่อนๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
3: นี่ได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
3: หนูมั่นใจแล้วค่ะต่อไปหนูจะเก็บให้ถูกที่สุดเลยค่ะ
1: โอเคครับ
0: แล้วพวกตำลึงเนี่ยมันสามารถงอกตามพื้นได้ไหมครับ
1: บางคนเขาก็เอาลูกมันมาโยนตรงดินครับมันก็ขึ้นได
0: ้อ๋อครับแล้วผลอันนี้กินได้ไหมครับเนี่ย
1: ได้ครับขนาดนกยังกินได
0: ้ได้เลยใช่ไหม
1: ลองกินดูสิ
4: รู้หรือไม่ว่าใบตำลึงไม่สามารถบอกเพศได้จริงๆแล้วตำลึงที่เรานำมากินนั้นเป็นพืชไม่สมบูรณ์เพศที่เราเข้าใจว่าใบกว้างเต็มนั้นคือใบตัวเมียและใบแฉกคือใบตัวผู้นั้นไม่เป็นความจริงการแบ่งแยกเพศดูที่ดอกเท่านั้นส่วนต้นตำลึงตัวผู้ที่นิยมนำไปใช้ในเรื่องสมุนไพรนั้นเป็นพืชคนละชนิดกับผักตำลึงที่เรานำมาทำอาหารกินสรุปได้ว่าไม่ว่าจะเป็นตำลึงใบกว้างเต็มหรือใบแฉกก็สามารถนำมากินได้เหมือนกันแต่ต้องล้างให้สะอาดและปรุงให้ถูกสุขลักษณะเท่านี้ก็ปลอดภัยได้รับสารอาหารแน่นอน
1: Yes, Lady Cargo.
0: ตรงนี้เยอะมากเลยบัสสวยๆเต็มเลย
1: มีอะไร
5: เป็นยังไงบ้างครับปูนน้ำใจจำวิธีการเก็บได้หรือเปล่า
3: จำได้ค่ะต้องตัดตรงยอดๆมันค่ะนี่ค่ะแบบนี้เลย
5: ถ้าอย่างนั้นหม้อข้าวหม้อแกงขอท้าให้น้องๆเก็บตำลึงกลับมาให้ถูกต้อง
0: โอเคค่ะ

0: นี้ไม่ผิดแน่นอน
1: วันนี้ผมได้ไปสวนพี่กรไปเก็บตำลึงแต่ตอนเก็บตำลึงจะไม่เหมือนที่บ้านผมครับบ้านผมมันจะเป็นตรงแถวข้างบ้านตรงรั้วครับแต่ของพี่กรจะเป็นสายๆครับ
0: การเก็บตำลึงค่ะว่าต้องเก็บตรงที่มันเป็นยอดค่ะถ้าสมมุติเราเก็บตรงที่ไม่ใช่ยอดมันจะแข็งค่ะเราต้องดูใบว่าถ้าสมมุติเป็นใบอ่อนใช่มั้ยคะเราสามารถเก็บมาได้ค่ะถ้าเป็นใบสีเขียวเข้มนะคะจะแก่แล้วค่ะแล้วมันจะทําให้ไม่อร่อยตอนเก็บไม่ได้มีแค่ใบตำลึงอย่างเดียวนะคะมีผลตำลึงแล้วก็ดอกตำลึงด้วยค่ะ

0: ไม่ผิดแน่แน
1: ่ภารกิจเก็บตำลึงก็สำเร็จจนได้นะครับน้องๆเก็บตำลึงมาเต็มเข่งเก่งสุดๆไปเลย
2: เห็ดอย่างเงี้ยทีละใบเอาการด้วยนะ
0: ก็คือเด็ดแบบมีก้านติดด้วยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
3: ใบเล็กๆเด็ดด้วยใช่ไหม
2: เด็ดหมดเลยโอ้ทานกัน

0: พี่กรต้องมาเด็ดใบตำลึงทุกวันเลยเหรอ
1: ใช่แล้วขอรับ
2: แล้วตำลึงมันมีให้เก็บทุกวันเลยเหรอวันนี้เราก็เก็บมาเยอะแล้วนะคะ
1: มีสองส่วนนะครับก็มีส่วนแม่กับส่วนตาครับ
0: มีส่วนตัวไหมครับ
3: กับลิ้น
0: ตัวเองหมายถึงเก็บส่วนตัวแบบเก็บเองอ่ะ
1: ก็เคยเก็บครับเก็บใส่ถุง
0: มันน่าจะอร่อยนะเดี๋ยว
1: แต่
0: ลืมล้างน้ำก่อนนะใช่พี่เราไปล้างก่อน
2: อร่อย
0: อร
2: ่
0: อย
2: อร
0: ่
2: อย
0: เดี๋ยวกินปุ๊บขาย
2: อร่อยจริงจริงเคี้ยวแหละนานนาน
1: คือเท่าไหร่
2: คือแล้วเนี่ยแค่ติดต่อเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวนำนำนำนำนำนำ
0: คือเหมือนเปลือกองุ่น
2: ใช่เหมือนเปลือกองุ่นอร่อยแต่มันก็ขม
4: ได้เยอะ

0: เด็กๆ
1: อุ๊ย
2: หอมมากเลยค่ะ
0: แม่ทำตำลึงสูตรที่บ้านให้ค่ะเดี๋ยวมาทานกันนะคะ
2: ว้าว
0: มาเลยค่ะมากินกันเลย
2: ขอบคุณค่ะ
0: มา
3: หอมมาก
0: เติมไหมลูก
3: มีข้าวไหมครับจะเผื่อกินด้วย
2: ค่ะอ
3: ยากรู้เหมือนกันนะครับว่าต้มจืดตำลึงแล้วตำลึงสามารถนำไปประกอบอาหารอะไรได้อีกบ้าง
4: ได้แน่นอนสิครับนอกจากต้มจืดตำลึงที่น้องๆได้ชิมจากบ้านก่อนแล้วตำลึงยังสามารถนำมาทำอาหารได้อย่างหลากหลายและในวันนี้ก็ถึงเวลาไปสร้างจานอร่อยจากตำลึงแบบอินเตอร์โดยที่น้องๆจะต้องเริ่มทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกกันเลยทีเดียวตามไปดูกันเลย
0: นี่ครับตำลึงบ้านผม
5: โอ้ได้ตำลึงกันเยอะเลยอันนี้เด็กๆเก็บมาเองเลยไหมครับ
0: ใช่ครับ
2: เมื่อกี้หนูไปกินต้มจืดตำลึงฝีมือแม่พี่กรมาค่ะอร่อยมาก
5: ตำลึงบ้านๆเราสามารถเอาไปเป็นเมนูที่โกวินเตอร์ขึ้นมาได้ด้วยนะครับผมเด็กๆรู้จักลาวิโอลี่กันไหมครับ
2: ไม่รู้
0: จ
2: ัก
0: ครับ
2: ร
0: ู้
3: จักครับ
5: ลาวิโอลี่เขาจะเป็นเกี๊ยวคล้ายๆเกี๊ยวบ้านเรานะครับผมจะเป็นเกี๊ยวอิตาลี
6: ลาวิโอลี่เป็นพาสต้าชนิดหนึ่งที่มีการสอดไส้ถือเป็นอาหารอิตาเลียนแบบดั้งเดิมมีลักษณะคล้ายเกี๊ยวในวัฒนธรรมเอเชียโดยการนำแป้งพาสต้า2แผ่นมาประกบกันสอดไส้ด้วยวัตถุดิบหลากหลายเช่นชีสเนื้อสัตว์ผักหรือแม้กระทั่งของหวานเช่นช็อกโกแลตและริคอตต้าชีส
2: หุยหนูอยากทำแล้วค่ะ
5: ครับผมเราเทแป้งลงบนเขียงได้เลยครับผม
3: ใช่ค่ะ
5: ได้ครับ
3: ชิบ
0: หมดเลยเหรอครับ
5: หมดได้เลยครับผมเดี๋ยวเราทำเป็นหลุมตรงกลางกว้างๆหน่อยครับนี่เดี๋ยวตอกไข่ลงได้เลยครับผม
3: ครับ
5: โอเคต่อไปเราจะแยกไข่แดงกันนะครับโอเคน้ำใจได้แล้วใส่ได้เลยครับ
2: ได้ค่ะ
5: ตีไข่ให้เขาแตกหน่อยครับผมเราจะใช้ตัวสีขาวนี่นะครับผมมิกแป้งผสมเข้าหากันแล้วก็สับไข่ให้เข้ากับตัวแป้งนะครับยากไหมครับผม
3: ยากเหมือนกันนะครับ
5: เด็กๆใช้มือกันได้เลยครับ
3: โอเคครับ
5: แต่ว่าก่อนใช้มือเราเอาแป้งมาถูที่มือเราก่อนครับผมใช้ส่วนของอุ้งมือครับจะได้ไม่เมื่อยเกินไปโอเคเดี๋ยวจะนวดจนไม่เห็นตัวแป้งขาวๆเลยนะครับผม
3: ครับ
2: ด้วยค่ะ
5: ส่งเขาให้เป็นแบบซาลาเปาหน่อยครับผมโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้ครึ่งชั่วโมงนะครับผมเพื่อให้เวลาเรารีด

0: เราจะเล่นลื่นง่ายๆขึ้นนะครับ
1: ในระหว่างเรารอเราทำอะไรได้บ้างคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เราสามารถทำน้ำซุปกับทำไส้เตรียมไว้ก่อนนะครับ
1: ได้ค่ะ
0: ครับโอเคเดี๋ยวเริ่มต้นเลยครับเราจะใส่ตัว3เกลือลงไปในหม้อครับผมตามด้วยซอสตัวนี้ครับผม2ช้อนโต๊ะโอเคใส่ได้เลยโอเคครับผมแล้วก็น้ำตาลครับผมครับ1ช้อนครับเด็ดแรงๆนั่นเลยครับผมปั้นเป็นก้อนสักหน่อยนึงนะครับแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยโอเคก็ใส่ได้เลยครับเดี๋ยวระหว่างที่เรารอหมูนะครับเดี๋ยวเรากลับไปรีดแป้งกันครับผมที่เราพักไว้น่าจะได้แล้วนะครับ
1: ได้ค่ะ
0: ครับโอเคแล้วก็กดดูให้แบนๆครับผมรีดกับตรงกลางไล่ขึ้นข้างบนแล้วก็กลางไล่ลงล่างสลับไปเรื่อยๆครับค่อยดึงขึ้นมาครับต่อไปเดี๋ยวเรามาลงเครื่องกันครับผมโอเคขวาด้านขวา
1: ต้องเอาใส่เครื่องกี่รอบคะ
0: ประมาณ 7-8 รอบครับผมแต่นี้เราจะเปลี่ยนเบอร์ลงไปเรื่อยๆครับเราจะรีดจนถึงเบอร์2นะครับ
2: โอเคจับ
3: จับจับจับมีเลยจับเลยอะไร
0: หั่นแป้งครึ่งนึงได้เลยครึ่งนี้นะครับครึ่งขวาง
3: ตรงนี้เลยใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: โอเคคร
0: ับ ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาพรมน้ำกันก่อนนะผมเพื่อให้ตัวตำลึงติดตัวกับแผ่นแป้งเรานะครับ
4: สมัยเด็กๆก็ของเพื่อนเป็นยังไงบ้าง
3: วางเป็นรูปอะไรหร
1: อไม่รู้แค่ความมั่ว
5: ถ้าวางเสร็จแล้วต้องทำอะไรต่อครับ
0: เราจะเอาไม้รีดครับให้เขาติดกันต่อไปเราจะมาใส่ไส้กันครับต่อไปเดี๋ยวเรามาทาไข่กันครับผม
3: ว้าวทำไมต้องทาหรอครับ
0: เราจะเอาแผ่นแป้งมาประกบกันครับผม
3: เพื่อให้ติดกันใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับ
5: แล้วตรงนี้ต้องตัดทิ้งเหรอครับ
0: ใช่ครับผมต่อไปเราจะเอาแผ่นแป้งมาประกบกันนะครับแล้วก็เอามือกดลงไปแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวทำต่อได้เลยยากไหมครับ
3: ไม่ได้หน่อยครับ
1: ลาวิโอลี่ของเราพร้อมแล้วต้มเลยไหมคะพี่เกณฑ์
0: ต้มได้เลยครับผม
1: เรียบร้อยค่ะ
0: โอเคแล้วก็รอให้ไส้ข้างในสุกนะครับผมประมาณ5นาที

0: นี่พี่ไม่คิดเลยนะว่าเนี่ยตำลึงบ้านพี่จะทำอาหารแบบนี้ได
1: ้ก็ไม่คิดว่าจะทำได้นะเห็นมันเป็นอาหารไทยด้วย
2: ใช่ว้าวไหมล่ะ
1: ว้าว
3: ว้าว
1: เราคิดว่าตำลึงที่มาทำเนี่ยอร่อยไหม
2: อร่อยนะเข้ากันดีแล้ววันนี้เป็นไงบ้างสนุกไหม
3: สนุกมากเลย
1: ได้เก็บพวกตำลึงแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการทำอาหารแบบอิตาลีด้วย
2: จากวันนี้ที่หนูได้ทำลาวิโอลี่หนูก็สามารถเอาตำลึงไปทำเมนูอย่างอื่นอีกมากมายเลยค่ะอย่างเช่นสปาเกตตี้ตำลึงค่ะข้าวผัดตำลึงต้มยำตำลึงก็ได้ค่ะ
1: ก็รู้สึกดีใจว่าประเทศเราแบบจากตำลึงเล็กๆแต่สามารถทำมาเป็นอาหารแบบอิตาลีได้ครับลาวิโอลี่ตำลึงอร่อยมาก
2: แล้วอย่างนี้กินเมนูตำลึงทุกวันเลยไหมคะเนี่ย
4: และผมปลูกตำลึงมีใช่ว่าจะต้องกินตำลึงทุกวันนี่ครับ
1: เราพี่ได้ตั้งชื่อต้นไม้ไหมต้นไม้ต้นไหนมีไหมพี่จะตั้งไหม
4: คนเพี้ยนเท่านั้นแหละที่ทำได้

0: กัดให้กัดให้แน่นทุกองศาท้าสถิติ
1: ชนะหรือแพ้เฉือนกันได้ที่การคิด
0: คำนวณแรงส่งลงตัวที่เหรียญทอง
1: ถูกต้องคือสมการพยายามสู่เส้นชัย
0: วันนี้มากับพี่บอสเช่นเคยครับและน้อง
1: ชิสาค่ะ
0: ในรายการแมทแมทคณิตศิลป์ปกติน้องชิสาชอบเล่นกีฬาอะไรบ้างเลยครับ
1: หนูชอบเล่นแบดมินตันแล้วก็ฟุตบอลค่ะ
0: แล้วน้องชิสาเคยสังเกตไหมครับว่าในกีฬาที่น้องชิสาเล่นเนี่ยมีกีฬาอะไรบ้างที่ต้องใช้สมองและก็คณิตศาสตร์ในการประมวลผลโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยครับ
1: อย่างเช่นกีฬาฟุตบอลนะคะเราต้องรู้ค่ะแล้วก็ต้องเล็งมุมว่าจะยิงตรงไหนให้เข้าโกค่ะ
0: ใช่เลยครับน้องชิสาเห็นไหมครับว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมันแฝงอยู่ในสัญชาตญาณของนักกีฬาโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยเนาะแล้วมันก็มีบิ๊กแมตช์อันนึงเนี่ยที่กำลังเกิดขึ้นเร็วๆนี้เลยครับน้องชิสา
1: พี่บอลหมายถึงข่าวนี้ใช่ไหมคะ
2: ฟีฟ่านับถอยหลัง100วันก่อนศึกฟุตบอลโลก2026ครั้งแรกในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเจ้าภาพร่วม3ประเทศ
0: ใช่เลยครับข่าวนี้แหละพลาดไม่ได้เลยครับน้องชิสา
1: ว่าแต่ทำไมหลายๆกีฬาเขาถึงต้องใช้ลูกบอลเป็นทรงกลมล่ะคะหนูไม่เคยเห็นเขาใช้เป็นทรงสี่เหลี่ยมหรือทรงสามเหลี่ยมเลยอะค่ะเพราะว่ามันไม่กิ้งได้เหมือนทรงกลมใช่ไหมคะที่จะกิ้งได้เลื่อนไหลไม่ว่าจะเตะหรือยิงไปมุมไหนก็จะพุ่งไปข้างหน้าเสมอใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องนะครับนี่เป็นแค่เรื่องของเลขาคณิตนะแต่สำหรับกีฬาอื่นๆเนี่ยยังมีเรื่องให้เราต้องพลิกแพลงตะแคงคิดอีกมากมายเลยครับและนี่คือเครื่องยิงบอลของเราครับน้องชิสาวันนี้นะครับเห็นตะกร้าแล้วไหมครับ
1: เห็นค่ะ
0: กิจกรรมของเราวันนี้คือพี่บอสเนี่ยจะให้น้องชิสาใช้เครื่องยิงบอลนี้นะครับยิงลูกปิงปองนี้นะครับให้มันเข้าตะกร้าติดกัน2ลูกครับพี่บอสจะให้น้องชิสานะครับมีโอกาสได้ลองยิงและปรับองศาได้ถึง5ครั้งด้วยกันครับโอเคไปลองกันเลยเดี๋ยวพี่บอสจะตั้งปืนเริ่มที่0องศาก่อนนะครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยเนาะลูกที่1โอเคเดี๋ยวพี่บอลล็อกปืนให้ก่อนนะครับ
1: จะเข้ามั้ยนะ
0: โอเค3 2 1เป็นยังไงบ้างครับลูกเมื่อกี้มันไปไหนอ่ะ
1: เมื่อกี้มันโดนตรงตะกร้าแล้วมันก็เด้งมาเลยอ่ะค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแปลว่าเราอ่ะไปทิศทางอ่ะถูกแล้วใช่มั้ยแต่เราต่ําไปหรือสูงไปนะครับ
1: ต่ําไปค่ะมันต้องสูงกว่านี้หน่อยพอใจแล้วค่ะ
0: พอใจแล้วครับโอเคที่45นะครับหนึ่งสองสามเอ้ยสุดยอดเพื่อเป็นการเช็คเรายิงซ้ำอีกรอบไหม
1: ได้ค่ะ
0: สามสองหนึ่งโอ้แรงไปนิดนึงครับ
1: มันแรงเกินไปค่ะ
0: มันแรงเกินไปแล้วเราอยากจะปรับไหมหรือไม่อยากจะปรับแล้ว
1: ไม่อยากจะปรับแล้วค่ะ
3: โอเคครับ
1: แต่ว่าอยากให้ลมอันนี้น้อยลงกว่านี้หน่อย
0: โอเคครับลูกที่4นะครับ3 2 1โอ้โหสุดยอดเดี๋ยวเรามาลองลูกที่5เลยไหม
1: ค่ะ
0: โอเคครับเดี๋ยวลองที่5ครับ3 2 1เรามั่นใจไหมรอบนี้
1: ม
0: ั่
1: นใจค่ะ
0: โอเคครับเดี๋ยวเราไปลองทำภารกิจกันเลยนะครับว่าเราจะสามารถยิง2ลูกติดกันได้ไหมนะครับ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคครับเดี๋ยวเราไปลองกันเลยครับเราทดสอบยิงไปแล้ว5ลูกแล้วนะครับค่อนข้างมั่นใจไหม
1: ม
0: ั่
1: นใจมากเลยค่ะ
0: โอเคมั่นใจมากแล้วเดี๋ยวเราไปลองยิงลูกจริงกันเลยนะครับว่า2ลูกอ่ะจะเข้าตามที่เราซ้อมมาไหมนะครับ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคลองกันเลยมายิงจริงนะ3 2 1ตามทฤษฎีเป๊ะ

0: ลูกต่อไปนะครับถ้าเราทำเข้าได้อีกก็คือ2ลูกติดกันก็คือสำเร็จภารกิจเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: 1 2 3อย่างนักฟุตบอลนะครับที่รู้ด้วยสัญชาตญาณว่ายิ่งเข้าใกล้ประตูจากด้านข้างเท่าไหร่มุมยิงก็จะยิ่งแคบลงเรื่อยๆโอกาสทำแต้มก็จะมีน้อยลงจากการยิงตรงๆนะครับที่มุมสามเหลี่ยมเนี่ยจะมากกว่าหรืออย่างนักบาสเกตบอลที่มีเทคนิคการชูลูกโทษให้ลงห่วงแบบแม่นยำที่สุดคือต้องมีองศาปล่อยมือที่ประมาณ 45-52 องศาเพื่อให้ลูกบอลทำมุมตกกระทบห่วงในแนวตั้งมากที่สุดนี่ก็เป็นเรื่องของสูตรคำนวณคณิตศาสตร์เหมือนกันครับ
2: นักกีฬาที่มีเสื้อเบอร์หลากหลายมีเบอร์เสื้อที่ชอบหรือเบอร์นำโชคอยู่บ้างไหมนะเชื่อไหมว่าเราทายหมายเลขเสื้อที่เธอชื่นชอบได้ลองเลือกเลขเบอร์เสื้อที่ชอบขึ้นมา1ตัวเบอร์อะไรก็ได้จะเป็นเบอร์ของไอดอลหรือเลขนำโชคได้แล้วก็เก็บไว้ในใจหรือเขียนเอาไว้เลยถ้าได้เลขแล้วเตรียมพร้อมขั้นแรกเอาเบอร์นั้นมาบวก1ต่อไปคูณด้วย2บวกเพิ่มไปอีก4คราวนี้หารด้วย2ถึงตอนนี้ได้ตัวเลขเท่าไหร่เก็บไว้ในใจนะแล้วลองเอามาลบด้วย3นั่นก็คือหมายเลขเสื้อที่พวกเธอเลือกไว้ใช่ไหมล่ะเป็นไงเป๊ะปะล่ะนึกว่าฟลุกละสิงั้นลองอีกทีนึกเลขเสื้อเบอร์ที่ชอบไว้อีก1เลขเลขอะไรก็ได้พร้อมแล้วเอาเลขนั้นมาคูณ2บวกเพิ่มไปอีก10ต่อด้วยหาร2ตอนนี้ได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่เอาไปลบกับ5ดูก็น่าจะเป็นหมายเลขเสื้อที่เลือกเอาไว้ในตอนแรกใช่ไหมเจ๋งเปล่าอึ้งกันไปเลยละสิถูกเป๊ะเหมือนมีตาทิพย์ลองดูตัวอย่างโจทย์แรกนะสังเกตโจทย์ตัวเลขที่เราเพิ่มเข้าไปลองบวกลบคูณหารดูว่ายังไงก็ได้3เท่ากับว่าผลลัพธ์ที่จะได้ก็คือหมายเลขเสื้อในใจของเราบวกกับ3ใช่ไหมแล้วต่อมาถ้าเราสั่งให้ลบด้วย3หรือผลลัพธ์ของโจทย์ที่เราแทรกเข้าไปก็จะเหลือแค่หมายเลขเสื้อที่เราเลือกไว้แล้วยังไงล่ะทริคสำคัญมันอยู่ที่ผลลัพธ์ของโจทย์ที่เราเพิ่มเข้าไปตรงกลางที่สุดท้ายเราก็สั่งให้ลบออกแล้วก็จะเหลือแค่เลขที่เราเริ่มต้นไว้ก็แค่นั้นเองเป็นไงโดนคณิตศาสตร์คุมเกมเข้าให้แล้ว
3: จะวิ่งเตะบอลหรือกระโดดกีฬาทุกชนิดก็จะมีคณิตศาสตร์ซ่อนอยู่ในนั้นอย่างเนี้ยอุปกรณ์กีฬาลูกบาสลูกบอลลูกลักบี้มีทั้งทรงกลมทรงรีรูปทรงแตกต่างตามกีฬาที่ใช้แล้วนั่นเบอร์เสื้อนักกีฬาก็ตัวเลขนี่อยากรู้ไหมนักวิ่งลมกดคนนี้จะวิ่งเร็วแค่ไหนต้องใช้ตัวเลขมาจับเวลากันแล้วจะรู้ได้ยังไงว่านักกีฬากระโดดไกลจะกระโดดได้ไกลเท่าไหร่แน่นอนต้องใช้ตัวเลขเข้ามาคำนวณหรือแม้แต่ส่งบอลต้องกะระยะมุมให้แม่นส่งถึงเหมือนจับวางแต่ที่สำคัญที่สุดของการทำแต้มไม่ใช่แค่แรงแต่ต้องใช้สมองด้วยนะครับเล่นบาสจะทำแต้มจะชูต2แต้มง่ายๆหรือจะชูตไกลแต่ได้ตั้ง3แต้มแค่คิดก็อาจพลิกเกมได้เลยเพราะคนที่ชนะอาจไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งที่สุดแต่คือคนที่คิดและคำนวณมาดีที่สุดนั่นเองครับและในวันนี้คณิตคิดทุกที่มากับชิสาฮีโร่และฮิมที่จะมาตะลุยทำแต้มสไตล์นักกีฬาสายคำนวณเก็บแต้มแบบแม่นยำที่สุดและโจทย์ภารกิจในวันนี้น้องๆจะต้องเดาะลูกบอลจากหลากหลายประเภทภายในเวลาที่รายการกำหนดโดยบอลแต่ละลูกมีแต้มการเดาะแต่ละครั้งดังนี้ลูกบาส1แต้ม ลูกวอลเลย์2แต้มลูกเทนนิส3แต้มและลูกปิงปองที่มีแต้มสูงถึง4แต้มยังไม่หมดนะครับน้องๆจะต้องใช้บอลให้ครบทั้ง4ชนิดและเมื่อไหร่ที่เปลี่ยนลูกเท่ากับเปลี่ยนคนทันทีโดยทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการทำแต้มอย่างน้อยคนละ50แต้มและแต้มที่เราต้องการคือ300แต้มภายในเวลา2นาที
1: นะใครมีความคิดอะไรบ้าง
4: เราว่าเราต้องมาดูที่คะแนนกับพวกลูกบอลก่อน
5: ถ้าอย่างเงี้ยสมมติลูกบาสเกตบอลนะ
6: ลูกบาสอ่ะได้1คะแนน
5: ลูกบาสได้1คะแนน
6: 1คะแนนลูกวอลเลย์บอล
5: ก็ได้2คะแนน
6: 2คะแนน
5: เทนนิสได้3มีอะไรอีกอ่ะ
4: ปิงปอง
6: ได้4
5: แปดแล้วอย่างลูกเล็กๆที่มันยากๆเนี่ยเดาะสักกี่ทีดี
4: น่าจะ1ทีแล้วมาโฟกัสพวก2ลูกนี้
6: อาจจะเพิ่มอีกหน่อยไหมลูกเล็กๆอ่ะเพราะว่ามันคะแนนดีนะ
3: ระหว่างเด้งง่ายๆแต่ได้แต้มชัวร์กับเดาะยากนิดนึงแต่ได้แต้มเยอะถ้าเป็นทุกคนจะเลือกแบบไหน
6: ลูกปิงปองเดาะสัก 2-3 ครั้งอ่ะเพราะว่าก็จะได้คะแนนต้องเยอะแล้ว
5: มาดูกันดีกว่าใครถนัดเดาะอะไร
6: วอลเลย์บอล
5: เราก็ถนัดเดาะวอลเลย์บอลโอเค
4: ลูกปิงปอง
5: นายอยากเดาะลูกปิงปองใช่ไหมเราว่าเราน่าจะเริ่มจากปิงปองอ่ะแล้วเดาะ25ทีดีไหมเพราะว่าอันนี้ได้ทีละ4แต้ม25คูณ4
4: 4
5: มันได้มันได้100 25คูณ4มันได้100ถูกไหมถ้าเราเดาะแค่25ทีเราได้ตั้ง100เลยก็จะประหยัดเวลามาก
6: จริง
5: นายคิดว่าไงดี
4: งั้นเราเดาะอันนี้กับอันนี้รวมกันไปละ
6: ใช่
4: เทนนิสก็1ที
6: เพราะลูกเทนนิสนี่ยากสุดแล้วทั้งหนักทั้งเล็กไม่สะดวกเลย
5: ใช่อันนี้เดาะ1ทีอันนี้เดาะ25ที่เราจะได้100นะ
4: แล้วอันนี้ก็จะ
5: อันนี้ถ้าเราได้100แล้วอันนี้เดาะสัก50มั้ยได้100ส่วนอันนี
4: ้ก็
5: เดาะ99ทีไป1ไป1ไม่ใช่99 1 97
6: 97
5: ทีนี้ถ้าเราเอาทั้งหมดมารวมกันจะเท่ากับ300
6: คะแนน
5: ลูกวอลเลย์บอลเดาะ50ทีได้100คะแนนลูกเทนนิสเดาะ1ทีได้3คะแนน
4: 3คะแนนแล้วลูกปิงปองได้4คะแน
5: นลูกปิงปองเดาะ25ทีได้100คะแนนทีนี้พอเอาทั้งหมดมารวมกันเนี่ยก็เท่ากับที่เขากำหนดให้ลูกปิงปองคือนายจะเดาะใช่ไหม
4: งั้นก็ลูกบาสกับลูกปิงปองก็ได
5: ้นายจะเดาะลูกบาสกับลูกปิงปองใช่ไหมเราคิดว่าเราเดาะบาสได้นะงั้นเดี๋ยวเราเดาะให้
4: ครึ่งนึง
5: 34ทีเก้าสิบเจ็ดครึ่งนึงของ97หารสองเศษ1เนาะเพราะนั้นเดี๋ยวเราเดาะ49นายเดาะ48
6: ใช่ปัดขึ้น
5: เห็นไหมฮิมแนวไปนายจะเดาะลูกบาสกี่ครั้ง1เนาะ1นี่เดาะวอลเลย์บอล50โอเคไหม
6: 50ใช่แบ่งกับชิโร
5: ่และเราออกไปเราเดาะเทนนิสดีกว่า
4: แล้วก็ต่อไปก็ปิงปอง
5: พอมาเสร็จปุ๊บต่อไปต้องเป็นเธอแล้ว
6: ใช่เราต้อง
5: แล้วก็เดาะ
6: วอลเลย์บอลอีก50
5: เดาะวอลเลย์บอลรอบที่2ที่วนมานะมันจะสลับเป็นฮิม
4: เราเดาะลูกบาส1ครั้ง
6: แล้วก็ฮิโร่เดาะวอลเลย์บอล50ครั้ง
4: ฮิสาเดาะเทนนิส
6: 1
4: ครั้ง
6: แล้วก็เธอ
4: แล้วก็เราเดาะ
6: ลูกปิงปอง24
4: ครั้ง
6: แล้วก็เราเดาะวอลเลย์บอลอีก50ครั้ง
3: วางแผนกันเรียบร้อยแต่จะแน่ใจได้ยังไงว่าจะเดาะบอลได้ตามแผนนี่เลยเวลาพิเศษ30วินาทีให้น้องๆได้ทดลองเดาะบอลว่าขนาดและน้ำหนักในการเด้งแต่ละลูกเป็นยังไง

0: 7 15 25
1: อ้าวถ้าอย่างนั้นต้องมาลองคำนวณหาแท็กติกที่เฉียบคมก่อนเริ่มเกมกันใหม่ซะแล้วนะครับ
2: 13โอเค13ลูกต่อไปวอลเลย์บอล
0: วอลเลย์บอล
2: 10วิได้เท่าไหร่จำได้ไหม
0: เราได้25ลูก
2: โอเค25อันสุดท้ายบาสเกตบอลของเราทีนี้จะมีจำนวนอยู่ปิงปองเท่ากับ4
0: 3คูณ
2: 52ต่อไป25คูณ2 521 2 2 4 50 50ต่อไปนี้10วิเท่ากับ24บาทจะตีเพิ่มช่องนะก็ได้24เหมือนเดิมเท่ากับว่าเราต้องเอา3นี้มาบวกกันเราได้126 30วิใน30วิเนี่ยเราได้ตั้ง126
0: จริง
2: แล้วมีเวลาตั้ง2นาที
0: ต้อง120วิได้อยู่แล้ว
1: ชัวร์ไหม

0: เวลาและน้องทำแต้มไปได้ทั้งหมด472แต้มภารกิจนี้สำเร็จ
1: เย
0: ้กีฬาแต่ละชนิดก็มีเคล็ดลับเฉพาะตัวไม่เหมือนกันอย่างบาสเคยสงสัยไหมว่ากรอบสี่เหลี่ยมบนแป้นมีไว้ทำไมมันคือมุมที่ดีที่สุดที่ถูกคำนวณแล้วว่าถ้าลูกกระทบแล้วจะเด้งลงห่วงนั่นเองเพราะงั้นการเล็งที่กรอบเลยมีโอกาสชุดลงกว่าการเล็งที่ห่วงเยอะเลยเวลาเตะฟุตบอลทำไมยิงเข้ามุมโกถึงมีโอกาสทำแต้มสูงกว่านั่นก็เพราะผู้รักษาประตูมีรัศมีการเอื้อมแขนที่จำกัดเลยกลายมาเป็นหนึ่งในแท็กติกในการทำประตูที่นักฟุตบอลต้องฝึกฝนหรือแบดมินตันที่ลูกตบไม่ได้ได้จากแรงแขนอย่างเดียวยิ่งเราจุดตบสูงมุมจะยิ่งชันจนคู่ต่อสู้ไม่มีเวลากระดิกตัวพอตีเสร็จต้องรีบกลับมาตั้งรับกลางสนามเพราะจุดนี้คือจุดที่มีระยะทางไปรับลูกได้ทุกมุมสั้นที่สุดและเท่ากันที่สุดยังไงล่ะครับเพราะนี้การที่จะทำแต้มกีฬาให้แม่นยำได้ไม่ใช่แค่ซ้อมแต่เกิดจากความชำนาญจากการคำนวณโดยไม่รู้ตัวนั่นเอง

0: น้องชิสาได้สูตรลับการคิดคณิตคำนวณแบบนี้เจอครั้งหน้าต้องเล่นกีฬาเก่งขึ้นเป็นกองแน่ๆเลยครับแล้วก็อย่าลืมนะว่าครั้งหน้าเนี่ยเราจะพาไปเจอกับคณิตศาสตร์ที่ไหนอีกได้ในรายการ
1: แม่คณิตติ่งว่า

0: พี
1: ่ครับมาเร็วพวกเราไปห้องเรียนกันโอ้โหเย้บอดดี้บอดดี้คลาสอารมณ์ดีจริงๆนะเจฟ
2: แน่นอนอยู่แล้วได้มาสูดอากาศดีๆแบบเนี้ยดีกว่านั่งอยู่ในห้องเรียนตั้งเยอะ
3: ก็จริงนะแต่ทำไมมันเหนื่อยอย่างนี้นะเหนื่อยก็เหนื่อยหิวก็หิว
2: นายก็หิวตลอดเวลาอยู่แล้วนี
4: ่ใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวเราไปพักดูวิวตรงนั้นกันนะ
1: สวยจังเลย
2: สวยจริงๆด้วยครับ
3: โอ้ยโอ้ยเจฟนายเบาๆหน่อยฉันตกใจหมดเลย
4: ไม่ใช่แค่โอ้ตกใจนะเดี๋ยวสัตว์ต่างๆจะตกใจกันหมด
2: ขอโทษครับ
1: คุณครูคะตั้งแต่เดินมายังไม่เจอสัตว์สักตัวเลยนี่คะ
4: ก็อาจจะเพราะพวกเราเสียงดังพวกสัตว์ก็เลยแอบกันอยู่ทุกคนลองเงียบๆแล้วลองฟังเสียงดูไหมว่าได้ยินเสียงอะไรบ้าง
1: ไม่ค่ะเสียงนก
2: เสียงจักรจันทร
1: ์เสียงนี้น้ำตกสวยจังเลยนะสวัสดีค่ะทำอะไรกันอยู่ค่ะสนุกจังค่ะ
2: หยุดเลยนะบัดดี้ตะโกนจนโนวี่อ่านหนังสือไม่รู้เรื่องเลยอะแล้วใครไปตะโกนใส่หูคนอื่นขนาดนั้นเดี๋ยวฟาโก้ก็หูหนวกหรอกเข้าใจไหม
4: สวัสดีเด็กๆ เสียงดังกันจังเลยนะอ้าวบัดดี้เล่นอะไรที่พื้นอีกแล้วล่ะ
1: ไม่มีอะไรครับ
2: แหมไม่มีอะไรก็บัดดี้นะสิคะวายวายเสียงดังกวนคนอื่นไปทั่วเลย
4: ก็ไม่ดีนะสิบัดดี้เอางี้วันนี้เราลองเงียบๆแล้วฟังดูดีกว่าว่าวันนี้จะได้ยินเสียงอะไรกันบ้าง
1: ค่ะ
5: อย่าอยู่ชิดหน้าผาแบบนี้มันอันตรายนะ
1: ครับ
2: โอ้ยเสียงดังจนหูอื้อไปหมดเลยอะ
3: อะไรนะ
2: ท่าทางจะไม่ต่างกันแฮะ
4: โอ้เกิดเหตุฉุกเฉินระดับสีแดงที่หูของเจฟมีใครจะไปสำรวจที่หูกันบ้าง
1: ไปครับ
4: ไปไหม
1: ไปครับ
6: ดาร์กไรซิ่ง
1: เร็วปุ๊ด
6: ตามมาเร็วเด็ก
1: ๆไปกันทุกคน
2: ไปค่ะ
1: แล้วดู

0: มาถึงที่หูของเชฟกันแล้ว
1: เป็นถ้ำเหมือนที่จมูกเลยนะครับด็อกเตอร์
0: ใช่แล้วล่ะบัดดี้ที่ต้องเป็นเหมือนถ้ำเป็นโพรงแบบนี้ก็เพราะทั้งจมูกและหูต้องให้อากาศผ่านเข้ามายังไงล่ะจมูกต้องให้อากาศผ่านมาเพื่อหายใจและดมกลิ่นส่วนหูให้อากาศผ่านมาเพื่อจะ
2: ได้ยินเสียงครับ
0: ถูกต้องนะครับ
1: แล้วที่หูเจฟเป็นอะไรเหรอคะด็อกเตอร์
0: เดี๋ยวเราลองตรวจสอบกันหน่อยดีกว่านะ
1: เกิดอะไรขึ้นครับด็อกเตอร
0: ์ดูจากเครื่องวัดการได้ยินของหูเจฟน่าจะมีอาการหูอื้อนะสิบัดดี
1: ้หูอื้อ
0: ใช่แล้วเป็นอาการที่ได้ยินเสียงที่ดังเกินไปทำให้แก้วหูสั่นแรงเกินไปกล้ามเนื้อในหูก็จะปิดไม่รับเสียงบางส่วนเพื่อไม่ให้แก้วหูสั่นจนขาดเป็นการป้องกันตัวเองของหูจึงทำให้ได้ยินเสียงต่างๆไม่ชัดเราถึงไม่ควรอยู่ในที่เสียงดังเกินไปหรือไม่ควรตะโกนใส่หูกันเพราะมันเป็นอันตรายกับหูมากๆ
1: ครับ
0: ความดังของเสียงมีหลายระดับแบบเบาๆก็อย่างเรากระซิบบอกความลับกันเสียงนาฬิกาเดินแบบปกติก็เสียงที่เราคุยกันเสียงฝนตกและแบบดังๆก็เสียงท่อไอเสียรถเสียงเครื่องบินเสียงประทัดที่ต้องระวังให้ดีเพราะถ้าได้ยินเสียงดังนานๆอาจทำให้เกิดอาการผิดปกติกับหูจนเราไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกเลยนะ
1: แล้วถ้าเกิดหูอื้อขึ้นมาต้องทำยังไงครับด็อกเตอร
0: ์ต้องรีบออกมาจากที่เสียงดังไปที่เงียบๆพักสักพักเดี๋ยวหูจะปรับสภาพเป็นปกติเอง

0: แต่ถ้าพักนานแล้วยังไม่หายก็ต้องรีบไปหาหมอโดยด่วนนะอาการเจ็บเริ่มดีขึ้นแล้วเราไปสำรวจรอบหูกันต่อดีกว่า
1: ค่ะหูเนี่ยมีส่วนประกอบเยอะมากๆเลยนะคะแล้วคนได้ยินเสียงต่างๆได้ยังไงคะด็อกเตอร
0: ์การได้ยินเริ่มมาจากมีเสียงดังขึ้นมาก่อนเสียงก็คือการสั่นสะเทือนของอากาศแล้วผ่านเข้ามาในรูหูมาทำให้แก้วหูสั่นแล้วกระดูกผิวทั้ง3คือค้อนทั้งโครนก็จะขยายแรงสั่นส่งต่อเข้าไปตัวโคเคลียก็จะขยับตามแรงสั่นที่ได้มาส่งไปที่เส้นประสาทหูแล้วก็ส่งขึ้นไปที่สมองสมองก็จะแปลผลว่าเสียงนั้นคือเสียงอะไรโดยสมองก็จะจำเสียงที่เคยได้ยินไว้ด้วยนะเก็บเป็นอัลบั้มเสียงในสมองเลยล่ะเราถึงจำเสียงต่างๆเช่นเสียงนกหรือเสียงเพื่อนๆของเราได้ยังไงล่ะ
2: จริงด้วยเอแล้วถ้าไม่มีใบหูที่ยื่นๆออกมาล่ะครับด็อกเตอร์จะยังได้ยินอยู่หรือเปล่าครับ
0: ก็ยังได้ยินอยู่นะบัดดี้แต่จะเบากว่าปกติเพราะใบหูโค้งๆแบบนี้จะคอยรวบรวมเสียงจากทุกทิศทางเข้ามายังรูหูยังไงล่ะ
1: แล้วทำไมถึงต้องมีหูสองข้างและอยู่ข้างๆหัวไม่อยู่ข้างหน้าเหมือนพวกตาจมูกปากล่ะคะ
0: เป็นคำถามที่สนุกจริงๆที่คนมีหูสองข้างก็จะคล้ายๆที่มีจมูกและตาสองข้างนั่นแหละก็คือจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นยังหูก็จะฟังเสียงได้ชัดขึ้นและสามารถบอกได้ว่าเสียงมาจากทางไหนเพราะเรามีหูอยู่ทั้งสองข้างทั้งซ้ายและขวา
1: จริงด้วยค่ะ
0: ส่วนที่หูต้องอยู่ข้างๆหัวเพราะจะทำให้ได้ยินเสียงได้รอบๆตัวถ้าหูอยู่ด้านหน้าทั้งสองหูเหมือนกับตาแบบนี้ก็จะได้ยินแค่ข้างหน้าแต่ถ้าอยู่ข้างๆแบบนี้จะสามารถได้ยินทั้ง360องศารอบตัวเลยล่ะ
2: แล้วถ้ามีแมลงบินเข้าที่รูหูซ้ายมันทะลุมาที่รูหูขวาได้ไหมครับ
0: ไม่น่าจะได้นะบัดดี้รูหูซ้ายกับรูหูขวาไม่ทะลุถึงกันหูทั้งข้างซ้ายและข้างขวาจะทำงานแยกกันโดยอิสระส่วนตรงกลางจึงมีสมองกับกะโหลกขั้นอยู
2: ่งั้นเราก็ฟังหูซ้ายทะลุหูขวาไม่ได้นะสิครับ
0: น่าจะอย่างนั้นนะบัดดี้ตอนนี้หูของเชฟดีขึ้นแล้วน่าจะดีเป็นปกติแล้วล่ะ
3: เย้เย้เย
1: ้ดีจังเลย
2: เย้เกิดอะไรขึ้นครับด็อกเตอร
0: ์ยานบอดี้ซิ่งของเราน่าจะติดอยู่กับขี้หูล่ะ
3: ขี้หู
0: ใช่แล้วขี้หูนี่ร่างกายสร้างมาเพื่อไว้ดักจับฝุ่นหรือสิ่งสกปรกไม่ให้เข้าไปในแก้วหูและยังสามารถจัดการเชื้อโรคในหูได้อีกด้วยนะมีประโยชน์เหมือนน้ำลายและน้ำมูกเลยล่ะ
1: ขี้หูมีประโยชน์จริงๆเลยค่ะ
0: ใช่แล้วถึงจะมีประโยชน์แต่ว่าขี้หูก็เป็นแหล่งรวมสิ่งสกปรกเลยนะเวลาเราเช็ดขี้หูให้เราเช็ดแค่ด้านนอกนะไม่ต้องแย่ไปเช็ดข้างในเพราะจะยิ่งดันให้ขี้หูเข้าไปในหูลึกกว่าเดิมแล้วก็ต้องล้างมือให้สะอาดทั้งก่อนและหลังเช็ดด้วยนะหูมีความสำคัญมากเลยใช่ไหมล่ะเด็กๆ เพราะฉะนั้นเราต้องดูแลรักษาหูให้ดีควรหลีกเลี่ยงไม่อยู่ในที่เสียงดังๆและระวังการใช้เสียงดังเกินไปไม่ตะโกนใส่หูกันไม่แคะหูแรงๆและไม่แคะหูลึกๆเพราะจะทำให้เกิดอันตรายกับหูได้ทำความสะอาดใบหูและแถวๆปากรูหูเป็นประจำแค่นี้เราก็จะมีหูที่แข็งแรงและได้ยินเสียงชัดแจ๋วแล้วเข้าใจไหม
3: เข้าใจแล้วครับ
0: วันนี้พอแค่นี้ก่อนดีกว่าได้เวลากลับแล้วเราได้ไปรู้จักกับหูกันแล้วเอาการ์ดนี้ไปทบทวนกันด้วยนะ
3: การ์ดหู
0: เด็กๆอวัยวะต่างๆมีความสำคัญเท่าๆกันมีหน้าที่ของตัวเองเหมือนเราทุกคนที่ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดและสุดท้ายทุกคนอย่าลืมอะไรกันนะ
3: อย่าลืมดูแลแล้วรักษาร่างกายตัวเองให้ดีครับ
1: เฮ้ยถ้ายังชั่วหน่อย
2: ใช่ๆ1 2 3 1 2 3ได้ยินไหม
1: โอเคได้ยินชัดแจ๋วแล้วนายล่ะ1 2 3 1 2 3
2: โอเคแล้ว
1: เฮ้ยมาป่าทั้งทีไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยเนาะได้ยินแต่เสียงนกเสียงแมลงอ่ะ
2: นั่นนะสิน่าจะมีอะไรสนุกสนุกกว่านี้นะ
3: เสียงนั่นหรือว่าเสือ
0: ใครโทรมาตอนนี้

รู้ไหมครับว่าการดูนกเพียงไม่กี่นาทีก็ทำให้เรามีความสุขขึ้นได้ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจใครมีภาพนกสุดประทับใจอย่าเก็บไว้ดูคนเดียวส่งมาฮิวใจพวกเราได้ในโครงการไทย PBS ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ผู้ชนะจะได้เงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรอีกทั้งผลงานจะได้รับการเผยแพร่ผ่านทุกช่องทางกับไทย PBS ไทย PBS ชีวิตติดปีก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

วันนี้มุกหลอกลวงของแก๊งสแกมเมอร์กำลังเล่นงานเด็กและเยาวชนถึงเวลาอัพสกิลเติมทักษะรอบด้านสู่การเป็นแฟคเช็คเกอร์รุ่นใหม่ไทย PBS ชวนน้องๆม.ปลายภาคเหนืออีสานกลางและใต้สมัครร่วมกิจกรรมไทย PBS Verify Youth Camp 2026ปั้นนักคิดพิชิตข้อมูลเท็จต้านภัยสแกมเมอร์ค่ายฟรี5วัน4คืนจัดเต็มความรู้ฝึกทักษะรู้ทันสแกมเมอร์และเวิร์กช็อปลงมือทำจริงผลิตผลงานชิงทุนการศึกษาร่วมกว่า 48,000 บาทสมัครด่วนรับจำนวนจำกัดวันนี้ถึง30พฤษภาคม2569ทาง www.thaipbs.or.th/verifyyouthcamp2026

0: ยิ่งกินผักยิ่งดีต่อสุขภาพแต่ฉะไหนยิ่งกินผักก็ยิ่งเพิ่มปริมาณไนตรัสออกไซด์วายร้ายโลกร้อนรุนแรงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์200กว่าเท่าแล้วเราจะกินผักยังไงให้ได้ทั้งประโยชน์ต่อร่างกายและไม่ทำร้ายโลกติดตามได้ในจานนี้มีเรื่องโลกวันอาทิตย์นี้ทางไทย PBS
1: มหาอำนาจบานาพามาอำเภอสนามชายเขตมากินเมนูพิเศษอย่างแกงส้มเริ่มแกงส้มที่นี่พิเศษยังไงใส่อะไรไปบ้าง
2: ดอกกระเจียวหรือดอกดิน
1: อึ้ง
3: ผักแต้ว
1: โอ้
3: ถั่วฝักยาวกอไม่เหนียว
1: อู้
3: บวบหอม
1: ว้าว
3: หน่อข่า
1: เอ๊ะ
3: สับปะรดตาดำ
1: เดี๋ยว
3: ส้มพันโชกุน
1: ใช่เหรออ
3: ้าวมามากินกัน
1: เดี๋ยวก่อนโอ้ยเข้าหน้าแกงส้มอะไรทำไมต้องใส่เยอะขนาดนี้ต้องตามดูทุกวันอาทิตย์10:30 นทางไทย PBS
4: ดูให้รู้รู้ให้ลึกตามไปรู้ให้ลึกว่าวาซาบิที่ขายอยู่ในท้องตลาดตอนนี้มันไม่ใช่วาซาบิแท้จริงไหมปลอมหรือเปล่า
5: โอ้นี่ไงเป็นขั้นๆนี่คือวาซาบินะเนี่ยการปรุงวาซาบิถ้าปล่อยไว้นานๆนะฮะยิ่งดียิ่งอร่อยนะครับปล่อยไว้3ปีโอ้โห3ปีกว่าจะได
4: ้แล้วส่วนไหนของต้นวาซาบิที่ให้รสชาติจี๊ดขึ้นสมองได้บ้าง
5: นี่หนูลากนะหนูนะเก๋กินนะ
6: คาราเมลครับ
4: ตามไปชิมให้ตื่นตากันทั้งตอนเลยในดูให้รู้ตอนวาซาบิเท่ากับปลอมญี่ปุ่นขายของปลอมจริงหรือวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 นทางไทย PBS
7: ปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านไดโนเสาร์ทั่วโลกกำลังขุดค้นกระดูกที่หลงเหลือของพวกมันเพื่อจินตนาการได้ว่าสัตว์ที่น่าทึ่งนี้เป็นอยู่อย่างไรเพื่อให้สามารถบอกเล่าเรื่องราวและให้พวกมันท่องโลกอีกครั้ง

0: อนุทินลั่นไม่ควรมีพาหนะจอดคล่อมรางสั่งเร่งเยียวยาพิสูจน์อัตลักษณ์หาสาเหตุรถไฟพุ่งชนรถเมล์เสียชีวิตอย่างน้อย8ศพ
1: คลิปหลักฐานพบแจ้งส่งสัญญาณไฟสีแดงให้รถไฟรอที่หน้าเสาแต่ไร้สัญญาณตอบรับก่อนพุ่งชนรถเมล์เปิดจุดตัดมักกะสันเสียงสังสาก
0: พบชาวกัมพูชานำรถไถทำนารุกล้ำพื้นที่พิพาทฝั่งไทยบ้านหนองจานขณะที่ชาวบ้านขอรัฐบาลสร้างกำแพงกำหนดเขตแดนให้ชัดเจน
1: นายกพร้อมตรวจสอบทุจริต10หน่วยงานรัฐรับสินบนหรือไม่เตือนผู้เปิดข้อมูลหากไม่พบความผิดต้องพร้อมถูกฟ้องกลับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับคุณอนุชาขำดวงและดิฉันปวีณาฟักทองค่ะ
0: ครบข่าวครบรถกับ1ชั่วโมงครึ่งนับจากนี้นะครับและเช่นเคยครับชวนคุณผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการของเรานะครับมาคุยข่าวกันได้ในทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของไทย PBS ครับ
1: ข่าวใหญ่เช้าวันนี้เรายังคงเกาะติดโศกนาฏกรรมกลางกรุงเทพมหานครที่เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะเป็นเหตุการณ์ขบวนรถไฟบรรทุกสินค้าพุ่งชนรถโดยสารซึ่งเป็นรถประจำทางสาย206อย่างรุนแรงค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณจุดตัดทางรถไฟใกล้กับแยกอโศกเพชรบุรีนะคะทำให้เกิดไฟลุกไหม้รถประจำทางทั้งคันมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8คนค่ะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากตอนนี้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้อย่างละเอียดค่ะ
0: หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุนะครับก็มีการเผยแพร่คลิปจากกล้องหน้ารถแล้วก็กล้องวงจรปิดในหลายๆมุมในละแวกนั้นนะครับก็บันทึกนาทีชีวิตเอาไว้ได้อย่างชัดเจนมีภาพของรถเมล์ที่จอดค้างอยู่บนรางรถไฟนะครับท่ามกลางสภาพการจราจรที่ติดขัดก่อนที่ขบวนรถไฟบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์จะพุ่งเข้าชนอย่างจังนะครับแล้วก็รถเนี่ยถูกลากไปกระแทกกับเสาต่อหม้อแล้วก็เกิดไฟลุกไหม้ในทันทีส่วนผู้เกี่ยวข้องนะครับทั้งพนักงานขับรถไฟเจ้าหน้าที่ประจำสถานีและคนขับรถเมย์ถูกเชิญตัวไปสอบปากคำเพื่อที่จะหาข้อเท็จจริงครับนี่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถของประชาชนและกล้องวงจรปิดหลากหลายมุมนะครับที่บันทึกนาทีชีวิตเอาไว้ได้อย่างชัดเจนครับรถเมย์สาย206เนี่ยจอดอยู่เลนซ้ายในลักษณะคร่อมรางรถไฟนะครับท่ามกลางสภาพการจราจรตอนนั้นที่ติดสะสมอย่างหนักก่อนที่ขบวนรถไฟบรรทุกสินค้าเนี่ยจะวิ่งเข้ามาแล้วก็พุ่งชนในช่วงครึ่งหน้า

0: าของรถอย่างรุนแรงครับจนรถเมล์เนี่ยถูกลากถลายไปไกลหลาย10เมตรแล้วก็ไปอัดเข้ากับเสาต่อหม้อจนเกิดไฟลุกไหม้ในทันทีนะครับเสียงบูดรถไฟเนี่ยดังต่อเนื่องท่ามกลางความแตกตื่นของผู้คนในพื้นที่หลายคนวิ่งหนีตายกันอลหม่านนะครับขณะที่บางส่วนก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยผู้โดยสารที่ติดอยู่ภายในรถเมล์ท่ามกลางเปลวเพลิงแล้วก็กลุ่มควันที่หนาทึบตอนนั้นนะครับ
1: ผู้เห็นเหตุการณ์หลายคนเล่านะคะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีรถติดสะสมค่ะจนทำให้รถเมล์ไม่สามารถขยับออกจากรางรถไฟได้ถึงแม้ว่าคนขับรถไฟจะส่งสัญญาณเตือนมาอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากค่ะหนึ่งในผู้เห็นเหตุการณ์ซึ่งเป็นเจ้าของรถยนต์ที่ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งคันเล่ากับผู้สื่อข่าวนะคะขณะที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าตัวเองก็จอดอยู่บนรางรถไฟเช่นเดียวกันเพราะว่ารถเนี่ยติดอย่างหนักรถเมย์จอดอยู่เลนด้านหน้าค่ะก่อนที่รถไฟจะพุ่งเข้าชนกลางรถเมย์อย่างรุนแรงส่งผลให้รถของตัวเองเนี่ยก็กระเด็นออกไปด้วยก่อนที่ไฟจะลุกไหม้ก็ตามไปด้วยนะคะรถเนี่ยไฟไหม้ไปตัวเขาเล่าว่าหลังจากเปิดประตูรถได้ก็รีบหนีออกมาค่ะใช้เวลาประมาณ10นาทีจนกระทั่งคันรถเนี่ยไม่ถูกทั้งคันนะคะโดยยอมรับว่าในวินาทีนั้นไม่กล้าหันกลับไปมองรถเมย์ค่ะว่าผู้โดยสารออกมาทันหรือไม่ค่ะ
2: ตอนที่เป็นยังไงอ่ะหมายถึงว่าออกจากรถยังไง
3: ถ้าประตูเปิดได้ก็รีบออกมาเลย
2: แล้วนานไหมคะก่อนรถเราจะไหม้เลยแต่โคร
3: ง
2: ค่ะ
3: ผมไม่เกิน10นาทีนะ
2: ไม่เกิน10นาทีไหม้หมดเลยใช่มั้ยคะ
3: ใน
2: ตอนนั้นเองเราอยู่ในเหตุการณ์อ่ะคนอยู่บนรถเมย์อ่ะพี่เห็นมั้ยว่าเค้ามีกี่คน
3: ผมไม่ได้มองเลย
2: ออกมา
3: ผมไม่ได้มองเลยผมเดินหนีไปไกลๆเลย
2: ก็คือว่าตัวของรถเมล์เนาะมันคล่อมรางอยู่ใช่ไหมพี่รางรถไฟ
3: ใช่
0: เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 15:40 นาทีของเมื่อวานนี้นะครับบริเวณจุดตัดทางรถไฟใกล้แยกอโศกเพชรบุรีและสถานีแอร์พอร์ตเดลลิงมักกะสันนะครับก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8คนครับและได้รับบาดเจ็บอีกมากกว่า20คนหลายคนอาการสาหัสนะครับเจ้าหน้าที่ต้องระดมทีมกู้ชีพและรถพยาบาลเข้าไปช่วยเหลือกันอย่างเร่งด่วนหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการมูลนิธิร่วมกตัญญูเปิดเผยนะครับว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยพบว่ารวมกลุ่มกันอยู่ภายในรถโดยสารทั้งหมดครับโดยเฉพาะบริเวณช่วงหัวรถจนถึงกลางรถนะครับหลายร่างถูกไฟเผาจนไม่สามารถที่จะระบุตัวตนได้ในทันทีเวลานั้นนะครับและยังพบชิ้นส่วนอวัยวะกระจัดกระจายอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุด้วยครับ
4: ไล่จากหัวรถมาเนี่ยประตูลงเนี่ยอยู่ตรงกลางหัวรถจากหัวรถมาถึงกลางรถ5ลายหรือ5จุดหลักๆที่เราพบเป็นร่างตั้งแต่เลยประตูไปตรงราวเหล็กทางลงเนี่ยไปถึงท้ายรถจนถึงทางออกประตูฉุกเฉินอยู่ที่3ลายและพบชิ้นส่วนเล็กๆที่ดูแล้วเป็นอวัยวะแต่ลักษณะเหมือนไม้เกลียวเนี่ยอยู่ด้านนอกอยู่หน้าพื้นที่ที่2คือหน้าตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นตู้ขนส่งของรถไฟ
5: ตู้เนี่ยปิดหรือเปิดตู้รถเมล์นะตอนที่ไปเข้าไปตรวจค้นนะ
4: ประตูตอนนี้ประตูเนี่ยประตูเปิดอยู่ครับแต่ลักษณะการชนเนี่ยมุมที่ถูกวัตถุตกกระทบผมยังไม่ทราบนะครับว่าเป็นรถไฟตกกระทบกับรถประจำทางหรือรถประจำทางตกกระทบกับรถไฟแต่มุมที่โดนกระทำโดนกระทบคือมุมประตูทางออกด้านประตูทางออกคือฝั่งซ้ายนับจากหัวรถเมล์คือฝั่งซ้ายฝั่งเดียวกับประตู
1: ซึ่งการให้ข้อมูลของทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็สอดคล้องกับภาพจากกล้องวงจรปิดที่มีการเปิดเผยมาก่อนหน้านี้นะคะว่ารถไฟเนี่ยพุ่งเข้าชนบริเวณที่เป็นประตูผู้โดยสารอย่างจังนะคะหลังจากเกิดเหตุค่ะตำรวจการรถไฟแห่งประเทศไทยและกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ไปเพื่อตรวจสอบทันทีนะคะแล้วก็เชิญตัวพนักงานขับรถไฟคนขับรถเมล์และเจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดทางรถไฟไปสอบปากคำเบื้องต้นมีรายงานว่าทั้งคนขับรถไฟและคนขับรถเมย์รอดชีวิตนะคะโดยคนขับรถเมย์เนี่ยสามารถหนีออกมาได้ทันส่วนบุคคลที่อยู่บริเวณหน้ารถ ที่พบว่าเสียชีวิตเนี่ยเบื้องต้นคาดว่าเป็นผู้โดยสารก่อนหน้านี้มีข้อมูลระบุออกมาอีกด้วยนะคะว่าระบบไม้กั้นเนี่ยยังปิดมาไม่ลงเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยมีรถที่ติดค้างอยู่บนรางพอขบวนรถไฟซึ่งเป็นขบวนรถบรรทุกสินค้ามีน้ำหนักมากค่ะเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุก็เลยไม่สามารถที่จะหยุดขบวนได้ทันค่ะ
0: ทางด้านองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.นะครับก็ประกาศเยียวยาผู้เสียชีวิตนะครับรายละสูงสุดเนี่ย1,500,000 บาทนะครับแล้วก็จะดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ส่วนเจ้าหน้าที่ตอนนี้ยังคงเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะหาสาเหตุของโศกนาฏกรรมในครั้งนี้และป้องกันเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกในอนาคตนะครับเจ้าหน้าที่ยังฝากประชาสัมพันธ์ด้วยครับสำหรับญาติผู้โดยสารรถเมล์สาย206ที่ตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะติดต่อญาติได้นะครับก็สามารถสอบถามไปได้ที่หมายเลข063-918-7654ตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเวลานี้นะครับก็เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยร่างของผู้เสียชีวิตหลายรายยังไม่สามารถที่จะพิสูจน์อัตลักษณ์ได้เพราะว่าถูกไฟไหม้อย่างรุนแรงนะครับขณะที่เมื่อคืนนี้นะครับกลางดึกก็ราวๆ5:30เจ้าหน้าที่ได้มีการเคลื่อนย้ายซากรถโดยสารประจำทางที่ถูกไฟไหม้ทั้งคันออกจากพื้นที่นะครับย้ายไปเก็บไว้ที่อู่ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้าพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบแล้วก็เก็บพยานหลักฐานเสร็จสิ้นนะครับส่วนขบวนรถสินค้ากว่า30ตู้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยได้นำหัวรถจักรดีเซลเข้ามาเคลื่อนย้ายนะครับไปยังโรงงานมักกะสันเพื่อที่จะเปิดเส้นทางการจราจรให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะสัญจรได้ตามปกติเส้นนั้นจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะครับก็มีการเคลียร์พื้นที่กันนะครับแล้วก็สามารถที่จะเคลียร์พื้นที่สำเร็จแล้วก็เปิดการจราจรได้ตามปกติในช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับ
1: ค่ะตอนนี้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นการสอบถามว่าตกลงแล้วคนขับรถเมล์เนี่ยรอดชีวิตหรือว่าเสียชีวิตนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าตัวคนขับรถเมล์เนี่ยตอนนี้หลังจากที่ได้รับการรักษาบาดแผลที่ร่างกายแล้วเนี่ยตำรวจได้นำตัวไปทำการสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้เพิ่มเติมนะคะส่วนคนที่เสียชีวิตอยู่บริเวณหน้ารถเนี่ยคาดว่าเป็นผู้โดยสารเท่านั้นในขณะเดียวกันคุณผู้ชมที่พูดคุยในไลฟ์โดยเฉพาะในทิกต็อกถกเถียงกันมากว่าจริงๆแล้วสาเหตุของอุบัติเหตุเกิดจากอะไรเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังสอบสวนอยู่แต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเราจะเห็นภาพทุกๆหน่วยงานนะคะที่ลงไปในพื้นที่เพื่อติดตามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดความสูญเสียอย่างร้ายแรง1คนที่หลังจากปฏิบัติภารกิจในต่างจังหวัดและลงพื้นที่เกิดเหตุทันทีก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะไปที่จุดเกิดเหตุพร้อมกล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะมีการกำชับให้เร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับความสูญเสียจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเร็วที่สุดพร้อมระบุค่ะว่าไม่ควรมีรถที่มาจอดคล่อมรางรถไฟดังนั้นต้องเร่งหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงจุดเกิดเหตุค่ะพร้อมกล่าวแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บโดยย้ำนะคะให้มีการเยียวยาช่วยเหลือให้ได้มากที่สุดควบคู่กับการเร่งตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์นายกรัฐมนตรียอมรับค่ะว่าได้ดูคลิปตอนเกิดเหตุการณ์แล้วส่วนตัวเห็นว่าไม่ควรมีรถยนต์หรือยานพาหนะใดๆไปจอดคล่อมทางรถไฟโดยได้สั่งการให้เร่งหาสาเหตุและพิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยเฉพาะประเด็นที่ไม่มีการแจ้งเตือนรถไฟว่ามีรถจอดคล่อมรางอยู่จนทำให้รถไฟไม่ชะลอความเร็วค่ะ
6: สำหรับผมนะอันนี้ผมก็ดูวิดีโอคลิปมาเหมือนกันจากที่ทางไอ้คลิปที่ชัดๆที่ทางท่านผบ.ตร.ส่งให้ผมก็เห็นอยู่ว่า
7: จะล้มนะครับ
6: มันไม่ควรมียวดยานพาหนะใดๆที่จอดคล่อมรางรถไฟอันนี้เราว่ากันตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปนั่งเร่งสอบสวนคำถามของผมเหมือนกับคำถามพี่น้องประชาชนที่สงสัยทุกคนเพราะมันผ่าน2จุดตัดมาซึ่งมีระยะห่างประมาณไม่ถึง1 กิโลนะฮะ ทำไมไม่มีการแจ้งทำไมไม่มีการ

เตือนว่ามีรถคล่อมอยู่เพราะว่าไอ้แยกนี้ก็รถมันก็ติดทั้งวันนะฮะทำไมที่ผ่านมาเดี๋ยวก็ต้องไปดูว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ทำไมไม่เคยมีเหตุเช่นนี้ทำไมต้อง

0: ชะลอนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเร่งพิสูจน์แต่ว่าตอนนี้เอาเรื่องของการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บอย่าให้มันมีการสูญเสียเพิ่มมากกว่านี้ให้ได้ก่อน
1: ส่วนเรื่องของการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยบอกว่าจากภาพเนี่ยก็เห็นชัดเจนแล้วครับว่ารถเมล์เนี่ยจอดคล่อมทางรถไฟแล้วก็จะต้องดูว่าคนขับรถไฟเนี่ยมีความประมาทหรือไม่นะครับได้สั่งการให้ฝ่ายสอบสวนไปดำเนินคดีตาไปดำเนินการตามกฎหมายนะครับกับผู้ที่ขับรถไฟแล้วก็ผู้ที่ขับรถเมล์ในฐานความผิดประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับพร้อมกับเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดและหลักฐานต่างๆครับ
2: ภาพจากกล้องที่เกิดขึ้นเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคล่อมรางรถไฟไว้นะครับแล้วก็รถไฟก็วิ่งมาในเส้นทางที่เขาวิ่งอยู่นะครับแต่จะมีการเตือนไหมแจ้งยังไงหรือมีการประสานเจ้าพนักงานจราจรอะไรไหมต้องให้ภาพส่วนเขาสอบส่วนตอนนี้เราอยากจะเคลื่อนรถให้ออกก่อนเพื่อให้พ้นการจราจร
3: แต่เพราะอปชลเนี่ยว่าในส่วนของเหตุการณ์ครั้งนี้รถเมย์เนี่ยโอกาสที่จะมีความประมาทเป็นไปได้สูงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยหลายคนก็มองความรู้สึกว่ารถไฟมึงทำไมไม่หยุดมันก็เลยทำให้ย้อนแย้งในเรื่องของข้อกฎหมายกับความรู้สึกเราจะเอาอะไรเป็นตัวตั้งครับท่าน
2: การสอบสวนครับว่าความประมาทเนี่ยมีนิยามความประมาทอยู่แล้วคนขับรถไฟได้ใช้ความระมัดระวังที่พึงมีหรือไม่นะครับเพราะว่าขับมาเนี่ยก็ต้องรู้อยู่แล้วครับว่ามีทางร่วมทางแยกมีไม้กั้นแล้วได้รับการแจ้งเตือนจากเจ้าพนักงานบังคับไม้กั้นไหมว่ามีการจราจรติดขัดแล้วจะต้องให้ชะลอรถไหมหยุดรถไฟไหมอันนี้ต้องไปสอบสวนนะครับ
3: หากรถไฟวิ่งความเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันจะเข้าข่ายการที่เจตนาฆ่าในเรื่องข้อกฎหมายดังกล่าวหรือไม
2: ่เราไปสอบสวนดีกว่าพี่อ้นไปสอบสวนดูว่าผมบอกแล้วว่าความเร็วระยะทางนะครับที่เวลาที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความสัมพันธ์กันยังไงนะครับก็ยืนยันครับว่าผมให้หลักการในแง่คิดว่าการสอบสวนจะต้องสอบสวนรถไฟรถเมล์และผู้ที่บังคับไม้กั้นด้วยซึ่งถือว่าจะต้องมีส่วนในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าแต่ละคนเนี่ยได้มีความระมัดระวังกันแค่ไหน
4: ทางด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากรถประจำทางจอดติดไฟแดงคาอยู่บนรางรถไฟทำให้เครื่องกั้นรถไฟเนี่ยไม่สามารถเลื่อนลงมาปิดได้ประกอบกับรถไฟคันที่เกิดเหตุเป็นรถขนตู้คอนเทนเนอร์นะคะทำให้ขบวนมีน้ำหนักมากไม่สามารถเบรกได้ทันจนเกิดความสูญเสียดังกล่าวแต่ว่าในรายละเอียดค่ะเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบแล้วก็ดูว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วมีสาเหตุจากอะไรกันแน่ค่ะ
5: คือโดยปกติแล้วนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยทางรถไฟเนี่ยไม้กั้นจะต้องตีลงมาหรือเมื่อไม้กั้นตีลงมาก็จะให้สัญญาณรถให้รถเนี่ยผ่านได้หากไม้กั้นไม่ลงมาสัญญาณไม่ให้นะครับรถก็จะไม่สามารถผ่านได้นะครับอย่างไรก็ดีนะครับในกรณีนี้เนี่ยเราเห็นว่าไม้กั้นเนี่ยไม่สามารถลงมาได้แต่สาเหตุที่รถไฟเนี่ยนะครับเบรกไม่ทันเนี่ยเป็นเพราะอะไรเนี่ยตอนนี้เราจะให้ทางรฟท.เนี่ยเอากล่องดำไปดูนะครับไปดูพฤติกรรมคนขับนะครับว่าขับมาด้วยความเร็วเท่าไหร่มีการชะลออย่างไรนะครับเดี๋ยวตัวนี้สาเหตุก็จะทราบมาภายหลังแต่ว่าส่วนอื่นที่เราสามารถดำเนินการได้ก็คือตอนนี้เนี่ยทุกอย่างที่มันจะสามารถเป็นข้อมูลให้กับฝั่งตำรวจได้เนี่ยเราก็ได้ให้ทางการรถไฟเนี่ยส่งมอบให้กับทางตำรวจเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดที่เขาได้จากทางฝั่งกทม.หรือกล้องวงจรปิดที่อยู่ในตู้ของคนที่ดูแลเรื่องอุปกรณ์กั้นทางเนี่ยนะครับ
1: ทางด้านนายกิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลนะครับผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.ก็ยืนยันบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งรัดดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์นี้อย่างดีที่สุดนะครับทั้งในทางกฎหมายและมนุษยธรรมครับสำหรับผู้ที่เสียชีวิตบนรถเมล์เนี่ยเบื้องต้นได้มีการทำประกันภัยประกันอุบัติเหตุไว้นะครับโดยผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินเยียวยาสูงสุด

0: รายละ 1.5 ล้านบาทและขสมก.ก็จะจ่ายสมทบให้อีกรายละ 3-50,000 บาทส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับก็จะต้องพิจารณาตามค่าใช้จ่ายค่ารักษาที่เกิดขึ้นจริงส่วนกรณีที่รถเมย์จอดติดไฟแดงในลักษณะของการที่ไปคล่อมทางรถไฟเนื่องจากว่ามีรถติดต่อเนื่องเป็นระยะทางยาวซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยครับทำให้รถเมย์เนี่ยไม่สามารถที่จะเคลื่อนตัวได้ในขณะที่รถไฟได้ผ่านเข้ามาพุ่งชนจนทำให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงนะครับ
1: และจากปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะนายสุพนัทมินชัยนันท์ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนก็ระบุนะคะว่าในฐานะที่เป็นประธานกรรมธิการคมนาคมจะนัดประชุมด่วนในเช้าวันพุธที่20พฤษภาคมนี้ค่ะที่รัฐสภาโดยจะมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นรฟท.ขสมก.กรมการขนส่งทางรางกรมการขนส่งทางบกตำรวจจราจรมาเปิดภาพ CCTV ค่ะเพื่อที่จะตรวจสอบหาสาเหตุทั้งหมดแล้วก็จะติดตามเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมระบบอานัสสัญญาณไม้กั้นไฟจราจรและการควบคุมการวิ่งของรถไฟและรวมถึงการดูเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายต่อพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่เหมาะสมทั้งรถส่วนตัวและรถขนส่งสาธารณะที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟค่ะและจะติดตามการเยียวยาการเคลมประกันของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอีกด้วยค่ะตอนนี้อาจจะกำลังถกเถียงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจริงๆมีสาเหตุจากอะไรกันแน่มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าบริเวณจุดตัดทางรถไฟที่แยกอโศกเนี่ยเป็นจุดที่มีความเสี่ยงเพราะว่าสัญญาณไฟแดงบริเวณแยกอโศกเพชรบุรีอยู่ห่างจากทางตัดรถไฟเนี่ยประมาณ130เมตรเท่านั้นเวลาที่รถติดไฟแดงในช่วงที่การจราจรติดขัดรถที่วิ่งตามกันมาเนี่ยก็จะจอดไม่ทันและบางครั้งเราก็เลยเห็นภาพว่าเขาไปคร่อมอยู่บนทางรถไฟเป็นประจำทีนี้พอเวลารถไฟผ่านมาปรากฏว่ารถยังจอดอยู่บนทางรถไฟรถไฟก็จะต้องหยุดรอจนกว่าจะมีการเคลียร์การจราจรทั้งหมดค่ะ
0: ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการหาสาเหตุที่แท้จริงนะครับแต่ว่าล่าสุดครับทีมข่าวของไทย PBS เนี่ยไปแกะเสียงจากวงจรปิดนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงของเจ้าหน้าที่ประจำจุดส่งสัญญาณไฟสีแดงแล้วก็แจ้งให้รถไฟเนี่ยรออยู่ที่หน้าเสานะครับแต่กลับไม่มีสัญญาณตอบรับกลับมาจากขบวนรถไฟครับก่อนที่จะเกิดเหตุพุ่งชนขึ้นในเวลาต่อมาซึ่งคลิปนี้แหละครับคุณผู้ชมครับน่าจะเป็นหลักฐานที่เป็นหลักฐานสำคัญของการเกิดโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ครับ
2: เราถามนิดนึงพี่แล้วปกติพี่ต้องประสานกับคนขับรถไฟไหม
3: ใช่ไปยัง
4: บอกแล้ว
2: ใช่ไหมพี่ว่าลักษณะมีการจราจรติดขัดอยู
4: ่บอกให้มารอหน้าเสาให้มารอหน้าทางผ่าน
2: แล้วเขาตอบรับไหมพี่
4: เขาไม่ตอบไงผมให้แดงเ
2: ล
4: ย
1: นี่เป็นเสียงที่ยืนยันได้นะคะว่าก่อนรถไฟเข้าจุดตัดที่มีความเสี่ยงเนี่ยเจ้าหน้าที่ประจำจุดจะส่งสัญญาณไฟสีแดงและแจ้งให้มีการรอที่หน้าเสาค่ะแต่กลับไม่มีสัญญาณตอบรับกลับมาจากขบวนรถไฟก่อนที่จะเกิดเหตุพุ่งชนในเวลาต่อมาซึ่งตามปกติแล้วค่ะคุณผู้ชมจุดที่เป็นทางตัดรถไฟและมีการจราจรหนาแน่นจะมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดที่จะทำหน้าที่ในการประสานแล้วก็ส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังขบวนรถไฟค่ะที่กำลังวิ่งมาไม่ว่าจะเป็นรถประจำทางต่างๆหรือรถที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์หรือว่ารถไฟที่ขนส่งสินค้าเพื่อที่จะให้มีการชะลอหรือว่าหยุดรอจนกว่าจะเคลียร์เส้นทางการจราจรทั้งหมดแล้วค่ะ
0: และถ้าคุณผู้ชมดูจากลักษณะพื้นที่จุดเกิดเหตุนะครับจุดตัดทางรถไฟเนี่ยอยู่ห่างจากสัญญาณไฟแดงแยกอโศกเพชรบุรีเพียงประมาณ130เมตรเท่านั้นนะครับภาพที่เห็นเป็นประจำนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาในละแวกนั้นนะครับในจุดๆนั้นเนี่ยก็คือรถติดไฟแดงกันนะครับและรถที่ขับต่อๆกันหลายคันก็ต้องไปจอดคร่อมบนทางรถไฟแบบนี้นะครับเพราะว่ามีรถจากถนนกำแพงเพชรเนี่ยมาสมทบด้วยจนรถในจุดๆนั้นมันหนาแน่นนะครับไม่สามารถที่จะขยับไม่สามารถที่จะเดินหน้าหรือว่าถอยหลังเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้เลยจนเขาบอกว่ามันกลายเป็นเรื่องปกติที่เห็นภาพแบบนี้กันจนชินตานะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์โซเชียลต่างก็แชร์ถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับตัวเองในทุกๆวันนะฮะ

0: ให้คุณผู้ชมเห็นภาพค่ะดูจากคลิปนี้เป็นตัวอย่างนี่คือจุดเกิดเหตุซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยภาพแบบนี้เกิดขึ้นให้เห็นทุกวันทางเพจ Railway Story เรื่องราวบนหมอนไม้เขานำมาโพสต์ค่ะแล้วก็ระบุข้อความว่าคุณไม่ได้โชคดีเสมอไปขอแสดงความเสียใจด้วยครับจากคลิปนี้จะเห็นว่าทั้งรถเมล์รถยนต์รถจักรยานยนต์เนี่ยจอดคร่อมรางรถไฟแม้เราจะได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งว่ารถไฟกำลังมาแล้วก็ตามแต่เนื่องจากว่ารถติดสัญญาณไฟแดงข้างหน้าอย่างที่คุณอนุชาบอกไปเมื่อสักครู่ว่าห่างจากจุดนี้ไป130เมตรเป็นสัญญาณไฟแดงทีนี้รถที่วิ่งมาจากบริเวณอโศกก็ทำให้ไม่สามารถที่จะวิ่งต่อไปได้แล้วก็ต้องจอดค้างอยู่บนรางรถไฟแบบนั้นนะคะจะเบี่ยงไปทางอื่นหรือว่าเลนอื่นก็ไม่ได้กระทั่งรถทั้งหมดเนี่ยออกจากทางรถไฟหมดแล้วแล้วไม้กั้นก็ค่อยๆลงมาก่อนที่รถไฟที่ชะลอความเร็วมาจะสามารถวิ่งผ่านไปได้ค่ะ
1: ส่วนคลิปนี้นะครับรถไฟเนี่ยเคลื่อนมาจนถึงจุดตัดแล้วนะครับเนี่ยครับรถไฟมาถึงแล้วแต่ว่ารถที่ขับสัญจรอยู่ไปมาในจุดๆนั้นเนี่ยยังอยู่บนทางรถไฟอยู่ก็เลยทำให้ไม้กั้นเนี่ยมันลงมาไม่ได้นะครับเพราะว่ามีรถจอดขวางอยู่จอดคร่อมอยู่นะครับระหว่างนั้นเนี่ยไม้กั้นก็ค่อยๆลงมาก็จะเห็นว่ายังมีรถจักรยานยนต์ที่อาศัยจังหวะเวลาเนี่ยวิ่งข้ามทางรถไฟไปด้วยความเร่งรีบก่อนที่รถไฟจะค่อยๆเคลื่อนออกไปนี่ก็อันตรายเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์นะ
0: ค่ะแล้วภาพแบบนี้มันเกิดขึ้นทุกวันจนเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพที่คนที่เขาเคยอยู่บนรถเมล์แล้วก็จอดค้างอยู่บนรางรถไฟจุดนี้เคยถ่ายเอาไว้ถ่ายว่าตัวเองเนี่ยติดค้างอยู่บนถนนซึ่งคร่อมอยู่บนทางรถไฟพร้อมระบุด้วยว่ารถไฟมาคือสิ้นชีพเต็
1: ม
0: ๆเนี่ยคือเหตุการณ์ที่คนที่ใช้รถใช้ถนนและใช้เส้นทางนี้เป็นประจำรู้สึกเลยว่าความเสี่ยงมันกลายเป็นความปกติที่เราจะต้องเจอเป็นประจำแบบนี้ทุกวันกับแยกนี้ซึ่งเป็นจุดตัดทางรถไฟแบบนี้ค่ะ
1: คุณผู้ชมที่ติดตามเราอยู่นะครับมีใครที่ผ่านจุดนั้นเป็นประจำก็บอกเล่าเหตุการณ์กันเข้ามาได้นะครับทีนี้พอมีการแชร์คลิปต่างๆนานาเหล่านี้นะครับก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับโดยระบุว่าเขาใช้เส้นทางนี้บ่อยครับแล้วก็ไม่ได้เข้าข้างใครเคยพบเคยประสบกับตัวเองไฟเขียวขับมาปกติพอไฟแดงปุ๊บติดคารางรถไฟเหมือนกันนะครับบางครั้งเนี่ยไฟเขียวแล้วก็ไม่สามารถที่จะขยับให้พ้นรางรถไฟในจุดนั้นไปได้นะครับถ้าใครใช้เส้นทางนี้บ่อยๆก็จะรู้เพราะว่าการจราจรมันหนาแน่นแล้วก็รถเยอะมากคุณผู้ชมผู้ที่แสดงความคิดเห็นเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้เส้นทางนี้เป็นประจำแล้วก็จุดนั้นเนี่ยใช้ความเร็วไม่ได้แม้แต่รถจักรยานยนต์นะครับที่ถ้าติดไฟแดงก็ไม่สามารถที่จะขยับได้เหมือนกันรถยนต์รถเมย์นี้ไม่ต้องพูดถึงเลยสามารถที่จะดันรถไปข้างหน้านะครับไม่สามารถที่จะดันรถไปข้างหน้าเพื่อที่จะให้พ้นรางรถไฟได้เลยจริงๆเพราะว่ารถมันติดมากจริงๆครับก็ได้แต่ว่าลุ้นว่ารถไฟเนี่ยอย่าผ่านมาในเวลานั้นนะฮะ
0: ค่ะนี่ก็เป็นการสะท้อนนะคะว่าคนที่ใช้เส้นทางนี้เนี่ยต้องเจอกับเหตุการณ์ลักษณะนี้เป็นประจำแต่เพียงว่าไม่ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นเท่านั้นทีนี้ทีมข่าวไทย PBS ไปพูดคุยกับคุณประพัฒน์จงสงวนอดีตผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะท่านอธิบายถึงกลไกการเดินรถไฟนะคะพร้อมชี้ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงอย่างเดียวค่ะแต่ว่าเป็นเหมือนโดมิโนที่ผิดพลาดต่อเนื่องกันหลายจุดอดีตผู้ว่าการรฟท.อธิบายนะคะว่าก่อนที่รถไฟจะเข้ามาถึงสถานีหรือว่าผ่านจุดตัดทางรถไฟทุกครั้งจะมีระบบส่งสัญญาณจากสถานีไปยังเสาสัญญาณค่ะเพื่อยืนยันว่าเส้นทางข้างหน้าปลอดภัยหรือที่เรียกว่าทางสะดวกหากเส้นทางมีสิ่งกีดขวางหรือว่ามีความผิดปกติระบบจะส่งสัญญาณเตือนให้คนขับชะลอหรือว่าหยุดรถทันทีเจ้าหน้าที่ประจำสถานีจะมีหน้าที่ในการควบคุมสัญญาณรวมถึงระบบไม้กั้นบริเวณทางตัดเพื่อแจ้งเตือนคนขับรถไฟและผู้ใช้รถใช้ถนนว่าขบวนรถเนี่ยกำลังจะผ่านเข้ามาแล้วค่ะ
2: รถไฟเนี่ยจะเข้าสถานีเนี่ยมันต้องมีการส่งสัญญาณนะว่าทางสะดวกนะครับคือเป็นทางที่มันไม่มีอะไรกีดขวางมีการส่งสัญญาณจากตัวสถานีนะฮะตัวสถานีไปที่ป้ายสัญญาณนะจะมี

0: ออกสัญญาณซึ่งตรงนั้นจะเป็นตัวบอกมันจะเป็นไฟเขียวไฟเหลืองไฟแดงนะฮะไฟเขียวแดงนั้นเนี่ยถ้าปกตินะฮะถ้าตรงนั้นมันมีรถติดนะมีการจราจรติดขัดเนี่ยสิ่งแรกต้องทำคือไม้กั้นต้องลงมาถูกไหมฮะแล้วก็ส่งสัญญาณให้คนขับเนี่ยเขารู้ว่าตรงเนี้ยการจราจรมันติดนะเขาต้องจอดรถคือไม่ใช่ขับเข้ามานะฮะต้องจอดระยะที่เขาจะมีกำหนดนะว่าห่างจากตัวจุดที่เป็นไม้กั้นเนี่ยเท่าไหร่แล้วคุณต้องจอดแล้วก็รอสัญญาณไฟเปลี่ยนนะฮะจากไฟแดงไฟเขียวถึงจะเข้าไปได้นะอันเนี้ยผมรู้สึกมันไม่น่าจะมีตรงนั้นเพราะรู้สึกรถที่เข้ามาเนี่ยถ้าดูตามภาพข่าวนะฮะเข้ามาแบบปกติเลยนะฮะซึ่งมันไม่ใช่นะฮะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ต้องเป็นอันแรกต้องเช็คนะครับ
2: ประเด็นสำคัญที่อดีตผู้ว่าการรฟท.คุณประพัฒน์จงสงวนเน้นย้ำก็คือคนจำนวนมากยังไม่เข้าใจธรรมชาติของรถไฟนะครับว่ามันไม่สามารถที่จะหยุดได้ทันทีเหมือนกับรถยนต์ทั่วไปเพราะว่าล้อเหล็กที่วิ่งอยู่บนรางเนี่ยเหล็กมันก็มีแรงเสียดทานต่ำทำให้เมื่อเบรกแล้วรถมันยังคงถลายต่อไปอีกเป็นระยะทางยาวนะครับโดยเฉพาะรถไฟที่บรรทุกสินค้าที่มีน้ำหนักมหาศาลนะครับต่อให้ใช้ความเร็วไม่มากก็ยังคงต้องใช้ระยะเบรกที่ไกลกว่ารถบนถนนหลายเท่าตัวครับแม้ในเขตเมืองและบริเวณสถานีจะมีข้อกำหนดควบคุมความเร็วอย่างเข้มงวดแต่ถ้ามีรถไปติดค้างอยู่บนรางในระยะกระชั้นชิดคนขับรถไฟก็แทบที่จะไม่มีโอกาสหยุดขบวนได้ทันครับ
0: ก็จะมีข้อกำหนดนะว่าวิ่งด้วยความเร็วเพื่อจะเข้าสถานีเนี่ยใช้ความเร็วไม่เกินกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแต่ไม่เกินกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่าลืมว่ารถไฟเนี่ยมันไม่เหมือนรถยนต์นะฮะจะหยุดได้เนี่ยต้องใช้ระยะทางมันล้อเหล็กกับรางเหล็กนะฮะเพราะนั้นเวลาหยุดแล้วเนี่ยมันก็จะมีจุดที่มันจะถลายไปนะฮะครับเพราะมันเหล็กกับเหล็กตรงนี้มันเป็นอะไรที่ผมเรียนว่าบ้านเราเนี่ยเราค่อนข้างจะไม่ค่อยจะมีใครระมัดระวังเรื่องพวกนี้นะฮะทุกคนคิดว่าไม่เป็นไรผ่านไปได้บางทีขนาดไม้กั้นลงมาแล้วเนี่ยถ้าไม้กั้นเป็นกั้นแบบที่มันมีช่องว่างนะทุกคนก็จะแบบขับไปนะฮะหมุดไปแล้วคิดว่าไม่เป็นไรหมุดได้
1: เนี่ยแหละค่ะถือว่าเป็นปัจจัยนะคะที่ทางอดีตผู้ว่าการรถไฟเนี่ยท่านมองว่าเป็นต้นตอของอุบัติเหตุซ้ำซากค่ะก็คือพฤติกรรมที่เราคิดว่าไม่เป็นไรคนที่ใช้รถใช้ถนนจำนวนมากก็บอกว่านี่มันเป็นเรื่องปกติที่ภาพแบบนี้คุณผู้ชมเราเห็นทุกวันเราผ่านทุกวันและเราเสี่ยงทุกวันเป็นปกตินะคะแล้วหลายคนก็จะบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็พ้นไปเวลารถติดอยู่บนทางรถไฟกลายเป็นว่าความเคยชินเหล่านี้แหละเป็นความเสี่ยงที่มองข้ามและถ้ามองตามหลักกฎหมายและเพื่อความปลอดภัยจริงๆแล้วค่ะคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยคนที่ขับรถมาผ่านเส้นทางนี้เราจะต้องไม่จอดทับเส้นสีเหลืองคุณผู้ชมจะเห็นเส้นสีเหลืองเส้นนี้ค่ะรวมถึงในภาพคลิปวงจรปิดต่างๆที่มีการถ่ายมาจุดนี้คือเส้นห้ามจอดนะคะคือจุดห้ามหยุดต้องไม่จอดคล่อมแล้วก็ต้องให้รถที่เลี้ยวออกจากถนนกำแพงเพชรซ้ายมือค่ะคุณผู้ชมถนนกำแพงเพชรเลี้ยวออกไปก่อนดังนั้นรถที่วิ่งมาทางตรงซึ่งก็คือรถเมย์จริงๆแล้วเขาต้องจอดก่อนถึงเส้นสีเหลืองนะคะถ้าเกิดมีการจอดแบบนี้จริงๆเนี่ยหลายคนบอกว่าอุบัติเหตุต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ปรากฏว่าครั้งนี้รถจอดคล่อมอยู่ที่ทางรถไฟนะคะซึ่งหลังเกิดเหตุค่ะทางทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยมีการโพสต์ข้อความนะคะขอความร่วมมือให้ประชาชนที่ใช้ยวดยานพาหนะต้องหยุดรถก่อนข้ามทางรถไฟไม่น้อยกว่า5เมตรก็คือตรงสีเหลืองที่เราทำเครื่องหมายไว้ให้เห็นได้ชัดเจนนี่แหละค่ะถ้าไม่หยุดหรือว่าจอดคล่อมทางรถไฟมีความผิดตามกฎหมายนะคะตามพรบจราจรทางบกมาตรา63ค่ะในการเดินรถที่มีรถไฟผ่านไม่ว่าจะมีเครื่องหมายระวังรถไฟหรือไม่ถ้ารถไฟไม่มีสัญญาณก็ต้องระมัดระวังรถไฟหรือสิ่งปิดกั้นผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วของรถและหยุดรถห่างจากทางรถไฟในระยะไม่น้อยกว่า5เมตรเพื่อให้เห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงสามารถขับรถผ่านไปได้ค่ะ
2: เรายังคงเกาะติดเหตุการณ์นี้นะครับเดี๋ยวจะมีบรรยากาศนะครับสดๆนะครับความคืบหน้าในทางคดีจากผู้สื่อข่าวของเราที่เกาะติดอยู
1: ่
2: และอีกสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้เราพยายามที่จะติดต่อไปยังรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะครับมาพูดคุยสอบถามเรื่องของสถานการณ์ล่าสุดนะครับเหตุการณ์ล่าสุดรวมไปถึงเรื่องของการถอดบทเรียนเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ในอนาคตเกิดขึ้นอีกนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีคุณผู้ชมที่ติดตามเราอยู่นะครับในไลฟ์ทั้ง ทาง TikTok ก็เข้ามาแสดงความคิด

0: เห็นกันค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการที่จะสืบหาผู้ที่กระทำความผิดนะครับในครั้งนี้บางคนบอกว่าไม่น่าจะเป็นความผิดของคนขับรถไฟนะครับบางคนบอกว่าน่าจะเป็นความผิดร่วมนะครับแต่ว่าทางตำรวจเนี่ยในเบื้องต้นบอกว่าอาจจะเรียกทั้งคนขับรถไฟแล้วก็คนขับรถบัสเนี่ยมาแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาประมาทนะครับแต่ว่าเรื่องของความคืบหน้าในทางคดีเนี่ยเดี๋ยวเราติดตามกันอีกครั้งหนึ่งกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
1: ค่ะแน่นอนคุณผู้ชมบางท่านก็บอกว่าเส้นสีเหลืองเนี่ยก็มีขีดไว้ชัดเจนแต่ก็พบว่ามีรถที่ขับขี่อยู่บนถนนเส้นนี้เนี่ยก็ไปจอดอยู่บนเส้นสีเหลืองแล้วก็จอดอยู่บนทางรถไฟเป็นปกติเลยก็ไม่รู้สึกว่ากังวลเรื่องของความปลอดภัยกันเท่าไหร่ดังนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องมาดูกันนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรและที่สำคัญวันนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมที่ผ่านจุดตัดบริเวณต่างๆโดยเฉพาะจุดที่เกิดอุบัติเหตุอาจจะช่วยกันเป็นหูเป็นตาและส่งข่าวมาให้ทีมข่าวของเราก็ได้นะคะว่าณวันนี้เรายังเห็นรถจอดคล่อมทางรถไฟอยู่หรือไม่มีความระมัดระวังเพิ่มขึ้นมากน้อยขนาดไหนและที่สำคัญความสูญเสียที่เกิดขึ้นทำให้การขับรถของเราเกิดความตระหนักแล้วก็ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับรถของเราและคนที่ใช้รถใช้ถนนอย่างไรกันบ้าง
0: อีกสักครู่มาตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ไปดูเรื่องของปัญหาอาชญากรรมนะครับเรื่องของการลักขโมยที่จังหวัดขอนแก่นเขาบอกว่าตอนนี้ที่นั่นเนี่ยมันชุมพอๆกับยุงเลยยุงชุมยังไงอาชญากรรมก็ชุมแบบนั้นนะครับก็ทำเอาหลายคนเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตกันตามปกติบางคนถูกโจรบุกขึ้นบ้านนะครับเป็นบ้านเช่าแล้วก็เข้าไปขโมยของไม่ใช่ครั้งเดียวนะ4ครั้งติดกันนะครับแล้วก็ตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้ก็เลยต้องตัดสินใจย้ายบ้านหนีเลยครับ
1: คนอยู่ที่บ้านโดนโจรขึ้นบ้านลักขโมยของอยู่ไม่ได้ย้ายบ้านส่วนคนที่เป็นผู้รับเหมาเข้ามาก่อสร้างบ้านเข้ามาก่อสร้างในละแวกนั้นปรากฏว่าทนไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าถูกขโมยสายไฟบ่อยครั้งจนต้องขึ้นป้ายเลยค่ะว่าไม่ต้องขโมยแล้วถ้าไม่มีเงินเนี่ยทิ้งเลขบัญชีไว้เดี๋ยวโอนเงินไปให้ค่ะป้ายนี้เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมที่เขาติดเอาไว้หน้าไซต์ก่อสร้างข้อความระบุว่าหน้างานนี้มีกล้องวงจรปิดห้ามขโมยสายไฟถ้าอยากได้ทิ้งเลขบัญชีไว้เดี๋ยวโอนให้เพราะเอาไปขายได้แค่ไม่กี่บาทแต่ตอนช่างมาแก้เสียหายหลักหมื่นอันนี้ไม่รู้ว่าจะโอนจริงๆหรือว่าประชดมิจฉาชีพที่มาลอบตัดสายไฟนะคะหรือเขาประชดเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่าผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่าป้ายนี้เนี่ยถูกติดไม่นานมานี้นะคะบริเวณจุดก่อสร้างสถานบริบาลผู้สูงอายุด้านหลังมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะหลังจากเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยมีมิจฉาชีพเข้ามาลักลอบตัดสายไฟแน่นอนว่าความเสียหายหลักหมื่นแถมผู้รับเหมายังต้องเสียเวลาเสียเงินค่าจ้างแรงงานไปเดินสายไฟทั้งระบบใหม่อีกด้วยค่ะทีมข่าวลงพื้นที่ไปสอบถามนะคะชุมชนบริเวณด้านหน้าหอพักเก้าหลังเขตเทศบาลเมืองศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นค่ะได้รับข้อมูลจากคนก่อสร้างคนงานก่อสร้างบอกว่าช่วงเกิดเหตุคนงานเนี่ยเขาก็นอนเฝ้าอยู่นะคะคุณผู้ชมนอนเฝ้าอยู่ที่แคมป์ก่อสร้างแต่มิจฉาชีพก็ไม่ไหวแอบย่องเข้ามาขโมยของในยามวิกาลค่ะเช่นเดียวกับชาวบ้านในละแวกนี้ก็ยอมรับว่าทรัพย์สินเนี่ยถูกลักเล็กขโมยน้อยบ่อยครั้งทีเดียวส่วนนึงคาดว่ามาจากคนที่เขาเสพยาเสพติดในพื้นที่แล้วก็เอาทรัพย์สินต่างๆเหล่านี้ไปขายเพื่อนำเงินมาซื้อยาบ้าค่ะ
0: ก็เหลืออดจริงๆแล้วนะครับถึงขนาดติดป้ายเลยถ้าไม่มีเงินเนี่ยส่งบัญชีมาเดี๋ยวจะโอนเงินให้ไม่ต้องมาขโมยนะครับส่วนอีกเคสนึงครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่จับภาพผู้ก่อเหตุเป็นชายปีนบ้านเข้าไปทางหน้าต่างครับที่บ้านเช่า2คูหาในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับเพื่อที่จะเข้าไปขโมยทรัพย์สินในช่วงกลางคืนเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับจากภาพก็จะเห็นได้ว่าผู้ก่อเหตุนะครับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่หน้าร้านก่อนที่จะเข้าไปภายในบ้านแม้ว่าขณะก่อเหตุจะเห็นกล้องวงจรปิดนะครับคนร้ายก็เลยนำถุงดำมาคลุมเอาไว้ก่อนที่จะขโมยเงินสดไปประมาณ 2,000 บาทรวมทั้งพระเครื่องเก่าแก่นะครับที่ไม่สามารถที่จะประเมินมูลค่าได้แล้วก็หลบหนีไปผ่านมาเกือบ8เดือนแล้วครับคุณผู้ชมก็ยังไม่สามารถที่จะจับกุมผู้ก่อเหตุได้ทั้งที่เนี่ยครับในคลิปก็เห็นหน้าใบหน้าเนี่ยชัดเจน มีหลักฐานก็คือรถจักรยานยนต์ที่มีทะเบียนชัดเจนทำให้ผู้ที่เช่าบ้านแล้วก็สามีชาวต่างชาติเขาไม่ทนครับตัดสินใจย้ายบ้านหนีเลยเพราะว่าไม่มั่นใจในความปลอดภัยเนื่องจากว่าตั้งแต่มาเช่าบ้านอาศัยในปี64ถึงปี68เนี่ยถูกงัดแงะไปรวมทั้งสิ้นเนี่ย4ครั้งด้วยกันครับ
2: 1แก้งอยู่ไปแก้งมาติดแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเราก็เลย 2-3 มาก็เลยว่าความเสียหายมันน้อยก็คงก็เลยไม่แก้งแต่มาไอ้ครั้งที่4ความเสียหายมันเยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหน้าบ้านเราก็ติดตู้แดงนะตั้งแต่ปี64มาเราว่าเผื่อความปลอดไฟอะไรก็เลยเอาตู้แดงมาหลายปีเหมือนกันน่ะ
3: เขามาตรวจทุกวันไหมคะ
2: ก็มาบ้างไม่มาบ้างแรกๆก็มาทุกวัน
1: ปัญหาลักทรัพย์ในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่นและพื้นที่รอบนอกไม่ได้มีแค่นี้นะคะคุณผู้ชมมีการลักขโมยทั้งสายไฟฟ้ามิเตอร์น้ำก็เอาไปทรัพย์สินในบ้านก็ยังมาเอาไปด้วยหลายคนอาจมองว่าเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะแต่ว่าปัญหามันไปส่งผลกระทบต่อคนที่ทำมาหากินนะคะหาเช้ากินค่ำกว่าจะหาเงินมาได้แต่ละบาทมาซื้อของมาไว้ในบ้านคนมาขโมยไปหมดแบบนี้นะคะเรื่องนี้ก็ไปถึงคณะอนุกรรมาธิการการตำรวจวุฒิสภาค่ะซึ่งที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการเนี่ยเขาบอกว่าที่ผ่านมาเคยตรวจสอบการทำหน้าที่ของตำรวจนะคะว่าปล่อยปละละเลยหรือเปล่าเพราะว่าปัญหาลักเล็กขโมยน้อยลักเล็กขโมยน้อยในตัวเมืองขอนแก่นเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยเหลือเกินแต่สุดท้ายตอนนี้ก็ยังจับกุมตัวผู้ก่อเหตุแทบไม่ได้ค่ะ
4: ในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่นนี้เนี่ยมันมีกล้องวงจรปิดอยู่ประมาณ190กว่าตัวขณะเดียวกันอุดรธานีเทศบาลนครอุดรธานีมีพื้นที่รับผิดชอบ21ตารางกิโลเมตรของเราเนี่ยเทศบาลนครขอนแก่น22ตารางกิโลเมตรเท่ากันนะอันนึง21อันนึง22แต่อยู่ที่นั่นมีเกือบ 3,000 ตัว 2,900 กว่าตัวในเทศบาลไปตรงไหนเจอกล้องวงจรปิดหมดเลยถ้าคุณขับรถในอุดรเนี่ยคุณหนีไม่พ้นอ่ะแต่ของเรามี197เขากำลังชี้ให้ผมเห็นว่านี่คือจุดอ่อนอุปสรรคในการตามติดตามคนร้ายนะครับ
1: คุณวิทูลก็เสนอให้ภาครัฐกับเอกชนเนี่ยเรียกผู้ประกอบการร้านรับซื้อของเก่าเอามาคุยกันเลยค่ะบอกว่าถ้ามีคนเนี่ยเอาของแบบนี้ของที่มันตั้งข้อสังเกตได้ว่าอาจจะเป็นของที่ขโมยมาหรือเปล่าอย่าไปรับซื้อของโจรเพราะว่าถ้าไม่มีคนซื้อมิจฉาชีพก็จะไม่มีที่ขายรวมทั้งให้มีการติดวงจรปิดให้มากขึ้นนะคะเจ้าหน้าที่จะได้ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีได้อย่างรวดเร็วค่ะ
0: ยังอยู่ที่เรื่องของขโมยนะครับที่ต้องบอกว่าแม้แต่วัดก็ไม่เว้นครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีนะครับถึงขั้นที่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดต้องขอร้องตำรวจครับบอกว่าช่วยจับหน่อยเถอะคนร้ายที่เข้าไปก่อเหตุทุบตู้บริจาคแล้วก็ขโมยเงินไปเกลี้ยงตู้เลยนะครับทนพฤติกรรมไม่ไหวแล้วเพราะว่าไม่ใช่แค่ครั้งเดียวครับมาทุบตู้บริจาคเนี่ยหลายครั้งแล้วก็ลงมือกันกลางวันแสกๆนะครับติดกล้องวงจรปิดก็ยังไม่เกรงกลัวกันครับ

0: ลิปจากกล้องวงจรปิดภายในวัดสิริเจริญเนินหม้อหรือว่าวัดโคกหม้อตั้งอยู่ที่ตำบลโคกหม้ออำเภอเมืองราชบุรีนะครับในคลิปเนี่ยจับภาพของคนร้ายเป็นชายสวมเสื้อคลุมสีเทาที่วงกลมไว้นี่แหละครับก่อนที่จะเดินทางกลับออกไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงราวๆ 11:40 นของวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองครับนี่เป็นหลักฐานที่พระมหานิกรนะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนำไปให้กับตำรวจสภ.เมืองราชบุรีเร่งติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุให้ได้โดยเร็วครับจากการตรวจสอบพบว่าตู้รับบริจาคที่อยู่บริเวณทางเข้าภายในศาลาเนี่ยถูกทุบกระจกเงินบริจาคที่อยู่ภายในก็ถูกขโมยไปจนหมดพระมหานิกรเล่าว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ถูกคนร้ายเข้ามาขโมยและทำลายทรัพย์สินทั้งที่ตู้บริจาคก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่รับตาคนแทบจะตั้งอยู่ในที่โล่งแจ้งด้วยซ้ำไปแต่ก็ยังกล้าลงมือในช่วงกลางวันแสกๆครับและที่สำคัญคือทำมาหลายครั้งด้วยแม้ว่าทางวัดเขาจะติดตั้งกล้องวงจรปิดก็ไม่ได้รู้สึกเกรงกลัวครับอยากจะให้ตำรวจเนี่ยช่วยจับกุมให้ได้เพราะว่าในละแวกใกล้เคียงกันเนี่ยก็มีหลายวัดที่ตกเป็นผู้เสียหายนะครับถ้ายังจับไม่ได้ก็เกรงว่าอาจจะเข้ามาก่อเหตุอีกซึ่งเบื้องต้นนะครับชุดสืบสวนได้ทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อที่จะหาเบาะแสของคนร้ายแล้วครับ
1: ก่อนที่จะโดนตู้นั้น
2: อ๋อเนี่ยเหรอ
1: ก่อนหน้าไม่กี่วัน
2: ครับ
1: อันนี้ก่อนหน้าไม่กี่วันที่โดนไปก่อน
2: โดนไปแล้วคือตรงนี
1: ้แต่ว่าไม่รู้วันไหนไม่รู้ตอนไหนหาไม่เจอตู้ที่โดนไปก่อนหน้าจะหาไม่เจอช่วงไหนส่วนตู้นั้นอ่ะมันเห็นตัวเพราะมันจังหวะเวลาที่มันรุ่งเช้าพอดีไง
2: แสดงว่าหลายตู้แล้วเนี่ยที่เปลี่ยนเนี่ย
1: หลายที่แล้ว
2: หลายครั้งเลยใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครั้งนี้เราก็พูดกันแล้วก็ปล่อยอยู่ครั้งนี้เห็นตัวชัดเนี่ยก็เลยบอกผู้ใหญ่ครั้งนี้ผู้ใหญ่เขาก็เลยไปแจ้ง
3: ส่วนเรื่องนี้ต้องเตือนภัยสำหรับทาสแมวนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่แมวป่วยเราก็จะพยายามหาสั่งซื้อยายิ่งถ้าได้ยาที่ราคาถูกมันก็อาจจะช่วยลดแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้หลายคนตัดสินใจซื้อยาจากช่องทางออนไลน์แต่ตอนนี้ต้องเตือนกันเพราะว่าอาจได้ยาเถื่อนหรือว่ายาปลอมนะคะหลังจากที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนที่กำลังไปบุกทลายโรงงานผลิตยาแมวเถื่อนย่านสมุทรปราการค่ะเขาไปยึดของกลางมูลค่ากว่า1ล้านบาทแล้วก็เตรียมดำเนินคดีกับเจ้าของโรงงานอีกด้วยค่ะการสนธิกำลังระหว่างกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคกรมปศุสัตว์และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะไปตรวจค้นโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบางเมืองอำเภอเมืองสมุทรปราการค่ะหลังจากพบว่าที่นี่เป็นแหล่งลักลอบผลิตและจำหน่ายยารักษาสัตว์เถื่อนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะจากการตรวจสอบพบว่าบริษัทดังกล่าวจดทะเบียนประกอบกิจการขายส่งอาหารสัตว์แต่กลับลักลอบนำเข้ายารักษาโรคสัตว์ประเภทกลุ่มยาต้านไวรัสสำหรับรักษาโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบในแมวหรือว่า FIP โดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะจากนั้นเนี่ยพออ้างว่านำเข้ามาใช่ไหมคะแล้วก็มาผลิตโดยจำหน่ายในชื่ออิมูเน่อ้างว่าเนี่ยแหละเป็นยาต้านไวรัสใช้รักษาโรค FIP ในแมวได้แล้วก็มาขายในช่องทางออนไลน์เป็นจำนวนมากอีกด้วยค่ะ
0: ระหว่างการตรวจค้นนะครับก็มีนายทรงพันธ์อายุ35ปีรับว่าเป็นเจ้าของสถานที่ครับนำการตรวจค้นซึ่งผลการตรวจไปยึดของกลางนะครับก็ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาบรรจุกล่องพร้อมจำหน่ายรวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่บรรจุกล่องนะครับพร้อมกับยึดเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตรวมมูลค่าของกลางทั้งหมดเนี่ยกว่า1ล้านบาทจากการสอบสวนเนี่ยทราบว่าไม่ได้เพียงแค่ลักลอบนำเข้ายาสัตว์เป็นยาเถื่อนเนี่ยมาจำหน่ายผ่านเพจเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังใช้วิธีการลดต้นทุนก็คือเขาเอายาที่ลักลอบเข้ามาผสมเพิ่มปริมาณกันเองครับยาน้ำเนี่ยเขาก็จะผสมกับน้ำเปล่าส่วนยาชนิดเม็ดก็ ็จะนำมาผสมกับแป้งแล้วก็ไปอัดเม็ดใหม่เพื่อที่จะเพิ่มจำนวนสินค้าแล้วก็ทำกำไรเพิ่มก็อาจจะมีส่วนผสมที่มันเป็นอันตรายต่อสัตว์ไม่มีประสิทธิภาพในการรักษาแล้วก็เสี่ยงต่ออันตรายกับสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับ
3: แน่นอนนะคะทางเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาบอกด้วยว่าการที่เราไปซื้อยาที่ไม่มีประสิทธิภาพในการรักษาตามที่อวดอ้างเนี่ยอาจจะทำให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยมีอาการแย่ลงจนอาจจะไปถึงชีวิตด้วยนะคะเบื้องต้นการกระทำนี้มีความผิดตามกฎหมายนะคะตามข้อหาพรบยาฐานผลิตขายหรือสั่งนำเข้ายาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 10,000 บาทผลิตหรือขายยาที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่ไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยามีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและโฆษณาขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทค่ะแล้วก็มีการยึดของกลางส่งดำเนินคดีแล้วก็เรียกเจ้าของมารับทราบข้อกล่าวหาต่อไปอีกด้วยค่ะมาดูอีกหนึ่งประเด็นที่ถือว่าเป็นประเด็นร้อนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะนั่นก็คือเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังประเด็นหลักๆที่ทางผู้ประกอบการเขาเสนอให้กับรัฐบาลแก้ไขปัญหาแล้วก็เดินหน้าในการทำงานร่วมกันก็คือมี3ประเด็นหลัก CEO 10อุตสาหกรรมชั้นนำก็เสนอค่ะทั้งเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยนะคะแล้วก็ให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแก้ไขปัญหาเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันแห่งชาตินะคะ
0: ซึ่งก็น่าจะสืบเนื่องมาจากผลของการเปิดเผยข้อมูลการสำรวจ10หน่วยงานรัฐที่รับสินบนนะครับ

0: เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีต้องออกมาเตือนนะครับบอกว่าผู้ที่ทำการสำรวจแล้วก็เปิดข้อมูลเองเนี่ยก็ต้องพร้อมที่จะถูกฟ้องกลับจากหน่วยงานรัฐด้วยนะครับถ้าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่ามีพฤติกรรมตามความผิดจริงครับ
1: ที่มาของการสำรวจคืออะไรถ้าไปสำรวจแล้วเขาไม่ได้ทำตามนั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องเอาถ้าเรากล้าที่จะไปบอกว่าคนคุณทำผิดคุณโกงคุณเป็นคนไม่ดีเราก็ต้องพร้อมที่จะถูกถ้ามันไม่จริงขึ้นมาเราก็ต้องพร้อมที่จะถูกฟ้องกลับก็แฝงนะครับ เรื่องที่เมื่อวานผู้สื่อข่าวเขาสัมภาษณ์ใช่ไหมดัชนีการรับรู้รับทราบเรื่องคอร์รัปชันมาจากไหนส่วนหนึ่งก็มาจากการสำรวจความรู้สึกแต่ถามน้องบอกว่าอ่ะมึงคิดว่ามีการโกงไหมพอน้องบอกมีเขาก็ติ๊กอย่างนั้นมันเขาเรียกเอามาวัดในเรื่องของการกระทำที่เป็นต้องดำเนินคดีมันไม่ได้ไง
0: นี่แหละครับนายกบอกว่าเมื่อกล้าที่จะเปิดข้อมูลก็ต้องพร้อมที่จะถูกฟ้องกลับนะครับแล้วก็ย้ำว่าผลการจัดอันดับหน่วยงานทุจริตติดสินบนต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏจริงๆนะครับไม่เพียงแค่การสอบถามความเห็นหรือการสะท้อนความรู้สึกเท่านั้นนะครับและถ้าไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าหน่วยงานรัฐมีพฤติกรรมกระทำความผิดตามผลการสำรวจผู้ที่ทำการสำรวจและเปิดเผยข้อมูลออกมาก็จะต้องพร้อมที่จะถูกฟ้องกลับจากหน่วยงานของรัฐเช่นเดียวกันนายกย้ำว่าตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศเนี่ยมีการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอจึงยืนยันได้ว่ารัฐบาลชุดนี้ทำงานร่วมกับฝ่ายปราบปรามด้วยความเข้าใจแล้วก็มีเป้าหมายเดียวกันและมีความสัมพันธ์สนับสนุนซึ่งกันและกันกับตำรวจทหารเจ้าหน้าที่นายกบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้เนี่ยทำงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับ
2: ส่วนการพูดคุยกับผู้บริหาร10อุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำนะคะว่าจะนำข้อเสนอแนะมาประมวลและนำไปสู่สิ่งที่ผู้ประกอบการคาดหวังมากที่สุดค่ะเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งเบื้องต้นพบว่าภาคเอกชนอยากให้ปรับปรุงเรื่องเส้นทางขนส่งสินค้าโลจิสติกรวมถึงกำแพงภาษีค่ะและนายธนินทร์เจรวนนท์ประธานอาวุโสของเครือเจริญโภคภัณฑ์มีการนำเสนอแนวคิดที่สอดคล้องกับรัฐบาลนะคะนั่นก็คือเรื่องของการผลักดันให้ไทยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำยืนหนึ่งด้านความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคอาเซียนอีกหนึ่งข้อเสนอก็คือการพัฒนาท่าเรือระนองและเส้นทางรถไฟที่ขาดหายไปชุมพรระนองค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็กล่าวย้ำนะคะว่ามีความจำเป็นต้องสร้างแม้จะมีแลนด์บริดจ์หรือไม่ก็ตามค่ะ
0: ขณะที่นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยก็ระบุนะครับว่าได้เสนอ3ประเด็นหลักครับโดยขอให้ตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันแห่งชาติปฏิรูปภาคการเกษตรการบริหารจัดการน้ำและผลักดันการค้าการลงทุนซึ่งการรับฟังความเห็นของภาคเอกชนต่อรัฐนั้นก็เป็นไปด้วยดีนะครับก่อนจะชี้ว่าการขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานยังคงต้องการให้นายกรัฐมนตรีเข้ามาเป็นประธานในการขับเคลื่อนเพื่อที่จะกำหนดทิศทางให้ชัดเจนรวดเร็วตรงเป้าหมายแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้กลไกการทำงานลักษณะเดียวกับครม.เศรษฐกิจครับส่วนเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้ก็กลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาพบการยั่วยุจากฝั่งกัมพูชาเป็นระยะครับและเมื่อวานที่ปราสาทคณาจังหวัดสุรินทร์ก็ได้มีการทำพิธีบวงสรวงวางพวงมาลาเทิดวีรชนนะครับมีนางรำกว่า300ชีวิตเนี่ยเข้าร่วมด้วยนะครับ
2: ส่วนความเคลื่อนไหวบริเวณชายแดนนะคะที่จังหวัดสระแก้วปรากฏว่าบริเวณหลักเขตแดนที่48-49ที่บ้านหนองจานถ้าคุณผู้ชมจำได้จุดนี้ยังเป็นพื้นที่พิพาทอยู่นะคะแต่ปรากฏว่ากลับมีชาวกัมพูชาเขานำรถเข้ามาไถจะทำนาค่ะลุกล้ำพื้นที่พิพาทเข้ามาที่ฝั่งไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วชาวบ้านก็เลยต้องลุกขึ้นมาเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งสร้างกำแพงและกำหนดเขตแดนให้เกิดความชัดเจนค่ะ นี่เป็นคลิปภาพถ่ายที่ถ่ายไว้เมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วจุดนี้อยู่ที่หลักเขตแดนที่48ถึง49มีชาวบ้านชาวกัมพูชาจำนวนหนึ่งเขานำรถไถมาเมื่อสักครู่คุณผู้ชมน่าจะเห็นทั้งที่จุดนี้เนี่ยเป็นชายแดนฝั่งไทยค่ะใกล้กับแนวเขตแดนอ้างสิทธิ์เส้นสีแดงเหตุการณ์นี้ทำให้ชาวบ้านอ่างศิลาและบ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินฝั่งไทยเกิดความไม่พอใจค่ะแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบหน่อยขณะที่มีการไถดินพื้นที่ที่เป็นปัญหาเนี่ยไถไปแล้วกว่า10ไร่ต่อมาทหารพลานกองร้อยทหารพลานที่1205ชุดควบคุมกรมทหารพลานที่12ก็ได้มีการตรวจสอบสั่งการให้หยุดดำเนินการทันทีและให้นำรถไถออกไปจากพื้นที่ด้วยค่ะ
0: โดยทหารไทยได้ชี้แจงรายละเอียดหลักฐานเป็นภาพถ่ายเส้นสีแดงนะครับและภาพถ่าย GPS แสดงพิกัดไปยืนยันว่าจุดที่เป็นปัญหาเนี่ยเป็นพื้นที่ฝั่งไทยชัดเจนเหตุการณ์นี้ก็ทำให้ชาวบ้านฝั่งไทยเกิดความกังวลแล้วครับว่าทหารกัมพูชาพยายามที่จะอ้างสิทธิ์ว่าเข้ามาในพื้นที่นานแล้วทั้งที่จุดนี้ตาม MOU 43ต้องเป็นพื้นที่ว่างเพื่อที่จะรอเจรจานะครับโดยไม่ให้ประชาชนของทั้งสองฝั่งเนี่ยเข้าไปทำประโยชน์แต่ว่าในความเป็นจริงตอนนี้ชาวกัมพูชาพยายามที่จะเข้ามาทำกินแล้วก็อ้างว่าเป็นพื้นที่ของตัวเองนะครับดังนั้นชาวบ้านจึงอยากให้สร้างกำแพงแบ่งพื้นที่ให้ชัดเจนเพราะว่าพื้นที่ราบถ้าไม่มีรั้วกั้นชาวบ้านก็จะต้องอยู่อย่างหวาดระแวงไปเรื่อยๆครับ
3: และพื้นที่ตรงนี้ติด MOU ต้องไม่มีใครทำซึ่งอันนี้เขาไม่รู้จะรับฟังหรือเปล่านะแต่ณตอนนี้คือตรงนี้ต้องผลักดันไปนี่ไงที่สิ่งที่ชาวบ้านน่ะต้องการก็คือการแบ่งยังไงให้ชัดเจนและก็ต้องสร้างกำแพงได้แล้วเพราะว่าลักษณะแบบนี้คือไม่เป็นมิตรแล้วมันจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงพื้นที่ราบไม่มีอะไรขั้นนึกจะเข้ามาตอนไหนก็เข้ามากลายเป็นว่าตอนนี้เราก็ต้องระแวงนะเพราะมันไม่มีอะไรขั้นเลยนี่คือสิ่งที่ชาวชายแดนอยากได้นะจุดเนี้ยต้องมีกำแพงต้องทำกำแพงแล้วก็คือ MOU 43น่ะเป็นเพราะติดตัวเดียวนี่แหละมันทำให้พื้นที่ตรงเนี้ยเป็นปัญหา
2: ส่วนชายแดนฝั่งอีสานค่ะบริเวณปราสาทคณาตำบลแนงหมุดนะคะที่อำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์กองกำลังสุรนารีร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแนงหมุดจัดการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยี่ยมเยือนปราสาทคณาค่ะและวางพวงมาลาอนุสาวรีย์เทิดศักดิ์มีการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยก่อนวางพวงมาลาแสดงความเคารพต่อดวงวิญญาณของผู้เสียสละซึ่งจุดนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นจุดที่มีทหารไทยได้รับบาดเจ็บหลายนายนะคะจากการปะทะระหว่างทหารไทยกับกัมพูชารวมทั้งมีทหารกล้าวีรชนเสียชีวิต1นายคือร้อยเอกเทิดศักดิ์ศรีลาชัยค่ะโดยพิธีบวงสรวงมีนางรำกว่า300ชีวิตนะคะที่มาร่วมร่ายรำแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์รวมถึงมีการระลึกถึงวีรชนทหารกล้าอีกด้วยค่ะ
4: นายกองค์การบริหารส่วน
5: ครับตั้งแต่มีการปะทะทุบกันตั้งแต่ช่วงกรกฎาคมแล้วก็ช่วงธันวาคม68ซึ่งนี่เป็นครั้งแรกการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงพื้นที่ของพวกเรานะครับพื้นที่ประสาทคณะที่เป็นพื้นที่อธิปไตยของพวกเราจุดสำคัญก็คือว่าพื้นที่ตรงนี้มีการสู้รบกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่8ธันวาคม2568นะครับมีการปะทะกันอย่างรุนแรงมีผู้บาดเจ็บ38รายนะครับทหารนะครับแล้วก็มีทหารกล้าวีรชนคนกล้าของพวกเราเสียชีวิต1รายก็คือร้อยเอกเทิดศักดิ์ศรีลาชัยนะครับที่เสียชีวิตบริเวณปราสาทคณาแห่งนี้นะครับวันนี้พวกเราได้มาเยี่ยมเยือนปราสาทคณามีนางรำกว่า300-400คนนะครับมารำบวงสรวงรวมทั้งพิธีพราหมณ์แล้วก็สิ่งที่สำคัญพวกเราได้วางพวงมาลาลำลึกถึงวีรชนคนกล้าที่ได้เสียสละชีวิตเลือดเนื้อนะครับเพื่อที่จะรักษาอธิปไตยของพวกเราดินแดนแห่งนี้อยู่ชายแดนไทยกัมพูชาครับ
0: ขณะที่กรมศิลปากรนะครับก็เร่งบูรณะโบราณสถานปราสาทคณาแห่งนี้ครับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เชื่อมเส้นทางท่องเที่ยวจากชายแดนปราสาทตาเมือนทมปราสาทตาควายไปที่ปราสาทคณาครับทั้งนี้เมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาราชกิจจานุเบกษาประกาศรายชื่อโบราณสถานในเขตจังหวัดต่างๆรวม79แห่งครับก็ครอบคลุมพื้นที่11จังหวัดทั่วไทยนะครับจังหวัดสุรินทร์เนี่ยมี9แห่งด้วยกันซึ่งก็มีปราสาทคณาด้วยครับ
2: ขณะที่สถานการณ์ชายแดนยังไม่มีการยิงปืนโต้กันระหว่างทหารสองฝ่ายนะคะแต่ว่าที่บ้านรุนตำบลอาโพนอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์ค่ะชาวบ้านก็ช่วยการเร่งปรับปรุงบังเกอร์แล้วก็หลุมหลบภัยนะคะเพราะว่ากังวลว่าเกิดการปะทะรอบ3จะกลับมาอีกอยากให้รัฐบาลเนี่ยสร้างกำแพงชายแดนค่ะเพื่อเป็นการป้องกันการบุกรุกของฝ่ายกัมพูชาเช่นเดียวกับหมู่บ้านตามแนวชายแดนที่อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่พ่อค้าแม่ค้าเขาก็กังวลนะคะว่าจะต้องซื้อของมาทำอาหารน้อยลงเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการอพยพถ้ามีการปะทะเกิดขึ้นแต่หลายคนก็บอกว่าไม่อยากให้มีการปะทะแล้วค่ะอยากทำมาหากินอยากหาเงินใช้หนี้ใช้สินบางคนเนี่ยไม่มีเงินส่งค่างวดรถจนกระทั่งไฟแนนซ์เนี่ยยึดรถไปแล้วค่ะ
0: จุดนี้ไปติดตามความคืบหน้าในจุดเกิดเหตุนะครับที่แยกจุดตัดมักกะสันนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นที่แล้วก็คืนผิวการจราจรจุดที่เกิดเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารประจำทางนะครับภาพรวมการจราจรช่วงเช้าวันนี้ก็เป็นไปตามปกตินะครับติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณพลอยพันธ์คล่องแคล่วรายงานสดมาจากจุดเกิดเหตุครับคุณพลอยพันธ์เชิญครับ
6: บรรยากาศเช้าวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่คืนพื้นผิวการจราจรบริเวณจุดเกิดเหตุตามปกติค่ะขณะที่ดิฉันได้สังเกตพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ใช้รถใช้ถนนเช้านี้ก็พบว่ามีความระมัดระวังกันมากขึ้นนะคะจากเดิมที่เคยเห็นภาพการจอดรถบริเวณรางรถไฟหรือว่าจอดขวางไม้กั้นค่ะเช้าวันนี้ก็พบว่าผู้ขับขี่มีพฤติกรรมที่ระมัดระวังแล้วก็ไม่ล้ำเส้นแนวของรางรถไฟค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่เก็บกู้ซากรถเมย์รถไฟและรถที่ประสบอุบัติเหตุเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมานะคะก็สามารถที่จะคืนพื้นผิวการจราจรให้ประชาชนสัญจรได้ตามปกติค่ะโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะได้นำรถหัวจักรค่ะเคลื่อนย้ายหัวรถไฟที่เกิดเหตุออกจากพื้นที่นำไปยังโรงซ่อมรถโดยสารโรงงานมักกะสันเช่นเดียวกับโบกี้ที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์นะคะที่ถูกเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่เดียวกันส่วนรถประจำทางสาย206ค่ะได้ย้ายไปที่อู่พระราม9นะคะซึ่งการเคลื่อนย้ายทั้งหมดก็เป็นไปด้วยความระมัดระวังแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะซึ่งเมื่อช่วงเช้านะคะทางเจ้าหน้าที่จากกรุงเทพมหานครก็ได้เข้ามาทำความสะอาดพื้นที่แล้วก็เก็บกวาดบริเวณที่เป็นรอยไหม้เพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจรทั้งทางรถไฟแล้วก็บนถนนโดยขยะส่วนมากก็พบเป็นเศษรถแล้วก็เศษเหล็กที่ถูกเผาไหม้ค่ะสำหรับความคืบหน้าทางคดีล่าสุดนะคะทางตำรวจสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันค่ะก็ได้แจ้งข้อหากับผู้ที่เป็นผู้กั้นรถไฟนะคะไม้กั้นที่ควบคุมค่ะ1ข้อหาก็คือข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะส่วนการแจ้งข้อหากับบุคคลอื่นๆหรือว่าข้อหาอื่นๆเพิ่มเติมค่ะขณะนี้ก็อยู่การระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะพิจารณาอีกครั้งค่ะ
0: ครับขอบคุณคุณพลอยพันธ์นะครับ
2: ค่ะไปดูสถานการณ์ต่างประเทศกันบ้างนะคะที่อิตาลีเนี่ยตอนนี้ตำรวจเร่งสอบสวนชายวัย31ปีค่ะที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตมีประวัติการรักษาหลังจากที่เขาไปก่อเหตุขับรถพุ่งชนคนในเมืองทางเหนือของประเทศทำให้มีคนที่ได้รับบาดเจ็บถึง8คนในจำนวนนี้อาการสาหัส4คนค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นนาทีที่รถคันหนึ่งขับรถมาด้วยความเร็วสูงค่ะจากนั้นพุ่งชนคนบนทางเท้าใจกลางเมืองโมเดนานะคะทางตอนเหนือของอิตาลีเมื่อช่วงเย็นวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นจากนั้นรถยนต์คันดังกล่าวก็พุ่งชนกระจกหน้าร้านค้าแห่งหนึ่งก่อนที่คนขับซึ่งเป็นชายวัย31ปีจะลงจากรถพร้อมอาวุธมีดเพื่อพยายามหลบหนีแต่ปรากฏว่าถูกพลเมืองดี4คนค่ะที่สกัดและจับกุมตัวเอาไว้ได้เหตุการณ์เกิดขึ้นส่งผลให้มีคนที่ถูกรถชนได้รับบาดเจ็บทั้งหมด7คนในจำนวนนี้อาการสาหัส4คนมีชาว เยอรมันและชาวโปแลนด์รวมอยู่ด้วยขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากอาวุธมีดมีเพิ่มเติมอีก1คนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระบุว่าชายคนขับรถคันดังกล่าวเป็นชาวอิตาลีเชื้อสายมอร์โลโกค่ะจบการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ปัจจุบันว่างงานไม่มีประวัติอาชญากรรมแต่ว่าเคยถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาที่ศูนย์สุขภาพจิตเมื่อปี2022เนื่องจากว่ามีอาการบุคลิกภาพผิดปกติชนิดชอบแยกตัวจากสังคมขณะที่ผลการตรวจสอบพบว่าในช่วงเวลาที่ถูกจับกุมชายคนดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้ฤทธิ์ของสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทตำรวจอิตาลีกำลังเร่งสอบสวนนะคะว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยอยู่ที่จุดไหนเพราะว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นเขาอยู่ใกล้กับเมืองโมเดอร์นาขณะที่พยานในที่เกิดเหตุระบุว่าความเร็วของรถขณะพุ่งชนทางเท้าน่าจะไม่ต่ำกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางด้านจอร์เจียเมโลนีนายกรัฐมนตรีอิตาลีระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงอย่างยิ่งพร้อมแสดงความห่วงใยไปยังผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวพร้อมขอบคุณพลเมืองดีผู้กล้าหาญรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างรวดเร็วค่ะ
0: กลับมาที่บ้านเรานะครับไปดูปัญหาที่เกิดขึ้นจากผักตบชวาครับตอนนี้ต้องเรียกได้ว่าแม่น้ำปลาจีนวิกฤตนะครับเพราะว่าตอนนี้ผักตบชวาขยายพันธุ์แน่นเต็มผิวน้ำเลยครับทำให้ออกซิเจนในน้ำลดต่ำลงและน้ำก็เน่าเสียตามไปด้วยบางส่วนเขาใช้ยากำจัดวัชพืชนะครับก็เกิดเป็นสารพิษแล้วก็ทำให้ปลาในกระชังทยอยกันลอยตายต่อเนื่องกันแบบรายวันนะครับผู้เลี้ยงปลาเขาขอให้หน่วยงานเข้าไปเกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปแก้ไขกันหน่อยเนื่องจากว่าตอนนี้เสียหายไปหลายสิบล้านบาทแล้วครับปลาในกระชังของป้าประทุมดีพงศ์นะครับที่เลี้ยงไว้ในแม่น้ำปราจีนบุรีในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลบางพลวงอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีครับทยอยตายเป็นจำนวนมากแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าไปช่วยเติมออกซิเจนในกระชังเพื่อที่จะช่วยให้ปลาทับทิมในกระชังสามารถที่จะอยู่ได้นะครับส่วนที่กำลังตายเนี่ยเจ้าของเขาก็เร่งช้อนปลาเพื่อที่จะทำการน็อกน้ำแข็งแล้วก็ติดต่อชาวบ้านในพื้นที่มาช่วยกันซื้อปลาในราคากิโลกรัมละ30บาทนะครับส่วนปลาที่ตายเนี่ยเขาขายกันกิโลละ2บาทจากการที่ลงทุนไปประมาณ 56,000 บาทอันนี้ไม่รวมค่าอาหารปลาครับ
7: ก็ช้อนดึงกระชังแล้วก็ซ้อนไม่ได้เปล่าไม่ได้รอให้ลอยถึงได้เป็นปลาสดขึ้นมาถ้าลอยมันอืด
8: แล้วมาขายราคาไงเนี่ย
7: เนี่ยขาย4โล100
8: 4โล100
7: แล้วขายปลาเน่าไปเมื่อกี้เนี่ยโล2บาท
8: ขาดทุนเยอะเลย
7: ได้กำไรเยอะ
8: รวยไม่ไหวแล้วสิ
7: รวย
2: ส่วนสาเหตุที่ปลาในกระชังตายก็เพราะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมผักตบชวาเต็มพื้นที่ไปหมดนะคะเพราะว่ามีความหนาแน่นแล้วก็ยาวหลายกิโลเมตรจนมองไม่เห็นพื้นน้ำและออกซิเจนเนี่ยก็เข้าไปไม่ถึงนะคะเคลื่อนตัวไปไหนก็ไม่ได้แดดส่องไม่ถึงผิวน้ำออกซิเจนต่ำผักตบชวาก็เน่าเสียบางส่วนเขาแก้ไขปัญหาด้วยการมาฉีดยากำจัดวัชพืชปรากฏว่ายาเหล่านั้นก็ไหลตามแม่น้ำมาสะสมจนทำให้น้ำเน่าแล้วก็มีสีดำส่งกลิ่นเหม็นอีกด้วยค่ะ
0: โอ้โหเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้แล้วแทบจะไม่มีพื้นที่ว่างเลย
2: ค่ะ
0: คือทึดเต็มพื้นที่ไปด้วยผักตบชวานะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ปกครองจากอำเภอบ้านสร้างนะครับร่วมกับชาวบ้านก็เพิ่งจะเร่งตักปลาทับทิมที่ลอยตายเกลื่อนแล้วก็ใส่รถขยะนำไปทิ้งในบ่อขยะนะครับเนื่องจากว่าปลาเนี่ยเริ่มที่จะส่งกลิ่นเน่าเหม็นแล้วก็ไม่สามารถที่จะขายได้โดยกระชังปลาทับทิมของนายพรณรงค์ว่องสุนทรนะครับลอยตายทั้งหมด14กระชังรวมกับผู้ประกอบการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังในแม่น้ำปราจีนบุรีทั้งหมด6รายเนี่ยได้รับผลกระทบแล้วก็สร้างความเสียหายไปแล้วประมาณ10ล้านบาทนะครับนายพรณรงค์บอกว่าปัญหาผักตบชวาแน่นเนี่ยมีมาตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับกระทั่ง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาออกซิเจนในน้ำก็ลดลงครับแต่ตั้งข้อสังเกตว่าปัญหาอีกส่วนหนึ่งมันเกิดจากการที่หน่วยงานนำเครื่องจักรมาสับผักตบชวาจนเศษซากมันเน่าเปื่อยแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นนะครับแล้วก็ลอยมาอุดตันตะข่ายในกระชังปลาทำให้จนถึงตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะมีหน่วยงานไหนเนี่ยเข้ามาแสดงความรับผิดชอบครับ
9: ทางเราก็รู้ ก่อนหน้าแล้วก็ใช้ออกซิเจนก็คือตีเครื่องอ็อกให้ปลามา2อาทิตย์แล้วทุกวันดูอาการปลาแล้วก็พยายามที่จะช่วยให้เขาได้หายใจได้แต่ก็เมื่อวานค่อนข้างหนักเพราะว่าปลาลอยหัวเยอะมากจนเมื่อคืนตีห้าเนี่ยก็น็อกน้ำเต็มกระชังเลยก็ทำให้เกิดปลาตายทุกกระชังเสียหายเยอะมากนะครับปีนี้มากกว่าประตูน้ำสารพีที่เปิดปีละครั้งเพราะตรงนั้นเปิดแค่ปีละครั้งยังไม่เคยตายขนาดนี
10: ้นี่หายประมาณเท่าไหร่ตอนนี้

0: ค่าเสียหายเนี่ยเฉพาะแค่ค่าลูกปลากับค่าอาหารที่เลี้ยงมาประมาณ3เดือนกว่าๆเนี่ยตกประมาณ 500,000 กว่าบาทแล้ว
1: รวมทั้งปลาท
0: ั้
1: ง
0: หอยครับแต่ถ้าเกิดว่าอีกเดือนนึงผมจับได้เนี่ยผมจะได้ปลาได้ราคาปลาถึงเป็นล้าน
2: นายจิตรกรแก้วใสเลิศนะครับนายกอบต.บางพลวงก็เปิดเผยว่าเบื้องต้นเนี่ยพบความเสียหายแล้วประมาณ50กระชังซึ่งตอนนี้ได้ประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและประมงจังหวัดนะครับเพื่อที่จะลงพื้นที่ไปเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็หาแนวทางในการเยียวยาเกษตรกรอย่างเร่งด่วนแล้วครับ
3: อีกหนึ่งสาเหตุที่ปลาในกระชังลอยตายส่วนหนึ่งก็มาจากฝนที่ตกโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตกหนักตกแรงและตกแช่นะคะอาจจะทำให้ปลาน็อกน้ำได้และที่สำคัญวันนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักและอุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน38องศาเซลเซียสปีนี้นักวิชาการเขาย้ำค่ะว่าไทยต้องเตรียมพร้อมรับมือกับภัยแล้งจากวิกฤตเอลนินโยคุณนิตยาคะอย่างวันนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครปริมณฑลเสี่ยงเรื่องของฝนตกมากน้อย
4: วันนี้ฝนตกหนักนะคะร้อยละ 60% นะคะต้องบอกว่าหลายพื้นที่นะคะก็เสี่ยงจะกระทบนะคะตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปขอให้เฝ้าระมัดระวัง50เขตเนี่ย 60% ลองดูว่าจะไปตกตรงไหนนะคะต้องดูเรดาร์ฝนพร้อมกันไปด้วยค่ะแต่แนวโน้มของฝนมันมีผลต่อภาคการเกษตรมากเลยนะคะเรื่องนี้มันสำคัญเนื่องจากว่าเรื่องที่ฉันจะเล่าต่อไปนี้ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตโลกร้อนนับวันมันยิ่งเพิ่มมากขึ้นค่ะแต่ละปีรัฐบาลก็มักจะเยียวยาใช้งบประมาณช่วยเหลือนะคะอยู่ที่ประมาณกว่า 100,000 ล้านบาทเพื่อเยียวยาความเสียหายน้ำท่วมภัยแล้งหรือแม้แต่ภัยอื่นๆนะคะผลลัพธ์กับได้เพียงแค่การประคับประคองนักวิชาการจึงเสนอว่าไทยต้องสร้างความคุ้มค่าการใช้น้ำในอนาคตด้วยค่ะคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าทรัพยากรน้ำเป็นโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจยุคใหม่โดยปัจจุบันทรัพยากรน้ำเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนโครงสร้างเศรษฐกิจมูลค่า17ล้านล้านบาทของประเทศไทยขณะที่ไทยกำลังเผชิญกับความเสี่ยงความผันผวนในสภาพภูมิอากาศรุนแรงที่เราเห็นเนี่ยแหละค่ะซึ่งปรากฏการณ์ที่ว่านี้ก็คือปรากฏการณ์เอลนิโญและภัยแล้งฝนทิ้งช่วงซึ่งจะกำลังเกิดขึ้นในช่วงกลางปีเป็นต้นไปและอุทกภัยรุนแรงในช่วงฤดูฝนซึ่งจะส่งผลกระทบนะคะต่อเศรษฐกิจสังคมความเชื่อมั่นโดยบทเรียนจากมหาอุทกภัยเมื่อปี2554ก็ส่งผลให้ GDP ของประเทศลดลงได้ถึงร้อยละ 2.5 ขณะที่ความเสี่ยงในอนาคตมีแนวโน้มรุนแรงและก็ถี่ขึ้นด้วย
5: เรามองเฉพาะป้องกันปัญหาไม่ได้อย่างเดียวแต่เราจะต้องพยายามมองคว้าโอกาสที่จะสร้าง productivity ที่มาจากน้ำเนี่ยในด้านต่างๆที่เราจะสามารถจะสนับสนุนและทางให้เติบโตได้ทั้งในด้านของอุตสาหกรรมด้านการบริการซึ่งไวยืมมันสูงประเทศเราไม่ใช่เกษตรกรรมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยกเกษตรกรรมขึ้นมาให้เป็นไฮแวร์ยูเกษตรกรให้ได้
4: เลขาธิการสทนชกล่าวว่าปัจจุบันข้อจำกัดด้านกฎหมายและการทำงานที่แยกส่วนกว่า40หน่วยงานคืออุปสรรคสำคัญสทนชก็เลยเร่งยกระดับการจัดการน้ำเป็นวาระชาติเพื่อที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาระบบเตือนภัยที่แม่นยำและบูรณาการข้อมูลลดความสูญเสียและยังระบุด้วยว่าการจัดการน้ำที่มั่นคงคือรากฐานของการดึงดูดการลงทุนค่ะ
6: ปีนี้รัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องของหน่วยที่จะต้องมาเป็นวอลลุ่มในการที่ต้องคาดการซึ่งได้ผ่านคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติไปเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาและจะนำเข้าสู่ครม.ซึ่งสทช.จะเป็นหน่วยบูรณาการร่วมกับสำนักกรมอุตุสสน.สำนักเกษตรเชนกรมเกษตรเชนต่างๆและหน่วยงานปฏิบัติไม่ว่ากรมชลประทานกรมน้ำนะครับเพื่อที่จะคาดการณ์ชี้พื้นที่ว่าพื้นที่ไหนมีความเสี่ยงน้ำท่วม
4: ที่ผ่านมาขีดความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มของน้ำของไทยอยู่ที่ 7.9 ดอลลาร์สหรัฐต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลกเกือบ3เท่าและต่ำกว่ามาเลเซียถึง 6.7 เท่านักวิชาการจึงมีข้อเสนอไทยต้องเร่งลงทุนในระบบข้อมูลและโครงสร้างจัดการน้ำเชิงรุกขณะเดียวกันนะคะทางด้านของนายรุ่งโรจน์รังสิโยภาสรองประธานคณะกรรมการศูนย์กันก่อนท่วมเปิดเผยจะสร้างศูนย์ข้อมูลกลางรวบรวมการเตือนภัยและจัดการภัยพิบัติและเสนอนะคะ3แนวทางเร่งด่วนก็คือ1การปรับโครงสร้างหน่วยงานน้ำให้เป็นเอกภาพ2ก็คือการสร้าง Water Smart Community ให้ชุมชนจัดการน้ำได้เองและ3ลงทุนระบบข้อมูลจัดการน้ำนะคะของข้อมูลน้ำแห่งชาติหรือ National Water Data Platform ขึ้นมาค่ะการจัดการน้ำ

เป็นเรื่องนะคะใหญ่ของประเทศไทยเนื่องจากว่าน้ำมาซึ่งภาคการเกษตรการกินอยู่ของเกษตรกรและที่สำคัญนะคะยังใช้อุปโภคบริโภคอุตสาหกรรมอีกด้วยแต่ว่าฝนที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะหลายพื้นที่อาจจะต้องเฝ้าระวังกันหน่อยเนื่องจากว่าช่วง

0: แต่มีฝนอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่ขณะที่ภาคกลางภาคอีสานกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้มีฝนตกร้อยละ 60% นะคะแต่ต้องบอกว่าหลายพื้นที่นั้นมีฝนตกหนักเกิดขึ้นอาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากฝนที่ตกนะคะแม้ว่าจะทำให้อุณหภูมินะคะลดลงไปบ้างแต่ยังคงมีหลายพื้นที่ในตอนกลางวันมีอากาศร้อนเกิดขึ้นอยู่นะคะพื้นที่ภาคเหนือค่ะอยู่ที่ 34-37 องศาเซลเซียสส่วนภาคอีสานอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลาง 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออก 32-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ 34-36 องศาเซลเซียสค่ะช่วงนี้อากาศมันจะแปรปรวนหน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากาศร้อนฝนตกลงมาหนักๆอาจเกิดน้ำท่วมขังที่สำคัญห่วงใยเกษตรกรมากๆเลยค่ะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นโรคแมลงนะคะหรือแม้แต่อย่างที่เราเห็นปลาในกระชังเมื่อสักครู่นี้ก็มีหลายปัจจัยจากเรื่องของการปรับตัวไม่ทันของน้ำที่มันมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันอาจจะทำให้เกษตรกรต้องเฝ้าระมัดระวังเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดด้วย
1: ครับ
2: ค่ะขอบคุณคุณนิตยาค่ะ
1: ขอบคุณนะครับคุณผู้ชมครับทุกวันนี้การออกกำลังกายเรื่องของการวิ่งกำลังเป็นเทรนด์ใหม่นะครับบางคนเนี่ยวิ่งกันวันละหลายๆกิโลเมตรแต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าการวิ่งที่ดีเนี่ยไม่ใช่การวิ่งที่จะต้องทำความเร็วเสมอไปนะครับเพราะตอนนี้วิ่งโซน2เนี่ยกำลังฮิตเลยครับโดยเฉพาะกลุ่มรันคลับนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเป็นผู้สูงอายุที่เขารวมตัวกันที่สวนหลวงร.9นะครับกำลังเป็นไวรัลในโลกออนไลน์เขาบอกว่าสมาชิกแต่ละคนเนี่ยถ้ามานับอายุรวมกันแล้วเนี่ยเป็นพันๆปี มารวมตัวกันวิ่งนะครับวิ่งไปด้วยร้องเพลงไปด้วยบรรยากาศจะสนุกแล้วก็ฟิตกันขนาดไหนนะครับทีมงานรายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์ของเราพาไปออกกำลังกายกับกลุ่มรันคลับที่เขาว่ากันว่าเจ๋งที่สุดในเวลานี้ครับ

0: ค่ะเพราะที่นี่สวนหลวงร .9 มีกลุ่มออกกำลังกายสุดไวรัลของเราผู้สูงอายุที่อายุนับรวมกันแล้วเนี่ยมากกว่า 1,000 ปีวันนี้รายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์ก็พาไปดูค่ะว่าการวิ่งออกกำลังกายแบบโซน2ที่ทั้งสนุกและได้สุขภาพเนี่ยจะเป็นอย่างไรทำไมหลายคนถึงติดใจกันไปดูค่ะ
1: วิ่งเป็นจังหวะร้องเพลงด้วยความพร้อมเพรียงไม่ต่างจากการฝึกกองร้อยน้ำหวานเป็นจุดเด่นของการวิ่งโซน2ของผู้สูงอายุเกือบ50คนที่วิ่งเป็นประจำมานานกว่า3ปีในส่วนหลวงร .9 ที่ใครเห็นก็ต้องเหลียวมองและอมยิ้มจนอยากเข้าร่วม
2: โซน2หัวใจสีเขียว
3: โซน2หัวใจสีเขียวว
2: ิ่งนิดเดียวหัวใจแดงจ้า
3: วิ่งนิดเดียวหัวใจแดงจ้า
4: เนื่องจากพี่เนี่ยเกษียณแล้วก็เลยแบบเอ้ยทำยังไงมาออกกำลังกายอะค่ะก็มาวิ่งที่ในสวนเนี่ยทันมันเหมือนช้าแต่ว่ามันเร็วมากพี่ก็ตื่นเต้นแล้วบอกอาจารย์พี่คะขออนุญาตตามได้ไหมก็ตามอย่างเงี้ยค่ะมาระยะหนึ่งแล้วท่านก็คงเมตตาท่านบอกพี่วิ่งเหมือนกุ้งเลยตัวงอมากเลยมา
5: พี่ผู้กองช่วยปรับ
4: ใช่ปรับบุคลิกภาพแต่หลังก็เลยมาเป็นโซน2เพื่อบุคลิกภาพด้วยค่ะ
3: เฮ้โอเคอนุความจริงเฮ้
6: กลุ่มชมรมโซน2โซนหลวงร .9 เพื่อสุขภาพและบุคลิกภาพจุดเริ่มต้นจากครู2คนวิ่งกันเองในสวนวิ่งโซน2ศึกษาหาข้อมูลว่าทำยังไงทำเราถึงจะวิ่งโดยไม่บาดเจ็บฟื้นตัวเร็วก็พบว่าโซน2นี่แหละครับเป็นโซนที่เหมาะกับการวิ่ง
1: สมาชิกชมรมวิ่งโซน2มีอายุมากสุดถึง84ปีใครเห็นก็ต้องร้องว้าวเพราะแทบไม่น่าเชื่อว่าจะวิ่งได้วันละเกือบ5กิโลเมตรจากการฝึกวินัยชีวิตในทุกวัน
3: ซ้ายขวา4ซ้ายขวา5ซ้ายจังหวะนับ1
5: กระดกกลางค่ะ
3: 2
5: กระดกกลางพี่อีกกระดกให้นิดนึงนะคะ
3: 4

0: 2 3ใต้ฝาแผ่ทิ้งเป็นจังหวะนับ1
1: ฝาฝาเดินมา10ปี
2: ฝาฝาเดินมา10ปี
1: ถ้ารู้อย่างนี้มาวิ่งดีกว่า
2: ถ้ารู้อย่างนี้มาวิ่งดีกว่า
3: ชมรมวิ่งโซน2ได้กลายเป็นกระแสไวรัลในโลกออนไลน์ที่หลายคนต่างพูดถึงทำให้ผู้สูงอายุดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจกับการออกกำลังกาย
4: รู้ไหมว่าตัวเองดังแล้วรู้ไหมตอนน
5: ี้ไม่รู
4: ้ตัวเองดังเต็มโซเชียลเลย
6: จริงเหร
7: อถ้ามาแล้วคุณครูก็ฝึกไม่เลยได้เลยค่ะ
8: แล้วไม่ไหวจริงๆไหวนะคะ
9: มีวินัยคือตื่นเช้าให้ได้
10: ใช่ค่ะ
9: ตื่นกี่โมงนะขอเสียงดัง
3: มากกว่าเรื่องสุขภาพที่ได้รับชมรมวิ่งโซน2ยังเป็นการสร้างพื้นที่ให้เกิดชุมชนหรือคอมมูนิตี้พบปะพูดคุยกันท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ไม่ใช่แค่วัยเก่าแต่ยังสร้างสีสันให้คนรุ่นใหม่ไม่ว่าเจนไหนก็ต้องลุกออกมาวิ่งตาม
11: ถ้าวิ่งแล้วสวยแบบนี้นะครับเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะวิ่งตามกันเยอะเลยนะ
12: คุณไม่ต้องไปวิ่งเร็วแล้วนะ แต่จากนี้ไปคุณวิ่งแค่โซน2พออ
11: ย่าบอกว่าวิ่งเลยดีกว่าของผมเรียกว่าเดินดีกว่า
12: แล้วคุณก็ร้องเพลงแบบเขาอะค่ะ ป๋าป๋าเดินมา10ปีถ้ารู้อย่างนี้มาวิ่งดีกว่า นี่แบบนี้นะแล้วก็เดินไปก็เพลิดเพลินไปด้วยคุณผู้ชมเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากบอกอุ๊ยเสาร์อาทิตย์นี้ไปวิ่งดีกว่าวันนี้วันอาทิตย์แล้วอาจจะไม่ทันเดี๋ยวสัปดาห์หน้าลองไปวิ่งกันค่ะโซน2จะทำให้หัวใจเป็นสีเขียวแล้วก็หัวใจก็จะแข็งแรงอีกด้วยพาคุณผู้ชมปรับเปลี่ยนอารมณ์มาดูเรื่องของไดโนเสาร์กันบ้างตอนนี้เห็นข้างหลังเราเรียกว่าอลังการทีเดียวนะคะถ้าพูดถึงนาคาไททันชัยภูมิแอซิสเนี่ยถือว่าเป็นชื่อสายพันธุ์ไดโนเสาร์ที่ตอนนี้กำลังเป็นที่สนใจเป็นอย่างมากค่ะเพราะนอกจากจะเป็นสายพันธุ์ที่พบในประเทศไทยแล้วข้อมูลของนาคาไททันเพิ่งถูกตีพิมพ์ล่าสุดในวารสาร Scientific Report นะคะวารสารวิชาการระดับโลกค่ะเพิ่งตีพิมพ์เมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานะคะการตีพิมพ์เป็นเครื่องยืนยันข้อมูลถูกตรวจสอบและนำไปอ้างอิงได้โดยข้อมูลของนาคาไททันมาจากการศึกษาวิจัยร่วมกันระหว่างกรมทรัพยากรธรณีศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยามหาวิทยาลัยมหาสารคามและ University College Londonข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงกรมทรัพยากรธรณีระบุว่าการค้นพบเกิดจากความบังเอิญและก็ความช่างสังเกตของนายถนอมหลวงนันค่ะนายถนอมเนี่ยเป็นชาวบ้านพนังเสือที่อำเภอหนองบัวละเวจังหวัดชัยภูมินะคะเขาไปหาปลาในสระน้ำสาธารณะเมื่อวันที่2มีนาคมปี2559ค่ะปรากฏว่าพอไปหาปลาตอนนั้นไปพบกับก้อนหินคล้ายกระดูกสัตว์ขนาดใหญ่ริมสระตอนนั้นเนี่ยเขาก็บอกชาวบ้านคนอื่นนะคะว่านี่เป็นกระดูกไดโนเสาร์แต่ไม่มีใครเชื่
11: อ
12: เขาก็เลยไปแจ้งให้หน่วยงานตรวจสอบและสุดท้ายนี่ก็คือกระดูกไดโนเสาร์จริงๆค่ะ
11: การสำรวจและขุดพบขุดค้นพบฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์นาคาไททันนะครับก็พบกระจายบนพื้นที่80ตารางเมตรครับโดยไม่พบชิ้นส่วนซ้ำกันเลยครับก็เลยสันนิษฐานว่าเป็นไดโนเสาร์ตัวเดียวกันใช้เวลา2ปีจนเสร็จสิ้นซึ่งสันฐานที่พบเนี่ยเทียบเคียงแล้วไม่เหมือนกับไดโนเสาร์ชนิดใดเลยครับจึงตั้งชื่อเป็นไดโนเสาร์ชนิดใหม่ของโลกแล้วก็เป็นไดโนเสาร์ไทยลำดับที่14นะครับตั้งชื่อว่านาคาไททันชัยภูมิเอนซิสชื่อเนี่ยมีความหมายว่าพญานาคแห่งชัยภูมิก็บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของไดโนเสาร์ชนิดนี้นะครับผู้หนึ่งที่ร่วมศึกษาไดโนเสาร์นาคาไททันก็คือดร.สิตะมานิตกุลครับเป็นนักวิจัยจากศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยามหาวิทยาลัยมหาสารคามครับบอกว่าผลการศึกษาเนี่ยบ่งชี้ว่าจังหวัดชัยภูมิมีศักยภาพด้านฟอสซิลนะครับสามารถที่จะพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ได้อาจารย์เล่าเบื้องหลังการศึกษานะครับหลังจาก นายถนอมเนี่ยไปพบกับฟอสซิลเมื่อ10ปีก่อนช่วงแรกมีข้อจำกัดหลายเรื่องนะครับทั้งงบประมาณแล้วก็กำลังคนกระดูกที่พบขนาดใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะแข็งด้วยครับ
5: มันมีข้อจำกัดเยอะแล้วก็ยิ่งเป็นไดโนเสาร์คอยาวตัวใหญ่แบบเนี้ยโอ้กว่าจะได้กระดูกแต่ละชิ้นเนี่ย1ชิ้นเราใช้เวลาอนุรักษ์ตัวอย่างเนี่ยมากกว่า1เดือนแล้วก็กว่าจะย้ายจากที่แหล่งมาที่พิพิธภัณฑ์ทำเตรียมตัวอย่างให้พร้อมเพื่อให้เก็บได้ในคลังตัวอย่างแล้วก็กระบวนการศึกษาวิจัยต่ออีกเขียนเปเปอร์ต่ออีกเนี่ยก็เป็นขั้นตอนนี้ค่อนข้างยาวอะครับมายุคใหม่เนี่ยชัยภูมิเองก็มีฟอสซิลของพวกแพนด้ายักษ์ที่เจออยู่ในถ้ำอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เป็นแหล่งศักยภาพที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์หรือว่าพัฒนาด้านเชิงเศรษฐกิจแต่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อได้ครับตรงที่เราเจอนาคาไททันเนี่ยก็จะเป็นนี่ของหมวดหินโคกรวดครับก็จะเป็นยุคที่เป็นหมวดหินที่มีอายุน้อยที่สุดแล้วในบ้านเราที่เจอฟอสซิลไดโนเสาร์ครับมันก็จะสะท้อนว่าตรงนี้เป็นบ้านหลังสุดท้ายอีกแห่งหนึ่งของไดโนเสาร์ในบ้านเรา
12: ขณะนี้ฟอสซิลนาคาไททันถูกเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์สิรินธรจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมฟอสซิลและสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์ที่สุดในไทยค่ะหลังจากนี้จะมีการศึกษาต่อเพื่อดูวิถีชีวิตพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมบรรพกาลขณะที่นายอนันต์นาคนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้ไดโนเสาร์บ้านพนังเสืออำเภอหนองบัวละเวจุดที่พบนาคาไททันค่ะก็ตั้งใจว่าจะผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรณีวิทยาระดับโลกเชื่อมโยงไฮไลท์ทุ่งดอกกระเจียวบานในเดือนมิถุนายนนี้ส่วนใครที่ยังไม่มีโอกาสไปชมฟอสซิลจริงๆนะคะมีโมเดลจำลองไดโนเสาร์พันนี้ตั้งให้ชมอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยค่ะขณะที่ไทย PBS ชวนคุณผู้ชมติดตามสารคดีชุดยิ่งใหญ่ค่ะจาก BBC Studio นะคะเรื่อง Walking Wish Dinosaurusอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปัตตภีติดตามเรื่องราววิถีชีวิตครบรถแบบเต็มที่นะคะไปด้วยกันเรียกว่าย้อนไปตั้งแต่66ล้านปีก่อนไปสัมผัสชีวิตนะคะแล้วก็รับชมได้ทุกคืนวันอาทิตย์เวลา 21:30 นทางไทย PBS แล้วก็เริ่มในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมนี้ค่ะ
11: เวลาของไทยบันเทิงสุดสัปดาห์แล้วนะครับวันนี้พบกับคุณกฤตฐาดีมีปฏิรบครับ
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมถ้าติดตามเรื่องนี้น่าจะได้รู้กันแล้วว่าดาราสาวไมล์ละพัศลันประกาศถอยห่างสามีพายสกอตค่ะเพื่อทบทวนตัวเองแล้วก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับทรายสกอตต้องเผชิญนะคะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ข่าวความขัดแย้งในครอบครัวแต่ไปไกลสู่ประเด็นสาธารณะและวงการบันเทิงค่ะกลายเป็นประเด็นใหญ่นะคะสำหรับนายแบบและนักอนุรักษ์ทรายสกอตที่เปิดเผยว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศในวัยเด็กพร้อมเปิดเผยคลิปเสียงการคุยกับพี่ชายพายสกอตล่าสุดค่ะทำให้ภรรยาของพายซึ่งเป็นอินฟลูนักแสดงสาวไมล์ละพัศลันหรือว่า WJ ไมล์นะคะต้องเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้ค่ะเธอประกาศผ่านทางโซเชียลมีเดียถอยห่างสามีพายสกอตเพื่อทบทวนตัวเองและเสียใจกับสิ่งที่ทรายสกอตต้องเผชิญเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังเหล่าดาราเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นะคะยกทัพออกแถลงการว่าการกดไลค์โพสต์ของไมล์ไม่ใช่การสนับสนุนการคุกคามทางเพศหลังถูกชาวเน็ตล่ารายชื่อว่าใครไปกดไลค์หรือว่าแสดงความคิดเห็นอะไรในโพสต์ของไมล์ละพัศลันที่เกี่ยวข้องกับโฉนดที่ดินของสามีพายสกอตก่อนที่คลิปเสียงจะปล่อยออกมาค่ะนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่นำไปสู่การตั้งคำถามสิทธิการเลือกข้างของคนบันเทิงนะคะยกตัวอย่างพ่อเว่ง Little Monster คุณพ่อและอินฟลูสายครอบครัวอธิบายว่ากดหัวใจกับเรื่องราวที่ยังไม่ชัดเจนเพราะสงสารเด็กในท้องให้กำลังใจแม่ในฐานะคนเป็นพ่อแต่ไม่มีทางเห็นด้วยกับความรุนแรงส่วนดร.ตรีนโพรักษาทำคอนเทนต์วิเคราะห์ถึงรถทัวร์โซเชียลกรณีดราม่าดารากดไลค์เขากล่าวค่ะว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ทำให้เราด่วนตัดสินคนในเสี้ยววินาทีและลดทอนความซับซ้อนของมนุษย์การตีความเจตนาเกินจริงนำไปสู่พฤติกรรมรุนแรงเพื่อลงโทษผู้อื่นสิ่งน่ากลัวคือหากคนโดนถล่มจนต้องเลือกเงียบเพื่อความปลอดภัยสังคมจะเกิดการเซ็นเซอร์ตัวเองจนเหลือแต่ความเห็นสวยหรูไร้ข้อเท็จจริงอย่างไรก็ตามค่ะในโลกออนไลน์ยังเต็มไปด้วยความเห็นที่หลากหลายนะคะว่าเมื่อดารามีสิทธิ์เลือกข้างผู้คนก็มีสิทธิ์ไม่สนับสนุนค่ะ ส่วนภาพปิดท้ายวันนี้นะคะเราไป

0: ดูบรรยากาศคอนเสิร์ตค่ะที่ตัวพ่อสายอัลเทอร์เนทีฟเขามาเจอกันนะคะพาราด็อกกับโมเดิร์นด็อกค่ะจัดคอนเสิร์ตด็อกด็อกคอนเสิร์ตเมื่อวานนี้หลายคนบอกว่านี่คือภาพของตำนานของวงการที่ไม่หยุดอยู่กับที่นะคะยอมออกจากเซฟโซนสลับกันร้องเพลงให้แฟนๆได้ฟินกันอีกครั้งนึงค่ะ
1: ครับขอบคุณคุณกฤตฐานะครับ
2: และทั้งหมดนี่คือชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์วันนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: แหมทุกคนครับดูผักเหล่านี้สิครับมันช่างอวบอิ่มหลากสีสันน่าทานมากมื้อเนี้ยพี่ก้องเลือกทานอะไรที่มันเฮลตี้ดีต่อสุขภาพซะหน่อยผักจ๋าฉันขอหม่ำหน่อยนะจ๊ะ
1: ใครชอบกินผักบ้างครับยกมือขึ้นเชื่อว่าเมนูโปรดของหลายๆคนเนี่ยน่าจะต้องมีผักเป็นส่วนประกอบอย่างแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นอาหารจานทั่วไปหรือว่าจะเป็นสายมังสวิรัติหรือสายสุขภาพเฮลตี้ถ้าได้กินผักเนี่ยนอกจากอร่อยแล้วยังทำให้รู้สึกดีต่อสุขภาพด้วยจริงไหมครับ
2: ชอบทานผักมากค่ะก็จะเป็นพวกผักบุ้งถั่วฝักยาวผักสลัด
3: ชอบแรดดิชชอบมะเขือเทศแล้วก็ต้นอ่อนตะวัน
4: กินผักบุ้งแตงกวามะเขือเทศผักสลัดค่ะมันมีรสชาติหวานบางชนิดก็ขมนิดนึงแต่ก็อร่อยค่ะมีประโยชน์

ผักสดๆเนี่ยมันกรอบหวานอร่อยสุดๆไปเลยครับทานแบบสลัดก็สดชื่นผัดผักรวมมิตรนี่ก็ชุ่มฉ่ำน้ำพริกผักสดยิ่งหยุดไม่อยู่แค่กินเข้าไปก็รับรู้ได้เลยครับว่ามีประโยชน์จากการกินอาหารมื้อนี้ได้ทั้งไฟเบอร์ที่ส่งผลดีต่อระบบขับถ่ายได้วิตามินแร่ธาตุและสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายแต่เอ๊ะนั่นมันกลุ่มก๊าซอะไรอ่ะคราวนี้อะไรอีกแล้วเนี่ยนั่นมันกลุ่มก๊าซไนตรัสออกไซด์ทำไมยิ่งเรากินก๊าซก็ยิ่งเกิดยิ่งเรากินมันก็ยิ่งพวยพุ่งออกมาเยอะขนาดนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับเจ้าไนตรัสออกไซด์เนี่ยเป็นก๊าซเรือนกระจกชนิดหนึ่งที่มีพลังการทำลายล้างสูงมากคือมีคุณสมบัติทำให้โลกเกิดภาวะโลกร้อนสูงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง273เท่าโอ้โหแถมยังสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศได้นานเป็นร้อยๆปีเลยทีเดียวจากการศึกษาพบว่าในช่วงปี 1980 ถึง 2020 กิจกรรมของมนุษย์เพียงอย่างเดียวเนี่ยปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์เพิ่มขึ้น 40% โดยภาคการเกษตรมีส่วน 74% ของการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ทั้งหมดจากกิจกรรมของมนุษย์และในจำนวนนี้ฮะการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนก็มีสัดส่วนสูงถึง 70% ของการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ในภาคการเกษตรครับประเทศไทยเนี่ยใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 4.6 ล้านตันมีมูลค่ากว่า 9.1 หมื่นล้านบาทโดย 51% เป็นการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนล้วนๆครับปุ๋ยเคมีไนโตรเจนที่ใช้ในการปลูกข้าวปลูกพืชผักผลไม้ชนิดต่างๆกลาย

เป็นไนตรัสออกไซด์ที่สร้างผลกระทบต่อโลกและต่อเราได้มากมายขนาดนี้ได้อย่างไรแล้วเราจะเลือกทานพืชผักผลไม้แบบไหนที่ไม่ทำร้ายโลกไปมากกว่านี้มาหาคำตอบกันได้ในจานนี้มีเรื่องโลกตอนกินผักเพราะรักโลกวันนี้กันครับ

0: ผักที่เราเห็นในแผงขายผักทั่วไปนะฮะทั้งตามตลาดตามชั้นวางขายหรือแม้แต่ในโมเดิร์นเทรดนะครับส่วนใหญ่แล้วมีกระบวนการผลิตแบบไหนเราไปทำความรู้จักกับที่มาของเจ้าก๊าซไนตรัสออกไซด์ซึ่งก็คือเจ้าปุ๋ยไนโตรเจนที่ใช้ในการเกษตรกันให้มากขึ้นครับ
1: ในอดีตเราปลูกอะไรเราค่อยๆปลูกเพราะเราใช้ระบบไม่รีบเราเรียกว่าเกษตรไม่เร่งเกษตรไม่รีบแต่ปัจจุบันนี้มันต้องรีบเพราะว่าอะไรฮะพอค้าต้องการไปขายที่ตลาดมันก็ต้องรีบพอรีบปุ๊บเราก็เริ่มเปลี่ยนจากพันธุ์ภายพื้นบ้านมาเป็นพันธุ์ที่เป็นลูกผสมถ้าจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้จะปลูกกะหล่ำปลูกคะน้าก็ต้องเป็นคะน้าฮ่องกงปลูกผักกวางตุ้งชื่อมันจะบอกที่มาหมดเลยมันไม่มีของไทยแล้วครับผักบุ้งก็จะเป็นผักบุ้งพันธุ์ลูกพันธุ์ผสมต่างๆจากที่ต่างๆมาหมดเลยพวกเนี้ยโตเร็วจริงถูกใจตามที่เขาต้องการผู้กินผู้บริโภคต้องการแต่เขามีปัญหานี่คือเขาโตเร็วและดินเนี่ยปลดปล่อยอาหารเขาไม่ทันนอกจากไม่ทันแล้วนะฮะอินทรีย์วัตถุที่เคยเป็นตัวการหลักที่ปลดปล่อยมันเริ่มลดลงเรื่อยๆยิ่งมีน้อยแล้วก็จะปล่อยไม่ทันอีกนะครับมันก็จำเป็นต้องไปเอาตัวเสริมละตัวเสริมอย่างที่เขาอยากจะทำก็คือเรื่องของปุ๋ยเคมีครับไม่ว่าจะเป็นพวกยูเรียใช่ไหมครับพวกแอมโมเนียมซัลเฟตนะครับพวกธาตุต่างๆที่เราเห็นว่าเอามาจัดจำหน่าย
0: โดยทั่วไปแล้วเนี่ยพืชประจำถิ่นหรือพืชผักพื้นบ้านจะเติบโตได้จากธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินซึ่งอาศัยกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์โดยจุลินทรีย์ในดินการปลดปล่อยธาตุอาหารจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆและสมดุลแต่เมื่อเราเปลี่ยนการปลูกพืชพันธุ์ผสมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้โตเร็วอย่างเช่นผักบุ้งกวางตุ้งคะน้าผักกาดกะหล่ำปลีผักชีขึ้นช่ายปุ๋ยเคมีไนโตรเจนที่อยู่ในรูปแบบของยูเรียหรือแอมโมเนียมไนเตรตซึ่งละลายน้ำได้ง่ายดูดซึมได้ไวจะตอบสนองต่อการเจริญเติบโตกับพืชผักพันธุ์ผสมเหล่านี้ได้มากกว่าครับแต่ก็นั่นแหละครับเมื่อละลายเร็วพืชนำไปใช้ได้ไวก็สูญเสียได้ไวเช่นเดียวกันการใช้ปุ๋ยเคมีไนโตรเจนที่มากเกินไปปุ๋ยที่ไม่ได้ถูกพืช นำไปใช้เมื่ออยู่ภายใต้สภาวะที่เอื้ออำนวยจะส่งผลให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทไนตรัสออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศได้ในปริมาณมากเลยนะครับซึ่งวิธีที่จะช่วยลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนสังเคราะห์ได้เนี่ยนะฮะศาสตราจารย์ดร.อานัท ตัญโชเขาแนะนำว่าในภาคการผลิตเองเนี่ยหากยังจำเป็นต้องใช้ก็ให้ปรับมาใช้อย่างพอดีและเหมาะสมซึ่งก็จะรู้ได้จากการตรวจวิเคราะห์ดินนอกจากนั้นแล้วนะฮะเกษตรกรควรปรับปรุงบำรุงดินและอนุรักษ์ดินด้วยวิธีต่างๆร่วมด้วยครับและอีกวิธีการที่จะช่วยลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนสังเคราะห์นั่นก็คือการใช้ปุ๋ยที่ผลิตขึ้นเองจากอินทรีย์วัตถุในธรรมชาติครับซึ่งที่นี่ได้ทำการศึกษาวิจัยมาอย่างต่อเนื่องเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ทั้งช่วยให้การปลดปล่อยไนโตรเจนเร็วขึ้นทันต่อการเติบโตของพืชโตไวรวมถึงปุ๋ยอินทรีย์สูตรอื่นๆที่เหมาะกับทุกการเจริญเติบโตของพืชโดยไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมครับ
2: กองปุ๋ยที่เราเห็นนี้ทำมาจากอะไรบ้างครับอาจารย์ครับ
1: ขึ้นกับวัตถุดิบที่เขาเรามีณเวลานั้นนะฮะมันเป็นเราเรียกอาจจะเรียกว่าขยะจากที่อื่นแต่ที่นี่เราเรียกว่าวัตถุดิบ
2: นี่
1: มันก็จะมีพวกจากโรงงานมะม่วง
2: เท่าที่เห็นคือเม็ดมะม่วงเยอะมาก
1: แต่ที่เห็นไหมว่
2: าจะมาเยอะมากๆเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับประมาณปีนึง800 ถึง 1,000 ตันอันนี้มาจากโรงงานที่เขาทำน้ำมะม่วงกระป๋องนะครับอันนี้ก็ถูกต้องตามหลักของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
2: ครับผม
1: ที่เขาจะเอาเวสต์ออกมา
2: ครับผม
1: เรามีกากเห็ดนะครับ
2: กากเห็ด
1: ที่เขาทำโรงงานใหญ
2: ่ๆ
1: มีโรงงานทำเก้มฉ่ายประกาศดอง
2: ประกาศดอง
1: นอกจากนี้เราก็ยังมีบางครั้งก็ตัดแต่งลำไยเป็นไร่ๆเลย
2: ครับ
1: บางกรณีมันก็จะมีแบบเนื้อสัตว์จากโรงงาน
2: ครับ
1: ที่มันหมดอายุแล
2: ้
1: ว
2: เนื้อสัตว์ก็มี
1: เนื้อสัตว์แช่แข็ง
2: ครับ
1: มา
0: ธาตุอาหารในปุ๋ยอินทรีย์เหล่านี้จะไม่อยู่ในรูปที่ละลายน้ำได้ง่ายเหมือนปุ๋ยเคมีครับจุลินทรีย์ในดินเนี่ยจะย่อยสลายและ

0: ปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาช้าๆทำให้พืชได้รับสารอาหารอย่างสม่ำเสมอช่วยลดการสูญเสียไปได้มากและยังช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินให้ร่วนซุยถ่ายเทอากาศได้ดีซึ่งจะช่วยลดสาเหตุของการเกิดไนตรัสออกไซด์นั่นเองครับแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกนอกจากจะทำได้ตั้งแต่ในระดับภาคการผลิตอย่างเกษตรกรแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของภาคประชาสังคมเองก็มีหลายส่วนที่พยายามจะสื่อสารและก็ขับเคลื่อนเรื่องราวเหล่านี้ให้เกิดการลงมือทำอย่างชัดเจนมากขึ้นครับผมก็เลยเดินทางมาพบกับพี่โจรจันใดที่สวนพันจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งพี่โจรเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งพันและเมล็ดพันธุ์สาธารณะที่สร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมให้ผู้คนได้เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านทำเกษตรแบบพึ่งตนเองปลูกอยู่ปลูกกินปลูกเก็บและแบ่งปันเชื่อมโยงกับผู้บริโภคที่สนับสนุนคนเก็บเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ผ่านการกินแบบรู้ที่มาโดยคาดหวังว่าเมื่อคนหันมารับประทานพืชพื้นถิ่นผักพื้นบ้านและพืชผักที่ปลูกตามฤดูกาลจะทำให้โครงสร้างทั้งระบบที่เริ่มตั้งแต่การผลิตไปจนถึงตลาดเปลี่ยนแปลงได้โดยมีสวนพันแห่งนี้เป็นต้นแบบครับ
1: นี่มันสวนผักหรือสวนป่าครับเนี่ย
2: ป่าผัก
1: ป่าผักเนอะเห็นถึงความธรรมชาติเห็นถึงความสลับกันมีสูงมีเตี้ยมีดอกมีไม้เลื้อยมีอะไรแบบนี้อันนี้คือคอนเซ็ปต
2: ์นี่คือการปลูกโดยไม่ต้องใช้เคมีเราปลูกพืชชนิดเดียวเนี่ยมันจะหลีกเลี่ยงโรคและแมลงไม่ได
1: ้อ๋อที่เราเห็นเป็นแปลงผักแบบชนิดเดียวกันไปเลย
2: ถ้าสมมติว่าทั้งหมดนี่เราปลูกคะน้าทั้งหมดนะตอนเย็นปุ๊บดวงอาทิตย์ตกดินปั๊บเนี่ยผีเสื้อกลางคืนจะบินมาเลย
1: ครับ
2: บินมาตัวหนึ่งปุ๊บมันเห็นคะน้าเต็มไปหมดปุ๊บมันก็จะส่งข้อความ SMS ไปถึงเพื่อนทั้งหมดเลยว่าโอ้ที่นี่คณะสวยมากอร่อยมากใช่ไหมสัตว์กับคนไม่ได้ต่างกันเลย
1: ครับ
2: ที่ไหนหาเงินง่ายเราก็โทรไปบอกญาติพี่น้องมาใช่ไหม
1: ครับ
2: สัตว์ก็เหมือนกันครับ
1: ครับ
2: ทีเนี้ยแต่เราปลูกอันนี้เป็นคณะ
1: ครับ
2: อันนี้เป็นจิงจูชัย
1: อ
2: ันนี้เป็นชิโซะ
1: ครับ
2: อันนี้เป็นผักกาดขาวผ
1: ัก
2: กาดหัวนั้นเป็นมะเขือเทศ
1: ครับ
2: เป็นถั่วผีเสื้อบินมาปุ๊บอุ้ยเบื่อกลิ่นชิโสะมาก
1: ครับ
2: อย่ามานะอย่ามาแถวนี้นะเวียนหัวมากเลยบินหนีหมดเลยธรรมชาติเนี่ยมันไม่เคยมีพืชชนิดเดียวหรือมีชีวิตเดียวอยู่ได้อันนี้คือธรรมชาติ
1: ครับ
2: แต่พอเราฝืนธรรมชาติโดยการปลูกพืชชนิดเดียวเป็นบริเวณกว้างเนี่ย
1: ครับ
2: มันจึงทำให้เกิดปัญหาอันนี้คือเรื่องใหญ่มาก
1: และเราก็ไม่ใช้เคมีมาแก้ปัญหา
2: ใช่ใช่ที่นี่เราไม่เคยใช้เคมีแม้แต่หยดเดียวมา23ปีเต็ม
1: พื้นที่ตรงนี้แหละ
2: ใช่ทุกอย่างโตได้หมดเลย
1: เรากำลังอยู่ในแปลงผักกันอยู่นะครับ
2: ตรงนี้คือผักแพรวอันนี้คือกรีนโอ๊กอันนี้เป็นมะเขือเทศลูกเล็กในตระกูลเชอร์รี่อันนี้ก็เป็นอีกพันหนึ่งครับ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับไม่รู้ว่าพืชผักที่ปลูกที่เนี่ยมันมีกี่พันกันแน่นะฮะมันละลานตาในความหลากหลายจริงๆครับผมแถมผักแต่ละชนิดก็สวยๆอวบอิ่มสมบูรณ์กันทั้งนั้นเลยฮะปลูกโดยไม่พึ่งสารเคมีทางการเกษตรแม้แต่หยดเดียวอย่างที่พี่โจรเขาพูดนะครับผมหมายความว่ายาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงสารกำจัดเชื้อราแบคทีเรียฮอร์โมนเร่งดอกเร่งผลชนิดต่างๆไม่ได้ถูกใช้เลยครับซึ่งเคล็ดไม่ลับที่ทำได้อย่างนี้ก็คือทำดินให้ดีโดยใช้ปุ๋ยหมักเหล่านี้นี่แหละครับตามมาด้วยการปลูกพืชให้เหมาะกับช่วงฤดูกาลจัดระบบนิเวศภายในแปลงให้เหมาะสมและสมดุลเพียงเท่านี้ก็จะได้พืชผักอินทรีย์ที่ปลอดภัยไร้สารพิษน่ารับประทานอย่างที่เห็นนี่แหละครับและในความหลากหลายนี้นะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผักพื้นบ้านที่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าผักบางชนิดเคยเห็นแต่อยู่ในจานฮะไม่เคยเห็นต้นมาก่อนส่วนบางชนิดเคยได้ยินแต่ชื่อหรือบางชนิดเนี่ยแทบไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยครับ
1: อันนี้ก็ผักเหมือนกันนะครับแต่ก็จะเป็นทรงแบบยืนต้นหน่อยอันนี้ต้นอะไรครับพี่โจน
2: ชายา
1: ชายา
2: ชายาเนี่ยเป็นพืชจากอเมริกาใต
1: ้
2: เข้ามาเมืองไทยเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้ว
1: ครับ
2: คนไทยก็ตั้งชื่อใหม่ว่าคะน้าเม็กซิกันเป็นผักที่ไม่ต้องปลูกแค่เอาไปโยนทิ้งที่ไหนมันก็จะขึ้นมาในหน้าฝนหน้าฝนนี่โยนทิ้งเลยแล้ว งอกรากโตขึ้นมาเองเลย
1: ครับผม
2: เป็นผักที่มีสารอาหารสูงแล้วก็ให้รสชาติที่ดีมากใช้แทนคะน้าได้ดีคนในต่างประเทศเขาจะกินเฉพาะใบมัน
1: ครับผม
2: เพราะใบมันมีสารอาหารสูงมาก
1: ครับ
2: แต่ว่าคนไทยเนี่ยจะไม่ชอบใบชอบก้านชอบลำต้นคนไทยก็จะกินประมาณนี้
1: อันนี้ก็กินได้นะครับ
2: อันนี้คือที่มันเหมือนต้นคะน้าเลยอร่อยกว่าคะน้าถ้าเอาไปผัดแทนคะน้าเนี่ยมันอร่อยกว่าคะน้า
1: โอ้ครับ
2: และที่สำคัญคือมันไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องดูแลเหมือนคะน้า
1: ครับ
2: ถ้าเรากินคะน้าหน้าฝนนะใครปลูกคะน้าหน้าฝนฉีดยาอาทิตย์ละ2ครั้งยังเอาไม่อยู่นะเชื้อราสูงมากเลยนะ
1: ครับ
2: ฉะนั้นการกินคะน้าหน้าฝนเนี่ยจึงเต็มไปด้วยเคมีที่หนักมาก
1: ครับ
2: แต่ถ้ามากินอันนี้แทนคะน้าไม่ต้องทำอะไรเลยหน้าฝนเนี่ยกินให้ทันก็แล้วกันปลูกแค่ต้นเดียวนี่แหละกินให้ทัน
1: กินให้ทันก็แล้วกัน
2: อันนั้นคือปัญหาที่เราจะต้องแก
1: ้ครับ
2: อันเนี้ยมันปูครับมันปูเป็นผักสดที่ถือว่าอร่อยมากๆเลยเนี่ยมีแต่คนใต้ที่แอบกินมันปูมายาวนานมากคนภาคอื่นไม่รู้ทีเนี้ยเราก็เลยหลบๆเอามาปลูกแล้วก็กินตลอดเลยเนี่ยอันนี้คือมะรุม
1: ครับผม
2: มะรุมเนี่ยเขาถือว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดอันนี้เป็นผักสำหรับคนที่ขาดสารอาหารกินแล้วมันจะฟื้นขึ้นมาอย่างรวดเร็วว
1: ิธีกินนี่ยังไงครับ
2: ก็ไปลวกหรือกินสดก็ได
1: ้มะรุม
2: นี่ยอดดอกมันเนี่ย
1: ครับผม
2: หวานลองชิมดูลองชิมดู
1: กินสดได้เลยครับ
2: กินสดได
1: ้หวาน
2: ใช่ไหม
1: หวานที่เพิ่งมาเลยเนี่ย
2: ถ้าลวกและนึ่งสุดยอดมากมันมีอะไรที่น่าทึ่งเยอะอันนี้มะตูมแขกคนอีสานเรียกว่าลิ้นฟ้าในบ่อนี้ก็เป็นผักกระแงงครับ
1: ใบบัวบก
2: ใช่อันนี้คือทองหลางน้ำ
1: เ
2: ครือหมาน้อยผักพื้นบ้านกับผักตลาดต่างกันตรงที่ว่าผักพื้นบ้านไม่มีคนพัฒนามัน
1: ครับ
2: มันพัฒนาตัวเองที่จะอยู่กับสิ่งแวดล้อมนั้นๆมันจึงแข็งแรงเติบโตแต่ผักตลาดเป็นผักที่มนุษย์พัฒนามาเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์มันก็เลยไม่ได้พัฒนาเพื่อที่จะอยู่กับสิ่งแวดล้อมมันจึงอ่อนแอมากอย่างกล้วยถ้ากล้วยน้ำว้าเนี่ยปลูกยังไงก็โตไม่ตายใช่ไหม
1: ครับ
2: แต่ถ้าเป็นกล้วยหอมกล้วยไข่เนี่ยมันถูกพัฒนามาเยอะอาหารไม่พอก็ไม่โตน้ำไม่พอก็เหี่ยวตายเราพัฒนามาเพื่อให้มันผลผลิตสูงโตดีเก็บได้นานไม่เน่าไม่เสียง่ายเราทำเพื่อรับใช้ข้อจำกัดทางการตลาดเป็นหลักพืชเหล่านี้จึงเป็นพืชที่อ่อนแอถ้าไม่มีมนุษย์พืชเหล่านี้จะสูญพันธุ์อย่างรวดเร็วหรือมีมนุษย์แต่มนุษย์ไม่มีทุนไม่มีเคมีไม่มีระบบอุตสาหกรรม
1: ครับ
2: พืชเหล่านี้ก็จะสูญพันธุ์ทันที
1: ครับ
2: วันนี้ถ้าเกิดวิกฤตพลังงานขึ้นมานะ
1: ครับ
2: โรงงานผลิตอาหารผลิตเคมีผลิตฮอร์โมนไม่ได้เนี่ยไก่ตายกันทั้งประเทศหมูตายทั้งประเทศผักหลายๆอย่างก็จะตายสูญพันธุ์ทันที
1: ครับผม
2: ฉะนั้นถ้าเราไม่มีผักพื้นบ้านไม่มีมะเขือพวงไม่มีทองหลางน้ำไม่มีผักมันปูไม่มีผักติ้วผักเม็กผักกระโดนผักกูดผักน้ำเนี่ย
1: ครับ
2: ถ้าเรากินพวกนี้ไม่เป็นนะตายอย่างเดียวมันจึงจำเป็นที่เราจะต้องกลับมารักษา
1: ครับ
2: ผักพื้นบ้านเนี่ยมารักษาวิธีกินวิธีใช้
1: คร
2: ับ แล้วก็รักษาพื้นที่ของมันไว้อย่าให้ข้าวโพดไปยึดครองพื้นที่ของมันอย่าให้ยางพาราไปยึดครองพื้นที่ของมันให้มันมีพื้นที่ของมันสงวนไว
1: ้ครับ
2: มีจุดสงวนไว้เป็นจุดเป็นจุดเป็นจุด
1: ครับ
2: และก็เราก็พยายามที่จะฝึกที่จะกินมันมากขึ้นเพื่อให้ลูกให้หลานได้เห็นว่ากินยังไงไม่งั้นเขาจะต้องอดตายท่ามกลางอาหารอย่างน่าสลดใจ

ผักพื้นบ้านผักตามฤดูกาลนะครับที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยสังเคราะห์ไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆในการปลูกนะครับตอนนี้ขยับเข้ามาใกล้โต๊ะอาหารของผู้บริโภคอย่างเราๆมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะหลายๆตลาดนี่ให้ความใส่ใจกับเรื่องนี้มากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นที่นี่นะฮะตลาดเขียวในครั้งนี้เนี่ยเขามาจัดในกรุงเทพเลยนะครับผมอยู่ย่านซอยนวลจันทร์เลยนะครับตรงนี้คือ

0: นวลจันทร์33พาร์คนะครับที่มีการจัดตลาดเขียวแล้วก็มีผักต่างๆนะครับจากหลากหลายจังหวัดเลยนะครับในเครือข่ายเนี่ยนะครับเอามาอวดโฉมกันนะครับสำหรับผู้บริโภคที่มองหาผักที่ปลอดภัยทั้งต่อสุขภาพแล้วก็ต่อโลกนะครับมาที่นี่เดี๋ยวได้เจอครับทุกอย่าง20บาทครับโอ้โหสวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่มาจากที่ที่ไหนครับ
1: มาจาก MOA ลพบุรีครับ
0: ลพบุรี
1: ครับ
0: ครับผมวันนี้มีผักอะไรมาขายบ้างครับ
1: มีผักวันนี้เป็นผักตามฤดูกาลครับ
0: ครับผม
1: ช่วงนี้เราเน้นพวกสลัด
0: สลัด
1: กะหล่ำปลีบรอกโคลี
0: โคลีผักกาดขาวก็มี
1: ผักกาดขาวปลี
0: ผักขาวปลี
1: เราจะเน้นผักตามฤดูกาลครับฤดูนี้เป็นฤดูหนาวแล้วก็ปลูกผักที่ให้ตรงตามฤดูกาลไม่ฝืนธรรมชาติถ้าดินดีใช่ไหมเราก็สามารถปลูกผักทุกๆอย่างได้ครับ
0: หน้าหนาวเราก็จะได้เห็นผักเหล่าน
1: ี้
0: นะครับและถ้าเป็นหน้าฝนหน้าร้อน
1: หน้าฝนก็มีอย่างอื่นพวกมะเขือกระเจี๊ยบเขียวข้าวโพดหมุนเวียนเปลี่ยนไป
0: นอกจากเรื่องความปลอดภัยซึ่งดีมากๆแล้วนะครับผมรสชาติเป็นไงครับพี่โฆษณาหน่อย
2: ตัวนี้ก็คือจะเนื้อแน่นมันมากค่ะ
0: นี
2: ่ค่ะตัวนี้ก็จะมันแต่เนื้อเขาจะนุ่มหน่อย
0: อ๋อครับลูกท้อล่ะครับลูกท้อ
2: ท้อนี่เขาจะเนื้อของเขาจะคล้ายๆอะโวคาโดนะคะคล้ายๆแต่ว่าอะโวคาโดเขาจะมันอย่างเดียวแต่อันนี้ของเราก็คือทั้งหวานทั้งมันค่ะ
0: โอ้โหพูดแซ่บน้ำลายไหลเลย
3: จริงๆแล้วตลาดเขียวนี่ก็คือเป็นตลาดที่เราจัดขึ้นมาเพื่อความต้องการของผู้บริโภคในแนวของสุขภาพ
0: ครับ
3: เราเริ่มจากผลผลิตที่เป็นการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรธรรมชาติ
0: ครับ
3: ซึ่งมันก็จะมีอยู่3สเต็ปคือเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตรธรรมชาติ
0: ครับผม
3: กระบวนการผลิตของเกษตรอินทรีย์เนี่ยทุกขั้นตอนของการผลิตเนี่ยมันจะมีการใส่พวกอินทรีย์วัตถุปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักแต่ไม่ได้ใช้สารเคมีนะแต่เกษตรธรรมชาติของ MOA นั้น
0: ครับ
3: เราเน้นการปรับปรุงดินให้ดินแสดงศักยภาพโดยใช้ปุ๋ยหมักธรรมชาติเลยคือเราใช้ปุ๋ยเจปุ๋ยหมักจากใบไม้ไม่แนะนำให้ใช้มูลสัตว์พอดินเริ่มดีขึ้นเนี่ยเกษตรธรรมชาติ MOA จะไม่ใส่อะไรลงไปเลยถ้าดินมันดีคำว่าดินดีคือวันซุยระบายน้ำระบายอากาศได้ดีแล้วเราก็จะไม่ใส่อะไรแค่ปลูกพืชให้มันตรงตามฤดูกาลก็ดูแลเอาใจใส่แค่นั้นเองครับ
0: ดินล้วนๆกับน้ำ
3: ดินล้วนๆกับน้ำเลยครับ
0: น้ำหมักก็ไม่
3: มีฮะน้ำหมัก
0: ปุ๋ยคอก
3: ก็ไม่มีอันดับแรกเลยที่ได้รับผลประโยชน์คือตัวผู้ผลิตหรือเกษตรกรเอง
0: ครับผม
3: เพราะเขาไม่ได้ใช้สารเคมีมันจะดีต่อสุขภาพของเขา
0: ครับผม
3: อันที่สองผู้บริโภคผลผลิตหรือผักที่มันไม่มีสารเคมีมันดีต่อสุขภาพอย่างนี้ได้แน่นอนและอันที่สามเนี่ยสถานของสภาพแวดล้อมระบบในเวทมันดีหมดเลยแมลงที่มันเคยหายไปเมื่อจะกลับมาพืชที่มันเคยใช้ยาฆ่าหญ้าในแปลง
0: ครับ
3: พอเราไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าเนี่ยมันจะขึ้นมาเองที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยโอ้ทำนาใช้สารเคมีไอผักที่มันเคยมีในนาในธรรมชาติมันหายหมดเลยนะ
0: ครับผม
3: พอเลิกใช้สารเคมีประมาณปี2ปี3ปีพี่ผักที่มันหายมันเคยหายไปมันกลับมาอีกนั่นแสดงว่าถ้าเราใส่ใจต่อระบบในเวทหรือสภาพแวดล้อมนะ
0: ครับผม
3: เดี๋ยวสิ่งดีๆที่มันเคยหายไปมันก็จะขึ้นมาเอง
0: ตลาดเขียวเนี่ยเป็นอีกหนึ่งความพยายามที่อยากจะให้ผู้ผลิตที่ไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตรได้ใกล้ชิดกับผู้บริโภคที่ใส่ใจทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นครับดำเนินการโดยมูลนิธิ MOA ซึ่งขับเคลื่อนตลาดเขียวในหลายพื้นที่ฮะเช่นตลาดเขียวในชุมชนตลาดเขียวในโรงพยาบาลหรือแม้แต่ในโรงเรียนรวมๆแล้วเนี่ยมีถึง50กว่าจุดทั่วประเทศเลยนะครับเห็นความพยายามของภาคประชาชนกันแล้วนะครับมาดูในส่วนของนโยบายกันบ้างครับผมเดินทางไปพบกับท่านอาจารย์ยักษ์ดร.วิวัฒน์ศัลยกรรมธรท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับที่สมัยดำรงตำแหน่งเนี่ยก็ได้นำวาระนี้มาขับเคลื่อนอย่างจริงจังตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและก็เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องเร่งดำเนินการฮะแต่ก็ยังติดขัดอยู่หลายเรื่องครับโดยเฉพาะปัญหาเชิงโครงสร้างอาจารย์ยักษ์ก็เลยได้ให้แง่มุมกับพวกเราได้น่าสนใจมากครับ
4: แต่ถ้ามันจับกันทุกภาคส่วน
0: ครับ
4: ภาครัฐเอาจริงนโยบายกำหนดให้ชัด
0: ครับ
4: มีงบมารสนับสนุน
0: ครับ
4: มีแผนมีกฎหมายรองรับชัดเจนใครจะลุกขึ้นทำปุ๋ยอินทรีย์มีทีมหนึ่งเข้าไปดูแลไปตรวจให้เลยฉะนั้นกลไกเหล่านี้เป็นกลไกทั้งเรียกว่างานวิชาการและกลไกแบงก์แบงค์นี่มีส่วนสำคัญนะครับ
0: ภาคการเงินทุน
4: ใช่ภาคการเงินเนี่ยถ้าไปกู
0: ้ครับผม
4: แล้วบอกว่ากู้มาเพื่อเลิกใช้ปุ๋ยเคมีทางการเกษตรโอ้โหให้รีบสนับสนุนเลยนะแต่ว่าในอดีตนะครับ
0: ครับ
4: ไปกู้เงินมาปั๊บบอกเลยถ้ากู้ไปซื้อปุ๋ยเคมีเนี่ยซื้อจากสหกรณ์เราเลยเนี่ย
0: ครับ
4: อันนี้จะให้กู
0: ้
4: มันก็กลายเป็นไปหนุนปุ๋ยเคมีไอ้กลไกต่างๆเหล่านี
0: ้
4: มันต้องถูกปรับทั้งหมดแล้วก็มาจากการเมือง
0: ครับผม
4: เช่นธกส.เนี่ยประธานบอร์ดธกส.ก็คือรัฐมนตรี

0: ว่าการกระทรวงการคลัง
1: ครับผม
0: สมมติว่าที่ว่าการกระทรวงคลังคนปัจจุบันเนี่ยจะเอาจริงมีนโยบายชัดเจนลงไปที่ธกส.ให้ธกส.ตั้งงบประมาณขับเคลื่อนเรื่องนี
1: ้
0: ผมยืนยันว่าธกส.สร้างเกษตรอินทรีย์ขึ้นพึบจะเอา5ล้านไร่เนี่ยผมว่าเขาทำได้ง่ายนิดเดียวเพราะอะไรเจ้าหน้าที่ธกส.1คนดูแลเกษตรกร500คนนะครับ
1: ครับผม
0: ไม่ใช่ 5,000 คนนะครับอันนั้นเขาวิ่งทั่วถึงหมดเพราะนั้นการกำหนดนโยบายที่เรียกว่าแปลงสู่การปฏิบัติ
1: อ
0: ันนี้จึงเป็นเรื่องใหญ่หรือกฎหมายมันไม่มี enforcement
1: ครับ
0: ไม่มีความพยายามที่จะบังคับใช้กฎหมายจากตัวนักการเมืองที่มีอำนาจอยู่ในมือ
2: แม้ความหวังในภาคของการบริหารเนี่ยอาจจะยังมองเห็นไม่ชัดเจนนะฮะแต่ยังมีอีกหลายความพยายามในส่วนของภาคประชาชนภาคประชาสังคมเอกชนหลายหน่วยงานหลายองค์กรที่กำลังผลักดันให้การเกษตรเป็นไปอย่างยั่งยืนที่สุดครับไม่ใช่เพียงเพราะช่วยลดการใช้ปุ๋ยสังเคราะห์ไนโตรเจนที่จะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกอย่างไนตรัสออกไซด์เท่านั้นแต่การทำการเกษตรยั่งยืนยังส่งผลต่อทุกระบบที่เกี่ยวพันอย่างแยกไม่ออกครับทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและยิ่งเราหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานของเราให้เป็นการสนับสนุนการผลิตที่ไม่ต้องพึ่งสารเคมีลดการใช้ปุ๋ยสังเคราะห์ไนโตรเจนได้มากเท่าไหร่เชื่อว่าพลังที่เริ่มต้นจากตัวเราและจานของเราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอนครับ

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: ดูให้รู้รู้ให้ลึกตามไปรู้ให้ลึกว่าวาซาบิที่ขายอยู่ในท้องตลาดตอนนี้มันไม่ใช่วาซาบิแท้จริงไหมปลอมหรือเปล่า
2: โอ้นี่ไงเป็นขั้นๆนี่คือวาซาบินะเนี่ยการปรุงวาซาบิถ้าปล่อยไว้นานๆนะฮะยิ่งดียิ่งอร่อยนะครับปล่อยไว้3ปีโอ้โห3ปีกว่าจะได
1: ้แล้วส่วนไหนของต้นวาซาบิที่ให้รสชาติจี๊ดขึ้นสมองได้บ้าง
2: นี่ดูรากนะดูนะเก๋กินนะ
3: คารามิครับ
1: ตามไปชิมให้ตื่นตากันทั้งตอนเลยในดูให้รู้ตอนวาซาบิเท่ากับปลอมญี่ปุ่นขายของปลอมจริงหรือวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 นทางไทย PBS
4: รายการที่จะมาเติมเต็มวันหยุดพักผ่อนของคุณ
5: วันนี้เราจะพาไปชมเทคโนโลยีอื่นๆที่เขามีในงานนี้ด้วยนะคะ
4: รายการที่จะมอบสาระและรอยยิ้มให้กับทุกคนในครอบครัวเปิดแสดงละครเวทีรูปแบบใหม่ค่ะใช้ทั้งเมืองเป็นโรงละครเฉพาะกิจ
6: รายการที่จะให้คุณทันไปกับเรื่องราวดีๆทั่วทุกมุมโลก
7: ก็เติมไฟฝันกันที่อังกฤษค่ะเพราะเขามีการเปิดหลักสูตรเวทมนต์ขึ้นมาจริงๆค่ะ
4: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักสีสันของโลกใบนี้ให้มากกว่าที่เคยโฮมพิพิธภัณฑ์ในกรุงเบอร์ลินประกาศพร้อมส่งมอบหัวกะโหลกมนุษย์คืนให้กับแอฟริกาตะวันออก
8: ในรายการสีสันทั่วโลก
9: ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 นทางไทย PBS
0: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้พบกับความตลกร้ายของสองสามีภรรยาผู้ลี้ภัยคู่หนึ่งที่ได้เดินทางมุ่งหน้าสู่ฟิลิปปินส์แต่เรื่องราวกลับผลักให้พวกเขากลายเป็นคนชายขอบในสายตาอเมริกันและยังสะท้อนถึงวัฒนธรรมการเหมารวมต่อคนเอเชียในยุคนั้น
10: เราเคยเห็นเครื่องบินที่ระเบิดของจริงไม่ต้องรอให้เวียดกงมาปลุกปั่นก็เกลียดอเมริกากันอยู่แล
0: ้
10: ว
0: เวลาบ่ายโมงตรงทางไทย PBS
11: สุดยอดกีฬาพื้นบ้านไทยกับการดวลเดือดเหนือห่วงชัยลูกต่อลูกแต้มต่อแต้มวินาทีต่อวินาที Hoop the Cross Super Match ไทย PBS สนามที่3ประเภททีมชายคู่ดวลกระโดดถ่ายทอดความสนุกจากเดอะฮอลล์ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมตั้งแต่เวลา 14:05 นเป็นต้นไป

างหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3และรับชมออนไลน์ได้ทาง Facebook Live YouTube Live TikTok Live www.vipa.me และ Vipa Application

0: ใจเป็นเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาครับ
1: ก็ลดค่าครองชีพ
2: แต่บางทีรัฐบาลอาจจะแบบปิดกั้นความคิดเห็นพวกนี้ความคิดเห็นเสรีของประชาชน
3: รับฟังเสียงของเด็กเจเนอเรชันใหม่ๆไม่ใช่แบบว่าฟังแต่แบบคนรุ่นเก่าๆแล้วก็เอาแนวคิดเก่าๆมาใช้
4: Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกรายการที่จะชวนคนรุ่นใหม่มาพิชชิ่งนำเสนอนโยบายแก้ไขประเด็นฮิตสไตล์คนเจนใหม่ร่วมพลิกเมืองไปพร้อมกันทุกวันอาทิตย์เวลา 16:05 น.เริ่ม24 พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS

0: จจะบอกว่าอุ๊ยธรรมดาธรรมดาแต่แกงส้มชามนี้ไม่ธรรมดาเพราะมันมีที่มาจากผู้คนในชุมชนของอำเภอสนามชายเขตจังหวัดฉะเชิงเทราเพราะวัตถุดิบแต่ละอย่างมาจากคนละบ้านไม่ว่าจะเป็นมะขามของลุงเดือนถั่วฝักยาวพี่มนทิราผักแต้วพี่นุชนาและดอกกระเจียวของพี่เอื้องทั้งหมดนี้รวมเป็นแกงส้ม1ถ้วยที่ไม่ได้มีแค่ความอร่อยแต่ยังมีเรื่องราวของผู้คนในวิถีเกษตรชุมชนแห่งนี้มหาอำนาจบ้านนามาทำเกษตรกู้โลกเป็นมหาอำนาจไม่ต้องรอชาตินา
1: แต่ก่อนอื่นเนี่ยขอชิมแกงส้มก่อนเลยอร่อยแต่ถามจริงๆทำไมวัตถุดิบในแกงส้มอ่ะต้องมาจากบ้านนู้นบ้านนี้ด้วยครับ
2: ชุมชนกลุ่มเกษตรสีสนามชายเขตเป็นชุมชนอาหารเพราะว่ามีทั้งข้าวผักผลไม้สมาชิก100กว่าคนแต่ละคนมีพื้นที่เป็นของตัวเองนะคะตั้งแต่1งาน2งาน5ไร่บางคนเป็น100ไร่ก็มีนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ปลูกผักทั้งหมดเขาอาจจะไปปลูกไม้ผลอะไรอย่างนี้ด้วยกติกาของกลุ่มคือทุกคนต้องปลูกผักปลูกข้าวให้หลากหลายต้องมีการปลูกผักไว้กินอย่างน้อย15ชนิดแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคน
1: เออแนวคิดดูไม่เหมือนใครดีอ่ะขอแนะนำก่อนเนี่ยคือพี่เอื้องนางเอกของเราในวันนี้แล้วการรวมตัวสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชายเขตเกิดมาจากอะไรเดี๋ยวพี่นันอีกหนึ่งสมาชิกจะมาบอกให้ฟัง
3: กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชายเขตก็เป็นกลุ่มเกษตรกรเราเจอปัญหาเรื่องของราคาที่ไม่เป็นธรรมเราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดรวมกลุ่มกันแล้วมันจะเพิ่มอำนาจในการต่อรองแล้วก็ทำให้เกษตรกรทำเรื่องนี้ปลอดภัยจากทางด้านสุขภาพจากสารเคมีนะคะรวมทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมในไร่นาด้วยเนี่ยคิดว่าเรื่องของเกษตรอินทรีย์น่าจะเป็นทางออกแล้วก็เป็นเรื่องของการจัดการให้ถึงเรื่องตลาดด้วย
1: และตอนนี้เรามาเริ่มดูแปลงผักของพี่เอื้องกันก่อนดีกว่า
4: เรากินผักหลายอย่างเราไม่ได้กินผักอย่างเดียวทุกคนชอบกินอะไรก็ปลูก
1: และพี่ชอบอะไรบ้างครับ
4: เอาแตงกวาค่ะพี่ปลูกแตงกวาไว้นิดนึงเนี่ยค่ะสวนของพี่ไม่ได้สวยนะคะเพราะว่าพี่จะปลูกผักแบบทยอยปลูกมีเท่านี้แล้วก็มีที่อื่นอีกค่ะเราจะปลูกผักนี่เราปลูกต่อจากค้างถั่วพอเราปลูกถั่วเสร็จแล้วเราตัดเถาถั่วเราก็ใส่แตงกวาไป
1: ทีนี้มาขอดูวัตถุดิบในแกงส้มบ้างดีกว่าเมื่อกี้เห็นบอกว่ามีดอกกระเจียวด้วยนี
4: ่อันนี้ดอกกระเจียวหรือดอกดินมันเป็นพันธุ์แบบนี้ขึ้นมาจากดินก็พอดอกบานแล้วก็จะสีขาวเลย
1: ดอกแบบนี้ไม่เคยเห็น
4: ดอกกระเจียวแบบนี้มันจะหอมรสชาติเหมือนคล้ายกระชายหอมหอมดอกเนี่ยสามารถทำอะไรก็ได้แกงส้มแกงเผ็ดผัดไข่ลวกจิ้มน้ำพริกทำได้หมด
1: แล้วมันปลูกเหมือนดอกกระเจียวอื่นๆไหมครับ
4: ก็เอาเง่ามาปลูกแล้วก็ใส่ปุ๋ยรดน้ำเราปลูกช่วงหน้าฝนเขาจะขึ้นกอก่อนผักชนิดนี้พอหน้าแล้งต้นเขาจะตายพอฝนตกเนี่ยสิ่งแรกที่เขาออกมาก่อนคือดอกพอออกมาดอกได้สักระยะหนึ่งเขาจะเป็นต้นแต่แบบนี้ทำอาหารกำลังดีนะคะเพราะว่าคำหนึ่งพอดีค่ะพอเราลอกเปลือกแกะเปลือกนอกออกแล้วพอดีไปแกงส้มพอดีเราไม่ต้องไปผ่าดอกเลยค่ะใส่ได้ทั้งดอกเลยค่ะ
1: ดอกกระเจียวผ่านไปแล้วผักแต้วกับถั่วล่ะครับพาผมมาที่ไหนครับเนี่ย
4: มาดูผักแต้วที่ใส่ในแกงส้มพี่นุช
1: และนี่ก็คือพี่นุชหนึ่งในสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชายเขต
4: แปลงพี่นุชนะไม่ใช่มีแต่แต้วนะมีหลายอย่างมีทั้งผักที่อายุสั้นด้วยถั่วฝักยาวมะเขืออะไรอย่างเงี้ยมีหลายอย่างฝากน้องไปดูแปลงผักแต้วพาน้องไปดูแปลงผักแต้วด้วยนะ
1: อ่ะแล้วพี่อ
4: ่ะพี่จะกลับบ้านแล้ว
1: จะรีบกลับไปไหนทีมงานเก็บกุญแจดิเดินมาเงยออกเล็กน้อยก็มาถึงแปลงผักแต้วของพี่นุช
5: นี่ค่ะพี่ผักแต้วที่น้องกินแกงส้มเมื่อเช้านี่ค่ะเป็นผักมาจากป่า
1: ผักจากป่าแล้วมาอยู่ในที่ของพี่ได้ยังไงครับ
5: ผุดมาจากในป่าป่าจากป่าธรรมชาติตอนนี้ป่าธรรมชาติไม่มีแล้วเป็นป่าปาล์มป่ายางไปหมดแล้วก็ส่วนใหญ่ชาวบ้านแถวนี้ก็จะเอาไม้แบบผักพื้นบ้านไม้ป่าเอามาปลูกในสวนที่บ้านขุดมาจากในป่าโคนมันเอาเง่ามันมาฝังไม่อย่างนั้นป่าปัจจุบันไม่มีถ้าอยู่ตำสวนอย่างนี้ก็จะมีทุกอย่าง
1: แล้วผักแต้วเอาไปทำอะไรกินบ้างครับ
5: ทำกับข้าวได้กินอร่อยแหละต้มปลาเค็มแกงส้มกินกับส้มตำชิมได้เลยค่ะมันจะออกเปรี้ยวนิด
1: ๆกินได้เลยเหรอ
5: ชิมได้เนี่ยพี่จะชิมให้ดูเพราะว่าสวนพี่ปลอดภัยปลอดสารเกษตรอินทรีย
1: ์กินคนเดียวเดี๋ยวเหงามาๆเดี๋ยวกินเป็นเพื่อน
5: เป็นไงคะ
1: เปรี้ยวจริงด้วยเจ้าผักแต้วเนี่ยใช่อันเดียวกับผักติ้วไหมครับ
5: ใช่จ้ะพื้นอีสานเขาจะเรียกติ้ว
1: เห็นดอกกระเจียวชิมผักแต้วไปแล้วตอนนี้ก็มาถึงคิวของถั่วฝักยาวกับพี่มนทิรากันบ้าง
6: ดูถั่วฝักยาวจ้ะ
1: ยาวแค่ไหน
6: ยาวจ้ะ เห็นไหมเล็ดพันยาวขนาดนี
1: ้โอ้ยยาวเป็นงูเลยพันอะไรครับเนี่ย
6: เป็นพันของป้าชลีแล้วขอมาเล็ดพันเข้ามาแล้วเราก็มาเก็บประเภทพันเองแก
1: แต่ดูแห้งๆนะครับ
6: แต่ปล่อยให้เขาแห้งอย่างนี้แหละเนี่ยพอตากประมาณสัก2วันแล้วก็แกะเมล็ดออกแล้วตากอีกรอบนึงชิมค่ะอร่อยค่ะหวานกรอบ
1: อ่ะจริงนะ
6: กรอบค่ะไม่เหนียว
1: กรอบกรอบจริงด้วย
6: กิโลละ30จ้ะ
1: แม่บอกราคาพร้อมขายเลยถั่วฝักยาวที่แห้งพร้อมเก็บเมล็ดแล้วอ่ะแล้วลักษณะเมล็ดเขาเป็นยังไงอะครับ
6: เม็ดเขาจะธรรมดาเม็ดเขาจะใหญ่กว่านี้นะพอเขาเริ่มแห้งเม็ดเขาจะเล็กลงจะมีความแข็งพี่จะตากไว้ประมาณ3แดดแล้วเก็บพักไว้อีกประมาณสัก1เดือนแล้วค่อยเอาไปปลูก
1: แล้วนอกจากถั่วฝักยาวพี่มนเทราปลูกอะไรอีกไหมครับ
6: หน่อขาสายพันธุ์ตาแดงค่ะขาตาแดงมีผักติ้วพอเราได้มาเราก็มากำแล้วก็มาแต่งมาตัดแต่งเสร็จแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็ส่งไปให้กลุ่มเขาจะมีการแพ็คอีกทีนึง
1: ยังผักติ้วขายเท่าไหร่ครับ
6: กิโลละ25บาทจ้ะ
1: เห็นวัตถุดิบหลักของแกงส้มเมื่อตอนต้นรายการไปแล้วตอนนี้มาดูแปลงผักหลากหลายของพี่เอื้องบ้างดีกว่าม
7: าดูแปลงมะเขือพี่ปลูกมะเขือไว้
1: มะเขืออะไรแห้งแห้ง
7: อันนี้แห้งๆนี่เขาเก็บผลผลิตไปแล้วนะคะเป็นข้าวโพดค่ะข้าวโพดตักหงายอร่อยมาก
1: เล่นไหนครับมะเขือไม่เห็นมีเลย
7: มะเขือยังไม่มีเพราะมะเขือยังอ่อนอยู
1: ่มะเขือยังไม่มีลูกแล้วพี่ล่ะ
7: พี่มีลูกแล้วสวยขนาดนี้ไม่มีลูกได้ไง
1: เอาไปเรื่องอื่นกันต่อดีกว่าแต่ดูไปดูมาอย่างนี้เหมือนไม่ได้ดูต้นมะเขือเลยมาดูต้นหญ้าแทน
7: นึกว่าดูต้นหญ้าใช่ไหมไม่ใช่ดูผักค่ะบางทีเราก็ต้องเอาวัชพืชไว้เพื่อที่จะคุมถ้าถากให้มันโล่งไปมันก็แดดส่องได้รับแดดเต็มๆรดน้ำไปมันก็เหี่ยวน้ำระเหยเร็วอะไรเงี้ยตอนมะเขือเล็กข้าวโพดยังเขียวอยู่พอเขาติดดีแล้วมีร่มเงาแล้วเขาก็ตัดข้าวโพดออกแล้วเวลาเราใส่ปุ๋ยข้าวโพดยังมีปุ๋ยมีอะไรอยู่เราก็มะเขือก็ได้ด้วย
1: ตรงนี้แห้งเหี่ยวแห้งเหี่ยวไปหาอะไรที่มันสดชื่นสบายตาดีกว่าครับ
7: ทางโน้นค่ะสบายตาเป็นไงคะดกไหมคะ
1: ดกดกมะม่วงอะไรครับเนี่ย
7: งาช้างแดงค่ะลูกใหญ่ยาวแล้วก็สีออกแดงๆหน้าพี่กับมะม่วงอะไรใหญ่กว่ากันคะ
1: ก็ไม่น่าต้องถามทำไมถึงเลือกเป็นมะม่วงงาช้างแดงครับ
7: เป็นพันธุ์นึงที่ปลูกได้ลูกใหญ่แล้วก็รสชาติดีเหมาะกับการกินกับน้ำปลาหวานซึ่งมันไม่เปรี้ยวมากเราขายให้กลุ่มด้วยแล้วก็ขายเองด้วยต้นนี้คือต้นส้มค่ะตอนมาจากบ้านพี่สาวเขาบอกส้มพันโชกุนลูกไม่สวยแต่อร่อยนะคะ
1: แล้วคนปลูกสวยไหม
7: คนปลูกต้องสวยสิคะ
1: ตามนั้นงั้นขอลองชิมส้ม
7: มะม่วงมากินก่อน
1: โอ้ยเข้าหน้ามะม่วงไม่มีที่ปอกเอาส้มก่อนแล้วกัน
7: ลองชิมดูจะได้รู้ว่าอร่อยไห
1: ม
7: รสชาติเปรี้ยวอมหวานเหมาะกับทำน้ำส้ม
1: เอ้าเนี่ยผมพูดทำไมเนี่ย
7: เราไปกันเถอะเพราะว่ามดเยอะมากมายเลย
1: อ๋อรีบนี่เองปะโถดูนั่นดูนี่มาสักพักละมานั่งพักคุยกันหน่อยดีกว่ากลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชายเขตเนี่ยเริ่มต้นมาจากอะไรครับ
7: อดีตในพื้นที่ที่นี่ก็จะมีบางหมู่บ้านก็ทำนาเป็นเชิงเดี่ยวคือปีนึงก็ทำนาครั้งนึงบางหมู่บ้านก็ทำเป็นมันสำปะหลังพอดีทำข้าวแล้วข้าวราคามันไม่ดีมีมันก็มันก็ราคาก็ไม่ดีแล้วก็เป็นพืชเชิงเดียวแล้วแต่พ่อค้าเขาจะให้ราคาเราเท่าไหร
1: ่มีปัญหาแค่เรื่องราคาเหรอครับ
5: ปัญหาแต่ก่อนก็เขาต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาพอถึงปีขุดมันหรือเกี่ยวข้าวมันก็ไปใช้หนี้เขาหมดมันก็ไม่เหลือก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วพอติดหนี้มากๆก็คนมีที่ดินก็จะขายที่ดินแล้วก็น้อยคนที่จะมีที่ดินเหลือก็เลยชวนกันก็มีพี่นันและ

0: มาเป็นผู้นำเขาก็เลยมาแนะนำมาชวนตั้งกลุ่ม
1: ช่วงแรกที่เริ่มก่อตั้งกลุ่มเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
0: ที่แรกก็ชาวบ้านทุกคนน่ะเขาก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันทำของที่ไม่ได้ฉีดยามันจะได้กินได้ยังไงเราก็ลองทำกันดูแต่แรกเลยก็ทำแบบที่มันเสื่อมโทรมมากอ่ะถ้าไม่เคยเราไม่เคยปลูกผักเคยแต่ปลูกแต่มันเนี่ยมันมาปลูกผักมันก็ยากใหม่ๆเราต้องมาปรับปรุงดินต้องมาฟื้นฟูให้มันเข้าสภาพเดิม
1: พอลองทำแล้วเริ่มเห็นผลสมาชิกกลุ่มอ่ะมายังไงอ่ะครับ
2: เคยใช้พวกปุ๋ยเคมีพวกยาฆ่าหญ้าอะไรอย่างเงี้ยพอไปทำลงไปแปลงแล้วมันจะมีอาการคันแล้วเปื่อยแพ้ตอนนี้ก็เลยหันตัวมาปลูกตั้งแต่ปลูกนาข้าวมาเลยเป็นข้าวอีซีมาตลอดเลยค่ะก็เป็นสมัครสมาชิกที่แรกก็ปลูกไม่กี่ชนิดหรอกพอนานๆไปก็หลายชนิดเพิ่มขึ้น
1: ดูสวนของพี่เอื้องมาแล้วตอนนี้มาดูสวนของพี่นุชบ้างดีกว่าว่านอกจากผักแต้แล้วอ่ะมีปลูกอะไรไว้อีก
0: นับไปทั่วหลายอย่าง
1: เอ้าโอ้โหภายในนี้สูงสูงกี่ปีแล้วครับเนี่ย
0: น่าจะ20ปีได้ก็เจ้าของอายุเยอะแล้วเราก็เลือกปลูกไผ่ที่ว่าเราไม่ต้องทำงานเยอะเพราะว่าปลูกครั้งเดียวอยู่ได้นานไงเราถึงเลือกปลูกไผ่3ปีก็ขายหน่อได้แล้วเราก็ขายหน่อทุกปีขายลำแล้วก็ลำก็เอาไปทำค้างพวกบวบพวกถั่ว
1: ไผ่อายุ20ปีเนี่ยมีเคล็ดลับในการดูแลไหมครับ
0: ก็ไม่ได้ดูแลมากหรอกแข็งแรงทนแรงค่ะ
1: โอเคจบข่าวไปดูอย่างอื่นต่อ
0: พาไปดูหน่อขาขาเขาเรียกขาตาแดงเอาไว้ต้มเอาไว้แกงต้มขาไก่ทำได้หลายอย่างค่ะปลูกนี่เฉพาะโซนนี้แค่50กอ
1: แล้วขาตาแดงเก็บเกี่ยวยังไงครับ
0: เขาก็ถอนมือเปล่าแบบนี้แหละถอนเสร็จแล้วเขาก็จะไปราคาดีอยู่เราเลือกปลูกของที่ว่าราคาไม่ตกต่ำเพราะราคากลุ่มเขาประกันอยู่แล้วอยู่ที่กิโลละ50บาทลองชิมดู
1: อันนะอันนี้ไม่ได้ขอนะ
0: มาสวนพี่ต้องชิมทุกอย่างที่มีในสวน
1: กินแดะ
0: รสชาติจะเผ็ด
1: ๆเอ้าแล้วก็ไม่บอกแต่ทีแรก
0: ในป่าพี่ก็มีขนุน
1: ขนุนนี่ปลูกขายเหรอครับ
0: ปลูกทุกอย่างที่เรากินอยากให้มีเพราะมันขายได้
1: งั้นก่อนขายขอชิม
0: จะให้ชิมก็ยังไม่มีลูกที่จะกินได้ต้องรองวดหน้าถึงจะได้กิน
1: โอ้อดกินไปถึงขนุนจะอดกินแต่พี่นุชก็ยังมี
0: มีสับปะรดเขาเรียกสับปะรดตาดำสับปะรดก็ยังกินไม่ได้
1: อ
0: ้
1: าว
0: มันยังไม่แก่
1: งั้นบอกรสชาติไว้ยั่วน้ำลายก่อนได้ไหมครับ
0: มันแล้วแต่คนชอบกินสับปะรดตาดำนี่เขาจะฉ่ำเนื้อจะเหลืองจะฉ่ำมันจะเป็นน้ำเพราะบางคนเขาก็จะชอบสับปะรดแบบแห้งๆเหมือนอะไรอะตาดสีทองแบบเนี้ยมันจะแห้งอันนั้นอันพวกนี้เขาจะเป็นฉ่ำ
1: ปลูกผักอื่นๆเนี่ยพอเข้าใจทำไมต้องปลูกสับปะรดด้วยครับ
0: เลือกปลูกเพราะว่าลูกค้าตลาดชอบแล้วปลูกเพื่อขายด้วยกินด้วยเราก็ชอบกินสายพันธุ์นี้เพราะลูกค้าเขาก็ชอบว่ามันหวานดีพื้นที่โล่งเนี่ยเราจะปลูกพร้อมกันเพราะว่าให้มันโตมาด้วยกันอย่างเราลดน้ำสับปะรดมะพร้าวเราก็ได้ผลผลิตไปด้วยเหมือนกับทำงานครั้งเดียวได้สองอย่างนี่มะม่วงหาวมะนาวโห
1: หอยโหหิว
0: ไม่หิวหรอกโหเปรี้ยวๆเราปลูกเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์เองด้วยอย่างเราปลูกอะไรเราต้องเก็บเมล็ดพันธุ์เองนี่เป็นกฎของกลุ่มด้วยแล้วก็เป็นเจ้าของสวนด้วยเพราะว่าเน้นที่เราเก็บเมล็ดพันธุ์เองเราไม่ต้องซื้ออย่างเก็บเมล็ดพันธุ์เองเนี่ยลดต้นทุนแล้วก็พันธุ์ของเราจะแข็งแรงกว่าเพราะว่าเราเป็นอินทรีย์ตั้งแต่ต้นแล้วก็ทนจากโรคอันนี้ถั่วฝักยาวเป็นสายพันธุ์เขียวนุชนาธจ้า
1: ชื่อพันธุ์มาจากไหนครับเนี่ย
0: ชื่อเจ้าของสวนน่ะเพราะว่าเราเก็บเมล็ดพันธุ์เองก็เลยตั้งชื่อแบบนี้เพราะว่าเราไม่รู้ชื่อสายพันธุ์เขา
1: และเขียวนุชนาธอ่ะเขียวขนาดไหนครับ
0: อย่างถั่วฝักยาวทั่วไปอ่ะฝักสีออกขาวๆมันจะไม่เขียวแบบนี้แล้วก็รสชาติเขาก็จะไม่กรอบไม่หวาน
1: แล้ววิธีการดูแลมีอะไรยุ่งยากไหมครับ
0: นี่ปลูกมาไม่ได้ดูแลเลยลดแต่น้ำอย่างเดียวก็ใส่ปุ๋ย
1: แค่นี
0: ้เรียกว่าดูแลนี่เขาต้องฉีดฮอร์โมนฉีดปุ๋ยฉีดยาอะไรประมาณนี้ไงนี่เราไม่ได้ทำอะไรเลยถั่วฝักยาวนี่ก็อายุแค่50วันก็เก็บผลผลิตได้แล้ว3เดือนนี่เราก็หมดรุ่นเราก็ต้องเริ่มปลูกใหม่ได้อีกเนี่ยอย่างปีนึงเราทำได้4รุ่น5รุ่นเนี่ยอย่างพืชเชิงเดี่ยวปีนึงครั้งเดียว
1: ชุมชนเกษตรอินทรีย์สนามชายเขตเนี่ยนอกจากจะส่งเสริมให้ปลูกพืชผักเองแล้วเรื่องปุ๋ยก็ยังส่งเสริมให้ทำเองใช้เองด้วยนะและคนที่จะมาสาธิตให้เราดูก็คือน้องยอดลูกหลานของเกษตรกรในกลุ่มสนามชายเขตนี่เองแล้วจะทำปุ๋ยอะไรให้ดูครับ
3: ปุ๋ยหมักหวานทุกอย่างจากบ้านแม่แดง

0: ม่แดงไม่มาทำล่ะ
1: แม่แดงไม่ไหวแล้วครับสืบเขาเรียกสืบรุ่นย่าให้มาช่วยก็มาช่วยอยู่บ่อยๆอะไรเงี้ยครับ
0: แล้วไหนคุณย่าแล้วนี่ก็คือย่าแดงเจ้าของสูตรปุ๋ยนี่เองอ่ะเริ่มตรงไหนก่อนดีครับ
1: ขี้วัว2 กระสอบกระสอบละ

0: ไว้นะครับแล้วก็ปล่อยไว้ประมาณ15วันแล้วถึงมาเปิดเช็คแล้วก็มากลับอีกรอบนึงครับแล้วก็คุมไว้อีกต่ออีกประมาณสัก15วันก็ครบเดือนนึงพอดีครับแล้วพอเรามาเช็คดูแล้วใช่มั้ยปุ๋ยเย็นลงแล้วเราก็สามารถเอาไปใช้ใส่ต้นไม้ได้ทุกต้นเลยครับ
1: ทุกต้นเลย
0: ตรงนี้นะครับคือเป็นพื้นที่หลังบ้านของย่าแดงที่เขาปลูกพวกพืชผักเอาไว้ครับก็จะมีเป็นพวกผักกูดมีพริกมะละกอกล้วยอะไรเงี้ยครับมะพร้าวอันนี้ก็หลังจากที่เราผสมปุ๋ยใช่ไหมครับสาธิตหวาน
1: แล้วหวานปุ๋ยบ่อยแค่ไหนครับเนี่ย
0: ใส่สักประมาณ15วันครั้งก็ได้ครับหลังจากใส่ปุ๋ยนะครับเราก็จะเปิดสปริงเกอร์เพื่อให้ปุ๋ยมันซึมเข้ารากเข้าดินครับ
1: แค่นี้พืชผักที่ปลูกไว้ก็งามงามเลยย่าแดงเป็นเกษตรกรทำสวนมานานแล้วหรือยังครับ
2: ทำนานแล้วจ้ะยายก็ทำข้าวอินทรีย์มาหลายสิบปีอยู่พอขาไม่ดีก็เลยเลิกวันนี้เลยได้หลานมาช่วย
0: ทำมานานมากแล้วตั้งแต่จำความได้ก็เห็นแล้วครับตั้งแต่เด็กๆแล้ว
1: แล้วสูตรปุ๋ยเนี่ยย่าได้มายังไงครับ
2: คุณนันทวันจ้ะที่กลุ่มที่ชวนแต่ครั้งแรกอ่ะพาไปดูงานพาไปดูเขาหมักปุ๋ยก็จำมา
1: ในช่วงแรกที่รวมกลุ่มกันเนี่ยเห็นบอกว่าตอนนั้นน่ะต้องมาปรับปรุงดินกันด้วยมันเสื่อมโทรมขนาดไหนอะครับ
3: ที่นี่เป็นที่ดินเสื่อมโทรมปลูกอะไรก็ไม่ค่อยจะได้โรงเรียนก็ไม่มีข้าวตอนพี่เป็นเด็กพี่ก็ไม่ไปโรงเรียนพี่ถ้าไม่พี่ไม่มีห่อข้าวไปกินพี่ต้องก็ไม่มีข้าวกินก็ไม่ได้กินข้าวกลางวันอดข้าวกลางวันไป
1: ตอนนั้นพอรวมกลุ่มปลูกผักปรับปรุงดินกันแล้วเนี่ยแล้วทำอะไรต่อครับ
3: พอเราทำรวมกลุ่มกันแล้วก็เราคิดต้นทุนการผลิตช่วงนั้นคิดต้นทุนการผลิตในการทำนาแล้วก็สามารถอันนั้นราคาได้เราเสนอราคาให้เขาซึ่งอยู่ในระดับที่เราพอใจได้ก็ได้รวมกลุ่มกันพี่ๆน้องๆไม่ได้มีคนอื่นนะมีญาติๆมาช่วยกันรวมกลุ่มกันทำเพราะว่าถ้าเราไปทำกับคนอื่นเขาอาจจะไม่เชื่อมั่นเราเราก็เอาพี่เอาน้องเครือญาติเรามาทำร่วมกันพอทำข้าวเสร็จนี่เราก็ปลูกเสริมอย่างอื่นอย่างผักแต้วผักอะไรมันหรือว่าอย่างผักอย่างอื่นผักถั่วอะไรอย่างนี้ก็มีเราก็ต้องพอเหลือกินแล้วเราก็เลยมาทำตลาดให้กับสมาชิกอีกอย่างนึงคือเราต้องทำแผนการผลิตกันด้วยหลายคนมีผักอะไรอย่างมะนาวเนี่ยใครมีกี่ต้นแล้วออกหน้าไหนมีเท่าไหร่คำนวณดูเลยว่าต้นนึงอ่ะจะออกสักกี่กิโลเราจะได้ทำตลาดถูก
1: แผนการผลิตก็มีแผนการตลาดก็มาแล้วมีอะไรอีกครับ
3: เรามีประกันราคาค่ะผักแต่ละชนิดเราไม่ได้ประกันราคาเท่ากันเราจะเป็นความยากง่ายของแต่ละผักอย่างเช่นต้นหอมผักชีเราก็จะประกันราคาที่มันสูงขึ้นมะนาวเราก็มีราคาประกันซึ่งประกันทั้งปีถ้าอะไรที่มันปลูกยากหน่อยเราก็จะเพิ่มราคาให้เขาเป็นพิเศษอีกค่ะแล้วในมาตรฐานของกลุ่มเพราะกลุ่มขอมาตรฐานด้วยในการส่งออกต้องมีมาตรฐานEU ด้วยรอบแรกเราทำข้าวเหลืองประทิวสีแล้วส่งออกไปทางยุโรปมีไม่ใช่แค่ข้าวนะคะมีข่าตะไคร้มะนาวด้วยที่ส่ง ยุโรปเป็นเสมือนครัวของเราส่งไปออกต่างประเทศเลยค่ะ
1: และการที่ทำให้กลุ่มมีมาตรฐานขนาดนั้นได้เนี่ยเราเอาองค์ความรู้มาจากไหนบ้างครับ
4: เรามีเพื่อนที่เขาทำส่งเสริมเรื่องเกษตรอินทรีย์นะคะได้ลงมาช่วยกลุ่มเราในช่วงแรกๆอะค่ะพัฒนาเรื่องมาตรฐานรวมทั้งการขั้นแรกวางระบบโครงสร้างการบริหารการจัดการของกลุ่มเรื่องของระบบการตรวจรับรองภายในของกลุ่มที่ต้องดำเนินการรวมทั้งพี่นันเองก็ไปเข้าโครงการการอบรมความรู้บทบาทของนักส่งเสริมว่านักส่งเสริมเนี่ยจะต้องทำบทบาทหน้าที่อย่างไรก็มีส่วนร่วมตั้งแต่การรวมเกษตรกรเพื่อมาพูดคุยกันตัดสินใจร่วมกันว่าเราจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มผลิตเกษตรอินทรีย์และขอรับรองมาตรฐานเนี่ยไหมนะคะเริ่มตั้งแต่ครั้งแรกของการที่จะรวมตัวกันแล้วเกิดกลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขตนี่แหละ
1: เดินดูผักบ้านนู้นบ้านนี้มาหลายอย่างแต่มาสะดุดตากับเจ้านี่โอ๊ยทำไมมันเหี่ยวแห้งเนี่ยครับ
5: อันนี้คือบวบหอมมันไม่ได้แห้งตายนะเห็นเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าเราเก็บเอาไว้เก็บเมล็ดพันธุ์เราต้องเลือกลูกที่สวยแล้วก็สมบูรณ์แบบนี้มันใช้ไม่ได้คือทรงมันไม่สวยถ้าลูกสวยมันก็จะเสมอกันแบบนี้อย่างเมล็ดพันธุ์ที่เราเก็บเนี่ยนอกจากเราปลูกเองแล้วก็มีเพื่อนในกลุ่มด้วยกันน่ะมาแบ่งซื้อเอาไปปลูกด้วยอันนี้เราเก็บได้แล้วแล้วก็ได้ที่สมบูรณ์ตากไว้3วันแล้วเราก็ไปดูการเก็บเมล็ด
1: เก็บเมล็ดพันธุ์บวบทั้งทีจะเก็บให้ดีมันต้องมีวิธี
5: เราเก็บบวบมาแล้วเราไปตากสัก3แดดก่อนตากทั้งลูกนี่แหละให้มันเม็ดมันคอนเราเก็บมาใหม่ๆมันจะเม็ดมันไม่คอนเราต้องมาตากก่อนถ้าเราเขย่าเม็ดคอนแบบนี้เราก็มาแกะได้ขั้นตอนการแกะนี่เราก็จะดึงหัวจุกต ตรงนี้ออกดึงแล้วก็

0: เราก็จะเทแล้วเราก็เคาะ
1: ทำไมไม่ใช่วิธีผ่าครับ
0: ผ่าจะเอาออกยากแล้วก็ถ้าผ่ากงรูมันก็เขาก็จะโดนเมล็ดมันเขาก็มีถึงมีขั้วตูดเป็นแบบเนี้ยที่ดึงออกมาปุ๊บแล้วก็เทเมล็ดออกเราเทเมล็ดออกหมดแล้วเราก็ฝัดพอเราฝัดเสร็จแล้วเราก็คัดเอาเมล็ดที่รีบที่มันไม่เต่งออกเราก็คัดเอาที่เม็ดเต่งๆไว้เราก็จะเอาไปตากไว้อีกประมาณแดดนึงตากเพื่อมันให้ไม่ให้มันมีความชื้นอันนี้พอไปตากกลับมาแล้วเราก็มาเก็บบรรจุใส่ถุงอย่างเราเก็บไว้เนี่ยถุงนึงเราจะใส่ไว้หมดลูกก็ได้แต่เวลาเราขายเนี่ยเราก็จำกัดเราก็นับเมล็ดพอเราใส่ถุงนี้เราก็จะเขียนวันเดือนที่เราเก็บ
1: เมล็ดพันธุ์อย่างนี้เก็บไว้ได้นานเท่าไหร่ครับ
0: ถ้าอยู่ในตู้เย็นมันก็ได้ถึง4ปีตู้เย็นน่ะเขาจะช่วยยืดอายุถ้าเราไม่ใส่ตู้เย็นเราไว้ข้างนอกเขาจะเก็บไว้มันก็ได้แค่ปีชนปีแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเสร็จ
1: เมล็ดพันธุ์เนี่ยก็เก็บง่ายๆดูแล้วมีกินมีใช้ไปตลอดปีดูผักมาก็หลายชนิดละแล้วพี่เอื้องอ่ะมีผักสวนครัวง่ายๆมั่งไหมครับ
2: มีต้นหอมมีผักชีมีแมงลักมีกะเพรานะคะแล้วก็มีมะเขือมีผักแพรวมีปลูกหลายอย่างเพาะไว้หลายอย่างเลยค่ะเพราะว่าเราปลูกแบบนี้เราก็ไม่ต้องไปทำแปลงง่ายเราปลูกเล็กๆเวลาถอนออกมาแล้วเราก็ดำผสมดินใหม่แล้วก็เพาะไปได้แล้วก็ถอนไปขายได้เรื่อยๆมันใกล้มือด้วยไม่ต้องไปอยู่ไกลมือรดน้ำก็ง่ายดูแลก็ง่ายหรือว่าจะยกกระถางให้เพื่อนไปปลูกต่อขยายพันธุ์ต่อแล้วก็ยกไปทั้งกระถางเลยที่เราเน้นปลูกผักสวนครัวอย่างเงี้ยเพราะว่าลดรายจ่ายแล้วก็ยิ่งปัจจุบันนี้มีสงครามที่มันอาจจะขยายใหญ่ไปอะไรก็แพงทุกอย่างน้ำมันก็แพงอาหารก็แพงเรายิ่งมีอาหารกินเองเราก็มั่นใจได้ว่าเราไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องไปซื้อของแพงอย่างแกงส้มที่น้องได้กินเมื่อเช้าเนี่ยผักเรามาจากชุมชนเราปลาก็อยู่ในสระในแปลงในชุมชนเราเราก็ลดรายจ่ายที่ต้องไปซื้ออาหารข้างนอกแล้วปลอดภัยด้วยเรากินของเราเรามั่นใจว่าอาหารเราปลอดภัย
1: อย่างพี่นุชพี่เอื้องเนี่ยรู้จักกันมาได้ยังไงครับ
2: เรารู้จักกันผ่านกลุ่มออมทรัพย์เนาะแล้วก็เลยชวนกันมาปลูกผักพี่นุชเนี่ยเขาปลูกผักเก่งเขาขายผักเก่งเขาขายผักตามบ้านเนี่ยเก่งมากเลยเราก็เลยเห็นเขาผักขายตามบ้านมันหมดบ้างไม่หมดบ้างก็ผักเหลือก็เลยชวนกันเข้ากลุ่มมาแล้วเขาสวนเขามีหลากหลาย
1: แล้วพี่นุ่มมาปลูกผักส่งให้กลุ่มที่นี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็ดีส่วนไหนที่ว่าสวยหน่อยแล้วก็ส่งกลุ่มอันไหนที่ว่าหน้าตาไม่ค่อยสวยแล้วก็ขายตามชาวบ้านกิน
2: ราคาเท่ากลุ่มไหมเนี่ย
0: ขายแพงกว่าอีก เพราะว่าชาวบ้านน่ะเขารู้ว่าเราทำเป็นผักอินทรีย์ผักปลอดสารเราขายเท่าไหร่เขาก็ซื้อเพราะว่าคนเขาก็เริ่มรักสุขภาพชาวบ้านเขาก็เริ่มรักสุขภาพค่ะ
1: หัวใจสำคัญของกลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชายเขตเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรอะครับ
3: หัวใจสำคัญของเกษตรอินทรีย์เนี่ยก็คือเรื่องเมล็ดพันธุ์นะคะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีเมล็ดพันธุ์การปลูกผักในแต่ละรอบของเกษตรกรเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นได้เลยนะคะแล้วก็ชุมชนอาหารมีหลักคิดเรื่องของการเพาะปลูกเนี่ยที่จะสร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนก่อนเบื้องต้นแล้วเหลือจากการบริโภคเนี่ยก็จะกระจายผลผลิตเหล่านี้ให้กับผู้บริโภคนะก็จะเป็นตัวอย่างที่ทำให้เกษตรกรรายอื่นๆเนี่ยที่อาจจะอยู่บนฐานการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อขายเนี่ยให้คนสนใจกลับมาปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ที่แบบไม่มีการใช้สารเคมี
1: และตั้งแต่มาทำกลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชายเขตเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปในด้านไหนบ้างครับ
2: เปลี่ยนแปลงตัวเราคือเรามีสุขภาพที่ดีขึ้นมีอาหารกินที่ปลอดภัยมีรายได้ที่มั่นคงดูแลเราได้ทำให้สิ่งแวดล้อมดีผักในนาปลาในนาหอยในนาเรากินได้อย่างสบายใจเรารู้สึกภูมิใจที่เราเป็นชุมชนอาหารเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนอื่นได้
0: อดีตที่ก็ปลูกมันอย่างเดียวพอเรามาเปลี่ยนทำแล้วมันมีอะไรเหลือว่างั้นเถอะไม่ต้องมาเป็นหนี้เป็นสินสามารถส่งลูกเรียนจบปริญญาตรีได้2คนเลยพี่ก็คิดว่ามีแหล่งอาหารเป็นของตัวเองแล้วก็แบ่งปันให้คนอื่นแล้วก็เป็นแนวทางให้เด็กรุ่นใหม่ให้ทำตาม
1: และนี่ก็คือกลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชายเขตชุมชนอาหารที่ร่วมกันปลูกเพื่อกินมีเยอะก็แบ่งมีมากก็ขายทำให้เกษตรกรมีรายได้มีกินมีใช้ตลอดปีตลอดไป

0: รายการมหาอำนาจบ้านนาถูกไหม
1: ปิงปองแต่ว่าแม่จบรายการละไม่มีของติดไม้ติดมือกลับบ้านเลยอะครับ
0: ผักแต้วเอาไปเลย
1: ขอบคุณมากครับพี่

0: วัตกรรมรักโลกลดขยะอิเล็กทรอนิกส
1: ์ e-wasting แอปซื้อขายขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งแอปนี้เนี่ยมีจุดเด่นก็คือฟังก์ชันในการประเมินราคาด้วย AI
0: และบททดสอบหาความสามารถของ AI
2: ของเนี่ยมันชำรุดคราวเนี้ยจะประเมินได้ไหมนะครับ
3: โอ้อันนี้ยากไป
2: ออกมาวิเคราะห์นะครับบอกว่าคีย์บอร์ดนี
0: ้ที่โนเวเตอร์วัยรุ่นกู้โลกอาทิตย์ที่17พฤษภาคมนี้16:05 น.ทางไทย PBS
4: ผมชอบเกี่ยวกับรูปแบบลวดลายแล้วก็เทคนิคการทำโคมเป็นงานร่วมสมัยทำให้ภูมิปัญญาที่เขาเป็นของพื้นถิ่นเนี่ยสามารถมีลมหายใจต่อยอดไปได้อีกนะครับ
5: รายการไทยศิลป์ทุกวันอาทิตย์เวลา 17:05 น.เริ่มตอนแรก17พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
6: ถ้ายื้อไม่ไหวเนี่ยขายที่ที่บ้านเด็กกำพร้าทิ้งดีกว่า
7: ฉันไม่ขายฉันกำลังจะเขียนนิยายวายหาเงินมาปลดหนี
8: ้ปู่ไม่ต้องปิดเซฟแล้วเซฟรู้เรื่องนี้แล้วปู่คิดว่านิยายวายของปู่จะช่วยเซฟบ้านหลังนี้ได้จริงไหม
9: ตายไม่ตายเราคบกันเถอะ
10: คุณปู่วุ่นวายหลานชายวายวุ่นวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมนี้เวลา 20:30 น.ทางไทย PBS
11: ดูเหมือนโคลเวอร์จะต้องพบกับจุดจบซะแล้วแต่มันยังมีข้อได้เปรียบอยู่ความจิ๋วเมื่อทีเร็กสนใจแต่เหยื่อท่านใดนั้นมันก็ถูกจู่โจม
12: อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.
13: วิธีการสกัดขีปนาวุธนิวเคลียร์เนี่ยวิธีที่น่าสนใจที่หนังแสดงให้เราดูเนี่ยก็คือการยิง GBI ขึ้นไปถ้าในหนังเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะโดนแค่ 61% แล้วบอกเหมือนกับโยนเหรียญน่ะแต่ก็จะบอกว่าในความจริงก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน
14: ในโลกความจริงมากประธานาธิบดีอย่างโดนัลด์ทรัมป์ถ้าเขาเป็นประธานาธิบดีในหนังเรื่องนี
13: ้
14: ถ้าจะวิเคราะห์เขาจะทำ
15: พบกันทุกคืนวันอาทิตย์4:30 น. ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
16: รู้ไหมครับว่าการดูนกเพียงไม่กี่นาทีก็ทำให้เรามีความสุขขึ้นได้ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจใครมีภาพนกสุดประทับใจอย่าเก็บไว้ดูคนเดียวส่งมาฮิวใจพวกเราได้ในโครงการไทย PBS ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ผู้ชนะจะได้เงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรอีกทั้งผลงานจะได้รับการเผยแพร่ผ่านทุกช่องทางกับไทย PBS ไทย PBS ชีวิตติดปีก

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: คุณจอบดูให้ดูสเตชั่นเอ้ยโยกโซไปดูญี่ปุ่นที่ไม่เคยเห็นกันอิกิมาโช

0: คนที่เกลียดวาซาบิและคุณกินวาซาบิอยู่นั่นคือคุณอาจจะกินวาซาบิที่ไม่ใช่วาซาบิ
1: ตามไปรู้ให้ลึกว่าวาซาบิที่ขายอยู่ในท้องตลาดตอนนี้

0: มันไม่ใช่วาซาบิแท้จริงไหมปลอมหรือเปล่าแล้วส่วนไหนของต้นวาซาบิที่ให้รสชาติจี๊ดขึ้นสมองได้บ้างตามไปชิมให้ตาตื่นกันทั้งตอนเลยค่ะ
1: โอ้นี่ไงเป็นขั้นๆนี่คือวาซาบินะเนี่ยการปรุงวาซาบิถ้าปล่อยไว้นานๆนะฮะยิ่งดียิ่งอร่อยนะครับปล่อยไว้3ปีโอ้โห3ปีกว่าจะได้ต้นนึงเนี่ยประมาณ 6,000 เยนบางทีในราคา 10,000 เยนก็มีต้นนึงนะก็คือต้นนึงประมาณ 3,000 บาทอ่ะโอ้โหท่านเนี้ยเนี่ยมาล้างดูนะผมเพิ่งรู้นะเนี่ยมันออกมาเป็นแบบนี้โอ้ตีราคาไม่ได้ครับจะลองกินดูนะครับเอาแค่นิดเดียวก่อนนะแล้วก็มาอีกแล้วลองดูตอนแรกอร่อยนะแต่ตอนนี้น้ำตาออกจริงถามว่านะวาซาบิที่ขายอยู่นะครับที่เป็นผงอ่ะจะมีวาซาบิผสมอยู่ไหมบอกว่าแทบไม่มีผสมเลยครับ
2: โตเกียวのวาซาบิ食べてみてくださいดูให้รู้
0: วันนี้ไปดูความลับของวาซาบิที่ใครๆชอบกินถ้าได้รู้ความลับนี้อาจจะอึ้งกันไปเลยเพราะตอนที่เราฟังครั้งแรกก็อึ้งๆอยู่ค่ะเราได้รับการต้อนรับอย่างดีจากบริษัทผลิตวาซาบิเจ้าใหญ่ในญี่ปุ่นที่ดำเนินกิจการมาแล้วเป็นร้อยปีติดต่อไปปุ๊บก็ให้การตอบรับมาเลยค่ะสงสัยเพราะคนไทยกินวาซาบิเก่งดูเขาชอบคนไทยจริงๆค่ะมาเริ่มกันที่จุดแรกตั้งแต่การขุดหัววาซาบิขึ้นมาเลยมีความลับอะไรในนี้ที่ทำให้อึ้งตามฟูจิเซนเซไปค่ะ
1: ตอนนี้เรากำลังจะไปดูวาซาบินะครับนี่เป็นเจ้าหน้าที่จะพาเราไปดูเอ้ผมหนาวใส่ชุดอย่างนี้นะใส่หูนะนี่นี่โอ้โหยุ่นมากเป็นยังไงเนี่ยตอนนี้ติดลบอยู่เนี่ยเขาจะพาเราไปเดินประมาณ15นาทีไปกันครับโอเลชอสโอเลชอสโอเลชอสเขาบอกว่าจะเอาสเปรย์ไปด้วยนะเอาไว้ฉีดหมีแสดงว่ามีหมีจริงๆแล้วถ้ามีหมีเนี่ยต้องมีสเปรย์ฉีดเพื่อจะได้หนีไปสู้ไม่ไหวแน่นอนถ้าเจอหนีเลยรู้ไหมครับว่าที่นี่ที่ไหนโตเกียวนะเนี่ยโตเกียวทำไมดูเหมือนอยู่ในป่าอยู่ในเขาอะนี่อำเภอโอคุตามะนะโอ้มันดูธรรมชาติมากดูดิมีหอมปลูกต้นไม้ปลูกผักทำสวนครัวเขาทั้งหมดเนี่ยมีเจ้าของหมดแล้วนะแล้วบอกว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่แคบคนน้อยไม่ใช่นะอย่าเข้าใจผิดนะบอกว่าในเมืองอ่ะคนเยอะแยะไม่มีที่อยู่ไม่ใช่เขากระจุกอยู่ในเมืองกันแล้วรู้ไหมว่าในเมืองเนี้ยมีคนไม่อยู่อาศัยบ้านว่างเปล่าเนี่ยประมาณ 5-600 หลังคาเรือนนะ
0: ผู้ได้เห็นภาพเลยนะคะแล้วโตเกียวที่เราได้เห็นอยู่ทุกเมื่อชั่ววันเนี่ยโตเกียวเดียวกันหรือเปล่านะคะเนี่ยจริงไม่จริงไม่รู้แต่ที่กำลังเดินกันไปอยู่นี้ก็เพื่อจะไปดูพื้นที่ปลูกวาซาบิค่ะซึ่งเท่าที่เรารู้มาวาซาบิเป็นหนึ่งในพืชที่ปลูกยากที่สุดในโลกค่ะพื้นที่ที่จะปลูกได้ก็เฉพาะมากๆจะต้องเย็นชื้นมีน้ำใสไหลเย็นผ่านแล้วก็เป็นหุบเขาจะดีมากๆและที่เราเดินไปจะเป็นหุบเขาไหมอีกนิดเดียวจะได้เห็นค่ะ
1: น้ำอยู่ที่ประมาณ13องศาโดนแดดประมาณ 30% อย่าโดนเยอะนะครับแล้วก็อยู่ที่ดินด้วยก็เลยเลือกในเขาครับในป่าในเขาวาซาบิมันยากขนาดนี้เหรอมันถึงราคาแพงไง
0: โอ้โหนี่มันขุมทรัพย์ในป่าเขาเลยนะคะไม่น่าเชื่อว่าเดินเข้าป่ามาจะเจอพื้นที่เพาะปลูกเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้ค่ะ
1: อันนี้ก็คือวาซาบิที่เห็นนะใบเล็กๆเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าประมาณ1ปีนะฮะในตอนนี้หน้าหนาวเนี่ยใบอาจจะกางได้ไม่เยอะนะครับหินทั้งหมดเนี่ยท่านเป็นคนเลี้ยงเองหมดเลยก่อนหน้านี้ไม่มีการเลี้ยงนะครับก็จะเป็นแบบธรรมดาเพื่อที่จะให้น้ำไหลดีคำถามครับทำไมนะฮะถึงต้องปลูกในเขาที่1ก็คือถ้าอยู่ข้างล่างนะอยู่ในเมืองน้ำสกปรก2ก็คืออุณหภูมิมันจะต่ำแล้วดีกว่าถ้าอยู่ในเมืองมันจะอุ่นเกินไปการปรุงวาซาบิถ้าปล่อยไว้นานๆนะฮะยิ่งดียิ่งอร่อยนะครับปล่อยไว้3ปีโอ้โห3ปีกว่าจะได้แต่ที่นี่ประมาณ2ปีเพราะอะไรเพราะว่าอาจจะมีหินตกอาจจะมีอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงหรืออาจจะมีปัญหาต้องรีบเก็บเกี่ยวเพื่อป้องกันความเสี่ยงครับ
0: ก็ไม่แปลกใจนะคะว่าทำไมวาซาบิถึงเป็นพืชที่มีราคาเพราะกว่าจะเก็บเกี่ยวได้นานเป็นปีเลยและส่วนใหญ่จะเก็บเกี่ยวในเดือนมกราคมเพราะว่านำไปให้เป็นของขวัญปีใหม่กันค่ะโอ้เลอค่ามากเลยค่ะ
1: โอ้นี่ไงเป็นขั้นๆนี่คือวาซาบินะเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เคยปลูกวาซาบิมาแล้วนะแต่ว่าเลิกปลูกมา8ปีแล้วนะฮะแล้วก็มาทำใหม่จนเป็น

0: างน้ําขึ้นมาตอนนั้นอ่ะมันไม่มีทางน้ําแล้วมาทําใหม่แล้วก็ท่านเองเนี่ยมีหลายที่แต่ว่าไม่ได้มีที่เหมาะสมแบบนี้คนที่ทําเนี่ยฮะส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่อายุ70กว่าปีแล้วเค้าก็ได้รับบํานาญแล้วอาจจะไม่ใส่ใจขนาดนั้นเวลามีไต้ฝุ่นมาหรือมีหินทับก็อ๋อไม่เอาละเหนื่อยละไม่เอาดีกว่าไม่แก้ดีกว่าแต่ท่านบอกว่าเป็นคนที่แบบทําจริงใส่ใจจริงเพื่ออนาคตก็เลยนะฮะลงมือทำแล้วก็แก้ที่โตเกียวนะฮะดูเหมือนอย่างเงี้ยแต่ว่ามีผลผลิตที่3ของประเทศสมัยก่อนอ่ะส่งวาซาบิให้กับโชกุนให้ผู้ใหญ่กินก็เลยอยากจะดูแลรักษาต่อไปครับ
1: 今年一番高いのでキロ5万ぐらいまで行ってましたね。キロ5万で行くと、はい、1本 100g だったら5000円。あ、重さによります。この間市場で
2: 3000円から5000円。
1: キロ5万円オーバーで売ってたから、取引が。ちゃんと市場に行くときにはもう多分高いところだと、もう1本多分6000円7000円とかもあったりする。ただ、石で潰れるかもしれないし、動物来てしまうかもしれないからリスクがあるから。この間フランス人来たときは1本1万6000円ぐらいかなとか言ってて、メキシコ人はこんなちっちゃいマクロで8000円ぐらいかなって言ってて。
3: ไม่เคยคิดฝันเลยนะคะว่าวาซาบิต้นหนึ่งจะมีราคาถึง 6,000 เยนเกิน 1,000 บาทอีกนะคะอยากเห็นหน้าตากันเต็มๆแล้วล่ะค่ะ
0: นี่ครับต้นหนึ่งต้นละ 6,000 เยนถึง 10,000 เยนเวลาถอนนี่ให้ถือนี่แล้วก็โยกไปโยกไปโยกไปแล้วก็เอาออกนะครับจับนะโอ้โยกงี้ฮะแล้วดึงไปถอนแล้วนะโอ้แข็งแรงนะเนี่ยโอ้แข็งแรงโอ้ออกมาโอ้โหใหญ่นะเนี่ย
1: でここからちょっと外していきます
0: ถอนโอ้ถอนออกมาม
1: ちろんもう一回植えるとこうやってボスみたいに大きくなれるけどこれはもう遺伝子のコピーだから3代目ぐらいまで使えるのボスが調子悪かったら病気になる
0: นี่หนูลากนะหนูนะแกกินนะ
1: 噛めば噛むほど辛味が同じ油中だから、まあそういった味もするかもしれない。
0: ペッペッเลยอ่ะ。
3: ชิมกันสดๆกลางป่าได้ฟิลน่าดูเลยนะคะ。ที่ชิมกันอยู่ยังไปไม่ถึงรากจริงๆที่ขายกันแพงๆเลย。แต่ก็มีรสชาติแล้วก็กลิ่นหอมให้ได้รู้สึกแล้วค่ะ。ถ้าไม่ได้บริษัทวาซาบิแนะนำมาเราไม่มีทางมาถึงตรงนี้ได้เลยค่ะ。ขอบคุณมากๆเลยนะคะ。
0: อ๋อนี่ไงคือดอกมันก็คือตรงยอดมันที่สุดเนี่ยที่มันกลมๆเนี่ยนี่คือดอกจะลองกินดูนะครับเอาแค่นิดเดียวก่อนนะตอนแรกไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแล้วก็มาอีกแล้ว จุดเด่นคือตอนแรกไม่รู้สึกพอผ่านไปประมาณ15วิมันจะมาแล้วนานด้วยหอมแล้วก็หอมแล้วก็แรงอย่างนั้นแหละข้างบนมันจะหอมกว่ารากนะมันจะขมกว่าด้วยแล้วก็มันจะหอมกว่าอธิบายไม่ถูกนะรากมันจะแรงเลยทันทีแต่ใบเนี่ยมันจะยังมีส่วนที่เป็นใบอยู่แต่สักพักนึงอ่ะมันจะหอมแล้วก็จะแรงเลยอ่ะตอนนี้รู้สึกว่าอุ่นคออุ่นท้องไปแล้วโอ้เดี๋ยวมาล้างดูนะโอ้เขียวขึ้นแล้วผมเพิ่งรู้นะเนี่ยมันบอกว่าเป็นแบบนี้อ่ะโอ้ตีราคาไม่ได้ครับ
3: สดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วใครชอบวาซาบิก็อย่าอิจฉาเลยนะคะฟูจิเซนเซเป็นตัวแทนหมู่บ้านให้แล้วค่ะเก็บวาซาบิสดๆแล้วกระบวนการต่อไปก็จะต้องเอากลับไปชิมค่ะเพราะส่วนที่แพงๆคือตรงรากนี้ละค่ะที่จะต้องเอาไปฝนๆให้ออกมาเป็นเนื้อวาซาบินิ่มๆกินกับอาหารแบบต่างๆออกจากป่าไปเข้าเมืองกันค่ะ
4: ดูให้รู
0: ้นี่คือวาซาบิของแท้นะครับกินกับพวกเนื้อจะอร่อยยังไงมากินแล้วเปรียบเทียบกันมาดูสีข้างในด้วยก่อนครับชึกออกมาเรียบร้อยครับเห็นไหมครับเป็นสีเขียวข้างในเลยนะฮะแล้วฝนออกมาเนี่ยจะเป็นสียังไงมันจะสดยังไงและจะอร่อยขนาดไหนฝนออกมาเป็นแบบนี้ครับปล่อยไว้ประมาณ4วันความฉ่ำอะไรเนี่ยมันอาจจะลดลงไปหน่อยนะครับแต่ยังไงก็เป็นของแท้มากินดูว่าเป็นยังไงครับความหอมมันหอมนานเหมือนกับดอกไม้เทียมกับดอกไม้จริงอ่ะกลิ่นมันจะต่างกันวาซาบิจริงมันจะมีความสดกว่าแล้วมีความหวานมากกว่ามีความฉุนมากกว่าแต่ว่ามันไม่เผ็ดแบบจี๊ดด้วยมันแบบปวดหัวงั้นไม่ใช่งั้นแต่มันจะยาว

0: อมนานหวานนานกว่าตั้งใจเอาวาซาบิใส่ไข่กินนะครับเป็นวาซาบิแท้หอมหวานไข่มันอร่อยอยู่แล้วใช่ไหมบวกวาซาบิขึ้นมาหอมหวานฟุ้งขึ้นเหมือนกับรสชาติมันจะอยู่ได้นานมากขึ้นครับพูดถึงเนี่ยผมกินวาซาบิเปล่าเล่นดูดีกว่าวาซาบิเปล่าก็อร่อยได้นะมันหอมหวานฟุ้งมากเลยอันนี้วาซาบิ 100% ถามว่ารสชาติต่างจากวาซาบิที่อยู่ในหลอดไหมต่างครับมันจะหอมกว่าแล้วหวานกว่า
1: อันนี้เป็นเวอร์ชั่นไปลองเองตามร้านที่ทีมงานกินอาหารนะคะก็จะทุรักทุเลนิดหน่อยส่วนเวอร์ชั่นต่อไปคือร้านอาหารญี่ปุ่นแบบที่มีเชฟแนะนำอย่างดีค่ะดูให้รู
0: ้ซูชิสวยงามน่ากินใช่ไหมครับแต่จะกินให้อร่อยต้องอยู่ที่วาซาบินี่ครับอันนี้คือวาซาบิที่ทำจากผงนะหยิบมาแต้มแบบนี้นี่คือวาซาบิผงนะครับแบบนี้ตั้งใจกินแบบอร่อยหน่อยนะอร่อยมากอันนี้ก็อร่อยแบบตามร้านซูชิเป็นวาซาบิผงนะครับจะมากินเทียบกับวาซาบิที่เป็นแบบก้านดูว่าอร่อยแตกต่างกันยังไงดูสีสันสวยไหมสีวาซาบินี่ต่างกันเลยนะครับที่เป็นก้านนะครับมันเผ็ดหวานบวกกับปลาเข้ากันได้ดีฮะผมรู้แล้วเพื่อนๆที่คนชอบกินเผ็ดน่ะกินแบบผงอันนี้มันไม่เผ็ดหรอกแล้วก็รสชาติจะต่างกันอันนี้จะแรงกว่าเยอะเลยเผ็ดกว่าหวานกว่ากรอบกว่าเราจะมากินวาซาบิที่มีเกรดสูงขึ้นกว่านี้นะครับเมื่อสักครู่นี้เรากินแบบผงจะมีวาซาบิจริงอยู่ข้างในน้อยคือมีของจริงอยู่น้อยและที่สองก็คือมีก้านแต่ก็ยังมีวาซาบิจริงอยู่ผสมไม่เท่ากับตัวนี้ครับตัวนี้คือวาซาบิจริงจะมีผสมเยอะกว่าดูสีดูความละเอียดเนี่ยจะต่างกันนะฮะมาดูวาซาบิที่เป็นวาซาบิแท้ค่อนข้างมีวาซาบิเยอะที่สุดนะครับมากินดูครับรสชาติจะแตกต่างไหมแรงมากคือมันทั้งหอมทั้งปลาหอมทั้งเนื้อวาซาบิมันทำให้อร่อยขึ้นเลยคนที่เกลียดวาซาบิอ่ะบอกไว้เลยว่าอาจจะกินวาซาบิที่ไม่ใช่วาซาบิก้อนสุดท้ายเป็นก้อนที่มีวาซาบิจริงอยู่ข้างในเยอะจะดูว่าเป็นยังไงครับวันนี้กินวาซาบิเยอะมากครับโอ้อันนี้แรงมากอันนี้จะหอมกว่ามันจะค่อยๆมาอันนี้มันมาเลยปึ้งเลยพูดถึงความชอบนะครับผมชอบอันนี้ครับอันที่หนึ่งครับซึ่งมีวาซาบิผสมอยู่เยอะนะฮะแล้วเป็นสีธรรมชาติครับและที่สองคือวาซาบิที่มีก้านและที่สามคือวาซาบิที่มีฮอสราดิชผสมอยู่มีความแรงเดี๋ยวลองกินกับเนื้อครับวาซาบิเนี่ยกินกับเนื้ออร่อยด้วยนะยิ่งอร่อยมากขึ้นเลยอ่ะถ้าเจอวาซาบิแบบหอมของดีนะมันจะอร่อยขึ้นอ่ะ
1: คนชอบวาซาบิเห็นแล้วอิจฉาเลยนะคะได้ลองหลายเกรดเลย
0: แต่ละร้านเนี่ยแมเนเจอร์แต่ละคนเนี่ยต่างกันก็เลยใช้วาซาบิที่แตกต่างกันจากร้านเนี่ยคือเอาผงวาซาบิกับผงวาซาบิเนี่ยผสมกันครับถ้ากินแบบที่คนชอบวาซาบินะก็คือวิธีการก็คืออย่างที่ผมกินให้ดูเมื่อสักครู่นี้ก็คือเอาวาซาบิมาวางบนเนื้อปลาแล้วมาแตะซีอิ๊วแล้วกินเลยสำหรับเพื่อนๆที่ผสมนะฮะวาซาบิกับซีอิ๊วแล้วค่อยคนให้มันเข้มข้นแล้วค่อยเอาปลามาจิ้มแล้วค่อยกินก็ได้นะฮะแต่ว่าท่านบอกว่าลองใช้วิธีนี้ดูถ้าอยากชิมวาซาบิที่อร่อยนะลองชิมแบบนี้ดูลองกินวิธีแบบนี้ดูครับลองดูครับ
2: ผมก็そうなんですけどわさびの量ネタによって量を変えてるんですね。
0: ปลาหมึกเนี่ยมันจะมีน้ำมันน้อยเมื่อมีน้ำมันน้อยครับก็จะใส่วาซาบิน้อยเพราะถ้าใส่เยอะเนี่ยมันจะแรงแต่ถ้าเป็นปลาที่มีน้ำมันเยอะจะใส่เยอะขึ้นไม่งั้นรสชาติจะไม่เข้มข้นวาซาบิมีหน้าที่ทำให้อาหารนั้นๆเนี่ยอร่อยมากขึ้นหอมมากขึ้นครับถ้าเป็นซาชิมินะฮะใช้วาซาบิเข้มข้นส่วนซูชิเนี่ยจะใช้วาซาบิใส่ผงผสมกันถามว่าวาซาบิที่อร่อยเป็นยังไงครับไม่จำเป็นจะต้องเผ็ดอย่างเดียวนะมันต้องมีความหอมมีความหวานอยู่ด้วยดูให้รู
1: ้ต่อไปนี้เราจะเข้าสู่โหมดความรู้เนื้อเน้นๆกันที่โรงงานผลิตวาซาบิดูแล้วจะเห็นค่าของวาซาบิขึ้นเยอะเลยล่ะค่ะ
0: นี่วันนี้มีการนะฮะใช้อันนี้นะฮะมาแปะขนที่คิ้วด้วยนะไม่เคยมีอย่างนี้มาก่อน
3: สูตรเ
0: สียงกลัวอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหเอาเลยเหรอ
3: นี่ครับการเช็คเพื่อดูถึงความปลอดภัยจริงๆนะฮะเช็คขนตาไม่ให้ขนตาตกนะแล้วก็ไม่ให้คิ้วเนี่ยตกนะพอเช็ดเสร็จแล้วไม่ได้ทิ้งนะถ้าทิ้งแล้วจะรู้ได้ไงว่าเช็คจริงหรือเปล่าถ้าเราเช็คเสร็จแล้วเรามาแปะเนี่ยฮะเราจะรู้จำนวนคนไงเข้ามา12คนออก12คนนี่คือเช็คจริงนะ
4: โกโรโกโร
3: โกโรโกโร
4: ให
3: ้อันนี้ไปเขาเรียกโกโรโกโรนะโกโรโกโรโกโรโกโร
1: เราว่าเราก็แต่งตัวเข้าโรงงานมาหลายที่ในญี่ปุ่นยังไม่เคยเจอละเอียดขนาดนี้เลยแม้แต่ขนตาขนคิ้วก็จะไม่ให้เล็ดรอดสุดๆจริงๆค่ะ
3: ที่นี่เป็นด่านแรกนะครับก็คือมีอยู่2อย่างที่จะตรวจก็คือตอนนี้จะมีแม่เหล็กแรงสูงครับเพื่อดูดโลหะถ้ามีโลหะเข้าไปเนี่ยมันจะอันตรายต่อร่างกายคนก็เลยมีโลหะไว้1อันโอ้โหกลิ่นสุนมากเลยโอ้โหแค่เปิดอย่างเดียวเนี่ยผมแสบตาเลยกลิ่นแรงมาก
5: นิ้วไอ้ตัว消毒はないですね匂いとの消毒はないです
3: นี่ทำไมถึงแบ่งห้องไว้เพราะว่าการแบ่งห้องนี้ไว้นะครับเพื่อว่าสิ่งที่เป็นวัตถุดิบต่างเนี่ยเราต้องตรวจให้เรียบร้อยก่อนถึงจะเข้าข้างในข้างในเนี่ยคือของที่ปลอดภัยดังนั้นจะไม่ให้เข้ามาง่ายๆจึงมีห้องปิดไว้เพื่อไม่ให้ของสกปรกหรือของที่อันตรายเนี่ยถ้ามีอันตรายหรือยังไงก็ต้องตรวจถึงจะเข้าข้างในได้ครับไปดูข้างล่างกันครับก็น้ำมันดูดขึ้นมานะฮะแล้วก็เข้าไปในถุงแล้วก็บีบถุงไปแล้วก็ตัดเป็นถุงออกมาข้างล่างนี่ครับอันนี้วาซาบิทำไมมันดูใหญ่เพราะว่าส่งให้กับร้านอาหารเยอะมากเลยและก็นี้ก็คือเครื่องตรวจโลหะอีกครั้งนึงนะครับและเครื่องนี้ก็คือเครื่องเช็คมันหนักเกินไปหรือเบาเกินไปไหมถ้ามันเบาเกินไปก็ทำให้มันไม่ดีต่อลูกค้าไม่ลำเอียงลูกค้าถ้ามันเยอะเกินไปก็มีปัญหาจะเอาคืนไปถ้ามันไปตรงกลางก็คือถือว่าใช้ได้และวาซาบินี้มันมีก้านอยู่ข้างในด้วยเวลาเคี้ยวจะรู้สึกถึงความกรอบๆกรุบๆด้วยเคี้ยวแล้วกรุบๆจริงๆเลยวัตถุดิบเนี่ยก่อนมาที่นี่มีหน่วยงานในการเช็ครสชาติด้วยบางอย่างต้องการสีเขียวเข้มบางอย่างสีเขียวอ่อนและบางอย่างต้องการก้านบางอย่างต้องการเผ็ดเยอะเผ็ดน้อยก็กำหนดแตกต่างกันแล้วแต่ลูกค้าที่ต้องการ
1: หลังจากกระบวนการต่างๆผ่านไปท่านประธานก็บอกว่ามาคุยกันหน่อยและนี่ก็คือบทสนทนาที่จะทำให้เราได้รู้ความลับของวาซาบิแล้วค่ะ
6: ไทยの方はどうかわかりませんが日本人が知っているそのわさびの
3: สมัยก่อนเนี่ยคนไม่รู้จักวาซาบินะครับก็ทำมาแล้วร้อยกว่าปีการเปลี่ยนแปลงในการทำขายวาซาบิเนี่ยเปลี่ยนไหมก็คือสมัยก่อนวาซาบิเนี่ยเป็นเครื่องดองแล้วเปลี่ยนมาเป็นตัวประดับแล้วนี้กินสดๆก็มีแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ฮะวิธีการก็คือสมัยก่อนวาซาบิเนี่ยถ้าพูดถึงวาซาบิคนต่างชาติไม่รู้จักเลยเมื่อ30ปีก่อนแต่นี่คือวาซาบิคือญี่ปุ่นแล้วนะถูกเปลี่ยนแปลงกันมาเยอะก็บริษัทก็เลยเติบโตมาได้ดีครับตอนนี้ครับ
6: 残念ながら日本のあの若い人たちがわさびを食べる
3: わさびเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนญี่ปุ่นกินกันเยอะมั้ยบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะครับก็คือวัยรุ่นญี่ปุ่นกินน้อยลงแต่ว่าคนต่างชาติอ่ะกินเยอะขึ้นถามว่าตอนนี้ขายดีในประเทศญี่ปุ่นไหมบอกว่าแน่นอนประเทศญี่ปุ่นขายดีกว่านะครับแต่ว่าปัจจุบันประชากรเริ่มน้อยลงดังนั้นต้องขายต่างประเทศเพื่อที่จะเตรียมไว้นะครับถ้ามีลูกค้าต่างประเทศจะดีขึ้นครับ
6: まあ日本が景気が悪かったずっと景気が悪かった時が
3: สมัยก่อนวาซาบิฝนเนี่ยนะฮะหากินได้ยากราคาแพงคนไม่ค่อยกินก็เลยขายไม่ค่อยดีแต่ปรากฏว่าในปัจจุบันนี้มีคนต่างประเทศที่อยากได้วาซาบิของแท้ที่ต้องฝนจริงๆก็เลยขายดีดังนั้นเกษตรกรเนี่ยจะกำไรมากเลยครับในเมื่อมันแพงแบบนี้มีขายที่ไหนก็คือเฉพาะร้านที่ราคาแพงร้านหรูๆจริงถึงจะขายได้ดังนั้นจึงมีวาซาบิของท่านซึ่งเป็นวาซาบิที่ผลิตมา
6: その外食で使われているのはやっぱり我々が作っているその
3: วาซาบิแบบไหนที่น่าสนใจนะที่ขายในประเทศญี่ปุ่นมีอะไรบ้างก็คือมีวาซาบิที่เอามาฝนเอานะฮะก็มีที่แพร่หลายกันที่สุดก็คือมีการเป็นแบบออกมาจากหลอดแล้วก็บีบเข้าไปก็จะมีเผ็ดเยอะเผ็ดน้อยที่น่าสนใจคือทำให้มันเหมือนของจริงให้เท่าที่จะทำได้
1: เดี๋ยวนะอะไรคือการทำวาซาบิสำเร็จรูปขายแล้วบอกว่าทำไม่เหมือนของจริงแปลว่ามีวาซาบิปลอมเหรอคะไม่นะยังไงต่อคะ
6: いろんな原料の中にはそのわさびのその茎であ
3: るわさびที่ขายในร้านต่างๆร้านธรรมดาเนี่ยถามว่าเป็นวาซาบิแท้ไหมคำตอบคือส่วนใหญ่ไม่แท้นะบอกไว้ก่อนแต่ว่าจะใส่ส่วนที่มีวาซาบิอยู่เช่นส่วนก้านส่วนใบมาผสมก็คือเป็นวาซาบิที่มีกลิ่นคล้ายมีกลิ่นเหมือนกันแล้วก็จะใช้วาซาบิฝรั่ง
4: หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า horse radish เป็นส่วนผสมแล้วจะทำให้มีกลิ่นหอมคล้ายๆกันแต่ว่าบริษัทต่างๆก็จะใส่ส่วนผสมที่แตกต่างกันทำให้คล้ายวาซาบิของจริงให้ได้ครับ
6: このわさびの場合ほとんどの製品は horse radish のみで
4: わさびในเมื่อมีเยอะขนาดนี้แสดงว่า horse radish จะขายดีมากตามวาซาบิเขาบอกว่าก็เป็นไปได้ครับแต่บอกไว้ก่อนว่าถ้าการทำวาซาบิที่ขายในร้านต่างๆเนี่ยถ้าไม่มี horse radish จะไม่ทำให้เกิดวาซาบิในปัจจุบันนี้ได้เลยนะถามว่านะฮะวาซาบิที่ขายอยู่นะครับที่เป็นผงอ่ะจะมีวาซาบิผสมอยู่ไหมบอกว่าแทบไม่มีผสมเลยครับมีแค่ฮอสลาดิชเท่านั้นครับ
1: โอ้ยงงในงงเลยค่ะนึกว่าสีเขียวที่กินอยู่คือวาซาบิแท้ๆจากต้นแต่มันไม่ใช่แล้วเจ้าฮอสลาดิชกลายมาเป็นตัวเอกได้ยังไงกันคะเนี่ย
6: ฮอสลาดิชมีความกลิ่นที่แข็งแรงมีแล้วก็ราชิโอ入れる理由
4: ในผงฮอสลาดิชมีความเผ็ดอยู่แล้วนะแต่ว่าไม่ได้ใส่แค่นั้นอย่างเดียวจะใส่ที่ชื่อว่าคาราชิก็คือตัวที่มันเป็นเผ็ดแล้วมันมีน้ำมันอยู่ข้างในมาผสมกันจึงทำให้เผ็ดนานเพราะว่าถ้าเป็นฮอสลาดิชเฉยๆหรือว่าสวีเฉยเนี่ยมันจะปิวได้กลิ่นมันหายไปแป๊บเดียวฝนแป๊บเดียวปิวหายก็ทำให้ความเผ็ดหรือความหอมเนี่ยอยู่ได้ไม่นานดังนั้นต้องมานั่งฝนบ่อยๆเนี่ยไม่ไหวก็เลยใส่ลงในแพ็คเล็กๆมีวิธีการที่ทำให้มันกลิ่นอยู่นานๆแล้วก็ให้เผ็ดนานๆก็คือใช้วิธีแบบนี
6: ้人のまあある程度好みがあると思います。まあタイの方は多分そうなんで辛味が強い。
4: มันอยู่ที่วิธีการกินนะเช่นถ้ามาใส่ผสมกับสบะแล้วมีซีอิ๊วก็คือน้ำจิ้มเนี่ยมันก็จะรสชาติก็จะจางดังนั้นเรามาใช้กับงานไหนถ้ามาใช้กับงานใส่น้ำจิ้มต้องให้มันเผ็ดนานๆถึงจะอร่อย
1: วงแตกแยกย้ายเลยนะคะสรุปว่าที่เรากินกันอยู่ตามร้านอาหารทั่วไปแบบบ้านๆหรือที่เราซื้อกันเป็นหลอดๆมากินมันไม่ใช่วาซาบิแท้ 100% อย่างแน่นอนค่ะแต่ถ้านับว่ามันให้รสชาติแบบที่เราคุ้นลิ้นและดื่มดับกับความจี๊ดขึ้นสมองได้ก็ตอบโจทย์นะคะแล้วเขาก็ทำขายมาเป็น100ปีเอาเป็นว่านี่คือการยอมรับกันในตลาดโลกให้วาซาบิออกมาเป็นรูปแบบสำเร็จรูปด้วยส่วนผสมเหล่านี้ค่ะ
6: ใช่一度ねうちも社員がたくさんいますけども皆がやっぱり
4: ทำไงให้บริษัทอยู่ได้100ปีมันเกี่ยวกับว่าต้องตามโลกให้ทันไหมนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่สำคัญก็คือต้องให้พนักงานดีจึงทำให้รักษาบริษัทได้ดีแล้วก็มีมุมมองที่ใหม่แล้วก็รักษาลูกค้าแล้วก็รักษาบริษัทที่มีพันธมิตรกันนะครับเช่นบริษัทวัตถุดิบก็ต้องรักษาไว้ท่านบอกบ่อยๆว่าคือให้ลูกค้ากำไร60ตัวเองกำไร40กำไรคนเดียวไม่ได้ต้องกำไรทุกคนครับ
6: มา100年前創業はですね
4: การผลิตเมื่อสมัยก่อนกับสมัยนี้ต่างกันยังไงท่านบอกนะครับว่าสมัยก่อนก็คือไม่มีตู้เย็นน่ะไม่มีตู้เย็นก็ต้องพอเก็บมาจากไร่ปุ๊บนะต้องเอาไปขายที่ตลาดเลยสมัยก่อนแล้วก็มาอีกยุคนึงก็คือนะฮะมันเป็นเอาวาซาบิเนี่ยมาตัดแล้วมาผสมเป็นคล้ายๆวาซาบิดองแล้วก็มาอีกยุคนึงก็คือเป็นผงวาซาบิตอนนี้เปลี่ยนมานะครับเลิกใช้ผงวาซาบิใช้น้อยลงเดี๋ยวนี้เป็นหลอดนะฮะเพราะว่ามีการถนอมอาหารได้มากขึ้นแต่ตอนนี้ปัจจุบันก็คือการที่จะมีการแช่แข็งแล้วมันก็ต้องทำให้รสชาติให้เหมือนจริงให้ได้พยายามแบบว่าไม่แช่แข็งแต่อยู่ในหลอดแต่ว่าไม่แช่แข็งอยู่ในหลอดเนี่ยมันจะเสียง่ายก็เลยใส่ของแปรรูปเยอะซึ่งท่านบอกว่าท่านไม่อยากใส่ถ้าเป็นวาซาบิที่ไม่แช่แข็งแล้วอยู่ได้นานเนี่ยนั่นคือไม่มีการใส่แปรรูปเยอะครับ ท่านบอกว่ามีประมาณเกินกว่า100ชนิดลูกค้าบางท่านบอกอยากได้สีเข้มบางคนบอกว่าสีอ่อนบางคนบอกว่าอยากให้มันสีแบบนี้นะก็สีอย่างเดียวก็ต่างกันแล้วความเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วก็แต่ละประเทศที่ส่งไปบางประเทศใส่วัตถุดิบนี้ได้บางประเทศใส่วัตถุดิบนี้ไม่ได้ต่างประเทศก็ไม่เหมือนกันครับอันนี้ครับบอกวาซาบิมีอยู่หลายอย่างครับท่านบอกว่านี่จะมีความเป็นวาซาบิหรือมีส่วนวาซาบิผสมเยอะกว่าที่ขายดีคืออันนี้ครับ505เป็นเซตที่บอกว่าที่ขายดีมากๆเป็นแท็กใหญ่ๆส่งให้กับบริษัทต่างๆไปทำเป็นอาหารจริงแล้วก็นี้ครับนี่คือวาซาบิที่ 100% ครับ 100% วาซาบิอยู่ในหมดเลยวิธีเลือกวาซาบิที่ดีเลือกวาซาบิที่อยู่ในตู้เย็นเพราะถ้าอยู่ในอุณหภูมิห้องที่เขาวางไว้บนเชลเฉยๆอันนี้คือวาซาบิที่ใส่สารแปรรูปจึงทำให้อยู่ในอุณหภูมิห้องได้ครับ
1: หลากหลายจริงๆค่ะตอนแรกในหัวเราก็คือวาซาบิคือวาซาบิแค่แตกต่างที่ยี่ห้อแต่เปล่าค่ะมันแตกต่างกันที่วัตถุดิบแล้วก็รสชาติ
4: ตอนนี้นะครับใช้วาซาบิผสมอยู่ด้วยมีการใส่อาหารแปรรูปน้อยดังนั้นมันจะต้องอยู่ในตู้เย็นเท่านั้นนะครับลองกินดูครับอันนี้เป็นต้นฉบับของข้าวปั้นน้ำตาลนะดังนั้นเนี่ยผมก็ต้องกินเพื่อทุกคนอยากดูน้ำตาผมใช่ไหมไม่รู้เป็นไรลองดูตอนแรกอร่อยนะแต่ตอนนี้น้ำตาออกจริงกินนิดเดียวเองนะ ขียนไว้นี้ครับเห็ดพิเศษนะเพิ่งมารู้ตอนนี้ผมว่าถูกปากคนไทยแน่เลยที่ผมชอบเนี่ยมันได้ยินเสียงกรุบๆไหม
1: คราวนี้ก็อธิบายให้เพื่อนฟังได้แล้วนะคะว่าวาซาบิที่ไม่ใช่วาซาบิมันคืออะไรมันไม่ได้ปลอมค่ะแต่ทำให้มันอร่อยได้ในแบบที่ผู้บริโภคต้องการพบกับดูฮิรุได้ใหม่ใน

0: ครั้งหน้ากับเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจจากญี่ปุ่นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ
1: เมื่อความทรงจำในครัวไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารแต่คือชีวิตความรักและศักดิ์ศรีอีกครั้งกับการกลับมาพร้อมคุณค่าภูมิปัญญาบรรพชนสยามปลายจวักละครไทยรสเลิศส่งต่อเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านมุมมองอาหารจากครัวชาวบ้านสู่ห้องเครื่องในรั้ววัง
2: เมื่อก้าวเข้าไปในนี้แล้วจะทำกิริยามารยาทเอะอะเอตโรซุกซนเป็นลิงข้างอีกต่อไปไม่ได้แล้ว
1: ละครปลายจวักเข้มข้นทุกฉากละเมียดทุกอารมณ์เสน่ห์ปลายจวักเอกลักษณ์ตำรับไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข 3และทาง www.vipha.me และ Vipha Application

0: คนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวัน
1: ทุกปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพรวมไว้ที่นี่เรามีคำตอบ
0: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:05 นไปจนถึงเวลา 15:30 น
1: ทางไทย PBS TV Digital หมายเลข3แล้วพบกันนะคะ
2: บนโลกใบนี้ยังมีธรรมชาติที่คุณอาจไม่เคยเห็นทองโลกว้าง18พฤษภาคมยอดเขามรณะคือจุดอันตรายที่ซึ่งทุกลมหายใจต้องการเอาชีวิตรอดตระการตาชีวิตสัตว์แห่งเทือกเขา19พฤษภาคมท่ามกลางแรงคลื่นสู่ชายฝั่งทะเลยังมีชีวิตเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ปรากฏให้เห็นเรื่องเล่าชีวิตสัตว์ริมทะเลบอลติก20และ21พฤษภาคมออกเดินทางไปกับเจ้าตูบน้อยในทุกย่างก้าวเพื่อการค้นพบมาเมะหมาน้อยนักเดินทาง22พฤษภาคมห้องปฏิบัติการธรรมชาติคือแหล่งสำรวจวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเกาะป่าทดลองของธรรมชาติเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
3: มะพร้าวน้ำหอมไทยกำลังถูกกลืนกินจากระบบปรสิตที่มาในคราบนักลงทุน
4: จริงๆมันไม่มีเทานะมันมีแต่ดำ
3: ชำแหละกลโกงข้ามชาติและความเน่าเฟะของระบบที่เปิดทางให้ทุนเทาเติบโต
5: เขาอยู่ได้เพราะว่าอะไรอ่ะเพราะคนของเรานี่แหละไปให้โอกาสเขาให้เขาเติบโต
3: บิ๊กสตอรี่ปรสิตทุนเทาจันทร์ที่18พฤษภาคม 15:30 นทางไทย PBS

0: และความสนุกสนานจากข่าวสารทั่วทุกมุมโลกกับรายการสีสันทันโลกค่ะ
1: พบกันกับพวกเรานะคะทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 11:30 นค่ะวันนี้กับคุณวินิษฐาจิตกรีแล้วก็ดิฉันทิพย์ตะวันเทระในพงค่ะ
0: สีสันทันโลกเรื่องแรกวันนี้นะคะชวนดูปัญหาสัตว์โลกบุกเมืองคือเป็นข่าวที่หลายคนได้ยินเป็นระยะเราก็เอามานำเสนอตลอดนะคะส่วนมากจะเป็นหมีบ้างอาจจะเป็นช้างถ้าเป็นบ้านเราแต่ว่าถ้าเป็นสัตว์ชนิดนี้คุณผู้ชมอาจจะนึกไม่ถึงน่าจะคิดไม่ออกกันเลยว่าจะทำยังไงดีค่ะเนี่ยคือเขาสวยอะไม่ค่อยรู้สึกว่าบุกเมืองเท่าไหร่แต่บุกนะก็คือเดินเพ่นพ่านทั่วเลยค่ะ
1: แล้วเราก็ไม่รู้จะจัดการเขายังไงด้วยนะ
0: ใช่มันไม่คุ้นน่ะเนา
1: ะ
0: เดินเฉิดฉายบนถนนไม่พอเขาก็อยู่ข้างทางบ้างขึ้นไปบนระเบียงบ้านคนอื่นบ้างนะคะคือไม่ใช่สวนสัตว์นะนี่คือท้องถนนที่เมืองปุนตามารีนาเป็นเมืองชายฝั่งทางตอนเหนือของอิตาลีเห็นแบบนี้มีเป็นร้อยตัวนะคุณบางตัวเนี่ยอะเดินไปชายหาดลมพัดก็ปลิวไปตามลมก็มีแบบนี้คือไปอยู่ในที่ที่ไม่น่าจะอยู่คนเห็นนักท่องเที่ยวเห็นก็ถ่ายรูปแบบนี้ค่ะ
1: เป็นใครก็ถ่ายรูปเพราะว่าจะเห็นแบบนี้ตามปกติคุณต้องไปเที่ยวสวนสัตว
0: ์ใช่แล้วไม่ได้หาดูง่ายๆสื่อท้องถิ่นบอกว่าจุดเริ่มต้นคือมีชาวบ้านคนหนึ่งอะเกิดอยากเลี้ยงสัตว์ที่แปลกๆก็เลยตัดสินใจเลี้ยงนกยูงเอาไว้จำนวนหนึ่งผ่านไปปรากฏว่าเหมือนไม่โดนใจหรือยังไงไม่ทราบอาจจะรู้สึกว่าเป็นความคิดที่ไม่ดีสักเท่าไหร่เอาไปปล่อยซะอย่างนั้น
1: แบบนี้ไม่ถูกนะ
0: ใช่เขาเลยไปอยู่รวมกันเป็นฝูงอยู่ในศูนย์การบินร้างแห่งหนึ่งของที่เมืองอยู่มานานหลายปีแล้วเขาก็อยากขยายพันธุ์กันเรื่อยๆเรื่อยๆโดยเฉพาะช่วงโควิด19อ่ะขยายพันธุ์กันไวมากทีนี้เวลาผ่านไปก็เนี่ยค่ะล้นเข้ามาในเมืองเขาก็ใช้ชีวิตกันเข้าไปการบุกเข้าเมืองของบรรดานกยูงเนี่ยก็ทำให้คนในเมืองก็ความเห็นแตกออกเป็น2ฝ่ายเหมือนกันนะบางคนก็บอกว่าสวยงามเขาเป็นสัตว์สวยงามเพิ่มเสน่ห์ให้เมืองดึงดูดนักท่องเที่ยวได้แต่ก็แน่นอนมีคนที่ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่เพราะว่าเจอปัญหานกยูงไปทำรังบนหลังคาบ้านนะหลังคารถยนต์ก็มีบางตัวก็ไปอยู่ตามสวนบ้านเขาที่สำคัญคือพฤติกรรมนกยูงบางคนบอกว่าเขาร้องเสียงค่อนข้างจะดังอยู่เหมือนกันทางการท้องถิ่นตอนนี้ก็เลยเริ่มจับนกยูงเหล่านี้นะคะแล้วก็กำลังส่งไปอยู่ตามสถานที่ต่างๆที่ขอรับเลี้ยงทั่วอิตาลีเลยก็คือเปิดโอกาสให้สามารถขอได้ว่าใครอยากเลี้ยงนกยูงจากที่เมืองนี้ทำเรื่องเข้าไปเดี๋ยวทางการเขาจัดส่งไปให้เพราะปกติอะถ้าเป็นราคาซื้อขายก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันนะ
1: ก็ถือว่าเป็นคือถ้าเจอปัญหาแบบนี้แล้วก็ต้องหาทางออกทางแก้นะคะ
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชมพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นเรื่องน่ารักน่ารักนะคะของเพื่อนสี่ขาของมนุษย์เราค่ะที่นอกจากจะเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วเนี่ยยังช่วยทำงานสำคัญสำคัญได้อีกหลากหลายด้วยนะคะรวมไปถึงเรื่องของการตรวจตราต่างๆแต่วันนี้เราจะชวนชมในมุมเบื้องหลังค่ะกว่าที่จะมาเป็นสุนัขนักตรวจตัวฉกาจกันบ้างค่ะภาพของลูกหมาตัวจิ๋วพากันวิ่งเล่นหยอกล้อกันแล้วก็งับของเล่นกันแบบนี้สนุกสนานดีทีเดียวนะคะหลายคนบอกว่าเห็นแล้วใจละลาย
0: น่ารัก
1: แต่นี่ไม่ใช่แค่สนามทั่วไปให้วิ่งเล่นหย่อนใจกันค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเป็นสนามฝึกที่สร้างเจ้าตูบเหล่านี้สู่การร่วมเป็นรั้วของชาติในอนาคตนะคะเพราะว่านี่คือ4ขาในสังกัดกรมศุลกากรชิลีค่ะและบรรยากาศที่เห็นก็คือการฝึกฝนเหล่าสมาชิกใหม่ที่เมืองลอสแอนดีสนะคะการเล่นที่ดูไร้เดียงสานี้คือส่วนหนึ่งของการบ่มเพาะทักษะเพื่อก้าวไปเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจค้นมือโปรประจำด่านพรมแดนค่ะทั้งการดมกลิ่นเพื่อตามหาแหล่งกบดานของสารต้องห้ามมากกว่า12ชนิดการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในโกดังคลังสินค้าท่าเรือพาณิชย์นะคะหรือแม้แต่การเดินตรวจตราท่ามกลางกระเป๋าสัมภาระมากมายในสนามบินเขาก็ต้องทำด้วยแต่เห็นน่ารักน่ารักแบบนี้เนี่ยเก่งนะคะ
0: ใช
1: ่กระบวนการปั้นยอดนักดมเหล่านี้ค่ะเริ่มตั้งแต่สุนัขเนี่ยเขาลืมตาดูโลกนะคะไปจนถึงอายุครบ1ปีโดยเน้นการกระตุ้นประสาทสัมผัสควบคู่ไปกับการฝึกความแข็งแกร่งของร่างกายเพื่อให้พวกมันเนี่ยมีความพร้อมที่สุดในการประจำการตามจุดตรวจพรมแดนต่างๆทั่วประเทศค่ะโดยการฝึกฝนที่เข้มงวดตั้งแต่วัยเยาว์แบบนี้ส่งผลให้สุนัขศุลกากรของชิลีเนี่ยเขาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างแม่นยำแล้วก็ครอบคลุมนะคะจนกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการสกัดกั้นการลักลอบขนสิ่งของผิดกฎหมายเข้าประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยคือถ้าดูตามภาพเนี่ยจะเห็นว่าแบบคึกคักกันทุกตัวเลยนะ
0: สนุกมาก แต่ว่าจริงๆก็คือต้องฝึกหนักนะเพราะว่าเวลาทำงานจริงอย่างที่เราเห็นในสนามบินกระเป๋าเยอะมากมันก็จะมีสมมติใครพกขนมติดกระเป๋าไปเขาคงได้กลิ่นแล้วเนาะต้องเสียสมาธิอยากกินขนมอ่ะ
1: ใช่ก็ต้องมีการฝึกฝนกันเยอะเพราะว่าจริงๆแล้วในการปฏิบัติหน้าที่แต่ละครั้งเนี่ยมีปัจจัยที่เข้ามากระตุ้นเขาอะเยอะมากทีเดียวเพราะอย่างตอนฝึกซ้อมเนี่ยอาจจะไม่มีสิ่งไม่คาดฝันคือสิ่งที่ไม่คิดว่าจะเกิดเนี่ยบางทีตอนฝึกอะอาจจะไม่ได้เกิดไง
0: ใช่นั่นแหละก็เป็นรั้วของชาติไปนะคะส่วนไปดูที่อังกฤษกันต่อบ้างไปรู้จักร้านอาหารแห่งใหม่ที่กรุงลอนดอนบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าไม่ได้ให้ลิ้มรสอาหารอร่อยอย่างเดียวแต่ถ้าไปที่นี่ต้องเข้าถึงประสบการณ์ที่ลึกซึ้งกว่าเดิมด้วยค่ะ

0: บรรยากาศจะมีความลึกลับนิดนึงบางคนบอกเอ้ยเหมือนเป็นห้องทดลองหรือว่าเป็นแบบจะนึกถึงบ้านผีสิงก็ได
1: ้
0: จัดแสงจัดอะไรแบบนี้ทึมๆมืดๆอุปกรณ์แปลกๆเต็มไปหมดเลยไม่ต้องกังวลนะคะไม่ได้ไปทดลองอะไรแปลกๆนี่เป็นร้านอาหารแนวใหม่เขาบอกว่าลูกค้าจะได้สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษยิ่งกว่าคำว่าอร่อยแล้วก็มอบความเพลิดเพลินให้ทุกประสาทสัมผัสลิ้นตาหูจมูกไปครบเลยชื่อร้านคือ Kitchen Theory อยู่ที่กรุงลอนดอนของอังกฤษเป็นเชฟเทเบิลนะคะก่อตั้งโดยคุณโจเซฟยูเชฟเป็นเชฟแล้วก็ครีเอทีฟดีเรคเตอร์คิดค้นกลวิธีลูกเล่นต่างๆในการลิ้มรสอาหารให้ลูกค้าเนี่ยได้ลองฝึกฝนประสาทสัมผัสของตัวเองกันแบบสนุกสนานอย่างเช่นอันนี้สวมหูฟัง
1: ค่ะ
0: คือให้สวมหูฟังแยกแยะเสียงน้ำเย็นน้ำร้อนแล้วก็
1: ได้ดื่มไหม
0: ไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่าเขาให้ดมทดลองดมกลิ่นอาหารสัมผัสวัตถุที่พื้นผิวแตกต่างกันระหว่างจิบเครื่องดื่มเป็นต้นจะได้รู้ว่าสิ่งต่างๆปัจจัยเหล่านี้มันมีผลกับรสชาติอาหารหรือเปล่าส่วนการนำเสนอในจานอาหารเขาก็ปรุงขึ้นคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆอย่างเช่นเรื่องของแสงการจัดจานลูกเล่นต่างๆกับประสาทสัมผัสของมนุษย์เราหนึ่งในเมนูที่นี่คือสลัดแมงกะพรุนเสิร์ฟในกลุ่มควันแบบมั่นหมอกแบบนี้นะคะก็จะมีจริงๆเปิดเพลงประกอบบรรยากาศด้วยเป็นบรรยากาศมหาสมุทรเพลงเนี่ยอยู่ในหูฟังจะให้เพิ่มการรับรู้ของคนที่รับประทานเอาให้เหมือนแบบตกลงอยู่ไปในทะเลเลยนะคะเหมือนจับแมงกะพรุนมารับประทานกันสดๆไปเลยหรืออาจจะตกแต่งอาหารด้วยกลิ่นคล้ายกับดินหลังฝนตกเหมือนได้พาลูกค้าเข้าไปเที่ยวในป่าลึกที่มีความมืดมีความชื้นแบบนี้คุณยูเซฟบอกว่าสภาพแวดล้อมกับบรรยากาศรอบๆเนี่ยจะเพิ่มการรับรู้ต่ออาหารมากขึ้นนะคะอย่างเช่นเรื่องของการใช้เสียงกระตุ้นความรู้สึกกรุบกรอบดังนั้นองค์ประกอบภายนอกเหล่านี้สำคัญไม่แพ้การจัดจานแล้วก็รสชาติของอาหารเลยนี่คือคนที่ไปลองลิ้มรสเขาบอกว่าแสงสีเสียงกลิ่นทำให้รู้สึกเหมือนได้เดินทางไปกับมื้ออาหารเขาใช้คำนี้เลยนะบอกว่าอาจจะเป็นอาหารมื้อที่ดีที่สุดเท่าที่เคยรับประทานมาเลยก็ว่าได
1: ้คือเหมือนกับเป็นการไปกินที่นี่แล้วนอกจากจะอิ่มท้องแล้วมันยังกระตุ้นประสาทสัมผัสอื่นๆด้วยไงแล้วทำให้ปกติแล้วเวลาเราไปกินข้าวตามปกติเราก็จะโฟกัสแค่บางทีอาจจะรสชาติของอาหารเท่านั้นหรือว่ามัวแต่เพลิดเพลินไปกับการพูดคุยอื่นๆแต่แบบนี้ทำให้เราได้มองไปที่ตัวอาหารแล้วก็ริมรสมันจริงๆนะ
0: แต่ดิฉัน
1: ทุกแบบอ่ะ
0: เห็นแล้วรู้สึกปวดตา
1: ทำไมอ่ะ
0: กับไฟกับอะไรของเขาใช่อ่ะอยากมองเห็น
1: ดิฉันมองว่าเขาอาจจะทำแบบมืดๆแบบนี้เพื่อให้เราแบบตั้งใจหรือมีสมาธิกับสัมผัสแบบอื่นหรือเปล่า
0: ไม่ต้องรับรู้อย่างอื่นเนาะ
1: ก็ถือว่าเป็นไอเดียแปลกๆดีเหมือนกันนะคะเป็นอีกแบบนึงเรื่องนี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำกันบ้างค่ะอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะที่เขาเปิดให้ผู้ที่มีความบกพร่องเนี่ยได้มาสน็อกเกิลหรือว่าดำน้ำตื้นชมสัตว์น้ำกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีช่วงเวลาสั้นๆให้ได้ลืมความเจ็บปวดทางจิตใจกันได้บ้างค่ะภาพคนดำน้ำแบบนี้เห็นในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำก็คงจะไม่แปลกใจอะไรสักเท่าไหร่แต่มีเบื้องหลังที่น่าชื่นใจกว่านั้นนะคะบรรยากาศแบบนี้จะเกิดขึ้นที่จอร์เจียอะควาเรียมค่ะในเมืองแอตแลนตาของสหรัฐทุกๆวันพุธนะคะเพราะว่าเขาเปิดพื้นที่มอบช่วงเวลาแห่งความสุขให้แก่ผู้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อชาติอย่างบรรดาทหารผ่านศึกค่ะก็เชิญชวนเหล่าวีรบุรุษนะคะมาสัมผัสพลังเยียวยาของโลกใต้ท้องทะเลอย่างรอบนี้ค่ะเป็นคิวของทหารผ่านศึกจากองค์กรบุญ Warrior Project นะคะได้มาดำน้ำดูฉลามวาฬแล้วก็กระเบนราหูอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นอดีตทหารที่ต้องกลายเป็นผู้บกพร่องหลังจากทำหน้าที่รับใช้ชาติค่ะคุณกนเมื่อสักครู่นะคะเป็นเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์เขาพูดให้ฟังว่ากิจกรรมนี้เนี่ยจะทำให้เหล่าทหารมีเวลา30หรือ40นาทีในการผ่อนคลายไม่ต้องคิดถึงเรื่องของบาดแผลค่ะไม่ต้องคิดถึงความบอบช้ำทางจิตใจได้มาฝึกฝนแล้วก็ฝึกสติจดจ่ออยู่กับความสวยงามรอบตัวแทนที่จะคิดถึงสิ่งที่เคยเผชิญมานะคะคือหนึ่งในคนที่เขามารับประสบการณ์สัมผัสประสบการณ์แบบนี้ก็คือคุณควินตินคอลลินส์ค่ะเป็นผู้ที่กลายเป็นอัมพาตครึ่งตัวนะคะหลังขับรถเหยียบกับระเบิดในอิรักนะคะเขาก็เล่าให้

0: ังถึงความบกพร่องทางร่างกายทำให้การออกจากบ้านเป็นเรื่องค่อนข้างยากไม่ใช่เพราะภรรยาไม่พาไปแต่เพราะว่ามีที่ที่ให้ไปน้อยมากขณะที่ตัวคุณภรรยาเมื่อสักครู่ด้วยเนี่ยคือเขาก็ออกมาพูดให้ฟังนะคะคุณภรรยาเขาบอกว่าดีใจค่ะที่ได้เห็นสามีได้ลงน้ำตามใจอยากสักทีหลังจากเขาไม่ได้ลงเล่นน้ำมาประมาณ 5-7 ปีแล้วอุปสรรคทางร่างกายแบบนี้ค่ะก็เลยทำให้ลงเล่นน้ำไม่ได้แต่ก็ได้โครงการดีๆแบบนี้แหละเข้ามาสานฝันนะคะซึ่งสามีเธอต้องมีคนช่วยมากถึง4คนในการดำน้ำครั้งนี้ค่ะ
1: แต่ก็เป็นประสบการณ์ที่คุ้มนะคะคือได้ว่ายน้ำกับฉลามวาฬด้วยเน
0: ี่
1: ยตัวโตๆอย่างนี้ไม่ต้องไปหาในทะเล
0: โลกใต้น้ำเนี่ยทำให้หลายๆคนแบบพอได้ลงไปแล้วลืมหลายๆอย่างเหมือนกันนะ
1: หลายคนก็บอกว่าบำบัดจิตใจได้ดี
0: ค่ะ
1: นะคะอ่ะเดี๋ยวนี้เทรนด์รักสุขภาพมาแรงคนใส่ใจกันเรื่องของอาหารการกินออกกำลังกายกันมากขึ้นแล้ววันนี้ก็เลยจะชวนไปดูวิถีออกกำลังกายของชาวญี่ปุ่นกันหน่อยแต่ว่าบอกก่อนว่าคลาสสิกมากสืบทอดทำกันมาร่วมร้อยปีแล้วค่ะคืออารมณ์ก็จะคล้ายๆกับที่ฮิตกันที่บ้านเราตอนนี้ที่เป็นแบบแอโรบิกอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าแตกต่างอย่างแรกคืออันนี้เวลาอันนี้ตอนเช้าเลยเช้าตรู่ไม่มีครูไม่มีคนนำไม่ต้องมีโค้ชคือเมื่อเห็นที่เห็นเมื่อสักครู
0: ่
1: วิทยุขอวิทยุเครื่องเดียวเปิดเสียงดังๆหน่อยนะคะเพราะว่ากิจกรรมนี้คือราจิโอไทโซเป็นโปรแกรมออกกำลังกายเขาเปิดผ่านสถานีวิทยุแห่งชาติญี่ปุ่นน่ะ
0: เราให้สังเกตแต่ละคนเนี่ยอยู่กันคนละจุดแต่ออกกำลังกายด้วยท่าเดียวกันนะ
1: ก็ไม่ต้องฉันออกของฉันนี่แหละ
0: พร้อมเพรียงกันด้วย
1: ฉันออกตรงนี้ฉันสะดวกตรงนี้แต่ว่าฟังช่องเดียวกันเพราะว่าเปิดถ่ายทอด 6:30 ทุกเช้าก็จะมีทำนองเปียโนบวกเสียงอธิบายท่าให้ขยับท่าขยับร่างกายตามให้ถูกไม่ต้องกลัวทำตามไม่ทันอย่างที่เราเห็นคือท่าจะพื้นฐานง่ายๆเน้นยืดเหยียดบริหารร่างกายไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทำได้ทุกที่ด้วยคือเราเห็นในสวนสาธารณะแบบนี้นะจริงๆจะทำที่โรงเรียนที่ทำงานที่บ้านก็ย่อมได้ราจิโอไทโซเนี่ยมีมาตั้งแต่ปี1928นะตอนนี้ก็98ปีเข้าไปแล้วนะคะแต่ว่ายังครองใจคนญี่ปุ่นมานานจนถึงปัจจุบันเพราะว่าทั้งง่ายและเร็วเห็นแบบนี้10นาทีเท่านั้นยืดเหยียดอะไรเรียบร้อยแล้วญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นประเทศที่ปัจจุบันประชากรก็ยังอายุยืนที่สุดในโลกอยู่นะคะแล้วก็มีประชากรที่อายุมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยก็หลายคนก็แซวๆบอกว่าจะเป็นกิจกรรมที่เป็นเคล็ดลับอย่างนึงเพราะว่านอกจากส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงแล้วบางคนถ้าเกิดไปที่สวนออกไปนอกบ้านแบบนี้อาจจะได้เพื่อนกลับไปด้วยนะไปอยู่กันตามสุมทุมพุ่มไม้ยืนแบบต้นไม้ใกล้ๆกันเต้นยกแขนยกขาไปก
0: ็หลังจากเล่นท่าเดียวกันแล้วก็ฟังเพลงที่สำหรับใช้ออกกำลังกายแบบออกกำลังกายแบบเดียวกันมาแล้วร่วมหลายสิบปีนะคะอาจจะในที่สุดก็เจอเป็นเพื่อนกันได
1: ้หมด10นาทีเดี๋ยวคุยกันต่อ
0: ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะคะบ้านเราตอนนี้หลายๆคนก็รักสุขภาพก็ออกไปออกกำลังกายกันเยอะทีเดียว
1: ฮิตมากค่ะ
0: ใช่ค่ะพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมชวนไปสัมผัสกับการฉีกทุกกฎการเดินทางด้วยรถเมย์นะคะกับรถเมย์สายนี้ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะที่เขาหวังสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับผู้โดยสารใครเป็นอินโทรเวิร์ตนะคะลองก้าวออกมาจากคอมฟอร์ทโซนด้วยรถคันนี้ได้ค่ะมองจากภายนอกเนี่ยเรียกได้ว่ารถเมย์ไม่ต่างอะไรจากรถเมย์ทั่วๆไปนะคะเนี่ยคันนี
1: ้
0: ก็ธรรมดานะ
1: ใช่
0: อ
1: ้
0: อแต่เดี๋ยวลองดูป้ายเขาบอกว่าจะมีป้ายบอกสายซะก่อนค่ะเป็นรถเมย์ไลน์ซีโร
1: ่เลขศูนย์เลย
0: ใช่สายเบอร์ศูนย์เนี่ยไปไหนรถเมย์สายศูนย์ไปไหนวิ่งให้บริการในเมืองบาเดนของสวิตเซอร์แลนด์นะคะพิเศษตรงที่ไม่มีเส้นทางประจำคือถ้าคุณขึ้นไปไปที่ไหนนะไม่มีตารางเวลาเดินรถด้วยนะแล้วก็ไม่มีปลายทางที่แน่นอนการขึ้นรถคันนี้ค่ะก็เลยไม่ใช่การเดินทางเพื่อไปที่ไหนแต่เพื่อขึ้นไปใช้เวลาอยู่บนรถ
1: อ๋อบ้านเขารถไม่ติดด้วยไง
0: แต่บ้านเราก็ใช้เวลาอยู่บนรถเหมือนกันนะเพราะรถติดนะคะรถเมย์สายศูนย์เนี่ยเป็นงานศิลปะเชิงแนวคิดค่ะรังสรรค์โดยศิลปิน2พี่น้องฝาแฝดชาวสวิสนะคะชื่อว่าแฟรงค์และแพทริกกริกคลินค่ะที่ต้องการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางสังคมกระตุ้นให้ผู้โดยสารลองก้าวออกจากวงจรชีวิตที่แสนเร่งรีบนะคะแล้วก็หันมาดื่มด่ำกับทัศนียภาพข้างทางไปพร้อมๆกับการทำความรู้จักกับคนแปลกหน้าที่นั่งข้างๆคนผู้หญิงคนเมื่อสักครู่เป็นหนึ่งในผู้โดยสารกลุ่มแรกเธอพูดให้ฟังว่าประสบการณ์บนรถคันนี้คาดเดาไม่ได้เลยทุกคนร่วมกันร้องเพลงแบบเมื่อสักครู่ค่ะพูดคุยกัน

ยังมีนัดกันเปิดแฟลชโทรศัพท์มือถือตอนรถวิ่งเข้าอุโมงค์ด้วยหรือว่า2ศิลปินคนนี้ค่ะเขาพูดให้ฟังว่ารถเมล์คันนี้สื่อถึงการปล่อยวางนะคะจากปกติที่คนเรามักจะรีบ

0: มีทั้งรอยยิ้มมีทั้งเสียงหัวเราะกิจกรรมที่ทำร่วมกันก็มีเยอะเหมือนกันแตกต่างจากรถเมล์ทั่วไปค่ะก็หลายๆคนขึ้นไปเดี๋ยวนี้มองเลยอ่ะก้มหน้าดูโทรศัพท
1: ์ใช่ไม่ได้มองอย่างอื่นเลย
0: ดิฉันมองว่าแบบบางทีมองข้างทางแต่ว่าเดี๋ยวก็มาดูโทรศัพท์แล้วแต่นี่ก็เป็นกิจกรรมที่คุณไม่ต้องเร่งรีบอะไรอ่ะ
1: เพราะไม่รู้ว่าจะไปไหน
0: อยู่แล้วด้วยคุณแต่ต้องมีเวลานะคุณเพลินๆรถเมล์สายศูนย์เปิดตัวเมื่อปลายเดือนที่แล้วค่ะจะทดลองวิ่งให้บริการเป็นเวลา3สัปดาห์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและไม่มีการตรวจตั๋วด้วยนะคะแต่เจ้าหน้าที่จะรวบรวมความคิดเห็นแล้วก็ความรู้สึกของผู้โดยสารเป็นการตอบแทนหากประสบความสำเร็จ2พี่น้องศิลปินคู่นี้นะคะเขาตั้งเป้าที่จะขยายบริการรถเมล์สายนี้ไปยังพื้นที่อื่นๆของสวิตเซอร์แลนด์ด้วยในอนาคตค่ะ
1: ทีนี้มีรถเมล์ไร้ปลายทางแล้วชวนไปดูร้านหนังสือไร้หนังสือกันบ้างเรื่องนี้ชวนรู้จักร้านหนังสือที่ไม่แน่ใจว่าจะถูกใจคนรักหนังสือหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีหนังสือเป็นเล่มให้อ่านแต่เขาชวนสัมผัสโลกหนังสือผ่านการฟังแทนค่ะAudible นะคะที่เป็นแพลตฟอร์มให้บริการหนังสือเสียงดิจิทัลรายใหญ่ของโลกเปิดตัวที่นี่คือ Audible Story House ร้านหนังสือที่ไม่มีหนังสือแห่งแรกของโลกอยู่ที่แมนฮัตตันในนิวยอร์กของสหรัฐนะคะก็เป็นป๊อปอัพเปิดบริการสั้นๆเท่านั้น 1-31 พฤษภาคมถ้าเกิดใครสนใจหรือว่ามีโอกาสได้ไปแถวนั้นนะคะในร้านจะอย่างที่เห็นคือไม่มีหนังสือเป็นเล่มแล้วนะไม่มีชั้นหนังสือแบบเดิมที่คุณก้าวเข้าร้านหนังสือแล้วจะเจอเพราะว่าทุกเรื่องราวเล่มหนังสือจะถ่ายทอดผ่านเสียงแทนทางบริษัทเนี่ยบอกว่าปัจจุบันการฟังหนังสือเสียงกำลังได้รับความนิยมมากจึงต้องการสร้างพื้นที่สาธารณะนะคะเปลี่ยนประสบการณ์ดิจิทัลให้กลายเป็นโลกที่สัมผัสได้จริงจากเดิมก็คือต่างคนต่างฟังในแอปอยู่ที่ไหนก็ได้อันนี้ก็ลองมาที่นี่กันดูเผื่อใครๆจะได้มาเชื่อมต่อเล่าเรื่องราวดื่มด่ำเรื่องราวต่างๆร่วมกันผู้เยี่ยมชมจะเลือกสรรเรื่องราวด้วยตามใจชอบนะคะเขามีเป็น story tile หรือแผ่นป้ายกราฟิกแทนหนังสือในกว่า300เรื่องจัดวางเอาไว้ให้เลือกเอาแผ่นนี้ไปวางที่เครื่องเล่นเพื่อลองฟังได้หรือจะลองใช้สมาร์ทโฟนไปแตะฟังผ่านตัวแอปพลิเคชันได้เลยก็มีที่สำคัญเขาเปิดให้เข้าชมฟรีนะทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์11โมงเช้าถึง1ทุ่มเปิดตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนี้เผื่อใครสนใจไปสัมผัสประสบการณ์เป็นพื้นที่การฟังที่ไม่ซ้ำใครแล้วก็เป็นงานศิลปะกิจกรรมหมุนเวียนตลอดเดือนด้วยต้องบอกว่าเป็นการสนับสนุนการอ่านในอีกรูปแบบนึงนะเพราะว่าก็ทดแทนการอ่านหนังสือจริงๆได้ฟังแบบนี้ก็ได้ความรู้เหมือนกัน
0: ค่ะก็เป็นเหมือนห้องสมุดเสียงด้วยอีกแบบนึง
1: ค่ะ
0: เรื่องราวใกล้บ้านวันนี้คุณผู้ชมชวนไปดูวิธีการต่อสู้กับพันปลาต่างถิ่นรุกรานในเมืองหลวงของอินโดนีเซียนะคะแล้วก็พาไปย้อนชมเรื่องราวการค้าข้ามทวีปของฟิลิปปินส์ติดตามได้ในช่วงสีสันอาเซียนกับคุณจารุพรโอภาสรัตน์ค่ะ
2: ของสีสันอาเซียนวันนี้พาคุณผู้ชมไปเปิดหูเปิดตากับพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ที่เพิ่งเปิดให้บริการกันไปที่ฟิลิปปินส์ค่ะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวในอดีตผ่านเรือกำปั่นจำลองลำโตลำนี้ค่ะเรือกำปั่นจำลองขนาดใหญ่เท่าของจริงถูกสร้างขึ้นตั้งตระหง่านอยู่ในพิพิธภัณฑ์มูเซโอเดกาเลออนในกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เพื่อเปิดประสบการณ์พาทุกคนย้อนยุคสู่ศตวรรษที่17ผ่านเรือจำลองขนาดเท่าของจริงลำนี้ที่มีชื่อว่าเอสปริตูซานโตเรือลำนี้เข้ามาช่วยบอกเล่าเรื่องราวการค้าระหว่างฟิลิปปินส์เม็กซิโกและสเปนในช่วงศตวรรษที่16ถึง19ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการค้าโลกยุคแรกเส้นทางการค้านี้เชื่อมเอเชียอเมริกาและยุโรปเข้าด้วยกันผ่านการแลกเปลี่ยนเงินและสิ่งของต่างๆโดยเรือจะนำเหรียญเงินจากอาณานิคมสเปนในทวีปอเมริกามายังฟิลิปปินส์เพื่อแลกกับสินค้าหรูหราจากจีนเช่นผ้าไหมเครื่องลายครามและหยกก่อนส่งต่อกลับไปยังสเปนแต่เบื้องหลังความรุ่งเรืองของการค้าโลกครั้งนี้คือความทุกข์ทรมานของชาวฟิลิปปินส์คนจำนวนมากถูกบังคับใช้แรงงานในการตัดไม้และต่อเรือโดยไม่ได้รับค่าจ้างขณะที่บางคนถูกเกณฑ์เป็นลูกเรือนานนับ10ปีสภาพชีวิตบนเรือเลวร้ายต้องจำใจกินอาหารคุณภาพต่ำและเน่าเสียทำให้ลูกเรือเกือบ1ใน3เสียชีวิตในแต่ละการเดินทางขณะที่การต่อเรือเช่นนี้ยังส่งผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมป่าไม้จำนวนมหาศาลถูกทำลายเพื่อใช้สร้างเรือเพียงลำเดียว

0: นไม้เนื้อแข็งท้องถิ่นที่เคยใช้ต่อเรือแทบสูญสิ้นจากฟิลิปปินส์ไปแล้วขณะที่เรือจำลองในพิพิธภัณฑ์ลำนี้จึงสร้างจากไฟเบอร์กลาสและวัสดุสังเคราะห์แทนไม้จริงเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อธรรมชาติพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ใช้เวลากว่า14ปีในการพัฒนาโดยเปิดให้เข้าชมแล้วตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งภายในยังมีการจัดแสดงวัตถุโบราณจากการเดินเรือพร้อมกับเทคโนโลยีจอ LED รอบทิศทางเพื่อสร้างบรรยากาศเสมือนอยู่กลางทะเลยามค่ำคืนผู้ก่อตั้งยังหวังให้คนรุ่นใหม่ตระหนักด้วยนะคะว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นอาหารศาสนาหรือแม้กระทั่งวัฒนธรรมล้วนมีรากมาจากการเชื่อมต่อของโลกในอดีตผ่านเส้นทางการค้าเหล่านี้แม้ว่าจะต้องแลกมาด้วยความสูญเสียมหาศาลก็ตามค่ะพาขยับข้ามไปดูภารกิจสำคัญที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียกับปฏิบัติการกำจัดปลาซักเกอร์พันปลาต่างถิ่นรุกรานที่อาศัยกระจายอยู่ในแหล่งน้ำหลายแห่งในเมืองหลวงแห่งนี้ชาวเมืองเจ้าหน้าที่เทศบาลตลอดจนอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันทำภารกิจครั้งนี้อย่างแข็งขันโดยทางการกำลังพยายามกำจัดปลาชนิดนี้อย่างน้อย10ตันออกจากแหล่งน้ำของเมืองซึ่งเจ้าหน้าที่หวังว่าความพยายามนี้จะช่วยฟื้นฟูความสมดุลให้กับแม่น้ำชิลิวงและดึงดูดให้ประชาชนหันมาสนใจเกี่ยวกับคุณภาพน้ำอีกครั้งปลาซักเกอร์ไม่ใช่พันธุ์ปลาท้องถิ่นของอินโดนีเซียแต่ถูกนำเข้ามาเมื่อหลาย10ปีก่อนเพื่อใช้เลี้ยงอยู่ในตู้ปลาแต่ต่อมากลับถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและพบอาศัยอยู่ในแม่น้ำของจาการ์ตาซึ่งปลาชนิดนี้สามารถเติบโตได้ถึง50เซนติเมตรและมีอายุยืนได้นาน 10-15 ปีนักนิเวศวิทยาจากสถาบันเทคโนโลยีบันดุงบอกว่าปลาชนิดนี้มีความสามารถในการปรับตัวสูงมากดังนั้นแม้ในสภาพแวดล้อมที่ปนเปื้อนมลพิษมันก็ยังสามารถอยู่รอดได้ต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นดังนั้นปลาเหล่านี้จึงเป็นตัวบ่งชี้ว่าคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำแห่งนี้อยู่ในระดับที่ไม่ดีด้วยปัจจุบันแม่น้ำสายนี้ไหลผ่านย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่นพัดพาขยะครัวเรือนและน้ำเสียจากอุตสาหกรรมที่ไม่ได้ผ่านการบำบัดไปด้วยและในช่วงฤดูแล้งน้ำจะอุ่นขึ้นและไหลช้าลงซึ่งเป็นสภาวะที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของปลาซักเกอร์มากกว่าปลาพื้นเมืองผู้เชี่ยวชาญได้เตือนมานานแล้วนะคะว่าการเพิ่มจำนวนของสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นรุกรานโดยปราศจากการควบคุมอาจจะทำให้ระบบนิเวศน้ำจืดเสียสมดุลได้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นอย่างจาการ์ตาค่ะและนี่เองยังถือเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากมลพิษที่สะสมมานานหลายสิบปีด้วยค่ะ
1: นี่คือเรื่องราวน่าสนใจที่นำมาฝากกันสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมติดตามชมสีสันทันโลกได้ทุกวันอาทิตย์ 11:30 ค่ะแล้วก็ชมย้อนหลังกันได้นะคะผ่าน Facebook Fanpage และเว็บไซต์ไทย PBS ค่ะ
2: วันนี้เราลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพสะพานคนเดินที่ยาวที่สุดในฟินแลนด์นะคะซึ่งอนุญาตให้เฉพาะคนจักรยานและรถรางท่องไปตามความยาว 1.2 กิโลเมตรเพื่อสัมผัสทัศนียภาพสวยงามของกรุงเฮลซิงกิค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้พบกับความตลกร้ายของสองสามีภรรยาผู้ลี้ภัยคู่หนึ่งที่ได้เดินทางมุ่งหน้าสู่ฟิลิปปินส์แต่เรื่องราวกลับผลักให้พวกเขากลายเป็นคนชายขอบในสายตาอเมริกันและยังสะท้อนถึงวัฒนธรรมการเหมารวมต่อคนเอเชียในยุคนั้น
1: เราเคยเห็นเครื่องบินทิ้งระเบิดของจริงไม่ต้องรอให้เวียดกงมาปลุกปั่นก็เกลียดอเมริกากันอยู่แล
0: ้
1: ว
0: เวลาบ่ายโมงตรงทางไทย PBS
2: ยอดกีฬาพื้นบ้านไทยกับการดวลเดือดเหนือห่วงชัยลูกต่อลูกแต้มต่อแต้มวินาทีต่อวินาทีฮูปเดอะกรอสซูเปอร์แมตช์ไทย PBS สนามที่3ประเภททีมชายคู่ดวลกระโดดถ่ายทอดความสนุกจากเดอะฮอลล์ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมตั้งแต่เวลา 14:05 นเป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3และรับชมออนไลน์ได้ทาง Facebook Live YouTube Live TikTok Live www.vipa.me และ vipa application

0: ทบจะมีน้ำตาในทุกๆฉากเลยเป็นการจบที่สวยงาม
1: หนูร้องไห้เลยนะลง
2: รู้สึกซึ้งมากครับเป็นซีรีส์เรื่องแรกนะคะที่ผมดูแล้วแบบอินไปกับตัวละคร
0: มันเลิศมากเลยค่ะละครไทย PBS ต้องดูเลยค่ะแนะนำแบบสุดๆค่ะ
1: ละครไทย PBS ไม่ต้องพูดอะไรเยอะค่ะนี่
3: วันนี้ก็มานั่งดูกับคนดูตัวจริงกันไปเลยรู้สึกว่าเท่ดี
4: มันเป็นประสบการณ์ที่ Amazing สำหรับเราอยู่อ่ะเจ๋งดีก็เจ๋งมากมากเลย
2: นี่
5: วันนี้เป็นวันแรกที่เราได้ดูกันถูกต้องก็มีการมีโคมีขำฉากดราม่าเราก็ขำกัน
2: ไม่รู้จะพูดไม่รู้จะหาคำไหนมาพูดเลยค่ะมันรู้สึกดีมากจริ
6: งเอมากจริงครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามซีรีส์เรื่องนี้กันนะครับผมพวกเราตั้งใจทำมันมากมากเลยอย่างนี้แล้วก็ทุกคนได้เห็นได้ชื่นชมมันก็ขอบคุณทุกคนนะครับ
5: ก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่เดินทางร่วมกันมาตั้ง16 EP นะครับส่วนสำหรับใครที่เดินทางอาจจะมาร่วมกันมา8 EP อีก8 EP อย่าลืมไปดูที่วิภาครับผมดูฟรีไม่มีโฆษณาครับ
6: ละครไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ครับผม
7: ภาพ1เรื่องราว1พลังการอนุรักษ์ไทย PBS ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสโครงการประกวดภาพนกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและพลังแห่งการอนุรักษ์ผ่านภาพนิ่งคลิปสั้นภาพนิ่งจากโทรศัพท์มือถือนกบ้านฉันชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาทเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569เพราะทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมือใหม่มือเก๋ากล้องใหญ่หรือกล้องมือถือหลากหลายประเภทการประกวดติดตามรายละเอียดได้ทาง www.thaipbs.or.th/birdphoto2026 ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์เพราะทุกภาพช่วยให้ธรรมชาติบินต่อไป

0: จงข้อหาคนขับรถไฟชนรถเมย์ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายสอบเพิ่มเจ้าหน้าที่กุมไม้กั้นรอพยานหลักฐานแจ้งข้อหาเพิ่ม
1: ประชาชนร่วมวางดอกไม้ไว้อาลัยผู้เสียชีวิตขณะที่ญาติผู้สูญหายตรวจ DNA ยืนยันความเกี่ยวข้องรอรับศพ
0: ไต้หวันย้ำอธิปไตยและเป็นอิสระหลังโดนัลด์ทรัมป์เตือนไม่ให้ประกาศเอกราชยืนยันจีนไม่มีสิทธิ์อ้างเขตอำนาจใดๆเหนือไต้หวัน
2: ไต้หวัน
0: ไต้หวันไต้หวันไต้หวันไต้หวันไต้หวันไต้หวันไต้หวันไต้หวันไต้หวันไต้หวันไต้หวันไต้หวันไต้หวันไต้หวันไต้หวันไต้หวันไต้หวันไต้หวันไต้หวันไต้หวันไต้หวันไต้หวันไต้หวันไต้หวันไต้หวันไต้หวันไต้หวันไต้หวันไต้หวันไต้หวันไต้หวันไต้หวันไต้หวันไต้หวันไต้หวันไต้หวันไต้หวันไต้หวันไต้หวันไต้หวันไต้หวันไต้หวันไต้หวันไต้หวันไต้หวันไต้หวันไต้หวันไต้หวันไต้หวันไต้หวันไต้หวันไต้หวันไต้หวันไต้หวันไต้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงไทย PBS นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมครับคุณผู้ชมอยู่กับคุณปวีณาฟักทองและผมอนุชาคำดวงครับ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้เริ่มต้นกันที่ความคืบหน้าเหตุรถไฟชนรถเมล์บริเวณจุดตัดรถไฟมักกะสันถนน

0: อโศกดินแดงนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต8คนและผู้บาดเจ็บอย่างน้อย30คนวันนี้เป็นวันที่ยังคงต้องเดินหน้าในการติดตามหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นรวมถึงการติดตามเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะทั้งเจ้าของรถและผู้เสียหายเดินทางเข้าแจ้งความกับตำรวจที่สน.มักกะสันนะคะเพื่อเป็นการเรียกร้องความเสียหายจากอุบัติเหตุครั้งนี้ขณะที่กรุงเทพมหานครและการรถไฟนำรถเครนขนาดใหญ่ค่ะเข้ามาเคลื่อนย้ายซากรถเมล์รวมถึงรถไฟที่เสียหายจากเหตุไฟไหม้ก่อนที่จะเริ่มการเปิดการจราจรตามปกติค่ะรถเครนขนาดใหญ่เข้ายกเคลื่อนย้ายซากรถเมล์ที่ถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งคันออกจากแนวรางรถไฟหลังเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์บริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันถนนอโศกดินแดงการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ได้ส่งหัวรถจักรคันใหม่เข้าไปลากจูงตู้สินค้าคอนเทนเนอร์รวมถึงหัวรถจักรที่ประสบอุบัติเหตุออกจากพื้นที่ก่อนที่จะนำไปตรวจสภาพความเสียหายอย่างละเอียดที่โรงซ่อมบำรุงมักกะสันเจ้าหน้าที่กู้ภัยและฝ่ายโยธาได้เข้าเร่งทำความสะอาดพื้นผิวจราจรเก็บเศษปูนชิ้นส่วนอะไหล่และคราบน้ำมันที่กระจายทั่วบริเวณป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนแก่ผู้ใช้ทางเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิต8คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า30คนค่ะมีรถยนต์ได้รับความเสียหาย6คันหัวรถจักรเสียหาย1หัวและรถจักรยานยนต์เสียหายอีก5คัน
1: ขณะที่เจ้าของรถที่ได้รับความเสียหายนะครับรวมไปถึงครอบครัวของผู้ได้รับบาดเจ็บก็ทยอยเข้าไปแจ้งความที่สน.มักกะสันครับเพื่อที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงของอุบัติเหตุโดยเฉพาะประเด็นระบบความปลอดภัยการทำงานของเครื่องกั้นและการบริหารจัดการจราจรในช่วงเกิดเหตุนอกจากนี้ผู้เสียหายบางส่วนยังเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานทั้งภาพจากกล้องหน้ารถภาพจากโทรศัพท์มือถือและไปรับรองแพทย์เพื่อที่จะใช้ประกอบการเรียกร้องค่าเสียหายนะครับส่วนพนักงานทำความสะอาดของกทม.ก็เร่งเก็บขยะเศษซากรถและเศษเหล็กและล่าสุดครับมีการเปิดการจราจรบริเวณถนนอโศกดินแดงตามปกติแล้วนะครับ
0: คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ประสานบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกด้านสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและทายาทผู้เสียชีวิตค่ะซึ่งก็ได้มีการกำชับให้เร่งรัดการจ่ายสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือตามสิทธิ์และการแก้ไขกรมธรรม์โดยเร็วที่สุดจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นนะคะพบว่ารถโดยสารประจำทางคันดังกล่าวได้ทำประกันภาคบังคับหรือพรบ.กับบริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนและประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมว่าผู้ประสบภัยได้ทำประกันภัยประเภทอื่นไว้ด้วยหรือไม่ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหรือประกันภัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ประสบภัยและทายาทได้รับสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยอย่างครบถ้วนหากตรวจสอบพบว่ามีการทำประกันอื่นเพิ่มเติมก็จะได้รับความคุ้มครองและค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัยทุกประการและมีรถที่ได้รับความเสียหาย6คันหัวรถจักรได้รับความเสียหาย1หัวและรถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายอีก5คันค่ะ
1: ขณะที่ขสมก.นะครับก็ประสานกับบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดนะครับและระบบกองทุนตามพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลนะครับและจะเร่งรัดกระบวนการในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเยียวยาแก่ผู้เสียชีวิตอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมที่สุดนะครับซึ่งก็มีการกำหนดกรอบวงเงินเยียวยาเอาไว้เบื้องต้นแล้วนะครับ
0: ซึ่งกรณีของผู้ประสบภัยเสียชีวิตนะคะกรอบวงเงินชดเชยและเยียวยาเบื้องต้นรายละ 1,500,000 บาทส่วนกรณีผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บค่ะจะมีการช่วยเหลือค่าเยียวยาส่วนแรกรายละ 80,000 บาทไปจนถึงกรอบวงเงินชดเชยสูงสุดรายละ 500,000 บาทท
1: ีมข่าวไทย PBS ยังคงเกาะติดสถานการณ์ในพื้นที่จุดเกิดเหตุนะครับที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกซึ่งตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาครับพบว่ามีประชาชนจำนวนหนึ่งเข้าไปสังเกตการแล้วก็วางดอกไม้เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณพลอย

0: พันคล่องแคล่วรายงานสดมาจากจุดเกิดเหตุครับเชิญครับ
1: ทั้งสองท่านคะตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาพบว่าภาพรวมการจราจรค่อนข้างที่จะเคลื่อนตัวได้ดีนะคะซึ่งจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้ขับขี่ก็พบว่าต่างเคารพกฎการจราจรเป็นอย่างดีค่ะโดยตลอดช่วงเช้าจนถึงเวลานี้ก็มีประชาชนส่วนหนึ่งค่ะทยอยนำดอกไม้มาวางเพื่อแสดงความอาลัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดอกไม้สีขาวถูกวางใกล้ทางรถไฟในบริเวณจุดเกิดเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางเพื่อแสดงความอาลัยและเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายชาวพิชานเตโชนักจิตวิทยาชำนาญการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครร่วมวางดอกไม้อาลัยพร้อมเปิดเผยนะคะว่าเป็นผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจรเป็นประจำยอมรับว่าที่ผ่านมาเคยมีความคิดคาดการถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุลักษณะนี้ขึ้นเพราะพฤติกรรมผู้ใช้ทางมักจะเร่งรีบไม่เคารพสัญญาณเตือนรวมถึงการจอดรถข้อมรางรถไฟก็เกิดขึ้นเป็นประจำ
2: เจอทุกเช้าอะครับเจอทุกเช้าก็จริงๆสิ่งที่อยากจะสื่อถึงคือถ้าเกิดโลกของดวงวิญญาณมีจริงๆเนาะผมขอให้บทเรียนครั้งนี้ครับส่งผลที่ทำให้เราเกิดความตระหนักขึ้นในสังคมนะครับผมว่าจากนี้ไปทุกคนจะเห็นรางรถไฟและทุกคนจะนึกถึงเหตุการณ์นี้เหมือนกันแล้วก็ผมเชื่อว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นตัวที่ทำให้ทุกคนได้เป็นตัวเตือนสติทุกคนว่าเกิดอะไรขึ้น
1: ทีมข่าวยังได้เฝ้าสังเกตการพฤติกรรมการขับขี่ของประชาชนผู้ใช้ทางในบริเวณนี้นะคะก็พบว่าตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมามีผู้ขับขี่บางคนค่ะที่ยังขับรถคร่อมทางรถไฟแต่ส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติตามกฎจราจรไม่จอดในแนวห้ามจอดไม่ฝ่าฝืนสัญญาณเตือนของการรถไฟขณะเดียวกันเช้าวันนี้ค่ะตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็ได้เข้าเก็บหลักฐานจากยานพาหนะที่ประสบอุบัติเหตุทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์ซึ่งทั้งหมดถูกจอดเอาไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลมักกะสันในด้านคดีความเบื้องต้นค่ะพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันก็ได้แจ้งข้อกล่าวหากับพนักงานขับรถไฟในข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสโดยอยู่ระหว่างการพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหากับพนักงานขับรถโดยสารประจำทางค่ะประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนที่ใช้เส้นทางนะคะว่าขณะนี้บริเวณจุดเกิดเหตุค่ะได้สามารถเปิดการจราจรได้ตามปกติแล้วเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้เคลียร์สิ่งที่กีดขวางเส้นทางการจราจรออกจากพื้นที่ได้ทั้งหมดแล้วค่ะ
0: ขอบคุณคุณพลอยพันธ์นะครับ
3: ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8คนนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่อยู่ในรถโดยสารรถประจำทางทั้งหมดและตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการผ่าพิสูจน์อัตลักษณ์เพื่อยืนยันตัวบุคคลค่ะส่วนคนขับรถเมย์ไม่เสียชีวิตนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการรักษาตัวก่อนที่เจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะคลิปจากกล้องหน้ารถและกล้องวงจรปิดหลายมุมบันทึกนาทีขบวนรถไฟบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่วิ่งชนรถเมย์จอดค้างอยู่บนรางรถไฟท่ามกลางสภาพการจราจรที่ติดขัดอย่างจังแล้วก็ลากไปกระแทกเสาต่อหม้อจนทำให้เกิดไฟลุกไหม้ทันทีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความสูญเสียค่ะซึ่งหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการมูลนิธิร่วมกตัญญูเปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตทั้ง8คนรวมกลุ่มกันอยู่ภายในรถโดยสารทั้งหมดนะคะโดยเฉพาะบริเวณช่วงหัวรถจนถึงกลางรถหลายร่างถูกไฟเผาจนไม่สามารถระบุตัวตนได้ทันทีและยังพบชิ้นส่วนอวัยวะกระจายอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุค่ะ
4: รถมาเนี่ยประตูลงเนี่ยอยู่ตรงกลางหัวรถจากหัวรถมาถึงกลางรถ5ลายหรือ5จุดหลักๆที่เราพบเป็นร่างตั้งแต่เลยประตูไปตรงราวเหล็กทางลงเนี่ยไปถึงท้ายรถจนถึงทางออกประตูฉุกเฉินอยู่ที่3ลายและพบชิ้นส่วนเล็กๆที่ดูแล้วเป็นอวัยวะแต่ลักษณะเหมือนไม้เกลียวเนี่ยอยู่ด้านนอกอยู่หน้าพื้นที่ที่2คือหน้าตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นตู้ขนส่งของรถไฟ
5: ประตูเนี่ยปิดหรือเปิดประตูรถเมล์นะตอนที่ไปเข้าไปตรวจค้นเนี่ย
4: ประตูตอนนี้ประตูเนี่ยครับประตูเปิดอยู่ครับแต่ลักษณะการชนเนี่ยมุมที่ถูกวัตถุตกกระทบผมไม่นะผมยังไม่ทราบนะครับว่าเป็นรถไฟตกกระทบ กับรถประจำทางหรือรถประจำทางตกกระทบกับรถไฟแต่มุมที่โดนกระทำโดนกระทบคือมุมประตูทางออกด้านประตูทางออกคือฝั่งซ้ายนับจากหัวรถเมย์คือฝั่งซ้ายฝั่งเดียวกับประตู
3: ส่วนผู้บาดเจ็บ30คนหนึ่งในนั้นคือคนขับรถเมย์นะคะที่ได้รับบาดเจ็บถูกไฟลวกแล้วก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลค่ะหลังจากนี้ตำรวจจะมีการควบคุมตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมซึ่งรวมถึงกระเป๋ารถเมย์ด้วยนะคะที่ตอนนี้ยังรักษาอาการบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลเช่นเดียวกันค่ะ
0: หลังเกิดเหตุนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จุดเกิดเหตุครับพร้อมกับเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากรถประจำทางจอดติดไฟแดงแล้วก็คาอยู่บนรางรถไฟครับทำให้เครื่องกั้นทางรถไฟไม่สามารถที่จะเลื่อนลงมาปิดได้ประกอบกับรถไฟคันเกิดเหตุขนตู้คอนเทนเนอร์มาด้วยครับก็ทำให้ขบวนมีน้ำหนักมากไม่สามารถที่จะเบรกได้ทันแต่ว่าเจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบในรายละเอียดครับ
6: โดยปกติแล้วนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยทางรถไฟเนี่ยไม้กั้นจะต้องตีลงมาหรือเมื่อไม้กั้นตีลงมาก็จะให้สัญญาณรถให้รถเนี่ยผ่านได้หากไม้กั้นไม่ลงมาสัญญาณไม่ให้นะครับรถก็จะไม่สามารถผ่านได้นะครับอย่างไรก็ดีนะครับในกรณีนี้เนี่ยเราเห็นว่าไม้กั้นเนี่ยไม่สามารถลงมาได้แต่สาเหตุที่รถเมไอ้รถไฟเนี่ยนะครับเบรกไม่ทันเนี่ยเป็นเพราะอะไรเนี่ยตอนนี้เราจะให้ทางรฟท.เนี่ยเอากล่องดำไปดูนะครับไปดูพฤติกรรมคนขับนะครับว่าขับมาด้วยความเร็วเท่าไหร่มีการชะลออย่างไรนะครับเดี๋ยวตัวนี้สาเหตุก็จะทราบมาภายหลังแต่ว่าส่วนอื่นที่เราสามารถดำเนินการได้ก็คือตอนนี้เนี่ยทุกอย่างที่มันจะสามารถเป็นข้อมูลให้กับฝั่งตำรวจได้เนี่ยเราก็ได้ให้ทางการรถไฟเนี่ยส่งมอบให้กับทางตำรวจเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดที่เขาได้จากทางฝั่งกทม.หรือกล้องวงจรปิดที่อยู่ในตู้ของคนที่ดูแลเรื่องอุปกรณ์กั้นทางเนี่ยนะครับ
3: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บโดยยืนยันว่าจะเยียวยาให้ความช่วยเหลือให้ได้มากที่สุดนายกรัฐมนตรียอมรับนะคะว่าได้ดูคลิปในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นส่วนตัวเห็นว่าไม่ควรมีรถยนต์หรือยานพาหนะใดๆไปจอดคล่อมทางรถไฟโดยได้สั่งการให้เร่งหาสาเหตุรวมถึงพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่ไม่มีการแจ้งเตือนรถไฟจนทำให้รถไฟไม่มีการชะลอความเร็ว
7: สำหรับผมนะอันนี้ผมก็ดูวิดีโอคลิปมาเหมือนกันจากที่ทางไอ้คลิปที่ชัดๆที่ทางท่านผบ.ตร.ส่งให้ผมก็เห็นอยู่ว่า
8: จะล้มนะครับ
7: มันไม่ควรมียวดยานพาหนะใดๆที่จอดคล่อมรางรถไฟอันนี้เราว่ากันตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปนั่งเร่งสอบสวนคำถามของผมเหมือนกับคำถามพี่น้องประชาชนที่สงสัยทุกคนเพราะมันผ่าน2จุดตัดมาซึ่งมีระยะห่างประมาณไม่ถึง1กิโลนะฮะทำไมไม่มีการแจ้งทำไมไม่มีการเตือนว่ามีรถคล่อมอยู่เพราะว่าไอ้แยกนี้ก็รถมันก็ติดทั้งวันนะฮะทำไมที่ผ่านมาเดี๋ยวก็ต้องไปดูว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ทำไมไม่เคยมีเหตุเช่นนี้ทำไมมีเหตุในวันนี้มันมีอะไรที่มันต่างกันใช่ไหมเพราะไอ้ดูแล้วเนี่ยความรถตัวรถไฟที่ปะทะเข้ากับรถบัสเนี่ยรถเมย์เนี่ยมันเหมือนกับมันไม่ได้มีการชะลอนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเร่งพิสูจน์แต่ว่าตอนนี้เอาเรื่องของการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บอย่าให้มันมีการสูญเสียเพิ่มมากกว่านี้ให้ได้ก่อน
3: ด้านนายสุพนัสมีนชัยนันท์ส.ส.กทม.พรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการคมนาคมบอกว่าจะมีการนัดประชุมด่วนในเช้าวันพุธที่20พฤษภาคมค่ะที่รัฐสภาโดยจะมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเปิดภาพ CCTV ตรวจสอบหาสาเหตุทั้งหมดรวมทั้งติดตามการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมระบบอนัสสัญญาณไม้กั้นไฟจราจรรวมถึงการควบคุมการวิ่งของรถไฟนอกจากนี้ยังติดตามเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายต่อพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่เหมาะสมทั้งรถส่วนตัวและรถขนส่งสาธารณะบริเวณจุดตัดทางรถไฟอีกด้วยค่ะ
0: อีกด้านหนึ่งนะครับญาติของผู้สูญหายเหตุรถไฟชนกับรถเมย์ก็ทยอยเข้าไปตรวจ DNA ครับเพื่อที่จะนำไปเปรียบเทียบกับร่างที่พบบนรถเมย์นะครับคุณนิชมนโลหะขจรพันธ์รายงานสดมาจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจครับเชิญครับ
8: คุณอนุชาคุณปวีนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีญาติผู้สูญหาย4ครอบครัวนะคะที่เดินทางมาตรวจ DNA ที่สถาบันนิติเวชวิทยาเพื่อที่จะนำไปเปรียบเทียบกับ DNA ของร่างผู้เสียชีวิตที่พบบนรถเมย์ค่ะเจ้าหน้าที่จากสถาบันนิติเวชวิทยารวมถึงมูลนิธิร่วมกตัญญูอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์แนวทางการตรวจ DNA ให้กับครอบครัวผู้สูญหายหนึ่งในครอบครัวที่เดินทางมาในวันนี้เปิดเผยนะคะว่าหลังจากที่ได้เห็นคลิปจากกล้องวงจรปิดผู้หญิงที่นั่งอยู่ตรงประตูรถเมย์ลักษณะคล้ายกับป้าของตนค่ะพร้อมกับยังบอกนะคะว่าเพื่อนของป้าเล่าให้ฟังว่าได้คุยโทรศัพท์กับป้าของเธอและได้ยินเสียงร้องก่อนที่สายโทรศัพท์จะตัดไปนะคะโดยขณะนี้ยังไม่สามารถติดต่อกับป้าได้จึงได้พาญาติสายตรงมาเพื่อตรวจ DNA ในวันนี้ค่ะ
9: ก็ถามว่าติดใจไหมทางพี่สาวค่ะก็ค่อนข้างติดใจว่ามันเป็นประมาทขับคนของคนขับรถด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เราก็ยังไม่ได้ปรับความเนาะเราก็ต้องดูให้เขาสืบสวนอีกทีนึงว่ามันเป็นแบบไหนอะค่ะว่ามัน
10: จากคลิปที่พี่เห็นค่ะคือคุณป้า
9: ค่ะ
10: เขาเหมือนจะมีการบอกให้เปิดประตูรถ
9: ถูกค่ะเหมือนเขาตกใจแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันไปไหนไม่ได้มันเหตุการณ์มันน่าจะไวอะค่ะดูจากลักษณะแล้วก็คงจะตกใจอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันจะเป็นเหตุการณ์แบบนี้ค่ะเพราะที่บ้านไม่เคยมีอะไรแบบนี้มาก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็ภาวนาว่าไม่ใช่แต่ว่าก็ต้องรอดูผลอีกทีนึงค่ะ
8: ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยนะคะว่าจาก8ร่าง3ชิ้นส่วนที่พบบนรถเมย์ยังมี6ร่างค่ะที่รอพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนะคะโดยรอผลการตรวจ DNA และญาติที่มาเก็บตัวอย่างนะคะเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับร่างซึ่งถูกไฟไหม้นิ้วมือถูกทำลายไม่สามารถตรวจลายนิ้วมือได้นะคะจึงต้องใช้วิธีการตรวจ DNA ซึ่งคาดว่าจะได้ผลในวันพรุ่งนี้ค่ะ
11: ร่างเนี่ย8อยู่แล้วชิ้นส่วนเนี่ยน่าจะเป็นของร่างใดร่างหนึ่งนั่นแหละเพราะว่าร่างก็ไม่ได้สมบูรณ์ทั้งหมดแต่ว่าอย่างที่บอกทุกอย่างต้องขึ้นกับผลดีเองครับ
12: เราจะมีกำหนดเวลาให้ทางครอบครัวเนี่ยเข้ามา
11: ครอบครัวสามารถเข้ามาได้ทุกวันนะฮะพร้อมที่จะดำเนินการให้อยู่แล้วคราวนี้ถ้าเข้ามาเร็วผลก็จะเปรียบเทียบออกได้เร็วครับทางฝั่งของผู้เสียชีวิตเนี่ยพรุ่งนี้ก็ออกผลได้หมดแล้วครับ
8: โดยเจ้าหน้าที่ยังฝากประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับญาติผู้โดยสารรถเมล์สาย206ที่ยังไม่สามารถติดต่อญาติได้สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลข0639187654นะคะทางด้านผู้กำกับการสถาบันนิติเวชวิทยาคาดนะคะว่าทางสถาบันนิติเวชจะสามารถยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตทั้งหมดได้ภายในวันอังคารนะคะรวมถึงจะต้องมีการยืนยันรายชื่อจากทางสน.มักกะสันอีกครั้งนึงก่อนที่จะสามารถส่งมอบร่างผู้เสียชีวิตให้กับครอบครัวเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ
0: กราบขอบคุณคุณนิชมนนะครับ
3: ค่ะและช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปตรวจสอบความคืบหน้าและการตรวจสอบหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นรวมถึงแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุซ้ำในอนาคตนะคะพูดคุยกันกับคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
13: สวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
3: ค่ะคุณสิริพงษ์คะเมื่อวานนี้คุณสิริพงษ์บอกว่าต้องมีการตรวจสอบกล่องดำตอนนี้การตรวจสอบกล่องดำรวมถึงความคืบหน้าของสาเหตุของอุบัติเหตุมีความชัดเจนมากน้อยขนาดไหนแล้วคะ
13: ตอนนี้ผมกำลังเดินทางไปรับรายงานจากทางผู้ว่าการรถไฟนะครับว่าผลของกล่องดำเป็นอย่างไรแต่ว่าเมื่อวานนี้ที่หน้างานเนี่ยนะครับก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ของการรถไฟทุกคนอำนวยความสะดวกให้กับทางตำรวจนะครับพื้นที่อย่างเต็มที่เข้าใจว่าวันนี้เนี่ยตำรวจเนี่ยเขาก็น่าจะแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ขับรถไฟไปแล
0: ้
13: วนะครับเนื่องจากว่าดูจากองค์ประกอบโดยรวมเนี่ยนะครับรถไฟเนี่ยไม่มีการชะลอความเร็วเลยแล้วก็ไม่มีการให้สัญญาณไฟให้เดินทางได้นะครับคือปกติเนี่ยเวลารถไฟเขาจะผ่านไอ้ทางจุดตัดเหล่านี้เขาจะต้องปิดไฟกั้นแล้วให้สัญญาณไฟที่จะเดินทางได้

0: นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของรถไฟนะครับที่เราได้ข้อมูลมาแล้วก็เป็นเรื่องของรูปคดีแต่ทั้งในส่วนของรถไฟเองทั้งในส่วนของอสมกเอง
1: ครับ
0: แต่ละหน่วยงานเนี่ยตอนนี้เขาก็ตั้งกรรมการสอบสวนทั้งหมดเพื่อที่จะดำเนินการในส่วนของเขา
1: ครับ
0: ความหมายก็คือไม่ว่ารูปคดีเนี่ยจะออกมาอย่างไรนะครับผมเชื่อว่าทั้งสองส่วนเนี่ยล้วนแล้วแต่มีส่วนที่มีการกระทำผิดทั้งสิ้น
1: ครับ
0: นะครับก็ต้องดำเนินการให้ครบถ้วนทั้งหมดครับ
1: ครับรัฐมนตรีครับมีรายงานว่าทางพนักงานที่เขาดูแลเรื่องของการกั้นรถไฟเนี่ยพยายามที่จะส่งสัญญาณไปยังคนขับรถไฟแล้วแต่ว่าไม่มีสัญญาณตอบกลับมาจากคนขับอันนี้เท็จจริงยังไงครับ
0: อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้ทราบมา
1: ครับ
0: จากการให้ปากคำนะครับจากการให้ถ้อยคำแต่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการให้ถ้อยคำของคนที่ดูแลระบบ
1: ครับ
0: ฉะนั้นมันต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างว่าถ้อยคำที่เขาให้เนี่ยเป็นความจริงหรือไม
1: ่
0: นะครับฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็อยู่ในกระบวนการของตำรวจซึ่งเราก็เอากล้องวงจรปิดเอาอะไรทุกอย่างไปดูหมดซึ่งตอนแรกเขาก็ยังให้กล้องวงจรปิดเขาบอกว่าต้องรอผู้ใหญ่สั่ง
2: คร
1: ับ
0: ผมไปอยู่หน้างานผมก็เลยถามว่าผู้ใหญ่ของคุณเนี่ยใครผู้ใหญ่ของคุณเนี่ยใครถ้าเกิดว่าเขาไม่ให้ก็ให้โทรมาคุยกับผม
1: ครับ
0: ก็เลยเอากล้องวงจรปิดเอาอะไรไปให้ตำรวจดูคือมันต้องดูองค์ประกอบทั้งหมดครับ
1: ครับ
0: มันฟังจากถ้อยคำของคนเดียวไม่ได
1: ้
2: ค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุแต่ภาพที่ออกมาส่วนใหญ่ตอนนี้สังคมตั้งคำถามมากว่าจุดนี้มันเห็นภาพจนชินตาเลยค่ะที่เห็นว่ารถไปจอดคล่อมทางรถไฟและรถไฟที่ผ่านมาเนี่ยเคยจอดเพื่อที่จะให้รถเนี่ยผ่านไปก่อนและรถไฟถึงจะผ่านไปแต่ครั้งนี้มาเกิดอุบัติเหตุในมุมมองในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมองว่าเรื่องนี้ตอนนี้เป็นปัญหาสำคัญมากน้อยขนาดไหนที่เราจะต้องแก้ไขณวันนี้เลยอะค่ะ
0: คือวันนี้เราได้เห็นว่าไม่ใช่เฉพาะจุดนี้นะครับมีอยู่ประมาณ 4-5 จุดในกรุงเทพเนี่ยที่เราเห็นว่ามันเป็นปัญหาและผมเชื่อว่าทุกคนเห็นว่าเป็นปัญหาแต่มันเป็นปัญหาที่มันเห็นจนชินตา
2: ค
0: ือมันมีแค่เกือบแล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่เคยคิดว่าจะไปดำเนินการกันอย่างจริงจังเนา
2: ะ
0: ทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับเราก็ให้แนวทางไปว่ารถไฟเฮ้ยคุณต้องจัดการแล้วนะจากนี้เนี่ยคุณจะดำเนินการอย่างไรอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นกลางวันเนี่ยนะไอ้รถบรรทุกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์ก็ตามเนี่ยในช่วงที่มันมีการจราจรจำนวนมากเนี่ยมันไม่ควรจะต้องมาวิ่งเพราะอะไรเพราะรถบรรทุกเนี่ยมันน้ำหนักมันเยอะ
1: ครับ
0: เวลามีเหตุเนี่ยมันเบรกเป็นอะไรไม่ทันฉะนั้นเราต้องลดความเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าเกิดเหตุเพราะรถบรรทุกถึงมาหยุดรถบรรทุกไม่ใช่นะครับ
1: ครับ
0: แต่ต้องทำทุกปัจจัยในการลดความเสี่ยงการบูรณาการกันระหว่างสัญญาณไฟจราจร
1: ครับ
0: กับรถไฟอะไรพวกนี้มันก็ต้องมาดูวินัยของผู้ขับขี่โดยเฉพาะรถขนส่งสาธารณะ
1: ครับ
0: เรื่องพวกนี้ต้องเอามาดูเรื่องของสภาพสุขภาพจิตของผู้ขับขี่รถสาธารณะคือผมคิดว่ามันจะต้องเอามาดูทั้งระบบซึ่งรอบนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้สังคายนาใหญ่แน่นอน
1: เรื่องของสภาพร่างกายของคนขับเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันที่หลายๆคนพูดถึงท่านรัฐมนตรีพอจะได้รับรายงานการตรวจร่างกายของคนขับทั้งรถไฟแล้วก็รถเมย์ไหมครับว่าในระหว่างที่เขาปฏิบัติหน้าที่และในระหว่างที่เกิดเหตุเนี่ยสภาพร่างกายสภาพจิตใจเขาเป็นยังไง
0: ยังครับเนื่องจากว่าทั้งสองคนเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลหมดเลยนะครับทีนี้เนี่ยเรายังไม่ได้รับรายงานอะไรจากทางนู้นเลยนะครับ
2: ค่ะแบบนี้เรื่องของการตรวจสอบกล่องดำวันนี้นี่เราจะทราบผลอย่างชัดเจนเลยไหมคะหรือว่ามีการแจ้งไหมคะว่าต้องใช้เวลาในการตรวจสอบนานประมาณกี่วัน
0: จริงไม่นานหรอกครับจริงไม่นานหรอกครับเพียงแต่ว่าผมกำลังเดินทางไปรับรายงาน
1: ครับ
0: คือยังไม่ถึงเวลานัดหมายครับเพราะว่าจะรายงานให้ท่านนายกทราบด้วยเพราะท่านนายกก็กำลังจะไปเยี่ยมผู้ป่วยเหมือนกัน
1: ครับ
0: ครับ
1: เบื้องต้นนี่ทางตำรวจแจ้งข้อหาไปแล้วสำหรับคนขับรถไฟนะครับเราพอจะสรุปจากข้อมูลที่เรามีอยู่ณเวลานี้ได้ไหมครับว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากเรื่องของอุบัติเหตุเป็นปัญหาทางเทคนิคหรือว่าเป็น human error ครับ
0: ก็ถ้าดูอย่างนี้นะครับม
1: ัน
0: ก็

0: ถ้าเหมือนกับที่เราขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุสมมตินะแต่อันนี้มันเป็นเรื่องใหญ
1: ่ครับ
0: ถ้าดูจากรูปการเนี่ยมันคือการประมาทร่วมประมาทร่วมกันคืออย่างข้อหาที่เขาโดนตั้งคือประมาทคนขับรถไฟเนี่ยคือประมาทจนทำให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิต
1: ครับ
0: รถบัสเนี่ยเขาฝ่าฝืนกฎจราจรโดยการที่ไปจอดคล่อมอยู่บนเส้นบนทางรถไฟนั้นจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ใช่ไหมครับแต่มันก็ดูเท่าที่ดูจากภาพเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันก็ตีความเบื้องต้นเป็นการประมาทร่วม
2: มีการตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องของการจัดการจราจรด้วยค่ะว่าจุดนี้เนี่ยมันมีปัญหาเพราะว่าอย่างที่คุณสิริพงศ์บอกเมื่อสักครู่อ่ะจริงๆว่าจุดเสี่ยงมันมี 4-5 จุดในกรุงเทพมหานครแต่จุดนี้อาจจะเป็นด้วยภูมิศาสตร์ของเขาที่ไฟแดงอยู่ห่างจากบริเวณจุดตัดทางรถไฟประมาณ100กว่าเมตรเท่านั้นก็เลยทำให้เกิดความเสี่ยงเกิดไฟแดงแล้วเกิดรถติดท้ายสะสมจนคล่อมทางรถไฟมีการพูดคุยกับตำรวจเบื้องต้นไหมคะว่าการจัดการจราจรจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุด้วยหรือไม่อะคะ
0: เมื่อวานมีการพูดคุยกันไปแล้วนะครับคือไฟแดง100เมตรเนี่ยกับไฟแดงข้างหน้าคือปกติเนี่ยเวลาเขาขับมาบนเส้นเนี้ยเขาก็จะมองไฟแดงข้างหน้า
2: ค
0: ือพอเห็นไฟแดงข้างหน้าพอรถไปได้ก็เร่งรถเพื่อที่จะไปให้ทันไฟแดงข้างหน้า
1: ครับ
0: แต่ติดไฟแดงนี้มันก็กลายเป็นว่าเป็นท้ายแถวอยู่บนหลังรถไปละเพราะมันไม่สามารถ manage ได
2: ้ค่ะ
0: ถูกไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ทีเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยแหละที่มันจะต้องไปคุยกันว่าจะมีการดำเนินการอย่างไร
1: ครับ
0: นะครับคือปล่อยไฟแดงมันก็ต้องสัมพันธ์กัน
2: ค่ะ
0: อะไรแบบเนี้ยนะครับ
1: ครับอีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนตั้งข้อสังเกตก็คือเรื่องของอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆอย่างเช่นพวกไม้กั้นหรือระบบอนุสัญญาณใดๆเนี่ยจะต้องมีการมาตรวจสอบหรือว่ามาสังคายนากันใหม่ไหมครับว่ามันเกิดจากปัญหาส่วนนี้ด้วยหรือเปล่า
0: คือเมื่อวานไม่ได้มีปัญหาที่ไม้กั้นนะครับแต่มันมีปัญหาที่โปรโตคอลเนาะ
1: ครับ
0: คือคนเนี่ยจะต้องทำตามโปรโตคอลทั้งหมดคือเราไม่ได้ใช้เครื่องจักร 100% เมื่อเราไม่ได้ใช้เครื่องจักรเราไม่ได้ใช้ AI ไม่ได้ใช้สมองกล 100% เนี่ยสิ่งที่คนจะต้องยึดถือเนี่ยก็คือโปรโตคอล
2: ค่ะ
0: ว่าจะต้องทำตามโปรโตคอลต้องมี1 2 3 4 5ต้องทำให้ครบขาดอะไรไม่ได
2: ้ค่ะ
0: ไอ้ตัวนี้ที่เราจะต้องมาเน้นย้ำ
2: ค่ะสุดท้ายค่ะคุณสิริพงษ์ค่ะเมื่อสักครู่คุณสิริพงษ์บอกว่ากำลังที่จะไปรับทราบผลการตรวจสอบสาเหตุเบื้องต้นแล้วก็หลังจากนี้น่าจะมีภารกิจอีกยาวหลังจะกำลังจะไปตรวจสอบผลสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่ไหนแล้วก็สื่อจะตามไปเพื่อที่จะทราบสาเหตุที่ชัดเจนจากคุณสิริพงษ์ได้ประมาณสักกี่โมงอีกครั้งหนึ่งอะคะ
0: ก็ผมไม่ใช่ไปตรวจสอบครับผมไปรับทราบผลของการอ่านกล่องดำนะครับจากปตท.นะครับคือตรวจสอบเนี่ยคือแต่ละหน่วยตอนนี้ทุกหน่วยตั้งกรรมการสอบหมดเลยแล้วก็ภายใน3วันจะต้องหามาคือบางหน่วยเนี่ยดูแลเรื่องคนบางหน่วยดูแลเรื่องระบบ
1: ครับ
0: บางหน่วยดูแลเรื่องแผนนะครับก็ต้องมารายงานให้หมดว่ามันเป็นอะไรนะครับก็จากนี้เนี่ยก็เดี๋ยวท่านนายกจะไปเยี่ยมผู้ป่วยที่คาเมเลียนนะครับก็จะมีสื่อมวลชนส่วนหนึ่งตามไปนะครับก็น่าจะมีโอกาสได้รายงานความคืบหน้าเพิ่มเติมครับ
1: นะครับช่วงนี้ตรวจสอบจากท่านรัฐมนตรีเท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเบื้องต้นเนี่ยทางตำรวจแจ้งข้อหาไปแล้วนะครับประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตสำหรับคนขับรถไฟนะครับแต่ว่าทางรัฐมนตรีสิริพงษ์เนี่ยมองว่าเบื้องต้นเนี่ยจากการไปตรวจสอบภาพนะครับดูจากพยานแวดล้อมต่างๆแล้วเนี่ยอาจจะเข้าข่ายการประมาทร่วมไหมนะครับทั้งคนขับรถไฟแล้วก็รวมไปถึงคนขับรถเมย์ด้วยเพราะว่าไปจอดค้างคล่อมทางรถไฟอยู่นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้น่าจะมีการสอบสวนสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็มีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมตามที่ตำรวจแจ้งเอาไว้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ทราบเรื่องของสภาพจิตใจสภาพร่างกายของคนขับรถไฟแล้วก็คนขับรถเมย์นะครับในช่วงที่เกิดเหตุเพราะว่าตอนนี้ทั้งคู่ก็ได้รับบาดเจ็บแล้วก็อยู่ระหว่างการรักษาตัวอยู่นะครับเดี๋ยวตำรวจก็จะไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าทางรัฐมนตรีเนี่ยบอกที่ชัดเจนก็คือคนขับรถไฟก็ตรงกับที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาเพราะว่ารับฟังข้อมูลมาแล้วเนี่ยบอกว่ามีการแจ้งเตือน จากพนักงาน

0: การกั้นรถไฟกั้นทางรถไฟไปยังคนขับรถไฟแล้วแต่ว่าไม่ได้รับการตอบกลับมาจากทางคนขับนะ
1: ค่ะซึ่งตอนนี้ทางรัฐมนตรีสิริพงษ์เองกำลังเดินทางไปรับทราบผลการตรวจสอบกล่องดำนะคะซึ่งจะเป็นผลของการตรวจสอบในเบื้องต้นจากนั้นเนี่ยแต่ละฝ่ายไม่ว่าจะเป็นขสมกหรือว่าทางการรถไฟเองได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบต่างฝ่ายต่างตรวจเพื่อที่จะดูภาพรวมของอุบัติเหตุครั้งนี้ทั้งหมดและหาสาเหตุที่แท้จริงคาดว่าภายใน3วันเนี่ยจะรู้ผลอย่างแน่นอนแต่ว่าในช่วงบ่ายวันนี้นายกรัฐมนตรีไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลน่าจะมีการรายงานความคืบหน้าให้ทั้งนายกรัฐมนตรีและทางตัวของรัฐมนตรีสิริพงษ์รับทราบอีกด้วยค่ะ
0: เดี๋ยวติดตามกันต่อเนื่องนะครับเรามีผู้สื่อข่าวที่ประจำจุดต่างๆนะครับแล้วก็ผู้สื่อข่าวที่เกาะติดตามนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวน่าจะมีความเห็นเพิ่มเติมจากนายกรัฐมนตรีและความชัดเจนนะครับจากการตรวจสอบกล่องดำของรัฐมนตรีช่วยสิริพงษ์รายงานเข้ามาอีกครั้งนึงนะครับ
1: ค่ะมาดูเรื่องของทางรถไฟจุดตัดจุดเสี่ยงที่เมื่อสักครู่รัฐมนตรีช่วยสิริพงษ์ได้ระบุนะคะว่ามีประมาณ4ถึง5จุดผู้สื่อข่าวของเราไปตรวจสอบจากทางกรุงเทพมหานครถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งก็พบว่าทางกทม.ได้มีการหารือกับการทางรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะเพื่อที่จะไปสำรวจจุดตัดทางรถไฟกลางเมืองโดยเฉพาะ4จุดเสี่ยงสำคัญนะคะว่ายังมีปัญหาทั้งเรื่องอุปกรณ์รวมถึงคนในการเฝ้าระวังสัญญาณหรือไม่นะคะแล้วก็จะต้องมีการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยขึ้นอีกค่ะนายเอกวรัญญูอมรปานโฆษกกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าหลังจากที่ผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์หารือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยเมื่อวานนี้ได้มีการพูดถึงประเด็นที่ต้องสำรวจจุดตัดรถไฟในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดว่ายังมีจุดใดที่มีปัญหาเรื่องเจ้าหน้าที่หรืออุปกรณ์อีกบ้างในฐานะที่กทม.เป็นเจ้าของพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำโฆษกกทม.ระบุว่าก่อนหน้านี้กรุงเทพมหานครทำเว็บไซต์ Bangkok List Map นะคะเพื่อที่จะรวบรวมภัยความเสี่ยงของกรุงเทพ10ด้านเป็นฐานข้อมูลที่ต้องทำงานบูรณาการร่วมกับหลายกระทรวงซึ่งในส่วนของภัยด้านการจราจรส่วนของจุดตัดทางรถไฟก็ต้องมีการหารือทางออกร่วมกันกับกระทรวงคมนาคมเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวค่ะสำหรับจุดตัดทางรถไฟกรุงเทพมหานคร4จุดใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นจุดอันตรายในกรุงเทพชั้นในนะคะความเสี่ยงมาพร้อมกับปัญหาการติดขัดของการจราจรค่ะที่ยังแก้ปัญหาไม่ได้จุดแรกค่ะคุณผู้ชมถนนอโศกดินแดงมักกะสันซึ่งเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อวานนี้จุดที่2ถนนพระราม6จุดที่3ถนนพญาไทและจุดที่4ถนนราชปารภถ้าย้อนไปดูข้อมูลสถิติและเหตุการณ์อุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นบริเวณจุดตัดทางรถไฟตั้งแต่ช่วงปี2564ถึง2569ข้อมูลจากกรมการขนส่งทางรางกระทรวงคมนาคมพบว่ามีอุบัติเหตุเฉลี่ยปีละ60ถึง80ครั้งค่ะขณะที่ผู้เสียชีวิตมีเฉลี่ยปีละ20ถึง30คนส่วนสาเหตุแบ่งออกเป็น3ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกพฤติกรรมผู้ขับขี่ขับรถฝ่าไม้กั้นขับรถมุดลอดไม้กั้นขณะที่สัญญาณเตือนทำงานแล้วขณะที่สาเหตุที่2นะคะก็คือสภาพการจราจรบีบบังคับรถติดคอขวดสะสมจนท้ายแถวหยุดคร่อมทางรถไฟพบมากใน4จุดวิกฤตของกรุงเทพและปัจจัยที่4ค่ะก็คือข้อจำกัดทางกายภาพปัญหาทางลักผ่านที่ไม่มีเครื่องกั้นอัตโนมัติมีสิ่งปลูกสร้างหรือต้นไม้บดบังแนวสายตาซึ่งที่ผ่านมามีความพยายามในการแก้ไขปัญหานะคะเปลี่ยนจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศเป็นทางลอดหรือสะพานเกือกม้าข้ามทางรถไฟแทนแต่ว่าที่ผ่านมาก็สามารถดำเนินการแก้ปัญหาได้ส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะ
0: เชื่อว่าวันนี้สังคมกำลังตั้งคำถามสำคัญนะครับว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับเรื่องของการสื่อสารและการจัดการจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟมีความผิดพลาดตรงไหนหรือไม่นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีทั้งคลิปเสียงนะครับที่เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าทางพนักงานกั้น ทางรถไฟเนี่ยเขาพยายามที่จะส่งสัญญาณไปถึงคนขับแล้วแต่ว่าไม่มีความพยายามในการเบรกแล้วก็ทำให้รถไฟเนี่ยมันชะลอก่อนที่จะมาชนกับรถเมล์หรือไม่นะครับคงต้องให้คุณจิราพรประมวลแล้วก็วิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้สรุปรวมมานะครับ
1: หลักฐานชิ้นสำคัญที่เราเคยเปิดไปนะคะก็คือการให้ปากคำแล้วก็การเล่าของพนักงานที่เป็นพนักงานแผงกั้นควบคุมรถไฟนี่แหละค่ะ

0: จะเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเขาพยายามที่จะสื่อสารไปแล้วนะกับขบวนรถไฟแต่ทำไมเสียงจากวิทยุสื่อสารไปไม่ถึงหัวขบวนรถไฟนี่จึงเป็นคำตอบที่สำคัญนะคะว่าทำไมเกิดเหตุโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่เกิดขึ้นกลางเมืองกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ซึ่งต้องตรวจสอบอีกครั้งนึงค่ะคุณผู้ชมคะทำไมสัญญาณถึงไปไม่ถึงเรื่องนี้สำคัญมากๆค่ะถ้าหากพูดถึงอาจจะเป็นความผิดพลาดแบบโดมิโนนะคะซึ่งจะมีปัญหาทั้งระบบการสื่อสารระบบสัญญาณรวมไปถึงสิ่งที่เราไม่ควรปฏิเสธเลยคือปัญหาการจราจรที่เกิดขึ้นซ้ำซากบริเวณจุดตัดแยกทางรถไฟจุดนี้ค่ะ
1: ถามนิดนึงพี่แล้วปกติพี่ต้องประสานกับคนขับรถไฟไหม
2: ไฟไปยัง
3: บอกครับ
1: บอกแล้วใช่ไหมพี่ว่าลักษณะมีการจราจรติดขัดอยู
3: ่บอกให้มารอหน้าเสาให้มารอหน้าทางผ่าน
1: อ๋อแล้วเขาตอบกลับไหมพี่
3: เขาไม่ตอบเนี่ยผมให้แดงด้วย
0: นี่ชัดเจนเลยนะคะเป็นคลิปเสียงที่ฝ่ายสืบสวนสน.มักกะสันใช้ตรวจสอบและสอบปากคำพนักงานควบคุมแผงกั้นรถไฟบริเวณจุดเกิดเหตุรถไฟชนรถเมล์สาย206จนมีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บจำนวนมากค่ะภายในคลิปพนักงานแผงกั้นระบุนะคะว่าก่อนเกิดเหตุเขาได้เปิดสัญญาณเตือนแล้วพร้อมวิทยุสื่อสารแจ้งให้ขบวนรถไฟรอหน้าเสาแล้วก็รอหน้าทางผ่านก่อนนะเนื่องจากบริเวณจุดตัดยังมีรถค้างอยู่บนรางนะคะแต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับแต่อย่างใดก่อนที่รถไฟจะพุ่งชนรถเมล์ในเวลาต่อมาค่ะคลิปดังกล่าวของคุณผู้ชมกลายเป็นอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบว่าระบบสัญญาณการสื่อสารและขั้นตอนความปลอดภัยก่อนเกิดเหตุมีข้อผิดพลาดจุดใดหรือไม่อยากให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้ไปพร้อมๆกันค่ะมีการเผยแพร่ภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมที่เห็นพนักงานรถไฟนี่แหละค่ะพยายามที่จะโบกธงสีแดงแต่ก็มีข้อสังเกตนะคะว่าในจังหวัดนั้นรถไฟยังอยู่ค่อนข้างไกลค่ะอาจทำให้พนักงานขับรถไฟมองเห็นสัญญาณได้ไม่ชัดหรือไม่และจากนั้นเพียงไม่กี่วินาทีต่อมานะคะเมื่อขบวนรถไฟเคลื่อนเข้าใกล้จุดตัดพนักงานได้เก็บธงแดงลงค่ะก่อนหันกลับไปยังบริเวณป้อมควบคุมซึ่งจุดนั้นเป็นจุดติดตั้งปุ่มควบคุมไม้กั้นแต่ก็ไม่ทันแล้วนะคะเพราะว่ารถไฟได้วิ่งผ่านเข้ามาพอดีนอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมนะคะว่าในสถานการณ์ที่ไม้กั้นไม่สามารถปิดลงได้ตามปกติแบบนี้เจ้าหน้าที่มักจะนำแผงเหล็กออกมากั้นเพิ่มเติมเพื่อป้องกันรถฝ่าเข้าไปในจุดตัดแต่จากภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะกลับไม่พบว่ามีการนำแผงเหล็กออกมาใช้งานทำให้กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเช่นกันค่ะทีมข่าวยังได้พูดคุยนะคะกับนายประพัฒน์จงสงวนอดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งอธิบายนะคะว่าระบบการเดินรถไฟทุกครั้งก่อนที่จะเข้าสถานีหรือผ่านจุดตัดค่ะจะต้องมีการส่งสัญญาณจากสถานีไปยังเสาสัญญาณเพื่อยืนยันค่ะว่าเส้นทางข้างหน้าปลอดภัยแล้วหรือที่คนรถไฟเรียกว่าทางสะดวกนั่นเองค่ะหากพบสิ่งกีดขวางหรือเกิดผิดปกติระบบจะต้องส่งสัญญาณเตือนให้กับคนขับชะลอหรือหยุดรถทันทีนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดมีหน้าที่ในการควบคุมไม้กั้นแล้วก็สัญญาณเตือนนี่แหละค่ะเพื่อแจ้งทั้งคนขับรถไฟและผู้ใช้รถใช้ถนนว่ากำลังมีขบวนรถผ่านเข้ามาด้วย
4: รถไฟเนี่ยจะเข้าสถานีเนี่ยมันต้องมีการส่งสัญญาณนะว่าทางสะดวกนะครับคือเป็นทางที่มันไม่มีอะไรขีดขวางมีการส่งสัญญาณจากตัวสถานีนะฮะตัวสถานีไปที่ป้ายสัญญาณนะจะมีเสาสัญญาณซึ่งตรงนั้นจะเป็นตัวบอกมันจะเป็นไฟเขียวไฟหรือไฟแดงนะฮะไฟเขียวแดงนั้นเนี่ยถ้าปกตินะถ้าตรงนั้นมันมีรถติดนะมีการจราจรติดขัดเนี่ยสิ่งแรกต้องทำคือไม้กั้นต้องลงมาถูกไหมฮะแล้วก็ส่งสัญญาณให้คนขับเนี่ยเขารู้ว่าตรงเนี้ยการจราจรมันติดนะเขาต้องจอดรถคือไม่ใช่ขับเข้ามานะครับต้องจอดระยะที่เขาจะมีกำหนดนะว่าห่างจากตัวจุดที่เป็นไม้กั้นเนี่ยเท่าไหร่นะแล้วคุณต้องจอดแล้วก็รอสัญญาณไฟเปลี่ยนนะฮะจากไฟแดงไฟเขียวถึงจะเข้าไปได้นะอันนี้ผมรู้สึกมันไม่น่าจะมีตรงนั้นเพราะรู้สึกรถที่เข้ามาเนี่ยถ้าดูตามภาพข่าวนะฮะเข้ามาแบบปกติเลยนะฮะซึ่งมันไม่ใช่นะฮะ
0: ค่ะ
4: อันนี้ต้องเป็นอันแรกต้องเช็คนะครับ
0: อีกหนึ่งประเด็นถึงพูดถึงจำนวนมากอีกหนึ่งประเด็นนะคะก็คือการที่มีการพูดถึงปัญหาบริเวณจุดตัดแยกทางรถไฟนี่แหละค่ะจะเห็นสภาพการจราจรที่เกิดขึ้นซ้ำซากมีรถขับไปมาเรียกเป็นภาษาชาวบ้านคือมั่วซั่วเลยนะคะหลายคนคงเคยเห็นคลิปภาพเผยแพร่ตามสื่อสังคมออนไลน์บางคนบอกนะคะว่ารอดมาได้ถือว่าบุญมากเลยทีเดียวค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งคลิปภาพนะคะที่มีการเปิดเผยผ่านทางเพจ Facebook Railway Story ค่ะ

0: าวบนหมอนไม้โพสต์คลิปพร้อมข้อความนะคะว่าคุณอาจไม่โชคดีเสมอไปโดยในคลิปจะเห็นทั้งรถเมล์รถยนต์รถจักรยานยนต์จอดคล่อมรางรถไฟแม้จะมีเสียงสัญญาณเตือนว่ารถไฟกำลังมาแต่เนื่องจากว่าสภาพการจราจรติดขัดสะสมบริเวณแยกอโศกเพชรบุรีทำให้รถไม่สามารถขยับไปข้างหน้าได้แบบนี้ละค่ะหรือหากจะเบี่ยงออกจากรางได้ก็ทำไม่ได้เลยขณะที่บางช่วงยังเห็นรถจักรยานยนต์นะคะอาศัยจังหวะไม้กั้นกำลังปิดรีบฝ่าข้ามทางรถไฟไปอย่างบุบบิดแบบนี้ค่ะไปดูอีกคลิปนึงค่ะเป็นคลิปภาพจากผู้โดยสารบนรถเมย์ที่ถ่ายไว้แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมหวาดเสียวนะใครเห็นก็หวาดเสียวจริงๆค่ะเป็นรถติดค้างอยู่บนรางนะคะพร้อมข้อความว่ารถไฟมาคือสิ้นชีพเต็มๆแต่เราก็ไม่อยากสิ้นชีพนะคะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีการเผยแพร่ผ่านทางโลกออนไลน์ค่ะขณะเดียวกันมีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่ารถเมย์สายสีส้มหรือว่า206นี่อาจจะรอดก็ได้นะหากว่ารถจุดๆอื่นไม่มีการปิดกั้นบนถนนค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้วงกลมสีแดงนะคะคุณผู้ชมเป็นภาพที่เกิดขึ้นจริงบนสถานการณ์ปกติบนแยกมักกะสันจุดตัดจุดนี้นะคะเมื่อเราตั้งคำถามว่ารถเมย์สีส้มอาจจะรอดอย่างไรอยากให้ดูกราฟิกภาพถัดไปค่ะการจราจรจุดนี้ถือว่าเป็นปัญหาอย่างมากเลยนะคะถ้าเกิดว่ารถที่มาจากฝั่งซ้ายจากฝั่งแยกของอโศกนะคะไม่พยายามที่จะจอดกั้นบริเวณจุดนี้คือเขาก็จะสามารถเลี้ยวไปได้ค่ะถ้าไปฝั่งซ้ายแยกอโศกแล้วก็ไม่มีรถที่มาเบียดจากทางรถไฟเรียบทางรถไฟไม่มาเบียดเพื่อจิ้มมุ่งหน้าเข้าไปยังแยกอโศกแล้วก็ปาดขวาเข้าไปยังถนนเพชรบุรีตัดใหม่ค่ะรถมันก็จะโฟลไปได้เลยแต่นี่พอมีรถจากฝั่งแยกอโศกมาแล้วก็เพชรบุรีตัดใหม่พยายามจะปาดไปอีกทำให้รถเมย์ที่จอดคล่อมอยู่บนรางไม่สามารถไปได้ค่ะคุณผู้ชมคะขณะเดียวกันอยากให้ขีดเส้นใต้ดูตัวโตๆจุดนี้ค่ะสังเกตไปพร้อมๆกันคือรถเมย์สีส้มค่ะคุณผู้ชมคะมันจอดคล่อมตรงจุดเหลืองเส้นเหลืองตรงนี้ถือว่าเป็นเส้นที่บ่งชี้ได้ว่าหากใครไปจอดจุดนี้คือผิดกฎหมายนะคะถ้าหากรถเมย์สีส้มถอยร่นออกมาประมาณ5กิโลเมตรทำตามกฎหมายรถเมย์คันสีส้มคันนี้อาจจะรอดก็ได้ค่ะคุณผู้ชมคะโศกนาฏกรรมครั้งนี้จากที่เราฉายภาพมาให้เห็นรวมไปถึงคุยไปยังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมอาจจะเห็นภาพชัดแล้วนะคะว่าคำตอบนี้อาจจะไม่มีว่าใครผิดพลาดแค่คนเดียวแล้วค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นการประมาทร่วมทั้งระบบและที่สำคัญคุณปวีณาคุณอนุชาคะคนบอกนะคะว่าแม้แต่เราเคยไปจุดนั้นมันมั่วซั่วมากจริงๆค่ะถ้าไม่เกิดเหตุวันนี้วันทางหน้ามันก็ต้องเกิดขึ้นดังนั้นการแก้ไขที่ระบบโครงสร้างน่าจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างในระยะยาวแต่ว่าถ้าจะรื้อรางรถไฟหลายคนก็บอกว่ามันอาจจะยากแต่จะทำยังไงให้มันปลอดภัยแล้วก็ใช้ชีวิตได้ไม่มีความเสี่ยงไม่มีเหตุการณ์แบบวันนี้อีกเราก็ไม่อยากใช้คำว่าถอดบทเรียนเพราะเราถอดมาเยอะแล้วนะคะแต่ก็อยากเห็นการแก้ไขแบบรูปธรรมเกิดขึ้นค่ะ
1: หวังว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสังคายนากันทั้งระบบนะครับขอบคุณคุณจิราพรนะครับอย่างไรเรื่องของการเคารพกฎหมายนะครับและเรื่องของการไม่ประมาทเนี่ยเป็นสำคัญเลยนะครับคนขับรถก็ดีนะครับแล้วคนที่โดยสารก็ดีก็ต้องคอยระแวดระวังกันด้วยนะ
2: ฮะแน่นอนการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นรถประจำทางหรือว่ารถส่วนตัวรวมถึงคนขับรถไฟเองหากยืนอยู่บนความไม่ประมาทอุบัติเหตุก็จะลดลงไปได้ความเสี่ยงความสูญเสียแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นนะคะปรับเปลี่ยนอารมณ์พาคุณผู้ชมไปดูพื้นที่แนวชายแดนกันบ้างแต่เป็นชายแดนในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะวันพรุ่งนี้โรงเรียนตามแนวชายแดนจังหวัดตากเขาจะเปิดเทอมเป็นวันแรกนะคะก็ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาเตรียมหารือถึงมาตรการในการป้องกันการเกิดเหตุจากการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังกะเหรี่ยงอิสระค่ะทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูยังคงตรึงกำลังราดตระเวนตามแนวชายแดนบ้านแม่กลเกณฑ์บ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อป้องกันการลุกล้ำอธิปไตยจากการสู้รบระหว่างกองกำลังทหารเมียนมากับกองกำลังกะเหรี่ยงอิสระที่บ้านมิลลาป่านบ้านผาลูน้อยผาลูใหญ่อำเภอเมียววดีจังหวัดเมียววดีรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาล่าสุดนายทวัชชัยแสงแปลงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์ได้ประชุมร่วมกับทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูตำรวจตระเวนชายแดนฝ่ายปกครองและหน่วยงานสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประเมินผลกระทบต่อการเปิดภาคเรียนที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่18พฤษภาคมนี้หลังการสู้รบที่ผ่านมาทำให้โรงเรียนต้องย้ายสถานที่เรียนชั่วคราวค่ะแล้วก็เคยปิดโรงเรียนมาแล้วโดยที่ประชุมมีมติในการเปิดภาค

เรียนตามปกตินะคะหลังจากที่ฝ่ายความมั่นคงขอความร่วมมือกับฝ่ายกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ให้ถอนกำลังออกจากบริเวณใกล้กับโรงเรียนไปแล้วให้ย้ายไปที่ฐานป่าสักซึ่งเป็นจุดที่ฝ่ายกะเหรี่ยงยึดครองมานานแล้วและฝ่ายทหารเมียนมาเองก็ไม่สามารถโจม

0: ที่โดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกโรงเตือนไม่ให้ไต้หวันประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการหลังจากเดินทางเยือนจีนครั้งแรกในรอบ9ปีครับโฆษกประธานาธิบดีไต้หวันแถลงย้ำจุดยืนหนักแน่นนะครับว่าไต้หวันมีอธิปไตยและเป็นอิสระและจีนไม่มีสิทธิ์ในการอ้างเขตอำนาจใดๆเหนือไต้หวันพร้อมกันนี้ยังได้แสดงความขอบคุณต่อโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐที่ให้การสนับสนุนความมั่นคงในช่องแคบไต้หวันอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่การดำรงตำแหน่งในสมัยแรกพร้อมกับยืนยันความพร้อมที่จะยกระดับความร่วมมือระหว่างไต้หวันและสหรัฐให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นท่าทีดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำสหรัฐซึ่งเพิ่งจะเดินทางเยือนจีนส่งสัญญาณปรามไต้หวันว่าไม่อยากเห็นการประกาศเอกราชเกิดขึ้นพร้อมทั้งระบุว่าจีนไม่ได้คิดจะเข้ายึดครองไต้หวันเพียงแต่ไม่ต้องการเห็นไต้หวันเป็นเอกราชเท่านั้นนอกจากนี้โฆษกประธานาธิบดีไต้หวันระบุด้วยนะครับว่าภัยคุกคามทางทหารของจีนที่เพิ่มมากขึ้นเป็นปัจจัยเดียวที่บั่นทอนเสถียรภาพในอินโดแปซิฟิกและช่องแคบไต้หวันซึ่งการที่สหรัฐขายอาวุธให้ไต้หวันไม่เพียงแต่สะท้อนถึงคำมั่นในการสนับสนุนความมั่นคงไต้หวันเท่านั้นแต่ยังถูกกำหนดเอาไว้ในกฎหมายความสัมพันธ์ไต้หวันและถือเป็นการป้องปรามภัยคุกคามในภูมิภาคร่วมกันด้วยถ้อยแถลงในประเด็นนี้มีขึ้นหลังจากทรัมป์ระบุว่าจะตัดสินใจเรื่องของการขายอาวุธที่ค้างอยู่ให้กับไต้หวันอีกครั้งในเร็วๆนี้นะครับหลังจากเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วรัฐบาลสหรัฐอนุมัติการขายอาวุธครั้งใหญ่ที่สุดให้กับไต้หวัน 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับ
1: และช่วงนี้ไปติดตามไทยบันเทิงกับคุณกฤทธาดีมีปฏิรบค่ะ

สวัสดีค่ะถ้าพาราด็อกซ์คือตัวพ่อสายเอาเธอนะคะงั้นโมเดิร์นด็อกก็คงจะเป็นพ่อของตัวพ่ออีกทีหนึ่งค่ะเพราะว่าเขาส่งแรงบันดาลใจถึงกันจนวงรุ่นน้องมีวันนี้เมื่อวานค่ะวันที่มีคอนเสิร์ตใหญ่ชนกันหลายงานวงพี่น้องอัลเทอร์เนทีฟร็อกก็ขึ้นประชันกันครั้งแรกปล่อยพลังเอนเตอร์เทนค่ะสมศักดิ์ศรีรุ่นใหญ่ที่เอาเวที360 องศาอยู่หมัดค่ะ

คอนเสิร์ต Dog Dogs ค่ะเล่นกันบนเวที360องศาเห็นได้รอบทิศแบบนี้นะคะเปิดหน้าชนกันตั้งแต่เพลงแรกแบบเลือดสูบฉีดค่ะกับการประชันของน้องเปิ้ลและมาลีที่บางคนอาจจะเดาผิดนะคะเพราะว่าแฟนเพลงเขาคอมเมนต์เก่งข้อสอบกันไว้ว่าต้องเป็นน้องเปิ้ลเจอกับติ๋มแน่ๆแต่พอเฉลยแล้วกลับยิ่งมีความหมายกว่าเดิมค่ะเพราะว่าทั้ง2เพลงคือจุดเริ่มต้นความบ้าทางดนตรีของ2วงนี้เหมือนกันฝั่งพี่เอาแบบเรียนภาษาไทยมาทำเพลงส่วนฝั่งน้องหยิบชื่อสาวน่ารักสาวเฟรชี่มาแต่งเป็นเพลงฮิตน้องเปิ้ลค่ะคอนเสิร์ตนี้ไม่ได้แค่เล่นเพลงดังเพลงเดิมนะคะแต่ยังสลับเพลงกันร้องสลับวงกันเล่นจนเกิดร่างใหม่ในชื่อ Paradox และ Modern Dogs ค่ะให้แฟนเพลงได้เห็นมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะ

โดยเฉพาะซีนนี้ค่ะที่ชาวด็อกส์พูดตรงกันว่าไม่นึกว่าจะได้เห็นในชีวิตนะคะเมื่อพี่ต้าลุกขึ้นมาโคฟเป็นพี่ป๊อตค่ะเดินรอบเวทีแบบไม่จับกีตาร์แม้จะดูเหมือนไม่รู้จะเอามือไปไว้ตรงไหนนะคะเพราะว่าปกติพี่แกจะเน้นยืนประจำที่แต่สักพักก็เหมือนวิญญาณพี่ป๊อตเข้าสิงอ่ะทั้งวิดพื้นทั้งนอนร้องเพลงครบทุกท่าแบบสุดทางนะคะเชื่อว่าเป็นโมเมนต์ที่อาจจะไม่ได้เห็นอีกแล้วบนเวทีไหนค่ะ

ีกสิ่งที่อบอุ่นไม่แพ้เสียงกรี๊ดคือความสัมพันธ์ของ2วงที่ส่งถึงกันผ่านเทปสัมภาษณ์ในคอนเสิร์ตนะคะก่อนจะเป็นพาราดอกวงหอยจ้อของพี่ต้าแล้วก็พี่สองสมัยเรียนครุศิลป์จุฬาก็มีพี่ป๊อดรุ่นพี่คณะเป็นแรงบันดาลใจสำคัญค่ะถึงขั้นเอาเพลงของ Modern Dog ไปเล่นอยู่เสมอก่อนที่คอนเสิร์ตจะเซอร์ไพรส์คนดูด้วยเทปเก่าปี2537ค่ะสมัยพี่ต้าอายุ17ปีฉายภาพพี่สองตอนยังเพรียวสุดๆนะคะจนเสียงคนในหอก็ฮือฮาละค่ะเล่นเพลงก่อนค่ะคนดูทั้งหอก็กรี๊ด

และนั่นแหละค่ะคือเสน่ห์ที่ทำให้ Dog Dogs ไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตรียูเนียนของ2วงร็อกแต่ว่าเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจของคนดนตรี2รุ่นนะคะที่ยังสนุกและก็ยังรักเสียงเพลงกันเหมือนเดิมขนาดเพจดนตรีค่ะเพจ Experimentive ยังชื่นชมการคอลแลบครั้งแรกของหมาทันสมัยและมนุษย์ต่างดาวสุดบ้าว่ามันคือภาพของศิลปินที่ยังพยายามมีชีวิตอยู่บนเวทีแทนที่จะกลายเป็นวงที่ cover ตัวเองไปเรื่อยๆด้วยเพลงฮิตชุดเดิมพวกเขาเลือกเสี่ยงเลือกทดลองและโยนตัวเองออกจากคอมฟอร์ตโซนทั้งที่อยู่ในสถานะตำนานไปแล้วค่ะ

0: ระหว่างที่โลกกำลังเถียงกันว่าใครควรได้เป็นเจมส์บอนด์คนต่อไปนะคะเมืองเงียบๆทางตะวันตกของอังกฤษที่เคยเป็นแค่ฉากหลังไม่กี่ฉากเมื่อ25ปีก่อนกำลังจริงจังกับสายลับ007ค่ะถึงขั้นเอามาตั้งเป็นชื่อถนนในหมู่บ้านจัดสรรกลายเป็นสิ่งที่สะท้อนการแข่งขันด้านอสังหาริมทรัพย์แดนผู้ดีติดตามในบันเทิงเทศค่ะ
1: ถ้าไม่บอกล่วงหน้าหลายคนอาจคิดไม่ถึงว่าถนนเงียบๆในเมืองสวินเดนประเทศอังกฤษกำลังถูกแต่งแต้มให้มีกลิ่นอายของเจมส์บอนด์เมื่อโครงการหมู่บ้านใหม่ Robin Gardens พึงตั้งชื่อถนนในหมู่บ้านจัดสรรด้วยการอ้างอิงแฟรนไชส์สายลับแห่งเมืองผู้ดีมีทั้งบอนด์เพลสซึ่งตั้งชื่อตรงตามรหัสประจำตัวสายลับ007Dench Close ที่แฟนหนังรู้ทันทีว่าหมายถึง Judi Dench นักแสดงหญิงผู้รับบท M ที่เข้ามารีเซ็ตภาพลักษณ์แฟรนไชส์ในยุค Pierce Brosnan ด้วยการเปิดตัวแบบดุเดือดถึงขั้นเปรียบ007ว่าเป็นไดโนเสาร์เหยียดเพศในภาค Golden Eye ขณะที่ Desmond Crescent และ Llewellyn Road ก็เหมือนจดหมายรักถึง Desmond Llewellyn ผู้รับบทคิวต่อเนื่องถึง17ปียาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์แฟรนไชส์เปรียบเหมือนคุณลุงผู้เป็นอีกหนึ่งลายเซ็นสำคัญของจักรวาล007แม้โลกของเจมส์บอนด์เต็มไปด้วยคาสิโนรถสปอร์ตและเมืองหรูระดับโลกแต่สิ่งที่ทำให้เมืองสวินเดนกลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาล007กลับเริ่มจากโรงงานอุตสาหกรรมธรรมดาในปี1999ภาค The World Is Not Enough เคยใช้โรงงานโทรศัพท์มือถือในพื้นที่ที่ปัจจุบันถูกรื้อถอนออกไปหมดแล้วเป็นฉากโรงกลั่นน้ำมันตุรกีขณะที่ภาค A View to a Kill ก็เคยใช้ศูนย์กระจายสินค้าของ Renault เป็นคลังลับใต้ดินของตัวร้ายแม็กซ์โซรินจนแฟนหนังบางส่วนเรียกเมืองนี้แบบติดตลกว่าเป็นฮอลลีวูดของฝั่งตะวันตกอังกฤษทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเมืองโรงงานท้องฟ้าสีหม่นๆแห่งนี้ไม่มีอะไรใกล้เคียงโลกหรูหราในภาพยนตร์เลยแม้แต่น้อยอีกความเชื่อมโยงของเมืองแห่งนี้กับสายลับ007คือที่นี่เป็นสถานที่ที่เอียนเฟลมิงนักเขียนนวนิยายผู้สร้างตัวละครเจมส์บอนด์เคยใช้ชีวิตและปัจจุบันร่างของเขาก็ถูกฝังอยู่ที่โบสถ์ในหมู่บ้านเซเว่นแฮมป์ตันขณะที่ผับชื่อ Goldfinger Tavern ในเมืองไฮเวิร์ธก็ถูกตั้งขึ้นเพื่ออ้างอิงถึงวายร้ายชื่อดังในแฟรนไชส์สะท้อนว่าผู้คนในพื้นที่ไม่ได้มองว่าเป็นเพียงตัวละครในภาพยนตร์แต่เป็นส่วนหนึ่งของภูมิศาสตร์และความทรงจำในท้องถิ่นสิ่งที่เกิดขึ้นยังสะท้อนอีกด้านของประเทศอังกฤษที่กำลังเผชิญวิกฤตเรื่องที่อยู่อาศัยและหมู่บ้านจัดสรรจำนวนมากก็ถูกมองว่ามีหน้าตาคล้ายกันไปหมดทำให้โครงการอสังหาริมทรัพย์ต้องแข่งขันกันด้วยเรื่องเล่ามากพอๆกับทำเลการนำชื่อตัวละครจากจักรวาลเจมส์บอนด์ซึ่งถูกมองเป็นหนึ่งในภาพจำสำคัญของอังกฤษมาตั้งเป็นชื่อถนนจึงเป็นความพยายามเติมเสน่ห์และเรื่องเล่าใหม่ๆให้กับย่านอุตสาหกรรมที่ครั้งหนึ่งเต็มไปด้วยทางรถไฟเก่าและชีวิตแรงงานจนคอลัมนิสต์อังกฤษอดแซวไม่ได้ว่าถ้าทุกเมืองที่เคยโผล่ในภาพยนตร์สามารถตั้งชื่อถนนตาม007ได้หมดบางทีนี่อาจกลายเป็นโมเดลใหม่ของวงการอสังหาริมทรัพย์อังกฤษไปเลยก็ได้ปรากฏการณ์นี้ยังเกิดขึ้นในช่วงที่แฟรนไชส์เจมส์บอนด์อยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญหลัง Amazon MGM Studios เริ่มเดินหน้าออดิชั่นหานักแสดงนำคนใหม่เพื่อมารับบท007ท่ามกลางความกังวลของแฟนหนังจำนวนไม่น้อยว่าภายใต้เจ้าของใหม่เจมส์บอนด์จะยังคงความเป็นบริติชไอคอนแบบเดิมอยู่หรือไม่เพราะสำหรับอังกฤษแล้วเจมส์บอนด์ไม่ใช่แค่หนังสายลับทำเงินแต่เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมส่งออกสำคัญของประเทศระดับเดียวกับซีรีส์ด็อกเตอร์ฮูหรือดนตรีของตำนานสี่เต่าทอง The Beatles
0: หมดเวลาของไทยบันเทิงนะคะกลับไปที่คุณปวินาและคุณอนุชาค่ะ
2: ขอบคุณคุณกฤตฐาค่ะ
3: ขอบคุณครับตรวจสอบสภาพอากาศกันต่อนะครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภัยจะมี39จังหวัดทั่วไทยเสี่ยงเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมขังและต้องระวังน้ำหลากต่อเนื่องด้วยนะครับติดตามรายละเอียดจากคุณนิตยากิรติเสริมสินครับ

0: สวัสดีค่ะวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะมีบางเขตอาจจะเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าทุกภาคของไทยก็ยังเสี่ยงฝนตกหนักจะมี39จังหวัดตกหนักให้เฝ้าระมัดระวังน้ำท่วมขังที่มีโอกาสเกิดขึ้นด้วยค่ะโดยในช่วงบ่ายเป็นต้นไปประเทศไทยจะเริ่มมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางแห่งโดยเฉพาะบางพื้นที่นะคะสำหรับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมนะคะทางด้านของทะเลอันดามันตอนบนประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ระมัดระวังเรื่องของฝนที่จะตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ค่ะคราวนี้เรามาดูพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักทางภาคเหนือกันหน่อยนะคะภาคเหนือเสี่ยงฝนตกหนักหลายจังหวัดเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นพื้นที่จังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ส่วนที่ภาคอีสานได้แก่เลยหนองคายบึงกาฬนะคะหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานีส่วนพื้นที่ทางภาคกลางค่ะวันนี้ยังเสี่ยงฝนตกหนักแถวๆนครสวรรค์ปากน้ำโพนะคะที่อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครส่วนภาคตะวันออกเสี่ยงภัยทุกจังหวัดไม่ว่าจะเป็นนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะส่วนภาคใต้เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากหลายจังหวัดได้แก่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังค่ะขอให้เฝ้าระมัดระวังกันอย่างใกล้ชิดมาดูอุณหภูมิสูงสุดประจำวันนี้กันหน่อยนะคะวันนี้หลายพื้นที่แม้ฝนจะตกแต่ยังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่พื้นที่ภาคเหนืออุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคอีสาน 33-36 องศาเซลเซียสส่วนพื้นที่ทางภาคกลาง 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออก 32-36 องศาเซลเซียสและภาคใต้ 34-36 องศาเซลเซียสค่ะกรุงเทพมหานครยังคงมีฝนฟ้าคะนองตกอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะและจะตกหนักนะคะตลอดสัปดาห์นี้จะพบว่าอุณหภูมินะคะตลอดสัปดาห์นี้สูงสุดราวๆ35องศาเซลเซียสค่ะมีการคาดการณ์นะคะว่าในสัปดาห์หน้ายังคงเสี่ยงฝนตกหนักต่อเนื่องในบางเขตมีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่ค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในข่าวค่ำไทย PBS นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดนี้คือข่าวเที่ยงนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเราสองคนพร้อมทีมงานสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: อดกีฬาพื้นบ้านไทยกับการดวลเดือดเหนือห่วงชัยลูกต่อลูกแต้มต่อแต้มวินาทีต่อวินาทีฮูปเดอะกรอสซูเปอร์แมตช์ไทย PBS สนามที่3ประเภททีมชายคู่ดวลกระโดดถ่ายทอดความสนุกจากเดอะฮอลล์ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมตั้งแต่เวลา 14:05 นเป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3และรับชมออนไลน์ได้ทาง Facebook Live YouTube Live TikTok Live www.vipa.me และ Vipa Application
1: ท่องโลกกว้าง Save the Earthคุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะหันมาซักผ้าครั้งละมากๆเพื่อลดจำนวนรอบในการซักและใช้น้ำเย็นเพื่อลดพลังงานครับต่อด้วยการรีดผ้าทีละหลายชิ้นเพราะเตารีดใช้ไฟสูงมากครับหันมารีดในครั้งเดียวให้คุ้มค่าไปด้วยกันเลยเพียงเท่านี้คุณก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและยังช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วยล่ะครับ

0: What the duck?
1: What the duck?
0: What the duck? อะไรนะสารคดี

หลังจากสงครามเวียดนามสิ้นสุดลงในปี1975สองสามีภรรยาผู้ลี้ภัยคู่หนึ่งได้เดินทางมุ่งหน้าสู่ฟิลิปปินส์และนั่นคือจุดเริ่มต้นของความพิลึกพิลั่นที่ทำให้พวกเขาจับพลัดจับผลูมาเป็นตัวประกอบในมหากาพย์ภาพยนตร์สงครามเวียดนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลของฟรานซิสฟอร์ดคอปปูล่าเรื่อง Apocalypse Now หรือในชื่อไทยคือกองทัพอำมหิตWe Were The Scenery เป็นผลงานสารคดีที่กำกับโดยคริสโตเฟอร์แรดคลิฟความโดดเด่นที่ส่งให้สารคดีเรื่องนี้คว้ารางวัลภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมจากเทศกาลหนังซันแดนซ์ประครองเมื่อปี2025คือมันสร้างจากเรื่องราวประสบการณ์ส่วนตัวของพ่อแม่นักเขียนแคที่ลินเชแคที่ลินเชเป็นกวีอเมริกันเชื้อสายเวียดนามเธอเคยฟังเรื่องที่พ่อแม่ของเธอถูกจ้างไปเป็นตัวประกอบในกองถ่ายหนังของคอปปูล่ามาตั้งแต่ยังเด็กแต่เธอต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะตัดสินใจได้ว่าเรื่องนี้ควรจะถูกเล่าออกมาในรูปแบบไหนและคำตอบสุดท้ายของเธอนั้นแยกออกมาเป็นถึง3ทางด้วยกันทางแรกเธอเขียนบทกวีเป็นหนังสือชื่อ Becoming Ghost ภายใต้สำนักพิมพ์ Simon & Schusterวางแผงไปเมื่อเดือนเมษายนปี2025และได้เข้ารอบสุดท้ายของรางวัลหนังสือแห่งชาติสหรัฐเป็นบทกวีชุดที่เธอเขียนในฐานะลูกสาวที่พยายามทำความเข้าใจความเจ็บปวดของพ่อแม่และบาดแผลในครอบครัวของตัวเองทางที่2เธอสร้างงานติดตั้งศิลปะแบบมัลติชันแนลซึ่งจัดแสดงในพื้นที่นิทรรศการและทางที่3ก็คือสารคดีเรื่องนี้เองความน่าสนใจอยู่ตรงที่เธอเลือกบทบาทของตัวเองในแต่ละทางแตกต่างกันออกไปในหนังสือเธอพูดในฐานะลูกสาวที่แปลความรู้สึกของพ่อแม่ออกมาเป็นภาษาอังกฤษแต่ในหนังเธอตั้งใจถอยตัวเองออกและปล่อยให้พ่อแม่ได้พูดภาษาเวียดนามตรงไปตรงมาทุกถ้อยคำในหนังนี้คือบทถอดเสียงจากปากของพ่อแม่เองเธอให้สัมภาษณ์ไว้ว่าการทำหนังทำให้ฉันถอยตัวออกจากเรื่องของพ่อแม่ฉันไม่ใช่กวีเหมือนตอนที่เขียนหนังสือแล้วในหนังเรื่องนี้ฉันเป็นเพียงผู้ฟังและคนที่เธอเลือกให้เป็นเสียงหลักของหนังก็คือฮวาทีเลและเฮ้เหวียนเชพ่อแม่ของเธอเองในฐานะผู้ลี้ภัยจากเวียดนามใต้ที่หลบหนีภัยมายังศูนย์พักพิงในเมืองมันดาลูยองประเทศฟิลิปปินส์พวกเขาและเพื่อนร่วมชะตากรรมเกือบร้อยคนถูกคัดเลือกให้มาสวมบทบาทเป็นตัวประกอบเล็กๆในกองถ่ายของคอปปูล่าทว่าความย้อนแย้งก็คือการที่พวกเขาต้องมารับบทเป็นเวียดกงซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามกับที่พวกเขาเพิ่งหนีตายมาความตลกร้ายนี้ไม่เพียงแต่ผลักให้พวกเขากลายเป็นคนชายขอบในสายตาของคนอเมริกันเท่านั้นแต่มันยังสะท้อนถึงวัฒนธรรมการเหมารวมต่อคนเอเชียที่ฝังรากลึกในยุคนั้นด้วยซึ่งผู้กำกับคริสโตเฟอร์แรดคลิฟฟ์นำเสนอประเด็นนี้อย่างเฉียบคมผ่านวิดีโอครอบครัวและการระบุชื่อสถานที่ที่พวกเขาเคยอาศัยอยู่จริงมากกว่าจะหยิบใช้ภาพบันทึกประวัติศาสตร์การลี้ภัยมาใช้ตรงๆซึ่งอาจจะทำให้ภาพยนตร์ดูห่างเหินจากผู้ชมมากเกินไปด้วยการสอดแทรกอารมณ์ขันได้ร้ายของคนภายในครอบครัวนี้ทำให้ We Were The Scenery ก้าวข้ามจากการเป็นเพียงบันทึกประวัติศาสตร์ที่แห้งแล้งมาเป็นสะพานเชื่อมต่อความทรงจำจากรุ่นสู่รุ่นท่ามกลางสภาวะทางการเมืองที่ผันผวนหลังจากสงครามสิ้นสุดไปแล้วรวมทั้งยังเป็นการจิกกัดมุมมองอันตื้นเขินที่คนอเมริกันมีต่อคนเวียดนามได้อย่างเจ็บแสบและทรงพลังอีกด้วยผู้กำกับแรดคลิฟใช้เวลาพัฒนาโปรเจกต์นี้นานกว่า4ปีเขาเป็นผู้กำกับชาวอเมริกันที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในนิวยอร์กเกิดที่พิตสเบิร์กเพนซิลเวเนียจบปริญญาโทสาขาวิจิตรศิลป์จากโครงการกำกับภาพยนตร์ของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียและปัจจุบันเขายังเป็นอาจารย์สอนภาควิชาภาพยนตร์และวิดีโอของสถาบันแพลตด้วยผลงานขนาดยาวเรื่องแรกของเขาคือเรื่อง The Strange One ที่เขากำกับร่วมกับลอเรนบูสไต
คว้ารางวัลพิเศษจากคณะกรรมการในเทศกาล SXSW และผู้กำกับจอห์นวอเตอร์สยังยกให้เป็นหนึ่งในหนังที่ดีที่สุดของปี2018อีกด้วยแนวทางที่แรดคลิฟนำมาใช้ในการกำกับ We Were The Scenery คือให้รูปแบบของภาพและความทรงจำเดินทางคู่ขนานกันไปเขากับตากล้องเจสเอ็กซ์โนซึ่งเป็นศิลปินหลายแขนงนอนไบนารีเชื้อสายจีนเขาเลือกใช้ฟอร์แมต3รูปแบบสลับกันตลอดทั้งเรื่องก็คือฟิล์มซูเปอร์8 VHSและดิจิตอลเพื่อให้ภาพแต่ละช่วงผูกอยู่กับยุคของความทรงจำที่แตกต่างกัน We Were The Scenery ถ่ายทำใน3ประเทศคือเวียดนามฟิลิปปินส์และที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาโดยตามรอยการเดินทางของฮวาทีเลและเฮวงเหียนเชตั้งแต่บ้านเกิดไปสู่ค่ายผู้ลี้ภัยและสู่บ้านใหม่ในอเมริกาส่วนที่หลายคนพูดถึงมากที่สุดก็คือฉากจากภาพยนตร์เรื่อง Apocalypse Now ที่ปรากฏในสารคดีโดยฟุตเทจเหล่านั้นไม่ได้นำมาจากฟิล์มต้นฉบับของ Coppola แต่ว่านำมาจากเทป VHS เก่าที่พ่อแม่ของแคทที่บันทึกจากหนังโทรทัศน์เก็บไว้ดูเองภาพที่เบลอพร่ามัวคุณภาพต่ำจึงกลายเป็นคำประกาศเชิงสัญลักษณ์ว่าใครคือผู้ที่ครอบครองความทรงจำนี้ทีมหนัง We Were The Scenery ตั้งใจปล่อยหนังเรื่องนี้เมื่อปี2025ซึ่งตรงกับวาระครบรอบ50ปีการสิ้นสุดของสงครามเวียดนามโดยแรดคลิฟและเคที่ระบุไว้ในแถลงการณ์ของหนังว่าการได้แบ่งปันหนังเรื่องนี้กับผู้ชมทั่วโลกในปีที่ครบรอบ50ปีของการสิ้นสุดสงครามเวียดนามนั้นมีความหมายอย่างยิ่งอีกทั้งมันยังมาในห้วงเวลาที่ผู้ลี้ภัยรุ่นใหม่และความเป็นจริงของสงครามกำลังกลับเข้ามาอยู่ในจิตสำนึกร่วมของโลกอีกครั้งหนึ่งคณะกรรมการที่ Sundance ได้กล่าวไว้ในประกาศมอบรางวัลแก่ We Were The Scenery ว่าสารคดีเรื่องนี้เป็นมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ปะปนอารมณ์ขันและความสุขต่อกระบวนการสร้างศิลปะผลกระทบของหนังและวิธีที่สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับชีวิตจริง

0: Thôi, nó mới qua, má ngủ, má hai tiếng chim bao, chiến tranh, sợ. Bây giờ hết rồi. Hai tiếng nó già rồi, nó quên cái memory đó, nó mất rồi chắc. Là cái đầu nó chứa cái khác vô thì nó ra nó không hiểu. Nhưng mà nó quên lần. Bây giờ mình không ngủ, ngủ mình không có thấy nữa.
1: ลดขยะอิเล็กทรอนิกส
2: ์ e-wasting แอปซื้อขายขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งแอปนี้เนี่ยมีจุดเด่นก็คือฟังก์ชันในการประเมินราคาด้วย AI
1: และบททดสอบหาความสามารถของ AI
3: ของเนี่ยมันชำรุดคราวเนี้ยจะประเมินได้ไหมนะครับ
4: ควรอันนี้ยากไหม
3: ออกมาวิเคราะห์นะครับบอกว่าคีย์บอร์ดนี
1: ้ที่โนเวเตอร์วัยรุ่นกู้โลกอาทิตย์ที่17พฤษภาคมนี้16:05 น.ทางไทย PBS
5: ผมชอบเกี่ยวกับรูปแบบลวดลายแล้วก็เทคนิคการทำโคมเป็นงานร่วมสมัยทำให้ภูมิปัญญาที่เขาเป็นของพื้นถิ่นเนี่ยสามารถมีลมหายใจต่อยอดไปได้อีกนะครับ
6: รายการไทยศิลป์ทุกวันอาทิตย์เวลา 17:05 น.เริ่มตอนแรก17พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
7: เปิดเทอมเปิดกระเป๋าสตางค์มาดูทีไรต้องปาดเหงื่อทุกทีค่ะผู้ปกครองยุคนี้จ่ายค่าเทอมแพงจริงๆของแพงไม่ว่านะคะแต่ขอเว้นไว้สักอย่างได้ไหมค่าใช้จ่ายทางการศึกษาให้มันถูกลงหน่อยค่ะเพราะว่าประเทศไทยประกาศแล้วนะคะมีนโยบายเรียนฟรี
8: ภายใต้นโยบายเรื่องเรียนฟรีแต่ยังมีค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นอีกเยอะมาก
9: โรงเรียนที่เขาไม่เก็บเลยมีแต่พาไปดูสภาพโรงเรียนเหล่านั้นน่ะว่าอยู่กันแบบไหน
7: เด็กๆบางคนไม่ได้จ่ายค่าเทอมปรากฏว่าต้องหมดอนาคตทางการศึกษา
10: ทุกคนคือเหยื่อของระบบที่มันบิดเบี้ยวหมดนะครับและเหยื่อที่ตัวใหญ่ที่สุดก็คือเด็กน้อยของเรา
7: เทอมหน้าจะมีหวังที่ผู้ปกครองจะสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาได้ไหมและประเทศไทยจะมีนโยบายเรียนฟรีและมีคุณภาพสักทีได้หรือยังติดตามได้ใน Policy Easy นโยบายเข้าใจได้วันอาทิตย์นี้เวลา 17:30 น.เรามีนัดกันนะคะ
11: ถ้ายื้อไม่ไหวเนี่ยขายที่ที่บ้านเด็กกำพร้าทิ้งดีกว่า
12: ฉันไม่ขายฉันกำลังจะเขียนนิยายวายหาเงินมาปลดหนี
13: ้ปู่ไม่ต้องปิดเซฟแล้วเซฟรู้เรื่องนี้แล้วปู่คิดว่านิยายวายของปู่จะช่วยเซฟบ้านหลังนี้ได้จริงไหม
12: ได
14: ้ไม่จ่ายเราลองคบกันเถอะ
15: คุณปู่วุ่นวายหลานชายวายวุ่นวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมนี้เวลา 20:30 น.ทางไทย PBS
16: วิธีการสกัดขีปนาวุธนิวเคลียร์เนี่ยวิธีที่น่าสนใจที่หนังแสดงให้เราดูเนี่ยก็คือการยิง GBI ขึ้นไปถ้าในหนังเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะโดนแค่ 61% แล้วบอกเหมือนกับโยนเหรียญน่ะแต่ก็จะบอกว่าในความจริงก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน
17: โอ้ ในโลกความจริงมากประธานาธิบดีอย่างโดนัลด์ทรัมป์ถ้าเขาเป็นประธานาธิบดีในหนังเรื่องนี
16: ้
17: ถ้าจะวิเคราะห์เขาจะทำ
18: พบกันทุกคืนวันอาทิตย์ 16:30 น. ทางไทย PBS ช่องหมายเลข 3

0: วิววรวุฒิลุ้นสร้างบริษัทเป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ Thailand Open ได้3สมัย
1: เป่าธีรพัฒน์จัด2แอสซิสต์ในศึกเจลีก2ฉลองมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในชีวิต
0: ทีมเทควันโดท่ารำของไทยเดินทางกว่า12ชั่วโมงก่อนลงแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศมองโกเลียสวัสดีครับผมวิริยะตันลุกุลกิจครับ
1: สวัสดีครับผมอินทัศน์เพชรประสมกุลครับ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สุดสัปดาห์กีฬามันนะครับต้องบอกว่าศึกฟุตบอลไทยลีก1นะครับที่หาอีก1ทีมเนี่ยเลื่อนชั้นเนี่ยสุดสนุกแล้วใจจริงๆนะของไทยลีก2นะ
1: คือเป็นทีมจากภูธรแน่ๆจะเป็นทีมจากอีสานเพิ่มอีก1ทีมหรือจะเป็นทีมจากชายแดนใต้
0: ใช่ซึ่งปัตตานีเนี่ยโอ้โหผมก็เชียร์นะ
1: ใช่ครับ
0: เอาตรงๆเลยอยากให้ทีมจากชายแดนภาคใต้เนี่ยได้ขึ้นไปเล่นในลีกสูงสุดเพราะว่าแฟนบอลกลุ่มฐานแฟนบอลแน่นมาก
1: เยอะมากครับ
0: ครับ
1: มาดูกันที่ผลงานของทีมหนองบัวพิชยาครับที่เปิดบ้านแซงชนะปัตตานี2-1ในการเพลย์ออฟเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก1ครับ
2: หรือว่าประตูเนี่ยนะครับจะ
1: ฟุตบอลไทยลีก2รอบเพลย์ออฟเป็นเกมชิงตั๋วเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดเกมแรกหนองบัวพิชยา FC เปิดบ้านพบปัตตานี FC เริ่มเกมได้เพียง6นาทีครับปัตตานีบุกนำก่อน1-0จากความผิดพลาดของกองหลังหนองบัวครับและเป็นคาร์ลอสเนโต้หลุดเข้าไปยิงไม่พลาดครับเต็มข้อสุดสวยครับ
3: 1ประตูต่อ0ครับโอ้เป็นความผิดพลาด
1: ของแฟนบอลเจ้าถิ่นนะครับนาที19ครับหนองบัวตามตีเสมอ1-1จากการทำประตูของจักราวุฒิสงมาครับ
3: เคโตแล้วดีดมาได้ประตูเลยครับโอ้โหลูกนี้
1: แล้วก็เซิร์ฟโชว์นะฮะฉลองชัยครับ
3: แล้วตีเสมอได้สำเร็จจักราวุฒิสงมา
0: เลย

0: นาที72ครับหนองบัวยิงแซง2-1จากจังหวะตามซ้ำดับ2ของธีรนันท์บัวไข่จบเกมครับหนองบัวเปิดบ้านชนะปัตตานี2-1กุมความได้เปรียบในเกมแรกก่อนจะกลับไปเล่นนัดที่2ครับที่บ้านของปัตตานีในวันที่23พฤษภาคมเวลา 18:00 นโดย2ทีมที่เลื่อนชั้นไปแล้วก่อนนั้นนี้คือราศีสลายยูไนเต็ดกับศรีสะเกษยูไนเต็ด2ทีมจากจังหวัดศรีสะเกษครับต้องดูครับว่าจะเป็นหนองบัวอีก1ทีมจากอีสาน
1: ใช่
0: หรือปัตตานีทีมจากชายแดนใต้คร
1: ับ ก็วันเสาร์นะฮะอธิบายกฎอีกทีมั้ยเพราะเซฟแล้วนะฮะฤดูกาลที่แล้วที่บอกว่าชนะเนี่ยได้3แต
0: ้
1: มนะฮะเสมอ1แต้มนะฮะแต่ปีนี้ก็คือใช้แบบทั่วไปใครยิงได้มากสุด
0: แบบสากลไม่มีเอเวโกนะฮะ
1: ไม่มี
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ต่อกันที่สโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพภายใต้การคุมทีมของโค้ชแบงค์ดำรงศักดิ์บุญม่วงยังคงผิดหวังในฟุตบอลไทยลีก3รอบแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นสมัยที่6ติดต่อกันครับเมื่อยังไม่สามารถปลดล็อกก้าวขึ้นไปสู่ไทยลีก2ได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้โดยรอบแชมเปี้ยนส์ลีกปีนี้ครับนอร์ทกรุงเทพอยู่กลุ่ม A ร่วมกับอุตรดิตถ์ FC พรามแบงคอกและเชียงใหม่ FC ลงเล่นไป6เกมเก็บได้เพียงแค่7คะแนนไม่เพียงพอต่อการเข้ารอบรองชนะเลิศครับ
1: ครับ
0: โดยโค้ชแบงค์ยอมรับว่าการพลาดเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2เป็นปมที่ติดในใจนักเตะของนครกรุงเทพมานานซึ่งปีหน้าจะพยายามแก้ไขและเลื่อนชั้นให้ได้ครับ
2: เปลี่ยนครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำให้มันละเอียดขึ้นก็คือเรื่องของผู้เล่นข้างนอกที่มีประสบการณ์ครับที่เข้ามาช่วยเราบวกกับตัวผู้เล่นต่างชาติครับก็อาจจะต้องเลือกตัวที่มีคุณภาพสูงนิดนึงครับแล้วก็เป็นตัวที่มืออาชีพมาพัฒนาแล้วก็พาเราไปสู่เป้าหมายครับผมมองว่าส่วนใหญ่มันจะขาดบันไดแค่1ก้าวเองครับที่เด็กเรายังก้าวข้ามผ่านไปไม่ได้ครับก็ต้องไปต้องแก้ไขตรงนั้นให้ได้ก่อนครับถ้ามีตัวต่างชาติดีมีตัวนอกที่ดีก็ผมว่าด้วยตัวของเด็กในครับมันก็คุณภาพก็ประมาณนึงก็หวังว่าปีหน้าจะเป็นปีที่ดีของเราครับที่จะขึ้นไปในอันดับ42ให้ได้ครับ
0: สำหรับรอบรองชนะเลิศครับแข่งขันแบบเย่าเยือนเกมแรกพีทีสตูลพบกับนรายูไนเต็ดวันที่23พฤษภาคมอีกคู่เมืองเลยยูไนเต็ดจะเปิดบ้านพบอุตรดิตถ์ FC วันที่24พฤษภาคมโดยทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับจะคว้าตั๋วเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2ทันทีส่วนอีก1ทีมต้องชิงอันดับ3เพื่อคว้าตั๋วเลื่อนชั้นใบสุดท้ายครับไปกันที่ผลงานของ2นักเตะทีมชาติไทยที่สร้างชื่อในลีกต่างแดนอีกครั้งครับเริ่มจากเจ้าเปาธีรพัฒน์ปรือทองที่เพิ่งประเดิมมีชื่อติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกโชว์ฟอร์มเยี่ยมต่อเนื่องครับหลังมีส่วนสำคัญช่วยคอนซาโดเลซัปโปโรเก็บชัยชนะได้อีกครั้งโดยเจ้าเปาที่ยึดตำแหน่งตัวจริงต่อเนื่องนาที34ครับเปิดบอลจากลูกเตะมุมให้ยูโตะโฮลิโกเมะยิงจ่อๆให้ทีมออกนำ 1-0 จากนั้นนาที55ครับธีรพัฒน์เปิดบอลอย่างแม่นยำให้ทัตสึยะฮาเซเกวะมงประตูที่2ครับก่อนที่ซัปโปโรจะชนะฟุกุชิมะยูไนเต็ดไปขาดเรา 3-0 ทำให้ซัปโปโรชนะคู่แข่งต่อเนื่อง7เกมรวดครับครั้งแรกในรอบ19ปีซึ่งเมื่อรวมกับผลงานนัดล่าสุดทำให้ธีรพัฒน์สร้างผลงานไว้ที่1ประตูกับ4แอสซิสต์จากผลงานลงสนาม9เกมครับนี่แหละครับธีรพัฒน์ปรือทองแม่นยำจริงฮะ2แอสซิสต์ในเกมเดียวครับเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของคนไทยนะครับ
3: แล้วก็นี่ให้ติดกันเลยนะครับ
0: มองเข้าไปไม่เหลือครับส่วนอีกหนึ่งนักเตะไทยที่สร้างชื่อในลีกต่างแดนครับมาจากมูฮัมหมัดอุสมานมูซานักฟุตซอลทีมชาติไทยครับหลังจากทำประตูในลีกสเปนได้อีกครั้งช่วยให้ทีมจิมบีคาตาเฮน่าขึ้นนำก่อนจะชนะริเบรานาวาร่า2-1จบอันดับ4ในฤดูกาลปกติติด8อันดับแรกครับที่ได้สิทธิ์ไปแข่งต่อรอบเพลย์ออฟลุ้นแชมป์ต่อไปโดยจิมบีจะลงเตะรอบ8ทีมครับพบกับโมวิสตาอินเตอร์อันดับ5ในลีกแข่งแบบเจ้าเยือนเกมแรกแข่งที่บ้านจิมบีวันที่28พฤษภาคมส่วนเกมนัดที่2ครับแข่งวันที่31พฤษภาคมคือปีนี้ฟุตซอลไทยลีกของเราก็ปรับระบบมาแข่งขันแบบเพลย์ออฟเหมือนกัน
1: เพื่อความสนุก
0: ไม่
1: ง
0: ั้
1: นม
0: ัน
1: สนุก
0: ใช่ครับแล้วก็ถือว่าเป็นการล้อกับลีกยุโรปอย่างสเปนแล้วก็โปรตุเกสที่เขาทำมานานแล้ว
1: ใช่ถ้าทำแบบนี้มันมีความหมาย
0: ใช่ครับ
1: นะฮะยิ่งรอบเพลย์ออฟนี่ยิ่งพลาดไม่ได้
0: ไม่แน่ใจว่าต่อไปไทยลีกจะทำแบบนี้หรือไม
1: ่หมายถึงตัวของฟุตบอลไทยตัวใหญ่เลยนะ
0: ไม่แน่นะ
1: ไม่แน่นะแต่ที่จริงแล้วก็คือวอลเลย์บอลก็ทำแบบนี้นะ
0: ครับ
1: วอลเลย์บอลก็คัดไปเรื่อยๆแล้วก็พอถึง4ทีมสุดท้ายก็มาเพลย์ออฟแล้วคนเยอะมาก
0: ใช่ครับ
1: นะฮะจากนั้นไปดูเรื่องราวของตะก้อไทยหน่อยที่กำลังจะกลับไปยืนอยู่แถวหน้าของอาเซียนแต่ว่าตอนนี้ก็ยังคงแหมหาความสำเร็จกันยากอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับ

0: ว่าทีมตะกร้อไทยเนี่ยยังทำผลงานได้ไม่น่าประทับใจนะครับโดยเฉพาะทีม4คนชายที่โดนเวียดนามย้ำแค้นในศึกชิงแชมป์โลกที่ประเทศมาเลเซียครับศึกเซปตะกร้อชิงแชมป์โลกที่กัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียที่เปิดฉากทำการแข่งขันเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับซึ่งทัพลูกหวายไทยเนี่ยก็มีโปรแกรมลงแข่งขัน2ประเภทเริ่มจากประเภททีมเดี่ยวทีมไทยประเดิมสนามเจอกับอิหร่านซึ่งไทยที่ใช้งานมฤคินพันมกรนะครับกัปตันทีมพรเทพถิ่นบางบนแล้วก็ธนพลซับเย็นเป็นขุมกำลังหลักเอาชนะไปได้ก่อนในเซตแรก15-10ส่วนในเซตที่2นะครับก็ยังแข่งขันไม่แข่งไม่จบนะครับหลังจากนักกีฬาอิหร่านเนี่ยคือโชคร้ายเจ็บครับแข่งต่อไม่ไหวคือตอนนั้นเรานำอยู่12-7ซึ่งอิหร่านก็ไม่มีตัวให้เปลี่ยนนะครับส่งผลให้กรรมการตัดสินให้ไทยเป็นฝ่ายชนะในเซตนี้ด้วยคะแนน15-7ครับมาดูประเภททีม4คนชายนะครับโดยทีมไทยก็มีโปรแกรมลงแข่งขัน2แมตช์ในวันเดียวก็โดยประเดิมสนามนัดแรกเจอกับอินโดนีเซียซึ่งทัพตะกร้อของไทยเนี่ยหวังจะเรียกศรัทธากลับมาจากแฟนกีฬาไทยหลังทำผลงานได้น่าผิดหวังใน4เกมที่ส่งภูตะวันโสภาวุฒินันท์คำสนอแล้วก็จักริดถิ่นบางบนและก็เจรศักดิ์ผักบัวเงินนะครับยังทำผลงานได้ไม่น่าประทับใจนักนะครับหลังต้องออกแรงเหนื่อยกว่าจะเฉือนชนะอินโดนีเซียไป2-1เซต15-12 13-15แล้วก็17-15คว้าชัยเกมแรกแบบคือจับจริงๆครับส่วนในเกมที่2เนี่ยทีมไทยลงสนามอีกครั้งเจอกับเวียดนามซึ่งทัพลูกหวายของไทยก็หวังได้โอกาสแก้มือจากการดวลเวียดนามบุกลูกผมเอาชนะไทยถึงถิ่นนะครับคว้าเหรียญทอง4เกมผลล่าสุดแต่ผลปรากฏว่าตะกร้อไทยเนี่ยล้างตาไม่สำเร็จนะครับและโดนเวียดนามย้ำแค้นด้วยครับแพ้ไป1-2เซตสกอร์นะครับ15-8 15-17แล้วก็10-15ส่งผลให้ไทยเนี่ยทำผลงานรอบแรกไว้ที่ชนะ1แพ้1ต้องไปลุ้นเข้ารอบในการเจอกับญี่ปุ่นในนัดสุดท้ายนะครับก็คือวันนี้ในเวลา14:00 นเห็นแบบนี้แล้วในย่านอาเซียนนี่ไม่ง่ายแล้วนะครับและการเจอญี่ปุ่นก็ไม่ง่ายนะคุณนัทเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเจ้าของแชมป์โลกปีที่แล้วนี่แหละที่มาแข่งที่เราที่สงขลาไง
1: คือตะกร้อชายไทยเนี่ยเจอชาติไหนตอนนี้เหนื่อยหมดไม่น่าเชื่อนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่ทุกวันนี้เจอเวียดนามยังสู้ยากเลย
0: ไม่แน่ใจว่าระบบภายในหรือเปล่า
1: โอ้โห
0: นะเอาพูดตรงๆตั้งแต่หมดเสจาลึกไปเนี่ยก็ลวนเลยลวนจนถึงตอนนี้
1: เปลี่ยนแปลงทั้งตัวผู้เล่นเปลี่ยนแปลงทั้งสตาฟโค
0: ้
1: ช
0: ใช่
1: เปลี่ยนแปลงทั้งผู้บริหาร
0: ก็นายกสมาคมก็คือพี่ต้อมธนาชัยประสิทธิ์ก็ลาออกแล้วก็กลับมาเป็นใหม
1: ่ก็ใจช่วยครับใจช่วย
0: ใจช่วยนะครับว่าจะไปยังไงกันต่อ
1: เพราะว่าเอเชียนเกมที่นาโกย่าเนี่ยเราเคยได้4เหรียญทอง
0: ใช
1: ่ต้องมาตามดูว่าสุดท้ายจะได้เท่าเดิมหรือเปล่า
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหไม่ง่ายนะครับ
0: ไม่ง่ายครับ
1: มากันที่ผลงานของเจ้าวิวกุลวุฒิวิทิสารครับที่มีโอกาสกลายเป็นนักแบดคนแรกของไทยที่คว้าแชมป์ไทยโอเพ่นสมัยที่3ครับแบดมินตันไทยแลนด์โอเพ่นเวิลด์ทัวร์500ครับที่อาคารนิมิบุตรรอบรองชนะเลิศครับมีนักกีฬาไทยผ่านเข้ารอบนี้3ประเภทชายเดียวกุลวุฒิวิทิสารครับมือ2ของโลกพบโจเทียนเฉินมือ4จากไต้หวันซึ่งวิวงัดฟอร์มเก่งชนะคู่แข่งไปขาดลอย2เกมรวด21-7และ21-19ลบอัพหันที่แพ้เทียนเฉิน3ครั้งล่าสุดที่พบกันวิวผ่านเข้ารอบชิงไปเจอกับอันเดรสแอนทอนเซนมือ3จากเดนมาร์กที่ผ่านเข้ารอบตัดเชือกแบบไม่ต้องออกแรงครับหลังฉือยู่ฉีมือ1โลกจากจีนครับถอนตัวก่อนแข่งเพราะบาดเจ็บโดยวิวยอมรับว่าร่างกายไม่สมบูรณ์แต่ได้เสียงเชียร์จากแฟนกีฬาครับช่วยให้ลืมอาการบาดเจ็บและหวังจะทำผลงานให้เต็มที่เพื่อคว้าแชมป์ต่อหน้าแฟนกีฬาชาวไทยมาครองให้ได้ครับ
2: คือผมก็อยากทำเต็มที่ครับเพราะว่าปีหนึ่งครั้งหนึ่งสำหรับ Thailand Open นะครับแข่งในบ้านของเรานะครับก็สำหรับผมก็คิดแล้วว่าจริงๆแล้วเราเล่น Thailand Open ได้อีกไม่กี่ปีเพราะนั้นเนี่ยพอเรามีโอกาสได้ลงเล่นในบ้านของเราแล้วเนี่ยอยากทำให้เต็มที่ที่สุดครับผมก็แน่นอนครับเกมบุกต้องดีมากกว่านี้เพราะว่าแอนเดอร์สเขาเป็นคนตัวสูงเนาะแล้วก็ผมก็เป็นคนที่ชอบแพ้ทางตัวสูงซะด้วยเพราะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้เราต้องคล้ายๆวันนี้ฮะคือเปิดเกมบุกก่อนชิงจังหวะแดนหน้าให้ดีมากให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ฝั่งตรงข้ามกดดันครับอ๋อจริงๆมีเลือดตรงนิ้วนิดหน่อยครับแล้วก็เป็นเรื่องปกติครับคือถ้าแมตช์ไหนไม่มีเลือดก็คือน่าจะตกรอบเร็วนะครับก็แมตช์นี้ก็สั่งเวยเลือดไปแล้วก็หวังว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ดีของผมครับ
1: โลกในแง่บวกนะฮะ
0: ครับผม
1: น้องวิว
0: เจ็บแต่ลุยต่อ

0: ต่อกันที่ประเภทหญิงเดี่ยวพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัทดาวรุ่งมือ27ของโลกวัย19ปีครับที่เพิ่งชนะรุ่นพี่อย่างมิวพรปวีช่อชูวงในรอบ8คนสุดท้ายต้านความแข็งแกร่งของอากาเนะยามากุชิเต็ง1ของรายการจากญี่ปุ่นอดีตแชมป์โลก3สมัยไม่ไหวแพ้ไป2เกมรวด11ต่อ21และ15ต่อ21พลาดเข้าชิงไปอย่างน่าเสียดายครับโอ้โหเจอยามากุชินี่เหนื่อยครับยากครับยาก
1: ห่างกันพอสมควร
0: ครับ
1: ต้องรอเวลาครับผม
0: มากันที่ประเภทคู่ผสมครับความหวังของไทยบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์จับคู่กับเฟรมสุภิศราเพียวสามพรานเต็ง1ของรายการและมือ3ของโลกครับพลาดท่าแพ้จูยี่จุนกับหลี่เฉียนคู่มือ45ของโลกจากจีนไปอย่างน่าเสียดาย1ต่อ2เกม17ต่อ21 21ต่อ10และ18ต่อ21พลาดเข้าชิงไปแบบพลิกล็อกสำหรับเกมรอบชิงครับแข่งในวันนี้โดยชายเดียวจะแข่งคู่ที่4คือคาดว่าจะแข่งประมาณก่อนเวลาไม่ก่อนเวลา
1: ไม่ก่อนเวลา
0: บ่ายสองครึ่ง
1: ใช่
0: ซึ่งถ้าหากวิวชนะได้จะเป็นคนไทยคนแรกครับที่คว้าแชมป์รายการแกรนด์โอเพ่นได้ถึง3สมัยต่อจากปี2023และปี2025ครับ
1: เอาตรงเมื่อวานเรารอบตัดเชือกเรามี3
0: ครับ
1: ตอนแรกก็นึกว่าจะเข้า2เพราะว่าถ้าน้องพิงค์กับอากาเนะโอ้โหก็ยากพอสมควร
0: ครับ
1: แต่ว่าบาสเดชาพลนี่พลิกล็อกจริง
0: ก็เจอคู่มือห่างชั้นกว่าแต่สุดท้ายก็แพ้ไปแบบไม่น่าเชื่อก็ไม่เป็นไรครับยังมีอีกหลายรายการให้ลุ้นกันในปีนี้ครับ
1: อาถรรพ์เหมือนกันนะครับสำหรับคู่นี้นะครับคว้าแชมป์ในไทยยังไม่ได้นะครับเอาไปดูเรื่องราวของวอลเลย์บอลหน่อยนะครับตอนนี้เหลือเวลาเพียงแค่2สัปดาห์เท่านั้นนะครับที่ทีมนักตบลูกยางสาวไทยจะมีเวลาเตรียมตัวจัดทัพเพื่อคัดเลือก14ผู้เล่นตัวจริงครับลุยศึกใหญ่ระดับโลกก็คือวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2026ซึ่งสนามแรกในต้นเดือนมิถุนายนนี้ถือว่ามีความสำคัญต่อทีมสาวไทยเป็นอย่างมากนะครับกับเป้าหมายในการเก็บชัยชนะให้ได้มากที่สุดเพื่อการันตีอยู่รอดใน VNL ต่อไปครับเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการติวเข้มนะครับสำหรับทีมนักตบลูกยางสาวไทยตอนนี้ทีมสตาฟโค้ชก็ได้ผู้เล่นเข้ามาฝึกซ้อมร่วมกันแบบฟูลทีมตามรถแมปที่วางเอาไว้3สัปดาห์นะครับผู้เล่นคนสุดท้ายที่เดินทางมาสมทบก็คือชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมือเซตตัวเก่งจากลีกสหรัฐอเมริกาซึ่งได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่กัปตันทีมเป็นครั้งที่2ต่อจากปี2022นะครับตอนนั้นชมพู่เนี่ยเคยพาทีมสร้างประวัติศาสตร์ทะลุเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายมาแล้วนะครับแน่นอนว่าตำแหน่งเซตเตอร์ตัวจริงก็น่าจะเป็นของเธอแน่นอนครับแต่โจทย์ใหญ่ที่เหลือหลังจากนี้ครับคืออีก13คนนะฮะที่เปิดกว้างให้ทุกคนได้ท้าชิงตำแหน่งตัวจริงครับมาเริ่มที่ตำแหน่งตัวรุกหัวเสาแล้วก็บีหลังนะครับตอนนี้เราต้องลุ้นเช็คความฟิตแกนหลักอย่างบุ้มบิ่มเทตุออนโมกศรีแล้วก็มดวิภาวีสีทองให้กลับมาสมบูรณ์เต็มร้อยแต่ว่าหากฟิตกลับมาไม่ทันนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของกลุ่มดาวรุ่งฟอร์มแรงในไทยลีกทั้งดรีมกันที่มาเอกปัชชาบีมกัญจนาศรีสายแก้วข้าวฟ่างนิรารัตน์ศรีกุตาหยกนันทพัฒน์มุจคำแคปหมูสภาวดีพันวิไลแล้วก็มีออมทรัพย์ประพัทยาพลธรรมนะครับที่พร้อมจะสอดแทรกเข้ามาเป็นยิกซอเติมเต็มรุ่นพี่คือตอนนี้ถ้าตำแหน่งนี้สมบูรณ์ที่สุดนะครับมีอยู่3คนเที่ยวอัชรพรคงยศพร้อมศิลป์ศาสิภพรจันทวิสูตรแล้วก็บีมพิมพิกยาโกกรัมคาดว่าแนวรุกของเราเนี่ยไม่เกิน3คนนี้แน่นอนนะครับมาดูที่ตำแหน่งบอลเร็วครับบอลเร็วปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดแข็งและน่าอุ่นใจที่สุดของเราเลยนะครับเพราะว่าอัดแน่นไปด้วยขุมกำลังระดับท็อปจากลีกญี่ปุ่นนำโดยเตยหัตถยาบำรุงสุขนะครับที่เพิ่งพาต้นสังกัดฮิซามิสปริงคว้าแชมป์ลีกต่อด้วยแนนทัศดานเนกแจ้งแล้วก็ไก่วิมรัตนพันธ์ผนึกกำลังกับผู้เล่นเก๋าเกมจากไทยลีกนะครับอย่างทิพย์แก้วกัลยากมลทลาแล้วก็โบกัญญลักษณ์ขุนเมืองแล้วก็มีดาวรุ่งอย่างสายทอเจตตะกีต้าวรุ่นในการรำเปียโนนัทธริกาวสานนะครับแล้วก็มีแบมทุลิพรลิพิเศษที่พร้อมสแตนบายสลับลงไปเปลี่ยนเกมครับมาดูตำแหน่งตัวรับอิสระนะครับแน่นอนครับโค้ชออสยังคงไว้วางใจความเก๋าเกมของแป้นปีนุชแป้นน้อยจากลีกสหรัฐเป็นแกนหลักโดยมีเอ๋ยกัญญลักษณ์คำวงแบมจินดาภานาหัวหนองและก็ตองจิรัชชาน้าวประจุนนะครับสาวแดนใต้ครับที่ขับเคี่ยวแย่งโควต้าคนที่2ในแคมป์ทีมชาติอย่างเข้มข้นนะครับกลับมาที่ตำแหน่งมือเซตหน่อยครับนอกจากกัปตันชมพู่แล้วอีกหนึ่งคนนะครับก็คือนุกนิกณัฐนิชาใจแสนถือว่าฟอร์มโดดเด่นแล้วก็ภาษีดีสุดในตอนนี้นะครับตามมาด้วยน้องเนยกนกพรแสงทองครับที่เก็บประสบการณ์จากเวทีใหญ่มาแล้วขณะที่น้องเล็กสายเลือดใหม่อย่างเซราเอนโคมาต้องใช้เวลาเจริญในกันหน่อยนะครับตามที่โค้ชออสบอกนะครับแต่ว่าปีนี้เราก็น่าจะได้โอกาสเห็น เซร่าเนี่ยลงสนามพิสูจน์ตัวเองในรายการใดรายการหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าวินแอลปีนี้เนี่ยสนามแรกที่หนานจิงประเทศจีนคือบททดสอบที่โหดหินตั้งแต่ออกสตาร์ทเลยนะครับการผสมผสานระหว่างผู้เล่นระดับตำนานกับสายเลือดใหม่ไฟแรงเนี่ยภายใต้การนำทีมของโค้ชออส

0: คือทางโค้ชออสก็ต้องการผู้เล่นที่ดีที่สุดจริง
1: ๆมันพลาดไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: อย่าให้ไปลุ้นแบบนัดสุดท้ายเหมือนปีที่แล้วนะ
0: โอ้โหเพราะว่าถ้าเป็นอันดับสุดท้ายคืออันดับ18ตกชั้นเลยนะฮะ
1: ตกชั้นเลย
0: แล้วจะกลับมาก็ไม่ง่ายนะครับ
1: ไม่ง่ายเลยฮะดูเกาหลีเป็นตัวอย่างนะครับมาดูโปรแกรมแข่งขันสัปดาห์แรกของทีมสาวไทยที่หนานจิงประเทศจีนครับ3มิถุนายนวันพุธนะครับ 14:00 นไทยเจอเซอร์เบียพฤหัสที่4ครับ 18:30 นจีนครับเจอไทยโอ้โหอันนี้เหนื่อยนะครับเสาร์ที่6มิถุนายน 14:00 นไทยเจอเบลเยียมอันนี้พอมีลุ้นนะครับ7มิถุนายน 10:30 นไทยเจอกับเช็กนะครับใส่เต็มที่แน่นอนนะครับ อย่างที่คุณทัศน์บอกนะฮะแข่ง12นัดนะครับสาวไทยต้องติดอันดับ1ใน17นะครับไม่งั้นอันดับสุดท้ายอันดับที่18ตกชั้นเลยนะครับและต่อจากสนามนี้ครับก็คือสนาม2มาแข่งที่ไทยมาแข่งที่ไทยก็2ทุ่มครึ่งทุกนัดเช่นเคยบัตรเนี่ยเตรียมตัวกดกันให้ดีวันพุธนี้ราคานะฮะไล่หน่อยมีตั้งแต่ VVIP VVIP ถ้าเฉพาะคู่ไทยเนี่ย 4,000 บาทนะคร
0: ับ
1: 4,000 บาท
0: ริงไซส
1: ์ริงไซส์ก
0: ็
1: คือเห็นเลยฮะลูกกระเด็นกระดอนมาโดนได้ก็ข้างสนามอะฮะถ้าใครเคยดูแล้วจะรู้ว่ามันขนาดไหนนะครับถ้า VIP 2,800 นะครับแล้วก็โซนชั้น1เนี่ย900ชั้น2 600โซนชั้น3เนี่ย300บาท
0: อินดอร์สเตเดียมหัวหมากนี่แน่นเอียดแน่นอนฮะ
1: เหมือนเดิมแน่นอนนะฮะแต่ว่ามันเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนแบบเต็มตัวไปแล้วสำหรับวอลเลย์บอลสาวไทย
0: ตอนนี้เปิดจำหน่ายยังครับ
1: วันพุธ
0: วันพุธที่จะถึงนี
1: ้ถูกต้อง
0: โอ้โหผมว่าไม่กี่นาทีแล้วครับ
1: ก็นะก็คาดว่าคือมันวัดกระแสได้เหมือนกัน
0: ครับ
1: คุณทัศน์ว่าตอนช่วงนี้กระแสของวอลเลย์บอลไทยกลับมาหรือยังคือปีที่แล้วต้องยอมรับว่าฟอร์มไม่ค่อยดีจริงๆอ่ะแต่พอมาแข่งในบ้านทีไรเนี่ยด้วยความสนุกสนานแล้วก็เรื่องราวที่มันน่าติดตามเนี่ยมันก็ทำให้ทางนักตบลูกยางสาวไทยเนี่ยได้แบบศรัทธากลับมา
0: ผมว่าไม่เหลือครับ
1: และสนามนี้ต้องเอาให้ได้ด้วย
0: ใช่ครับ
1: ครับถ้าสมมุติว่าพี่มองว่า8นัดแรกเนี่ยสำคัญเพราะสนามสุดท้ายโอ้โหเจอหนักๆมันก็เหนื่อยทำให้จบก่อนครับผม
0: ไปกันที่ความเคลื่อนไหวของทีมเทควันโดท่ารำไทยครับไปถึงมองโกเลียซึ่งใช้เวลาเดินทางกว่า12ชั่วโมงซ้อมทันทีครับท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นเป้าหมายคือคว้า1เหรียญทองเป็นอย่างน้อยกับโควต้าไปเอเชียนเกมที่นาโกย่าครับหลังจากเดินทางจากไทยกว่า12ชั่วโมงครับมาที่กรุงอูลานบาตอร์ประเทศมองโกเลียนักกีฬาทั้ง14คนอ่อนเพลียไปตามๆกันนะเดินทางยาวนานมากในช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับนักกีฬาทั้งหมดได้อบอุ่นร่างกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อหน้าโรงแรมและในห้องพักหลังจากนั้นครับโค้ชลีนายอนปล่อยให้นักกีฬาพักผ่อนและในช่วงเช้าวันนี้ครับทีมภูมิเซ่ไทยเจออากาศหนาวเย็นอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่5องศาเซลเซียสโดยโค้ชลีครับตัดสินใจยกทีมไปฝึกซ้อมที่ M-Bank Arena สนามแข่งขันจริงใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงทั้งการวอร์มร่างกายและปรับตัวกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นอีกทั้งยังทบทวนท่ารำที่จะใช้ในการแข่งขันอีกหนึ่งปัญหาที่พบเจอครับคือพื้นสนามค่อนข้างลื่นทุกคนต้องปรับตัวในเรื่องนี้ควบคู่ไปกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นครับ
2: ครับจริงๆเมื่อวานอากาศโอเคค่ะที่ค่ะแต่ว่าวันนี้ตอนเช้าอากาศหนาวมากค่ะแต่มากับแท็กซี่แต่ว่าเดามาค่ะแล้วก็ใส่ชาเคส่งจาเคทอย่างนี้ค่ะแล้วก็วอร์มโยกค่ะสเตรชชิ่งก่อนแล้วก็วอร์มโยกกว่าที่ไทยค่ะเพราะว่าอากาศหนาวมากค่ะจริงๆเป็นห่วงพื้นลื่นมากค่ะแล้วก็นักกีฬาเซ่พังคังเซ่พรุ่งนี้อยากลงจริงๆทุกคนอีพัชเชตเทาค่ะแล้วก็พรุ่งนี้ทุกคนใช้พัชเชตเทาลงใช้พัชเชตเทาก่อนค่ะ
3: ก็แตกต่างมาครับหนาวมาครับก็ต้องเวลาวอร์มก็ต้องวอร์มเยอะกว่าเดิมครับต้องวอร์มหนักๆวอร์มไปเยอะครับเพราะว่าที่นี่เหมือนอากาศหนาวแล้วหายใจยากขึ้นแล้วก็เหนื่อยมากเหนื่อยง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับน้องบอกว่าเหนื่อยง่ายขึ้นครับผมก็ต้องวอร์มไปเยอะวอร์มไปเยอะแล้วก็หายใจดีพักผ่อนดีอะไรเงี้ยครับอย่าบู๊วามเกินไปอะไรเงี้ย
4: คร
3: ับ
4: ม
3: ี
4: เวลาปรับตัว2วันเป็นไง
5: ครับ
4: เจออากาศหนาวๆอ
5: ุ้ยก็ไม่ได้เจออากาศหนาวแบบนานแล้วที่ประเทศไทยก็ร้อนมากแล้วมาที่นี่ก็มันหนาวมากค่ะก
4: ็เลย
5: คิดว่าจะต้องวอร์มเยอะๆค่ะใช่ค่ะ
3: ก็เรื่องอากาศแน่นอนอย่างแรกก็ต้องวอร์มให้ถึงอะไรเงี้ยครับเรื่องพื้นลื่นต้องดูกันดีๆเช็คกันดีๆครับผม
0: ทีมภูมิเซ่ไทยเตรียมลงแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย9รายการครับเหลือเวลาฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมอีก1วันแข่งวันแรกอังคารที่19พฤษภาคมเป็นประเภทเดี่ยวภูมิเซ่และเดี่ยวฟรีสไตล์ชายและหญิง ซึ่งเป้าหมายคือการคว้าอย่างน้อย1เหรียญทอง

0: ทองกับโควต้าไปเอเชียนเกมนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับผม
1: เป็นอีกหนึ่งประเภทที่มีโอกาสคว้าเหรียญทองนะท่ารำ
0: ท่ารำจบแล้วปุ๊บแข่งประเภทต่อสู้ต่อเลย
1: ใช่ครับไปดูอีกหนึ่งชนิดกีฬานะครับที่เขาก็หวังที่จะทำผลงานดีในเอเชียนเกมด้วยกันก็คือบาสเกตบอล3คนครับล่าสุดเนี่ยทีมบาสเกตบอล3คนหญิงไทยโชว์ฟอร์มเยี่ยมคว้าตำแหน่งรองแชมป์กลุ่มนะครับตีตั๋วผ่านเข้ารอบล็อกเอาท์ในการแข่งขันที่จีนครับการแข่งขันบาสเกตบอล3คนหญิงรายการฟีบ้า3คูณ3มูเมนต์ซีรีส์ที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนทีมสาวไทยที่ประกอบด้วยสุภาวดีกุลชวนสศิพรบงตาผาวรินทร์สมมาตรและก็รัตยากรอุดมสุขนะครับเจองานหนักเพราะว่าต้องลงแข่งขันถึง4เกมภายในวันเดียวแต่ว่าทีมสาวไทยกลับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับคือประเดิมรอบแรกด้วยการชนะทีมทามาซากิจากญี่ปุ่น21-10แล้วก็ชนะเจ้าภาพจีนครับ 16-4 ชนะเอฟซีโซคาจากอาเซอร์ไบจาน 19-14 แม้ว่าเกมสุดท้ายจะแพ้เนเธอร์แลนด์ 17-20 แต่ก็ยังดีพอที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในฐานะรองแชมป์กลุ่มจากผลงานชนะ3แพ้1เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จนะครับซึ่งทีมสาวไทยก็จะเจอกับแคนาดาในช่วงเย็นวันนี้ 16:30 ครับมาดูอีกหนึ่งผลงานของนักกีฬาหญิงไทยในกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ Kruger Queen City Championship ที่โอไฮโอสหรัฐนะครับเป็นการแข่งขันวันที่3โปรจีนอัธยาศิริกุลความหวังสูงสุดของกองเชียร์ไทยที่ออกรอบในฐานะอันดับที่5ร่วมมีสกอร์ตามหลังผู้นำอยู่3สโตรกแต่มาในรอบนี้โปรจีนเครื่องไม่ร้อนครับได้เพียง1อันเดอร์พาจากผลงาน3เบอร์ดี้เสียไป2โบกี้จบการแข่งขันรอบนี้อันดับที่5ร่วมเช่นเดิมส่วนตำแหน่งผู้นำเป็นของลอตตี้โบดโปรสาวจากอังกฤษนะครับที่ทำผลงานร้อนแรงครับเก็บเพิ่มรอบนี้ได้อีก5อันเดอร์ครองตำแหน่งหัวแถวด้วยสกอร์รวม11อันเดอร์พามีคะแนนนำหน้าโปรจีนของเราอยู่ถึง6สตกด้วยกันหรือว่า6แต้มนะครับถือว่ายากนะครับที่โปรจีนจะตามทันแต่ยังน้อยก็ยังได้ลุ้นนะครับคือก่อนหน้านี้โปรจีนเนี่ยปีนี้ได้ Honda LPGA แล้วก็ Mizuhoก็หวังว่าจะกลับมาไวๆอย่าเพิ่งไปหวังเรื่องของเมเจอร์อะไรละเอาปกติให้ได้ก่อนกลับมาให้ได้ก่อนครับ
0: แมนซิตี้ครับโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าดับเบิ้ลแชมป์บอลถ้วยในปีนี้หลังจากเฉือนชนะเชลซีวูดวิดในฟุตบอล FA Cup เมื่อคืนที่ผ่านมาครับฟุตบอล FA Cup อังกฤษรอบชิงชนะเลิศครับที่สนามเวมบลีย์แมนซิตี้ที่มีเป๊ปกวาร์ดิโอล่าคุมทีมพบเชลซีภายใต้การคุมทีมของคันลัมแม็กฟาร์เลนกุนซือชั่วคราวเกมนี้แมนซิตี้เฉือนชนะเชลซี 1-0 จากจังหวะที่เออร์ลิงฮาแลนด์จ่ายให้องตวนเซเมนโยยิงเข้าไปครับอย่างเหนือชั้นนาทีที่71คว้าแชมป์ FA ครับเป็นสมัยที่8และเป็นแชมป์ใบที่20ของเป๊ปในรอบ10ปีในการคุมทีมฮะโอ้โหคุมทีม10ปีกับแมนซิคว้าแชมป์ไป20รายการ
1: ใช
0: ่หลังจากคว้าแชมป์เป๊ปสั่งห้ามลูกทีมฉลองนะอย่าเพิ่งดื่มเบียร์ห้ามทำอะไรทั้งนั้นเพราะว่ายังเหลืออีก2เกมสำคัญในลีกนะครับตอนนี้เป๊ปมีลุ้นคว้าซูเปอร์แชมป์ในฤดูกาลนี้ครับต่อจากคว้าแชมป์ลีกครับที่ชนะอาร์เซนอล 2-0 และยังมีลุ้นคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกโดยตอนนี้อยู่อันดับที่2ของลีกครับมี77คะแนนตามหลังจากฝูงอาร์เซนอล2คะแนนขณะที่เหลือ2เกมสุดท้ายโดยแมนซิตี้จะบุกไปเยือนบอร์นมัธและปิดท้ายในบ้านพบแอสตันวิลล่าส่วนอาร์เซนอลเปิดบ้านพบเบอร์ลี่และบุกไปเยือนคริสตัลพาเลซซึ่งแมนซิตี้ต้องชนะใน2เกมที่เหลือและลุ้นให้อาร์เซนอลสะดุดครับ
1: ก็ลุ้นอาร์เซนอลอย่างเดียวล่ะ
0: มีโอกาส
1: คืออาร์เซนอลเนี่ยก็เหลือ2เกมที่เบอร์สลีย์ก็ไม่มีอะไรแล้วอ
0: ่
1: ะแต่ว่าผมก็อาจจะเป็นทีเด็ดส่งท้ายเหมือนกันนะอาจจะฝากรอยเท้าไว้ส่วนพาเลทเนี่ยเอาก็มีคิวลงเตะคอนเฟอเรนซ์ลีก
0: ถู
1: กมั้ยก็อาจจะไม่เอาอะไรแล้วเหมือนกันแต่ก็ไม่แน่
0: ครับ ผมว่าลุ้นจนถึงเสียงนกหวีดสุดท้ายอ่ะ
1: ใช่
0: ระหว่างแมนซิตี้กับอาร์เซนอลปีนี้โอ้มีบรรยากาศชื่นมื่นนะแมนซิตี้ฉลองแชมป์แต่ห้ามดื่มนะเป๊ปสั่งเลย
1: แน่นอนแล้วผมมั่นใจว่าจะมีแฟนแมนซิตี้เฉพาะกิจตามเชียร์อีกเพียบเลย ครับผม
0: หลังจากที่เชลซีปลดเลียมโรซิเนียเมื่อเดือนที่แล้วครับและให้คาร์ลัมแม็กฟาเลนเป็นกุนซือชั่วคราวจนจบฤดูกาลล่าสุดซาบีอลอนโซอดีตกุนซือเลเวอร์คูเซนและเรอัลมาดริดวัย44ปีเตรียมย้ายมาคุมทีมเชลซีด้วยสัญญา4ปีครับซึ่งถือเป็นการคุมทีมในอังกฤษครั้งแรกของอลอนโซครับหลังจากเคยนำเลเวอร์คูเซนคว้าแชมป์บุนเดสลีกาเยอรมนีแบบไร้พ่ายเมื่อ2ปีที่แล้วรวมถึงคว้าแชมป์เดียเบโพคาวก่อนย้ายไปคุมราชันชุดขาวครับไม่ถึง8เดือนถูกปลดเมื่อเดือนมกราคมเพราะผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายและมีข่าวว่า มีปัญหากับนักเตะบางคนในทีมนำโดยเอ็มบัปเป้
1: ไปเจอ

0: เจอกับประธานเป้ก็เลยเรียบร้อย
1: ครับแหมแฟนลิเวอร์พูลหลายคนก็เสียดายนะว่าอลอนโซ่ไม่มาลิเวอร์พูล
0: ครับ
1: เพราะว่าสล็อตยังอยู
0: ่ใช่ครับพูดไม่ออกนะ
1: ฟุตบอล FC แชมเปี้ยนส์ลีก2รอบชิงชนะเลิศครับที่ซาอุดิอาระเบียคริสเตียโนโรนัลโดวัย41ปีพร้อมด้วยซาดิโอมาเน่และชูอัลเฟลิกซ์นำทีมอัลนาเซอร์ครับพบกับกัมบะโอซาก้าจากญี่ปุ่นเกมนี้มีประตูเกิดขึ้นเพียงแค่ลูกเดียวครับนาที30จากเดนิสฮูเมตช่วยให้กัมบะเฉือนชนะอัลนาเซอร์ 1-0 คว้าแชมป์รายการนี้สมัยแรกเกมนี้กัมบะยิงเข้ากรอบครั้งเดียวส่วนอัลนาเซอร์มีโอกาสยิงมากกว่า20ครั้งแต่ไม่เป็นประตู
0: ส่วนที่เดียวจบฮะ
1: อัลนาเซอร์อกหักพลาดคว้าแชมป์ใบที่2ต่อจากอาหรับคลับแชมเปี้ยนคัพเมื่อปี2023คือโรนัลโดเนี่ยก็ได้แชมป์รายการนี้เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: โดยอัลนาเซอร์ครับยังเหลือโปรแกรมสำคัญในการลุ้นคว้าแชมป์ซาอุดีโปรลีกครับจะพบดามัก FC ในเกมสุดท้ายซึ่งหากชนะได้จะคว้าแชมป์ลีกทันทีหลังจากเกมลีกนัดที่แล้วครับอัลนาเซอร์จะคว้าแชมป์อยู่แล้วนะแต่ว่าทดเจ็บนาที90+8ถูกอัลฮิลาลตามตีเสมอ1-1
0: พี่โดบอกเซ็งเลยนะฮะ
1: คืออัลฮิลาลเนี่ย
0: ถ้วยสักใบไหม
1: ก็ลุ้นคว้าแชมป์ลีกเหมือนกัน
0: ถูกต้องก็อย่าสะดุดเองเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็มีภาพออกมาว่าพี่โดเนี่ยก็ไม่ร่วมฉลองอะไรอ่ะพอรับเหรียญเสร็จก็กลับเหมือนกันนะระดับโลกเขาก็ทำอะไรก็ได้แบบนี้นะครับและจบรายการเรานะครับรอชมการแข่งขันตะก้อล่อนห่วงซุปเปอร์แมตช์นะครับสนามที่3ทีมชายคู่ดวลกระโดด 14:05 นเป็นต้นไปและส่งท้ายรายการวันนี้นะครับกับการวิ่งมาราธอนบนกระแพงเมืองจีนครับจัดขึ้นเป็นครั้งที่23แล้วนะครับปีนี้นักวิ่งเกือบ 1,500 คนจาก50ประเทศร่วมชิงชัยมี3ระยะนะครับฟูลมาราธอนฮาฟมาราธอนแล้วก็ฟันรันฟันรันเขาเนี่ย 8.5 กิโลเมตรครับ
1: วันนี้ผมอินทัศน์คุณวิริยะทีมงานไทย PBS ทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: าเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่วิภา Family ยิ่งดูยิ่งได้พิเศษสำหรับคุณเท่านั้นเปลี่ยนทุกการรับชมให้เป็นการสะสม point เริ่มต้นจอยกับ Daily Login เข้าใช้งานทุกวันก็รับ point ได้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นการดูสารคดีชั้นนำระดับโลกซีรีส์คุณภาพหรือวาไรตี้สร้างสรรค์ที่คุณชื่นชอบเพียงรับชมเนื้อหาต่อเนื่องทุกๆ10นาทีก็รับ point สะสมไปเลยทันทีจะสายอ่านสายแชร์สายรีวิวก็สนุกกับการสะสมพอยต์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณเช็คคะแนนความสุขของคุณได้ง่ายๆพร้อมแลกรับรางวัลสุดพรีเมียมที่คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ Joy Family พื้นที่ที่พร้อมจะจอยไปกับคุณในทุกไลฟ์สไตล์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัววิภา Family ได้แล้ววันนี้ที่ www.vipha.me หรือวิภาแอปพลิเคชันทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภา Vision and Passion ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้คนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันทุกปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพรวมไว้ที่นี่เรามีคำตอบพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:05 นไปจนถึงเวลา 15:30 นทางไทย PBS TV Digital หมายเลข3แล้วพบกันนะคะ
2: เมื่อความทรงจำในครัวไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารแต่คือชีวิตความรักและศักดิ์ศรีอีกครั้งกับการกลับมาพร้อมคุณค่าภูมิปัญญาบรรพชนสยามปลายจวักละครไทยรสเลิศส่งต่อเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านมุมมองอาหารจากครัวชาวบ้านสู่ห้องเครื่องในรั้ววัง
3: เมื่อก้าวเข้าไปในนี้แล้วจะทำกิริยามารยาทเอะอะเอตโรซุกซนเป็นลิงข้างอีกต่อไปไม่ได้แล้ว
2: ละครปลายจวักเข้มข้นทุกฉากละเมียดทุกอารมณ์เสน่ห์ปลายจวักเอกลักษณ์ตำรับไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3และทาง www.vipha.me และ Vipha Application

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับญาติผู้สูญหายเหตุรถไฟชนรถเมย์ครับทยอยเข้าตรวจ DNA เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับร่างที่พบบนรถเมย์ครับติดตามกับคุณนิชมนโลหะกจรพันธ์ครับรายงานสดจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจครับ
1: คุณอัฟนันคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีครอบครัวของผู้สูญหายนะคะที่ทยอยเดินทางเข้ามาเก็บตัวอย่าง DNA นะคะเพื่อที่จะนำไปเปรียบเทียบกับ DNA ของร่างผู้เสียชีวิตที่พบบนรถเมล์ค่ะบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจวันนี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้าและกังวล นะคะของครอบครัวผู้สูญหายที่เข้ามาตรวจ DNA โดยมีทีมเยียวยาจิตใจจากกรมสุขภาพจิตนะคะที่เข้ามาพูดคุยกับครอบครัวผู้สูญหายเพื่อให้กำลังใจและเยียวยาสภาพจิตใจค่ะหนึ่งในครอบครัวที่เดินทางมาในวันนี้กังวล นะคะว่าอาจจะเป็นคุณป้าวัย66ปีของเธอที่หายตัวไปหลังจากที่ออกจากบ้านในช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะคะจึงได้พาญาติสายตรงเข้ามาตรวจ DNA หลังจากที่เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดขณะเกิดเหตุเทียบกับภาพจากกล้องวงจรปิดที่บ้านพักนะคะพบว่าหญิงบนรถเมย์คนดังกล่าวลักษณะคล้ายกับป้าของเธอค่ะทั้งสีเสื้อและรูปร่างนะคะโดยก่อนที่จะเกิดเหตุเธอยังบอกว่าคุณป้าได้พูดคุยโทรศัพท์กับเพื่อนนะคะก่อนที่จะได้ยินเสียงร้องและตัดสายไปค่ะ
2: ถูกค่ะเหมือนเขาตกใจแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันไปไหนไม่ได้มันเหตุการณ์มันน่าจะไวอะค่ะดูจากลักษณะแล้วก็คงจะตกใจอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันจะเป็นเหตุการณ์แบบนี้ค่ะเพราะที่บ้านไม่เคยมีอะไรแบบนี้มาก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็ภาวนาว่าไม่ใช่แต่ว่าก็ต้องรอดูผลอีกทีนึงค่ะ
1: เช่นเดียวกับญาติผู้สูญหายอีกคนหนึ่งนะคะที่ยอมรับว่าหดหู่ใจหลังจากที่ได้เห็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นซ้ำอีกค่ะ
3: อยากให้ทางร้านเขาช่วยดูแลเรื่องปลอดภัยของประชาชนทุกอย่างเนี่ยว่าอย่าให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆครับ
1: โดยในวันนี้สถาบันนิติเวชวิทยาเก็บตัวอย่าง DNA ไปแล้ว4ครอบครัวนะคะซึ่งคาดว่าผลตรวจจะทยอยออกมาในวันพรุ่งนี้ก่อนที่จะสามารถยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตได้อย่างเป็นทางการภายในวันที่19พฤษภาคมนี้ค่ะ
0: ขอบคุณคุณนิชบดครับไปดูความคืบหน้าและก็ความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีนะครับที่ล่าสุดเดินทางไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเดินทางไปที่โรงพยาบาลคาเมเลียนเดินทางเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับซึ่งทันทีที่นายอนุทินเดินทางไปถึงได้มอบกระเช้าผลไม้ก่อนสอบถามนายแพทย์ถึงอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง6คนในจำนวนนี้มี2คนเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสคือนายณัฐนัยโชคสกุลทรัพย์อายุ42ปีเป็นผู้โดยสารรถเมล์ครับกับนางสุภาพรจันสอนอายุ38ปีเป็นพนักงานเก็บค่าโดยสารของรถเมล์ด้วยที่ยังคงรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ครับเวลาทันข่าว14นาฬิกาแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: การฮูปตะกร้าซุปเปอร์แมตช์ไทย PBS คึกคักกันตั้งแต่ต้นรายการเลยค่ะคุณผู้ชมคะในสัปดาห์นี้ค่ะสัปดาห์ที่3แล้วค่ะเราจะทำการแข่งขันกันในประเภททีมชายดวลกระโดดค่ะความสนุกสนานเนี่ยเกิดขึ้นเกินร้อยอยู่แล้วค่ะและความสนุกเหล่านี้ก็จะมาพร้อมกับพวกเขาเหล่านี้ค่ะขอต้อนรับป๊อปอจิรงเดชไกรศักดิ์ค่ะและอาจารย์ธนพลเวชพินิจชียการหรือเสมาเมืองนอ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผม
0: มีแฟนคลับอาจารย์มาเฮฮาเต็มไปหมดเลยนะเนี่ย
1: หรอ
0: เพราะเขาบอกว่าอาจารย์เคยเป็นแบบนักกีฬาเก่าไง
1: ครับใช่
0: อยากจะถามนิดนึงค่ะว่าในฐานะที่เราเป็นนักกีฬาเก่าการแข่งขันในประเภทดวลกระโดดเนี่ยสำหรับนักกีฬาแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
1: ถ้าพูดภาษาตะก้อก็เรียกหอบแดด
2: เหนื่อยแน่นอน
1: เหนื่อย
0: คือจริงๆอาจารย์บอกหอบแปลก
1: ๆครับใช่ครับ
0: มันจะไม่รู้สึกเป็นแปลกๆ
1: ครับผมเพราะดวลกระโดดนี่ไม่สามารถจะพักอะไรได้เพราะต้องกัดด้วยท่าม้าบวงมือ
2: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับผม
2: แล้วคือ2คนมีแค่1กับ2แล้วก็ต้องผัดกันโดดนี่แหละครับวันนี้น่าจะสนุกครับ
1: ครับผม
0: ก็คือขนาดนักตะก้อรุ่นเก่ายังบอกว่าเป็นท่าที่แบบไม่ใช่ว่าใครจะเล่นก็เล่นได้นอกจากจะมีความมั่นแล้วเนี่ยนะคะต้องแข็งแรงด้วยตอนนี้เดี๋ยวให้ทั้งสองท่านไปประจำ
1: บรรย
0: าย
1: ก่อนค่ะ
0: คุณผู้ชมคะและนอกจากนี้ค่ะเราก็มีผู้บรรยายประจำสนามค่ะนำทีมโดยอาจารย์อนันต์พุ่มแจ่มค่ะหรือโฆษกวัดหนังค่ะและอาจารย์วิรุณสะอาดศรีสามขวัญลูกครองแงรวมไปถึงผู้ควบคุมเวลาค่ะอาจารย์สรายุทธ์อินอรชรค่ะคุณผู้ชมคะในรอบคัดเลือกนะคะแต่ละทีมก็ทุ่มเทกันอย่างเต็มที่ค่ะแต่เรามี4ทีมที่มีคะแนนดีที่สุดที่จะมาแข่งขันกันในรอบนี้ค่ะ4ทีมนี้ได้แก่ทีมกอย่องเฮียงค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติทีมสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นนทบุรีและทีมปฐมพงศ์วราภรณ์ซึ่งตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะทีมแรกของเราพร้อมแล้วค่ะพบกับทีม

0: ศลค่ะวีเมียสี่ค่ะวรวีแอนดริสและแมงป่องพ่นพิษนพดลคงแถวทองในรอบคัดเลือกเขาทำคะแนนสูงถึง360คะแนนตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคะแนนตั้งต้นจะอยู่ที่กี่คะแนนไปรับชมความสนุกกันค่ะ
1: มารับชมกันนะครับในสัปดาห์นี้ครับเป็นการแข่งขันในประเภททีมชายนะครับดวลกระโดดครับ2คนเท่านั้นครับ
2: ผมไหวกว่าน
1: ี่ครับโค้ชหลงกลับมาแล้วครับนาราชัยชูเมืองกุศลนะครับ
3: หรือหลงตีนจรวดนะครับบอกเขาไปผันตัวเป็นโค้ชนะครับให้กับน้องๆเยาวชนโรงเรียนผมก็จำเทศบาล
1: ครับ
3: แล้วก็เป็นโค้ชกับไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็หญิงสากลได้รองชนะเลิศมาครับได้รองชนะเลิศมาก็ปีนี้ด้วยวัยครับ40กว่าตอนนี้ลงไปเล่นแล้วประเภทสูงอายุแล้ว
1: ครับผม
3: ในนามจังหวัดชลบุรีแม่สตาร์โค้ชไปธรรมดาครับ
1: เอกนกรครับเป็นผู้ฝึกสอนครับและมีคุณธนวัฒน์นะครับเป็นผู้จัดการทีมครับ
3: ธนวัฒน์สมนพจรหรือว่าเคหมูหยอง
1: พี่หลงนี่ผมคนที่ทำท่าแบบท่าสวยๆนะผมเคยเห็นท่าตบหลังด้วยฝ่าเท้าเนี่ย
3: ครับผมเขาเป็นต้นฉบับในการท่าก้อนระบวงของสมาคมตะก้อประเทศไทยนะครับเขามีธุรกิจหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการตัดผมหลงวินเทจอยู่แถวพุทธมณฑลสาย4นะครับแล้วก็จิตอาสาตัดผมให้กับผู้ครับไร้บ้านนะครับ
1: มาดูกันนะครับดวลกระโดดครับ2ท่าครับทับเพียบบวกมือและม้าบวกมือ
3: เท่านั้นครับ
1: ลูกละ15คะแนนเท่านั้นครับ
3: ไม่จำกัดลูกเลยครับใครโดดได้โดดไป
1: โดดไหวก็โดด
3: ครับผมคือเหลี่ยมนี้นะครับกรรมการต้องละเอียดเลยครับ
1: ครับ
3: ถ้าบวก

0: มื่อไรเลยยุ่งเลยครับ
1: เท่ากับว่าพอมีกติกาว่าต้องใส่บ่วงถ้าบ่วงแตกคือก็ไม่ต้องไม่ได้
0: ไม่ได้คะแนนเลยครับไม่ได้คะแนนเลยครับใช้เวลา15ทีนักกีฬาก็เถียงไม่ได้ด้วยครับ
1: ก็ลูกแรกครับ 15.94 วินาทีครับ
2: สร้างมาไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยววัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาโดด
0: ครับแล้วมันมีอยู่2เวอร์ชั่นโดดสมบูรณ์หรือไม่เท้าไรลงแม่มันมีเยอะ
1: คืนนี้ละเอียดเลย
0: ครับเดี๋ยวดูสังเกตดูครับดูมาเนี่ยดูการลุกขึ้นกระโดดลุกขึ้นมาในขาจะเดหรือข้างเดียวเลยครับ
1: ถ้าพับเพียก็คือจะพับทั้ง2ข้าง
0: ใช่ครับ
1: สังเกตง่ายๆครับ2ท่านี้ครับ
0: แต่ผมดูแล้วนะครับคงไม่พับแน่เพราะพับมันกินกำลัง
1: เหนื่อยกว่าใช่ไหมอาจารย
0: ์โอ้ยเยอะเลยครับถ้ากับเท่าตัวนะครับ
1: โดดอย่างเดียวเมื่อกี้ข้างสนามเห็นเขาคุยกันว่าเหนื่อยก็บอก
0: ตอนนี้ต่างคนต่างแยง
1: ครับครับโอ้เป็นท่าที่ใช้แรงเยอะมากครับแล้วคืออย่างที่บอกอ่ะ2คนน่ะพัดกันโดดอ่ะ
0: ใช่ก็อย่างว่าครับหลงนี่ก็ถือว่าเป็นพี่นะครับที่ผ่านอะไรมาเยอะ
1: ครับ
0: นะครับหลายสโมสรรางวัลชนะเลิศรางวัลคะแนนสู่บุคคลนักกีฬายอดเยี่ยมมาหมด
1: ส่วนพี่ออนี่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งคว้าแชมป์ไปประเภททีมชาย4คน
0: ใช่ครับและอีกหนึ่งอย่างเนี่ยคุณหลงตีจรวดเดชปีนี้ก็ไปได้นักกีฬายอดเยี่ยมประเภทสูงอายุแล้ว
1: ครับ
0: ตีดู
1: ข้ามขั้นแล้วข้ามขั้นแล้ว
0: ข้ามขั้นครับ
1: เรียกว่าขยับรุ่นใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับใช่ครับในนามของจังหวัดชลบุรีครับก็เป็นน้องคนหนึ่งนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับในการดูระเบียบวินัยนะครับการดูแลตัวเองหลายเรื่องนะครับ
2: เอาอะไรจ้าเอาแล้วนะ
1: นี่นะครับปั๊บเพียบโบกมือครับ
0: นักกีฬาถ้าเตะบวกคู่โดดนี่คุณป๊อปสังเกตดูดิถ้านักกีฬาไม่สายมันแหละคะแนนขึ้นมา
1: ครับ
0: เห็นไหมมันจะยืนตรงเตะตรงเตะตรงข้างเตะแต่ละถ้าหมุนไปหมุนมานี่มันหมดอากาศ
1: เพราะเนี่ยหน้าบวกจะหันเข้าหา
0: ใช่
1: แล้วบวกน้ำเงิน
0: ใช่ครับและหนึ่งอย่างในการกระโดดนะครับ
1: ครับ
0: เกตดูได้ว่าถ้าเราวิ่งซ้ายวิ่งขวาวิ่งซ้ายวิ่งขวานี่แม่นะครับเลือกหลักมันไม่ไปนะครับ
1: ที่เขาบอกว่าเขาไม่ค่อยซ้อมจริงไว้เนี่ยดูโดดเนี่ยพี่หลงเนี่ยบอกซ้อมมีเวลาวันละ3ชั่วโมงนะ
0: ครับจริงครับจริงครับพอตอนนี้ต้องไปซ้อมกับนักกีฬาเยาวชนโรงเรียนเทศบาล5นนทบุรี
1: ผลงานนี่ยังเฉียบคมอยู่เลยนะ
0: ใช่ครับแต่ก็ในว่างๆก็ซ้อมอยู่บ้างครับตามปกติออกกำลังกายอยู่แต่ก็ไม่ได้เน้นในการออกแข่งขันวัดนะครับเพิ่งกลับมาช่วงฤดูกาลนี่เองนะครับ
2: ได้ฉายาว่ามองอะไรนะอะไรพ่นไฟนะแมงป่องแล้วแมงป่องพ่นไฟ
1: แข่งเป็นทีมแรกไม่มีแรงกดดันนะครับเหมือนเดิมว่าตั้งคะแนนไว้ก่อนส
0: ั
1: ปดาห์ที่แล้วทีมแรกโอ้โหตั้งไว้กดดันเพื่อนๆหมดเลยครับ
0: เขาบอกแล้วครับตอนนี้คนหลงกลับมาแล้วครับจริงๆแล้วเขาไม่ลงแล้วครับเขาจะให้น้องชายมาถึงตรงนี้แล้วเอาท่านหน่อย
1: ไหนๆก็มาแล้วนะ
0: ก็เมื่อกี้คุณป๊อปได้ยินว่าเดี๋ยวไม่ไหวบอกนะ
1: น่าก็เรียกว่ามาประกาศสักดาก่อนว่าเขากลับมา
0: ใช่เดี๋ยวกลับไปสนามงานว่าจะบอกหลงไม่ไหวบอกนะ
1: ครับผู้เล่นสมอลอีกหนึ่งคนก็คือวอลวีแอนดิสครับ
0: ครับผมนี่ก็ดาวลุ่มเหมือนกันครับสายตำรวจเหมือนกัน
2: คุณปีชาคุณจะรออะไรครับ
1: มาดู
2: ฮัลโหลกันฮัลโหลกันแหมว่าเช้านี้หัวม้วนแล้วคึกกึบบอกว่าหายใจทางปากให้ว่ามาลวกมือ
1: เอาเลยครับเริ่มมีอาการช็อตเหมือนกันนะตอนนี้ครับป้ามาโอเคครับ
0: แกว่งนะป๊อปมาถ้าเรายิ่งเล่นเนี่ยในสาระร่างกายของเราหัวใจเรามันจะมากขึ้นอีกนิดนึงนะครับมันทำให้จังหวะเรามันเสีย
1: คือขาแทบไม่ได้พักกันนะฮะ
0: ครับ
1: ฝึกดวลกระโดดแบบนี้ครับ
0: ใช่ดูมาเขาจะปักหลักอย่างเดียวไม่เซไม่ซ้ายไม่ขวาครับเข้าเป็นเข้า
1: หน้าห่วงรอครับ
0: ครับนี่คือเทคนิคครับเทคนิคการเล่นแล้วก็คู่นะครับในรุ่นดวลกระโดด
2: เสียหลงจ้างมาน
0: าที5นาทีนะครับป๊อปหมดรอบแรก10นาทียังหอบเลยครับ
1: ตอนนี้15นาทีแล้วถ้าสมมุติผ่านเข้าสู่รอบชิงแข่งต่อครับเหลือ10นาทีครับ
0: ถ้าอยู่อันดับ2นี่เหนื่อยที่สุดเท่ากับเตะ30นาทีนะ
1: ก็ยังไปเรื่อยๆอยู่นะครับ5นาที195คะแนนก็สวยนะผมว่า
0: ใช้ได้ใช้ได้
1: 210คะแนนนะครับเนี่ย5นาที
0: ตอนนี้ถ้าจะก็ต้องดูแล้วก็ไปดูที่ปากนักกีฬาว่าใครอ้าว่ามากกว่ากัน

0: ูว่าใครเหนื่อยก่อน
1: น่านี่แหละครับ
0: พอเหนื่อยแล้วการจัดระเบียบร่างกายไม
1: ่
0: ค
1: ่
0: อยดีนะ
1: ใช่ครับพอมันใช้ขาเดียวนะครับ
0: ไม่อยากจะกระโดด
1: ครับผมมันใช้ขาเดียวนะท่านี้ถือว่าเป็นท่าที่แม่ตระกูลไม่แข็งเก่งนุ่มครับ
0: คือขาที่เราโดดก็คือขาที่เตะนั่นแหละ
1: ใช่
0: ใช้ขาหนักมาก
1: ครับผมประยุกต์ทั้งตัวครับกว่าจะลงมาอีกนะครับแหมก็เรียกว่าขาสั่นกันแล้วกันครับ
0: เออครับลูกนี้สบายครับพดลคงแถวทองครับ
1: ผมบอกที่ดูนักกีฬาอยู่ไม่ได้ดูว่าใครได้คะแนนมากกว่าใครเหนื่อยก่อนกัน
0: ใครออกการหอบ
1: ใช่ครับแต่ก็เหรียญนี้ไม่ต้องไปดูเลยว่าใครเข้ามาดูว่าใครกำลังหมดก่อนกันครับ
2: เอาเอาละน้องเหรียญแบ็คกิ้ว
0: โอ้เรียบร้อยครับ
1: สังเกตดู
0: ท่าเท่านั้นครับวันนี
1: ้ลักษณะการโดดตะไคร้หมดแล้วเมื่อไหร่จะรู้ทันทีเลย
0: ไม่เคยขึ้นใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่แล้วจะลงมาจะยวบลงไปหน่อยนึง
2: มาแดงกิ้ว
1: อย่างนี้ยังแข็งอยู่ไหมครับแล้วจะจังหวะเทคตัวเนี่ยเห็นไหมดูขาจะรู้เลยครับถ้าย่อปุ๊บมันทันทีแล้ว
2: นาทีนสี่ลูกแล้วตอนนี้
0: ขาเริ่มไม่สู้เฉียวไปลูกนี้แ
1: ต่ดูดิครับขาเดียวอ่ะถ้าเป็นในลูกที่เราเคยแข่งขันมีข้างบวม
0: ครับ
1: ลูกพลามันยัง
0: จะมีได้พักอะไรบ้างไหมนะ
1: ยังมีไอ้นี่มันกระโดดตลอดครับมันเหมือนพุดพับโดดเชือก
0: โอ้สิบทีก็หอบแล้วนี่โดด15 นาทีคร
1: ับโดด15 นาทีแล้วก็คือไหลบวมแล้วผิดท่าทางไม่ได้ด้วย
0: เราไม่ได้กระโดดธรรมดาท่าต้องสวยแล้วก็ต้องออกแรงในการเตะลูกตะก้อด้วย
1: และต้องถูกต้องทำไมถูกต้องกรรมการบอกไม่ได้คะแนนหงายท้องเลยนะเห็นไหมเนี่ยคืออาการและอาการเริ่มออก
0: ครับ
1: น่าเห็นไหมเพราะนี่เหนื่อยเพราะจ่าตะก้อ4
0: เดี๋ยวต้องดูว่าจะมีการเปลี่ยนผู้เล่นสำรองตอนไหนครับ
1: ผมว่าเปลี่ยนแน่
0: เพราะว่าเหมือนเริ่มเช็คเวลากันแล้วนะน่าจะคุยว่าจะคนละครับครึ่งทางอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ครับผมครับผมแต่ก็เหรียญนี้คุณป๊อปอย่าไปคิดเอาชนะกันเลย
0: ครับ
1: คิดว่าใครกำลังดีกว่ากัน
0: เหมือนวัดพละกำลัง
1: ถูกต้องครับบางทีทำว่าแบบคนนั้นเก่งคนนี้เก่งมันไม่แน่เสมอไปไม่เหมือน4คนมันสามารถบุญกันได้นะครับ
2: น้องพันดอนน้องพันดอน
0: คือแข่งแบบนี้วันนี้ทุกเขาเรียกว่าทุกท่ามีแค่สองท่าเนี่ยคะแนนเท่ากันจะไม่เหมือนแบบว่าพอเป็นสี่คนเนี่ยเอาลูกแบบลูกคะแนนสูงๆมาใส่ก็ได้นะเพื่อเป็นการตีตื้น
1: มันปรับมันปรับได้เราเคยใช่ไหมครับมีแต่ก็มี4 คนแต่เตะได้2 คน
0: ครับ
1: พอเตะเสร็จปุ๊บผู้หญิงต้องเข้าด้วยถึงได้คะแนนมันมีหลากหลายอย่างนี้มัน2 คนกระโดดอย่างเดียวเลย
0: แต่เริ่มช็อตแล้วเหมือนกันในตอนนี้ครับ6 นาทีกว่าๆ
1: ใช่
0: 285คะแนน
1: ใช่
2: ต่อไปเลยกระโดด15อีก15วอลเวย์แอนดิสฉายา
1: และอีกอย่างนึงจําไม่ได้ไม่ใส่บวกไม่ได้ซะด้วย
0: ลำบากเลยกระโดดอย่างเดียวก็ไม่ยอม
1: ไม่ได้ก็ถึงบอกครับมันการแข่งขันแบบนี้มันต้องพัฒนาไปเรื่อยนะครับนะนักกีฬาย่อมรู้ดีนะครับ
0: เหนื่อยไม่เหนื่อยก็ดูเหงื่อพี่ตงนี่ครับนี่ที่อยุธยาซิตี้ปาร์คนี่แอร์เย็นนะครับ
1: ใช่เย็นจริงๆครับแล้วถามว่าทำไมไม่มีเอาม้าป่าเขาเสียคะแนนคะแนนไม่ใช่เขาต้องการดูนักกีฬาสมบูรณ์หรือเปล่านะครับ
0: ก็คือเลือกให้ใส่บวกนั่นเองนะครับ
1: ใส่บวกอย่างเดียวครับ
2: ย่อมตกไปเป็นธรรมดาเออกำลังก็ต้องตกไปเป็นธรรมดา
1: เพราะสมัยก่อนเราแต่ละ10
0: ครับ
1: เตะ10นับ1นับ10นับ1นับ10นับ1เดี๋ยวนี้ไม่นะครับคุณ15 15ครับคุณมา10ไม่ได
0: ้เต็มครับพวกนี้ครับ
2: นักล็อกประกวดครับหลายสนามประกวดมาแล้วหลายสนามประกวดมาแล้ว
1: ผมว่าถ้าจัดครั้งต่อไปนะป๊อปน่าจะเป็นลูกขึ้นม้าลูกกระโดดแล้วก็ลูกข้างบวกดีกว่ามันสลับได้ซ้ายขวานะ
0: ครับ
1: เอา2ท่าไปบวกกันก็ดีนะ
2: เตรียมเลยว่าไปแข่ง
1: อันนี้เห็นชัดแล้วว่าใครกำลังถอยแล้วเห็นชัดแล้วเห็นไหมครับ
2: ได้แคมป์นี่มีประกวดอยู่2คนครับรอดชิงอีกคนท้องเสียมา
1: แหมในขนาดแอร์ในห้องฮอลนี่เย็นนิดดูหลงของเราดีครับ
0: บอกไม่ไหวโอ้โหโดนขนาดนี้ครับ
2: แถวจ้าม
1: ันต้องวางแผนใครจะโดดไปเท่าไหร่ใครจะโดดเท่าไหร
0: ่ครับ
1: ใครป้อนเท่าไหร
2: ่อย่าปัดอย่าปัดเฮ้ยมา
0: โอ้มาครับต้องเดินเกมต่อเนื่องครับใน5 นาทีแล้ว
1: เมื่อกี้นะครับที่กรรมการแจวเลยบอกว่าอย่าปัดอย่าปัดลูกคุณสามารถเนี่ยคุณไปเก็บลูกเนี่ยคุณต้องขึ้นเลยนะ
0: ครับ
1: คนโยน

0: ไม่ใช่ว่าไปโยนให้คนนู้นไม่ได้
1: อ๋อนะครับเราเก็บก็ต้องโยน
0: ต้องโยนถ้าเป็นตะกร้อสากลเนี่ยใครเข้าเป็นคนโยนใครเก็บก็ได
1: ้ครับ
0: สังเกตดูได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยขึ้นมาเนี่ยต้องมาเก็บเองหรือคุณหลงเก็บต้องเป็นคนโยน
2: เนี่ยเอาละ
0: นี่คือกติกาไทยเดิมครับ
2: ฮึเนี่ยเอาโหยหวานเจี๊ยบ
0: น่ะแหมอยากให้กรรมการลงมาด้วยเท่านั้นหวานเจี๊ยบนะครับนะ
1: อยากจะเห็นแล้วเลย
0: เอออยากให้จำลงมาหวานหวานเจี๊ยบหรือว่าขมกึ๋จะรู้เรื่อง
2: มาแล้วจ้าฮึบ
1: โอ้โหชนครับลูกนี้เสียดายครับโอ้โหแล้วห่วงไม่นิ่งแล้วด้วยครับต้องเล็งหน้าห่วงดีดีครับ
2: มาขออีก200ขออีก200จับ
1: ตัว420นะคะแนนนะครับเวลาเหลือ4นาทีครับ
2: แตกกิ้วน็อคแตกแตกกิ้วเอาแตกกิ้ว
1: เฉียวไปเฉียวมาที่อ๋อลูกนี้เรียบร้อยครับ
0: แม่ขาไม่แข็งจริงนี่ยุ่งครับ
1: ร่างกายต้องดีมากครับ
0: ถ้าเป็นสะเปิร์นนักมวยนี่ถ้าวิ่งไม่ถึงนะครับเขาเรียกว่ายางแตก
1: ครับยืนไม่ครบยกอ่ะ
0: ครับผมเขาบอกว่าถ้าวิ่งไม่ถึงก็โดนระฆังแตกแอร์ยางแตกครับหรือว่าหมดลม
2: อาจารย์นวดลของแถวทองนักร้องเสียงว่า
1: โอ้โหเต็มเลยครับ
0: แหมแล้วเบอร์สี่เพิ่งแข่งขันเมื่อกี้นี่ครับ
2: สี่ห้าตัวละอีกร้อยห้าสิบ
1: เอาแล้วครับ465คะแนนครับเห็นไว้รอบกำลังมาแล้วครับ
2: 475หรือเปล่าเอาเลยเปิดมั่วเลยเว้ยเปิด475ป่ะเท่าไหร่คะแนนถูกไหมกรรมการถูกครับลงมือถูกไหมถูกโอเค465ถูกมาบวกมือเหลือนี่ไงเยลโล่แตงกิ้วไอ้บัส45ฮึบเวลา2นาทีครึ่งอีก15แตงกิ้วเวลิมัสแตงกิ้วเวลิมัสฮึบแตงกิ้วเอาเหลืองเยลโล่แดงแมนยูเหลืองแตงกิ้วเอาเหลืองเย็นโล่แม่ตั้งว่าตีก้าวให้อีกลูกหนึ่ง500อีกลูกหนึ่ง500 15เอาเลยจะพับจะมาได้หมดคอยใส่บวกอย่างเดียวจะมาจะพับเฮือกโดนล่าน้ำเงินแม่เว้ยเปลี่ยนคนโดดเปลี่ยนคนโดดเปลี่ยนคนโดดเตือนสำหรับทางโดดไปตรงนี้ตรงนี้เน้นดีๆเน้นดีๆเน้นดีน้ำเงินมาแล้วน้ำเงินถือทางมาโดดดิจ้าโดดดิจ้าเปลี่ยนทางโดดเปลี่ยนโดดเอาดูด้วยดูเหลี่ยมด้วยดูเหลี่ยมบวกด้วยทางมาเหลืองแตงกิ้วมาแล้วนาทีครึ่งนาทีครึ่งขออีก5ลูกลูกหินหนึ่งลูกหินหนึ่งนันลาชัยว่างแล้วหลงว่างแล้วหลงติดจรวดหลงติดจรวดเท่าไรแล้ว510เรียบร้อยเอาดาวโดดมาเอาเร็วไล่รอบแดงมาแล้วแมนยูเอ้ามาแล้วจ้าเอาอันนี้มากแล้วขออีก3ลูก3ลูก3ลูกแล้ว3ลูก55ไว้ก่อน55ไว้ก่อน55ไว้ก่อนปึ๊บ55ไว้ก่อนบึ้มเอา55ไว้ก่อนแดง15แล้ว20วินาทีเอาแล้ววะขออีก2ลูกขออีก2ลูกฮึบเอาแล้วๆๆแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยอีกลูกนึงลูกเดียวลูกเดียวลูกเดียวลูกสวนเลยหมดเวลา
1: การแข่งขันนะครับ ทำไปได้525คะแนนนะครับสำหรับ

0: ่อย่องเฮียงครับ
1: นะครับเขาทีมก่อย่องเฮียงครับทำคะแนนไปได้525คะแนนขอเสียงปรบมือด้านกีฬา
0: 525คะแนนอาจารย์ว่าตัวเลขนี้สูงไหม
2: ก
3: ็ระดับกลางต้องลุ้นอยู
2: ่ระดับกลางระดับกลางนะครับเพราะมัน4ทีมนี่ก็ปฐมพงษ์วราพรนี่ก็โหบอสกับช่องอีกแล้ว
0: พี่อ๋อกับพี่หลงนะครับจากก่อย่องเฮียงครับทำไป525คะแนนก็อาจจะยังถือว่าเป็นคะแนนที่ไม่ได้กดดันหนักแล้วกันนะ
2: ระดับกลางครับระดับกลาง
0: ถ้าคนอื่นฟอร์มตกอาจจะมีโอกาสแล้วกันอ่ะ
2: ตอนนี้แหละอยู่อย่างเดียวถ้าเตะ5-3-0เนี่ยแม่มีติดเข้ารอบสูง
0: คือง่ายว่าผมว่าลุ้นว่าให้เพื่อนหมดแรงมากกว่าคือเตะได้เหมือนกันแหละดูจากรายชื่อนักกีฬาทั้งหมดแต่ท่าเนี้ยผมว่าสบายสบายของเขาแหละ
2: ใช่
0: แต่ถ้าต้องมานั่งกระโดดกันเนี้ยยืนกระโดดกัน2คน15นาทีเนี่ยโอ้โหเอาเรื่อง
2: เนี่ยดูระดับหลงตีนจรวดระดับเอ๊ะเนี่ยโอ้โห
0: ตอนนี้นักกีฬาทีมต่อไปพร้อมแล้วครับเราไปดูโฉมหน้านักกีฬากันเลยครับ
4: คุณผู้ชมคะทีมแรกเนี่ยถือว่าทำคะแนนได้ดีเลยทีเดียวค่ะคะแนนตั้งต้นของเราในครั้งนี้อยู่ที่525คะแนนค่ะซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าจะออกหัวออกก้อยนะคะไม่รู้ว่าจะหมู่หรือจ่าแต่ตอนนี้ทีมที่2ของเราพร้อมแล้วค่ะทีมที่2พบกับทีมสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นนทบุรีนำทีมโดยดิวสามหมอค่ะ10ตำรวจเอกนนทวัฒน์ธีรวัฒนาแชมป์สวนสยาม10ตำรวจโทยุรนันท์คำสนอและคนสุดท้ายค่ะเด็กน้อยของเราค่ะบังฟาดค่ะเด็กชายรัชนนท์อุดมทรัพย์เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าทีมนี้จะทำได้กี่คะแนนค่ะ
0: มาดูกันนะครับทีมที่2นะครับสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นนทบุรีครับก็ทำคะแนนเข้ามาเนี่ยเท่ากับกอย่องเฮียงเลยนะครับ360คะแนนครับ
2: แต่ด้วยเวลาแม่นุตยูดำยังยิ้มแย้มแจ่มใส
1: สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นนทบุรี
0: เนียบดิวครับนนทวัฒน์ธีรวัฒนาครับสามหมอครับแชมป์สวนสยามครับยุรนันท์คำสนอคร
2: ับแหมนี่คือตระกูลตะก้อน้องป๊อปพ่อกับตะก้อเตยปากน้องชายกับทีมชาติเตยปากน้องเคียร์สวนสยาม
1: คู่นี้ก็ไม่เบากระโดดที่ไม่ว่าคอกันแล้วมันคอกันขึ้นอยู่ที่กำลัง
0: สำหรับแชมป์เนี่ย4คนนี่ถือว่าพลาดท่านะตกรอบรองไปนะครับเดี๋ยวต้องมาดูวันนี้ครับจะแก้มือได้หรือเปล่าครับสำหรับศึกดวลกระโดดจริงแชมป์ก็มาแข่งในประเภทดวลกระโดดกับเรานี่บ่อยมากเลยครับ
2: และหนึ่งอย่างแล้วก็ป๊อปรายการของไทยทีวีเนี่ยผมชื่นชอบครับเพราะเด็กๆจะมาตัวตอนนี้เรื่องพัฒนาโอ้ฝึกซ้อมกันน่าดูครับ
0: นี่ผู้เล่นสำรองเขาเองก็น่าสนใจนะราชนนท์เนี่ยเล่นดีด้วยนะครับ
2: ครับผมอายุ15หรือไงเนี่ยครับ
1: มาแล้ว
0: แหลกเกือบเข้าครับ
2: สิทธิ์รักสิทธิ์รักของอาจารย์จุกสมศักดิ์ชูชื่น
1: 15
0: มาแล้วครับ
1: เอาก่อนแล้วลุยก่อนแล้ว
2: เอาละลูกแรกเวลาดีเ
0: ท่าไหร่ 10.41 วินาทีครับเวลาลูกแรกครับดีกว่าทางด้านก่อย่องเฮียงครับ
1: ฮะ0.10
2: อ๋อ 0.10
1: สวนสมเด็จเวลา 0.10
0: หมาโอ้โหนึกว่าเข้าเหรอลุงนี้นิดเดียวครับไปครับแชมป์ต้องแก้มือจากสัปดาห์ที่แล้วครับที่เครื่องช็อตไปอยู่เหมือนกันครับ
1: คะแนนนะครับก่อย่องเฮียงนะครับดู
0: หมาครับลูกนี้ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ครับดิว
1: ว่า
0: ตอนนี้ทะลุ525ไปก่อนครับเหมือนจะไม่สูงแต่ดูแล้วก็น่าจะกดดัน
2: กลางๆ15ทีกลาง
0: ๆแต่อาจจะแอบกดดันทีมที่เหลือได้อยู่นะเพราะดูตอนนี
2: ้ครับผมก็บอก
0: มาลูกเดียวเอง
2: ผมไม่กล้าฟันธงหรอกว่าใครจะได้แชมป์เพราะตะก้อมันเหนื่อยจริงครับ
0: โดดอย่างเดียวอ่ะแค่ชิดก็เหนื่อยแล้ว
2: ใช่มันไม่มีทั้งม้าเมื่อก่อนเราเคยมีการโดดอยู่อย่างคือลูกม้
0: า
2: จะพับหรือจะบ่วงก็ได้ก็ให้สิ
0: จะใส่หรือไม่ใส่บ่วงก็ได
2: ้ที่ผ่านมาตะก้อนี้ครับการลูกก็เรียกเหลี่ยม

0: ก็โดดม้าถูกไหมครับนะแล้วจะมีลูกกระเดียดโดดม้าจะมีลูกคนนั้นเข้าก่อนคนนี้เข้าก่อนมันเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งเตะกันเหลี่ยมคู่นี่ยุ่งครับเนี่ย
1: ว่าอันนี้ของเราคือต้องใส่บ่วงด้วย
0: ครับ
1: ไปได้ง่ายนะครับใส่บ่วงเนี่ย
0: คุณป๊อปสังเกตดูว่าถ้าตะก้อสักคนเด็กที่ผ่านมาไม่ที่ที่แล้วแข่งขันเหลี่ยมกระโดดเนี่ยมันคนละแบบ
1: ครับ
0: มันย่ำมากก็ได้มีสามารถมีพักด้วย1 2 3เตะ1 2 3เตะอันนี้ไม่ครับพักไม่ได้โดดขาต้องรออย่างเดียวครับถ้าขาไหนไม่สัมผัสลูกมันลงพื้นเมื่อไหร่ไม่ได้คะแนนเนี่ยเห็นไหม
2: กำลังเข้ากำลังตกเหมือนกัน5-5
0: สังเกตดูที่ขาเลยครับเห็นไหมคุณป๊อปเนี่ยมันขาเดียวนะโอ้โหคุณป๊อปเหมือนเราโดดทื่อขาเดียวครับ
1: แล้วโดดแล้วพอไม่เข้าเนี่ยเป็นท้อครับท้อเหมือนเดิมเนี่ย
0: ท้อนี่ครับนะ
1: ถ้าแบบว่าบางทีเป็นโดยรวมเล่นได้หลายท่าเนี่ยเราจะไปพักลูกแปรธรรมดาได้เนาะ
0: ครับแล้วจะมีคะแนนให้เราด้วยไงอันนี้ไม่มีคะแนนให้
1: บังคับกระโดดลูกเดียว
0: โดดเปล่าไม่ได้ด้วยถ้าโดดพวกทางเดียวครับวงแตกก็โดนนี่ครับแม่นี่ครับ
1: แต่สนุกนะแบบนี้ครับ
0: ครับผม
1: สนุกคือสนุกคนดูนักกีฬาบอกไม่ค่อยสนุกเท่าไหร
0: ่กรรมการจะมาก้มทั้ง6ทั้ง5คนไม่ได้ครับต้องผึ่งพื้นไปคนก่อนครับนักตัดสินแล้วก็นะครับจู่ๆมาให้คะแนนปุ๊บลงเลยจบเลยครับ
2: ช่วงแรก
0: ไอ้ที่มีคะแนนด้วยว่ากรรมการยกคุณบ๊อบเพราะอะไรเพราะตะก้อระบุมันมีกติกาหนึ่งว่าเข้าห่วงชัยไปแล้ว
1: ครับ
0: สาวลงมานักกีฬาต้องจับห่วงชัยถึงได้คะแนนอีกไม่ใช่เข้าไปพุทธบนได้คะแนนไม่ใช่นะครับ
1: ต้องจับพวงชัยก่อนถึงจะนับคะแนน
0: นี่อย่างนี้ถึงจะนับคะแนนครับ
1: ถ้าสมมติลงมายังไม่ทันจับแล้วลูกหลุดอาจารย์ไม่ได้ใช่ไหม
0: ก็เรียกว่า no point นี่นะครับ
2: ว่ากระโดด
0: ครับต้องจับพวงชัยไว้ก่อนถึงจะได
2: ้เหลืองก็15นี่ไง
0: แล้วคนไหนไปจับพวงชัยแล้วไปโยนให้อีกใครคนนู้นขึ้นมาใหม่ก็ไม่ได้อีก
1: ครับใครเอาลูกออกคนนั้นก็ต้องเป็นคนโยน
0: ต้องไม่เหมือนกติกาของสากลคนผู้ใดเตะเข้าคนนั้นเป็นคนโยน
1: ครับ
0: แต่ก็ทายเดิมผู้ใดหยิบลูกถือว่าเป็นคนโยนนะครับ
2: สองคนอยู่ตัวเองไม่ต้องห่วงครับก็โดนกระจาย
0: เลยเห็นอย่างนี้เรามานึกถึงสมัยหนุ่มๆนะป๊อปนะ
1: ครับ
0: มันไม่มีรายการแบบนี้ผมว่าถ้ามีรายการแบบนี้ผมตายก่อนแน
1: ่ไม่ลงเลยใช่ไหมเพราะไม่มีแมวเลยนะ
0: ผมขอเลย
1: อย่าชวน
0: ไม่อย่าชวนเลยครับ
1: โอ้แย่งขอเป็นตัวสำรองเลยขอนั่งก่อนดีกว่า
0: ผมขอสาวโบดีกว่าครับผมถือว่าเด็กสมัยนี้ก็เติบโตมาจากการดูไทยทีวีเอส
1: ครับ
0: มา2-3 ปีนะครับที่ผมเข้ามาก็สังเกตดูว่าเมื่อไหร่จะมีอาจจะออกเมื่อไหร่อย่างนั้นอย่างนี้บางทีออกไปในสายของผมและกลุ่มของผมอ่ะเขาจะถามเลย
1: ครับ
0: กติกามันยังไงแล้ววงชัยเนี่ยป๊อปรัศมีรอบวงใน24 นิ้วนะแต่ก่อนเราเล่นแค่18 นิ้ว
1: ขา
0: วน้ำหลวงที่คุณป๊อปเคยเห็นน่ะ18 นิ้วยิ่งหนักเขาอีกนะครับ
1: อันนี้เหลือแค่14
0: เนี่ย20
1: ก็ยากนะผมว่าบางทีกลางแจ้งก็เหลี่ยมแสง
0: อ่ะใช่แล้วสมัยก่อนมัน5ไม่75มาเป๊ะเลยครับกรรมการระดับผู้รู้ทั้งนั้นนะครับ
2: ทีละ3ลูก
1: นิดถือว่าทำคะแนนยังช้ากว่ากอย่งเฮียงนะครับกอย่งเฮียงเนี่ยตอนผ่านไป5นาทีแรกเนี่ยทะลุ200แล้ว
0: อ๋อผมก็ดูในลักษณะของว่าพื้นฐานความชำนาญนักกีฬา
1: ครับ
0: เมื่อกี้ทั้งอ้อทั้งหลงในทีมชาติทั้งคู
1: ่แต่ว่านั้นเขาอาจจะเป็นแบบเร่งเร็วแล้วไปเหนื่อยทีหลังแต่นี่วัยรุ่นอยู่เดี๋ยวดูวัยรุ่นอาจจะยืนระยะได้นาน
0: แต่ชุดนั้นก็ถึงเรียกว่าเขาได้ประสบการณ
1: ์
0: แต่ว่าเสียเรื่องอายุ
1: ครับ
0: ทางนี้เขาประสบการณ์น้อยแต่อายุดีกว่า
1: เดี๋ยวดูแรงของวัยรุ่นบ้างฮะ
0: ครับผมหรือว่าจะไปเร่ง5นาทีสุดท้ายหรือเปล่า
2: น้ำเงินไม่ถึงเอาใหม่จ้ะ
1: มาโอ้โหเต็มเลยครับดิว3มองลูกนี้ครับ
0: ครับผมเมื่อกี้เป็นรุ่นพี่ของ2คนเมื่อกี้ครับเหลียงกระโดด2คนแนมสอน
2: อย่างนี้ดีอย่าวิ่ง
1: แม่สอนนี่เราปลุกปั้น
0: ใช่ครับ
1: กีฬาตะก้อล้อหัวมานะอาจารย์โดยเฉพาะสากลนี่ฝีมือดีมากน้องเยาวชนเนี่ย
0: ผมสมัยก่อนนี่คืออาจารย์กุ้ง
1: นะครับ
0: สมัยเขามีการแข่งขันตามต่างจังหวัดผมก็ไปในตอนนั้นแบบไม่มีอะไรเลยนะครับ

0: ตะกันไปเรียกว่าขี้มูกติดกันแล้วกันนะพวกนี้หลังๆมาก็ทำงานกันดีครับ
1: ระดับแชมป์ประเทศนะครับน้องเยาวชนของแม่ฮ่องสอนเนี่ยนะคร
0: ับทีมชาติด้วยนะครับ
2: เห็นรัชานนท์นั่งหัวห้อยแล้วมันปวดใจแล้วกัน
0: น้าว
2: ทำไมมันไม่ได้หลงวะ
1: อุ้ยนิดเดียวครับ
0: น่าเห็นไหมครับ
1: อย่างเงี้ยช้ำใจนะจัน
0: โอ้โห
1: ไม่หลงเนี่ย
2: แม่ผมไม่ได้หลงวะ
0: น่าแล้วลูกได้เสียด้วยคุณป๊อปจบชีวิตเลยดูที่ระบบหายใจคุณป๊อป
2: ก่อนพี่ดิวนะมาก่อนพี่แคมป์ด้วยทำไมผมไม่หลงอ่ะวัน
1: น
2: ั้น
1: นี่ครับเล็งหน้าห่วงเลยครับแชมป์ครับหมาครับห่วงให้นี่เลยครับนี
2: ่เอาละเขาทำไว้เท่าไหร่5 2 5
1: เล็งหาหน้าห่วงก่อนเลยครับ
0: ครับ
2: หมาอีกหน้า
1: โอ้ยถ้าเดินต่อไปแบบนี้เรื่อยๆยังมีโอกาสอยู่นะเพราะเมื่อกี้กอยงเฮียงมีจังหวะที่หายไปพอสมควรอยู่นะ
0: ครับก็เหลือหยุดไปหายใจสักนิดนึงนะครับก็เรียกแทบเป็นปลาเปียกปลาเหมือนเขาเหมือบน้ำมาปุ๊บนะ
2: 300กว่าเวลามัน600กว่า
1: โอ้โหต่อเนื่องเลยครับดิว3ม.ครับ
2: นี่อะไรนะ
1: ทวัชระวัฒนาครับ
2: เ
1: อกวีครับเดี๋ยวได้ดูฝีไม้ลายมือของเขาครับมฤตยูดำครับ
0: ทำไมธรรมดาเหมือนกันนะมันจะอยู่ดำขาไว้รอบ4
2: 345
1: 345ครับ
0: เป็นเรื่องเหมือนกันนะป๊อปฮะ525
1: ผมว่าลุ้นสนุกแล้วแบบนี้ครับ
0: ครับผม
1: โอ้โหมา
0: ผมว่านะคะแนนนี่ผมว่าหนีไม่เกินกัน2ลูก
1: อดถ้าหนีครับลูก2ลูกนี่ช้ำใจมองเลยครับผม
0: จะด้อยกัน2ลูกหรือ2ชนะ2ลูกนี่แหละ
2: อันตรายแล้วจ้าเวลาดีเหลือเกินเวลาดีเหลือเกิน
1: มาดีครับต่อเนื่องเรียกว่าเบิร์นได้เบิร์นเลยครับดิว3หมอกครับ
2: นี่โดนมาทางนี้โดนไปทางนู้นโดนอ้าว
1: เล็งหน้าห่วงนะครับดิวครับ
2: โ
1: อ้ยนึกว่าจะไม่เข้า
0: เออนี่ก็เรียกขยับหาเป้าครับ
2: เออโดนเอาวะ
1: เนี่ยดู
2: อ่าอย่างนี้ก็สวย
0: เ
2: ร
0: ียนได้ดีครับ
2: นี่ก็สวยดิน้ำเงินสิ
0: เป็นสนุกก็เรียกไซโป้
1: ครับ
2: แล้ว9นาที
0: โอ้น่าลุ้นครับ
2: ว่า
0: น่าลุ้น
1: อีก6นาที120คะแนน
0: นะ130ได
2: ้นาทีละ
0: 130นี่ก็ประมาณ10ลูก9ลูก
2: ลูกอีกดีใหญ
0: ่รับผิดชอบไปคนละ5ลูกคุณป๊อป
1: เวลายังอยู่นะ
0: ครับผม
1: ยังเหลือนะคนละ5ลูก
0: ครับผมรับผิดชอบคนละ5ลูกเอาละครับเนี่ยระบบหายใจยังนิ่งครับ
2: ไม่เป็นไร
1: วัยรุ่นนะอาจารย
0: ์ครับผม
2: กระโดดมา
0: เมื่อกี้เห็นภาพตอนเนถ่ายไประบบหายใจนี่ยังนิ่งครับยังไม่อ้าปากครับแต่คู่แรกยังมีคือท่าดึงท่า
2: โอ้
0: นี่สังเกตครับยังไม่มีระบบหายใจนี่ถือว่ายังใช้ได้นะครับ
2: แรงไม่หมดก็เป็นต่อบังคับลูกได้มาฮึบมันเป็นต่อ
0: โอ
2: ้
0: โหเห็นไหมดูดิระบบหายใจไม่มีอ้าปากหายใจเลยครับสังเกตดูได
2: ้
0: เนี่ยครับ
1: โอ้โหเอาแล้วผมว่ามีโอกาสแซงครับตอนนี้ครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าลูกได้ใจป๊อปลูกได้ใจโอ้โหผมบอกแล้วครับ
2: เนี่ยสไตล์ใ
0: หญ่โอ้โหติดเลยครับ3ลูกติดอย่างนี
1: ้ก่อย่องเฮียงครับหนาวแล้วครับ
0: หลงก็หลงแล้วจะกลับมาแบบไหนไม่รู้ละตอนนี้มาเจอแชมป์บ้างครับมาเจอแชมป์สวนสยามบ้างครับมาเจอกันดิว3หมอกโอ้โห
2: ไอเรื่องผ่านไม่ต้องพูดถึงแล้วสี่นาทีกว่า
0: สบายต้อง600แล้วคุณป๊อป
1: โอ้ถ้า600แล้วกดดันอีก2ทีมแล้วครับ
0: โอ้600 2ทีมผมว่าแต่ละคนนี่ไม่รู้จะคิดยังไงนะครับ
1: 6แต่600นี่มีโอกาสเข้าชิงเลยนะครับ
0: มีแน่
1: คือถ้า600ปุ๊บนี่ไปรอยืดเลยไปยืดรอเลย
0: ยืดรอเลยครับผมบอกเลยครับ
2: สี่นาที
1: โอ้นิดเดียวครับอีก4นาทีครับ
2: ฮึบมาเอาละแชมป์เอาสิ
1: 195
0: เฮ้ย
1: โอ้โหนิดเดียวโอ้ลุ้นไปลุ้นมาลุ้นไปลุ้นมา
0: ครับ
2: เรียบร้อยโดนไว้แล้วตั้งไว้
1: เรียบตอนนี้ต้องการขั้นต่ำา2ลูกและลูกที่1มาแล้วครับ
0: ยงละครับคุณป๊อป
1: โอ้โห
0: แล้วเวลาดีซะด้วย
1: ครับเยอะอ่ะ3นาทีครึ่งครับ
0: 100แต้มยังได้เลยนะครับ50แหมถ้าถึงเมื่อ600นี
1: ่โอ้สนุก600สองทีที่เหลือเร่งเลยนะครับ
0: เอาละครับแล้วสวนสมเด็จนี่สายตำรวจด้วย
1: ครับ
0: นะครับสวนสมเด็จนี่อย่าปทุมธานีครับหมดแม็ก
1: ซ์เพลงไล่รอบกำลังจะมาแล้วดูว่าเพลงไล่รอบมาจะเร่งได้ขนาดไหนครับ
0: ใช่ครับ
2: 3นาทีที่ขออีก101เอาไว้3นาทีเอาละจ้ะปึ๊บเรียบร้อยจับให้ดีก่อนตั้งมาแล้วจะได้เท่าไหร่ยังไม่รู้เอามามา45 4สุดเอาละเอาน้ำเงินเอาดิวเลย5ตีสุดปึ๊บเรียบร้อย555ตอง5แล้ว555ขึ้นมาขึ้นมา57สุด2นาที2นาที45 585 585 600 600นาทีกว่านาที40วินาที615 615 615เอาอึ๊บมาไปอีกไปอีกยังไม่พอนาทีครึ่งนาทีนาทีครึ่งแล้วเหลือ15เอาละจ้า630 630มาอีก15นี่ก็15แล้ว630เอาเหลือ15ตั้งมาเอาละไล่รอบไล่รอบ15ขออีก3ลูกขออีก3ลูก6 4 5 6 6ไม่เล่า6ไม่เล่าแล้วขออีก3ลูกได้ไหมอีก3ลูกได้ไป6 6 6 0 6 6 0เอาหือบมาอีก2ลูกได้ไหมได้ไหมอีก2ลูกได้ไหมแชมป์เอื้อมเอาละอีกลูกได้ไหม6 7 5เอื้อม6 9 0ลูกเดียวลูกเดียวแล้วเวลากรรมการเขายังไม่อมเขาอมแล้วแต่เขายังไม่เป่าเขายังไม่เป่ากรรมการเขายังไม่เป่าเดี๋ยวเขาจะเป่าตอนนี้เขายังไม่เป่าลูกนี้ได้คะแนนครับ15ครับ
1: หมดเวลาการแข่งขันครับ
2: นักกีฬาเข้าแถว
1: ทำไปได้
2: นะครับ
1: หกร้อยเก้าสิบคะแนนครับลูกสุดท้ายนี่โอ้โหทันการนะอาจารย์นะ
0: ครับผม
1: โอ้หกร้อยเก้าสิบคะแนนขอเสียบกรรมการเขาจะนับตั้งแต่ตอนไหนอาจารย์คือถ้าปล่อยลูกไปก่อนแล้วเป่าได้ถูกไหมครับ
0: คือถ้าสัมผัสร่างกายไปแล้วครับลูกก็ยืนรออยู่ในอากาศตอนนั้นถือได้คะแนน
1: ครับผมเหมือนลูกเมื่อสักครู่นี้ครับพอดีครับ
0: ลูกออกเตะไปแล้วครับ
1: จากเท้าไปแล้วครับ
0: ครับเอาจากเท้าไปแล้วถือว่าได้ครับ
1: โอ้โหก็เป็นคะแนนที่สูงครับ690ถือว่าสูงเลย
0: โอ้โห
1: ทีมวัยรุ่นแรงเหลือนี่ไงผมก็เลยบอกอ่ะอันเขาเรียกว่าเหลี่ยมนี้อาจจะวัดกันที่พละกำลัง
0: อายุด้วยฮะแม่นไม่พอแล้ว
1: ครับผม
0: ความแม่นมันต้องพูดกันแต่ความกำลังนี่แหละครับของการที่สุดเห็นไหมครับตะก้อนมันหยุ่มหยิมเวลาแบบเป่านกหวีดจะอะไรแม้แต่การเป่านกหวีดเริ่ม จับเวลาตรงไหนก็จับเวลาตอนที่โยนลูกสะบัดเท้า
1: ครับผม
0: จะแต่สากลกดได้เลยปริ๊ดก็กดเลย
1: เหลืออีก2ทีมครับตอนนี้

0: และทีมต่อจากนี้ค่ะทีมที่3ที่จะทำการแข่งขันพร้อมแล้วค่ะพบกับทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาในรอบคัดเลือกนะคะทำคะแนนสูงถึง450คะแนนค่ะนำทีมโดยมฤตยูดำค่ะร้อยตำรวจเอกเอกวีรื่นพาราเฟมแปดริ้วร้อยตำรวจโทกำพลป้อมประสิทธิ์ค่ะและมฤตยูขาวค่ะดาบตำรวจโกมินนาวนนตอนนี้ทั้ง3คนพร้อมแล้วคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมความมันกันค่ะ
1: มาดูกันต่อเลยนะครับสำหรับทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับในรอบคัดเลือกเนี่ยทำคะแนนมา450คะแนนครับ
2: ตำรวจ
3: ไล่430ครับยังครับเป็นเดียวผสมพงศ์อีกทีมนักเตะ700แหมวันนี้ได้ใจครับที่อยากเห็นนะครับมาคู่แล้วครับขาวดำมาเจอ
1: ขาวดำแต่ว่าตอนนี้มฤตยูดำนั่งก่อน
3: ต้องนั่งครับตัวนี้ต้องนั่งเพราะว่ารอบแรกไม่ได้เตะเขา
1: ครับ
3: รอบแรกนั่งเหนื่อยรอบแรกเหนื่อยเตะทีคนเหนื่อยครับ
1: นี่ครับเอกวีรื่นพาราครับมฤตยูดำครับน่าจะมานั่งเป็นโค้ชให้ก่อน
3: เพราะปีนี้ดูการนี้เขาจับแยก
1: ครับ
3: แต่ก็ตามงานวัดก็ทำเต็มที่ติดต่อได้หนึ่งก็ต้องแยกครับคู่นี้อยู่ด้วยกันไม่ได้ครับอยู่ด้วยกันละกินแถบเลยครับแต่นี่ก็พอสมควรก็มาละเอียดนี่ก็ร้อยตำรวจโทครับแม่กับผลประพอติด
2: เอาละจัดรวม
1: เป็น8ริ้วครับ
3: ใช่แม่พี่สาวก็ดีแชมป์นะครับวันนี้สานี่ก็ทีมชาติเอาละครับอย่างนี้เขากดเลยครับน่าอย่างนี้กดเวลาครับบางท่านผู้ชมเวลาไปตัดสินที่ไหนแต่ก็ระรวมไทยเนี่ยเขาจะกดแบบนี้
1: ครับ
3: น่าทะเลาะกันโลกแตกมันแล้ววัดแทบแตกกัน
1: มาว่ายังไงใช่ไหมว่ากดตอนไหน
3: ใช่ครับใช่บางทีตัวเองไม่จับเวลาเลยทำไมกรรมการไม่เป่าทันทีเอื้อมแต่ไม่ใช่ต้องโยนลูกสะพานเท้าอย่างเงี้ยแล้วก็กดปึ๊กมันไม่เหมือนของแล้วก็สากลแล้วก็กรรมการเป่าไม่ฟังเราหูตากดเลย
1: คือกดเลยทันที
3: ครับผมและเวลาวิธีการเป่าก็ร้อยบวกนะครับเขาต้องเป่าในลักษณะที่ว่าลูกข้ามบวกไปแล้ว
1: ครับผม
3: ก่อนจำนวนนักกีฬามือครั้งแรกคู่สองค่อยๆเป่านะครับแต่ก็ลักษณะอย่างนี้เขาจัดด้วยเวลานะครับมันก็ต้องปกติแต่เป็นกรรมการคอยดูอยู่สังเกตดูได้เมื่อกี้ก็เตะขึ้นมาแล้ว
2: เอาดิมาดิแน่จริงชนเด็กเรียบร้อยแน่จริงตำรวจชนนี่
1: โตมาครับโอ้ลูกแรกถือว่ามานานมาช้าอยู่นะ
3: ครับผม
1: 54.34 วินาทีครับ
3: ผม
1: ไม่เป็นไรอ่ะเอาคะแนนไว้ก่อน
3: ครับผม
1: เกิน690เข้ารอบชิงครับ
3: ครับและช่วงนี้ครับสำหรับแรงท่าเนตนักกีฬาก็เป็นตำรวจเป็นรับตรวจสัญบัตรหรือตำรวจก็ต้องทำงาน
1: ครับจะต้องมีขั้นวันทำปฏิบัติหน้าที่อยู
3: ่ครับตอนนี้ที่มันแข่งขันได้ก็เนื่องจากการขอตัวทัวร์ที่แล้ว
1: ครับ
3: เป็นผลพลอยด้วยว่าถ้าเกิดหลังจากนี้ไปแล้วนี่ไม่ติดหมดสิทธิ์แล้ว
1: ทำงานแล้ว
3: ครับผมเป็นกฎระเบียบของทางราชการไปแล้วก็ตอนนี้นะครับ
2: ว่าเอาละไม่รีบไม่ร้อนไม่รีบทำทั้ง705คะแนนทำทั้ง705คะแนนให้สวนตำรวจรู้สึกจัง
1: หวะมาครับต้องเดินเกมให้เร็วกว่านี้นิดนึงครับ
3: เมื่อคราวที่ปีที่ผ่านมาก็มีหมายเลข7กับเมื่อกี้คู่หมู่ดิวนะครับคู่กันลูกกระโดดที่ได้แชมป์ถ้าจำได้นะ
2: เสียงดังได้นะกองเชียร์เฮได้นะ
1: เหลือคนที่เคยเป็นแชมป์โดนกระโดดก็คือน้องช่องอยู
3: ่
1: เดี๋ยวรอดู
3: ใช่
2: ก็บ้ายอบ้าเยอะอยู่แล้วคนตะเคียเห็นหรือเปล่า
3: เบอร์เจ็ดนี่สรีระดีนะครับ
1: สูงใหญ
3: ่โอ้โหสูงใหญ่จริงจริง
1: โอ้โหมาครับได้ใจกองเชียร์ครับแบบนี้ครับ
3: เสิร์ฟตียมพูในทีมชาติเก่านะคุณป๊อปจำได้ไหม
1: ครับ
3: อดีตนักตัวเสิร์ฟแบ็ค
1: หมู
3: อย่างนี้วันนี้สามปีตะวัน541ในยิ่งเกมมาหลงไหลกับตะก้อและบวกครับนี่คือลงเตะกันวัดแล้วนะหมูเนี่ย
1: ครับ
3: หน้าแต่ก็หญิงก็หญิง
2: นะครับใหญ่ทุกคนเลย
1: อยากทดสอบเราบ่อยๆ
3: อ่ะอยากทดสอบไงพอเตะปักคู่ต่อสู้ตอกตรงข้ามถามลูกอยู่ไหน
1: ปกติเป็นแบ็คไงแบ็คเสิร์ฟกด

0: ตรงอย่างเดียวแอร์
1: ลูกเซฟปากยิงไป 1.5
0: ครับ
1: มาเจอ 2.4 มาเตะลูกแรกแป๊กคุณละครับพี่ลูกอยู่ไหน
0: คนเราฟิลเลย
1: ก็อย่างว่าครับไปเริ่มสนุกไปนะครับนะครับสัมผัสลูกอย่างนี้นะครับ
2: นี่ผู้หมวดเวฟ8ริ้วผู้หมวดเวฟ8ริ้วผู้หมวดเวฟ8ริ้ว
0: โอ้โหฟอร์มเขามานะครับกำพลฟอร์มประสิทธิ์ครับ
1: หมวดเฟมหมวดเฟมร้อยตำรวจโทกำพลป้อมประสิทธิ์พี่สาวก็ตะก้อหญิงทีมชาติตัวเองก็ทีมชาตินะคุณพ่อทีมชาติจริงพ่อก็หรือพ่อเตะตะก้อด้วยถือว่าป้อมประสิทธิ์คุณแม่ก็สลับตรงนี้ดูคุณโตนะครับผมบอกตะก้อเนี่ยถ้าพ่อแม่สนับสนุนมันไปได้หมด
0: ใช่
1: เดี๋ยวนี้นะทั้งตำแหน่งและหน้าที่การงานอย่างยึดผมต้องหนีเตะต้องเขาแอบไปซ้อม
0: แอบใช่ไหม
1: แอบไปซ้อมแถวโบสถ์มั่งเมนมั่งเลยครับเนี่ยมันจะเก่งได้นี่โอ้โหมันจะเข้างานได้คุณป๊อป
2: เอาเลยพี่พอแล้วพี่พอแล้วพ
0: ี่
2: เล
0: ย
2: บอกแล้ว
0: ไหลยาวนะครับตอนนี้ครับถือว่ามาดีมากนะครับ
1: ครับผม
0: เนี่ยครับไม่ถึง5นาที225ไปแล้วครับ
1: ผมว่ากองยกเพียงต้องไปขายหมูจ่อง
0: สงสัยแล้วฮะโอ้โห
1: แ
0: ต่โค้ชหลงมาแล้วเตรียมตัวกลับไปเปิดร้านตัดผมต่อเลย
1: แต่อย่าลืมนะครับมันต้องเตะ695นะ
0: ครับ
1: โอ้โหคันนิ่งนอนใจเลยเข้าแน่เลย695
2: มั่งทั้งคู่เลยมั่งทั้งคู่เลยมนุษย์ที่อยู่ดังไม่ต้องยุ่งแล้วมนุษย์ที่อยู่ดังนั่งเฉย
0: เนี่ยเรียกว่ายังวัยรุ่นอยู่ยังฟิตอยู่ยังฟิตอยู่เพิ่งผ่าน
1: แล้วก็
0: ช่วยพระราชทาน
1: แล้วเมื่อวานนี้เตะเสร็จจากรุ่นเลยครับ
2: ปล่อยทั้งตุกเขา
1: ทั้
2: งหวานแล้วเชียร
1: ์ทีมแชมป์ในแลนด์เนี่ยมานอนนี่เลยครับในอยุธยาเลยครับยังไม่ได้กลับบ้านโค้ดสั่งเลยครับให้มานอนนี่เลยยุทยาเดี๋ยว
0: ไม่ต้องเดินทางเยอะนะ
1: ไม่ต้องเดินทางเยอะเดี๋ยวกลับบ้านแล้วเดี๋ยวไปเมาที่ไหนแล้วตามตัวไม่เจอครับ
0: เดินทางเหนื่อยด้วยอาจารย์จริงอ่ะถ้าเกิดแบบหลายๆคนเนี่ยนะถ้าเกิดเดินทางใกล้ๆเรียกว่าเซ็นนักกีฬาได
1: ้ใช่ครับ
0: โอ้เหมือนตอนนี้เหมือนตะก้อได้ใจอยู่นะ
1: ใช่
0: คือมีกองเชียร์มาด้วย
1: มีกองเชียร์ได้ใจกำไรมันกำลังมันก็เพิ่มขึ้นนะครับแล้วด้วยวัย30กับเมื่อกี้คู่นี้40
0: ครับ
1: ครับแม่
0: โอ้
1: ย
2: เขาเร
0: ีย
2: กว่าลูกดังเขาเรียกว่าลูกดัง
0: 700ผมว่าไม่ใช่เรื่องยากนะ
1: ก็ดูดีครับดูดีมีอย่างเดียวคือใครกำลังตกคุณครับ
0: ยังมีมฤตยูดำล้อเปลี่ยนยูนะใครแรงหมดบอกได้ครับผมอยากเห็นมฤตยูขาวดำลงคู่กันมากเลย
1: แหมตอนนี้ยังว่าครับ
0: เขาไปแต่ดูผลงานของเฟรมก่อนโอ้โหดีเหลือเกิน
1: ช่วงนี้เฟรมต้องดีกว่าครับสมบูรณ์กว่าเยอะนะคนที่จะเปลี่ยนอาจจะเป็นนะครับมันอยู่ขาวนะครับเริ่มแกว่งแขนและลำวงแล้วครับ
2: ไปปึ๊บอีก15
0: เริ่มมีเปลี่ยนเหมือนกันนะ
1: เรียบร้อยเพราะเมื่อวานในแข่งขันหนักครับ
0: โอ้โหมีนนนะ
1: ครับผมแต่นี้เขาบอกว่าเมื่อวานในเตะกัน 1,800-1,900 ครับโอ้โห
0: ตะกอได้ใจครับ
1: ครับผม
2: เอาละจ้าปึ๊บ
0: โอ้นิดเดียวลูกนี้ครับ
2: กอย่งเพียงสตาร์ทรถเลย
0: ดูทรงแล้วกอย่งจาวินลุนบอกให้สตาร์ทรถได้เลยคร
1: ับไปเตรียมตัวขายหมูหย่องอีกแล้วครับแหมผู้จัดการทีมอยู่ที่ญี่ปุ่นไม่ทราบว่าดูอยู่หรือเปล่า
0: ครับ
1: หัวหน้าเคหมูหย่องทนายวัดทรงนพจร
0: ถึงว่าวันนี้ไม่มาผมว่าจะถามอยู่หายไปไหนมา
1: ไปญี่ปุ่นครับไปญี่ปุ่นพอดีไปผมจะมาจับฉลากได้ครับไปครอบครัวไปเดินทางไปวันที่1ครับกลับที่8
0: มาดูนี่จังหวะนี้นิดเดียวนะหน้าห่วงอุตส่าห์หันมาให้แล้วครับแต่ว่าไม่ตรงหน้าห่วงอะไรคร
1: ับ ก็ผมบอกแล้วกำลังขาใครดีกันเอาไปกินครับตะก้อเหลี่ยมนี
0: ้มีกำลังขาก็ควบคุมทิศทางได้ง่ายหน่อย
1: ใช่ครับ
0: โอ้ว้าว
1: ใครกำลังดีกว่าถือว่าเอาแชมป์ไป
0: ตอนนี้เริ่มมาดีแต่อย่ามาสะดุดตอนกลางนะครับเอานะครับติดแล้ว
1: 5นาทีหลังนี่นะครับคุณจะวางแผนยังไง

0: รียบร้อยยายยนยายยนเอาลูกกันลูกกัน
1: โอ้เอาตอนนี้ชนไปชนมาแล้วครับ
0: 8นาทีนาทีลูกกันเรียบร้อย
1: โอ้ดูดิครับตันนิดเดียวนะ
2: ใช่ใช่
1: โอ
2: ้
1: แล้วดูข้างบนห่วงแกว่งเป็นว่าเล่นแล้วครับ
2: ที่นี่ครับก็ได้อยากทางไทยทีวีเอสนะครับการได้เห็นท่านักกีฬาตัวนักกีฬาเตะที่ถูกต้องครับคุณป๊อปมันก็ทำให้เรา
1: เด็กรุ่นใหม่บางคนที่ดูว่าจะไปพัฒนาต่อได้นะอาจารย์ได้เห็นท่าที่ถูกต้องจริงๆ
2: ใช่ครับและการให้คะแนนการวางตัวการท่ากระโดดการควบคุมจังหวะนะครับ
0: เอาละใครจะเข้ารอบจริงยังไม่รู้ยังไม่รู
1: ้เรียบร้อยครับตรงนี้
0: อีกที่ห้าอีกที่ห้า
2: แล้วสรีระไม่ธรรมดานะครับหมายเลขเจ็ด
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้แม่ที
1: ่มีรอยยิ้มของโกมินนะครับ
2: มีรอยยิ้มเยอะๆมุตยูดำนั่งแล้วใหญ่ดกเลย
1: โอ้เวียมดูถูกใจนะ
2: ผมว่าถ้าลงไปเนี่ยมันทำให้คนตัวเปลี่ยนเนี่ยมันทำให้เสียกำลังใจนะ
1: แล้วก็บวกกับตอนนี้เหมือนว่าจังหวะยังลงล็อกอยู่ด้วยไหมอาจารย์นะ
2: ใช่
1: จังหวะยังเข้ากันอยู่อ่ะ
2: ครับผมคือการเปลี่ยนตัวมันก็ต้องดูในจุดมุ่งหมายดูด้วยเวลาดูด้วยทุกสิ่งทุกอย่างถ้าลงไปแล้วเนี่ยคนที่เปลี่ยนตัวนั่นคือคนรับผิดชอบเลยมันไม่เหมือนตะก้อสี่คนตะก้อสี่คนยังมีรับผิดชอบอีกสามคน
0: เข้ารอบเลยนะเข้ารอบเลยนะอย่าพึ่งไปไหนนะ
1: โผล่มาต่อคร
2: ับและกติกาไทยเดิมนี่สามารถเปลี่ยนตัวนักกีฬาได้สองคนส่งนักกีฬาได้สิบท่านนะครับภาษากลส่งได้6เปลี่ยนได้1
0: แล้ว4 8 0หรือนี่แน
2: ่ดูแล้วไม่ได้ลงแน่ครับมันดูดํา
1: ได้นั่งไปก่อนนะถ้าเข้ารอบจริงไปว่าก
2: ันอันอย่างนั้นไปอีกรูปแบบนึงถ้าลงไปปุ๊บมันจะเปลี่ยนเกมทันทีเลยจริงอยู่ว่ามันมีกำลังครับคุณป๊อป
0: ขนาดนักเวทยังเป่าปากเลยเท่าไหร่ก็4ก็5ลูกนี้500
1: โอ้โหนิดเดียวครับ
0: สิบนาทีผ่าน
2: โทษสบาย
0: เ
2: ลยหกร้อยนี่ผมว่าไม่มีหนีได้หกเก้านี่เอาละครับกำลังกันเดียวครับ
0: พี่ไม่รวมเลยพี่ให้ผม
1: อีกสองลูกส่งต่อยุ่งเหยิงกลับบ้านทันทีครับอะไรครับอีกลูกเดียวเท่านั้นครับ
2: แหมแล้วเวลาดีทัดด้วยครับสี่นาทีกว่า
0: ก็เอาสิ
1: โอ้โหนิดเดียว
0: สามบวกไงครับ
1: ตอนนี้เป้าหมายคือ
2: 700
1: 100ครับ
2: 695ครับ
0: พี่จะบอกผมทำไมเวลาเหลือ
1: มีปาดเหงื่อมั้ยครับโ
0: อ
1: มินัม
0: จะบอกทำไมเพราะสตาร์ทรถแล้วก็ยังไงสตาร์ทรถ
1: แล้วเริ่มติดแล้วครับอีก4นะทีครับ
0: มาแสงก่อนแสงก่อนเร็ว4นาที
1: มาแล้วครับ
2: ไปแล้วครับ
1: วันนี้ก็ยงเพียงกลับบ้านได้ครับ
2: ครับผม
1: ถ้าลดแล้วเหยียบคันเร่งได้เลยครับ
2: ครับผมถ้าเตะไม่ถึง690นี่หมายฝันเหมือนกันนะครับ
1: โอ้พี่หลงเริ่มเก็บกระเป๋านะบอกพี่หลงไปโทรไปเปิดร้านเลยได้ฮะรับคิวลูกค้าได้เลยอ่ะ
2: เมื่อกี้เห็นเหลือ5ทีเห็นไม่ถอดรองเท้าแล้วหลงกลับมาแล้วตอนนี้หลงจะไปแล้ว
1: โลโอ้ไม่ไหวอ่ะเหลี่ยมแบบนี้พละกำลัง
2: เอา
1: ล้วนๆครับจริง
2: ๆแหมถ้าเงินรางวัล 30,000 ก็ไม่ลงแน่ครับ
1: ครับมาป้าว550 5คะแนนเรียบร้อยครับ70ไล่รอบมาแล้วครับ
2: อีก120
0: 3นาที585585ถึง6แม่ถึง600 600อีก7ลูกอีก7ลูกลูกอีก1เวลาเหลือ2นาทีครึ่งโอ้7ลูกสบาย7ลูกสบาย6ลูกอีก6ลูกอีก6ลูกลูกที่2ลูกที่2อีก5ลูกอีก5ลูกมาดับ14 5 6 4 5 6 4 5ปึ๊บแข็งใจว่ากัดฟัน

0: 60อีก2ลูก2ลูก3ลูก3ลูกเวลา2นาทีเวลา2นาทีเวลา2นาที3ลูกโอ้ยตำรวจตำรวจตำรวจเอาแล้วนาทีกว่านาที40วิปาก อีก2ลูกนาทีครึ่งอีก2ลูกประมาณนาทีครึ่งลูกที่1มาก่อนวันมอเกมวันมอเกมวันมอเกมเอาวันมอเกมเข้ารอบไปแล้วตบมือนะผู้ชมตบมือนักกีฬาบ้ายอนะครับเอาไปไล่รอบไล่รอบไล่รอบ705คะแนนไล่รอบ15ถ้าอยู่ที่1แล้วแข่งทีหลักนะจ๊ะอีก15 735อยู่ที่1แข่งที่หลักนะจ๊ะเอาละอีก2ลูกได้ไหม2ลูกได้ไหมไม่เหลือบาฟาแรก2ลูกได้ไหมแล้ว30วิ2ลูกระวังแต่ดีนะโดนเข่าถ้าลึกกว่านั้นละยุ่งเลยถือว่าคะแนนอ้าวไปอีกลูกได้ไหม15วิได้ไหมแล้วๆๆอีกลูกนึงแล้วอีกลูกนึงอีกลูกนึงเรียบร้อย
1: หมดเวลาครับตรงนี้แล้ว
2: หมดเวลาการแข่งขันครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำไป765คะแนนครับ
3: ไม่ต้องพูดเลย
2: โอ้โห
3: แม่เหมือนเทดรอบจริง
2: ผมอยากรู้อาจารย์สมมติเนี่ยเขารู้ว่าคะแนนอ
3: ่
2: ะพอแล้วอ่ะเข้ารอบแล้วอ่ะไม่เตะเลยได้ไหมหยุดเลย
3: ได
2: ้วางตะกร้อไว้ตรงกลางได้เลยอาจารย
3: ์ได
2: ้ไม่ผิดกติกา
3: ไม่ผิดครับ
2: ครับ
3: ถือว่าท่านอยู่ในสนาม
2: ครับถือว่าโอ้บางทีอยากเก็บแรงแล้วดูเหนื่อยไหมล่ะดูโอ้
3: ก็เหมือนมวยครับ
2: ใส่หัว
3: ก็เหมือนมวยค่อยไปค่อยไป
2: ก็ทำให้การันตีครับการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
3: 100%
2: เหลืออีกหนึ่งทีมครับทีนี้แหละลุ้นว่า
3: ครับสวนสมเด็จ
2: สวนสมเด็จภาษีนครินทร์นนทบุรีครับจะกลับบ้านหรือว่าจะผ่านเข้าชิงครับอยู่ที่ทีมถัดไปครับและทีมถัดไปนี่น่าสนใจน่ากลัวมากครับทีมต่อไปครับทำคะแนนเข้ามาสูงสุดด้วยในรอบคัดเลือกครับแล้วก็เคยได้แชมป์ดวลกระโดดกับเรามาแล้วด้วยนะครับน้องช่องครับนี่เราไปดูชมหน้านักกีฬาทีมสุดท้ายกันเลยครับ
4: โอ้โหคุณผู้ชมคะคะแนนนี่แบบสูงอะไรขนาดนี้เป็นที่แน่นอนแล้วว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าไปนั่งรอนอนรอก่อนเลยค่ะและคราวนี้ล่ะค่ะเราจะรู้แล้วค่ะว่าสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นนทบุรีจะได้อยู่หรือว่าจะได้กลับบ้านไปก่อนนะคะถ้าทีมต่อไปทำคะแนนสูงกว่า690คะแนนสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์กลับบ้านทันทีค่ะแต่ถ้าต่ำกว่า690คะแนนสวนสมเด็จเข้ารอบและทีมนี้เขาพร้อมแล้วค่ะมีตัวตึงอยู่ด้วยนะคะพบกับทีมปฐมพงษ์หัวละพงษ์นำทีมโดยบอสขับโลกค่ะ10เอกสารทิติดาวเรืองช่องปอดชื้นพลนัทแสงสวัสดิ์และออสสิงห์บุรีค่ะพลทหารกฤษณะเกิดแก่นในรอบคัดเลือกทำมา525คะแนนตอนนี้เขาพร้อมแล้วค่ะไปรับชมความสนุกกันค่ะ
2: มาดูกันนะครับนี่คือทีมที่ทำคะแนนในรอบคัดเลือกมาได้สูงที่สุดครับคือ525คะแนนนะครับ
3: ครับ
2: มีโบนนะครับสันทิติดาวเรืองนะครับช่องพลนัทแสงสวัสดิ์นะครับแล้วก็ออสกฤษณะเกิดแก่นครับ

0: ยังไม่กลับครับ
1: รอดูรอเชียร์น้องชายครับ
0: ลองเชียร์น้องนะครับน่ะแล้วคู่นี้แน่นซะด้วยครับมาแชมป์เก่าเนี่ย
1: ดวลกระโดดนี
0: ่ต้องให้เขาเลยครับ
1: น้องช่องนี่คว้าแชมป์มาแล้วนะ
0: ครับสถานิตินี่จาโบสนี่ก็ไม่ธรรมดาแต่แปลว่าตอนนี้เริ่มมีครอบครัวนะครับกำลังจะอยู่ไหวไม่โอ้โค้ชหนิงยังอยู่ครับมาจาติเบตธงชัยเทมโนนี่นัตก้อดีที่ดีที่สุดของฉะเชิงเซานะคร
1: ับ
0: วิหารแก้วเมื่อ30ปีที่แล้ว
1: พาทีมนี่คว้าแชมป์มาแล้วนะครับในประเภททีมชาย4คูณ4อ่ะครับเม
0: ื่
1: อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าดวลกระโดดจะทำได้หรือเปล่าคร
0: ับ เริ่
1: มการ
0: แข่งขันครับรุ่นแรกจะเวลาเท่าไหร่ล่ะคุณป๊อป
1: เฮ้ยโอ้โหเร็วมากครับ
0: โอ้โหสุดยอดเดี๋ยวรอกรรมการประกาศเลยนะครับ
1: 4.47 วินาทีครับก็หมายว่าโป้งเดี๋ยวแล้วอุ้ยลูกนี้ครับมีทะลักออกมาครับ
0: เห็นไหมครับนี่แหละก็มันเป็นเทคนิคของห่วงนะครับถ้าเราไม่เอาห่วงออกมาก็มันจะพันอย่างเงี้ยมันไม่มีเวลาที่เอาห่วงออกแต่กระข่ายออกมานะครับน่า
1: เวลาลูกแรกทำไว้ค่อยๆไปครับค่อยๆเดินเกมต่อไปเรื่อยๆครับ
0: ครับ
1: ลูกแรกถือว่ามาเร็วแล้วครับตอนนี
0: ้แล้วลูกต่อไปนี่นะครับ
1: จะมาเมื่อไหร
0: ่ครับผมแล้วมันบีบคั้นได้690นะ
1: ครับจากเนี้ยถ้า690เท่ากันเขาผ่านเขารอบนะเวลาลูกแรกดีกว่าส่วนสมเด็จ
0: ทำมาสัก525เนี่ยโอ้โหก็ยังยังมันต้องข้ามขั้นกระไดอีกแล้วไม่ใช่อะไรพอเตะได้อันที่2รอเตะเลยครับอีก10นาที
1: แม่ต้องกลับว่า15นาทีในรอบรองเจอกันรอบชิง25นาที
0: ครับผมนั่นแหละคุณเตะอย่างเนี้ยเค้าเรียกครึ่งชั่วโมงไหนจะวอร์มนี่นะครับ
1: บางคนบอกว่าถ้าแรงเหลือจริงๆอ่ะเค้าชอบนะการคือเหมือนว่าเครื่องร้อนไปแล้วแทบจะไม่ต้องวอร์ม
0: ผมดูแล้วไม่มีใครชอบเหรียญนี้ครับไม่มีใครชอบ
1: เหรออยากพักเลยเหรอโอ้ผมนึกว่าเอ้าไม่ต้องวอร์มแล้วไง
0: ไม่ล่ะครับเหรียญนี้อยากพักอย่างน้อยต้อง5นาที
1: ครับผม
0: มันเหมือนเสมือนมวยอ่ะครับแม่แต่ถ้าเป็นเหรียญแบบอย่างอื่นนะมีกระโดดมีข้างบวมมีว่าโอเค
1: ได้
0: ไม่แต่กระโดดอย่างนี้ก็เลย
1: ขอพักหายใจหน่อยดีกว
0: ่
1: าไม่เอาก็คือเวลาสมมุติถ้าเกิดแข่งต่อเลยเวลาอบอุ่นร่างกายคือขอเป็นการยืนพักหนึ่งนาที
0: เอาเดอได้คุณยืนเลยครับมีใครว่าแต่คุณยืนไปเลยนั่งก็ได้ครับไม่ว่าครับผมไม่วอร์มครับผมเล่นเลย
1: ครับ
0: ก็คุณพร้อมดูผมนั่งดูแล้วก็ดูขาผมเนี่ยกิ่งตามน้องไปเลยฮะนะครับ
1: คือบางทีเราเห็นเรายังเหนื่อยแทนเลยนะ
0: ต้องยอมรับแต่ก็ยังว่าครับกีฬาเราไม่จะมาทรมานนักกีฬามาเป็นกติกาที่
1: แต่เขาก็ซ้อมมาแบบนี้แหละจริงๆแล้ว
0: ก็ผมบอกแล้วว่าตะก้อเนี่ยก็เพิ่งผ่านจากถ้วยประเทศมาเนี่ยเมื่อวานนี่เองนะครับก็ยังอยู่กำลังยังดีอยู
1: ่และนี่ยังดีว่าแข่งในห้างแอร์เย็นถ้าช่วงเวลาแบบนี้แข่งข้างนอกนี่ก็ถือว่า
0: แม่ผมบอกได้เลยครับจะมีสลบแน่ครับเกียร์มา45ตอนนี้แหละครับอยู่ที่ความนิ่งอย่างเดียวครับน่าดูขาวสาวโหดครับไม่มีเป๋เลยครับ
1: ครับพอวัดสาวให้ลูกประจำ
0: มาแต่จริงๆนี่สาวบุญนะพ่อเพื่อนเวลาซ้อมพ่อเพื่อนเป็นคนสาว
1: คือจริงๆอ่ะถ้าเกิดสาวไม่ดีดึงแรงแล้วก็แทกห่วงมันก็จะหมุนเหมือนกันนะใช่
0: ใช่ใช่ใช
1: ่มันจะเหมือนถูกกระตุกอะครับ
0: ใช่ใช่แล้วก็อีกหนึ่งอย่างกติกาของไทยเดิมกับสากลถ้าสากลเนี่ยต้องเจ้าหน้าที่ทีมมาสาวเอง
1: ครับ
0: แต่ถ้าไทยเดิมกรรมการเป็นผู้จัดมาให
1: ้
0: กติกามันคนละรูปแบบนะครับยังโชว์ดีอ้าวเลยแล้วก็เปลี่ยนตัวได้2คนนี่ไทยเดิมเข้า45
1: หาเคลียร์หน่อยพอเคลียร์ไม่เคลียร์อย่างน้อย
0: ครับ
1: ถ้าผ่าน5นาทีแรกไป220ก็ต้องเห็นแล้วครับ
0: ครับท่านแน่นอนที่สุดนะครับ28นะ28นี
1: ่ไม่ต้องไปเล่นก่อนหลัง
0: ฟันใน8นาที7นาทีนี่อยู่หมัด
1: ยกมาแล้วยิ่งแบบเหนื่อยๆแบบนี้จะไปเล่งไม่ขึ้นนะ
0: ใช่ๆๆอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้ต้องนาทีแล้ว2 3ลูกแต่มันดีอย่างปั๊บมันไม่มีอยู่ข้างหลังแล้ว
1: ครับ
0: ข้างหน้าอย่างเดียว
1: มองข้างหน้าไม่ต้องไปลุ้นข้างเพื่อนแล
0: ้
1: วแล้วตอนนี้มองเท่ากับว่ามองเป้าหมายเดียวด้วย
0: คุณเตะ700จบ
1: ครับ
0: มันคุณจะแข่งเวลาก่อนหลังไม่สนแล้วครับ
1: ขอให้เข้าไปก่อนนะ
0: ครับอย่าลืมปั๊บว่าถ้าเตะต่อเนื่องเนี่ยคือร่างกายกำลังยืนยังมีเรื่องการทำงานอยู
1: ่ครับผม
0: คุณจะไม่วอร์มคุณจะไม่ขยับในร่างกายก็ไม่ว่าอะไรนะครับแล้วเสียงตอนนี้

0: จะเตะ10นาทีด้วยครับมันรู้ผล
1: 2 1 0หาฮึเรียบร้อย
2: โอ้มาดีมากครับ
1: อีก10 5 2 2 5หาโค้ชโอ๊ต
0: นะ
1: ครับโบส15ฮะ15ไป15มาเอาเลยช่วยกันฮึ
2: ผมว่ามีโอกาสนะจริงๆอ่ะ
0: ใช่ใช่แ
2: ต่6
0: เดี๋ยวแต่เป้าหมายผมดูแล้วคู่นี้เตะแค่700เจอผมได้เลย
2: ครับ
0: มันไม่มีบีบไปวันนี้อีกแล้วนะครับเตะ700เนี่ย15นาทีคือป๊อปมันเหมือนคุณวิ่ง400เมตรอ่ะ1สนามรอบฟุตบอลน่ะ
2: เราวิ่งแบบเร่งเลยนะ
0: ไม่มีครับเก่าเวลานี่มา1รอบ2นาทีต้องได้ครับต้องวิ่งแบบคัดเลือกนะคัดเลือกเข้าท่านะครับต้อง2นาทีขึ้น
1: 15เออทําไมชั่วนะ
0: แต่ยังว่าครับคุณป๊อปคู่นี้เขาอยู่คู่กันมาตลอด
2: ครับเข้าขากันนะ
0: ครับ
2: คู่นี้คือเข้าขาเลยโดยเฉพาะดวลกระโดดเน
0: ี่
2: ย
0: ใช่ไม่ว่าจะเป็นเหลี่ยมสากลเหลี่ยมไทยเดิมเขาได้หมด
1: นอกจากจะลุกหนีดีกว่าห่วงมันหนีเอาเรียบร้อยไหมน้องเหลืองยกมาจับยกมา
0: อันนี้ตีดาวลือเหลือจากโบสเนี่ยเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยลงสนามเมื่อไหร่เลยคือฮาเหมือนนี่เลยครับขาวดำเลยครับ
1: ห่วงไม่ให้เว้ยเอาละลูกนี้น้องแดง
2: โอ้โหดู
0: อย่าท้ออย่างเดียว
1: เอาฮึบมาฮึบเรียบร้อยไหม
2: ยังไม่เข้าครับจะมาชะงักตอนนี้ไม่ได้นะครับมา
0: ใช่
2: ครับอย่างน้อยพอเข้าจับห่วงให้นิ่งก่อน
0: ใช่
2: เมื่อกี้ห่วงเริ่มไม่นิ่งแล้ว
0: นี่แหละครับดูการสาวห่วงนะครับไม่ธรรมดาค่อยๆสาวขึ้นไป
1: เรียบร้อย
2: เรียบร้อยครับสองครับ
1: ถ่ายไว้ถ่ายไว้ดิ้งไว้ดิ้งไว้ฮึบเรียบร้อย
2: ขึ้นมาบ่วงมือครับในเหลี่ยมนี้ใช้ได้2ท่าคร
0: ับ
2: ข
0: ึ้
2: นมาบ่วงมือและพับเพียบบ่วงมือครับ
0: ครับและ1อย่างกติกาครับถ้าคุณป๊อปเตะไปโดนสลิงข้างบนเข้าวงชัยได้คะแนน
2: อ๋อถ้าโดนสลิงก่อนแล้วมาเข้าวงชัยได
0: ้ถืออุปกรณ์แต่ถ้าโดนเสาเข้าไม่ได้คะแนน
2: ครับ
1: 6นาทีน้องแดงมาแล้วจ้าม
0: ันมีคือฮามาแล้วท้องสนามหลวงปี2540
2: ครับ
0: แหมพอโดนสลิงปังกรรมการได้คะแนนผมก็งงนั่งพักๆอยู่ก็งงกรรมการก็บอกว่าได้คะแนน
2: ถือว่าเป็นอุปกรณ
0: ์ใช่ครับผมก็ย้อนถามว่าถ้าเสาล่ะโดนแล้วได้ไม่ได
2: ้กรรมการบอกโหจากเสาถ้าจะชิ่งมาโดนก็แรงมากเหมือนกันนะ
0: ครับผมเขาพูดว่ามีใครบ้างว่าในโลกนี้เตะเสาแล้วเข้าห่วงเราก็ถามนักซื่อ
2: กรรมการน่าจะบอกว่าถ้าทำเข้าก็ลองดูแล้วกัน
0: เออในท้องหนามหลวงเป็นอย่างว่าครับเราเป็นกรรมการก็ต้องถามอะ
1: จะกดแรงเท้า
2: ผ่านมาครึ่งทางตอนนี้330คะแนนครับก็ยังดีอยู่อะ
0: ดูดีดูดีครับดูดี
2: เอาเป็นว่าผ่านเข้ารอบไปก่อนค่อยว่ากัน
0: ผมบอกแล้วว่าถ้า8นาทีจะ28เนี่ยโอเคได้ลุ้นครับ
1: ถึงเวลา330
2: ครับ
1: ถึงเวลา
0: แม่ปีนี้จ่าโบ๊ทกูอ้าปากซะก่อนแล้วครับแม่ตะกอนนี่แข็งโป๊กเลยครับแม่ยืนกู้จ่าโบ๊ทอ
2: ายุนานไงแต่ละปีครับเพิ่มขึ้นมาปีนึง
0: ครับผมมีครอบครัวด้วยครับแม่ระยะทางการเดินทางจากเมืองกาวันนี้มาครอบครัวเลยครับพ่อคุณแม่ลูกภรรยาแม้แต่รายการอย่างนี้นะครับผมพระใจไม่นักจริงไม่มีใครอยากมา
2: ใช่ครับอาจารย
1: ์ไปสิฮะ
2: จริงผมว่ารอดห่วงเนี่ยไม่รักจริงก็ไม่ซ้อมนะ
0: ใช่ใช
2: ่แล้วยังเป็นกีฬาที
0: ่ใช่ครับแล้วพอโดยเฉพาะเหลี่ยมกระโดดผมถามนักกีฬาละคนเฮ้ยอยากเตะโอ้โหร้องโหโหทุกคนไอ้ที่ถามเนี่ยโหแต่มา
2: โหไว้ก่อน
0: ไอ้อ
2: ยากเตะ
0: โหบอกนายผมเหนื่อยเออ
2: บ่นเนี่ยก็มาม
0: าครับผมสาวให้ไปไหมไปไหมไป
1: ป้าแฝดลูกเดียว
0: เพราะไอ้ที่ไปคือไม่มีนักกีฬาจะมาแข่งแล้วนะ
2: ครับผม
0: เพราะทุกคนมาดูแล้วว่าไอ้เหลี่ยมกระโดดนี่ไม่ธรรมดาแต่แล้วก็คูณ4นี่โอเคใครยังมาเตะหมดอ่ะแต่ด้วยบังคับด้วยกฎกติกาต่อขอมือใหม
2: ่ครับ
0: ถ้าแบบปล่อยฟรีสไตล์ก็ยุ่งเลยครับเ
1: นี่ยน้องเหลือง
2: โอ้โหเต็มครับลูกนี้ครับเหลือง
0: ดูระบบหายใจยังไม่อ้าปากครับ
2: สองนิ่งอยู่ครับส่วนพี่โบ๊ทฮะเริ่มมีอาการนิดหน่อย

0: อ๋อถ้าปาดเงือเมื่อไหร่ลุก
1: อ่ะมีบทบอกก็ดูอายุอานาม
0: ครับผมใช่ใช่
1: เทียบกับใครไม่เทียบเทียบกับช่องไว้รุ่นอยู่เลยครับ
0: แม่ตอนนี้จะหลัก4 5 4 0แล้วครับจะขึ้นสูงสูงอายุแล้ว
1: ครับ
0: แล้วสูงอายุกีฬาแห่งชาตินี่เขาจะกัดไว้ลงได้1คนนะทีมชาติอายุ46ปีขึ้นไปยังมีเวลาเยอะหึ
1: นี่ก่อนทองเดียวหึมา450คะแนนครับ
0: ด้วยเทคนิคการโดดดูทองโดดจะตะแคงขาหาบ่วงเห็นไหมถ้าคนหนึ่งจะโดดตัวเลยรอตรงๆได้ดูนะครับการยืนกระโดดเห็นไหมจะตะแคงขาหาเลยนี่เห็นไหมเดี๋ยวสังเกตดูครับตาโบสตาใบแบบนึงนะครับมันก็เรียกว่าการซ้อมการหาเหลี่ยมมันอยู่ที่คนเห็นไหมครับสังเกตดูป๊อป
1: เป็นเทคนิคไง
0: ใช่เขาเรียกว่าแต่ละคนย่อมหาเหลี่ยมของตัวเองแต่สังเกตได
2: ้เร็ว48เอ้า48 480ฮึบ
1: ชนครับ
0: แล้วมองมั้ยครับเขาจะตะแคงข้างเตะแต่คุณบัวมันจะแคงข้างแต่จะตรงอย่างเดียวครับ45นี่ครอบครัวธวัชนะครับ
2: บอสหลุดไว้ตรงนี้ไว้
0: เนี่ยได้ดูคุณพจน์นะทหารข้างหน่อยๆไหมตัวบิดนิดนึงนะผมมันก็ดีนะครับเราได้เห็นอย่างนี้นะครับมันปรับปรุงท่าตัวเองได
1: ้บางคนอาจจะไปลองเปลี่ยนดูมุมนิดนึงแล้วกันนะจ๊ะ
0: ใช่ก็ผมหัดแล้วก็ใหม่ก็ต้องมานั่งดูเขานี่นะครับตรงไหนมันดีก็ไปปรับใช้นะครับมันรุ่นผมมันเสียอย่างเดียวมีแต่งานวัดงานถ้วยมันมีสิทธิ์จะได้ไปแข่งครับเท่าที่จำได้ผมได้แข่งครั้งเดียวครับถ้วยพระราชทานนะครับแข่งครั้งเดียว
2: เอาน้องเหลืองมาแล้ว
1: เวลายังมีอยู่โอ้โหเอาครับ
0: ผมก็โดน
1: นะผมก็90ทะลุครับ
0: นะครับโดนสมเด็จตั้งแต่ถ้าไปซ้อมสักเลยมั้ง
2: เรียบร้อยน้องแดกไปถึง
1: ถ้า3นาทีกว่าๆนะครับ
0: ครับผมถ้าจ่าโบ๊ทยังรักษาระยะกำลังตัวเองได้นะครับ
2: ยังมีเวลา
0: เนี่ยสังเกตดูป๊อปหมายเลข8ผมว่าลูกกระโดดนี่เอาไปเป็นตัวอย่างกันเลยครับ
1: ครับ
0: เนี่ยจะแข่งข้างหาเลยกรรมการเขาไม่ว่านะครับ
2: เป็
0: นป่ะ
1: คร
0: ับ เ
1: ออ
2: ห
1: า
2: วแข็งใจหน่อย
1: ล
2: ุกเลย
1: นี่9ลูกครับตอนนี้ที่ต้องกานะ
0: สังเกตดูได้ว่าเบอร์8จะเตะปุ๊บจะบิดนิดนึงเดี๋ยวไปเลย
1: ครับ
2: อีก10ลูก
0: เนี่ยอย่างงี้เขาไม่บิดนี่โดดตรงๆพับนะครับ
2: อีก10ลูกเพลงมาแล้วฮึบหาช่องเอาช่องเอา3นาที3นาทีเต็มเลยฮึบ3นาที3นาทีไม่กี่ลูกไม่กี่ลูกฮึบประกอบลูกที่หนึ่งโอ้โหหาช่องเอาหึบแหมมันยังชนอีกเว้ยเอาหาช่องหึบเอาละเอาละมาละช่องล้วนเลยเวลาอีกเยอะยังได้นะยังได้นะเชื่อว่ายังได้อยู่เชื่อว่ายังได้อยู่เอาหึบน้องแดงเอาช่องเอาเร็วเร็วเร็วเร็วเอาฮึบเอาติดลูกก่อนฮึบป้าเอาหกร้อยด้วยเอาแล้วหกร้อยอีกเก้าลูกไอ้เก้าลูกไม่ถึงอีกประมาณหกลูกฮึบเอาอีกสิบห้าเอาด้วยฮึบมาเร็วช่องเอาหน่อยเอามาแล้วจ้าอีกแต้มอีก30อีก40แต้มเอ้าหึบป้าโอ้ยไอ้เท่าไรแล้วอีก50อีก50แต้มเว้ย50แต้มลูกเอาละจองเลยมาแล้วไงๆยืนอยู่ที่1ทันไหมไม่ทันก็ต้องเตะก่อนเลยนะจ๊ะอยู่อันดับ2เตะก่อนเลยนะจ๊ะยังไม่ทันนะยังไม่ทันนะเหลือเวลาอีกนาทีกว่านาทีครึ่งนาทีครึ่งนาทีครึ่งไว้ขี่ลูกอีก2ลูก2ต้อง3ลูกฮึบปักช้าไว้ได้นะฮึบโบดโบดอีก2ลูกโบดอีก2ลูกไว้ไล่รอบแล้วโบดไล่รอบแล้วฮึบ เอาดาวช่องเอาเล็กให้ดีเล็กให้ดีสองลูกหืบปากเอามาแล้วอีกลูกเดียวอีกลูกเดียวอีกลูกเดียวผ่านแล้วอีกลูกเดียวผ่านแล้วหืบปากตกขึ้นมาไปโอ้ยเฮ้ยเอาเร็วเวลาโอ้สามสิบวิหืบเอาให้เข้าเลยจ้าโอ้ยมาแล้วจ้าโอ้โหเอาแล้วกรรมการยืนไปแล้วไปยืนจำจุดแล้วหืบปากโอ้ยเย็นไว้เย็นไว้เย็นไว้เข้ารอบแล้วเป็นอันดับสองเข้ารอบเป็นอันดับสองแล้วไม่ต้องรีบแล้วสบายสบายหืบเอาหึบมาไปแล้วเอาไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบหมดเวลาครับหมดเวลา
1: หมดเวลาการแข่งขันนะครับและเขาก็ทำได้สำเร็จนะครับสำหรับปฐมพงศ์วราพรครับทำไป705คะแนนครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ครับ
0: จนได
2: ้
1: แต่ว่าตัวเขาเองเตรียมตัวแข่งต่อครับ
0: ได้แค่เพียง5นาที
1: โอ้จ่าตารีบมาดูแลเลยครับ
0: ก็เป็นนั้นว่าทบเจอกับตลอครับ
1: ครับผมสนุกแบบนี้อย่างนี้สนุกครับ
0: ผูกปรับเก่าอีกแล้วนะครับ

0: ่งได้ในช่วงท้ายครับสำหรับประถมพงศ์วราพรครับจริงๆก็เกือบไปเหมือนกันแหละแต่ไม่แก่690จริงก็เพียงพอแล้วเพราะว่าคะแนนลูกแรกเนี่ยดีกว่าแต่ว่าเพื่อความชัวร์ก็เตะให้เกินไปเลย
1: แหมไอ้ลูกที่2ก่อน
0: เบียดถึงลูก
1: ลูกสุดท้ายนี่ดิพลิกโดนตุ๊กตั๊กไปเข้ากูต้นสีเหลืองไอ้น้ำเงินจนได้แม
0: ่ดวงมากอะดวง
1: ใช่ๆๆครับถือว่าเตะให้ขาดซะดีกว่า
0: ครับจะได้ชัดเจนเลยไม่ต้องมานั่งลุ้นเวลาลูกแรกด้วย
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: วัดกันที่คะแนนไปเลยคร
1: ับ วัดที่คะแนน
0: ให้นักกีฬาได้พักหายใจหายคอกันสักครู่หนึ่งนะฮะหนักเลยครับการแข่งขันดวลกระโดดนะครับ
1: มีแม่บ้านทบ
0: ครับ
1: ต้องมาคุมเองครับ
0: กองเชียร์จริงๆถือว่าพอกันนะระหว่างปฐมวงศ์วราพรนะฮะกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติคร
1: ับ
0: โอ้ช่อง
1: ครับก็โดยด้วยที่ระยะทางครับพอดีก็ไปเจอกันที่เพชรนแลนด์เมื่อวาน
0: ครับผม
1: เยอะก็อย่างว่าครับก็พักผ่อนกันไปนะครับ
0: ครับเรามาสรุปผลการแข่งขันนะครับในรอบรองชนะเลิศครับประเภททีมชายนะครับดวลกระโดดนะครับอันดับที่4นะครับกอยงเฮียงครับ525คะแนนครับอันดับที่3ส่วนสมเด็จพระศรีนครินทร์นนทบุรี690คะแนนครับอันดับที่2คือปฐมพงศ์วราพร705คะแนนครับและอันดับที่1ก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ765คะแนนครับก่อนที่เราจะไปชมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะครับไปพูดคุยกับผู้บริหารอยุธยาซิตี้ปาร์คกันครับ
2: คุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะกะทิอยู่กับท่านดร.สมพลรัชตะพิมลชัยค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คท่านดร.สวัสดีค่ะต้องบอกว่าเกมการแข่งขันนี่สนุกสนานเร้าใจมากๆเลยค่ะอยากจะถามถึงเรื่องของแนวความคิดว่าที่นี่มีแนวความคิดยังไงถึงได้มีการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์แบบนี้ขึ้นมาคะ
3: โอเคครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบก่อนนะครับว่าอาจจะขออนุญาตแนะนำนิดนึงก่อนว่าอยุธยาซิตี้พาร์คเราเป็นศูนย์การค้าของจอมพระนครศรีอยุธยานะครับเราอยู่ในส่วนที่ติดกับถนนสายเอเชียเลยนะถนนสายเอเชียแล้วก็อยู่ติดข้างกับศูนย์ราชการนะเราเป็นศูนย์ค้าที่ใหญ่ในพื้นที่ประมาณ150ไร
2: ่
3: นะฮะเรามีทั้งโลตัสโรบินสันมีร้านค้านะครับแล้วก็เรามีทั้งที่สำคัญคือพื้นที่สร้างสรรค์อันนี้ก็คือ The Hall Convention Center นะครับในพื้นที่ประมาณ 2,000 ตารางเมตรนะแต่วันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากทางไทยพีบีเอสมาจัดกิจกรรมตรงนี้เนี่ยเราบอกเลยตรงว่าเราเป็นศูนย์การค้าหรือเป็นห้างท้องถิ่นของคนจอมพระนครศรีอยุธยานะฮะนโยบายของผู้บริหารของเราเนี่ยฮะเราอยากจะทำพื้นที่นะครับที่จะรองรับให้กับกิจกรรมเพื่อสังคม
2: ค
3: นะครับโดยเฉพาะกิจกรรมดีๆเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนของเราเนี่ยได้มีพื้นที่ในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือว่าให้จัดเรื่องของให้สมาคมต่างๆมาจัดการแข่งขัน
2: ะ
3: นะครับแล้วเราก็จะได้ใช้เวลาเป็นประโยชน์แล้วเรา

0: ากให้เยาวชนมีส่วนในการที่จะใช้พื้นที่มากๆเพราะว่าตรงนี้เป็นฮอลล์ที่เราทำกิจกรรมเยอะไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมจัดสัมมนาอะไรเพราะว่าเรารับการรับรองของ Thailand Mai Venue Standard ด้วยนะของทาง TCEPนะครับอันนี้เป็นพื้นที่ที่เป็นที่นิยมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเราครับ
1: ครับผมซึ่งไทยเบสเองเนี่ยก็เคยมาจากการแข่งขันเซปัตตะกร้อที่นี่แล้วปีที่แล้วปีนี้เรามาเป็นการแข่งขันนะพูฟตะกร้อรอดห่วงซึ่งถือว่าเป็นกีฬาที่หาชมได้ยากครับท่านดร.มีความรู้สึกกับการแข่งขันนี้ยังไงบ้างครับ
0: โอ้โหอันอื่นก่อนอื่นเลยนะฮะต้องขอบคุณนะฮะทางไทย PBS นะฮะแล้วก็สมาคมกีฬาไทยนะครับแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับที่ได้ให้เกียรติทางยุทธศิริภาพเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ซึ่งครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่เรียกว่าฮูปตะก้อใช่ไหมฮะซูเปอร์แมตช
1: ์ครับ
0: นะฮะไทย PBS 2026นะฮะต้องขอบพระคุณมากที่ได้ให้เกียรติทางยอดศิลปะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมดีๆโดยเฉพาะกีฬาไทยของเรานะครับ
1: ผมแล้วพื้นที่นี้เองเนี่ยนอกจากตะก้อแล้วผมเห็นมีขาไทยด้วยใช่ไหมครับรวมไปถึงเคยมีจัดเก็บกีฬาอะไรบ้างไหม
0: ว่าขออนุญาตพื้นที่ฟังก์ชันเนี่ยเราอันนี้เป็นแค่ส่วนเดียว
1: ครับ
0: พันตารางเมตรเราขยายได้ถึง 2,000 และพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราใช้นะฮะสับสนในการแข่งขันทั้งเทควันโดปิงปองนาคีตะมวยไทยนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างเทควันโดด้วยต้องบอกวินเทควันโดด้วยแล้วก็ยังคิดว่าในอนาคตอาจจะมีขาถ่ายแล้วก็ยังไงก็อยากเรียนเชิญทางไทย PBS นะครับมาสับสนในการจัดกีฬาดีๆนะครับให้กับทางเยาวชนเรานะฮะแล้วก็ให้ทางผู้มีความสามารถต่างๆมาใช้ของเราที่นี่ครับ
1: ครับผม
2: และนี่ก็คือถ้อยคำดีๆนะคะของผู้ใหญ่ใจดีที่เปิดพื้นที่ให้กับเราขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ตอนนี้นะครับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศก็พร้อมแล้วนะครับไปดูโฉมหน้านักกีฬาในรอบชิงชนะเลิศกันเลยครับ
2: คุณผู้ชมคะตอนนี้ค่ะเราได้2ทีมที่มีคะแนนดีที่สุดนะคะในสัปดาห์นี้ในประเภททีมชายดวลกระโดดที่จะเข้าแข่งขันกันในรอบชิงชนะเลิศค่ะทีมแรกค่ะที่จะเริ่มทำการแข่งขันก่อนต้องบอกคุณผู้ชมว่าเขาเป็นแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วทีมเขาพร้อมแล้วค่ะพบกับทีมปฐมพงษ์วราภรณ
3: ์มาดูนะครับรอบชิงชนะเลิศกันนะครับทีมที่จะแข่งก่อนครับก็คือปฐมพงษ์วราภรณ์นะครับในรอบคัดเลือกครับทำมา525คะแนนนะครับรอบรองชนะเลิศนะครับ705คะแนนครับเดี๋ยวมาดูกันครับในรอบชิงชนะเลิศ10นาทีเท่านั้นครับไม่รู้ว่าจะเป็นใครครับสำหรับแชมป์ครับ
4: 10นาทีนะครับ
3: ในปีนี้ครับ10นาทีนี่ก็พกดีกีแชมป์ครับเคยคว้าแชมป์มาแล้วด้วยครับ
4: รอบชิงชนะเลิศนะครับ
5: ปีที่แล้วยังหนุ่มปีนี้อาจจะแก่หนึ่งปี
3: ครับ
5: นะครับก็อยู่ด้วยพละกำลังพักน้อยนิดนึง
4: แล้วพอนะครับ
3: มีสองอย่างว่าหมดแรงเลยหรือว่าอย่างคือจังหวะเมื่อกี้กำลังได้เพราะเมื่อกี้ช่วงหลังนี่ถือว่ารัวได้ดีเลยนะ
5: ใช่ครับเมื่อกี้นี้ลูกเกือบลูกสุดท้ายนี่แม่ไปกระเด้งตูดถือว่าได้ใจลูกนั้นแต่ก็เข้ารอบลูกนั้นไม่เข้าก็เข้าร
3: อบเพราะเนี่ยดูแล้วแค่วอร์มเบาๆเนี่ยไม่วอร์มกระโดดแล้ว
5: ใช่ครับ
3: แค่แบบว่าให้คุณชินบอกอ้าวไม่น่าทักกระโดดโชว์เลยจากหนึ่งที
5: เขาเรียกขู่คู่ต่อสู้
3: ครับผม
4: นักกีฬาเตรียมตัวทำการแข่งขัน
5: เอาละครับทีนี้ล่ะน่ะกรรมการเป่าต้องวิตกเครียดนะ
3: ครับผม
5: หลับหูตาเป่าปวดหัว
3: ต้องดูจังหวะนะ
5: ผมเคยโดนมาแล้วแหมท้องสนามหลวงซะด้วยต้องวานต้องวิววิ่งหนีเลย
3: ดูครับวอร์มครับเตรียมความพร้อมนะครับ
4: ครับเรื่องของการแข่งขันครับ
5: ตรวจเวลาครับตอนนี
4: ้
3: โอ้โหชนนิดเดียวครับ
4: มาเลยครับมาขึ้นมา
3: โบนบอกเมื่อกี้น่าจะเอาลูกซ้อมมาเป็นลูกแรกนี่นะ
5: ใช่ใช่
3: ตอนซ้อมแล้วเข้าเลยครับ
5: ครับผม
3: โอ้ยเอาเลยครับอย่ากดดันครับ
4: มาแล้ว
5: ผมว่าทั้งสองทีมนะคุณป๊อป
3: ครับ
5: ใครจะก่อนหลังก็ไม่สนใจแล้วครับ10นาทีนี่มันวัดอะไรไม่ได้เลย
3: สู้กับตัวเองอย่างเดียวเลย
5: ใช่นะครับไม่ได้บอกว่าคนนั้นเก่งคนนี้ไม่ได้เลยครับเออมันดูไม่ได้ครับดูอย่างเดียวว่าใครกำลังจะเหลือเฟือกันแล้ว10นาทีด้วย
3: มาแล้วครับลูกแรกมาแล้วครับ
4: ลูกที่1มาแล้ว
3: 37.91 วินาทีถือว่าสูงอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรครับไปดูที่คะแนนเลยดีกว่าครับ
5: เอาผลคะแนนอย่างเดียว
3: จะว่าไปสำนักงานตำรวจในรอบรองลูก

0: แม่เขาก็ไม่ได้เร็วนะครับลูกแม่ของเขา54วิต้องมาดูเดี๋ยวรอดูในรอบชิงครับแต่ตอนเนี้ยปรมวราภรณ์ทำอย่างเดียวคือทำคะแนนให้สูงเข้าไว้ครับ
1: ได้ถูกต้องอย่างน้อย300ให้ได้ก็แล้วกัน
0: เพราะว่าตอนนี้เหลือ10นาที
1: ใช่ครับใช่
2: น้องเหลืองมาแล้วจ้า
0: โอ้มาครับ
2: เอาละ
1: จะมาตีนต้นไม่ดีต้องมาตีนปลายครับลูกขึ้นมากระโดดอย่างนี้ครับแต่ตำรวจเนี่ยมาตีนต้นและตีตลอดเลยครับผมว่าก็มีโอกาสได้แชมป์แล้วคู่นี้เจอกันแล้วด้วยครับได้ลองแชมป์กันลองแชมป์
0: โอ้โหล้างตาล้างตา
1: ล้างตาล้างตา
0: โอ้เต็มเต็มครับลูกนี้ของช่องครับ
2: ฮึบมาอีกสิบห้า
0: โอ้ลูกดีจังเหมือนจะไม่เข้าแต่เข้า
1: เนี่ยเขาได้ลูกมาสองลูกเมื่อกี้ก็ลูกหนึ่งนี่อีกลูกหนึ่งนะครับ
2: ฮึบโป้
0: โอ้มาครับ
2: หวานเจี๊ยบตรงนี
0: ้อาชิมานี่นะอยากเห็นอาชิดวลกระโดดสักที
1: แม่
0: ที่บอกรอก่อนรอโตนี้หน่อยนะ
1: ขอให้อายุ20ครับ
0: ฟินจะได้เต็มที่
1: ครับตอนนี้ได้ข่าวว่าขึ้นม.1ก็ไม่ทราบ12-13ปีนะครับผมบอกเด็กคนนี้นะครับอายุ15นี่เก่งแล้ว
0: ครับ
1: ทีมชาติผมก็ติดแน
0: ่รอดูได้เลยน้องอาชีอนาคตไทยคร
1: ับ ใช่แล้วคราวที่แล้วก็ไปเตะในเหลี่ยมของสากลนะครับเยาวชนนะครับ
2: เรียบร้อยไป
1: คุณพ่อสนับสนุนดีเหลือเกินนะครับอยู่อย่างเดียวนะครับคุณป๊อปอยู่ที่การปฏิบัติตัวด
0: ู
1: แลตัวเอง
0: อยู่ระยะเนาะที่พอบางคนเริ่มเป็นวัยรุ
1: ่
0: นสิ่งเราเยอะ
1: ครับผมใครชัวร์ไปไหนก็เตะใครเดินก็เตะนะครับ
0: มาแล้วครับน่าอย่าหยุดไปนานครับ
1: เห็นว่าครอบครัวนี้ของสวัสดีเขาไม่ปล่อยลูกชายเขาไปเตะตะปา
0: ความภูมิใจของคุณพ่อเลย
1: ใช่ครับมันมีอยู่2กรณีคุณป๊อปถ้าปล่อยเด็กไปอายุแค่นี้ไปเตะมากับทีมอื
0: ่
1: นมันทำให้แรงกดดันกับเพื่อนไปแบบนึงแล้วเมื่อคนนั้นมาเตะแล้วตัวเองเตะไม่เข้ากลับบ้านพูดอะไรไม่ได้เลย
0: กดดันเลย
1: ครับผมใช่ใช่ใ
2: ช่
1: เราเคยอยู่ในจุดตรงนั้นครับหัตถ์ก็ใหม่ๆเพราะว่ามีฝีมือไปเตะหน่อยที่แหมเจอคนนู้นของนี้จบเลย
2: สี่สิบห้าเอาเลยเอาฮึบ
0: ไปเรื่อยๆครับโอ้โหนี่300อาจจะได้เห็นนะครับเพราะว่าผ่านมา
1: ได้แน
0: ่ๆ4นาทีว้าวแล้วครับโอ้โห
1: มาโค้ดหนิงกัดฟันเสือยิ้มยากจริงๆคนนี้ครับ
0: จะยิ้มอย่างเดียวเมื่อคะแนนนำคู่แข่ง
1: ครับผม
0: เมื่อแกยิ้มตอนคะแนนที่700นะ
1: ใช่ๆๆเสือยิ้มยาก
2: โปรดอ่ะบางทีกว่า
0: โอ้ว้าวเลยครับโอ้แกนิ่งมากครับโค้ดหนิง
1: เชื่อผมไหมผมเคยจำได้เลยแกหัวเราะประมาณไม่เกิน10ครั้งครับผมคุยกันครับไม่เกิน10ครั้ง
2: ป้อ15 15
1: ทำไมยุบออกตะก้อหลีกนะเนี่ยหัวเราะกับผมไม่เกิน10ครั้ง
0: ครับ
2: น้องเหลืองป้อ
0: โอ้โหเอาครับ
2: จับให้ดีจับให้ดี
0: ได้ใจอ่ะ
1: แต่จริงแล้วคนนี้มันสนุกนะ
0: ครับ
1: มีคนสนุก
0: เสือยิ้มย่างอย่างเดียว
1: เสือยิ้มย่าง
0: โอ้โหเอาพี่โบ๊ทครับพี่โบ๊ทบอกว่าอุ้ยเวลานี้ไม่ถึง5นาทีแรงพี่เหลือมาเลย
1: ได้ใจแล
2: ้
1: วได้ใจแล้ว
2: โดนมากเอา
1: ตอนนี้คิดอย่างเดียวได้คะแนน300ไว้ก่อน
0: ครับ
1: เ
0: ออไปคอไว้ดีๆพลิกไปถึง400จะเป็นเรื่องนะครับเพราะว่าเนี่ยจะไม่ถึงครึ่งทาง225แล้วอ่ะ
1: แหม400นี่ผมบอกได้เลยนะ 85% เลยครับอย่าลืมนะครับว่า10นาทีนะ
0: เวลาจะบีบจะไม่เหมือน15นาทีเพราะฉะนั้นนะเครื่องต้องมาเร็วครับ
1: ถ้าตำรวจเตะปุ๊บแล้วเข้าเลยนะได้ใจเลย
0: ใช่ตำรวจลูกแรกเข้าไวจะได้ใจครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้เขาเตะหาเหลี่ยมเท่าแล้ว
0: กับการถ้าตำรวจลูกแรกมาช้ากดดัน
1: เอาละครับนั่นแหละครับมันเป็น2กรณีครับแหมก็เรียกว่าแล้วก็2น้ำนะครับ
2: เรียบร้อยไหมยกมายกมาถองลบฮึบ
0: พี่โบ๊ทเล็งหาเหลี่ยมแล้วโอ้โหชนครับ
2: หาไปช้าได้อีกนิดนึงนิดนึงให้ใช้ใจหน่อยเอา
0: 10นาทีเท่านั้นรอบที่งูเต็มเต็มครับ
2: 5นาทีผ่าน5นาที
0: 255ครับ
1: ใช่ๆๆ5
2: นาที
0: 300เลิกมองครับตอนนี้ครับโอ้โหดูนี่โค้ชหนิงเริ่มมาเริ่มมองแอคชั่นแล้ว
1: แอคชั่นแล้วแหมผมจำได้นะครับรอบที่ไปแข่งขันซีเกมส์
0: ครับ
1: รู้สึกจะเป็นที่ลาวโอ้โหเครียดจัดครับ
2: หาแล้วทองทองเล่นให้ดีไว้ฮึบน้องแดงโป้ง
0: โอ้โหนิดเดียวครับลูกนี้ตามไปหน่อยนึงครับ
1: ครับ
2: มาไปฮึบมาเอาล่ะดร.โป๊ด
0: เอาแล้วครับอีก1ลูก300เวลาเหลืออยู่4นาทีนิดๆด้วยครับ
2: น้องเหลืองอย่าเพิ่งไปไหน
0: โอ้เหลือเฟือเลยครับแบบนี
2: ้โป๊ดด้วยฮึบ ไม่ถึงเว้ย
0: โอ้โหนิดเดียวครับ
2: เอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาไหม
1: แต่ก็ถ้าเตะ350นี่กุดก๊อฟผมดูไม่ออกเหมือนกันนะครับ
0: ถ่ายเพราะ10นาทีคือ10นาทีความกดดันต่างกัน15นาทีเยอะเลยนะ
1: ตอนนี้มองอย่างเดียวคือสำหรับตัวนิชาลูกแรกจะใช้เวลาเท่าไหร
2: ่ตอนนี้อะไรแล้ว
1: เขาเร็วตักเตะเสมอเหมือนนะครับ
2: 85
1: ถ้าเวลาน้อยกว่าเขานี่จบเลยครับ
0: โอ้มาแล้วครับ300คะแนนแล้วครับสำหรับปฐมพงศ์วราพรในรอบชิงชนะเลิศครับตอนนี
2: ้
0: สำนักงานตำรวจส่งมนุษย์ตะยูดำมาดูฟอร์มอยู่คนเดียวเลยครับยืนนิ่งๆอยู่ใน
1: ครับก็เคยดูมาแล้วเคยดูเหรียญนี้มาแล้วเคยดูมาเหมือนกันนะครับ
2: ไปเบิ้ลเบิ้ลไป
0: โอ้โหเอาครับ
1: แหมดูไม่เคยเห็นยิ้มไม่เคยเห็นยิ้มนี่แล้วก็เสือยิ้มยากครับแม่โค้ชหนิง
0: โอ้โหผมแล้วกลัว4-5ทะลุอาจารย์ดูทรงแล้วเนี
1: ่ยแม่ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไง
0: เวลาเหลืออีกต้อง3นาที
1: ใช่
0: ตอนนี้ครับ
1: เพลงจะมาได้แล้วด้วย
0: โอ้โหเตะอย่างนี
1: ้คุณเอาแชมป์มาดีกว่า
0: แต่เขามีลิ้นพาราผมถึงขั้นนั่งเลยครับ
1: นั่ง
0: เตะอย่างนี้ครับ
1: กาวหูแล้วครับไม่รู้ว่าส่งซิกหรืออะไรเปล่าครับยังเหมือนมวยครับเฮ้ยกลับไปเลย
0: โอ้โหดูสิครับโอ้โหแล้วดูเหล่าแก๊งกองเชียร์ครับ
1: โอ้ยังเหนียวแน่นครับ
0: โอ้โหเอาแล้วครับไปครับ
1: ผมเห็นไหมครับว่าผมบอกว่าเทคนิคในการยืนของการลูกกระโดดขึ้นมาเนี่ยหมายเลข8คุณดูให้ดีเลย
0: เขาจะแข่งหาย
1: นี่นะครับมันเตะเหมือนแปรครับ
2: เอาละมาแล้ว
0: ผมอาจจะทำให้เล็งง่าย
1: นะใช่ก็เหมือนแปรเข้าวงครับบางคนก็ไปยืนจะแข้งเตะเหมือนผมต้องหน้าตรงเดียวหน้าตรงเนี่ยบิดไม่ได้บิดน้ำโดดไปขึ้นเขาหัดมาแบบนี้ครับเทคนิคเขา
0: อีกหนึ่งลูกทะลุ400ครับกับเวลาเหลือ2นาทีนิดๆเพลงไล่ล้อมกำลังจะมาครับแล้ว400ทะลุแล้วครับ
1: เอาละครับยุ่งแล้วครับรับงานตัวเล็ก
0: โอ้โหตำรวจบอกต้องมาไล่จับแล้วครับแบบนี้ครับ
1: โอ้ไม่พอด้วย
0: ไม่รอลุ้นนะครับในช่วงเพลงไล่ล่อครับ
2: เร็วฮึบมาแล้วเพลงมาแล้วจ้าเอาช่องเอาฮึบเล่นได้จ้าเล่นจ้าเล่นจ้าเล่นตั้งไว้น้องเหลืองไว้น้องเหลืองน้องเหลืองโบสน้องเหลืองฮึบเรียบร้อยสิบห้าสิบห้าแล้วเอาเวลาเหลืออีกนาทีครึ่งนาทีครึ่งเล่นไปเล่นไปเล่นไปเอาฮึบมาเรียบร้อยไหมลูกนี้เรียบร้อยไหมไปถึงไว้เอาแล้วช่องบ้างช่องบ้างช่องเอาน้ำเงินมาช่องน้ำเงินมายิงโอ้ยลูกนี้ยกไว้ช้าช้าช้าปล่อยตัวไว้กินลูกเสิร์ฟไว้กินลูกเสิร์ฟฮึบโอ้โหห่วงวันนี้พอดีเว้ยโอ้ห่วงวันนี้พอดีเอาแข็งใจแข็งใจเร็วเหลืออีกหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีสักพาฮึบช้าไว้ช้าไว้ช้าไว้ช้าไว้น้องเหลืองมาแล้วช่องอีลูกเสิร์ฟนี่ละวะน้องเหลืองมาแล้วโบ๊ทน้องเหลืองมาแล้วไว้น้องเหลืองมาแล้วโป้งน้องเหลืองมาแล้วเอาละจับไว้อย่าเพิ่งหนีน้องเหลืองอย่าเพิ่งหนีฮึบเอาช่องบ้างช่องบ้างฮึบมาช่องมาช่องน้องเหลืองมาแล้วช่องฮึบโป้งหลุดไว้ลูกนี้เอาฮึบมาน้องแดงฮึบโป้งเอาไหมเฮ้ยโอ้โหไม่ถึงเว้ยกลายไปเว้ยเอาใหม่เว้ยสามสิบวิสามสิบวิฮึบโอ้โหหลุดเลยเอาอีกสักสองลูกนะยังพอทันเว้ยยังพอทันฮึบไม่ถึงไม่ถึงช่องยกให้ดีน้องแดงโอ้โหเอาใหม่เอาใหม่สองลูกรัวเลยยังพอมีเวลาพอมีเวลาฮึบโอ้เลยเว้ยยกมายกมาทองเอาฮึบโอ้ยกเอาอีกลูกนึงแล้วไรอีกลูกนึงเอาโดดอีกหนึ่งทีโดดปุ๊บไปทันแล้วไม่ได้คะแนนครับลูกนี้ไม่ได้คะแนน
0: ได้ครับแบบนี้เดี๋ยวรอดูคณะกรรมการครับ
1: ไม่
0: ได้ครับไม่ทันการครับ465ครับโอ้โหถ้ามาเบียดด้วยคะแนนนี้แล้วไม่เข้าเนี่ยผมว่าช้ำใจลูกสุดท้ายนะนิดเดียว
1: ครับเป็นลูกเข้ารอบจบเลย
0: ใช่ครับ
1: แต่ยังว่าก็เห็นดูครับมองดูว่าแต่ก็เตะนะครับปิดแล้วค่อยเตะนะครับไปดูได้เลยครับ
0: แต่ถือว่าสูงอ่ะ
1: โอ้โห
0: 10นาที465เนี่ยถือว่าสูงครับเป็นงานยิ่งใหญ่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1: ว่าเท่าที่จำได้เราเคยอยู่ในห้องส่งประมาณได้ถึง44นิดๆเนี่ยจำได้โอ้โหเป็นไงโค้ชเอง
0: เดินหมอกแอคชั่น
1: เป็นไงเนี่ย
0: ในช่วงท้ายไปสะดุด นิดเดียวนะผมว่าถ้าแตะ500เมื่อไหร่เนี่ย 80% เลยนะเพราะว่ากดดันมากสำหรับคะแนน500อ่ะ
1: แม่ผม

0: 540นาทีนี่เป็นผมต้องเอาแชมป์ไปเลยครับมันก็ห้อยเหมือนกันนะครับ
1: ทีนี้อยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะนิ่งขนาดไหนครับเพราะว่าประถมพงษ์วราพรนี่ถือว่าทำหน้าที่ตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: จะแก้มือได้หรือเปล่าตำรวจนะครับ
1: ของเชียร์ตำรวจก็มาเยอะเหมือนกันนา
0: ครับผม
1: พอดีมาเราไปดูนักกีฬาทีมต่อไปกันเลยครับ
2: โอ้โหคุณผู้ชมคะนั่งรถนั่งแกงนั่งกันไม่ติดแล้วค่ะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงคะส่งกำลังใจมาเชียร์กันเยอะๆค่ะตอนนี้นะคะแชมป์เก่าค่ะปฐมพงษ์วราพรทำคะแนนสูงถึง465คะแนนและทีมต่อไปถ้าอยากคว้าแชมป์ในประเภทนี้ไปครองต้องทำคะแนนให้ได้มากกว่าและเขาพร้อมแล้วค่ะพบกับทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1: มาดูกันครับสำหรับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับทีมนี้ในรอบคัดเลือกเนี่ยทำคะแนนมา450คะแนนครับส่วนรอบรองชนะเลยครับทะลุไปถึง765คะแนนครับได้เดี๋ยวมาดูกันนะครับในรอบชิงชนะเลิศนะครับต่อ2นักกีฬาที่ส่งมาก่อนนะครับร้อยตำรวจโทกำพลป้อมประสิทธิ์นะครับหรือว่าเฟรมแปดริ้วนะครับแล้วก็ดาบตำรวจโกมินโนวันนนท์ครับ
0: ยังเป็นคู่เดิมอยู่
1: ครับใช้คู่เดิมอยู่มฤตยูขาวครับ
0: ส่วนอยู่ดำก็นั่งดูตะก้อไปตอนนี้พระคุณระดับสัญญาบัตรเป็นสารวัตรแล้วนะครับ
1: ระดับโค้ชแล้วด้วย
0: ไปอบรมเป็นสารวัตรแล้วครับมันจะขึ้นพันตำรวจตี
3: ผู้สุดท้ายนะครับ
1: จะต้องเอกวีรื่นพาราครับ
3: วราพรนะครับ465คะแนน
0: ผมดูอย่างนี้นะครับถึงว่าเรามาไปที่ศูนย์ของอยุธยา
1: ครับ
0: คนดูขนาดนี้ผมก็ถือว่าโอเค
1: ใช่
0: เพราะว่าอยู่ในช่วงที่เปิดการทำงานด้วย
1: ใช่
0: ถ้าเป็นวันที่4เมื่อวานนี้ผมว่าจะเยอะกว่านี้นะครับว่าเขาเตรียมตัวมาเหมือนกัน
1: แล้วแข่งที่นี่มาเชียร์ที่นี่สบายของกินเพียบ
0: โอ้โห
1: แป๊บๆลงไป
0: แม่ที่จอดรถก็สบายแม่ทุกอย่างห้องน้ำก็สะอาดดีครับแต่บ่งไม่บ้าก็ดีนะครับเจ้าของน้ำทีสวัสดีค่ะ
1: ครับผมมาดูกันครับ
0: เอา
3: เริ่มการแข่งขัน
1: ครับชาติครับ
3: มาเลย
0: ดูดีจะทวงได้ไหมนะครับ
1: เอาเป็นว่าลูกแรกตอนนี
0: ้เอาละครับ
1: เอาลูกแรกชนะแน่นอนครับแบบนี้ครับ
0: เอาละ
1: 8.53 วินาทีครับเอาครับตอนนี้เท่ากับ465ก็เพียงพอครับ
0: ใช่ครับ
1: อ่ะ
0: เขาเล่นเตะเสมอกันครับแชมป์อยู่ในตัว
1: ลูกแรกชนะไปแล้วครับ
0: ครับ
1: ทีเนี้ยอยู่ที่คะแนนจริงๆ
0: ใช่
1: 65
0: มาตอนเขาล่อมาใน5ทีสุดท้ายเนี่ยโหเข้าเป็นพุ่งแตก
1: รัวเลยอ
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหอย่างนี้ได้ใจครับได้ใจครับตอนนี้แล้วคุณป๊อปความนิ่งอย่างเดียวกำลังกำลัง
1: 465คะแนนนี่เท่ากับ31ลูก
0: ใช่ครับ
1: 31ลูกใน10นาทีคร
0: ับใช่แล้วไม่ใช่นี่แล้วทีมชาติทั้งคู่ด้วยนะครับเมื่อกี้นี่ก็ทีมชาติครับสถิติดาวเรืองอันนี้ทีมชาติทั้งคู่เลยครับนี่ดาบตำรวจโกมินกับร้อยตำรวจโทตำบลป้อมติดหรือหมดเฟรมนี่ก็ดีนักกีฬาทีมชาติครับ
3: ไม่เข้าฮะเอา
0: อันนี้ของเราก็แชมป์ซีเกมส์มันสดสดร้อนๆครับ
1: ยังครับยังอย่าสะดุดครับเริ่มต้นได้ดีครับโอ้แล้วดูด้านหลังนู่นนี่ครับกองเชียร์ประถมพงษ์นี่เพียบเลยครับ
0: ไม่แหมกะจะไปขึ้นรับถ้วยแล้วไม่ยอมให้ใครข
1: ึ้
0: นไม่เอา
1: จ่อบันไดแล้ว
0: ไม่ให้ไม่ให้ขึ้นก็การไว้ก่อนครับการทั้งขึ้นอันก่อน
3: น้องแดงน้องแดง
1: แต่ถ้าเริ่มมาสัก450แล้วเวลาเหลืออาจจะเริ่มมีการถอยทับ
0: ผมก็จะปัดออก
1: น
0: ี่ครับเปิดประตูไปก่อน
3: 15
1: ว้าวครับ
3: 15ไป15ไป
1: จริงวันนี้สนุกครับ
0: ใจซื้อใจครับมันยืดตูขาว่าแม่คุณจะเห็นฉันว่าเป็นหมู
3: เรียบร้อยไหม
1: บรรยากาศกดดันแบบนี้บอกสบายครับมันจะอยู่ขาวครับ
0: ใช่
3: กบเมนนะอยู่ที่ม
0: ารู้สึกว่าวันนี้มาดีครับหน้าตาไม่ช้ำนะครับพักได้พักผ่อน
3: นี่ก็ฝีมืออยู่ที่มา
1: โอ้โหเดินเกมต่อเนื่องจริงครับ
3: โอ้โหสองนาที135
1: โอ้โหว้าว
0: ยุ่งละยุ่งละยุ่งละ
1: เดี๋ยวดูกองเชียร์ประถมพงษ์ข้างเวทีจะมูฟออกตอนไหนครับถ้าเตะอย่างเงี้ยครับ
0: เดี๋ยวดูนะครับ
1: โอ้โห
0: ถ้าประตูทางนั้นมันเข้าออกผมก็ต้องคอยเชียร์คน2คนครับเนี่ย
1: โอ้โหรัวจัดครับกับบนป้อมประสิทธิ์ครับ
0: เป็นไปได้ครับจะทวงความเป็น

0: ก็คู่มาอีกแล้วนะครับ
1: จะล้างตาได้สำเร็จหรือเปล่าครับ
2: ใช่ใช
1: ่โอ้โหนี่ตอนนี้โกมินนี่ตั้งให้กำพลป้อมประสิทธิ์อย่างเดียวเลยคร
0: ับ
1: ให้เฟรมบอกเฟรมจัดไปก่อนเลย

0: ระยะทางยังอีกครับยังอีกนิดนึง
1: ส่วนห่วงพอดีเลยครับ
2: โ
1: ดยตัวเลขตอนนี้เริ่มมาได้ดีนะครับ
0: ครับผม
1: ผ่านมา3นาทีกว่าๆ210คะแนนครับ
0: โอ้โหนี่ดิครับไม่หยุดครับเมย
2: ์ขนาดนั้นว่า200กว่าเลยนะท่านอะไรเลยหึบ
1: โอ้โหดูครับบทจะเข้าก็เข้าเลยครับ
0: อย่างนี้ครับครับผมอย่างนี้วิจารณ์ไม่ออกครับ
2: ไปไหนนะ
0: ดูที่พละกำลังอย่างเดียวคุณป้อม
2: เรียบร้อยไหม
1: เพราะว่าแม่นนะความแม่นมีอยู่แล้วอยู่ที่ว่ายืนระยะไหวหรือเปล่า
0: ผมว่านะครับถ้าตะก้อมันเข้าอย่างนี้นะผมใจมันมานะ
2: สมศักดิ์ศรีจริง
1: ๆโอ้ดูดิครับโอ้เมื่อกี้ลงไปร้านนวดขามาป่ะเนี่ย
0: ผมว่าใครมีทีมนวดหรือเปล่าไม่ทราบ
2: เรียบร้อยเอาไปเอาไปเอาไปขอให้ดีหืม
1: ตอนนี้ผ่านมายังไม่ครึ่งทาง270แล้วอะครับ
2: บ้างละโกมิดบ้างละโกมิด
0: เจ้าโหไม่มีเหลี่ยมกันมาเลยครับทำอะไรดีไปหมดแล้วนะครับ
1: เมื่อกี้เหลี่ยมไม่หันมาให้เป็นใจ
2: เข้าไว้ลูกนี้นิดเดียวเอาหน่อยขึ้นมาเอาละเรียบร้อย
1: โอ้ชนแล้วครับอย่าหยุดพอครับถ้ารักษาระยะแบบนี้ได้ผมว่าคว้าแชมป์แน่นอน
0: 90%ถ้าไม่ติดไม่ขาดไม่พอไม่แรงนะครับแม่ไม่หอบตอนนี้ทีมปฐมพงศ์ไม่ตบมือแล้วครับเมื่อกี้นี้นั่งตาเราห้อยกันครับตอนนี้กองเชียร์ครับ
1: สิทธิ์แล้วครับปฐมพงศ์วราพรครับ
0: แหมอุตส่าห์ไปกันกระดายไว้แล้วนะเฮ้ยอย่าขึ้นนะเฮ้ย
1: แต่สำนักงานตำรวจบอกว่านู่นช่วยทางขวา
0: ทางขวา
1: การปิดทางไปหน่อย
0: กระดายขวายังว่างไอ้น้อง
2: สามเท่าไหร่
0: โดนอีกแล้ว
1: โอ้โหไหลครับแบบนี้ครับ
0: โอ้ดูทีมงานของตัวพงศ์นะครับไม่มีคอเคอร์นิ่งครับเอาละครับทีมงานตำรวจแม่บ้านตำรวจเฮกันนะครับ
1: หน้าจริงๆหน้าห่วงไม่ได้หันให้เอื้ออำนวยเท่าไหร่ด้วยเลยนะจะเบียดเข้าอ่ะ
0: ผมบอกแล้วนะครับเรียนอย่างนี้นะไอ้ความเก่งไม่เท่าไหร่ครับความยืนระยะได้ของมวยนี่ผมว่าโอเคครับติดประตี
2: เรียบ
1: ร้อยเอาครับ
0: โอ้โหเลยเวลาเหลือดีซะด้วยนะครับ
1: เวลาเหลือเฟือเลยแบบนี
0: ้
2: อ้าวไปถึงไหมเอานายเอาเหยียบโบ้างเหยียบโบ
0: ้าเมื่อกี้ว่าผมผมว่าดีแล้วนะครับ
1: โอ้มาเจอคู่นี้ยอมเลยครับจริงผมว่าดีฟอร์มก็ดีกว่ารอบรองอีกนะ
0: ใช่ครับใช่หัวใจทั้งคู่เลยครับ
2: โอ้ไม่ได้ใช่ไหมผูกคอตาย
1: โอ้โหดูดิครับยังจะเข้าย
2: ังไม่แน่นะสมัยก่อนนะก็ไล่4 6โอ้โห
1: ต้องการแค่5ลูกครับคว้าแชมป์ทันทีครับอีก75คะแนนครับ
0: โอ้โหเหลือ4นาที
1: ลูกโอ้นาทีละลูกอ่ะโอ้เอาเลยครับเหลือ4ครับนับถอยหลังจำนวนลูกเลยแล้วกันครับ
2: กินอะไรมายังไม่แน่ยังไม
1: ่โอ้โหเหลือ3ครับ
0: อย่างนี้ต้องยอมครับ
1: 3ลูกนี่ถ้าแพ้ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะคร
0: ับ แล้วโดนเหลี่ยมในซะด้วยนะครับแม่ทะลุนี้เข้าแชมป์เลยผมดูแล้วทะลุนี้เข้าละแชมป์เลยครับแม่ตะก้อหรือ3นาทีกว่า
1: แล้วเพลงนาทีละลูกพอบอกเลย
0: สบายสบายผ่อนคลายได้ด้วยครับ
2: 3ลูกได้แชมป์แล้วดึงไว้ก่อนก็ได
1: ้3ลูกแชมป์เลยเพราะว่าลูกแรกเขาไวกว่า
0: ถูกต้องครับ
1: ทางด้านปฐมพงศ์วราพร
0: โอ้โหแหมถ้าไม่ได้แชมป์ผมใส่ว่าต้องวิ่งจากรางรถไฟยุทธยาเข้าเทพแล้ว
1: นี่เหลือ2ลูกครับ
0: 30แต้มครับแชมป์เลยโอ้ผมว่าปฐมพงศ์นี่เหนือแล้วนะครับนี่มาดีกว่าครับแต่ยังว่านะครับกำลังไม่ตกกันเดียวคุณแชมป์แน่นอน
1: ใช่ครับ
0: แม่ปฐมพงศ์ตอนนี้เริ่มห่างกระไดแล้วครับ
1: โอ้นี่เดียวครับ
0: โอ้ย2นาทีกว่าอย่างนี้เพลงขึ้นมาผมว่ามีโอกาส
1: โอ้ยนิดเดียวครับเอาแล้วครับอีก2ลูกอ่ะตอนนี้ต้องการ2ลูกเท่านั้นครับ
0: เพื่อจะได้แชมป
1: ์โอ้ย2นาทีครึ่งครับอ้าวเริ่มถ้าชนเยอะจะกดดันหรือเปล่าครับตอนนี้ครับ
2: ครึ่ง2ลูก
1: อ้าวลูกเดียวเท่านั้นครับคว้าแชมป์ทันทีครับ
0: โอ้โห
2: ล
0: ู
2: กเดียวแชมป์เลยลูกเดียวลูกเดียวหึบ
0: เอาละครับปฐมพงศ
1: ์โอ้เรียบร้อยครับการันตีแชมป์เลยครับแต่ว่าจะไปหยุดที่เท่าไหร่เท่านั้
0: นคร
1: ับ เอกวีเตรียมลงครับ
0: ไม่ต้องลงแล้วมั้ง
1: ลงดีกว่านี่มาแล้ว
0: แหมเลือกคีโมได้ยอมให
2: ้โอ้โหขอแจมด้วยขอแจมด้วยหน่อยขอแจมด้วยหน่อยกดช่วยป้อนให้หน่อยเถอะช่วยป้อนให้หน่อย

0: ให้ผู้กองเอ็มหน่อยไหมทุบเอาช่วยอ่านหน่อยเอาหน่อยขอเชื่อนะเอิบอ่ะนี่ลงมาผีไม่ได้นะบอกไว้ก่อนนะลงมาผีแล้วโอ้โหลงเฟซกระหน่ำเลยไม่ต้องกลัวเลยโอ้โหไปไหนไม่ได้แล้วเฮียโกเฮียโกอย่าทำให้ผีนะบอกไว้ก่อนโอ้โหเฟซกระหน่ำเลยไม่ต้องกลัวอีกนาทีครึ่งนาทีครึ่งนาทีครึ่งนาทีครึ่งนะไอ้ดานะผู้กองเอ็มยานะไอ้เข้าแล้วจ้าเข้าแล้วจ้าเบิ้ลเลยเบิ้ลเลยเก่งจริงเบิ้ลเลยฮึบเก่งจริงเบิ้ลมาเอาเอาฮึบนี่แน่นี่นะหาว่าฉันไม่แน่เด้อนี่จะทำให้ดูอีกลูกก็ได้
1: โอ้ข้าไปแย่งเพลงก็เฉยเลยข้าไปแย่งเพลงก็เฉยเลยข้าไปดังเลยว่าลักกีฬานะครับคู่ในฝันนะผู้ชมนี่วัฒนยูขาวดำวัฒนวัฒนยูดำวัฒนยูขาวแล้วคู่นี้นะท่านผู้ชมนี่เป็นไงเป็นไงมินโกมินเป็นไงอีกลูกหนึ่งเฮ้ยนี่เอาละครับขอเสียงปรบมือให้ฉันอีกครั้งครับขอบพระคุณอย่างสูงสมศักดิ์ศรีนะทั้งคู่ชิงแล้วทั้งคู่เลยนะครับทั้งแชมป์และรองแชมป์ที่สุดยอดท่านผู้ชมเอาละสุดยอดทั้งสองทีมนะครับอยู่ที่จังหวะใครจังหวะมันนะครับวันนี้จังหวะสำนักงานตำรวจก็ดีกว่าวราพรก็เป็นฝ่ายชนะโอกาสหน้ายังมีนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนักกีฬา
2: หมดเวลาการแข่งขันครับและเป็นทางด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับทำไปได้570คะแนนครับคว้าแชมป์นะครับในประเภททีมชายดวลกระโดดครับโอ้เอกวีลื่นพลามาถึงแล้วเป็นพับเพียบด้วยคนอื่นขึ้นมา
1: ทำคะแนนไม่ได
2: ้โอ้มันก็อยู่ดำของเรานี่โชว์ฟอร์มเลยครับพับม้าบ่วงมือครับก็ถือว่าล้างตาได้สำเร็จครับสำหรับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับวันนี้ต้องยอมครับมาดีจริงๆครับ
3: ครับมาก็สมศักดิ์ศรีครับพูดจริงนะครับก็ใคร
2: สนุกเชียร์สนุกนะ
3: ครับผมใครเหนื่อยก็จบไปครับเรียนกระโดดนี่ดูไม่ออกนะครับก็ติดตามกันไปนะครับนะก็ขอขอบคุณนะครับนะแล้วก็ทุกทีมนะครับ
2: ผลเรียกว่าผลงานดีขึ้นเรื่อยๆนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยรอบรองผมว่าดีแล้วนะรอบนี้มารัวจนแบบโอ้โห
3: ครับผม
2: ผมว่าสำคัญคือลูกแรกเขาเข้าเร็วด้วยเน
3: า
2: ะ
3: ได้หนึ่งอย่างปั๊บก็คือรายการของไทยทีวีเนี่ยผมว่าเท่าที่ถามมานะครับมันทำมันน่ากีฬามีความมุ่งมั่นแบบคุณเจ้าเรียนไหนเรียนไหนนะครับคอยความกดดันไปได้หลายเรื่องนะครับ
2: ใช่ครับพอลูกแรกเข้าเร็วอ่ะไม่กดดันผมว่าอยู่ในเกมเลยนะถ้าลูกแรกเข้าช้าเมื่อไหร่ทีเนี้ยกดดันทันทีแหละ
3: ชีวิตเปลี่ยนครับเจอผมด้วยเลย
2: สนุกมากครับ
3: ใช่
2: ดวลกระโดดครับเป็นการแก้มือได้สำเร็จครับ
3: ครับผม
2: สำนักงานตำรวจแห่งชาติถ้าเกิดพูดถึงในสัปดาห์ก่อนที่เป็น4คนเนี่ยทีมชาย4คนเขาถือว่าพลาดท่านะตกรอบรองไปนั่นน่ะคือแบกรับความกดดันไว้กับตัวเองเยอะเลย
3: อ๋อครับเพราะคือว่าก็อาจจะเหนื่อยมา
2: ใช่ครับแต่ตำรวจโกมินนี่ก็
3: ใช
2: ่ตกรอบรองไปครับแต่ว่ามาในสัปดาห์นี้ครับศึกดวล
3: แก้มือ
2: แก้มือได้สำเร็จครับ
3: เนี่ยระเบิดสองมันดังที่สุดท้ายใช่ด้วย2ลูกหลังนี่แอคชั่นเลย
2: โอ้แต่ผมชอบอ่ะพอรู้ว่าคว้าแชมป์พี่เอกแกลงทันทีเลยแล้วมาถึงโชว์พับเพียบบ่งมือด้วย
3: มาแล้วไปแย่งเซเลปัดตะกีลาออก
2: เดี๋ยวพี่ลงเองการแข่งขันวันนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาสรุปผลการแข่งขันกันครับประเภททีมชายศึกดวลกระโดดนะครับรองชนะเลิศอันดับที่2ร่วมนะครับทีมส่วนสมเด็จพระศรีนครินทร์นนทบุรีครับและทีมกอย่งเฮียงครับรองแชมป์ครับปฐมพงศ์วราพรครับแล้วก็แชมป์ในปีนี้ครับสำหรับศึกดวลกระโดดครับตกเป็นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับและตอนนี้ครับวิธีการมอบรางวัลพร้อมแล้วครับเข้าสู่ช่วงวิธีการมอบรางวัลกันเลยครับ
4: คุณผู้ชมคะการแข่งขันฮูปตะก้อซูเปอร์แมตช์ไทยพีบีเอสสนามที่3ต้องบอกว่าดุเดือดจนวินาทีสุดท้ายค่ะและตอนนี้เราก็รู้แล้วค่ะว่าทีมใดคว้าแชมป์ไปครอง

0: สนามที่3ประเภททีมชายดวลกระโดดแชมป์ได้แก่ทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติและนี่ค่ะคือโฉมหน้าของแชมป์ของเราในสนามที่3ประเภททีมชายดวลกระโดดสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะในรอบคัดเลือกได้คะแนน450คะแนนค่ะรอบ4ทีมได้765คะแนนและรอบชิงชนะเลิศสดๆร้อนๆเมื่อสักครู่นี้นะคะได้570คะแนนเราจะคุยกับใครไปไม่ได้ค่ะต้องบอกว่าคนนี้เนี่ยแฟนคลับเขาเยอะเหลือเกินให้เพื่อนถือก่อนพี่เอ็มจะสัมภาษณ์พี่เอ็มหน่อยทุกคนเขาอยากเห็นท่วงท่าลีลาพี่ในการแข่งขันตั้งแต่รอบ4ทีมตอนนั้นเราไปอยู่ไหนคะ
1: ผมอยู่ข้างเวทีครับ
0: ตอนนั้นให้น้องเล่นไปก่อนใช่ไหมพอเรารู้ว่ารอบชิงเนี่ยคะแนนเรายังไงก็คือแบบได้อยู่ละแล้วเป็นไงคะเราลงมาเนี่ยตอนแรกเป็นไง
1: ก็สบายสบายครับแต้มไม่เยอะ
0: ลูกแรกเป็นไงก่อน
1: ลูกแรกก็จะแข็งนิดนึง
0: อ๋อลูกแรกค่ะแข็งนิดนึงแล้วลูกต่อไปเป็นไงคะ
1: ผิวเลยครับ
0: ผิวเลยก็คือเข้าตลอดเลยนะคะต้องบอกว่าพี่เอ็มหรือว่ามฤตยูดำร้อยตำรวจเอกเอกวีรื่นพาราเนี่ยเขาถือว่าเป็นคนที่คร่ำวอดในวงการตะกร้อไทยและตอนนี้เนี่ยจะเรียกว่าเราเป็นตำนานได้ยังคะ
1: ยังครับยังเตะอีกครับ
0: ยังเตะอีก
1: เป็นตำนานครับ
0: ยังไม่โอเคโอเคโอเคอยากมีอะไรที่อยากจะส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นตะกร้อแบบนี้บ้างคะ
1: ก็อยากให้น้องๆรุ่นใหม่ๆนะครับมาฝึกครับเพราะว่ากีฬาตะกร้อระถวงอ่ะมันได้ให้อะไรกับเราเยอะเลยอยู่ครับเช่นเรียนฟรีหน้าที่การงานครับแล้วก็โบนัสก็คือเงินรางวัลครับ
0: ตะกร้อระถวงสามารถสร้างชีวิตใหม่ให้กับเราได้ที่มีอนาคตที่สดใส
1: ใช่ครับ
0: พูดแล้วก็ซึ้งนะแต่ยังไม่ต้องร้องไห้นิดหนึ่งสั้นๆมีอะไรที่อยากจะบอกกับคุณผู้ชมทางบ้านที่เขาได้เชียร์เราอยู่บ้างคะ
1: ก็ฝากทางบ้านนะครับสนับสนุนแล้วก็ดูเชียร์กีฬาประเภทนี้ครับเพราะว่ามันเป็นกีฬาของประเทศไทยจริงๆครับตะกร้อระถวงครับ
0: และนี่ก็คือถ้อยคำของร้อยตำรวจเอกเอกวีรื่นพาราค่ะหรือว่าพี่มฤตยูดำที่เขาบอกเขายังไม่เป็นตำนานแต่เขาเป็นแชมป์ของเราในสนามที่3ค่ะประเภททีมชายดวลกระโดดสำหรับสัปดาห์หน้าค่ะคุณผู้ชมคะเราจะไปทำการแข่งขันวอลเลย์บอลสาวเหล็กโนเอลคัพไทย PBSเปิดประเดิมสนามแรกกันที่จังหวัดขอนแก่นค่ะมาม่วนมาจอยมากรีดมาวีดมาวายมาวิวชาวสีรุ่งของเรามันแน่นอนสำหรับวันนี้นะคะกะทิแขนภาสากิจรุ่งเรืองค่ะรวมไปถึงทีมงานถ่ายทอดสดกีฬาจากไทย PBS ทุกคนลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับติดตามทันข่าว16นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับนายกรัฐมนตรีเล็งขุดอุโมงค์จุดตัดแยกรถไฟลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุนะครับพร้อมระบุว่าไม่ยอมรับความเสี่ยง Human Error และสั่งให้ผู้ว่ารฟท.และขสมก.เยียวยาให้มากที่สุดครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวหลังเข้าเยี่ยมอาการผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์ที่แยกมักกะสันถึงการเยียวยาผู้บาดเจ็บว่าให้แนวทางกับขสมก.และการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตต้องได้รับการเยียวยาอย่างเต็มที่ส่วนเงินประกันหากได้มาถือว่าเป็นการสมทบเข้าไปนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าน่าจะมีวิธีและมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกโดยขอให้รอผลการตรวจสอบและสอบสวนออกมาก่อนและจะไม่ยอมรับความเสี่ยง Human Error อาจจะต้องลดจำนวนจุดตัดทางรถไฟที่เป็นจุดเสี่ยงซึ่ง

0: าจจะเป็นการขุดอุโมงค์ทางลอดทางนี้จะต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยส่วนการสอบสวนในทางคดีให้เป็นหน้าที่ของตำรวจโดยขณะนี้อายัดตัวพนักงานขับรถไฟและพนักงานขับรถเมล์ไว้แล้วส่วนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเชื่อว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะเร่งทำการสอบสวนโดยเร็วที่สุดซึ่งทุกอย่างจะดำเนินการไปตามกฎหมายครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประกาศลาออกจากตำแหน่งในวันพรุ่งนี้ครับและเตรียมลงรับสมัครผู้ว่ากทม.อีกหนึ่งสมัยในนามอิสระนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประกาศลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้เวลา 17:00 นระหว่างร่วมกิจกรรมซิตี้รันวิ่งตรวจงานในช่วงเช้ามืดบริเวณลานคนเมืองศาลาว่าการกทม.ครับโดยให้เหตุผลว่าต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อร่วมงานรับปริญญานายแสนปิติสิทธิพันธ์หรือแสนดีซึ่งเป็นลูกชายหากไม่ลาออกอาจจะเกิดปัญหาข้อกฎหมายการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนพร้อมเตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ต่ออีกหนึ่งสมัยในนามอิสระครับทางการแคนาดาเปิดเผยว่าพบพลเมืองติดเชื้อไวรัสฮันตา1คนครับซึ่งเป็นผู้โดยสารบนเรือสำราญ MV Honduras ที่อยู่ระหว่างการกักตัวหลังอพยพลงจากเรือที่หมู่เกาะคานารีของสเปนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ก่อนครับทางการรัฐบริติชโคลัมเบียของแคนาดาเปิดเผยว่ามีชาวแคนาดา1คนตรวจพบเชื้อไวรัสฮันตาหลังจากแสดงอาการเพียงเล็กน้อยโดยบุคคลดังกล่าวเป็นหนึ่งในกลุ่มชาวแคนาดา4คนที่กำลังกักตัวบนเกาะแวนคูเวอร์หลังอพยพลงจากเรือสำราญ MV Honduras ซึ่งพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาและเดินทางกลับแคนาดาก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแคนาดายืนยันครับว่าบุคคลทั้ง4คนไม่ได้สัมผัสกับสาธารณชนทั่วไปนับตั้งแต่เดินทางกลับถึงประเทศพร้อมเสริมว่าผู้ติดเชื้อมีอาการคงที่และผลตรวจที่ออกมาเป็นบวกซึ่งหมายความว่ายังคงต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการจากห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาแห่งชาติอีกครั้งผู้ติดเชื้อกรณีล่าสุดส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นเป็น11คนแล้วซึ่งทั้งหมดเป็นผู้โดยสารบนเรือสำราญ MV Honduras ขณะเดียวกันมีรายงานผู้โดยสารบนเรือลำดังกล่าวเสียชีวิตแล้ว3คนซึ่งในจำนวนนี้ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสฮันตา2คนหมดเวลาทันข่าว 16:00 นแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมเทียนวอเตอร์ครับสวัสดีครับ
1: แกะรอยซุนหมิงเฉินจากคดีซุกอาวุธสงครามร้ายแรงสู่วงจรแก๊งสแกมเมอร์ส่องท่าทีแข็งกร้าวอดีตนายกฮุนเซนจับตาบทใหม่ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาติดตามได้ในนิวส์รูมห้องข่าวไทย PBS ข่าวค่ำวันอาทิตย์นี
2: ้ท่องโลกกว้าง Save the Earthคุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะหันมาขับรถด้วยความเร็วที่คงที่หลีกเลี่ยงการเร่งเครื่องเพราะจะทำให้กินน้ำมันมากขึ้นมันเช็คลมยางอย่างสม่ำเสมอเพราะยางอ่อนทำให้รถฝืดและกินน้ำมันนะครับและหันมาใช้ขนส่งสาธารณะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆที่จะช่วยลดค่าน้ำมันได้ดีเลยล่ะครับ
3: นวัตกรไทยรุ่นใหม่ผนึกกำลังสร้างนวัตกรรมกู้โลกและวันนี้เตรียมพบกับนวัตกรรมรักโลกลดขยะอิเล็กทรอนิกส
4: ์แอปพลิเคชัน e-Westing แอปซื้อขายขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งแอปนี้เนี่ยมีฟังก์ชันในการประเมินราคาด้วย AI นอกจากสามารถประเมินราคาได้แล้วยังสามารถตอบกลับมาเป็นคำแนะนำให้เราได้ด้วย
3: และบททดสอบหาความสามารถของ AI
5: ของเนี่ยมันชำรุดคราวเนี้ยจะประเมินได้ไหมนะครับ
6: ควรอันนี้ยากไหม
5: เราจะประเมินจากภาพเลยเนาะ
6: ยากอะ
5: ออกมาวิเคราะห์นะครับบอกว่าคีย์บอร์ดนี
3: ้ในที่โนเวเตอร์วัยรุ่นกู้โลก
5: สวัสดีคุณผู้ชมนะครับบนเวทีนี้ครับเปิดโอกาสให้กับน้องๆคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมครับมาช่วยกันสร้างสิ่งใหม่เพื่อเปลี่ยนโลกใบนี้และนี่คือทีโนเวเตอร์วัยรุ่นกู้โลกวันนี้ขอต้อนรับคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านนะครับอาจารย์ชิ้นพี่ป๋อดร.ชิดสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
5: และวันนี้นะครับขอต้อนรับน้องๆจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก E-Tech จังหวัดชลบุรีนะครับออมสินเน้นมาร์คออโต้ครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: ได้ข่าวว่าการมารายการครั้งนี้เรามีเดิมพันครั้งสำคัญคืออะไรครับ
4: ถ้าผมเนี่ยได้เงินทุนจากกรรมการไม่เกิน 10,000 ใช่ไหมครับ
5: ครับ
4: ผมจะไปรำหน้าวิทยาลัยครับ
5: ถ้าเกิดได้ทุนจากคณะกรรมการในครั้งนี้ไม่เกิน 10,000 นะครับ4คนนี้จะไปรำที่หน้าวิทยาลัย
7: ไปรำ
5: รำฮะเดี๋ยวถ้าอาจารย์เขาเห็นแล้วเขาอยากเห็นการรำขึ้นมา
4: โอ้ย
5: เรื่องใหญ่เลยนะโอเคชวนพูดคุยกันประมาณนี้นะครับมาเรื่องนวัตกรรมดีกว่าแน่นอนว่าการที่จะเกิดนวัตกรรมนะครับน้องๆต้องไปพบเจอปัญหาที่อยากจะแก้ไขนะครับและสิ่งที่น้องสนใจคือการแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ครับ
3: ของเก่าตกรุ่นไปมีของใหม่ออกมาแทนนี่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างขยะอิเล็กทรอนิกส์จากสถิติทั่วโลกมีปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์มากถึง 57.4 ล้านตันและมีการคาดการณ์ว่าในปี2573ขยะอิเล็กทรอนิกส์อาจเพิ่มจำนวนสูงถึง74ล้านตันเลยทีเดียวซึ่งมีเพียง 17.4% ของขยะอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นที่ถูกรวบรวมและรีไซเคิลอย่างเหมาะสม
8: เพราะคอมที่มันพังโน้ตบุ๊กก็มีอย่างเงี้ยตู้เย็นผมก็มีพังอยู่เอาไปขายต่อให้พวกที่เขารับซื้ออะไรอย่างนี้หรือไม่ก็เอาไปรีไซเคิล
9: คือด้วยธุรกิจที่ทำนะครับจะมีศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ขยะอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างเยอะนะครับมีพวกเมนบอร์ด CPU ส่วนมากก็จะมีผู้ให้บริการรับซื้อขยะอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อมานะครับว่าถ้าเกิดว่าได้ปริมาณที่กำหนดเขาก็จะแวะมาซื้อ
3: สำหรับประเทศไทยภายใน 5-10 ปีนี้มีแนวโน้มว่าอาจเกิดวิกฤตขยะอิเล็กทรอนิกส์ล้นเมืองจากปัญหานี้น้องๆจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก E-Tech จังหวัดชลบุรีจึงเกิดไอเดียสร้างนวัตกรรมเพื่อช่วยจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างเหมาะสมและยั่งยืนครับ
10: พวกเรามีนิทานที่จะมาเล่าให้กับคณะกรรมการทั้ง3ท่านได้ฟังกันนะครับและนิทานเรื่องนั้นมีชื่อว่าเมืองของเศษซากและเสียงกระซิบจากโลกครับณเมืองเมืองหนึ่งที่เต็มไปด้วยแสงไฟแสงหน้าจอและเสียงแจ้งเตือนผู้คนที่นี่รักในเทคโนโลยีพวกเขาจะมีมือถือเปลี่ยนใหม่ทุกปีเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าๆมากมายที่จะถูกเปลี่ยนใหม่เมื่อมันพัง
4: อย่าเพิ่งทิ้งฉันเลยนะฉันยังมีประโยชน์
10: เสียงกระซิบจากเศษซากขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อนในเมืองนั้นมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าออโต้วันหนึ่งขณะที่เขากำลังเดินผ่านตลาดเก่าเขาเห็นชายชราคนหนึ่งที่ในมือถือกล่องใส่โทรศัพท์เก่าแบตเตอรี่และรีโมทที่หมดอายุชายชราถามร้านข้างทางไปทีละร้านว่า
11: ไอ้หนุ่มรับซื้อของไหมหนุ่ม
10: แต่คำตอบที่ได้กลับมาก็คือ
11: ไม่ครับ
10: ชายชราทำหน้าเศร้าและเดินจากไปพร้อมกับขยะในมือที่ไม่มีใครต้องการหัวใจของออโต้นั้นรู้สึกเจ็บปวดเล็กๆในใจเขากลับบ้านมาเปิดคอมพิวเตอร์และเริ่มจดไอเดีย
4: จะดีไหมนะถ้ามีที่ที่รวมคนที่อยากจะทิ้งขยะอย่างถูกต้องกับคนที่อยากนำขยะพวกนี้กลับมาใช้ใหม
10: ่และนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของแอปที่ชื่อว่า e-trading แพลตฟอร์มที่สร้างชีวิตใหม่ให้กับขยะอิเล็กทรอนิกส์สถานที่ที่ผู้คนสามารถลงขายของที่ผู้อื่นไม่ต้องการแต่โลกยังต้องการไม่ว่าจะเป็นมือถือเก่าแบตเตอรี่ที่ยังพอมีไฟหรือรีโมทที่พังแค่ปุ่มเดียวทุกชิ้นล้วนมีค่าหากถูกส่งต่ออย่างถูกวิธี
12: สำหรับโปรโตไทป์นะครับหลังจากเราล็อกอินเข้ามานะครับเราจะเห็นว่ามีปุ่มโพสนะครับซึ่งปุ่มโพสเนี่ยเราสามารถที่จะกดโพสได้โดยจะใส่ข้อความและรูปภาพเมื่อโพสเนี่ยครับจะทำให้ยูเซอร์คนอื่นเนี่ยเขาสามารถเห็นโพสเราได้ครับต่อมาครับฟีเจอร์เรียกใช้ด่วนนะครับตรงรูปของกล้องเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการถ่ายภาพของขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งการถ่ายภาพเนี่ยเราจะวิเคราะห์ราคาคร่าวๆออกมาได้แล้วก็ยังสามารถค้นหาร้านค้าได้ครับในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นฟีเจอร์ของแผนที่ซึ่งฟีเจอร์นี้นะครับจะบอกตำแหน่งปัจจุบันของเราแล้วก็ระยะของร้านค้าที่อยู่ใกล้เคียงกับเรานะครับในระยะ10กิโลเมตรเราสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดของร้านค้าแล้วกดพูดคุยได้ครับในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นการ ลงทะเบียนเป็นผู้รับซื้อนะครับซึ่งตรงเนี้ยเรากรอกข้อมูลแล้วก็

0: กดลงทะเบียนได้เลยถ้าเกิดเราลงทะเบียนแล้วเนี่ยร้านค้าของเราก็จะไปขึ้นอยู่ในฟีเจอร์ของแผนที่ครับแล้วก็เวลาเราโพสต์หรืออะไรเนี่ยก็จะมีขึ้นแท็กร้านค้าที่ลงทะเบียนครับ
1: และนี่ก็คือแอป e-trading แพลตฟอร์มที่จะสร้างชีวิตใหม่ให้กับขยะอิเล็กทรอนิกส
2: ์โอเคนี่ก็เป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันที่ครีเอทมากๆนะครับ
3: เดี๋ยวหลังจากนี้จะต้องตอบข้อซักถามของคณะกรรมการซึ่งมีผลกับทุนที่เราจะเอาไปสร้างนวัตกรรมนะครับและนี่คือกติกาครับ
4: ช่วงสตรีมไอเดียกรรมการมีทุนท่านละ 5,000 บาทถ้าตอบคำถามได้ดีก็มีโอกาสคว้าทุนสูงสุด 15,000 บาทไปเลยครับ
3: คำถามแรกครับเป็นของพี่ป๋อครับ
5: ลองบอกพี่ชัดๆอีกทีนึงเป้าหมายของเราจะเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ไปเป็นขยะไปแยกอย่างถูกวิธีหรือเอาไปขายเพื่อให้เขาถูกเอามาใช้ใหม่ขายไปเป็นอะไรหรือว่าเพื่อเอาไปปรับปรุงใช้เพิ่มขึ้นนะคะน้องลองอธิบายหน่อยว่าเน้นอันไหนกันแน่จริงๆแล้ว
6: ครับก็ทางแอปที่เราจะเน้นก็คือเป็นการขายเพื่อที่จะให้อะไรของคนที่แบบอยากจะรับซื้อครับเขารับซื้อไปทำอะไรใช่ไหมครับก็เหมือนได้สร้างชีวิตใหม่ให้กับขยะนั้นครับ
5: แต่ว่าพวกที่ซื้อไปเป็นขยะไปแยกทองแยกทองแดงอะไรอย่างนี้ก็สามารถซื้อได้ผ่านแอปเราใช่ไหมคะ
6: ได้เหมือนกันครับอาจจะเป็นส่วนของเป็นโรงงานรีไซเคิลอะไรอย่างเงี้ยครับ
5: คาดว่าลูกค้าฝั่งไหนจะเยอะกว่ากันคะ
6: คิดว่าจะเป็นฝั่งของผู้ใช้ธรรมดาครับที่เป็นพวกร้านซ่อมโทรศัพท์ร้านซ่อมแอร์อะไรพวกนี
5: ้ก็จะเป็นการลดขยะไปในตัวก็คือไม่ได้ทิ้งไปซะทีเดียวเอากลับมาใช้ใหม่ได้ใช่ไหมคะโอเคค่ะ
3: โอเคขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันนะฮะว่าพี่ป๋อจะให้ทุนพวกเราเริ่มต้นในก้อนแรกนะฮะเท่าไหร่นะครับสี่พันห้าร้อยบาทเริ่มต้นได้ดีเพราะว่าอีกแค่ 5,500 บาทเราก็ไม่ต้องรำหน้าวิทยาลัยแล้ว
6: ถูกต้องครับ
3: ต้องลุ้นกับคำถามต่อไปนะครับจากอาจารย์ชินครับ
7: ครับฟังคุณพรีเซนต์แล้วผมก็ยังตามไม่ค่อยทันเนาะอย่างในตัวอย่างเนี่ยโพสทีวีไปแล้วก็ตั้งราคาผมพยายามคิดตามว่ามันฟังก์ชันยังไงกันแน่คือโพสไปปุ๊บเนี่ยจริงๆแล้วคือคนที่อยากได้คนซื้อเนาะเข้ามาโพสต์ข้างล่างว่าฉันเอาราคาเท่านี้หรือเพิ่มให้หรืออะไรยังไงลองอธิบายเพิ่มเติมที
0: ่เราจะสามารถได้ทั้งขายซื้อหรือแลกครับโดยทุกคนเนี่ยที่สมัครเข้ามาในแอปนี้ครับจะเห็นโพสต์หมดครับในหน้าโฮมเราสามารถเลื่อนแล้วก็พูดคุยกับคนที่เขาโพสต์ได้เลยครับ
7: แล้วตอนซื้อนี่จริงๆวิธีในทางปฏิบัติเนี่ยมันซื้อยังไงหมายความว่าอ่ะเขียนตกลงกันเสร็จแล้ว
3: การโอนจ่ายนี่ใช่ไหมครับ
7: เออเขาต้องคนซื้อต้องไปหาคนขายที่ตรงตำแหน่งเขาหรือว่าคนขายเอามาส่งหรือว่ายังไง
0: ตรงส่วนนี้อาจจะเป็นการจัดการกันแล้วค่ะคน2คนแล้วครับ
7: เขาจะคุยกันเอง
0: ใช่ครับ
3: อ๋อไม่ต้องผ่านแอป
8: ครับคุณจะได้ค่าตรงได้ไงถ้าไม่เข้าไม่ผ่านแอปคุณตอนซื้อขายคือคุณจับแมทช์เขาเนี่ยนี่อาจารย์ถามนะแล้วคราวนี้สมมติผู้โพสผมเป็นผู้ซื้อแอปคุณก็ฟังเสถียรให้ผมคุยกับอาจารย์ชินเราไม่ต้องเสียค่าโบรกเกอร์นะเราต่อรองอะไรเงี้ยเองแล้วกันคุณจะได้ค่าตรงไงคุณได้ตังค์ตอนไหนเอางี้ดีกว่า
0: ก็ในส่วนของเงินเนี่ยจริงๆก็อาจจะเป็นในส่วนของโฆษณาในแอปเป็นหลักนะครับ
5: โฆษณา
7: อ๋อคือคุณเองต้องไปหาโฆษณาเหรอ
5: หาสปอนเซอร์
8: แพลตฟอร์มนี้ฟรีใช่ไหมไม่เก็บตังค์ไอ้เหี้ย
7: คือตรงนี้มันกระทบหลายอย่างเลยนะที่ผมถามว่าหลังจากประกาศไปแล้วแล้วมีคนว่าจะเอานี่ยังคุณขายเครื่องเนี้ย300ถูกนะโอเคน่าซื้อแต่ถ้าผมต้องนั่งรถไป500เพื่อไปซื้อเพื่อไปเอาเครื่องอ่ะมันกลายเป็น800อ่ะทั้งหมดอ่ะมันไม่ใช่300มันเริ่มไม่น่าซื้อละ
4: โอ้โหน้องๆโดนคอมเมนต์หนักเลยนะครับต้องมาลุ้นแล้วล่ะครับว่าจะได้ทุนจากอาจารย์ชินไปเท่าไหร่
3: อันนี้คือทุนสนับสนุนจากอาจารย์ชินครับ
9: นี่
3: 4,500 บาท 2คนรวมกันยังไม่ถึงเลยมั้ยยังเน
5: า
3: ะ
5: แต่อาจารย์
7: แต่อาจารย์ชิดไม่ให้เลยนี่ต้องลำ
5: เออใช
9: ่เออถ้าผมไม่ให้ก
7: ็เราได้ดูลำเราได้ดู
3: ลุ้นกันต่อครับคำถามสุดท้ายในรอบนี้ครับจากดร.ชิดครับ
9: คือในวงการเนี่ยที่ผ่านมา 20-30 ปีเนี่ยมีรายเล็กพัฒนาเป็นรายกลางกำลังจะเป็นรายใหญ่1รายแล้วกำลังจะตามมาอีก5รายที่ทำลักษณะเนี่ยแต่เขาทำไม่เหมือนเธอนะเขารับซื้อเขามีโลจิสติกส่งรถไปรับของที่เขาซื้อไปดูหน้างานไปตีราคาหน้างานได้เครื่องนี้น่าจะมีทองคำอยู่พอสมควรอะไรอย่างนี้นะเขามีความเชี่ยวชาญความชำนาญการในระดับหนึ่งนะคำถามของอาจารย์ก็คือว่าเอ้ยของเธอเนี่ยธุรกิจเธอเนี่ยไปเสริมเขาหรือเป็นคู่แข่งเขาค่อยคิด
3: โอเคครับปรึกษากันได้ครับ
6: เราคิดว่าอาจจะเป็นในส่วนของรับมาเป็นพาร์ทเนอร์ไหมอาจจะเป็นมิตรไปเลย
10: ก็ได้นะ
6: รับแบบว่าเขามาเป็นพาร์ทเนอร์ช่วยในการจัดการรีไซเคิลด้วยคิดกันอยู่ว่าน่าจะเป็นในส่วนของแนวทางในการเสริมบริษัทใหญ่ครับ
9: เสริมบริษัทใหญ่ใช่ไหมถ้าเสริมบริษัทใหญ่เนี่ยเธอจะรายได้เธอก็หดลงใช่ไหมเพราะเข้าไปจัดการเองเรียบร้อย
6: ใช
9: ่คือถ้าเป็นคู่แข่งบริษัทใหญ่เนี่ยและมีแสดงว่ารายเล็กเนี่ยรีเทลเขามาใช้คุณเยอะเนี่ยคุณหาโฆษณาได้เพราะทุกคนอยากมาใช้แพลตฟอร์มคุณแต่พอรายใหญ่เข้ามาไม่กี่เจ้าปั๊บเนี่ยไอ้ transaction มันฮวบเลยมันไปอยู่ที่ลูกค้าบางคนเพราะนั้นคุณก็อาจจะหาโฆษณาไม่ได้นะในกรณีนั้นเนี่ยในเมื่อคุณไปเป็นเครื่องมือเสริมธุรกิจใหญ่เนี่ยแล้วคุณจะหาสตังค์ได้ไงไม่มีใครโฆษณาคุณเพราะว่า transaction มันนิดเดียวเพราะเวลาพวกนี้เขาซื้อกันซื้อทีมเป็น10ล้าน100ล้านนะไม่ใช่ทีละ300แต่ถ้าทีละ300แล้วมีเป็นหมื่นคนเนี่ยผมอยากจะลงโฆษณาเพราะว่าทุกคนจะได้เห็นโฆษณาผมเช่นผมอาจจะเป็นโลจิสติกรับจ้างขนใครไม่เดี๋ยวขอลงโฆษณาแล้วใครอยากซื้อขายกันเดี๋ยวผมไม่ขนให้ใช่มั้ยลองคิดดูแล้วกันนะแต่ที่ถามเนี่ยคืออยากจะเช็คว่าพวกเราคิดทะลุหรือเปล่านะ
3: ถือว่าเป็นคำถามกึ่งๆแนวทางนะฮะเดี๋ยวต้องดูฮะว่าดร.ชิดเนี่ยจะให้ทุนสนับสนุนเท่าไหร่ครับสี่พันบาทตอนนี้ในรอบการตอบข้อสักถามของคณะกรรมการนะครับได้ทุนสะสมรวมตอนนี้ 13,000 บาทครับ
9: ก็ต้องรับแล้วอ่ะรับตรงนี้ก็ได้
3: เมื่อกี้คือเราแบบดีใจใช่ป่ะ
10: ครับ
3: ดีใจไงนะเฮ้อย่างน้อยไม่ต้องรำแล้วเว้ยโอเคเรายังมีทุนสนับสนุนให้เพิ่มเติมนะครับแต่ว่าต้องผ่านบททดสอบนี้ครับกับภารกิจดีเบตกับ AI
4: ภารกิจดีเบตกับ AI โจทย์จะมาจากกรรมการของเราหากน้องๆมีความเข้าใจในนวัตกรรมและโต้แย้งกับ AI ได้ดีก็รับทุนเพิ่มไปอีกสูงสุด 5,000 บาทครับ
3: ถึงช่วงการดีเบตกับ AI นะครับเดี๋ยวให้คณะกรรมการเลือกให้หน่อยครับว่าเราจะเลือกหัวข้ออะไรดีครับ
5: ก็พูดสักหน่อยค
9: ่
5: ะ
9: ก็เอาเนี่ยเป็นตัวแทนเราลุยมันนะ
7: มันให้ edit คำหน่อย
9: edit คำหน่อย
5: ที่ว่าสำคัญคือจริงหรือไม่
9: จริงหรือไม
3: ่โอเคครับท่านไหนครับ
9: ผมเอง
3: ครับผม
9: อยากจะให้ลองดีเบตว่าไอแอปพลิเคชัน e-trading สร้างจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยจริงหรือไม
3: ่โอเคเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับนี่คือ AI ของเรานะครับเดี๋ยวพี่แคนจะคนพร้อมให้นะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเริ่มต้นด้วยข้อโต้แย้งแรกของคุณได้เลย
11: ได้เลยค่ะเข้าใจโจทย์ชัดเจนมากงั้นมาเริ่มกันเลยนะข้อโต้แย้งแรกของฉันก็คือว่าถึงแม้แอปพลิเคชันซื้อขายขยะอิเล็กทรอนิกส์อาจช่วยให้คนสะดวกขึ้นในการจัดการของเหลือใช้แต่มันไม่ได้แปลว่าแอปจะสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมได้จริงเสมอไปเพราะการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกต้องใช้มากกว่าการมีเครื่องมือมันต้องมาจากความเข้าใจและความตระหนักรู้ที่ลึกซึ้งด้วยค่ะ
3: เปิดมาลึกมากนะฮะบอกว่าแอปพลิเคชันเนี่ยอาจจะช่วยเป็นช่องทางแต่ไม่ได้หมายความว่าจะการันตีว่าสร้างจิตสำนึกให้คนนั้นรักสิ่งแวดล้อมได้ปรึกษาได้ครับ
6: คนนั้นเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นในการให้พวกร้านให้พวกคนที่ซื้อไม่สร้างขยะ

0: โอเค
1: พร้อมแล้ว
2: สามารถกดแล้วก็ตัวอย่างได้เลยครับ
3: พวกเรามั่นใจว่าแอปพลิเคชันของเราสามารถสร้างจิตสำนึกให้กับผู้คนได้เพราะอย่างน้อยมันก็ยังดีกว่าการที่เก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์ไว้ที่บ้านเฉยๆหรือว่าเอาไปทิ้งแบบไม่ถูกวิธีโดยไม่ได้มีการจัดการอะไรเลย
4: เข้าใจมุมนี้แล้วค่ะแล้วมันก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากแต่ข้อโต้แย้งของฉันก็คือแม้ว่าแอปจะช่วยให้คนจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้ดีขึ้นกว่าการปล่อยทิ้งไว้เฉยๆแต่มันอาจไม่ได้แปลว่าทุกคนจะเกิดจิตสำนึกที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมเสมอไปนะคะบางคนอาจใช้แอปเพียงเพราะมันสะดวกแต่ไม่ได้เปลี่ยนมุมมองหรือความเข้าใจเรื่องการลดขยะในระยะยาวก็ได้ค่ะ
0: อย่างคงย้ำแนวคิดเดิมมากขึ้น
5: ก็คิดว่าแอปของเราเนี่ยมันช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพราะว่ามันอาจจะดีกว่าการเอาไปทิ้งเพราะว่าเอามาในแอปเราเนี่ยได้ผลตอบแทนซึ่งมันเป็นเหมือนการเปลี่ยนพฤติกรรมว่าขยะพวกนี้เนี่ยมันจะไม่ต้องไปทิ้งเอามาใช้ในด้านต่างๆได้อีกเยอะสามารถรีไซเคิลได้เอาไปรียูสได้ครับผม
0: โอเคครับการดีเบตเมื่อกี้นี้ครับอาจารย์ชินคิดว่าไงบ้างครับ
6: การจะโต้กับ AI เนี่ยให้ได้ผลดีเนี่ยความจำเป็นพื้นฐานที่สุดก็คือเรารู้เกี่ยวกับงานของเราดีที่สุดทุกแง่ทุกมุมคือคิดมาเยอะมากแล้วพอ AI พูดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นจุดอ่อนทีนี้ถ้าคุณไม่สามารถเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคือฟังแล้วมองไม่เห็นจุดอ่อนเลยว่าเขาพูดยังไงแต่ว่าเราพยายามทวนซ้ำๆตามความเข้าใจของเรามันก็ไม่ใช่การโต้กันจริงๆฉะนั้นในอนาคตข้างหน้าถ้าคุณจะต้องทำโปรเจกต์จริงๆแล้วคุณต้องไปขายโปรเจกต์ให้ระลึกถึงเสมอว่าคุณต้องเข้าใจโปรเจกต์ของคุณในแง่มุมที่มันรอบด้านฉะนั้นไม่ว่าใครจะชี้จุดอ่อนไม่ว่าใครจะบอกความเป็นไปได้ยังไงคุณมีความมั่นใจที่จะตอบด้วยความมั่นใจว่าทำได้มีจุดแข็งและทำได้จริงๆย้ำกลับไปอย่างนั้นโชคดีครับ
0: ขอบคุณมากครับได้เวลาให้ทุนสนับสนุนเพิ่มเติมแล้วครับ
7: เท่าไหร่เอาอ่างั้นครับข้างบนอย่าง
0: โอเคและทุนจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับเชิญครับสี่พันห้าร้อยบาท
8: ขอบคุณมาก
0: เพราะฉะนั้นนะครับในรอบสตรีมไอเดียครับน้องๆได้ทุนสะสมตอนนี้นะครับ 17,500 บาทเอาละเรายังเหลืออีก1ช่วงนะครับก็คือสตรีมคิสนะครับเป็นทุนก้อนสุดท้ายของรายการนี้ละเดี๋ยวต้องลุ้นกันนะครับสู้ๆนะครับไปเจอกันเลยครับกับช่วงนี้สตรีมคิสครับ
9: สตรีมคิสกับการตอบคำถามจากการทดลอง1ข้อตอบถูกรับทุนสะสมเพิ่มสูงสุด 5,000 บาทครับ
0: มาถึงช่วงสตรีมคริสนะครับช่วงนี้จะเป็นการตอบคำถามจากการทดลองที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมนะครับในช่วงนี้เราอยู่กับอาจารย์มิ้งนะครับสวัสดีอาจารย์ครับ
10: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวอาจารย์มิ้งนะครับจะมาช่วยเราในการทำการทดลองรวมถึงให้คำตอบกับน้องๆด้วยว่าตกลงแล้วเนี่ยข้อไหนถูกกันแน
10: ่ใช่ค่ะ
0: และนี่คือสตรีมคริสกับการพิชิตทุนเพื่อสร้างนวัตกรรมช่วงนี้เราจะมีการทดลองให้น้องๆเลือกเนี่ย3การทดลองนะครับเลือกหมายเลขอะไรครับ
11: จัดไป
12: 3ครับ
0: 3ทำไมถึงเลือกหมายเลข3ครับ
11: เพราะออโต้เลือก
0: เพราะออโต้เลือกแล้วออโต้บอกว่าจัดไป
11: ใช่
0: เดี๋ยวต้องดูว่าออโต้จะตอบหรือเปล่า
10: ใช
0: ่และการทดลองที่3นะครับคือเคว้งคว้างกลางอากาศนะฮะมันฟังดูเหงา
10: ๆเหงาไหมดูแบบโอ้เคว้งคว้างอย่างนี
0: ้หรือเพราะว่าเรามันหน้าตาไม่ฟรุ้งฟริ้งเธอเลยทิ้งเราไว้เคว้งคว้าง
10: โอ้ยอันนี้ก็อกหักเกินจ้ะ
0: อกหักเกินนะฮะนี่คือชื่อการทดลองของเรานะครับแต่ว่าการทดลองนี้ไม่ได้เกี่ยวกับความเหงาครับแต่ว่าเกี่ยวกับสิ่งนี้ครับ
11: เอ๊ะ
0: ที่เรามีครับคือถังน้ำซึ่งด้านในเนี่ยมีน้ำอยู่นะครับและเราได้เจาะรูถังน้ำนี้เอาไว้นะครับซึ่งถ้าเกิดพี่แคนดึงที่ปิดตรงที่เจาะรูออกเนี่ยนะฮะน้ำก็จะไหลแบบนี้ครับและนี่คือคำถามครับ เมื่อปล่อยถังน้ำเจาะรูลงจากที่สูงระหว่างที่ถังน้ำยังลอยอยู่กลางอากาศก่อนตกถึงพื้นน้ำในถังจะเป็นอย่างไรก็ไก่น้ำไหลออกจากรูขอไข่น้ำกระฉอกออกจากปากถังข้อควายไม่มีน้ำออกจากถังปรึกษากันได้เลยครับ
1: การไหลออกจากรูก็เป็นเรื่องยากนะ
3: เพราะมันเร็วดี
1: ตอบข้อไข
8: ่ข้อไข่จริงเหรอ
1: จริง
8: แล้วเหตุผลล่ะ
0: โตเรามีความมั่นใจละโอเคนะครับคำตอบข้อนี้ครับน้ำในถังจะเป็นอย่างไรครับตอบข้อไหนครับ
5: ขอไข่ครับน้ำจะกระฉอกออกจากปากถังครับ
0: ทำไมถึงตอบข้อนี้ครับ
5: เพราะว่าการที่น้ำตกลงมาในแนวดิ่งใช่ไหมครับถังน้ำเนี่ยจะตกก่อนน้ำครับทำให้น้ำเนี่ยจะกระฉอกก่อนที่ถังจะตกลงสู่พื้นครับ
0: ก็คือพอตกลงมาพร้อมกันเนี่ยถังจะตกมาก่อนน้ำก็เลยจะกระฉอกออกถูกต้องไหมครับ
5: ครับ
0: โอเคยืนยันคำตอบข้อนี้นะครับและข้อขอไข่นะครับน้ำกระฉอกออกจากปากถัง
9: น้องหนองจะสามารถคว้าเงินทุนสูงสุด 5,000 บาทไปได้หรือไม่ต้องมาลุ้นกันครับ
0: ผิดครับอ้าว
1: ตอบก่อนไก
0: ่ตอนนี้เราเหลือช้อยอีก2ข้อนะครับเดี๋ยวพี่จะให้โอกาสในการตอบอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในครั้งนี้ถ้าเกิดเราตอบถูกนะครับจะไม่ได้ทุนสะสมเต็มที่ 5,000 บาทนะแต่จะเหลือ 3,000 บาทเพราะฉะนั้นมีโอกาสให้แก้ตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เหลือ2ตัวเลือกนะครับก็คือกอไก่น้ำไหลออกจากรูและคอควายไม่มีน้ำออกจากถังคำตอบข้อนี้ครับน้ำในถังจะเป็นอย่างไรครับ
8: ไม่มีน้ำออกจากถังครับเพราะคอควาย
0: เพราะคอควายทำไมครับ
8: เพราะว่าถังน้ำกับน้ำเนี่ยจะตกลงมาคิดว่าน่าจะความเร็วเข้ากัน
0: ครับ
8: แล้วก็แรงที่ตกลงมาครับจะมีแรงของลมสวนเข้าไปที่ทางรูทำให้น้ำไม่ไหลออกมา
0: และคอควายนะครับไม่มีน้ำออกจากถังนะครับถูกต้องหรือไม่นะครับไปดูเฉลยครับ
9: เอาละสิครับน้องๆจะสามารถคว้าเงินทุนในข้อนี้ไปได้หรือไม่มาเอาใจช่วยพวกเขากันครับ
0: นี่ฮะทีมงานของเรานะครับเห็นไหมฮะน้ำไหลอยู่ปกตินะครับหลังจากนั้น3 2 1ปล่อยลงมาครับนี่ช้าๆครับน้ำที่หยดๆมาด้านนอกนี่คือน้ำที่กระเด็นตอนแรกนะครับแต่สังเกตว่าน้ำที่เราเจาะรูเอาไว้เนี่ยไม่มีไหลออกมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อคอควายไม่มีน้ำออกจากถังถูกต้อง
12: จริงๆแล้ววัตถุอะไรก็ตามเนี่ยที่หมายถึงว่าถ้าอยู่บนโลกเนี่ยเวลาเราทิ้งลงนะคะไม่ว่าน้ำหนักจะมากกว่าหรือว่าจะน้อยกว่าเนี่ยเวลาปล่อยตกลงมาเนี่ยจะถึงพื้นพร้อมกันแต่บางอย่างถึงพื้นไม่พร้อมกันอย่างเช่นขนนกอะไรเงี้ยใช่ไหมบางทีอาจจะรู้สึกว่าให้ขนนกกับแบบลูกโบลิ่งบางทีมันไม่เท่ากันจริงๆแล้วมันต้องถึงพร้อมกันค่ะมันมีแค่ว่ามีแรงต้านอากาศเท่านั้นเอง
0: อ๋อเพราะเป็นขนนกมันเลยมีแรงต้านแต่ถ้าเกิดเป็นลูกโบลิ่งลูกใหญ่กับลูกเล็กเนี่ยถึงแม้จะน้ำหนักต่างกันแต่ปล่อยลงมาพร้อมกันยังก็ถึงพื้นพร้อมกัน
12: ใช่ค่ะเพราะว่าน้ำในเนี้ยกับถังเนี่ยลงมาด้วยความเร่งที่เท่ากันนะคะดังนั้นเนี่ยพอมันถึงพื้นเนี่ยมันก็เลยลงมาพร้อมๆกันดังนั้นเนี่ยตอนช่วงมันลงมามันก็เลยไม่ไหลออกมานะคะตอนที่มันไหลออกมาเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีแค่น้ำที่ถูกปล่อยลงมาเท่านั้นเอง
0: ซึ่งหลักการนี้เรานำไปต่อยอดสร้างนวัตกรรมอะไรได้บ้าง
12: จริงๆแล้วค่ะอย่างเรื่องของถังน้ำเนี่ยมันกับน้ำในถังเนี่ยน้ำในถังเนี่ยจะตกลงมาด้วยความเร่งเท่ากันใช่ไหมคะซึ่งจริงๆน้ำในถังเนี่ยจะเป็นอยู่ในสภาวะที่เขาเรียกว่าสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงค่ะก็คือจะเป็นสภาวะที่เหมือนแบบมันเหมือนล่องลอยเคว้งคว้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเอาหลักการนี้เนี่ยไปทำกับการที่เราจะจำลองสร้างสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงขึ้นมาเหมือนกันนะคะโดยการเอาเครื่องบินที่ชื่อว่าซีโร่จีเนี่ยขึ้นไปบินนะคะแล้วก็พอช่วงที่เหมือนกับเครื่องบินเขาทิ้งดิ่งตัวลงมาเนี่ยช่วงนั้นนะคะคนที่อยู่ในเครื่องบินทุกคนจะลอยขึ้นมาเป็นสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงนะคะก็คือเหมือนกับเป็นการแบบว่าเราดูแล้วว่าถ้าเราอยากจะสร้างสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงเนี่ยบนโลกนี้เนี่ยมันทำไม่ได
0: ้
12: มันจำเป็นที่จะต้องเอาวัตถุขึ้นไปค่ะเป็นเครื่องบินแล้วก็ทิ้งดิ่งตัวลงมาซึ่งช่วงนั้นเนี่ยคนข้างในของทุกอย่างข้างในจะกลายเป็นสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง
0: ไม่น่าเชื่อนะว่าจากจุดเริ่มต้นแนวคิดตรงเนี้ยการทดลองให้เล็กเนี่ยมันนำไปสู่เรื่องยิ่งใหญ่ขนาดนั้นได้นะครับโอเคและเราก็ตอบถูกต้องในครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นได้ทุนสนับสนุน

0: หนุนในสตรีมคิดไป 3,000 บาทและน้องๆนะครับจะได้ทุนสะสมในการสร้างนวัตกรรมในครั้งนี้นะครับ 2,500 บาทโอเคหลังจากนี้อีก1เดือนนะครับขอให้กลับไปพัฒนานวัตกรรมของเราเต็มที่แล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นมาเจอกันนะครับสู้ๆครับเจอกันครับ
1: เดี๋ยว
2: ที่นี่คือฐานปฏิบัติการเพื่อสร้างชิ้นงานนวัตกรรมของน้องๆวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก E-Tech จังหวัดชลบุรีวิทยาลัยที่โดดเด่นด้านเทคโนโลยีส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมครับ
3: สวัสดีครับทุกคนหลังจากกลับจากสตูดิโอนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันแรกที่พวกเราจะมาพัฒนาแอปพลิเคชันกันนะครับไปกันเลยเย้
4: เริ
3: ่
4: มจากข้อสะดวกก่อนก็ได้เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของหลังมาให้เลยก็ทำตรงส่วนหน้าตาเขาก่อนโอเค
5: แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวของฟิกมาของแอปของเราในตอนนี้นะเราจะเอาในส่วนฟิกมาตัวนี้เนี่ยไปอยู่ในแอปของเราจริง
6: ๆData Base เนี่ยที่เราจะใช้ก็จะเป็นตัวของ MongoDB นะครับซึ่งเหตุผลที่ใช้ตัวนี้เนี่ยก็เพราะว่ามันค่อนข้างจะยืดหยุ่นแล้วก็ง่ายต่อการพัฒนานะครับ
7: คือตอนนี้ตัวเซิร์ฟเวอร์มันอยู่อีกระบบปฏิบัติการนะครับ
1: ก็เลยยังใช้แอปในตอนนี้ไม่ได
8: ้แล้วแผนเราว่าจะยังทำยังไงดี
1: อาจารย์ที่ปรึกษาบอกว่าเดี๋ยวจะมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์ให้แล้วก็เราเนี่ยทำในเครื่องนี้เนี่ยเป็นตัวเทสระบบก่อน
8: โอเคแล้วก็ค่อยเอาไปรันบนเซิร์ฟเวอร์ยาวๆเลยเพื่อว่าเวลาเอาแอปไปใช้แล้วมันจะได้ยิงขึ้นมาที่เซิร์ฟเวอร์ให้มันไปรีเทิร์นข้อมูลได้เนาะ
1: ใช่ครับ
2: และตอนนี้ก็ได้เวลาที่น้องๆจะได้รับโจทย์สุดท้าทายจากกรรมการของเราดร.ชิดครับ
9: เดี๋ยววันที่พวกเรามาสตูดิโอเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะทำการทดสอบนะแพลตฟอร์มของพวกเราเนี่ยต้องสามารถแสดงราคาของอุปกรณ์ได้ซึ่งแน่นอนนะครับว่าราคาของอุปกรณ์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าอุปกรณ์ที่ระบบได้รับมาเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นรุ่นไหนถ้าเรารู้2เรื่องนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะคำนวณประมาณราคาได้พอเข้าใจไหมโอเคนะ
1: ตอนนี้แอปเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ได้พัฒนามาหลายเดือนนะครับก็เป็นหน้าตาประมาณนี้เลยในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหน้าหลักนะครับจะมีการแยกในส่วนของบนบูสินค้าว่าใช้งานได้กับเสร็จเป็นอะไรแล้วก็ฟีเจอร์3ตัวนี
2: ้และนี่คือ1เดือนแห่งความมุ่งมั่นของน้องๆวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก E-Tech จังหวัดชลบุรีในการพัฒนาชิ้นงานนวัตกรรมให้สมบูรณ์ที่สุดถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องก้าวเข้าสู่รอบไฟนอลเพื่อนำเสนอผลงานกับกรรมการแล้วมาร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์และร่วมลุ้นไปกับน้องๆกันครับ
0: สวัสดีคุณผู้ชมนะครับตอนนี้ผ่านมาแล้ว1เดือนนะครับที่น้องได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการขมักเขม้นทำชิ้นงานออกมาแล้ววันนี้มาบนเวทีของเราแล้วนะครับต้อนรับน้องๆจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก E-Tech จังหวัดชลบุรีสวัสดีนะครับออมสินเน้นออโต้แล้วก็นินนะครับเรามีสมาชิกใหม่เพิ่มเติมด้วยนินใช่ไหมครับ
10: ค่ะ
0: เป็นไงบ้างครับเข้ามาทำงานกับเพื่อน
10: ๆก็ค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงค่ะแต่ว่าทำงานร่วมกันแล้วค่อนข้างแตกต่างกับตอนที่เรียนด้วยกันมากๆเลยรู้สึกว่าทำงานเป็นทีมมากขึ้น
0: ครับผม คิดว่าเป็นไปในทางที่ดีขึ้นแตกต่างกันโอเคแล้ววันนี้คณะกรรมการของเรา3ท่านนะครับขอต้อนรับอาจารย์ชินพี่ป๋อดร.ชิดสวัสดีครับ
11: สวัสดีครับ
0: เอาล่ะชิ้นงานของเราเปลี่ยนชื่อใหม่ด้วยใช่ไหมครับ1เดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง
12: เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากแล้วครับจากโลโก้แอปจากชื่อแอปด้วยครับปัญหาก็มีเยอะเช่นกัน
0: ครับปัญหาที่เจอคืออะไรบ้าง
12: ปัญหาที่เจอหลักๆก็คือการพร้อม AI ครับเนื่องจาก AI เนี่ยเค้าเป็นเชิงเลือกครับแล้วก็ต้องเทรนเขาพร้อมเขาให้มากกว่าให้มันแม่นยำขึ้นครับการเทรนเพื่อมาวิเคราะห์ราคาคร่าวๆครับ
0: ครับ คุณผู้ชมครับชิ้นงานของน้องๆอาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% นะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเราต้องการให้น้องๆได้ลองลงมือทำชิ้นงานนวัตกรรมนะครับให้ออกมาให้ได้นะครับวันนี้คะแนนของน้องจะมาจาก2ส่วนนะครับส่วนนึงก็คือจากคณะกรรมการของเราผู้ใจดีตรงนี้นะครับอีกส่วนนึงจะมาจาก10นักรีวิวของเราที่ได้ทดลองใช้จริงนะครับก็จะเป็นกลุ่มคนที่สนใจซื้อขายขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นใครบ้างไปเจอกับพวกเขาครับ
11: ผมมีมือถือเก่าหน้าจอแตกแต่ยังใช้ได้ปกติแต่ไม่รู้จะขายที่ไหนครับ
13: ซื้อของออนไลน์มาเยอะแยะเลยทุกวันนี้ไม่ได้ใช้อยากจะทิ้งก็กลัวเสียดายตังค์
14: มีโทรศัพท์เก่าค่ะแต่ว่าไม่รู้จะไปขายที่ไหนค่ะ
15: อะไรบางตัวหายากครับอาจบางทีต้องสั่งจากต่างประเทศ
16: ที่บ้านทำร้านของเก่าถ้ามีช่องทางที่ช่วยขายของก็จะดีครับ
17: อะไรช่วงนี้มันบางชิ้นที่หายากมากต้องหาจากหลายแหล่งมากเลยครับ
18: จะดีมากเลยนะครับถ้าหากว่ามีของมือสองที่หาซื้อได้ง่ายในระแวกแถวนี้ครับ
19: ที่บ้านเนี่ยมีคอมเก่าที่เสียแล้วแต่ไม่รู้จะไปใช้ทำอะไรครับ
20: พวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เราไปซื้อมือหนึ่งอะค่ะมันราคาค่อนข้างสูงก็เลยไปหาซื้อมือสองที่ราคาย่อมเยาแล้วก็ชอบในการฟังก์ชันในการใช้งานของมันอะค่ะ
21: ของใช้ไฟฟ้าที่บ้านที่ใช้ไม่ได้เหลือเยอะมากเทียบรกบ้านมากๆเลยจ้า
22: สวัสดีค่ะเรามาจากวิทยาลัยอีเทคค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอแอปพลิเคชันสำหรับแลกเปลี่ยนซื้อขายขยะอิเล็กทรอนิกส์
0: นี่เป็นบรรยากาศการนำเสนอให้กับผู้ลองใช้จริงแต่วันนี้บนเวทีนี้ครับเดี๋ยวจะเป็นการนำเสนอให้กับคณะกรรมการและคุณผู้ชมทุกท่านด้วยเชิญได้เลยครับ
23: ก็หลังจากครั้งที่แล้วที่เราได้มานำเสนอแอป e-trading เรากลับมาอีกครั้งในชื่อใหม่ e-westlink เพราะว่าคำว่า trading เนี่ยมีหลายแอปนะครับที่ใช้ซึ่งเกี่ยวกับการลงทุนมากกว่าแอปซื้อขายขยะอิเล็กทรอนิกส์ครับนี่ก็คือมือถือเครื่องเก่าของผมอยากรู้จังเลยว่าผมจะไปขายได้ที่ไหนดี
24: มานี่สีออโต้เราจะแนะนำให้แล้วขอแนะนำให้รู้จักแอปพลิเคชัน e-westlink แอปซื้อขายขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งแอปนี้เนี่ยมีจุดเด่นก็คือฟังก์ชันในการประเมินราคาด้วย AI นอกจากสามารถประเมินราคาได้แล้วยังสามารถตอบกลับมาเป็นคำแนะนำให้เราได้ด้วย
12: โดยในแอปของเรานะครับนอกจากจะมีฟีเจอร์การประเมินราคาคร่าวๆด้วย AI แล้วก็ยังมีการโพสต์ขายและการคุยแชทกับผู้ขายด้วยครับ
24: โดยแอปพลิเคชันของเรานะครับจะใช้ระบบคอยเพื่อใช้ซื้อขายของภายในแอปและฟีเจอร์ต่างๆแทนที่เราจะโอนเงินให้กันตรงๆเนี่ยเราจะใช้คอยในการจ่ายแทนครับเมื่อผู้ซื้อเนี่ยได้รับของแล้วเนี่ยก็จะกดยืนยันแล้วทางฝั่งผู้ขายก็จะได้รับคอยครับ
23: มันใช้งานยังไงนะเน้น
24: ง่ายมากเลยออโต้หลังจากที่เราลงทะเบียนเข้ามาเนี่ยฟังก์ชันหลักด้านบนก็จะมีฟังก์ชันการประเมินราคาซึ่งพอกดเข้าไปเนี่ยก็จะมีให้เปิดกล้องเพื่อจะถ่ายรูปของที่เราอยากจะขายเราจะมีให้ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมด้วยซึ่งเราสามารถใส่เพื่อเพิ่มความแม่นยำของ AI ได้ออโต้สามารถที่จะปักหมุดตำแหน่งของออโต้ได้ด้วยนะการปักหมุดตำแหน่งเนี่ยคนที่อยู่ใกล้ออโต้มากที่สุดก็จะเห็นโพสต์ของออโต้เป็นอันดับแรกๆเลยไงล่ะ
23: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงเหรอว่ามีคนต้องการจะซื้อของของเราอ่ะ
24: ถ้าเกิดว่ามีคนสนใจเนี่ยก็จะมีการตอบกับโพสต์ของออโต้มาเองแหละ
12: อยากได้ของมือสองซื้อมาซ่อมใช้ยังเลยยังไงมือถือเครื่องเก่า
24: โอเคหลังจากที่ออโต้เนี่ยตกลงกับอีกฝ่ายได้เรียบร้อยออโต้ที่จะสามารถสร้างข้อเสนอเพื่อส่งไปให้อีกฝั่งนึงได้หลังจากที่ออโต้สร้างข้อเสนอแล้วเนี่ยก็จะเป็นป๊อปอัพขึ้นมาในแอปซึ่งทั้งสองฝั่งจะเห็นแล้วก็ทางฝั่งของผู้ที่ต้องการซื้อเนี่ยก็จะกดดูข้อเสนอแล้วก็กดยอมรับข้อเสนอได้หลังจากที่กดยอมรับข้อเสนอแล้วก็จะจ่ายคอยต่อมาขั้นตอนต่อมาก็คือออโต้ก็จะต้องจัดส่งของให้กับผู้ซื้อซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่ามีข้อมูลของพัสดุก็สามารถที่จะใส่เข้าไปได้แนบรูปภาพหลักฐานได้เมื่อผู้ซื้อได้รับของก็จะกดได้รับสินค้าโอเคหลังจากที่ทุกอย่างจบลงแล้วเนี่ยคอยก็จะถูกโอนให้กับผู้ขายแล้วก็จะเป็นการจบครับ
10: ค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการใช้แอปพลิเคชันฟีเจอร์การซื้อขายของเราภายในแอปค่ะโดยการสร้างนวัตกรรมนะคะจำเป็นต้องมี business model ด้วยเราจึงทำ business model มานำเสนอค่ะนั่นก็คือ 1. การหักค่าธรรมเนียมภายในแอปค่ะแล้วก็ 2. คือการจ่ายโฆษณาภายในแอปพลิเคชัน 3. คือการสมัครสมาชิกและ 4. คือการประเมินราคาด้วย AI ค่ะแต่ฟีเจอร์ภายในแอปยังไม่หมดแค่นี้นะคะสำหรับคนที่ต้องการสมัครเป็นร้านค้าภายในแอปเราก็สามารถลงทะเบียนที่ แอปเราได้ค่ะโดยการกดไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วก็ตั้งค่าราคาค่ะเพื่อที่จะปักหมุดราคาของเราลงไปในแผนที่ได้ให้ผู้ใช้งานทั่วไปเนี่ยได้เห็นร้านค้าของเราที่อยู่ใกล้ที่สุดค่ะและนี่คือ Event Link
3: เชื่อมของที่ไม่ใช้ให้กับคนที่ต้องการ
0: ปรบมือกับ Event Link ด้วยนะครับ
10: ขอบคุณค่ะ
0: ก็เป็นการนำเสนอกระบวนการวิธีไอเดียว่าเวลาการทำงานจริงๆเนี่ยทำเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับน่าสนใจเหมือนกันคณะกรรมการดูเหมือนจะมีคำถามฮะ
4: ครับ
0: ดร.ชิดครับ
4: อาจารย์เนี่ยอยากถามเรื่องเทคนิคเราบอกว่าเราใช้ถ่ายรูปแล้วก็ประเมินตอนประเมินผิดพันเนี่ยเราใช้แพลตฟอร์มไหนเราเขียนขึ้นมาเองหรือเราไปใช้แพลตฟอร์มสแตนดาร์ดมาใช
24: ้ในส่วนนี้เนี่ยแล้วคือเราก็ใช้ของที่มีอยู่แล้วก็คือเราใช้เป็น API ของ OpenAI ครับ
4: ที่ OpenAI แล้วเรารู้มันทำงานไงมั้ย
24: เราได้ทำการเอา API มานะครับก็ได้เขียนโค้ดที่จะเชื่อมต่อกับมันหลังจากนี้ก็มีการกำหนดพวกซิสเต็มพร้อมก็คือใช้งานมันนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมก็คือทำให้มันเก่งขึ้นโดยการทำเวกเตอร์ดาต้าเบสครับ
4: เวกเตอร์เดต้าเบสเป็นของเขาเน
24: า
4: ะ
24: ของเขาครับ
4: โอเคเท่านี้แหละครับคือที่อาจารย์ถามเนี่ยอาจารย์ต้องการเข้าใจตรงนี้นะ
5: ผมสงสัยฟังคุณพรีเซนต์จนจบยังไม่เก็ตไอเดียทำไมต้องใช้คอยทำไมไม่ใช้เงินบาทตรงไปตรงมาเลยลองอธิบายสิครับ
10: ค่ะคือเรามีอยู่2เหตุผลหลักนะคะที่ใช้คอยเพราะว่า1คอยเนี่ยมันเท่ากับ 0.5 บาทถ้าสมมุติว่าเรากําหนดให้1บาทเนี่ยคือเราจะได้อยู่2คอยด้วยกันทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยรู้สึกว่ามีมูลค่ามากกว่าเงินจริงค่ะดึงดูดให้ผู้ใช้งานอยากจะใช้งานแอปพลิเคชันของเราส่วนเหตุผลที่2นะคะก็คือการใช้ระบบคอยของเราเนี่ยคือมันผ่านตัวกลางแอปของเราด้วยทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยมั่นใจมากว่าเขาจะไม่ถูกโคดโกงเงินแน่นอนเพราะว่าเราจะส่งเงินคอยไปให้กับผู้ขายทันทีหลังจากที่ผู้ซื้อยืนยันแล้วว่าได้รับสินค้าค่ะ
5: อืมครับโอเค
0: โอเคครับเรายังไม่จบนะครับเรามีบททดสอบอีกนะฮะสำหรับนวัตกรรมของเรานะครับซึ่งเราจะทดสอบอะไรยังไงดีครับ
4: ในเมื่อระบบของน้องๆเนี่ยเขาสามารถที่จะดูภาพ
0: ครับ
4: รู้ชื่ออุปกรณ์รู้รุ่นอุปกรณ์รู้สภาพแล้วก็ตีราคาออกมาด้วยนะให้ช่วงเวลาเนี่ยเราก็จะทดสอบงี้ว่าเดี๋ยวเราจะให้ระบบของพวกเธอเนี่ยดูอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งได้ข้อมูลไปแล้วนะภาพที่สองว่าอุปกรณ์ชิ้นนั้นน่ะเดี๋ยวพี่ๆเขาจะทำให้มันรุ่นเดียวกันหมดอ่ะแต่ทำให้สภาพมันแย่ลงดูซิว่าระบบที่พวกเราทำมาเนี่ยสามารถจะบอกความแตกต่างได้ไหมนะอาจจะทำให้รูป2เนี่ยไม่สมประกอบชิ้นส่วนและบางส่วนหายไปเดี๋ยวลองดูนะ
0: ได้เลยครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำหน้าที่เป็นผู้ทดสอบให้นะครับและนี่คือบททดสอบของเรานะครับกับอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับและนี่คืออุปกรณ์ที่ผมจะขายวันนี้ครับก็คือเป็นคีย์บอร์ดอันหนึ่งนะคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะทดสอบระบบการประเมินราคาในแอปพลิเคชันนี้ดูว่าจะประเมินออกมาเป็นแบบไหนนะครับโอเคมาเลยครับอันนี้จะเป็นคีย์บอร์ดนะครับที่สภาพก็เก่าประมาณหนึ่งนะครับอันนี้พี่แคนเคยเข้ามาแล้วพี่แคนเข้ากล้องตรงนี้ใช่ไหมฮะ
6: ใช่ครับ
0: แล้วก็ประเมินราคาเปิดกล้องเนาะอันนี้เอาตรงกลางเลยนะครับกดถ่ายปึ้งหลังจากนั้นเนี่ย
4: ดังคีย์เพิ่มเติม
0: ก็จะมาเขียนว่าเป็น
4: ไอ้นี่ AI ไม่ได้เขียนให้เธอเขียนเองอ่ะ
6: เขียนเองอันนี้เขียนเองได้ด้วย
4: ถ้าไม่เขียนส่งไปไม่ได้เนี่ยต้องเขียน
0: คีย์บอร์ด
10: ส่งได้เหมือนกันค่ะ
4: เขาหาให้เหมือนกันนะเขาหาให้ไหม
6: ก็ถ้าเขาเห็นคีย์บอร์ดก็คือเขาออกมาเป็นคีย์บอร์ด
0: โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมวิเคราะห์นะครับนี่นะฮะใช้หนึ่งคอยในการวิเคราะห์โอเควิเคราะห์มาแล้วนะครับก็คือเป็นคีย์บอร์ด Microsoft นะครับสภาพ 70%คีย์บอร์ดมีสภาพใช้งานได้ดีครับไม่มีรอยขีดข่วนหรือความเสียหายที่ชัดเจนปุ่มกดก็ใช้งานได้เต็มที่ประเมินราคามาที่150ถึง300บาทนะครับแล้วก็มีคำแนะนำบอกว่าแนะนำให้ขายเป็นซากในราคาประมาณ150ถึง300บาทเนื่องจากอุปกรณ์ใช้งานได้ดีแล้วก็สภาพสมบูรณ์อันนี้คือเขาแนะนำเราใช่ไหมแต่เราตัดสินใจเองได
6: ้ได
0: ้ว่าเราจะขายยังไงอันนี้คือประเมินราคามา150ถึง300บาทนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างการประเมินราคานะครับ
4: ขอหน่อยป่ะเราความมีอะไรสงสัย
0: จะทำไร
4: ลองดูดิว่าประเมินขาย
0: นะ
4: ต้องไปบอกเขาคืออะไร
0: ดร.ชิดก็บริจาคมา
4: ลองดูนะครับอย่าให้บอกก่อนนะห้ามให้บอกก่อนนะ
0: ห้ามให้บอกก่อนโอเค
5: อาจารย์เชื่อไหมเขาแนะ

0: นำขายเป็นซากแน่นอน
1: มัน7ปีแล้วใช่ไหม
2: โอเคเราวิเคราะห์แบบใช้ภาพเลยนะครับวิเคราะห์ภาพเลยนะครับโอเคครับก็จะเห็นสมาร์ทวอชการ์มิน
1: ของผม7รุ่น7ของผมรุ่น7

0: แล้วถ้าเกิดของเนี่ยมันชำรุดนิดนึงล่ะคราวนี้จะประเมินได้ไหมนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งคนที่ทำให้ชำรุดก็คือผมเองนะครับโอเคประเมินราคาครับเราจะประเมินจากภาพเลยเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนอันนี้ยากไหม
0: โอเคครับเดี๋ยวลองประเมินดูนะครับถ้าเกิดจะผ่านเนี่ยต้องบอกว่าเสียหาย
1: ยากอะ
0: ออกมาวิเคราะห์นะครับบอกว่าคีย์บอร์ดนี้สภาพ 50% ครับ
1: ลดลงไว้ลดลง
0: คีย์บอร์ดมีรอยเปื้อนแล้วก็คราบสกปรกบนปุ่มและพื้นผิวรวมถึงมีความเสียหายเล็กน้อยที่ปุ่มบางปุ่มไม่ตอบสนองหรือหลุดออกได
1: ้
0: ประเมินราคาไว้50-150 บาทก็แนะนำให้ขายเป็นซากเพราะอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นบททดสอบที่2นะครับถือว่าผ่านประมือดูดีใจมากเลยอยากทดสอบอีกนิดนึงถ้าเกิดสมมติเราจะขายแบบเป็นซากลองดูว่าจะได้ไหมนะครับ
1: อุ้ย
0: นี่นะฮะ
2: ถ้าได้แพงกว่าเมื่อกี้นะฮะ
1: เป็นเรื่องเลยนะ
0: ถ้าเกิดตามหลักเขาต้องบอกว่ามันเป็นซากใช่ไหม
1: เป็นซากจ้างคนมาเก็บตั้งใจเงิน
0: เดี๋ยวเรามาลองดูครับ
1: อย่าให้โดนคีย์บอร์ดนะให้ดูแค่นี้พอ
0: นี่นะครับ
1: ดูที่มันฉลาดพอป่ะ
0: โอเค
1: เอาละไม่ต้องบอกด้วยดูที
0: ่วิเคราะห์จากภาพนะครับไปครับ
1: ดึงดึงดังดึงดังดึงดัง
2: ปรากฏว่าแพงกว่าเมื่อกี
1: ้แพงกว่าเป็นเรื่องนะเว้ยอาจารย์เช่น 20% นะ
0: อุปกรณ์รู้นะครับว่าคือแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดนะครับสภาพคือ 20%แผงวงจรด้านในของคีย์บอร์ดมีความเสียหายและขาดหายของชิ้นส่วนบางส่วนรวมถึงไม่มีปุ่มกดและส่วนประกอบอื่นๆนะครับประเมินราคาขายอยู่ที่50 บาทถึง 150แล้วก็แนะนำให้ขายเป็นซากนะครับเพราะฉะนั้นจากการประเมินตอนแรกนะฮะเขาบอกว่าสภาพสมบูรณ์นั่นคือ 70% นะครับแล้วก็อันต่อมานี่คืออยู่ประมาณ 50% นะครับแล้วก็สุดท้ายพอเป็นซากแบบนี้ 20% ก็ถือว่าการประเมินในเบื้องต้นถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นครับบททดสอบนี้ถือว่าผ่านครับยินดีด้วยผู้ชมครับแล้วต่อไปครับนี่คือกติกาในการให้คะแนนในรอบไฟนอล
3: รอบไฟนอลมีคะแนนเต็ม100คะแนนแบ่งออกเป็นคะแนนจากคณะกรรมการ3ท่านรวม60คะแนนและคะแนนจากนักรีวิว10คนอีก40คะแนนคะแนนทั้งหมดจะถูกตัดเกรดเป็นเหรียญรางวัลถ้าได้รับ81คะแนนขึ้นไปก็จะได้รับเหรียญทองครับ
0: ได้เวลามาดูแล้วนะครับว่า40คะแนนจาก10นักรีวิวของเราครับจะให้น้องๆเท่าไหร่ครับ

0: ที่ได้ทดลองใช้แล้วติดปัญหาคือเซิร์ฟเวอร์ของตัวแอปเองอาจจะช้าเกินไปครับผม
1: นิดนึงก็คือในเรื่องของสมมุติว่าถ้าเกิดพี่โพสต์ในสิ่งของที่มันใหญ่ๆถ้าเราขายแล้วหรืออะไรแล้วเราจะส่งให้เขาอย่างไรยังไม่มีบริการตรงนี้บอก
2: อยากให้น้องเพิ่มในส่วนของปุ่มโชว์ว่าสินค้าร้านเนี้ยมีคนเข้าไปซื้อแล้วกี่ชิ้นแล้วซื้ออะไรบ้างมีรีวิวอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ซื้ออย่างเราว่าเอ้ยร้านนี้แบบมีคนมาซื้อเยอะแล้วรีวิวแบบดีๆทั้งนั้นเลยก็ทำให้เราแบบกล้าที่จะไปซื้อร้านนี้ตัดสินใจได้ไวขึ้นค่ะ
3: ส่วนที่ต้องปรับปรุงใช่ไหมก็คือเรื่องระบบการขายครับอาจจะยังไม่แน่ใจเพราะเราก็ไม่รู้ว่าคนซื้อเขาจะให้เงินเราจริงไหมอะไรเงี้ยถ้ามีระบบมาช่วยซัพพอร์ตก็จะทำให้แบบมั่นใจได้มากยิ่งขึ้นครับผม
4: อำนวยความสะดวกเล็กน้อยครับอย่างเช่นว่ากดซื้อปุ๊บแล้วส่งโลเคชั่นอัตโนมัติไหมหรือเป็นการแบบซื้อโดยไม่ต้องติดต่อซื้อขายอะไรกันเลยหรือเปล่ากดปุ๊บซื้อปั๊บเลยอย่าง
5: น
4: ี้ครับ
5: เพราะนั้นเนี่ยผมอยากจะได้ฟังก์ชันเพิ่มอีกนิดนึงก็อย่างเช่นผู้ขายก็เปิดราคาทิ้งไว้เลยแล้วเดี๋ยวตัวผมเนี่ยก็จะมาให้ราคาต่ำหรือให้ราคาสูงผู้ขายเนี่ยก็จะมีระยะเวลาในการปิดการขายของเขาแต่ผมไม่มีเวลามาติดตามนะถึงเวลาปุ๊บก็เด้งเข้ามาแจ้งเตือนเราอะไรเงี้ยมันก็จะแฮปปี้ยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยครับ
6: ปัญหาต่างๆเนี่ยลูกค้าคนอื่นที่เราเข้ามาหรือร้านค้าเข้ามาเนี่ยเขาไม่รู้จะถามใครอยากให้น้องเขาเหมือนกับมีข้อมูลตรงนี้ให้ลูกค้าหรือสมาชิกเข้ามาดูให้เห็นเป็นแนวทางก่อน
1: ส่วนที่ดีเนี่ยก็คือว่าเราไม่เคยได้ใช้แอปนี้มาก่อนพอลองไปใช้แล้วรู้สึกว่าเราถ่ายรูปเราโพสง่ายเราใช้ง่ายโพสปุ๊บสักพักหนึ่งก็จะมีคนเข้ามาโต้ตอบได้เลย
7: รู้สึกว่าโอเคค่ะแล้วก็น่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่มีขยะอิเล็กทรอนิกส์อยู่

0: ที่บ้านแล้วก็ไม่รู้จะแบบไปขายที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ต้องชมก่อนเลยครับว่าน้องๆเนี่ยเก่งมากมันชาเลนจ์มากๆตรงที่ว่าน้องเขาก็เอา AI เนี่ยเอามาผนวกรวมกับแอปเขา
2: ส่วนที่อยากให้ปรับปรุงเพิ่มเติมก็จะเป็นส่วนของการปิดการขายครับก็อยากให้มันสำเร็จรูปมากขึ้นใช้งานได้ง่ายขึ้นกว่านี้ครับวันนี้ให้คะแนนเป็นชอบครับ
0: พี่ก็อยากให้เขาพัฒนาอีกนิดนึงแต่ว่าวันนี้ชอบค่ะ
2: ผมให้ชอบครับ
3: โดยรวมผมชอบครับ
0: ในภาพรวมสำหรับแอปนี้นะคะหนูให้ชอบค่ะ
4: สำหรับแอปนี้นะครับผมให้ชอบครับ
5: ชอบครับ
6: สำหรับแอปนี้ยังอยู่ในระหว่างพัฒนาผมก็โอเคเข้าใจน้องเขาในระดับนึงก็ให้เป็นชอบแล้วกันครับให้กำลังใจพัฒนาต่อไปครับผม
1: ภาพรวมวันนี้นะครับผมก็อยากจะบอกน้องๆที่ตั้งใจในการทำวันนี้ครับว่าสุดยอดมากครับพี่ชอบครับ
7: ค่ะสำหรับหนึ่งนะคะชอบแอปนี้มากๆค่ะใช้งานง่ายบอกเลยว่าดีถูกใจค่ะ
8: และ10นักรีวิวของเราครับให้คะแนนน้องๆนะครับอยู่ที่40คะแนนเต็มในช่วงเวลาที่ประกาศคะแนนผมเห็นออมสินถึงขั้นหลับตาปุบมือดีใจงี
9: ้แพ้มันเป็นความรู้สึกยังไง
10: ผมแพ้แสงเฉย
8: แพ้แสงเฉย
9: ตื่นตันใจที
8: ่ออโต้เป็นไงบ้างครับ40คะแนนถือว่าคะแนนเต็มเลยนะ
11: ตกใจมากครับไม่คิดว่าจะได้คะแนนที่เยอะขนาดนี
8: ้ครับแต่ว่าเรายังเหลือคะแนนจากคณะกรรมการอีกนะฮะ3ท่านตรงนี้นะครับก่อนที่จะให้คะแนนนะครับก็จะเป็นการคอมเมนต์จากคณะกรรมการก่อนนะครับเริ่มต้นที่อาจารย์ชินครับ
12: น้องๆก็ได้ฟังจากการรีวิวแล้วนะครับก็หลายคนก็คะแนนเนี่ยจะเห็นว่าชอบกันแต่มันก็จะมีคอมเมนต์เล็กๆน้อยๆเนาะก็เป็นเรื่องธรรมดาเราไม่สามารถทำงานที่สมบูรณ์แบบครั้งแรกแล้วออกมาได้เลยแต่ว่ายิ่งทำก็จะเก่งขึ้นดีขึ้นก็เป็นกำลังใจนะครับให้ต่อไปมีฝีมือแล้วก็ทำอะไรที่มันเก่งขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆครับ
8: ขอบคุณอาจารย์ชินนะครับดร.ชินครับ
13: จริงๆเรื่อง AI เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องลึกลับอะไรนะมันเกิดมาตั้ง 40-50 ปีแต่เดิมก็เป็นการสรุปข้อมูลที่มีอยู่ตอนนี้มันก็ไปดูข้อมูลที่มีอยู่แล้วไปหาข้อมูลที่ยังไม่มีนะครับคือสิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยเราอยากจะให้คนรุ่นพวกเธอเนี่ยเราต้องรู้ว่าเรารู้อะไรแล้วเราไม่รู้อะไรนะฮะถ้าเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเนี่ยยุ่งเลยนะคือสิ่งที่เราพูด AI กันเนี่ยอยากเห็นมากว่าพวกเราเนี่ยไปทําเบื้องหลังกันถ่ายทําหน่อยไอ้แพลตฟอร์มที่เขาหาให้เธอเมื่อกี้ที่อาจารย์ลองบอกว่าโอเคไม่ต้องไปดิกเทตมันไม่บอกมันเนี่ยมันรู้ไหมเฮ้ยมันรู้ไหมคำถามที่จะต้องเกิดในใจพวกเราคือว่ามันรู้ได้ยังไงมันทำอะไรอยู่อันนี้ไม่ต้องโดนกำกับไว้ถ้าพวกเธอมีวาสนาดีจะเกิดภาวะธรรมเช่นนี้นะคือต้องรู้ให้มันรู้อะไรนะ
8: ครับขอบคุณมากครับพี่ป๋อครับ
14: ครับ
15: พี่กลับมามองในเรื่องของโจทย์ตั้งแต่ตั้งต้นเนาะแล้วก็เรื่องของ user ของ insight นะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจมากๆคือพฤติกรรมของการใช้ของลูกค้าเราของคนที่จะซื้อจะขายนะคะมันจะทำให้เราสามารถสร้างแพลตฟอร์มที่มันตอบสนองการใช้งานได้ดีคนผูกติดกับของเรานะคะความเชื่อมั่นในการประเมินราคาก็เป็นจุดขายส่วนหนึ่งเนาะเพราะนั้นจะเห็นว่าข้อมูลที่เราได้จากการรีวิวนี่แหละคือข้อมูลการทดสอบใช้จริงจากลูกค้าเนาะเขาต้องการสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็มาวิเคราะห์ว่าสิ่งที่กลุ่มลูกค้าต้องการจริงๆใช่ไหมในบริบทของภาพรวมถ้าเราทำได้เขาก็จะอยู่กับเราไปยาวนานนะคะส่งพลังและกำลังใจนะคะทำจริงไปเลยค่ะค่ะ
16: ขอบคุณค่ะ
8: ขอบคุณพี่ป๋อนะครับได้เวลามาลุ้นกันละนะฮะคุณผู้ชมครับและนี่คือคะแนนจากกรรมการของเราทั้ง3ท่านนะครับ
17: ตอนนี้น้องๆจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก E-Techรับไปแล้ว40คะแนนซึ่งน้องๆจะต้องได้คะแนนจากกรรมการอีก41คะแนนถึงจะได้เหรียญทองพวกเขาจะขวาคะแนนไปได้เท่าไหร่เรามาลุ้นไปพร้อมๆกันครับ
8: 10 20 15นะครับรวมตอนนี้85คะแนนเหรียญทองจะพากันนะครับเปลี่ยนทองครับเ
11: พื่อนตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นมากครับดีใจมากครับ
8: เป็นไงบ้างกับการมาลองทำนวัตกรรมในครั้งนี้แล้ววันนี้เราได้เหรียญทองกลับบ้าน
11: เป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับแบบว่าได้ทำอะไรที่มันเป็นระบบที่ผมมองว่ามันก็ใหญ่อยู่นะ

0: แอปพลิเคชันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลย
1: ครับคุณผู้ชมครับนี่เป็น1ทีมที่น่าสนใจมากๆนะครับทีมนี้เป็นทีมที่ก่อนหน้านี้ไม่มีความมั่นใจเลยนะฮะในการลองทําต่างๆแต่ว่าสิ่งนึงที่เขาทําก็คือเขาค้นคว้าแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ร่วมมือกันจนในที่สุดก็สามารถทําได้สําเร็จเป็นแอปพลิเคชันมานําเสนอวันนี้และได้เหรียญทองกลับไปนะครับยินดีด้วยนะครับวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกอีเทคจังหวัดชลบุรีนะครับ85คะแนนรับเหรียญทองยินดีด้วย
2: ขอแสดงความยินดีกับน้องๆวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก E-Tech จังหวัดชลบุรีด้วยนะครับที่คว้าเหรียญทองจากนวัตกรรม E-Waste Link แอปพลิเคชันซื้อขายแลกเปลี่ยนขยะอิเล็กทรอนิกส์ครับและรายการของเราขอเป็นกำลังใจให้น้องๆคิดพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมนี้ให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นในอนาคตนะครับ

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว17นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลลอครับผู้เสียหายจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์นะครับล่าสุดเดินทางเข้าไปแจ้งความจำนวนมากครับนายศักดิ์ศรีศรีใสคำหนึ่งในผู้ประสบเหตุโดยขับขี่รถกระบะจอดอยู่ข้างรถโดยสารประจำทางปรับอากาศสีส้มสาย206เข้าพบพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันเพื่อลงบันทึกประจำวันเนื่องจากมีคนงานที่นั่งรถโดยสารขออภัยครับที่นั่งโดยสารในท้ายกระบะได้รับบาดเจ็บหลายคนนายศักดิ์ศรีบอกว่าได้จอดรถคร่อมรางรถไฟอยู่ข้างๆรถโดยสารซึ่งก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงสัญญาณเตือนและเสียงหวูดรถไฟแต่พอจอดขนาบข้างรถโดยสารทำให้มองไม่เห็นรถไฟและถูกชนลากไปพร้อมกับรถโดยสารมีคนงานบาดเจ็บและยังพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล2คนส่วนรถยนต์ได้รับความเสียหายหนัก
1: รถเราได้ร
2: ับ
1: ความเส
2: ีย
1: หายเยอะไหมคะ
2: ก็เยอะอยู่ครับ
1: ตอนนี้เรื่องของการเยียวยามีใครติดต่อมาบ้างหรือยังคะ
2: ก็มีครับ
1: ใครติดต่อ
2: รถเมย์ครับ
1: เขาว่าไงบ้างครับพี
2: ่เขาว่าจะเนี่ยครับไอ้ช่วยอยู่ครับช่วยถ้าซ่อมรถ
1: วินาทีนั้นคือรถเมย์มันเบียดมาเรากระโจนหนียังไงบ้าง
2: นะไม่ได้หนีครับมันไปกับรถเลยครับ
1: คือมันตกไปเลยรถเมล์แล้วตอนนั้นเราไปกับใครกี่คนยังไงคร
2: ับ ผมไปเจ็ดคนครับ
1: กับคนงาน
2: คนงาน
1: คนใครได้รับบาดเจ็บยังไง
2: ก็เจ็บนิดหน่อยครับเจ็บอยู
1: ่ของพี่เจ็บตรงไหนบ้าง
2: ตรงหน้าอกครับ
1: กระแทกเหรอตอนนั้น
2: ก็นอนโรงพยาบาล2คน
0: กระดาษที่ความคืบหน้าของคดีครับเบื้องต้นพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันตั้งข้อกล่าวหาพนักงานขับรถไฟฐานกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสส่วนคนขับรถโดยสารและผู้อื่นที่อยู่ในเหตุการณ์ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายความผิดด้วยหรือไม่ขณะที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเก็บวัตถุพยานในพื้นที่จากรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ประสบเหตุทุกคันเพื่อประกอบการพิจารณาคดีครับเครือข่ายภาคประชาสังคมแม่น้ำบางปะกงปราจีนบุรีเตรียมรวบรวมรายชื่อยื่นศาลปกครองระยองครับขอให้มีคำสั่งยกเลิกดำเนินงานโครงการขุดดินแลกน้ำในอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีและเสนอ3ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลครับแผนที่ระบุพิกัดจุดก่อสร้างโครงการขุดดินแลกน้ำครอบคลุมพื้นที่3ตำบลในอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีเป็นหลักฐานที่ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาสังคมเครือข่ายแม่น้ำบางปะกงปราจีนบุรีเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งและตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบหยิบยกมาหารือในวงพูดคุยวันนี้เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางน้ำระบบนิเวศและวิถีชีวิตชุมชนหลังจากมีโครงการนี้เกิดขึ้นแม้ว่าปัจจุบันโครงการดังกล่าวจะถูกระงับชั่วคราวครับแต่ชาวบ้านในพื้นที่ยังคงมีความกังวลล่าสุดเตรียมรวบรวมรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบและผู้ไม่เห็นด้วยยื่นต่อศาลปกครองระยองให้มีคำสั่งยกเลิกโครงการอย่างถาวรโดยเครือข่ายภาคประชาสังคมเตรียมเสนอข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล3เรื่องคือยกเลิกโครงการดินแลกน้ำตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบการกระทำผิดดำเนินการตามกฎหมายและขอให้รัฐบาลเป็นศูนย์กลางประสานงานกับทุกภาคส่วนเนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีเจ้าภาพชัดเจนครับส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนางสาวขวัญเรือนรื่นเจริญอายุ

0: 31ปีสูงประมาณ155เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวขาวเหลืองผมสั้นซอยมีอาการทางสมองหายจากตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับเมื่อวันที่22เมษายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรบางละมุงท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว 17 นาฬิกาครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการไทยสินครับจบแล้วชม Policy Easy สวัสดีครับ
1: เปิดเทอมเปิดกระเป๋าสตางค์มาดูทีไรต้องปาดเหงื่อทุกทีค่ะผู้ปกครองยุคนี้จ่ายค่าเทอมแพงจริงๆของแพงไม่ว่านะคะแต่ขอเว้นไว้สักอย่างได้ไหมค่าใช้จ่ายทางการศึกษาให้มันถูกลงหน่อยค่ะเพราะว่าประเทศไทยประกาศแล้วนะคะมีนโยบายเรียนฟรี
2: ภายใต้นโยบายเรื่องเรียนฟรีแต่ยังมีค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นเยอะมาก
3: โรงเรียนที่เขาไม่เก็บเลยมีแต่พาไปดูสภาพโรงเรียนเหล่านั้นอะว่าอยู่กันแบบไหน
1: เด็กๆบางคนไม่ได้จ่ายค่าเทอมปรากฏว่าต้องหมดอนาคตทางการศึกษา
4: ทุกคนคือเหยื่อของระบบที่มันบิดเบี้ยวหมดนะครับและเหยื่อที่ตัวใหญ่ที่สุดก็คือเด็กน้อยของเรา
1: เทอมหน้าจะมีหวังที่ผู้ปกครองจะสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาได้ไหมและประเทศไทยจะมีนโยบายเรียนฟรีและมีคุณภาพสักทีได้หรือยังติดตามได้ใน Policy Easy นโยบายเข้าใจได้วันอาทิตย์นี้เวลา 17:30 เรามีนัดกันนะคะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: เมืองลำปางนะครับเมืองที่ไม่หยุดหมุนไปตามกาลเวลาฟังแล้วก็รู้สึกว่านึกถึงเนาะความเป็นลำปางที่มีทั้งแสงโคมนะครับรถม้าวัฒนธรรมประเพณีอาหารการกินต่างๆของทางภาคเหนือตอนนั้นก็ไปเรียนเป็นนักศึกษาที่กรุงเทพนะครับต้องมานั่งคิดหัวข้อนะมาทำงานวิจัยที่เรียกว่าวิทยานิพนธ์ภาพบนหัวของผมก็จะเป็นโคมหลากหลายแบบร้อยเรียงกันในยามค่ำคืนทำให้ผมเนี่ยรู้สึกว่ารู้สึกอ

ป่านนะครับวีรสิทธิ์ผู้สุวรรณนะครับนักออกแบบเกี่ยวกับการทำโคมล้านนาและก็เครื่องประดับไม้ไผ่นะครับโคมนะครับก็เปรียบเสมือนแสงที่เปล่งประกายให้กับผู้ที่ใช้งานนะครับอย่างเช่นมีไว้ประกอบพิธีกรรมเนาะทางศาสนาจะใช้ในทางวัดค่อนข้างเยอะตามพิธีมงคลตามเทศกาลงานยี่เป้งในการเล่าเรื่องราวของทางภาคเหนือเป็นเหมือนเครื่องรางทางภาคเหนือแล้วกันภาพรวมชิ้นงานทั้งหมดที่ทางผมได้ออกแบบก็มีรากเหง้าในการออกแบบทุกๆชิ้นทุกส่วนในการออกแบบเลยก็มันมาจากโคมก่อนดังนั้นแรงบันดาลใจพวกนี้ก็สามารถต่อยอดต่างๆออกมาได้ไม่รู้จบก็ถ้าเป็นชิ้นแรกเนาะที่ผมทำออกแบบเลยเนี่ยก็เริ่มจากการทำเป็นพวกแอคเซสซอรี่อย่างเช่นการทำเป็นตังหูซิกเนเจอร์เลยแล้วกันเป็นลายเซ็นก็คือดอกสายลมเราก็ออกแบบจากการทำดอกสายลมและเอามาร้อยเรียงกันอันนี้ผมเรียกชื่อว่าโคมม่านสายลมนะครับคล้ายๆหมอกที่กำลังปกคลุมกับตัวดอกสายลมอันนี้จะเป็นกำไลไม้ไผ่ดอกสายลมเหมือนกันครับผสมกับลวดทองเหลืองนะครับสามารถดัดงอได้ฟรีใสครับถ้าตัวนี้ก็เป็นแบบดีฟิวเซอร์ก้านน้ำหอมนะครับก้านหอมดอกสายลมนะครับตัวก้านมันก็จะมาจากตัวก้านไม้ไผ่นะครับปิ่นฉัตรสายลม

เทคนิคตัวนี้มาจากการร้อยเรียงเหมือนกันเกิดเลเยอร์ความน่าสนใจนะครับของหลากหลายมิติของตัวดอกครับช่วงตอนที่ผมกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับโคมผมรู้สึกว่ามันอินสปิเรชันผมมากเลยผมชอบเกี่ยวกับรูปแบบลวดลายแล้วก็เทคนิคการทำโคมที่แม่ครูเอามาถ่ายทอดชื่นชอบเทคนิคทำไมต้องเป็นไม้ไผ่ทำไมต้องเป็นกระดาษสาแต่ว่าตอนนั้นอยู่ช่วงม.5เนาะก็ยังไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันก็เลยต้องสอบเข้ามหาลัยตอนนั้นก็ไปเรียนเป็นนักศึกษาที่กรุงเทพนะครับอยู่ที่เทคโนโลยีกระบังตอนนั้นผมก็เลือกคณะสถาปัตย์สาขาศิลปะอุตสาหกรรมครับเรียนหลากหลายด้านเนาะเช่นยานยนต์แพ็กเกจจิ้งออกแบบผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปพลาสติกต่างๆก็ค่อนข้างชอบมากๆเลยดังนั้นผมชอบด้านของการออกแบบผลิตภัณฑ์ดังนั้นก็เลยเอาตัวโคมที่ตอนที่ผมได้เรียนตอนม.5 เนี่ยมาทำงานวิจัยที่เรียกว่าวิทยานิพนธ์ตอนปีที่4เรียกว่าโคมสายลมนะครับขั้นตอนการทำโคมสายลมก็มันมาจากเราเอาเทคนิคการทำโครงสร้างของแต่ละโคมอย่างเช่นโคมมาตัวนี้เป็นเทคนิคการเหลาไม้แบบกลมแล้วก็ตัวโครงสร้างของโคมดาวมาจากเทคนิคการเหลาไม้แบบแบนแล้วก็การดัดโค้งอันสุดท้ายเป็นเทคนิคของเชฟเนาะดึงออกมาใช้ก็คือเป็นรูปทรงคล้ายเพชรไม่ได้คิดขึ้นมาก่อนว่าต้องเป็นชื่อว่าโคมสายลมแต่ว่าผมอิงจากธรรมชาติเนาะที่อยู่รอบๆตัวเราตัวโคมตัวเนี้ยมันบังเอิญว่ามันล้อไปกับความเป็นสายลมที่เวลาโดนลมแล้วมันหมุนตามลมอย่างตัวสเก็ตเนาะอันนี้ที่ผมเป็นนักศึกษาค่อนข้างสเก็ตหนักเหมือนกันนะครับกว่าที่อาจารย์จะให้ทางผมที่เป็นนักออกแบบผ่านนะครับสู้มาเยอะเหมือนกันก็เราก็ทดลองให้อาจารย์ได้ดูนะครับว่าเรามีหลากหลายเทคนิคมีวิธีคิดแนวไหนยังไงนะครับเราก็นึกถึงทรงของตัวโครงสร้างของวัดขึ้นมาอันนี้เราก็ผมชอบเรื่องงานสถาปัตย์เนาะสถาปัตยกรรมก็เป็นอินสปายเล็กๆเส้นโค้งเส้นตรงนะครับมาเล่นดูกลายเป็นโคมที่มีหลายมิตินะครับมีหลากหลายลาย

0: ไก่ราชินีได้มาจากอำเภอแก้ห่มตอนไปทำงานอยู่ที่อำเภอแก้ห่มปาง
1: ใครเป็นคนให้นะพ่อเนี่ย
0: ผู้ใหญ่บ้านวังศักดิ์ตำบลแก้ห่มเป็นคนให้กล้ามาเนาะก็เอามาลงไว
1: ้ครับอันนี้ก็เป็นสวนของคุณพ่อผมเองนะครับปัจจุบันก็ปลูกหลากหลายพืชส่วนใหญ่เนาะก็จะมีมะม่วงกล้วยนะครับแล้วก็มีไม้ไผ่ที่คุณพ่อเขาได้พันธุ์ใหม่ๆมาจากเกษตรกรที่เขาทำงานร่วมกันตัวที่เหมาะจะนำมาทำเป็นงานออกแบบหรืองานเครื่องประดับเนี่ยก็จะเป็นไม้ไผ่พันธุ์บงหวานเพชรน้ำผึ้งเขาจะเริ่มใช้ส่วนตั้งแต่ตรงนี้ไปเนาะเพราะตัวนี้มันจะมีขนาดที่ค่อนข้างจะแข็งแรงละปึ๊บนี่เราก็เอาไปตากแดดก่อนนะครับเพื่อที่ทำให้ตัวผิวไม้ไผ่เนี่ยคลายความชื้นเอาไปทำเป็นงานเครื่องประดับเนาะอย่างเช่นตัวก้านปิดปักผมหรือไม่ก็เป็นตัวโครงสร้างของโคมก็ได้หรือว่าการทำเป็นตัวกำไลข้อมือนะครับก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะใช้ในจุดประสงค์แบบไหนแต่ว่าพอดีว่ามันยังสีเขียวอยู่ดังนั้นผมก็คิดว่าเอาไปทำพวกเป็นงานเครื่องประดับที่เป็นกำไลข้อมือก็น่าจะสวยเหมือนกันครับไม้ไผ่ที่เป็นชิ้นใหญ่ๆอันนั้นเราตัดมาเพื่อจะทำเป็นโครงสร้างของโคมนะครับขั้นตอนแรกของการทำโคมแล้วก็เครื่องประดับแล้วก็ทำมาจากทุกส่วนของไม้ไผ่เลยเราก็จะศึกษาว่าโครงสร้างของแต่ละโคมเนี่ยใช้รูปแบบไม้แบบไหนอย่างไรอย่างเช่นอันนี้เรียกว่าไม้ไผ่ป้างนะครับลักษณะข้อของเขาเนี่ยก็จะมีความยาวกว่านะครับความพิเศษของไม้ไผ่ป้างตัวนี้ก็คือว่ากันแมลงนะครับกันมอดได้ตัวของเขาเลยไม่ต้องไปทำกระบวนการใดๆกับเนื้อไม้นะครับมีเนื้อไม้ค่อนข้างน้อยแต่ว่ามีเนื้อไม้ที่เหนียวนะครับตัวการทำเครื่องประดับเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเป็นงานชิ้นเล็กเนาะเราต้องเข้าใจก่อนใช้ความละเอียดสูงดังนั้นต้องหาไม้ที่มีความเนื้อเหนียวได้เป็นบ้องไม้ไผ่มาแล้วเนาะกลมๆปุ๊บเราก็แบ่ง4ก่อนแล้วแต่ว่าเราต้องการขนาดของหน้าไม้เท่าไหร่จะผ่า4ผ่า8ไม่มีผิดนะครับทีนี้เราก็ต้องเอาท้องไม้ออกก็คือเทคนิคการจักตอกนั่นเองนะครับเป็นเทคนิคเรียกว่าโบราณก็ว่าได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครรู้จักเท่าไหร่มันทำให้รักษาเนื้อไม้พอเราผ่าไม้แบบส่วนที่เราอยากได้แล้วเนาะเราก็เรียกว่าเอามีดอะครับมีดตัดแต่งกิ่งแบบนี้เนาะกับปลอกหนังวัวนะครับอันนี้เราเรียกว่าเซฟตี้แล้วกันเราก็ทำการฝานนะครับแบบนี้เพื่อที่จะไล่ตัวเนื้อไม้ที่มันไม่เสมอกันออกไป

0: ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการทรีทเมนต์ไม้หรือว่ารักษาเนื้อไม้เนาะด้วยน้ำส้มควันไม้นะครับเรียกว่าเป็นกระบวนการเอาแป้งจากเนื้อไม้ไผ่ออกด้วยทำให้เนื้อไม้ไผ่เนี่ยมีอายุยืนยาวมากขึ้นเนาะน้ำส้มควันไม้ก็ทำหน้าที่ในการรักษาเนื้อไม้ด้วยกลิ่นทำให้เนื้อไม้เนี่ยไม่มีแมลงมากวนครับผมแล้วก็สีของเนื้อไม้เนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนจากสีครีมเนาะก็จะกลายเป็นครีมอมน้ำตาลนิดๆ1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมงครึ่งก็เพียงพอแล้วแล้วเราก็เอาตัวเส้นไม้ไผ่เนี่ยยกขึ้นมาตากแดดหลังจากตากแดดเสร็จแล้วให้แห้งแล้วก็พร้อมสำหรับใช้งานได้นะครับตอนที่กำลังทำงานหัวข้อที่อาจารย์บอกเซนเซเยสว่าทำงานชิ้นนี้ได้เลยผมก็เซิร์ชง่ายๆเลยครับในย่านนี้ใครทำครูบ้างอะไรเงี้ยครับผมไปรู้จักกับพ่อครูตอนนั้นลองขับรถมอเตอร์ไซค์ไปแบบว่าใกล้ๆบ้านครับก็คือไปหาพ่อครูมณฑลปินตศรีนะครับเขาก็จะเป็นปราชญ์ด้านการทำโคมไฟอยากจะไปเรียนรู้ความเป็นเทรดิชันนอลคือความแบบดั้งเดิมเลยผมทำโคมแบบแรกเลยง่ายสุดก็คือโคมพับก่อนเป็นโคมสามเหลี่ยมได้ลองทำกับพ่อครูร่วมประมาณ 7-8 แบบได้เรียนรู้ความยากง่ายของโคมแต่ละอย่างที่แตกต่างกันโคมมาดแปดเหลี่ยมก็เป็นโคมชิ้นสุดท้ายที่ผมได้เรียนรู้กับพ่อครูมณฑลนะครับแกก็ได้เสียชีวิตไปดังนั้นผมก็เลยเป็นลูกศิษย์คนสุดท้ายที่ได้เรียนรู้ต่อยอดภูมิปัญญาทางอำเภอบ้านวังหม้อนะครับ
1: สวัสดีครับแม่ครูครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: นอกจากพ่อครูบุญทนก็มีคุณป้าบัวเป็นแม่ครูงานโคมล้านนาการที่เป็นนักออกแบบทั้งสองคนมาเจอกันก็รู้สึกว่าจอยมากๆรู้สึกสนุกมาก
4: พูดที่ใช้พูดยินดีเขานะที่เขาก้าวเข้ามาหาครูครั้งแรกเขาสามารถต่อยอดได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดความสวยงามและจะเป็นรูปแบบต่างที่เกิดไอเดียขึ้นมาแล้วให้คนเห็นคนรักแล้วมันก็จะย้อนกลับมาหาครูอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: เราเรียกเวลาใส่ไฟมันก็โป่งก็ครับโป่ง
4: เหมือนมดเห็นรวด
1: เห็นร้าย
4: จาก
5: เราเนี่ยจริงๆก็ทำในบ้านเล็กๆหลังจากนั้นคนในชุมชนก็เริ่มเข้ามาช่วยกันเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆของคนในชุมชนนะคะที่เราจะทำโคมหรือทำตุงเพื่อไปถวายที่วัดตามโอกาสต่างๆเราเชื่อว่าตราบใดที่วัฒนธรรมยังคงอยู่เนี่ยศิลปะการทำโคมก็จะยังคงอยู่เป็นอัตลักษณ์ศิลปะของคนลำปางสืบไป
0: ขั้นตอนในการทำเครื่องประดับดอกสายลมจากไม้ไผ่เนาะขั้นตอนแรกนะครับเราก็ได้เตรียมตัวเรื่องของไม้ไผ่ที่เรียกว่าไม้ป้างเนาะเตรียมขนาดไว้เมื่อเช้าละทำการผ่านะครับผ่าเป็นซิกซี่ตัวนี้เราผ่าสี่มาเนาะเราก็จะผ่าครึ่งไปครึ่งนึงของตัวนี้อีกทีนึงทีนี้เราจะใช้ซี่ที่เล็กที่สุดนะครับก็จะใช้มีดนะครับฝานตัวเนื้อไม้บางๆนะจงออกกลายมาเป็นเส้นไม้ไผ่ผิวไหวดูจากความบางน่าจะ 0.5 มิลนะครับค่อนข้างเล็กมากๆเลยนี้เราก็มาเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปก็จะแบ่งเป็นตัว V นะครับเราจะใช้ทั้งหมด4ชิ้นในการขึ้นต้นแบบเราจะย่อขนาดทุกๆส่วนของการทำงานเครื่องประดับก็คือว่าตัวโคมเนี่ยก็จะใช้ก้านไม้ค้ำเป็นกิ่งไม้ไผ่อันนี้ก็ได้1โครงสร้างของตัวดอกสายลมละที่เป็นงานเครื่องประดับนะครับแล้วก็ค่อยสานกันนะครับแล้วเราก็ติดกาวไปเรื่อยๆนะครับ

0: ็จะได้หน้าตาดอกสายลมที่เป็นงานเครื่องประดับแบบนี้เนาะ
1: แล้วก็เอาสิวนะครับที่เรียกว่าสิวลบมุมหรือสิวโค้งนะครับทำการลบมุมนะครับทั้ง8มุม8ด้านเลยมันก็จะได้ชิ้นงานที่โค้งงนแล้วก็สวยงามน่าใช้งานนะครับเราจะใช้ครีมล็อกนะครับแล้วเราก็ใช้ตัวแชล็กหรือว่าแล็กเกอร์ครั่งนะครับในการปิดผิวชิ้นงานเป็นการจบงานชิ้นงานครั้งสุดท้ายนะครับเงางามแล้วก็กันแมลงแล้วก็กันความชื้นได้นะครับหลังจากที่เราเคลือบชิ้นงานด้วยแล็กเกอร์ที่เป็นครั่งลำปางแล้วเนาะแห้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาชิ้นงานตัวเนี้ยขึ้นรูปเป็นงานเครื่องประดับได้เลยโดยที่เราใส่พวกอะไหล่จิวเวลรี่นะครับที่เป็นงานทองเหลืองเนาะเจาะกับตัวสกรูตัวนี้สามารถประยุกต์ทำเป็นในรูปแบบเครื่องประดับต่างๆได้อย่างเช่นต่างหูนะครับกำไรข้อมือแหวนหรือว่าจะเป็นเข็มกลัดติดเสื้อก็ได้อยู่ที่ว่าเราอยากจะออกแบบเป็นในรูปแบบไหนเรียกว่าเป็นคอลเลคชันแรกๆเลยที่ได้ออกแบบไว้ดอกก้านแก้วนะครับคือเราต้องการจะจูนเรื่องของความเป็นลำปางเข้าไปอย่างเช่นแก้วหินโป่งขามที่หลายๆท่านอาจจะเคยรู้จักนำเสนอเกี่ยวกับความงามของตัวแก้วเนี่ยของลำปางที่มีเฉพาะอำเภอเถินน่ะมาใส่ตัวนี้เราก็ต่อยอดมาจากดอกสายลมอีกทีนึงโดยที่ตัวดอกของเขาเนี่ยยังเหมือนเดิมแต่ว่าเราได้แรงบันดาลใจมาจากโคมเพชรดอกบัวถ้าดูข้างๆตัวนี้จะคล้ายๆตัวโครงสร้างของโคมเพชรดอกบัวนะครับใส่เข้าไปกับตัวแก้วปงขางตรงกลางนะครับชื่อว่าแก้วขนเหล็กอันนี้จะเรียกว่าแก้ววิทูลน้ำผึ้งลักษณะของหินปงขางตัวนี้เขาก็จะเป็นสีออกส้มๆนะครับอันนี้ก็จะชื่อว่าดอกกันแก้วคอลเลคชันเหมือนกันมีความพิเศษก็คือว่าตัวสีของตัวชิ้นงานเนาะจะเป็นสีแดงนะครับย้อมมาจากสีครั่งเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปางเช่นกันนะครับตัวนี้จะเป็นปิ่นปักผมนะครับเหมือนรีดีไซน์ใหม่ให้วัสดุของตัวไม้ไผ่เนี่ยคงทนมากขึ้นโดยการหุ้มตัววัสดุทองเหลืองลักษณะของดอกก้านแก้วก็จะมีลักษณะดอกประมาณนี้นะครับจะมีเทคนิคการขึ้นรูปคล้ายๆตัวดอกสายลมที่เป็นจิวเวลรี่เมื่อกี้เนาะผ่าครึ่งเหมือนเมื่อกี้ทุกอย่างเลยหน้ากว้างขึ้นมานิดนึงเพื่อที่จะสร้างความโดดเด่นของหน้าไม้ของตัวดอกก้านแก้วมากขึ้นเราก็ทำการใช้หัวบัดกีเนาะทำการนาบลงไปกับตัวไม้ไผ่โดยที่ว่าตัวไม้ไผ่ตัวเนี้ยต้องชุบน้ำก่อนเนาะไม่ชุบน้ำเนี่ยจะทำให้เนื้อไม้เนี่ยมันแคร็กหรือว่าเรียกว่ามันเปราะเนาะเอาผิดลองถูกมาเยอะเหมือนกันอย่างเช่นการลนไฟด้วยตอนนั้นไม่ได้ใช้หัวบัดกีตอนนั้นใช้เป็นกิ่งไม้ไผ่แบบนี้ครับแล้วเราก็บากล่องเหมือนเราผ่าไม้ไผ่ครับเป็นเหมือนตัวหนีบแล้วเราก็เอาไม้ไผ่หนีบเข้าไปตรงกลางเงี้ยครับแล้วเราก็ใช้ตัวไฟแช็กหัวฟูค่อยๆเป่าเงี้ยครับลนให้ตัวไม้ไผ่ที่เราหนีบไว้เมื่อกี้ค่อยๆหมุนเงี้ยครับมันก็กลายเป็นการขึ้นรูปตัวดอกก้านแก้วเหมือนกันตัวนี้ใช้เวลาค่อนข้างเยอะคิดว่าต้องหาอะไรทดแทนใหม่ได้ผลงานที่มีร่องรอยการทำงานอยู่เนาะตามลายดอกของตัวกันแก้วก็คือจะมีสีดำๆตรงนี้เพราะว่าเป็นร่องรอยการดัดไม้นะครับเป็นเสน่ห์ของวัสดุด้วยนะครับทำให้งานมีเอกลักษณ์และโดดเด่นขึ้นมาครับเราก็ปิดงานทุกส่วนของตัวการทำเครื่องประดับด้วยแล็กเกอร์ที่เป็นครั่งอีกทีนึงให้ตัวผิวไม้ไผ่เนี่ยเงางามแล้วก็กันความชื้นนะครับตัวดอกกันแก้วเนาะผมได้ออกแบบไว้หลากหลายรูปแบบอย่างเช่นการใช้วัสดุที่มันเป็นเกสรอย่างเช่นตัวทองเหลืองนะเป็นอะไรเครื่องทองเหลืองเลยสำหรับประดับตกแต่งงานจิวเวลรี่หรือหลายคนชอบความเป็นลำปางมากๆก็เพิ่มความเป็นก้านแก้วเข้าไปเพราะว่าชื่อเขาชื่อก้านแก้วเนาะก็เลยใส่แก้วโป่งขามเข้าไปนะครับอันนี้เขาเรียกว่าหินฟันม้าก็จะมีความระยิบระยับนะครับเวลาโดนแสงตัวที่เราก็จะสั่งช่างที่ทางอำเภอเถินนะครับเจียให้เจียละในทีละเม็ดทีละเม็ดก็จบชิ้นงานด้วยการใส่แก้วปงขามก็ถือว่าเป็นจิวเวลรี่อีกหนึ่งรูปแบบเลยที่สื่อถึงของท้องถิ่นทางอำเภอเถินแล้วก็ของจังหวัดลำปางเลยนะครับแล้วก็แฝงเทคนิคการทำโคมแล้วก็ภูมิปัญญาทุกอย่างลงไปในจิวเวลรี่ชิ้นนี้นะครับต่อไปอันนี้จะชื่อว่าดอกการเพลิงนะครับ ลักษณะของตัวชิ้นงานเขาก็จะคล้ายๆกับเปลวไฟชื่อของผลงานเนี่ยแรงบันดาลใจมาจากหลากหลายแบบเลยอย่างเช่นลายอัตลักษณ์ละกอนไส้หมูเป็นของทางวัดประตูป่องนะครับไปก็จะเป็นตัวดอกแก้วกันเพลิงนะครับตัวนี้เขาก็จะมีความพิเศษเสริมตัวแก้วพวงคามเข้าไปนะครับก็จะมีหลากหลายแบบเนาะอย่างเช่นตังหูนะครับเข็มกัดแก้วกันเพลิงนะครับตัวนี้จะชื่อว่าแก้วนางขวัญลักษณะของแก้วจะเป็นสีม่วงสร้อยคอดอกกันเพลิงนะครับคอนเซปต์การร้อยเรียงเหมือนเดิมเลยคือการเอาหลายๆดอกมาหลายๆหน่วยมาร้อยเรียงกันชิ้นต่อไปก็คือตัวนี้นะครับเป็นเทคนิคการทำโครงสร้างของโคมสามเหลี่ยมหรือเรียกว่าโคมพับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกิ่งไม้ไผ่เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นสร้อยคอนะครับกำไรข้อมือแหวนนะครับคอลเลคชันตัวนี้จะชื่อว่าสีดำนะครับเป็นไม้ไผ่เหมือนกันแต่ว่ามีความพิเศษก็คือว่าทางผมเนาะออกแบบให้ชิ้นงานเนี่ยเอาไปลนไฟไปลนขม่าวควันดำของตัวเปลวไฟครับทำให้ชิ้นงานของตัวผิวไม้ไผ่มันออกสีดำทำให้ความน่าสนใจของชิ้นงานก็เพิ่มสีสันมากขึ้นครับผมอันนี้ยังไม่ได้คิดชื่อครับแต่ว่าตัวเทคนิคตัวนี้ครับทางผมเนาะตั้งชื่อไว้ว่าลายก้อนเมฆหรือว่าเมคานะครับมันมาจากเทคนิคการทำโคมสายลมเราแตกดีไซน์ตัวนี้เราพอดีว่าทางผมสนุกเกี่ยวกับการออกแบบก็เลยทำหลากหลายแบบนะครับกลายเป็นตังหูหรือว่าถ้าเราจะคิดในมุมมองของการทำโคมก็ได้ถ้าเราใส่ไฟเข้าไปก็อาจจะเป็นโคมอาร์ตขึ้นมาก็ได้นะครับเรามาดูเรื่องเกี่ยวกับโคมติดผนังนะครับเราต้องการจะทำนำเสนอเกี่ยวกับโคมที่มันร่วมสมัยมากขึ้นทางนี้ก็ชื่อว่าโคมก้านแก้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเทคนิคการดัดโค้งไม้ไผ่ด้วยความร้อนแล้วก็มีความพิเศษก็คือจะมีแก้วโป่งขามตรงกลางนะครับอันนี้จะเรียกว่าโคมแสงอาทิตย์นะครับเป็นลวดลายของการดัดโค้งไม้ไผ่เขาก็จะมีความเล่นกับแสงเงาแล้วก็ตัวไม้ไผ่ได้ค่อนข้างดีเลยครับก็ตัวนี้ก็เป็นตัวเดคอเรชันเนาะหรือว่าของตกแต่งผนังก็เหมือนกับการเคลื่อนไหวของตัวก้อนเมฆริ้วก้อนเมฆต่างๆมาประกอบมารวมกันเนี่ยครับ
2: ทำการวัดขนาดก่อนว่าเราอยากจะใช้โคมหรืออยากจะทำชิ้นงานในรูปแบบใหญ่หรือเล็กนะครับถ้าอยากได้ขนาดเล็กๆอย่างเงี้ยก็ประมาณ30เซนก่อนก็ได้สักฟุตนึงนะครับใช้คัตเตอร์นะครับค่อยๆกรีดบางๆหลังจากนั้นมันจะเป็นรอยเล็กๆเราจะหักเป็นรูปตัว V นะครับมันก็จะกลายเป็นลักษณะตัว V แบบนี้เราจะใช้ทั้งหมด4ชิ้นนะครับมันจะได้ทั้งหมด8มุม8ด้านเนาะขั้นตอนต่อไปเราก็เอาตัว V ตัวแรกเนี่ยมาติดกาวร้อนนะครับแล้วก็ใช้คลิปหนีบๆนี้ทั้ง2ด้านเลยแล้วเราก็ค้างไว้ก่อนหรือว่าเอาตัวอย่างอื่นจับแทนก็ได้ให้กาวตัวนี้มันไม่ติดกันนะติดกาวเยอะเนี่ยกาวมันจะซึมหากันสมมุติได้ตัวนี้หมด4ชิ้นละเราก็หันตัวก้านหรือว่ากิ่งทำเป็นก้านค้ำอย่างนี้นะครับตามความเหมาะสมน่าจะอยู่ที่ประมาณ7เซนติเมตรเอาตัว V ที่2ที่เราติดกาวทั้งบนทั้งล่างตัวเนี้ยเป็นการสานโคมนะครับแล้วก็อย่าลืมติดกาวตัวนี้ด้านบนแล้วก็ด้านล่างด้วยเพื่อเป็นการล็อกไม่ให้เขาขยับแบบนี้นะครับชิ้นที่2เสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอา V ชิ้นที่3เสียบเข้าไปสานนี้เข้าไปได้เลยหลังจากเสร็จ V ที่3 V ที่4แล้วก็จะออกมารูปร่างแบบนี้ที่ชื่อว่าโคมสายลมนะครับขั้นตอนการขึ้นตัวเส้นตัวโคมเพชรตัวนี้เนาะเราจะทำการนำเส้นไม้ไผ่มาวางบนแผ่นรองตัดก่อนแล้วก็วัดขนาดนะครับว่าจังหวะการหักของไม้แต่ละซี่เนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทำการหุ้มกระดาษเนาะด้วยกระดาษสานะครับผมมีการพับตัวกระดาษสาด้วยนะครับเพราะว่ามันก็ทำให้มีเรียกว่าลูกเล่นหรือว่ากิมมิกเล็กๆสร้างให้กับเป็นร่องรอยในการทำงานให้กับโคมด้วยสร้างเสน่ห์หรือรายละเอียดแสดงถึงความใส่ใจให้ชิ้นงานเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาครับหลังจาก
1: ากที่เราทำโคมตัวนี้ทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการผูกเชือกหรือว่าเราจะใช้ฮุกที่เป็นวงกลมเนี่ยเสียบเข้าไปข้างบนเนาะแล้วก็ร้อยกับเชือกเทียนนะครับอันนี้เวลาโดนลมเขาก็หมุนตามลมนะครับพอดีเปิดพัดลมไว้อันนี้ก็เป็นขั้นตอนเรียกว่าแบบต้นแบบแล้วกันของการทำงานชิ้นงานโคมสายลมนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็คิดว่าเราได้กลับมาบ้านเกิดเนาะเราก็เห็นภูมิปัญญาเก่าๆแต่เรากลับไปศึกษาใหม่นำมารีดีไซน์ด้วยองค์ความรู้ของการเป็นนักออกแบบนะครับแล้วก็ลองนำเสนอในรูปแบบของเราดูให้กับพ่อครูแม่ครูนะครับให้เขาได้รู้สึกเชื่อมโยงกับเรา

การที่เราเป็นเด็กรุ่นใหม่เราก็อยากจะนำองค์ความรู้เหล่านี้มาประยุกต์ต่อยอดนะครับโดยที่ยังมีรากเหง้าของความเป็นท้องถิ่นเป็นงานร่วมสมัยทำให้ภูมิปัญญาที่เขาเป็นของพื้นถิ่นเนี่ยสามารถมีลมหายใจต่อยอดไปได้อีกนะครับ

0: ป๋าสตางค์มาดูทีไรต้องปาดเหงื่อทุกทีค่ะผู้ปกครองยุคนี้จ่ายค่าเทอมแพงจริงๆเอาเฉพาะแค่โรงเรียนของรัฐบาลสังกัดสวทนะคะมีตัวเลขค่ะค่าเทอมเฉลี่ยอยู่ที่ 5,000 ถึง 9,000 บาทไม่รู้จ่ายไปกับอะไรนักหนา
1: ภายใต้นโยบายเรื่องเรียนฟรีแต่ยังมีค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นอีกเยอะมากเพราะว่าเงินช่วยรายหัวเด็กอย่างเช่นเรื่องค่าเสื้อผ้าเนี่ยก็ตกได้แค่ปีละชุดแต่ในความเป็นจริงเด็กเขาต้องไปโรงเรียน5วันมันทำให้มันมีค่าใช้จ่ายแฝงทางการศึกษาอยู่สูงมาก
2: เคยพูดคุยกับผู้ปกครองจำนวนหนึ่งให้เขาบอกหน่อยว่าในรายการค่าใช้จ่ายเหล่านี้มีอะไรที่คิดว่าไม่จำเป็นทุกคนบอกว่ามันจำเป็นหมด
0: ของแพงไม่ว่านะคะแต่ขอเว้นไว้สักอย่างได้ไหมค่าใช้จ่ายทางการศึกษาให้มันถูกลงหน่อยค่ะเพราะว่าประเทศไทยประกาศแล้วนะคะมีนโยบายเรียนฟรีแต่ทำไมทุกเปิดเทอมคุณพ่อคุณแม่ต้องจ่ายทั้งค่าใช้จ่ายแฝงค่าบำรุงการศึกษาแล้วก็ตรวจสอบไม่ได้ด้วยว่าที่จ่ายไปนะมีคุณภาพจริงหรือเปล่านะคะ
1: บางโรงเรียนเนี่ยเก็บซ้ำซ้อนกับรายการที่รัฐสรรเงินรายหัวให้ในประกาศกระทรวงระบุว่าห้ามเรียกเก็บซ้ำซ้อน
2: โรงเรียนที่เขาไม่เก็บเลยมีไหมมีอยู่ทั่วประเทศแต่พาไปดูสภาพโรงเรียนเหล่านั้นอะว่าอยู่กันแบบไหน
0: เด็กๆบางคนไม่ได้จ่ายค่าเทอมปรากฏว่าต้องหมดอนาคตทางการศึกษาหมดอนาคตทางการทำงานก็มีเหมือนกันค่ะ
2: ลูกศิษย์ผมบางคนทุกวันนี้เนี่ยจบมา 5-6 ปีแล้วฮะก็ยังไม่ได้วุฒิม.6แค่ค้างค่าเทอมอยู่บางคนหลักพัน
3: ทุกคนคือเหยื่อของระบบที่มันบิดเบี้ยวหมดนะครับและเหยื่อที่ตัวใหญ่ที่สุดก็คือเด็กน้อยของเรา
0: เทอมหน้าจะมีหวังที่ผู้ปกครองจะสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาได้ไหมแล้วประเทศไทยจะมีนโยบายเรียนฟรีและมีคุณภาพสักทีได้หรือยังเพิ่นจะเล่าให้ฟังใน Policy Easy นโยบายเข้าใจได้ค่ะ

วัสดีค่ะเปิดเทอมทีไรมันก็น่าจะสดใสใช่ไหมคะแต่ทำไมเปิดเทอมประเทศไทยมันดูหดหู่ภาพที่เราคุ้นเคยและวนกลับมาแทบทุกเทอมเลยนะคะก็คือภาพของผู้ปกครองที่พยายามดิ้นรนหาเงินมาจ่ายค่าเรียนให้กับลูกๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการไปกู้เงินการไปจำนำทรัพย์สินนะเคยมีคำถามไหมคะว่าไอ้บิลใบเสร็จค่าเรียนที่เราได้มาเนี่ยมันสมน้ำสมเนื้อสมเหตุสมผลจริงๆหรือเปล่านี่ก็เลยเป็นที่มาค่ะของฝ่ายค้านพรรคประชาชนรวมถึงสภาองค์กรของผู้บริโภคเองด้วยนะคะพยายามรวบรวมบิลใบเสร็จของผู้ปกครองแล้วก็มาแงะดูรายละเอียดเลยค่ะแล้วก็พบด้วยนะคะว่าค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองจ่ายไปเนี่ยบางรายการมันไปซ้ำซ้อนกับสิ่งที่รัฐอุดหนุนให้แล้วด้วยสิ่งนี้มันกำลังสะท้อนชัดเจนเลยนะคะว่าทั้งตัวกฎหมายระเบียบ

0: ต่างๆหรือแม้แต่มาตรการของรัฐที่ออกมาบอกว่าเนี่ยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ปกครองมันไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับคนที่เดือดร้อนอย่างผู้ปกครองในยุคนี้ได้จริงๆเลยค่ะศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจหอการค้าไทยบอกเลยนะคะว่าปีนี้ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาทำให้ไทยมีเงินสะพัดมากกว่า 60,000 ล้านบาทค่ะซึ่งถือว่าขยายตัวสูงสุดในรอบ17ปีผู้ปกครองหลายคนยอมรับนะคะว่าราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นกระทบต่อเครื่องแบบนักเรียนอุปกรณ์การเรียนรวมถึงค่าขนส่งที่แพงขึ้นผู้ปกครองอาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะนะคะแต่สำหรับค่าเล่าเรียนและเป็นค่าใช้จ่ายหนึ่งเลยที่ไม่ถามซักคำไม่เซาซีเรียกมาเท่าไหร่ก็จ่ายหมดนะคะเวลานี้จะมีอยู่3กลุ่มหลักๆด้วยกันค่ะกลุ่มแรกนะมีเงินจ่ายก็ดีไปค่ะกลุ่มที่2อาจจะพอมีพอใช้นะคะอาจจะต้องกระเบียดกระเสียนกันนิดนึงไปลดค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ไม่จำเป็นของครอบครัวแต่กลุ่มสุดท้ายนี่หนักสุดเลยนะคะอย่างที่เห็นภาพไปแล้วเนี่ยต้องไปกู้หนี้ยืมสินไปจำนำเพราะคำเดียวเลยค่ะอนาคตที่ดีของลูกๆค่ะ
1: ก็ขายของทุกวันพ่อก็ทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ค่อยไปเที่ยวไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเก็บเงินค่าเทอมค่าเทอมค่าชดค่าเขาขึ้นม.1นะคะต้องเปลี่ยนใหม่หมดทุกอย่างเลยการเรียนของลูกไม่ได้คิดที่จะหลุดนะคะใช่ค่ะก็จะให้เขาเรียนแบบเดิม
2: เยอะแต่นี่เขาคู่2คนแต่ก็ไม่พอไงต้องขอยิ้มคนเวลาค่าเทอมเนี่ยก็ต้องยิ้มเข้ามาเนี่ยค่าเทอมมันแพงเพราะอย่างนี้เขาต้องเสียค่าหนังสือต้องซื้อค่าเทอมต้องจ่าย
3: ค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าชุดนักเรียนชุดหนึ่งก็ประมาณเกือบ600แล้วนะทั้งชุดไม่มีเลยก็ต้องหยิบยืมมาค่ะต้องแบบอะไรที่มีค่าก็เอาไปอันนั้นก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจำเป็นนะ
0: รัฐบาลก็ใช่ว่าจะไม่ทำอะไรเลยนะคะในช่วงที่ผ่านมาก็มีตั้ง2กระทรวงนะคะที่พยายามออกมามีมาตรการในการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองค่ะเริ่มกันที่ฝั่งกระทรวงศึกษาธิการนะคะออกมา2มาตรการเร่งด่วนค่ะมาตรการแรกคือลดค่าใช้จ่ายทันทีนะคะอย่างเช่นการสร้างความยืดหยุ่นในการแต่งกายลดการซื้อชุดใหม่หรือเลื่อนชั้นเนี่ยก็ไม่ต้องซื้อชุดใหม่นะใส่ชุดเก่าได้เลยค่ะรวมถึงการปักชื่อด้วยก่อนหน้านี้ก็จะมีการปักชื่อนามสกุลของนักเรียนแล้วก็อักษรย่อของโรงเรียนกระทรวงเขาก็ผ่อนผันให้นะคะปักแค่อักษรย่ออย่างเดียวชื่อไม่ต้องปักลดค่าใช้จ่ายไว้ได้เยอะไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะถัดมาคือมาตรการที่2นะคะเป็นการควบคุมราคาอุปกรณ์การเรียนให้เหมาะสมกับผู้ปกครองแต่ก็ดูเหมือนว่ามันยังไม่ทันต่อสถานการณ์ค่ะเพราะว่าหลายโรงเรียนขานรับนโยบายแต่สำหรับบางโรงเรียนก็ไม่ได้ทำหรือทำไม่ได้ก็ไม่รู้นะคะจนผู้ปกครองบางคนก็บอกว่าอ้าวไม่เห็นรู้เรื่องเลยว่ามีมาตรการช่วยเหลืออยู่ค่ะ
4: ผมคิดว่าเป็นสัญญาณที่ดีอย่างน้อยที่สุดรัฐมนตรีตระหนักว่าอันนี้คือโจทย์ใหญ่ที่พ่อแม่กำลังแบกอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจมันมีปัญหาแบบนี้เนาะแต่ในภาคปฏิบัติเองอ่ะมันก็ยังมีอาการแบบบังคับไม่สุดเนาะโยนให้โรงเรียนตัดสินใจแล้วโรงเรียนถ้าเกิดโรงเรียนจะไม่ทำตามเนี้ยเดี๋ยวโรงเรียนก็ไปมีเรื่องฟ้องร้องกันเอากับผู้ปกครองเอาผมว่าจังหวะมันมีปัญหาก็คือกว่าท่านจะเข้ามากว่าท่านจะฟอร์มทีมทำงานโรงเรียนมันเปิดเทอมแล้วแต่ชุดเขาซื้อกันไปแล้วพ่อแม่จ่ายไปตั้งแต่ปลายเมษาแล้ว
0: ส่วนทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.นะคะก็มาในรูปแบบของตัวเงินช่วยลดภาระของผู้ปกครองหรือบางธนาคารก็พยายามออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับผู้ปกครองกู้รับเปิดเทอมค่ะแต่ก็ไม่มีใครตอบได้นะว่ามันตอบโจทย์การแก้ปัญหาของผู้ปกครองและเด็กๆจริงๆหรือเปล่ามาตรการของรัฐที่เข้ามาช่วยเหลือก็อาจจะไม่พอนะคะเวลานี้เราเห็นมาตรการของเอกชนอย่างธนาคารที่ออกเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับผู้ปกครองแต่มันก็ยังไม่พอนะคะเราก็เลยเห็นภาคประชาชนลุกขึ้นมาช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่ปลายทางด้วยค่ะ
5: ในช่วงเวลาของเปิดเทอมใหม่นี้ทางกระทรวงศึกษาธิการก็พยายามจะช่วยผู้ปกครองลดหย่อนค่าใช้จ่ายต่างๆยกตัวอย่างเช่นวิชาลูกเสือเนตรนารีเองให้ใส่แค่หมวกกับผ้าพันคอเท่านั้นทางภาคประชาชนภาคประชาสังคมเองก็พยายามจะช่วยเหลือประชาชนด้วยกันด้วยการที่มีกิจกรรมแจกชุดนักเรียนแจกอุปกรณ์การเรียนมูลที่กระจกเงาก็เป็นอีกตัวอย่างนึงของความพยายามที่จะแบ่งเบาภาระผู้ปกครองนี้และตอนนี้เราก็อยู่ที่มูลนิธิกระจกเงาครับข้างหลังของผมก็คือบรรดาของที่ประชาชนจำนวนมากบริจาคและทางมูลนิธิก็จะคัดแยกเพื่อจะส่งต่อให้กับนักเรียนน้องๆแล้วก็ผู้ปกครองครับ
6: เวลาที่เราเรียนลูกเสือเนตรนารีใช่ไหมคะมันก็จะมีลูกเสือ

ปกติเป็นลูกเสือแบบบกทะเลอากาศอันนี้ลูกเสือสมุทรก็คือในแบบทะเลเขาก็จะมีเครื่องแบบสีขาวทั้งเซตอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่าจะเป็นของที่เข้ามาน้อยกว่าลูกเสือแบบเนี้ยค่ะพวกสีแบบนี้ทั่วไปสีน้ำตาลทั่วไปทีเนี้ยเมื่อวานอ่ะมันเกิดเหตุการณ์ว่าคุณยายมาเลือกของให้หลานแล้วก็ถามหาชุดลูกเสือสมุทรอยากจะเปลี่ยนเฉพาะกางเกงแบบนี้เราไม่มีกางเกงให้ไซส์ก็ไม่มีดังนั้นก็เลยบอกคุณยายไปว่าคุณยายไม่เป็นไรกระทรวงอ่ะเขาประกาศมาแล้วนะว่าไม่ต้องมีก็ได้คุณยายเขายืนยันเขากังวลมากเขาบอกไม่ได้ยังไงก็ต้องมีให้หลานเพราะว่าคุณครูยังใช้อยู่ถ้าไม่ใช้อ่ะเดี๋ยวหลานผิดระเบียบยังไงอ่ะพ่อแม่ผู้ปกครองอ่ะพร้อมจะยึดถือตามกฎระเบียบไม่ว่าจะยังไงเขาจะพยายามทุกวิถีทางให้ลูกหลานของตัวเองอ่ะได้ทำตามกฎระเบียบที่ทางโรงเรียนทางกระทรวงวางเอาไว้ไม่มีใครอยากผิดระเบียบค่ะชุดลูกเสือเนี่ยนารีควรไปในทิศทางไหนเราจะถกเถียงกันอย่างนี้ทุกปีไปเรื่อยๆแต่ท้ายที่สุดภาระจะตกกับพ่อแม่ผู้ปกครองถ้ากระทรวงเห็นด้วยว่าเราระเบียบเนี้ยมันไม่เป็นไรแล้วไม่จำเป็นแล้วก็ให้ประกาศออกมาให้ชัดเจนจริงๆกระจกเงาสะสมตลอดทั้งปีเพื่อมาช่วงเนี้ยแล้วเราส่งต่อให้กับเด็กๆในช่วงที่พ่อแม่เปิดเทอมจะส่งอีกทีนึงก็คือช่วงเทอม2นะคะแต่ว่าอีเวนต์ใหญ่สุดของเราคือช่วงเวลานี้เราต้องการกระจายชุดนักเรียนเราต้องการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมเราพูดถึงเรื่องนี้ก่อนเลยกิจกรรมที่เราออกไปจัดตามตลาดนัดแล้วก็ให้พ่อแม่ผู้ปกครองมาเลือกเนี่ยกิจกรรมเรียกว่ากวักน้องมาเรียนเนาะอันเนี้ยเราจัดน่าจะสักประมาณ 5-6 ปีแล้วค่ะแต่ถ้าเป็นกิจกรรมที่แจกบัตรเชิญเข้ามาเลยเปิดหน้าร้านกระจกเงาวิธีการมองของเราก็คือมองว่าที่อื่นนะพอถึงเวลาปุ๊บอ่ะเขาจะไปเลือกซื้อตามร้านตามห้างต่างๆทำไมเราไม่เปิดเป็นร้านเป็นห้างไปเลยอย่างเงี้ยกิจกรรมนี้เราจัดมา2ปีละเปิดทำจัดพื้นที่ทุกอย่างเหมือนร้านทุกประการแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองมีโควต้ามาเลือกหยิบไปได้เลยตามโควต้าเด็ก1คน 1,000 คะแนนขาดตรงไหนหยิบตรงนั้นไม่ได้เป็นการเลือกคนจนที่สุดขึ้นมารับของกระจกเงาแต่ว่าเราให้ส่งคลิปมาเพื่อยืนยันนะว่าคุณมีเด็กอยู่ในบ้านจริงๆที่บ้านของคุณเดือดร้อนจริงๆคุณมีปัญหาจริงๆเราดูคลิปปุ๊บจากประสบการณ์เราจะรู้เลยว่าบ้านนี้มีปัญหาบ้านนี้จำเป็นที่จะต้องได้ของจริงๆเดินทางมาไม่ได้คุณบอกไซส์ลูกคุณได้คุณบอกสินค้าที่ขาดแคลนได้เดี๋ยวเราส่งพัสดุไปให้ก็ได้คุณไม่ต้องใช้บัตรเชิญของเรามันมีเด็กที่มารับเสื้อผ้าชุดนักเรียนที่เนี่ยนะคะแล้วก็คนที่มาเลือกเนี่ยมากัน2คนพี่ชายกับน้องสาวมาพร้อมกับแม่ทั้งคู่อยู่ในวัยเรียนเด็กที่มาเลือกจริงๆคือเด็กผู้หญิงคนเล็กยังเป็นเด็กชั้นประถมต้นอยู่เลยอะค่ะก็มาเลือกเราถามไปว่าทำไมไม่ให้น้องผู้ชายเลือกไปด้วยกันเลยแม่บอกว่าเด็กผู้ชายไม่ได้เรียนแล้วไม่มีเงินเรียนแล้วก็ให้ไปเรียนกศน.แทนเวลาที่เราบอกว่าเป็นนโยบายเรียนฟรีนะคะมันควรจะฟรีจริงๆการอุดหนุนชุดนักเรียนแล้วก็อุปกรณ์การเรียนในจำนวนหลักร้อยในขณะที่พ่อแม่จ่ายต่อเด็ก1คนในช่วงเวลาเปิดเทอมหลักพันมันเป็นสิ่งที่สะท้อนอย่างเป็นรูปธรรมว่ามันยังไม่สามารถให้เด็กคนหนึ่งอ่ะซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติอ่ะเขาได้เติบโตแบบได้เรียนรู้ในประเทศนี้แบบฟรีได้จริงๆมันมีราคาที่ต้องจ่ายในขณะที่ผู้คนในประเทศของเราอ่ะส่วนใหญ่อ่ะเป็นคนที่หาเช้ากินค่ำค่ะเป็นคนที่มีรายได้น้อยและรายได้รายวันการที่จะมีเงินเก็บสะสม
ต่อเนื่องจนสามารถมีเงินหลักพันเด็กคนหนึ่งเฉลี่ยแล้วอ่ะใช้ถ้าเข้าเรียนใหม่เลยอ่ะ

ต้องมี 3,000 อยู่ในกระเป๋าพ่อแม่แล้วทุกปีเราต้องเห็นข่าวว่าพ่อแม่ผู้ปกครองต้องไปลงรับจำนำต้องไปขายทรัพย์สินของตัวเองเพื่อมาซื้ออนาคตให้กับลูกทั้งที่รัฐบาลเนี่ยประกาศนโยบายเรียนฟรีออกมาแต่ว่ามันยังไปไม่สุดทางยังไม่สามารถให้เด็กได้เรียนรู้โดยที่พ่อแม่เนี่ยไม่ต้องจ่ายมันยังไม่สามารถทำแบบนั้นให้เด็กได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมได้ขนาดนั้นจริงๆ

0: จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาเป็นกำแพงที่ปิดโอกาสน้องๆทั้งเรื่องของการศึกษาและการทำงานด้วยและกระทบกับเด็กหลายๆกลุ่มด้วยนะคะกลุ่มแรกคือเด็กยากจนค่ะกลุ่มนี้เขามีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ประมาณ 14,000 กว่าบาทต่อปีนะคะแต่ว่ารายจ่ายที่เขาต้องจ่ายในค่าเล่าเรียนหรือค่าเทอมเนี่ยก็มากถึง 9,420 บาทโดยเฉลี่ยซึ่งถือว่าเป็นการแบกรับที่หนักมากๆค่ะอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มเด็กที่พอจะมีเงินจ่ายอยู่บ้างแต่เขาก็อาจจะเจออุบัติเหตุระหว่างทางเจอวิกฤตเศรษฐกิจที่อาจจะทำให้เงินไม่พอจ่ายได้เหมือนกันและกลุ่มสุดท้ายถึงแม้ว่าจะประคับประคองตัวเองให้เรียนจบมาได้แต่สุดท้ายแล้วค่ะมีบางคนที่ค้างจ่ายค่าเทอมพอค้างจ่ายค่าเทอมแล้วเขาก็ไม่ได้รับวุฒิการศึกษาด้วยสิ่งนี้ส่งผลกระทบต่ออนาคตในการทำงานของพวกเขาด้วยนะคะ
1: ลูกศิษย์ผมบางคนทุกวันนี้เนี่ยจบมา 5-6 ปีแล้วฮะก็ยังไม่ได้วุฒิม.6หมายถึงว่าเขาไม่ได้ติดสูตรรอม.2นะเขาเรียนจบตามหลักสูตรแต่แค่ค้างค่าเทอมอยู่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่สามารถเอาวุฒิม.6ไปทำงานหรือไปเรียนต่อได้เราใช้ทรัพยากรในการกับเด็กคนนี้ไปแล้วจนจบม.6ถูกต้องไหมฮะแต่เด็กไม่ได้วุฒิไปทำงานไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจ2โรงเรียนเองก็เป็นหนี้เสียมันค่าเสียโอกาสทั้ง2ฝั่งเลย
2: เราต้องแยกกันระหว่างเรื่องสิทธิทางการศึกษาของเด็กกับการมีภาระหนี้ซึ่งเป็นเรื่องของพ่อผู้ปกครองเขาคือต้องแยกกันแต่ตอนนี้โรงเรียนจำนวนหนึ่งเขาตามพ่อแม่เด็กไม่ได้ไงก็เลยใช้เอาใบปอพอเด็กเป็นตัวประกันทีเนี้ยถ้ามีเคสเข้ามาที่สภาองค์กรผู้บริโภคทนายของเราก็จะประสานไปว่าต้องเอาหนังสือนี้ไปยืนยันว่าโรงเรียนเก็บอันนี้ไม่ได้ซึ่งก็แก้เป็นเคสๆไปแต่ว่าตลอด2เดือนนี้เราก็พยายามทำสื่อผ่านตัว Facebook บ้าง TikTok บ้างอะไรเงี้ยนะครับเพื่อให้พ่อแม่เขาได้เห็นว่าจริงๆโรงเรียนไม่สามารถยับยั้งใบปอพอได้
0: เรียนฟรีไม่จริงเนี่ยไม่ได้พูดเองนะคะแต่ยืนยันได้จากบินใบเสร็จค่ะคือก่อนหน้านี้พรรคประชาชนเขาได้ร่วมมือกับสภาองค์กรของผู้บริโภคไปรวบรวมบินใบเสร็จของผู้ปกครองมานะคะแล้วก็ไปพบข้อมูลที่น่าตกใจค่ะอย่างแรกเลยนะคะเขาพบว่าโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสวทโรงเรียนของรัฐบาลเนี่ยมีค่าเทอมที่สูงมากเลยนะคะคุณผู้ชมอยู่ที่ประมาณ 5,000 ถึง 9,000 บาทค่ะ
1: เหลือเชื่อว่าผมเห็นจ่ายรายงานตัวม.1 ม.4จ่ายเงินค่าสมาคม 1,000 กว่าบาทอย่างนี้คือแทบจะเป็น1ใน4ของค่าเทอมแล้วอะคือสำหรับผมคิดว่าชนชั้นกลางมนุษย์เงินเดือนอาจจะรู้สึกว่าเออมันก็ affordable มันก็สามารถจ่ายได้แต่สภาพเด็กนักเรียนและผู้ปกครองที่ผมทำงานด้วยมาตลอด10ปีที่เป็นครูเนี่ยจำนวนมากก็ค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาเป็นอุปสรรค
0: เท่านั้นยังไม่พอนะคะพอกางบินออกมาดูค่ะค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บส่วนใหญ่ก็ยังเป็นค่าเครื่องแบบค่าหนังสือค่าอุปกรณ์การเรียนค่ะซึ่งรายการเหล่านี้ถือว่าเป็นการเรียกเก็บที่ซ้ำซ้อนได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นรายการที่รัฐอุดหนุนอยู่แล้วนี่ยังไม่นับรวมส่วนเสริมต่างๆที่โรงเรียนแอดเข้ามาเองโดยบางครั้งผู้ปกครองก็ไม่สามารถตรวจสอบได้อีกด้วยค่ะ
2: สภาองค์กรผู้บริโภคได้เคยเก็บรวบรวมข้อมูลจากใบเสร็จบางส่วนที่พ่อแม่ส่งมาให้เราเพราะว่าบางโรงเรียนเนี่ยเก็บซ้ำซ้อนกับรายการที่รัฐสรรเงินรายหัวให้โรงเรียนก็จะใช้ประกาศกระทรวงปี54นี่แหละเป็นตัวแบ็กอัพว่าสามารถเก็บตังค์ได้แม้ว่าในประกาศจะบอกว่าให้เก็บในราคาประหยัดทีนี้ไอ้ตรงนี้แต่ละโรงเรียนไม่เท่ากันมันก็เลยทำให้เกิดการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในนามค่าบำรุงการศึกษาสภาองค์กรก็เลยพยายามรณรงค์ให้สังคมร่วมรับรู้ว่ามันมีรายการที่รัฐจัดสรรเงินให้แล้วซึ่งรายการเหล่านี้ในประกาศกระทรวงระบุว่าห้ามเรียกเก็บซ้ำซ้อน
0: ส่วนคุณผู้ชมดูเฉพาะแค่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการปี2554หรือที่เรียกว่าป.54นะคะระบุเอาไว้เลยค่ะว่ารัฐอุดหนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดสวท.อุดหนุนไปแล้ว22รายการอันนี้เนี่ยห้ามเก็บซ้ำนะคะอย่างเช่นค่าเล่าเรียนค่าหนังสือเรียนค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนค่าใช้จ่ายด้านการทัศนศึกษาค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรมอย่างลูกเสือเนตรนารียุวกชาติรวมไปถึงค่าปฐมนิเทศนักเรียนด้วยค่ะแต่ประเด็นคำถามก็คือทำไมค่าใช้จ่ายบางอย่างโรงเรียนยังเก็บซ้ำซ้อนได้นะคะคำตอบก็คือในป.54เนี่ยค่ะคุณผู้ชมระบุไว้เลยว่ายกเว้น4รายการนี้นะที่สามารถเก็บเพิ่มได้ค่ะ4รายการที่ว่าก็คือค่าคู่มือนักเรียนค่าบัตรประจำตัวค่าปฐมนิเทศ

0: ที่เป็นค่าใช้จ่ายแฝงซึ่งมีต้นทุนพื้นฐานที่ผู้ปกครองก็ต้องจ่ายจริงทุกวันอยู่แล้วค่ะจึงเป็นที่มาของข้อเสนอสภาองค์กรของผู้บริโภคให้ทบทวนประกาศปี54เพื่อจบปัญหาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่ซ้ำซ้อนและเงินอุดหนุนของภาครัฐที่ไม่เพียงพอด้วยค่ะ
1: ตอนนี้ที่สภาองค์กรพยายามจะขับเคลื่อนก็คือมี 2-3 เรื่องเรื่องที่1ก็คือชวนทบทวนประกาศปี54ว่ารายการอะไรมะที่ยังไม่ครอบคลุมแล้วควรต้องครอบคลุมได้แล้วเช่นเรากำลังเสนอไอเดียเรื่องสมทบค่าเดินทางของเด็กซึ่งอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหม่ๆซึ่งเดิมพรบ.เราก็ไปไม่ถึงแล้วก็กระทรวงเองก็ไม่ได้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนนี้แต่พอโรงเรียนขนาดเล็กมันโดนยุบมากๆเข้าเด็กต้องมาตามอำเภอขนาดใหญ่หรือเข้ามาในตัวเมืองค่าเดินทางกลายเป็นค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นที่พ่อแม่ต้องจ่ายเนาะแล้วก็เรื่องที่2นอกจากเพิ่มรายการที่จำเป็นแล้วให้เพิ่มเงินต่อหมวดอะคือบางหมวดเนี่ยมันอยู่เลทนั้นมาหลายสิบปีแล้วมันยังไม่ได้ขยับแล้วก็บางหมวดเนี่ยน่าจะต้องไม่จัดอย่างเสมอหน้าเหมือนเดิมแล้วคือไม่ได้ให้เท่ากันเพราะตอนนี้กลายเป็นโรงเรียนเล็กเด็กน้อยงบก็น้อยโรงเรียนเยอะเด็กเยอะงบก็เยอะแต่ถ้างบมันเป็นอัตราก้าวหน้าได้ก็ทำให้โรงเรียนขนาดเล็กซึ่งมีเด็กน้อยเนี่ยก็จะมีงบมาเพียงพอมากขึ้นไม่ต้องมาระดมจากพ่อแม่แล้วก็เรื่องที่3คือพยายามจะขอให้มีการกำหนดเพดานบนของการเรียกเก็บค่าเทอมต้องเปิดยืดหยุ่นให้ครอบครัวที่ไม่พร้อมจ่ายอ่ะสามารถเลือกที่จะเข้าแทร็กไม่จ่ายได้เราเสนอให้มีการตั้งกองทุนระดับจังหวัดเพื่อช่วยเหลือระยะสั้นคงต้องทำประมาณนี้ก่อนแต่ระยะยาวเราคิดว่าต้องเดินหน้าสู่การเป็นการจัดสรรงบให้เพียงพอจริงๆแล้วก็ไม่มีการเรียกเก็บค่าเทอมเพิ่มเติม
0: สงสัยไหมคะว่าทำไมคำว่าเรียนฟรีเนี่ยมันถึงเกิดขึ้นมาค่ะจริงๆแล้วมันมีรากของคำนี้อยู่นะคะแล้วก็มีการตีความกันไปต่างๆนานา
1: จริงๆมันมาจากพรบ.การศึกษาแล้วครับที่พยายามจะพูดเรื่องการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ทางสมัยนั้นรัฐบาลประชาธิปัตย์ของคุณอภิสิทธิ์นั่นแหละพยายามผลักวาระนี้เป็นเรียนฟรี12+3ก็คือให้เรียนฟรี15ปีแต่ทีนี้คำว่าเรียนฟรีในความหมายตอนนั้นเนี่ยเขาหมายถึงเขามีเงินช่วยอะไรหัวเต็มที่15ปีทุกคนอย่างเสมอหน้ากันไม่ว่าจะเป็นเด็กชนชั้นไหนเข้าโรงเรียนของรัฐเนี่ยจะต้องได้เงินช่วยอะไรหัวหมดแต่ของเอกชนอาจจะได้อีกเรทนึงนะเพราะถือว่าเต็มใจจะเข้าเอกชนใช่มั้ยครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมีคำสั่งออกมาไงว่าสามารถที่จะให้เงินช่วยอะไรหัวเนี่ยครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างมันก็เกิดรายการที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ปี54เนี่ยโรงเรียนเขาเริ่มมีการเปิดพกห้องเรียนพิเศษเกิดขึ้นก็เลยมีการประกาศออกมาอีกทีนึงว่าสามารถเรียกเก็บเงินได้แล้วก็ถือว่าเป็นรูปแบบนึงของการระดมทรัพยากรทางการศึกษาตามพรบ.การศึกษาปี42อันนี้มันก็เกิดช่องขนาดใหญ่ขึ้นโรงเรียนที่เขาเปิดกิฟเต็ดห้องเน้นวิทย์คณิตอะไรเขาก็สามารถเรียกเก็บเงินพวกนี้ได้เนาะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นมาเก็บกับห้องทั่วไปด้วยแล้วห้องทั่วไปที่เก็บเนี่ยก็คือเริ่มมีบางโรงเรียนเก็บซ้ำซ้อนกับหมวดที่จริงๆให้ไปแล้วหรือมีการเก็บในเพดานซึ่งบางทีมันอาจจะเกินความสามารถที่พ่อแม่จ่ายไหว
2: เพราะระบบการศึกษาของเราเนี่ยมันได้รับการดูแลและสนับสนุนอย่างกระพร่องกระแพงนะครับก็จะทำให้โรงเรียนแต่ละโรงเรียนที่พยายามจะดิ้นรนขวนขวายพัฒนาตัวเองเนี่ยก็ขาดทรัพยากรที่มากเพียงพอที่จะพัฒนาโรงเรียนให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ทางออกที่เป็นโจทย์ของระบบของเราในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นทางออกที่ในความเห็นของผมก็ออกจะบิดเบี้ยวสักหน่อยนึงเพราะว่าบวกกับค่านิยมว่าห้องเรียนที่ดีคือห้องเรียนอัจฉริยะห้องเรียนคอมพิวเตอร์ห้องเรียนภาษาอังกฤษจริงๆเราสามารถจะทำห้องเรียนเหล่านี้ให้เป็นห้องเรียนปกติได้เช่นเดียวกันโรงเรียนก็พยายามจะหาช่องทางออกทั้งในเรื่องของการตอบโจทย์พ่อแม่และการตอบโจทย์เรื่องทรัพยากรของตัวเองด้วยก็มันก็จึงเป็นการออกแบบระบบที่ทำให้เกิดใบเสร็จเพิ่มขึ้น
0: จริงๆแล้วก็ใช่ว่าคำว่าเรียนฟรีจะไม่มีอยู่เลยในประเทศไทยนะคะบางโรงเรียนสามารถทำได้ค่ะแต่คำถามคือมาพร้อมกับคำว่าคุณภาพหรือเปล่าเพราะถ้าไปดูงบประมาณอุดหนุนที่รัฐจ่ายให้ก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้ยังไม่เพียงพอค่ะลองดูตัวอย่างเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนของสพท.ปี2569นะคะจะมีทั้งค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนค่าอุปกรณ์ค่าเครื่องแบบแต่ละระดับเนี่ยจะได้ไม่เท่ากันนะคะคุณผู้ชมช่วงชั้นก่อนประถมศึกษาจะอยู่ที่ประมาณ 2,510 บาทต่อคนต่อปีระดับประถมศึกษาอยู่ที่ 2,900 บาทต่อคนต่อปีมัธยมศึกษา 4,960 บาทต่อคนต่อปีมัธยมปลายก็ขยับขึ้นมาหน่อยนะคะอยู่ที่ 5,370 บาทต่อคนต่อปีและอาจจะมีเงินท็อปอัพให้กับโรงเรียนขนาดเล็กแต่ก็ได้เพิ่มเพียงแค่500ถึง 1,000 บาทต่อคนต่อปีขึ้นอยู่กับขนาดโรงเรียนและจำนวนนักเรียนด้วยจะเห็นว่างบประมาณที่รัฐจัดให้เนี่ยก็ไม่ได้มากเลยค่ะ หลายโรงเรียนก็กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะคะที่จะเรียกเก็บค่าเทอมเพิ่มจากผู้ปกครองในขณะที่

0: ัวกฎกระทรวงเองก็ยังมีช่องว่างให้ตีความด้วยค่ะ
1: แต่ถามว่าโรงเรียนที่เขาไม่เก็บเลยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเลยคือมาแต่ตัวคือมาฟรีเรียนได้อะมีไหมมีอยู่ทั่วประเทศแต่พาไปดูสภาพโรงเรียนเหล่านั้นอะว่าอยู่กันแบบไหนมันควรจะมีข้อมูลกันได้แล้วเนาะว่าการศึกษาที่ฟรีและมีขีดเส้นใต้ว่ามีคุณภาพอะเดิมที่ผ่านมาที่เราเคยกำหนดเกณฑ์กันว่างบอุดหนุนของรัฐเท่านี้แต่ถ้าจะจัดให้มีมาตรฐานสูงกว่าที่รัฐให้ก็เก็บค่าใช้จ่ายได้เนี่ยไอ้สแตนดาร์ดที่รัฐจัดให้เนี่ยมันต่ำไปหรือเปล่า 2. ค่าใช้จ่ายบางรายการที่รัฐอนุญาตให้เก็บหรือจริงๆมันควรจะรัฐควรจะจ่ายให้ตั้งแต่แรก
0: เรียนฟรีก็ต้องมาควบคู่กับคุณภาพด้วยนะคะถ้าหากโรงเรียนไหนอยากจะเพิ่มคุณภาพและอยากจะเก็บค่าใช้จ่ายผู้ปกครองก็ต้องสร้างความโปร่งใสให้สามารถรับรู้ได้ว่าแต่ละรายละเอียดนั้นจ่ายไปแล้วคุ้มค่าหรือไม่เพื่อไม่ทําให้ทั้งเด็กและผู้ปกครองกลายเป็นเหยื่อของระบบการศึกษาที่ยังเรียนฟรีไม่จริงค่ะ
1: ด้วยความเหลื่อมล้ําแล้วก็คุณภาพที่มันไม่เท่ากันของโรงเรียนในไทยเนาะมันทําให้เกิดค่านิยมบางอย่างฮะเคยพูดคุยกับผู้ปกครองจํานวนนึงก็ถามว่าให้เขาบอกหน่อยว่าในรายการค่าใช้จ่ายเหล่านี้มีอะไรที่คิดว่าไม่จำเป็นไหมทุกคนบอกว่ามันจำเป็นหมดแม้แต่อันที่มันไม่ make sense เพราะที่มันจำเป็นเพราะโรงเรียนเรียกเก็บหมายความว่าถ้าจะเข้าโรงเรียนนี้ก็ยอมจ่ายเพื่อที่จะได้ให้อยู่โรงเรียนนี้เพราะคุณภาพเพราะชื่อเสียงเพราะอะไรสิ่งแวดล้อมเพราะอะไรต่างๆในระยะยาวที่ผู้ปกครองยอมลงทุนซึ่งมันก็สะท้อนว่าโรงเรียนเราคุณภาพมันไม่เท่ากันจริงๆแล้วการซับซิไดซ์หรือการอุดหนุนทรัพยากรของรัฐเนี่ยมันไม่เพียงพอ
2: ทุกคนคือเหยื่อของระบบที่มันบิดเบี้ยวหมดนะครับทั้งตัวผู้ปกครองคุณครูผู้บริหารโรงเรียนผู้กำหนดนโยบายก็เป็นเหยื่อผู้ประกอบการก็เป็นเหยื่อและเหยื่อที่ตัวใหญ่ที่สุดก็คือเด็กน้อยของเรานะครับเราต้องอยู่ในระบบโลกที่บิดเบี้ยวแบบนี้ในระบบการศึกษาที่บิดเบี้ยวนะครับเรากำลังสร้างระบบที่ไม่ค่อยเอื้อให้เด็กของเราเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพเท่าที่ควรนะครับ
1: ในยุคสมัยที่เราบอกว่าเด็กกำลังลดลงแต่เราจัดสรรงบประมาณตามรายหัวเด็กแปลว่างบประมาณกระทรวงศึกษากำลังจะลดลงทุกปีดังนั้น 1. มาคิดเรื่องวิธีการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการศึกษาเนี่ยใหม่กันไหม 2. ก็คือเพื่อให้มันมีคุณภาพจริงๆอ่ะมันควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับเด็กน้อยลงแล้วการกระจายตัวของเด็กการกระจายตัวของงบประมาณและการจัดสรรให้มันมีคุณภาพควรจะเป็นอย่างไรเนี่ยคือสิ่งที่รัฐต้องทำกันบ้านเนาะ
0: ถ้าระบบยังไม่ถูกแก้นะคะผู้ปกครองก็ยังคงต้องมีภาระค่าใช้จ่ายที่จ่ายแพงแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะคนที่จ่ายไหวก็ดีไปคนที่จ่ายไม่ไหวก็แพ้ไปในระบบการศึกษาสิ่งนี้สะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำที่มันจะยิ่งถ่างออกมากขึ้นเรื่อยๆนะคะและไม่ใช่แค่เรื่องเงินด้วยค่ะที่จะนำมาถูกใช้ในการแก้ปัญหาทุนมนุษย์ของประเทศเรื่องคุณภาพมาตรฐานของโรงเรียนก็ยังเป็นอีกโจทย์ใหญ่ที่ต้องคุยกันต่ออีกยาวๆเลยค่ะเพื่อไม่ปิดโอกาสให้ประเทศไทยมีการพัฒนาทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพและแข่งขันกับนานาประเทศได้เรายังคงจำเป็นต้องเน้นให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษามากที่สุดทั้งหมดนี้คือ Policy Easy นโยบายเข้าใจได้ในวันนี้นุ่นลาไปเลยนะคะ

0: distancia.
1: ยินดีต้อนรับสู่ Bad Bad World
2: ทุกวันอังคารเวลา 21:30 น.ทางไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชาวบ้านถามคลองระบายน้ำคลองไผ่สงขลา13กิโลเมตรทำไมสร้างสะพานทุกๆ500เมตรทั้งที่อีกฝั่งเป็นนาข้าวองค์การอนามัยโลกประกาศยกอีโบลาเป็นภาวะฉุกเฉินระหว่างประเทศหลังระบาดในแอฟริกาเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย88คนนายกย้ำสั่งเยียวยาเต็มที่พร้อมสั่งทุกหน่วยงานเร่งหาสาเหตุรถไฟชนรถเมล์ผุดไอเดียสร้างอุโมงค์ลดจุดตัดทางรถไฟล้อมคอกอุบัติเหตุเปิดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุแค่ความประมาทอาจไม่ใช่คำตอบเดียวหาคำตอบระบบจราจรไร้เอกภาพบีบให้คนใช้รถใช้รางเสี่ยงชีวิตทุกวันหรือไม่
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาจิตสละครับ
2: และดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
1: แน่นอนครับในข่าวค่ำวันนี้เราคงไม่ใช่แค่การตั้งคำถามนะครับแต่คงต้องช่วยกันหาคำตอบจากกรณีที่เกิดขึ้นหลังจากมีรถไฟชนรถเมล์แล้วก็มีคนที่โดยสารรถต่างๆเนี่ยได้รับบาดเจ็บอีกหลายคนนะครับในค่ำนี้เราจะคุยถึงเรื่องนี้แล้วก็หาคำตอบอย่างแน่นอนครับแต่วันนี้ยังมีอีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะครับก็คือการกลับมาแพร่ระบาดของอีโบลาครับ
2: ค่ะเรื่องนี้นะคะทางองค์การอนามัยโลกประกาศให้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศนะคะหลังจากมีการระบาดระลอกล่าสุดในแอฟริกาส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยว่ามาจากการติดเชื้อแล้วอย่างน้อย88คนค่ะเว็บไซต์องค์การอนามัยโลกเผยแพร่แถลงการประกาศให้การระบาดของโรคอีโบลาที่เกิดจากไวรัสบุนดีบุนเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่าดีอาร์คองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเมื่อวานนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาและลอกล่าสุดแล้วอย่างน้อย88คนขณะที่มีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันจากห้องปฏิบัติการแล้ว8คนและมีผู้ป่วยที่ต้องสงสัยติดเชื้ออีก246คนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดอิตูริของดีอาร์คองโกนอกจากนี้องค์การอนามัยโลกยังยืนยันด้วยนะคะว่าการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาครั้งนี้ยังไม่เข้าหลักเกณฑ์การระบาดใหญ่เหมือนดังเช่นโควิด-19แต่ขอให้ประเทศที่มีพรมแดนทางบกติดกับดีอาร์คองโกเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและดำเนินการคัดกรองผู้ป่วยรวมไปถึงผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่เชื้อจะแพร่กระจายเพิ่มเติมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกล่าสุดถือว่าเป็นระลอกที่17แล้วในประวัติศาสตร์ของดีอาร์คองโกได้รับการยืนยันครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาขณะที่เชื้อไวรัสบุนดีบูเกียวที่พบครั้งนี้ถือเป็นเชื้อสายพันธุ์หายากของโรคอีโบลาที่ยังไม่มีวิธีการรักษาหรือว่าวัคซีนใดๆเพื่อป้องกันซึ่งความขัดแย้งรุนแรงด้วยอาวุธที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในดีอาร์คองโกรวมถึงการเคลื่อนย้ายของแรงงานทำเหมืองระหว่างประเทศเพื่อนบ้านก็ยิ่งสร้างอุปสรรคให้ความพยายามในการรับมือกับการระบาดของโรคติด

0: ื้อไวรัสอีโบลายากลำบากมากขึ้นด้วย
1: มีเสียงร้องเรียนจากคนในพื้นที่นะครับถึงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองไผ่ที่สงขลาครับทำไมต้องร้องเรียนเรื่องนี้ก็เพราะว่าสะพานมันถี่เหลือเกิน500เมตรก็มีสะพานทีนึงคือมองไกลๆเนี่ยเห็นเลยหลายสะพานข้ามคลองนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือชาวบ้านเขาสงสัยครับคุณสิริมาท่านผู้ชมอีกฝั่งนึงเนี่ยที่เขาทำสะพานเป็นนาข้าวไม่แน่ครับเขาอาจอยากช่วยชาวนาก็ได้ไปดูภาพมุมสูงครับเนี่ยทำให้เห็นนะครับตลอดระยะทาง13กิโลเมตรครับทุกๆ500เมตรยืนอยู่สะพานแรกมองเห็นสะพานที่2แน่นอนจะมีการก่อสร้างสะพานเชื่อมตลอดแนวลำคลองศาลาธรรมตำบลตะเคร้ออำเภอระโนดจังหวัดสงขลานะครับทั้ง2ฝั่งของสะพานเนี่ยเป็นทุ่งนาเป็นที่ลุ่มบางช่วงก็จะเห็นเป็นพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันนะครับเรื่องนี้มีการตั้งข้อสังเกตจากชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยนะครับบางส่วนเนี่ยเขามองแบบนี้ถามว่ามีความจำเป็นแล้วก็คุ้มค่ากับงบประมาณแค่ไหนที่ต้องสร้างสะพานด้วยความถี่ในระยะทุกๆ500เมตรนับแล้วเนี่ยได้ทั้งหมด17จุดด้วยกันครับมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับปัจจุบันเนี่ยสะพานเหล่านี้ครับถูกใช้งานน้อยมากบางจุดแทบไม่มีรถวิ่งผ่านเลยครับส่วนอีกปัจจัยหนึ่งก็อาจจะมาจากอีกฝั่งคลองเนี่ยยังสร้างไม่เสร็จทำให้บางจุดรถผ่านไปมาลำบากนะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนจากการตรวจสอบเอกสารแผนปฏิบัติการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี66ครับพบว่าสะพานทั้ง17แห่งเนี่ยอยู่ในความดูแลของกรมชลประทานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองศาลาธรรมงบประมาณ178ล้านบาทครับแล้วก็ดำเนินการพร้อมๆกับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองไผ่ตำบลแดนสงวนอำเภอระโนดจังหวัดสงขลานะครับใช้งบ106ล้านบาทสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองศาลาทันพบว่านอกจากมีสะพานรถยนต์17แห่งนะครับยังมีโครงการอื่นอีกเพียบทั้งประตูระบายน้ำ2แห่งท่อระบายน้ำ11แห่งอาคารรับน้ำท่อลอด84แห่งการขุดขยายคลองจากความกว้างเดิม40เมตรเป็น60เมตรรวมไปถึงถนนลาดยางแล้วก็ดินลูกรังบนคันคลองทั้ง2ฝั่งนะครับส่วนอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองไผ่ครับเป็นการขุดขยายคลองสำหรับการระบายน้ำความยาว10กิโลเมตรสร้างประตูระบายน้ำ1แห่งนะครับมีท่อระบายน้ำ3แห่งท่อลอด26แห่งแล้วก็มีสะพานรถยนต์17แห่งด้านนายสมพลชุมแก้วผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่16ให้ข้อมูลครับบอกว่าสาเหตุที่มีการสร้างสะพานแบบทีเพราะเป็นความต้องการของชุมชนที่อยากให้มีการก่อสร้างสะพานใกล้บ้านและโครงการนี้นะครับก็ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อเวนคืนที่ดินในการทำโครงการครับยังไม่เสร็จแล้วก็บอกด้วยว่าทั้ง2โครงการนะครับเป็นส่วนหนึ่งในแผนดำเนินการของกรมชลประทานครับเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านจากน้ำท่วมและน้ำแล้งในคาบสมุทรสทิงพระที่ครอบคลุมเสียงอำเภอนะครับก็คือระโนดกระแสสินสทิงพระแล้วก็อำเภอสิงหานครของจังหวัดสงขลาครับ
0: มีความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นจังหวัดจันทบุรีนะคะโดยทางองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมเตรียมจะยื่นฟ้องศาลปกครองขอให้ระงับการพิจารณาอนุญาตใช้พื้นที่ป่าหลังพบข้อมูล EHIA ของกรมชลประทานไม่ตรงกับข้อเท็จจริงติดตามเรื่องนี้จากคุณอิทธิพลเอี่ยมเชยค่ะ
2: อันนี้มันจะเป็นตัวที่บอกชัดว่าในนี้มีพืชอาหารของช้างประมาณ180ชนิดซึ่งนี่ก็เป็นตัวตอบว่าเขามีเขาใช้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ภาพวัวกระทิงและช้างถูกบันทึกไว้โดยกล้องดักสัตว์ในเขตอุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นจังหวัดจันทบุรีเลขาธิการมูลนิธิสืบนาคเสถียรบอกว่าสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของสัตว์ป่าในพื้นที่ซึ่งเป็นกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงหากพื้นที่บริเวณนี้ได้รับการอนุมัติให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดจากรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ EHIA ของกรมชลประทานพบว่าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำจะทำให้มีพื้นที่น้ำท่วมถึงในเขตอุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นและป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนช่องรวมกว่า 14,500 ไร่ในระดับความจุ130ล้านลูกบาศก์เมตร

0: ซึ่ง EHIA ฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติหรือกกวลตั้งแต่วันที่21มิถุนายน2564แต่กลับพบว่ามีหลายประเด็นที่องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมมีความเห็นแย้ง
1: อย่างเช่นเรื่องของพื้นที่ป่าพอเราไปดูข้อมูลการวางแปลงของเขาอะค่ะ 1,200 กว่าแปลงแต่ใช้เวลาในการสำรวจ8วันมันก็เป็นคำถามว่าเอ๊ะ 1,200 กว่าแปลงสำรวจ8วันต้องใช้คนจำนวนเท่าไหร่ถึงจะเก็บข้อมูลขนาดนี้มาได
0: ้ที่ผ่านมาพบว่าปี2566กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในฐานะเจ้าของพื้นที่ได้ทำการศึกษาและพบข้อมูลที่แตกต่างจาก EHIA ของกรมชลประทานเช่นชนิดป่าที่กรมอุทยานสำรวจพบเป็นป่าดิบแล้งกว่า 4,370 ไร่แต่ EHIA ของกรมชลประทานระบุเป็นป่าเบญจพรรณ 6,742 ไร่ซึ่งในข้อเท็จจริงนิเวศวิทยาของป่า2ชนิดนี้แตกต่างกันป่าดิบแล้งมีความชุ่มชื้นและซับซ้อนสูงกว่าขณะที่การสำรวจประชากรช้างของกรมอุทยานพบช้าง70ตัวแต่ EHIA ระบุพบช้าง 20-30 ตัวนี่เป็นบางส่วนของเหตุผลที่จะทำให้องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมรวบรวมข้อมูลเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง
1: คือว่าเราขอฟ้องเพิกถอนมติที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการแล้วก็คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบต่อรายงาน EHIA ฉบับนี้ซึ่งเรามองว่าข้อมูลและข้อเท็จจริงไม่สอดคล้องกันอันนั้นประเด็นที่1ค่ะประเด็นที่2เรามองว่าพื้นที่ป่าแห่งนี้มันเป็นพื้นที่ป่าที่ราบต่ำที่มันเหลืออยู่ไม่กี่แห่งในประเทศไทยมันเป็นพื้นที่หัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่านอกพื้นที่เพราะฉะนั้นการเสียพื้นที่ป่าแห่งนี้ไปมันจะนำมาซึ่งปัญหาอื่นๆแน่นอนค่ะ
0: ทีมข่าวสอบถามประเด็นนี้ไปยังอธิบดีกรมอุทยานระบุว่าการพิจารณาก่อสร้างโครงการยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดโครงการร่วมกันเพื่อหาข้อยุติในประเด็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมส่วนกรณี EHIA ไม่ตรงกับที่กรมอุทยานสำรวจอธิบดีกรมอุทยานระบุว่ากรมอุทยานได้ทำรายงานชี้แจงไปถึงสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสผ.เพื่อให้ทราบถึงข้อเท็จจริงแล้ว
2: ยังแนวโน้มเป็นยังไงครับแนวโน้มเขารับฟังทางกรมนะ
3: ก็มีการรับฟังซึ่งณวันนี้ก็อยู่ในระหว่างการพูดคุยอยู่นะครับแล้วก็มีการนำเรื่องนี้เข้าไปประชุมคณะกรรมการกนช.แต่ว่าก็ให้ชะลอเรื่องนี้ไปก่อนแล้วก็มาพูดคุยกันก่อนว่าวิธีที่ดีที่สุดนะมันจะต้องเป็นวิธีไหนนะ
0: แม้ว่าแผนงานของกรมชลประทานจะตั้งเป้าเตรียมก่อสร้างในช่วงปี2566แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนการจัดตั้งคณะทำงานร่วมและศึกษาทบทวนข้อมูลวิชาการซึ่งหากโครงการไม่สามารถขออนุมัติได้ทันภายในวันที่9สิงหาคมนี้ซึ่งตรงกับวันที่ EHIA ของกรมชลประทานหมดอายุลงตามกฎหมายขั้นตอนหลังจากนี้กรมชลประทานจะต้องเริ่มกระบวนการจัดทำรายงาน EHIA ฉบับใหม่ก่อนจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาอิทธิพลเอี่ยมเชยไทย PBS รายงาน
4: อย่างที่ผมเกริ่นไปข้างต้นนะครับว่าค่ำนี้เราคงไม่ใช่แค่ตั้งคำถามครับแต่ชวนสังคมหาคำตอบไปด้วยกันนะครับถึงสาเหตุจริงๆของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทำไมรถไฟไปชนรถเมล์แล้วก็มีรถยนต์รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บตามไปด้วยนะครับในโซเชียลมีเดียเนี่ยมีทั้งคนที่ให้ข้อมูลมีทั้งคนที่แสดงความคิดเห็นครับซึ่งวันนี้เราจะทำหน้าที่ก็คือ 1. ตรวจสอบเรื่องนี้นะครับ 2. ก็คือช่วยกันหาคำตอบไปด้วย
5: ค่ะในด้านของรัฐบาลนะคะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปตรวจจุดเกิดเหตุตั้งแต่เมื่อคืนค่ะวันนี้นายกเข้าเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บพร้อมกับเตรียมพิจารณาขุดอุโมงค์ลดจำนวนจุดตัดป้องกันอุบัติเหตุนะคะแล้วก็เตรียมเยียวยาดำเนินการอย่างเต็มที่ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรวมไปถึงผู้บริหารของการรถไฟแห่งประเทศไทยและผู้บริหารของขสมกนะคะไปที่โรงพยาบาลคาเมเลียนค่ะไปเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารประจำทางที่จุดตัดทางรถไฟแยกอโศกเพชร ช่วงหนึ่งเนี่ยนายกพูดคุยกับทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลแล้วก็เล่าถึงอาการของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะท่ามกลางข้อสงสัยของสื่อมวลชนค่ะนายกเนี่ยค่ะคุณผู้ชมดูจากสีหน้าสีตาแล้วเนี่ยค่ะสื่อเนี่ยเข้าไปสังเกตพบว่านายกเนี่ยค่อนข้างกังวลนะคะสีหน้าเนี่ยไม่ค่อยจะดีก่อนที่คณะแพทย์จะพาคณะนายกเข้าเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนายกเปิดเผยหลังจากที่เข้าเยี่ยมนะคะว่าทุกคนตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงค่ะ
6: โดยเฉพาะคนขับรถแล้วก็กระเป๋ารถเมล์สภาพจิตใจก็แย่มากนะครับเขาก็รู้สึกสำนึกนะครับก็เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับณขณะนี้เราก็ต้องให้เขามีกำลังใจที่จะฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กลับมาก่อน
4: นายกย้ำนะครับว่าในส่วนของคดีความครับต้องเป็นไปตามกฎหมายเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้อายัดตัวพนักงานขับรถทั้งสองประเภทเอาไว้แล้วนะครับและกระทรวงคมนาคมจะเร่งหาสาเหตุข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นครับนายกเนี่ยเชื่อว่าการป้องกันเหตุมีวิธีการอยู่แล้วนะครับเนื่องจากบริเวณแยกที่เกิดเหตุนั้นมีรถติดตลอดเวลาและเมื่อไปดูกล้องวงจรปิดในอดีตเนี่ยมีการหยุดของรถไฟในกรณีที่มีสิ่งกีดขวางเส้นทางนะครับแต่จากนี้จะไม่ปล่อยให้เป็นแบบนี้อีกและต้องหาวิธีลดจำนวนจุดตัดหรือทำเป็นอุโมงค์ลอดครับ
6: ถ้าจะเอาความปลอดภัยแบบ 100% เลยไม่ให้เกิดแบบนี้อีกไม่ว่าจะมีการประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตามก็ต้องมานั่งดูขุดอุโมงค์ได้ไหมนะครับเพราะตรงนี้มันก็เป็นแยกแต่ว่ามีกี่แห่งเราก็ต้องดูนะมันจะมีจุดตัดตรงนี้จุดตัดตรงนานะครับก่อนจะถึงมักกะสันก็ถ้ามันเกิดเหตุเช่นนี้แล้วมันก็คงเราก็ต้องผมก็ต้องให้แนวทางไปกับทางการรถไฟประเทศไทยว่าจะต้องมีการดำเนินการที่เราจะไปพึ่งพาดุลพินิจของนายสถานีหรือผู้ให้อนัดสัญญาเนี่ยอย่างเดียวไม่ได้หรอกเพราะนั้นมัน human error เกิดได้ตลอดเวลา
5: ส่วนแนวทางการเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บให้ดำเนินการโดยไม่ต้องรอการพิจารณาผลการสอบสวนหรือประกันจะครอบคลุมหรือไม่รวมไปถึงการเยียวยาจากขสมกและการรถไฟแห่งประเทศไทยจะต้องดำเนินการอย่างเต็มที่และให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยเฉพาะการสมทบกับเงินประกันด้วยค่ะ
4: ส่วนความคืบหน้าในการพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตนะครับทั้งหมด8ร่าง3ชิ้นส่วนครับคาดว่าจะยืนยันชื่อได้ในวันที่19พฤษภาคมนี้ครับญาติของผู้สูญหายหลายรายนะครับที่ไม่ปรากฏรายชื่อผู้บาดเจ็บกรณีรถไฟชนรถเมล์ที่ถนนอโศกดินแดงเดินทางไปที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจครับไปเก็บตัวอย่าง DNA นะครับนำไปเทียบเคียงยืนยันอัตลักษณ์บุคคลกับร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง8รายที่พบบนรถเมล์ครับนางสาวสิริลักษณ์หนึ่งในครอบครัวของผู้สูญหายนะครับพาญาติสายตรงเดินทางมาตรวจ DNA ในวันนี้ครับบอกว่าหลังเห็นคลิปจากกล้องวงจรปิดขณะเกิดเหตุปรากฏภาพหญิงคนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่บริเวณกลางรถลักษณะเนี่ยคล้ายๆกับป้าของตัวเองครับคล้ายทั้งสีเสื้อและรูปร่างจึงเกิดความกังวลนะครับว่าหญิงคนนี้จะเป็นป้าเอี้ยงอายุ66ปีซึ่งไม่สามารถติดต่อได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับนอกจากนี้ยังเล่าว่าก่อนเกิดเหตุป้าได้คุยโทรศัพท์กับเพื่อนนะครับก่อนที่สายจะตัดไปครับ
7: คุณป้า
8: เขาเหมือนจะมีการบอกให้เปิดประตูรถ
7: ถูกค่ะเหมือนเขาตกใจแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันไปไหนไม่ได้มันเหตุการณ์มันน่าจะไวอะค่ะดูจากลักษณะแล้วก็คงจะตกใจอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันจะเป็นเหตุการณ์แบบนี้ค่ะเพราะที่บ้านไม่เคยมีอะไรแบบนี้มาก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็ภาวนาว่าไม่ใช่แต่ว่าก็ต้องรอดูผลอีกทีนึงค่ะ
5: ส่วนทางด้านนายสมหมายพวงยอดน้องชายของนางสาวเทียมพวงยอดคนนี้เป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตที่ยืนยันชื่อได้แล้วนะคะก็เปิดเผยค่ะว่าพี่สาวเนี่ยเดินทางไปกลับจากที่ทำงานย่านอโศกดินแดงถึงบ้านเช่าย่านอ่อนนุชก็เดินทางด้วยรถเมล์เป็นประจำอะค่ะอยากจะให้รัฐบาลช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัยของประชาชนให้มากกว่านี้ตอนนี้กำลังรอผล DNA เพื่อนำร่างของพี่สาวไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะ
9: จะเจาะจงคนเดียวก็ไม่ได้ครับประมาททั้งคู่แหละครับไม่

0: ม่ใส่ใจต้องสองฝ่ายครับถ้าระวังคนนี้นิดหนึ่งก็อาจจะดีเขา
1: อยากให้ระวังกว่านี้หน่อย
0: ครับ
1: อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือรัฐบาลหรืออะไรช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของปัญหาที่มันซ้ำซาก
0: ขึ้นอะไรบ้างใช่ครับคืออย่าให้ทางร้านเขาช่วยว่าช่วยดูแลเรื่องปลอดภัยของประชาชนทุกอย่างเนี่ยว่าอย่าให้มันเกิดขึ้นบ่อยครับก็ฝากไปถึงรัฐบาลด้วยครับ
2: ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาครับบอกว่าร่างผู้เสียชีวิตมีทั้งหมด8ร่างนะครับ3ชิ้นส่วนคาดว่าจะยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตได้ภายในวันอังคารที่19พฤษภาคมนี้ครับและจะให้ทางครอบครัวนะครับนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาโดยการนำส่งร่างทั้งหมดทางมูลนิธิร่วมกตัญญูจะนำร่างของผู้เสียชีวิตทั้งหมดครับไปส่งยังปลายทางให้ทุกครอบครัวนะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับ
3: ผมคาดว่ายืนยันชื่อจากนิติเวชได้ประมาณวันที่วันอังคารแล้วก็การมีกระบวนการในการยืนยันชื่อจากพนักงานสอบสวนจากมักกะสันใช่ไหมเราต้องส่งผลไปให้มักกะสันทางพนักงานสวนว่าเราผลการตรวจเนี่ยมีความสัมพันธ์กันแล้วทางพนักงานสวนจะยืนยันชื่อมาให้และเราถึงจะมอบคืนให้ตามหลักนะครับ
4: ส่วนทางด้านองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขอสมก.ก็ประสานงานร่วมกับหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อทำการรวบรวมข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบพร้อมกับประสานงานกับบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดและระบบกองทุนตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลแล้วก็เร่งรัดกระบวนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเยียวยาแก่ผู้สูญเสียก็มีกรอบวงเงินเยียวยาเบื้องต้นนะคะกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิตกรอบวงเงินชดเชยและเยียวยาเบื้องต้นรายละ1ล้าน5แสนบาทกรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ80,000บาทสูงสุดรายละ5แสนบาทสำหรับผู้เสียชีวิตนะคะขอสมก.ระบุนะคะว่าได้เร่งดำเนินการติดตามผลการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอย่างใกล้ชิดค่ะรวมไปถึงติดต่อประสานญาติเพื่ออำนวยความสะดวกเร่งรัดขั้นตอนการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตขณะที่ทีมเยียวยาจิตใจจากกรมสุขภาพจิตทีมนี้ก็เข้ามาพูดคุยกับครอบครัวของผู้สูญเสียและผู้สูญหายด้วยนะคะเพื่อเป็นการให้กำลังใจแล้วก็เยียวยาสภาพจิตใจล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิต8คนบาดเจ็บ30คนในจำนวนนี้แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านไปแล้ว14คนรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก16คนค่ะ
2: ในแง่ของกฎหมายครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราพบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างชัดเจนนะครับแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันครับส่วนแรกก็คือผู้ใช้รถใช้ถนนที่จอดบนเส้นเหลืองหรือเขตห้ามหยุดรถโดยเด็ดขาดส่วนที่2ก็คือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถไฟครับเริ่มกันที่ส่วนที่1นะครับริมทางรถไฟเนี่ยท่านผู้ชมครับจะมีเส้นทะแยงสีเหลืองห้ามจอดโดยเด็ดขาดหรือตามกฎหมายเรียกเส้นนี้ว่าเขตห้ามหยุดรถโดยเด็ดขาดครับจะอยู่ห่างจากรถไฟประมาณ5เมตรแต่ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยท่านผู้ชมก็เห็นนะครับว่าก่อนเกิดเหตุไม่กี่นาทีรถเมย์จอดอยู่บนเส้นเหลืองชัดเจนครับรวมไปถึงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับทีมงานเนี่ยฮะทำเป็นเส้นสีเหลืองทับบนถนนจะได้เห็นกันชัดๆครับว่ามีรถจอดอยู่เยอะแค่ไหนมีรถจักรยานยนต์ที่อาจจะพอแทรกตัวขยับไปได้บ้างนะครับแต่สำหรับรถยนต์เนี่ยหมดสิทธิ์ครับรถติดมากไม่มีทางที่จะขยับไปไหนได้เลยอย่างไรก็ตามนะครับตามกฎหมายจราจรเนี่ยถือเป็นความผิดครับเพราะว่าการจอดบนเส้นสีเหลืองเป็นเขตห้ามหยุดรถโดยเด็ดขาดนะครับส่วนที่2ครับท่านผู้ชมกรณีของรถไฟตามหลักการเนี่ยจะมีขั้นตอนของการแจ้งเตือนหลักๆ3ส่วนด้วยกันเช่นพนักงานกั้นถนนจะต้องวอแจ้งเตือนไปยังคนขับรถไฟนะครับ2ต้องมีระบบไฟเตือน3ก็คือการใช้ธงแดงซึ่งเป็นการเตือนขั้นสุดท้ายว่ามาได้หรือมาไม่ได้ครับทีนี้ลองมาดูคลิปที่ออกมาเนี่ยฮะคือมีข้อสังเกตหลายจุดนะครับเดิมทีเนี่ยพนักงานเขายืนอยู่จุดนี้ครับยกธงแดงขึ้นมาเห็นไหมครับให้สัญญาณขยับธงแดงนะครับเพื่อแจ้งให้รถไฟเห็นหลังจากนั้นก็พับธงไปยืนไปใกล้ๆป้อมครับแล้วก็วางธงลงเหมือนไม่มีอะไรแต่ทันใดนั้นรถไฟก็มาครับแล้วก็ไม่ทันแล้วครับก่อนหน้านี้เนี่ยพนักงานที่ทำงานในวันเกิดเหตุนะครับเขาให้สัมภาษณ์อ้างว่าได้เปิดสัญญาณเตือนต่างๆแล้วก็ใช้วิทยุสื่อสารเนี่ยแจ้งเตือนไปยังคน

0: ขับรถไฟให้รอหน้าเสาแต่ปรากฏว่าไม่มีการตอบรับครับ
1: ทีนี้ก็มีข้อสังเกตจากแหล่งข่าวที่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานรถไฟนะคะก็ชี้จุดบกพร่อง5ข้อค่ะข้อที่1คือจุดตัดทางรถไฟจุดนี้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมมีถนนหลายสายตัดกันทำให้ระบบการจราจรเออร์เรอร์นะคะจุดที่2ก็คือปกติเนี่ยค่ะก่อนที่จะถึงจุดตัดเนี่ยจะมีสัญญาณไฟเตือนเป็นไปได้หรือว่าไปได้หรือว่าไปไม่ได้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่นะคะไฟเนี่ยมันจะกระพริบอยู่5ดวงตามกราฟิกเลยนะคะ
0: ครับ
1: ซึ่งใกล้จุดเกิดเหตุไม่มีสัญญาณไฟนี้ค่ะเนื่องจากทางรถไฟช่วงคลองตันมักกะสันมีจุดตัดหลายจุดหากมีสัญญาณไฟเตือนถี่ก็อาจทำให้รถติดนานขึ้นดังนั้นจึงมีสัญญาณไฟ5ดวงแค่จุดเดียวซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุมากพอสมควรแล้วก็อาศัยพนักงานกั้นถนนนี่แหละค่ะช่วยอำนวยความสะดวกให้แทนต่อมาคือตามหลักเนี่ยค่ะพนักงานกั้นถนนต้องโบกธงแดงให้นานที่สุดนานจนมั่นใจว่าขบวนรถไฟเนี่ยผ่านไปแล้วนะคะตั้งแต่หัวขบวนจนถึงท้ายขบวนซึ่งถ้าดูจากในคลิปเราอ้างอิงจากในคลิปนะคุณผู้ชมพนักงานเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการนี้ก็ค่อนข้างที่จะชัดนะคะหรือเป็นไปได้หรือไม่ที่เขาพยายามจะกลับมาเพื่อจะติดต่อประสานงานคนขับรถไฟอาจจะใช้วอลหรือว่าอาจจะใช้โทรศัพท์นะคะ
0: ครับ
1: ซึ่งการวอลสื่อสารพนักงานกั้นเนี่ยคุณผู้ชมต้องสื่อสารจนเกิดความชัดเจนว่าคนขับรถไฟรับทราบแล้วหากไม่ตอบรับเท่ากับมีความผิดปกติเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นอยู่นะคะ
0: ครับข้อสุดท้ายครับข้อที่5เป็นเรื่องของคนใช้รถใช้ถนนก็ชัดเจนครับเราเห็นรถเมย์จอดคล่อมทางรถไฟมีรถยนต์รถจักรยานยนต์จอดคล่อมอยู่ด้วยข้อสังเกตเหล่านี้เนี่ยเป็นการชี้ให้เห็นถึงปัญหานะครับจากมุมมองของคนที่ปฏิบัติงานครับเพราะต้องการให้เกิดการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไปครับสำหรับความคืบหน้าทางคดีครับตอนนี้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบเก็บวัตถุพยานจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์นะครับที่ได้รับความเสียหายทั้งสิ้น10คันแบ่งเป็นรถยนต์5คันและรถจักรยานยนต์อีก5คันครับด้านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเข้าไปติดตามความคืบหน้าที่สน.มักกะสันนะครับยอมรับที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาการจราจรติดขัดที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ใช้ทั้งคนทั้งระบบไฟจราจรเพื่อบรรเทาปัญหาครับซึ่งจะหารือกับการรถไฟนะครับเพื่อหาแนวทางเพิ่มเติมแต่ก็ย้ำว่าจุดเริ่มต้นสำคัญในมุมมองของตำรวจเขาเห็นว่าจุดเริ่มต้นสำคัญเนี่ยคือจิตสำนึกในวินัยจราจรครับที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพื่อความปลอดภัยในการใช้ทางครับ
2: อันนี้นะครับก็ฝากถึงผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะก็คือกฎจราจรเนี่ยเป็นกฎที่กำหนดขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนเองนะครับว่าเนี่ยในอะไรที่เป็นสิ่งที่เขากำหนดข้อห้ามไว้ก็ต้องปฏิบัติตามนะครับเพราะว่าการมันเป็นเรื่องของจิตสำนึกอ่ะ
1: ส่วนทางด้านพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ทยอยเรียกสอบปากคำนะคะแต่ว่ายังไม่สามารถสอบปากคำพนักงานขับรถโดยสารได้เพราะว่ายังอยู่ในการดูแลของแพทย์ค่ะเบื้องต้นทั้งคนขับรถโดยสารและยานพาหนะอื่นๆที่จอดอยู่ในพื้นที่ห้ามจอดจะถูกพิจารณาทุกกรณีนะคะนั่นก็คือความผิดตามพ.ร.บ.จราจรทางบกค่ะ
2: นั่นก็จะเป็นเรื่องของพ.ร.บ.จราจรในเรื่องของในเรื่องของการไม่หยุดในจุดที่ต้องให้หยุดกรณีเหมือนทางร่วมทางแยกต้องหยุดก่อนอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นพ.ร.บ.จราจรนะครับอันนี้ก็ว่ากันที่หลัง
0: ส่วนการตรวจสอบฝ่ายการรถไฟนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างผลรอผลบันทึกการเดินรถไฟจากกล่องดำครับเบื้องต้นพนักงานสอบสวนเนี่ยตั้งข้อกล่าวหาพนักงานขับรถไฟนะครับในความผิดฐานกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสครับแล้วก็อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมซึ่งต้องสอบสวนผู้เชี่ยวชาญการรถไฟครับ
2: เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการเนี่ยได้ดำเนินการตามหน้าที่ของตัวเองครบถ้วนหรือไม่นะครับมีตรงไหนที่ควรจะทำและไม่ได้ทำนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการงดเว้นไม่ทำตามมาตรฐานที่ตัวเองมีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบนะครับก็จะได้ไปดำเนินการในเรื่องการรวบรวมพยานฐานในการสอบปากคำไม่ว่าจะเป็นพยานที่เกิดเหตุผู้เชี่ยวชาญต่างๆรวมทั้งรวบรวมกล้องวงจรปิดนะครับเพื่อให้รอบคอบและคุ้มที่สุดนะครับ

0: แต่เรื่องที่เกิดขึ้นก็ต้องนำไปสู่การแก้ไขปัญหานะคะทางคณะกรรมการคมนาคมสภาผู้แทนราษฎรก็เตรียมเชิญ6หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมและอีก2หน่วยงานด้านการจราจรเข้าชี้แจงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นค่ะนายสุพนัทมีนชัยนันท์ประธานกรรมธิการคมนาคมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยนะคะว่าวันที่20พฤษภาคมนี้คณะกรรมการคมนาคมจะเชิญ8หน่วยงานของภาครัฐนั่นก็คือการรถไฟแห่งประเทศไทยกรมการขนส่งทางรางขสมก.กรมการขนส่งทางบกสำนักงานนโยบายและแผนการจราจรและขนส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ตำรวจนครบาลมักกะสันและสำนักงานจราจรขนส่งกรุงเทพมหานครมหารือร่วมกันโดยต้องการทราบข้อเท็จจริงในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนะคะว่าหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบได้ทำหน้าที่อย่างไรหรือว่าเกิดความผิดพลาดตรงไหนรวมไปถึงจะมีการนำภาพจากกล้อง CCTV ทั้งหมดมาดูเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงพร้อมทั้งตรวจสอบสถิติการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุค่ะ
1: สถิติต่างๆที่ผ่านมามันเคยมีสถิติมาก่อนหน้านี้แล้วทางการรถไฟเองเนี่ยได้มีการประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่ในการที่จะมาดำเนินการแก้ไขปัญหาเช่นคนไม่ยอมหยุดให้ทางเพื่อให้ไม้กั้นลงนะครับเรื่องพวกนี้ก็คงต้องติดตามดูแล้วก็จะมีในเรื่องของผังเส้นทางการจราจรซึ่งเราคงต้องมาดูแล้วล่ะครับว่าไอ้ตรงตำแหน่งไฟจราจรต่างๆนะครับเส้นทางการเลี้ยวต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเราต้องมีการปรับปรุงเนี่ยคิดว่าน่าจะมี suggestion แบบไหนได้บ้างเพราะก็ต้องบอกว่าทางสนขหรือสำนักนโยบายและแผนขนส่งนะครับก็มีการศึกษาไปก่อนหน้านี้อยู่แล้วแต่ที่ผ่านมาประเทศเราก็จะเน้นแต่ศึกษาแต่ไม่ได้ลงมือปฏิบัติตรงนี้ก็คงต้องเอามา revise ร่วมกันนะครับรวมถึงระบบอนุสัญญาณต่างๆจริงๆแล้วมันควรมีการลิงก์ข้อมูลร่วมกันไหมกับระบบไฟการจราจรเพื่อให้มันสอดประสานร่วมกัน
2: นายสุพนัทครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับบอกว่าจะติดตามโครงการที่สำคัญอื่นๆด้วยเช่นรถไฟสายสีแดง Missing Link ช่วงบางซื่อหัวหมากครับแล้วก็ช่วงบางซื่อหัวลำโพงซึ่งถ้าทำสำเร็จก็จะมีการยกระดับหรือลงอุโมงค์ใต้ดินทำให้มีจุดตัดทางรถไฟน้อยลงนะครับรวมไปถึงประเด็นสำคัญเรื่องของการเยียวยาต้องรวบรวมสิทธิ์ต่างๆที่ประชาชนควรได้รับจากหน่วยงานครับให้มาอยู่จุดเดียวเพื่อให้ผู้ประสบภัยเนี่ยทราบยอดเงินและหน่วยงานที่ต้องไปติดต่อครับ
1: สสในพื้นที่ก็คือสสเสกสิทธิ์อาจจะผมใช้คำว่าอาจจะนะครับยื่นญัตติด่วนในเรื่องนี้แต่ผมคิดว่าคงไม่ได้คุยกันแค่จุดตัดที่นี่ที่เดียวเพราะจริงๆแล้วมีปัญหาทั่วประเทศมาโดยตลอดว่าเราจะยกระดับจุดตัดอย่างไรถ้าเกิดผมเสริมถ้าเกิดบังเอิญว่าเรื่องนี้ต้องถูกส่งมาที่กรรมธิการการคมนาคมทำต่อสิ่งที่ผมอยากจะทำก็คือไล่จุดตัดทีละจังหวัดเลยนะครับทีละจุดทีละจังหวัดเลยว่าตรงไหนมันมีปัญหามีข้อร้องเรียนถามสสทุกท่านไม่ว่าจะมาจากพรรคไหนจุดตัดในพื้นที่คุณตรงไหนมีปัญหาแล้วก็ไปดูกันว่ามาตรการที่จะออกมาในแต่ละจุดตัดเนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่จุดตัดทางรถไฟตามกฎหมายเท่านั้นแต่มันจะมีจุดลักไก่ด้วยนะครับก็ตรงนี้ก็จะมีปัญหาอีกเหมือนกัน
0: ทางประธานคณะกรรมการคมนาคมยังระบุด้วยนะคะว่าปัจจุบันมีจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศมากกว่า 1,000 จุดนะคะมีทั้งแบบถูกกฎหมายแล้วก็จุดลักผ่านโดยเฉพาะในเมืองที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุจะต้องประสานเรื่องของเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงกับความถี่ของรอบรถไฟแล้วก็ปรับระบบอนุสัญญาณหรือว่าไฟจราจรให้สัมพันธ์กับการจัดการจราจรบริเวณจุดตัดด้วยค่ะ
2: ในมุมมองของตำรวจเมื่อสักครู่เนี่ยท่านเน้นย้ำแล้วนะครับอยากจะขอความร่วมมือเรื่องของวินัยจราจรแน่นอนครับมันไม่ใช่ปัจจัยทั้งหมดที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแต่ถ้ามีวินัยทางจราจรเนี่ยมันก็จะลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราครับคุณพลอยพันธ์คล่องแคล่วไปเฝ้าที่จุดเกิดเหตุตลอดทั้งวันนะครับท่านผู้ชมเชื่อไหมเหตุการณ์เกิดขึ้นคาตาทั้งประเทศขนาดนี้เนี่ยวันนี้ยังมีคนจำนวนไม่น้อยนะครับที่ยังคงฝ่าฝืนกฎจราจรไม่ว่าจะเป็นการจอดคร่อมหรือสัญญาณเตือนห้ามไปแล้วก็ยังรีบไปเราจะติดตามสถานการณ์ที่นั่นกับคุณพลอยพันธ์ครับรายงานจากจุดเกิดเหตุครับ
3: แม้ว่าวันนี้จะเป็นวันอาทิตย์นะคะแต่ว่าพอตกเวลาเย็นค่ะสภาพการจราจรก็พบว่าเริ่มที่จะมีปริมาณรถหนาแน่นแล้วนะคะเดี๋ยวดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกขณะนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่าการจราจรค่อนข้างที่จะติดขัดค่ะและเมื่อหลังจากเกิดเหตุรุนแรงเมื่อวานที่ผ่านมาแม้ว่าจะส่งผล

0: พฤติกรรมของผู้ขับขี่อยู่บ้างแต่ขณะเดียวกันค่ะก็จะเห็นได้นะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้ค่ะว่ายังคงมีผู้ที่ฝ่าฝืนกฎจราจรจอดในที่ห้ามจอดบางคันก็ยังคงที่จะจอดรถคร่อมทางรถไฟอยู่นะคะตามภาพเลยค่ะโดยขณะเดียวกันนะคะทางตำรวจของสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันค่ะก็ได้มีการจัดกำลังเข้ามาคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อบรรเทาปัญหาค่ะทีมข่าวได้สอบถามความเห็นจากประชาชนในพื้นที่นะคะอย่างผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างประจำวินใกล้จุดเกิดเหตุให้ความเห็นค่ะว่าไม่มีอะไรที่จะสามารถป้องกันการเกิดเหตุซ้ำรอยได้ดีไปกว่าการที่ทุกคนเคารพกฎหมายเคารพกฎจราจรค่ะ
1: แต่อยากให้มีความร่วมมือสำหรับคนใช้รถใช้ถนนก็คือเคารพตามกฎดีกว่าคือดีกว่าเกิดเหตุแล้วมาแก้แล้วก็มาสร้างกฎขึ้นมาอีกเพราะทุกวันนี้กฎหมายมันก็ดีอยู่แล้วแต่คนเรามันไม่เคารพกฎกันเองเนี่ย
0: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นเหตุการณ์รุนแรงที่หลายคนยังตื่นตระหนกตกใจแล้วก็มีประชาชนจำนวนหนึ่งค่ะนำดอกไม้เข้ามาวางในพื้นที่เพื่อที่จะแสดงความอาลัยกับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะนายชาวพิชานซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ใช้เส้นทางนี้มาเป็นประจำค่ะวันนี้ก็ได้นำดอกไม้เข้ามาวางแสดงความอาลัยพร้อมยอมรับนะคะว่าตัวเองก็เคยขับขี่ด้วยความประมาทโดยการจอดรถข้อมรางรถไฟค่ะซึ่งที่ผ่านมาก็ยังคงพบเห็นผู้ขับขี่ฝ่าฝืนกฎจราจรเป็นประจำทุกวันนะคะแล้วก็คาดหวังว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นจุดเปลี่ยนให้ผู้ขับขี่ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยมากขึ้นค่ะ
2: จริงๆพูดตรงๆว่าเยอะมากครับแม้กระทั่งรถไอ้ไม้กั้นมันลงไปแล้วอะครับก็ยังอันนี้ผมพูดตรงๆนะผมก็เคยมาก่อนซึ่งผมว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะต้องเปลี่ยนแล้วความเจ็บปวดตรงนี้ครับผมว่ามันเป็นจุดที่เราทุกคนจะต้องมาร่วมมือกันแล้วก็ทำให้สังคมมันดีขึ้น
0: อีกปัจจัยที่คนในพื้นที่สะท้อนตรงกันก็คือปริมาณรถในพื้นที่ที่หนาแน่นนะคะสัญญาณไฟจราจรใกล้กับจุดตัดทางรถไฟการเคลื่อนตัวของรถที่ต่างก็เร่งรีบล้วนเป็นปัจจัยที่หลายคนไม่เคารพกฎจราจรค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะแก้ปัญหาและอำนวยความสะดวกด้วยการจัดระบบการจราจรทั้งไฟแล้วก็จัดกำลังเจ้าหน้าที่เข้าอำนวยความสะดวกในชั่วโมงเร่งด่วนโดยอยู่ระหว่างหารือกับการรถไฟเพื่อเพิ่มมาตรการค่ะในวันพรุ่งนี้เองนะคะก็จะเป็นวันเปิดภาคเรียนของหลายสถาบันค่ะซึ่งก็คาดการว่าจะส่งผลกระทบต่อการจราจรในหลายพื้นที่นะคะอย่างเช่นนี้เองอย่างที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้ฝนก็ตกแล้วด้วยนะคะนอกเหนือจากปัจจัยของเรื่องการจราจรของการเปิดภาคเรียนปัญหาของสภาพอากาศก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเช่นกันค่ะสำหรับผู้ที่จะเดินทางก็ขอให้เผื่อเวลาในการเดินทางเพื่อรับมือกับสถานการณ์ด้วยค่ะ
3: ขอบคุณคุณพลอยพันธ์ครับ
4: ขอบคุณค่ะ
3: ท่านผู้ชมครับเวลา10วินาทีในชีวิตของเราในชีวิตประจำวันเนี่ยมันแป๊บเดียวแทบไม่ทันทำอะไรเลย10วิแต่10วินาทีของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือเส้นแบ่งของความเป็นความตายนะครับเราอาจจะเคยเห็นภาพรถยนต์จอดคล่อมทางรถไฟเห็นมอเตอร์ไซค์แทรกเข้าไปตรงไม้กั้นแน่นอนฮะคนจำนวนไม่น้อยกล่าวโทษไปที่พวกเขามองเป็นความมักง่าย
5: แต่ว่าจากการที่ทีมข่าวเราเคยลงพื้นที่ไปสำรวจเมื่อปีที่แล้วนะคะคุณผู้ชมย้ำว่าปีที่แล้วพบว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ซ่อนอยู่ค่ะทั้งผังเมืองแล้วก็ระบบไฟจราจรที่ไม่สอดคล้องกันจนกลายเป็นกับดักมรณะที่บีบให้คนใช้ถนนต้องยอมเสี่ยงตายในทุกๆวันติดตามเรื่องนี้จากคุณอัฟนันอับดุลเลาะห์ค่ะ
6: นี่คือภาพที่เราเห็นจนชินตารถจอดคาอยู่บนรางไม้กั้นเกือบกระแทกหลังคารถเพราะขยับไปไหนไม่ได้แม้ภาพนี้จะถูกบันทึกไว้เมื่อ1ปีที่แล้วแต่จนถึงวันนี้ปัญหานี้ยังคงเกิดขึ้นโดยไม่เคยได้รับการแก้ไขคนใช้รถและใช้รางจึงเหมือนอยู่ในสภาพจำยอมอีกแค่10วินาทีรถไฟจะวิ่งผ่านหลายคนยอมเสี่ยงตายขับฝ่าไม้กั้นเพราะคำว่ารีบแต่คำถามคือทำไมจุดตัดรถไฟกลางเมืองหลวงตรงนี้จึงกลายเป็นพื้นที่อันตรายได้ทุกวันถ้ามองให้ลึกกว่าแค่เรื่องวินัยจราจรเรา

0: พบว่าโครงสร้างถนนตรงนี้ถูกออกแบบมาเหมือนกับดักปัญหาคือรถที่มาจากถนนกำแพงเพชร7จะเลี้ยวซ้ายเข้ามาเบียดทำให้รถจากฝั่งถนนอโศกเพชรบุรีที่กำลังจะตรงไปต้องหยุดชะงักและด้วยความที่พื้นที่กักรถระหว่างรางรถไฟกับสัญญาณไฟแดงสั้นเกินไปหรือมีระยะเพียง100เมตรเมื่อข้างหน้าติดท้ายแถวก็เลยยาวมาคาอยู่บนรางรถไฟทันทีโดยที่คนขับไม่มีทางเลือกหรือแทบไม่ทันตั้งตัวรถไฟหนักเป็นร้อยตันไม่ใช่รถยนต์ที่จะเบรกแล้วหยุดได้ทันทีภาพจากหน้าต่างคนขับรถไฟบอกเราว่าทุกวันนี้คนขับรถไฟต้องคอยแตะเบรกและลุ้นทุกครั้งที่เข้าเขตเมือง
1: คนไหนห้างเดียวครับเขาก็ข้ามแบบเจ้าหน้าที่ก็ข้ามชาวบ้านก็ข้ามก็ข้ามกับคนปกติแต่เวลาชนกันแล้วไม่กฎหมายมันจะติดไปดูอ๋อแค่นั้นเอง
2: ถ้าไม่มีชนก็
1: ก็ได้คนต่างไป
2: ต่างไป
1: มันเป็นอย่างนี้มันเป็นปกติอยู่แล้วไม่ดีกว่าดิ
2: อย่างพวกพี่สองคนนี้ถ้าแบบไม้กั้นลงแล้วกล้าไหม
1: ถ้ารถอยู่ไกลๆเราดูไม่รู้ว่ารถไฟทั้งเป็นๆเนี่ยรถไฟต้องอยู่ต้องหลับครึ่งกิโลเข้าเราก็มาเข้าวิน
2: ครับ
1: เราก็จอดให้ผู้โดยสารมาเนี่ยเราก็เรียกมารับ
3: ถ้าเราจะดูก่อนไง
1: แต่เราจะดู
3: เราดูก่อนว่ามันทันไม่ทันถ้ามาอยู่ขนาดนี้ก็ไม่มีใครไปหรอกบางทีส่วนมากที่อยู่ที่วัดอุทัยนู่น
1: ไกลมากเรารู้เหตุการณ์
3: ว่ายิ่งนานกว่ามันจะมา
1: เราเข้าใจว่าเราอยู่กับที่ไง
3: แต่บางทีทางเนี่ยเขารถไฟว่าเขารีบเอาไม้ลงก่อนที่รถไฟจะมา
0: เมื่อโครงสร้างถนนและการจัดการจราจรมีปัญหามาเจอกับความรีบร้อนของคนทำให้สถิติอุบัติเหตุตรงจุดตัดรถไฟในบ้านเรายังพุ่งสูงจนน่าใจหายข้อมูลของกรมการขนส่งทางรางพบว่าอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศเกิดขึ้นเฉลี่ยปีละ 60-80 ครั้งมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 20-30 คนสาเหตุหลักมาจาก3ประเด็นใหญ่คือพฤติกรรมผู้ขับขี่ขับรถฝ่าไม้กั้นมุดลอดไม้กั้นขณะที่สัญญาณเตือนทำงานร้อยละ55รองลงมาคือสภาพการจราจรบีบบังคับรถติดคอขวดสะสมจนท้ายแถวไหลไปหยุดตรงคร่อมรางรถไฟโดยไม่สามารถขยับหนีได้พบมากสุดใน4จุดวิกฤตกรุงเทพประมาณร้อยละ25ตราบใดที่ปัญหาเชิงโครงสร้างยังไม่ถูกแก้ไขสัญญาณไฟยังไม่สัมพันธ์กันและผู้ใช้รถใช้ถนนยังยอมเอาชีวิตไปเสี่ยงกับเวลาแค่ไม่กี่นาทีทางตัดรถไฟกลางกรุงตรงนี้ก็จะยังคงเป็นกับดักมรณะที่พร้อมจะเปลี่ยนความเร่งรีบให้กลายเป็นโศกนาฏกรรมได้ทุกวินาทีอัฟนันอับดุลเลาะห์ไทย PBS รายงาน
4: หลายจุดเคยมีปัญหาแล้วก็ล่าสุดได้ถูกแก้ไขแล้วนะคะอย่างที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะในอดีตเนี่ยพบว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งโดยเฉพาะเส้นทางหลักเชื่อมเข้าเมืองแต่ว่าหลังจากที่มีการก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามทางรถไฟก็ทำให้อุบัติเหตุลดลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะสะพานยกระดับข้ามทางรถไฟบริเวณจุดตัดหน้าโรงพยาบาลเกษมราชจังหวัดฉะเชิงเทราเชื่อมต่อระหว่างถนนมหาจักรพรรดิมุ่งหน้าถนนสุวินทวงศ์ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นโครงข่ายถนนวงแหวนนะคะช่วยให้รถที่มาจากมีนบุรีสามารถวิ่งข้ามทางรถไฟไปยังอำเภอบางปะกงหรือว่าเลี้ยวเข้าสู่ตัวเมืองฉะเชิงเทราได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องตัดผ่านรางรถไฟค่ะเช่นเดียวกับจุดตัดบริเวณตำบลบางขวัญเส้นเชื่อมต่อจากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและจังหวัดนครนายกเดิมเนี่ยคุณผู้ชมเป็นทางโค้งอันตรายนะคะแล้วก็มีรถบรรทุกสัญจรจำนวนมากการก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามทางรถไฟจุดนี้ช่วยลดอุบัติเหตุลงได้ค่ะในอดีตค่ะนอกจากจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งแล้วยังเคยเกิดอุบัติเหตุใหญ่รถไฟพุ่งชนรถบัสคณะแสวงบุญเมื่อปี2563เหตุการณ์นั้นมีผู้เสียชีวิต19คนและบาดเจ็บเกือบ30คนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำค่ะ
5: จะว่าความดื้อของมนุษย์ด้วยเลยค่ะรถก็มาจะถึงตรงนี้เขาก็พากันข้ามอย่างเงี้ย
6: อ๋อคือ
5: ส่วนมากจะเป็นมอเตอร์ไซค์นะ
6: คือฝ่าไม้กั้น
5: ฝ่าไม้กั้นค่ะ
6: แล้วที่หนักๆเลยที่เป็นรถยนต์คือเคยมีไหมครับ
5: เมื่อเร็วๆนี้ก็จะเป็นรถส่งน้ำ
6: ที่ว่าชนกระเด็นเลยนะ
5: ใช่ค่ะอันนั้นรถเป็นรถขนส่งเราดูเขาก็บีบแต่นะคะไม่ใช่เงินบีบแต่มาทุกเที่ยวจะบีบทุกเที่ยว
6: แต่ก็คือในฟังที่คุณป้าก็คือว่าถ้าไม่ทำไม้กั้นยาวก็ทำเป็นสะพานข้ามไปเลยจะดีกว่า
5: ใช่ค่ะแต่ถ้าทำสะพานได้ก็โอเค

0: ลอดภัยท
1: ั้งคนทั้งรถ
0: ท
1: ั้
0: งรถแล้ว
1: ก็รถไฟ
0: ใช่ค
2: ่ะอีกจุดหนึ่งครับเป็นจุดตัดทางรถไฟบริเวณวัดพนัญเชิงที่อยุธยานะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นเส้นทางหลักที่ตัดผ่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวและโบราณสถานสำคัญครับในอดีตเนี่ยเคยเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะครับปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า2ครั้งโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนแล้วก็วันหยุดครับสาเหตุหนึ่งมาจากระบบไม้กั้นนะครับที่ทำงานยังไม่เต็มระบบรวมไปถึงผู้ขับขี่ฝ่าฝืนสัญญาณเตือนครับแต่หลังจากการปรับปรุงระบบไม้กั้นอัตโนมัติมีการติดตั้งสัญญาณไฟเพิ่มเติมครับมีป้ายเตือนให้เห็นกันชัดๆปรากฏว่าอุบัติเหตุลดลงครับ
3: ประมาณสัก2ปีที่แล้ว
4: กลับไปแล้วไม่กั้น
3: ใช่ค้าง
4: ไม่ขึ้น
3: ใช่บางทีก็ค้างนานลงนานจนแบบว่าไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่เงี้ยรถก็ติดกันยาวเป็นแถว
4: จริงๆนะเราอยากให้ทำแบบถาวรกว่านี้ไหมอะไรแบบเพื่อป้องกันอาจจะเกิดอีกอะไรเงี้ย
3: ก็ดีค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็ใส่ใจดีมากเลยดูแลตลอดค่ะทางรถไฟนี้จะมาปรับปรุงตลอดเลย
4: หลัง
3: ๆแล้วก็คนก็มีระเบียบทุกใช่
4: ครับหลังๆก็ไม่เกิด
3: ไม่เกิดขึ้นแล้วค่ะเนี่ยประมาณปีนึงแล้วเนี่ยยังไม่มีอะไร
5: นอกจากนี้ทีมข่าวยังลงพื้นที่ไปสำรวจเส้นทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่มหาชัยจังหวัดสมุทรสาครนะคะพบทั้งจุดตัดทางรถไฟหลักและจุดลักผ่านที่ชาวบ้านใช้สัญจรเข้าออกชุมชนโดยจุดที่ชาวบ้านระบุนะคะว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยก็คือบริเวณจุดตัดถนนเดิมบางค่ะเชื่อมต่อซอยเอกชัย36ตำบลมหาชัยเดิมเนี่ยค่ะมีการซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีการติดตั้งเครื่องกั้นทางรถไฟอัตโนมัติแต่ว่ายังไม่ได้เปิดใช้งานเต็มระบบค่ะแล้วก็พฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยยังพบว่ามีการฝ่าฝืนสัญญาณเตือนบ่อยครั้งด้วยค่ะ
6: ที่เกิดอุบัติเหตุแล้วเป็นเคสประจำนะครับก็คือคนเป็นคนที่ต่างจังหวัดเราไม่ค่อยรู้เส้นทางสองก็คือไม่รู้เส้นทางไม่ชินเส้นทางเนี่ยแล้วก็เปิดเพลงเสียงดังใช่มีกรณีหนึ่งก็คือจะรถกระบะก่อนหน้านี้ประมาณ3เดือนก็คือเปิดเพลงเสียงดังแล้วก็คือดังไม่ได้ยินเสียงแตกรถไฟแล้วก็โดนรถไฟชน
5: ขณะที่เทศบาลนครสมุทรสาครก็มีแผนพัฒนาถนนคู่ขนานแนวทางรถไฟลดการใช้จุดลักผ่านแล้วก็จัดระเบียบการสัญจรให้ประชาชนใช้เฉพาะจุดตัดที่มีระบบความปลอดภัยรองรับนะคะควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ระบบป้องกันอุบัติเหตุในระยะยาวเพื่อลดความเสี่ยงและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ
2: ผมกลับไปที่คำถามที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะครับท่านผู้ชมคุณสุริมาวันนี้เนี่ยเราจะหาคำตอบว่าสาเหตุจริงๆมันเกิดขึ้นจากอะไรแน่นอนครับคนเห็น1ความประมาท2การจราจรที่ถูกออกแบบมาให้ไปรวมกันอยู่ตรงนั้นหลายเส้นทางมันแค่นั้นจริงๆไห
5: ม
2: หรือจริงๆแล้วมันจะมีปัจจัยที่3ครับก็คือการบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐคุณนิติเทพจริงๆแล้วจุดนี้เนี่ยมันอยู่ในแผนการพัฒนาโครงสร้างของคมนาคมอยู่แล้วใช่ไ
7: หมน่าตามต่อนะครับเพราะว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของความประมาทหรือว่าอุบัติเหตุเพราะว่าที่ผ่านมาปัญหาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของเราเรียกว่ายังคงมีปัญหาเพราะว่ามีความพยายามที่จะแยกระบบรางออกจากถนนในจุดที่เกิดเหตุมาแล้วนะครับเป็นโครงการที่พัฒนาต่อเนื่องแต่ว่าจนถึงปัจจุบันโครงการก็ยังไม่เกิดขึ้นครับเหตุการณ์รถไฟขนสินค้าชนกับรถเมย์ครั้งนี้อาจจะไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นนะครับหากปัญหาของระบบการจัดการจราจรและก็โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในบ้านเรายังไม่ถูกแก้ไขอย่างเด็ดขาดและยั่งยืนนะครับเหตุการณ์นี้อาจเป็นเพียงภาพสะท้อนทั้งเรื่องของความผิดพลาดความประมาทและปัญหาโครงสร้างระบบคมนาคมขนส่งของไทยที่ถาโถมมาในเวลาเดียวกันเหมือนกับเพอร์เฟกต์สตอร์มจนนำไปสู่ความสูญเสียที่ใหญ่หลวงครับจุดเกิดเหตุถือว่าเป็นถนนที่ขึ้นชื่อว่าอยู่ใจกลางเมืองนะครับและมีปริมาณการจราจรหนาแน่นอันดับต้นๆของกรุงเทพมหานครเรียกว่าเกือบทุกวันการจราจรแทบจะเป็นอัมพาตจึงทำให้เกิดภาพของรถที่ติดขัดจนล้นทางรูปทางแยกเป็นประจำครับให้ผู้ชมดูข้อมูลจากสำนักการจราจรและขนส่งของกทม.นะครับจะพบว่าบริเวณใกล้ๆจุดเกิดเหตุที่แยกอโศกเพชรบุรีนั้นมีปริมาณรถที่วิ่งผ่านจุดนี้มากกว่าเกือบ 60,000 คันต่อวันนะครับแยกนี้เป็นแยกที่ค่อนข้างสั้นนะครับเมื่อเกิดปัญหารถติดไฟแดงทำให้เกิดรถติดสะสมและก็ห่างไปเพียงประมาณ100เมตรนะครับก็จะเป็นจุดที่ตัดกับถนนกำแพงเพชร7เส้นทางเส้นนี้มีการเก็บข้อมูลว่ามีรถนั้นผ่านเฉลี่ยกว่า 2,200 คันต่อวันนะครับนี่จึงกลายเป็นปัญหาคอขวดที่เปรียบเสมือน

พายุลูกที่1ที่พัดเข้ามาครับมีเรื่องของการจราจรที่มีปัญหาเกิดขึ้นอยู่แล้วในพื้นที่นะครับและยังเกิดการทับซ้อนกับทางรถไฟที่อยู่ในระนาบเดียวกันก็ยิ่งทำให้การจัดการปัญหานั้นซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับแม้ว่าทางการร

0: หรือว่าแก้ปัญหาได้นะครับอาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้และเรื่องปัญหาทางวินัยจราจรบวกกับความประมาทไม่ทำตามโปรโตคอลที่ควรดำเนินการก็กลายเป็นพายุลูกที่สองที่ถาโถมเข้ามาครับที่ผ่านมามีความพยายามที่จะแยกถนนออกจากรางรถไฟนะครับลักษณะเหมือนกับการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงบางซื่อรังสิตที่ทำเสร็จไปแล้วเอาทางรถไฟนั้นยกระดับไปไว้ด้านบนแล้วก็ลดจุดตัดทางรถไฟกับถนนนะครับให้คุณชมดูในโซนกรุงเทพตะวันออกนะครับมีโครงการในลักษณะเช่นเดียวกันเป็นโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงส่วนต่อขยายหรือว่า Missing Link งบประมาณเกือบ 44,000 ล้านบาทนะครับเส้นทางเชื่อมตั้งแต่บางซื่อผ่านไปที่พญาไทมักกะสันไปสิ้นสุดที่หัวหมากเส้นทางนี้จะสร้างขนานไปกับแนวรถไฟฟ้า Airport Link นะครับซึ่งเป็นการยกทางยกระดับรถไฟแยกออกจากถนนแต่ว่าบางช่วงก็จะมีการทำเป็นลักษณะคล้ายๆคลองแห้งหรือว่าอุโมงค์ดินนะครับเพื่อแก้ปัญหาการจราจรระหว่างระบบรางและก็รถยนต์ออกจากกันอย่างชัดเจนแม้ว่าโครงการนี้จะอยู่ในแอคชั่นแพลนตั้งแต่ปี2559นะครับแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าครับและล่าสุดเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาการรถไฟแห่งประเทศไทยให้มีการทบทวนผลการศึกษาทั้งในด้านความเหมาะสมรูปแบบโครงการใหม่ทำให้โครงการนี้อาจจะยิ่งล่าช้าออกไปอีกนะครับและก็ยังต้องออกแบบให้เข้ากับโครงการในพื้นที่ที่จะมีการเกิดขึ้นนั่นก็คือรถไฟเชื่อม3สนามบินซึ่งปัจจุบันก็ยังเป็นโครงการที่มีปัญหาเรื่องของสัญญาจนเกิดความล่าช้ามากว่า7ปีแล้วครับมีมุมมองจากส.ส.พรรคประชาชนนะครับที่ติดตามการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งระบุนะครับว่าเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์นั้นสะท้อนถึงการพัฒนาระบบคมนาคมในพื้นที่เมืองชั้นในที่มีปัญหาครับการพัฒนาโครงการ Missing Link ที่เกิดความล่าช้าในขณะที่เมืองนั้นพัฒนาไปอย่างหนาแน่นมากขึ้นมีปัญหาการจราจรติดขัดคนขาดวินัยจราจรระบบการจัดการจุดตัดทางรถไฟเกิดความผิดพลาดกลายเป็นปัญหาซ้ำซ้อนและเป็นปัญหาซ้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในเวลาพร้อมๆกันจนนำไปสู่ความเสียหายและความสูญเสียที่เกิดขึ้นครับ
1: จนดูเหมือนเนี่ยเป็นเรื่องปกติของกระบวนการทำการศึกษาความเป็นไปได้ของหลายโครงการโดยเฉพาะเส้นแนวการพัฒนาแนวเส้นทางการขนส่งทางรางหลายส่วนซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีปัญหามากนะครับในขณะที่ยกตัวอย่างเช่นกรณีของ Missing Link ที่เราจะคุยกันนะครับส่วนที่ไม่ว่าจะลากไปหัวหมากก็ดีหรือจะลากไปทางวงเวียนใหญ่ก็ดีเนี่ยผมคิดว่า2เรื่อง2ส่วนนี้เราคุยกันมาหลายปีนะครับ10 20ปีที่ผ่านมาผมได้ยินเรื่องนี้มาหลายรอบมากแล้วก็ไม่เห็นความคืบหน้าที่ชัดเจนแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าด้านหลังฉากในแง่ของการจัดการโครงการมันก็ไม่ง่ายจริงๆอย่างที่ผมบอกว่าความที่มันมีเจ้าภาพเยอะความที่มันมีผลประโยชน์ทับซ้อนเยอะนะครับมันก็เลยทําให้เรื่องนี้ขยับไปตรงไหนก็มีแต่ปัญหา
0: สิ่งที่น่าห่วงก็คือการมาเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าแก้ปัญหาระบบจราจรในวันที่เมืองพัฒนาไปจนหนาแน่นแล้วนะครับมีปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นการจัดการในเชิงพื้นที่ก็จะยิ่งซับซ้อนมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยครับรวมทั้งการพัฒนาที่มีหลายหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบในพื้นที่นี่อาจจะทำให้เกิดความซ้ำซ้อนในการจัดการเชิงระบบร่วมด้วยครับภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่จุดตัดทางรถไฟบนถนนอโศกมนตรีเปรียบเสมือนเงาสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบคมนาคมของประเทศนะครับรวมถึงวินัยจราจรของผู้ใช้ทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่หละหลวมจนเกิดความผิดพลาดซึ่งมาประจวบเหมาะกันพอดีและก็กลายเป็น perfect storm นะครับคุณเจษดาคุณสุริมาครับต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาจุดเดียวและทำให้ปัญหาทั้งระบบนั้นแก้ไขได้นะครับโดยเฉพาะจุดเชื่อมต่อหรือว่า missing link ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าลองนึกภาพตามดูนะครับว่าโครงการนี้หากยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตยังมีจุดตัดทางรถไฟในพื้นที่เมืองหลวงและก็เมืองชั้นในอยู่อีกมากพายุลูกใหม่ที่ทำให้เกิดความสูญเสียก็อาจจะพัดเข้ามาอีกก็ได้ครับ
2: ขอบคุณครับคุณนิติเทพครับ
3: ค่ะคุณผู้ชมคะไปดูพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยนะคะชาวบ้านตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะยังไม่คลายความกังวลหลังจากที่สถานการณ์ในพื้นที่กลับมาตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้พระสงฆ์และชาวบ้านนำสิ่งของไปมอบให้กับทหารบริเวณปราสาทตาควายเพื่อเป็นกำลังใจในการทำหน้าที่ค่ะคณะพระสงฆ์จากจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษและจังหวัดสระแก้วพร้อมกับญาติโยมนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นไปมอบให้กับทหารที่ทำหน้าที่บริเวณปราสาทตาควายและเนิน350ตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เป็นการสร้างขวัญและก็กำลังใจนะคะจากนั้นทหารพาคณะสงฆ์ขึ้นไปยังบริเวณปราสาทตาควายเพื่อไปสวดมน

0: และก็อุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณที่เสียชีวิตจากเหตุความรุนแรงในช่วงที่ผ่านมาชาวบ้านบอกว่ารู้สึกดีใจที่ได้นำสิ่งของมามอบให้กับทหารเพื่อเป็นกำลังใจส่วนตัวมีความกังวลว่าจะเกิดเหตุรุนแรงขึ้นอีกจึงอยากให้ทุกอย่างเป็นปกติโดยเร็วค่ะ
1: มากี่ครั้งแล้วครับที่ปราสาทตาข
2: อ2ครั้งแล้วค่ะ
1: 2ครั้ง
2: ค่ะ
1: ครั้งนี้รู้สึกเป็นไงบ้าง
2: ก็อิ่มอกอิ่มใจได้ไปเห็นสถานที่ต่างๆรู้สึกดีใจ
1: ครับ
2: ปลื้มปิติ
1: แล้วเห็นปราสาทตาควายอยากจะฝากรัฐบาลให้ทำอะไรบ้างตอนนี้ครับ
2: รัฐบาลก็อยากให้แบบว่าให้บูรณะให้กลับสภาพเดิม
1: ครับ คิดว่าจะมีรอบ3มั้ยครั้งนี
2: ้อันนี้ก็คิดว่าน่าจะมีอยู่นะ
1: มีความระแวงกลัวอยู
2: ่ใช่ค่ะ
3: เนี่ยครับผู้ใหญ่บ้านเขาประกาศแจ้งเตือนแบบนี้นะครับประกาศผ่านหอกระจายเสียงหมู่บ้านเลยนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับที่บ้านสายโทหนึ่งใต้ตำบลปราสาทอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ครับที่ต้องการเข้าไปหาของป่าตามแนวชายแดนนะครับตอนนี้ให้แจ้งจุดที่จะเข้าไปด้วยรวมไปถึงบอกเวลาเข้าออกล่วงหน้าครับเพื่อความปลอดภัยไปแล้วเงียบไปเนี่ยเขาจะได้ตามเจอครับชาวบ้านบอกว่าปกติแล้วออกไปกรีดยางพาราไปเก็บเห็ดนะครับแต่ตอนนี้พอสถานการณ์มันเริ่มเครียดก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นครับอยากจะให้ทั้งภาครัฐเร่งแก้ปัญหาชายแดนอย่างจริงจังครับให้ชาวบ้านได้ใช้ชีวิตหากินกันตามปกติครับ
4: เจ๊บอกว่าถ้าสมมุติเราไปป่าไปดงหรือเราไปกินยางอย่างเงี้ยจ้ะแล้วถ้าเราเห็นคนแปลกหน้าหรือเขามาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยให้เราโทรแจ้งผู้ใหญ่บ้านอะไรอย่างเงี้ยจ้ะแล้วก็หรือว่าถ้าเรามีเบอร์ใครหรือเบอร์ผู้ช่วยให้โทรหาคนใดคนนึงก็ได้จ้ะแล้วผู้ใหญ่ก็จะการให้ร้อยแต่หรือไม่ถ้าเราไม่กล้าหรือเราไม่มีเบอร์ติดต่อใครก็ให้เราติดตัวหาแล้วก็พยายามมาบอกเจ้าหน้าที่ให้ได้นะจ๊ะ
0: เช่นเดียวกับชาวบ้านภูมิสรอนตำบลเวสาธงชัยอำเภอกันทละลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษก็ยังติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์ใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้นำชุมชนที่มีการแจ้งเตือนผ่านกลุ่มไลน์หมู่บ้านหรือว่าแจ้งเตือนผ่านหอกระจายข่าวหากมีสถานการณ์ไม่ปกติชาวบ้านเองก็พร้อมที่จะอพยพได้ทันทีตามแผนที่เคยซักซ้อมเอาไว้ก่อนหน้านี้ค่ะ
3: Newsroom ห้องข่าวไทย PBS คืนนี้ครับคุยกันหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของซุนหมิงเฉินที่ถูกจับกุมจากกรณีอาวุธสงครามขยายไปสู่การปราบปรามสแกมเมอร์นะครับขณะเดียวกันก็ต้องจับตาไปที่ความสัมพันธ์บทใหม่ระหว่างไทยและกัมพูชาครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศได้เจอกันในการประชุมอาเซียนนะครับติดตามกับคุณอุรชัยสอนแก้วครับ
5: แกะรอยซุนหมิงเฉินจากคดีซุกอาวุธสงครามร้ายแรงสู่วงจรแก๊งสแกมเมอร์ส่องท่าทีแข็งกร้าวอดีตนายกฮุนเซนจับตาบทใหม่ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาสวัสดีครับนี่คือ Newsroom ห้องข่าวไทย PBS ครับเราชวนคุณผู้ชมเกาะติดเรื่องเด่นประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นตลอดสัปดาห์มองฉากอนาคตผ่านมุมมองของบรรณาธิการและทีมข่าวไทย PBS ครับ

0: นับจากวันศุกร์ที่8พฤษภาคมครับคดีอุบัติเหตุรถคว่ำพอเข้าไปตรวจสอบกลับพบอาวุธสงครามนะครับผู้ต้องสงสัยถูกควบคุมตัวไว้นับจากวันนั้นจนถึงวันนี้เราทราบอะไรเพิ่มเติมแล้วหรือไม่นี่เป็นความเชื่อมโยงกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่ภาคประชาชนหลายฝ่ายให้ความกังวลด้วยหรือเปล่า
1: ว่านายมิ่งเทนตันเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์นะครับและเราพบข้อมูลการสนทนาที่แสดงเห็นถึงความขัดแย้งของคนในกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์เองนะครับจึงนำมาซึ่งการสะสมอาวุธของนายมิ่งเทนตันในครั้งนี้

0: เราจะพูดคุยเรื่องนี้กับบรรณาธิการบริหารด้านข่าวสืบสวนสอบสวนคุณคณิตบุญยพานิชครับคุณคณิตครับ
1: ครับ
0: นับจากวันที่เป็นอุบัติเหตุรถคว่ำ
1: ฟลุกครับ
0: ฟลุกนะฮะใช้คำว่าฟลุกนะ
1: ใช้คำว่าฟลุกครับ
0: ฟลุกไปเจอว่าเขามีอาวุธสงคราม
1: ในรถยนต
0: ์ในรถยนต์ด้วยจนถึงวันนี้เราควรจะพอใจกับความคืบหน้าที่มีไหมมันมีอะไรที่เรารู้เพิ่มบ้างครับ
1: เอาเป็นว่าถ้าจะถามว่าการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยเนาะเพราะว่าคดีนี้แน่นอนตำรวจเนี่ยเป็นผู้ที่ต้องคลี่คลายปมการแกะรอยว่าซุนหมิงเฉินเนี่ยจริงสื่ออาจจะเรียกไม่ค่อยถูกนักในแต่ว่าพอไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจีนก็บอกว่าเอ๊ะต้องเรียกว่าซุนหมิงเฉินเพราะว่าเป็นคนแซ่ซุน
0: ตอนแรกเราไปเรียกหมิงเฉินซัน
1: หมิงเฉินซันเพราะว่าในชื่อของตม.เนี่ยมันขึ้นด้วยชื่อก่อนและนามสกุลทีหลังแบบชื่อภาษาไทย
0: ครับ
1: ชื่อคนไทยแต่ว่าถ้าเป็นคนจีนจะขึ้นด้วยช่วยแซ่ก่อน
0: ออกเสียงเป็นซุน
1: ใช่ครับ
0: ซุนหมิงเฉิน
1: หมิงเฉิน
0: ครับ
1: ก็แปลว่าเราใช้ชื่อว่าซุนหมิงเฉิน
0: ครับ
1: ถ้าดูจากการสอบสวนตลอด1อาทิตย์เนี่ยความคืบหน้าที่น่าจะชัดเจนที่สุดคุณวรชัย
0: ครับ
1: ก็คือเรื่องของตัวที่มาของบัตรประชาชนบัตรสีชมพูที่ขึ้นต้นด้วยรหัสเลข6ในการสอบสวนครั้งแรกเนี่ยก็พบว่าคุณซุนหมิงเฉินเนี่ยมีบัตรหลายชนิดด้วยกันสิ่งสำคัญคือบัตรสีชมพูที่เป็นประชาชนที่เป็นผู้ไม่มีทะเบียนบัตรที่เป็นเรสซิเดนต์ของเป็นพลเมืองของไต้หวัน
0: ครับ
1: มีบัตร Thailand Elite Card ที่อยู่ได้20ปีมีพาสปอร์ตที่เป็นชาวโดมินิกันสัญชาติโดมินิกันซึ่งสามารถเดินทางเข้าออกได้แต่ว่าที่น่าจะคืบหน้าที่สุดคือการตรวจสอบที่มาที่ไปของบัตรสีชมพูที่เป็นบัตรที่ระบุว่าเป็นคนไทยที่สามารถเป็นคนไทยได
0: ้ครับคือทำให้เขาอยู่ในบ้านเราได้อย่างถูกต้องตามนิติในถูกไหม
1: ใช่เบื้องต้นเนี่ยล่าสุดมีการตรวจสอบไปที่อำเภอเชียงดาวซึ่งเป็นต้นทางคุณวรชัย
0: ครับ
1: คือบ้านหลังที่คุณซุนหมิงเฉินเนี่ยมีชื่ออยู่ทะเบียนในบัตรสีชมพูเนี่ยเป็นบ้านหลังหนึ่งที่หมู่ที่9ตำบลทุ่งหลุบที่ตำบลเชียงดาวอำเภอเชียงดาวทีมไทยทีมงานไทยวิทย์ไปตั้งแต่วันแรกๆเลยแล้วก็พบว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับเงินค่าจ้างในการให้เอาชื่อซุนหมิงเฉินเนี่ยมาอยู่ในทะเบียนบ้านหลังนี
0: ้
1: นั่นแปลว่าเขาเข้ามาแล้วก็พยายามที่จะมีสถานะเป็นคนไทยพยายามจะแต่งตัวเองหรืออำพรางตัวเองให้มีสิทธิ์มีสถานะเป็นคนไทยด้วยการมีบัตรสีชมพูก่อนแต่ตอนปี64-65เนี่ยปรากฏว่าในช่วงนั้นมีการตรวจสอบเรื่องการสวมสิทธิ์จากคนต่างด้าวมาเป็นคนไทยค่อนข้างมากในอำเภอเชียงดาวปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ทะเบียน 2-3 คนในช่วงเวลานั้นน่ะถูกควบคุมตัวถูกตรวจสอบถูกดำเนินคดีทำให้เอกสารฉบับนี้มันไม่สมบูรณ์นั่นแปลว่าถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ถูกดำเนินคดีในช่วงปี65เนี่ยซุนหมิงเฉินเนี่ยอาจจะได้บัตรประชาชนเป็นคนไทยมีสัญชาติไทยจริงๆแล้ว
0: โดยสมบูรณ์ไปแล้ว
1: โดยสมบูรณ์ไปแล้วแต่เนื่องจากว่ามันเกิดเหตุฉุกละหุกในช่วงเวลานั้นมีการตรวจสอบในช่วงเวลานั้นทำให้ซุนหมิงเฉินนอกจากที่จะอยู่ที่เชียงดาวเนี่ยย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านที่คลองสามวาซึ่งเป็นบ้านของอดีตภรรยาคนหนึ่งที่อยู่ที่นั่นนั่นแปลว่ากรณีของซุนหมิงเฉินเนี่ยเราจะเห็นว่าวิธีการอำพรางตัวเองเพื่อให้ได้สิทธิ์เป็นคนไทยมันมีกระบวนการที่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยไปมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายปกครองทั้งตำรวจไปดำเนินคดีกับอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวคนหนึ่งซึ่งปัจจุบันก็ย้ายไปอีกอำเภอหนึ่งแล้วเป็นปลัดอาวุโสแล้วก็ดำเนินคดีแล้วก็พบว่าในช่วงเวลา 64-65 เนี่ยมันมีการสวมบัตรแบบนี้มีการขึ้นทะเบียนให้คนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรเนี่ยมากกว่า400คนคุณชัยน่าตกใจขนาดไหนว่าถ้ากรณีของซุนหมิงเฉินไม่ฟลุกอย่างที่เราเห็นว่าที่ชลบุรีเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นเครือข่ายการสวมสิทธิ์บัตรประชาชนที่ชัดเจนมากขนาดนี้เพื่อให้คนที่ไม่มีสถานะหรือคนกลุ่มหนึ่งไม่ว่าจะเป็นคนจีนหรือคนสัญชาติไหนก็แล้วแต่ที่เข้ามาสวมสิทธิ์เพื่อให้สถานะเป็นคนไทยแล้วมาประกอบกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดหรือประกอบธุรกิจในประเทศไทยที่ชัดเจนมากขึ้น
0: ไม่ว่าจะถูกหรือผิดนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: กลายเป็นว่าอุบัติเหตุที่คุณคณิตบอกฟลุกมันทำให้เราแตกประเด็นการสืบสวนสอบสวนเจ้าหน้าที่ต้องไปคลี่คลายหลายปม
1: ใช่ครับ
0: ปมหนึ่งคือการสวมสิทธิ
1: ์คือการสวมบัตร
0: อีกปมหนึ่งคือแล้วอาวุธสงครามเขามีเป้าหมายอะไร
1: คือสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ไปคุยหลายหน่วยงานมากทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านความมั่นคงบางหน่วยงานสองสามหน่วยงานที่ไปคุยกันคุณวรชัยเขาตั้งข้อสังเกตหลายอย่าง แต่เพียงแต่ว่า

0: คำให้การของคุณสุนหมิงเฉินเนี่ยคือน่าสนใจว่าตอนให้การรอบแรกนะที่บอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าอะไรเนี่ยคือสื่อก็ตั้งคำถามว่ามันเชื่อไม่ได
1: ้
0: หรือไม่น่าเชื่อถือมากว่าเขาจะซึมเศร้าแล้วมีสะสมอาวุธมากขนาดนี้แต่ว่าในการตรวจสอบต่อมาเนี่ยเขาพบว่าซุนหมิงเฉินเนี่ยนอกเหนือจากมีพาสปอร์ตที่เป็นชาวโดมินิกันแล้วเนี่ยมีสัญชาติโดมินิกันแล้วเขายังเดินทางไปต่างประเทศอยู่ในหลายประเทศด้วยกันไม่ว่าจะเป็นยุโรป
1: ครับ
0: ไต้หวันแน่นอนมีบัตรเป็นซิติเซนของพลเมืองไต้หวันเดินทางไปออสเตรเลียแล้วก็ไปอีกหลายประเทศด้วยกันแล้วคำให้การของซุนหมิงเฉินเนี่ยที่ยอมรับก็คือเขาทำธุรกิจร้านอาหารหรือจะขายสุราอยู่ในฝั่งกัมพูชาซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของคำให้การแต่เจ้าหน้าที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยจะต้องไปตรวจเช็คกันอีกทีนึงว่าคำให้การน่าเชื่อถือได้หรือไม่แต่ก็พบว่ามีสถานะทางการเงินเนี่ยมีบัญชีเงินที่เป็นเงินคริปโตเคอเรนซีหรือเงินดิจิตอลเนี่ยจำนวนหนึ่งแล้วก็คำให้การที่เริ่มให้การมากขึ้นเนี่ย เขาก็ยอมรับว่าเขาอยู่ในสถานะที่เป็นบอสคนหนึ่งของธุรกิจสแกมเมอร
1: ์ครับ
0: ซึ่งเท่าที่คุยกับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงบางหน่วยงานเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ฟังได้แต่ว่าจะเชื่อหรือไม่เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบอีกรอบนึงเนื่องจากว่าช่วงเวลาหรือช่วงไทม์ไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตเนี่ยมันไม่ค่อยสอดคล้องกับสิ่งที่คุณซุนหมิงเฉินให้การว่าเขาเคยเป็นสมาชิกของสแกมเมอร์เคยถูกทารุณกรรมเคยถูกซ้อมเคยถูกทำร้ายแล้วก็ที่สะสมอาวุธเนี่ยที่สรรหาอาวุธเมื่อปลายปี67เนี่ยเพื่อต้องการที่จะไปแก้แค้น
1: ที่กัมพูชาน่ะเหรอ
0: ที่ฝั่งกัมพูชา
1: แต่มาหาอาวุธฝั่งไทย
0: ซึ่งประเด็นนี้ก็ยังเป็นคำถามอยู่เพราะว่าพอไปดูช่วงไทม์ไลน์การใช้ชีวิตเนี่ยนอกจากการพยายามอำพรางตัวเองให้มีสถานะเป็นคนไทยแล้วตั้งแต่ปี65เนี่ยครับพบว่าตอนปี65ถึง67เนี่ยซุนหมิงเฉินก็ประกอบกิจการในบริษัทแห่งหนึ่งในไทยซึ่งจดทะเบียนมีเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทแห่งหนึ่งชื่อบริษัทว่าอหลงคอนแทคเตอร์ในบริษัทเนี้ยจดทะเบียนตั้งแต่ปี65โดยผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งทีหลังก็พบว่ามันมีความสัมพันธ์ในฐานะเครือญาติกับอดีตภรรยาของซุนหมิงเฉินที่อยู่คลองสามวา
1: ซึ่งเป็นคนไทยนะฮะ
0: ซึ่งเป็นคนไทย
1: ครับ
0: แต่ว่าพบภายใน6เดือนเนี่ยจากเดิมที่จุนทุนจดทะเบียน1ล้านเนี่ยภายใน6เดือนก็เพิ่มเป็น2ล้านแล้วปลายทางสุดท้ายก็พบว่าซุนหมิงเฉินเนี่ยมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งในบริษัทแห่งนี้นั่นแปลว่าตั้งแต่ปี65 66 67 68 69เนี่ยเขาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยแต่เมื่อดูเหตุการณ์กรณีของสแกมเมอร์หรือเรื่องราวของทุนสแกมเมอร์ที่มีเรื่องมีราวมีการทารุณกรรมกันเหตุการณ์มักจะเกิดขึ้นหลังจากปีช่วงโควิดคือหลังจากปี63 64 65
1: โควิดเนี่ยมาปลาย63
0: ใช่ครับ
1: 64คือปีที่หนัก
0: ใช่
1: หลังจากนั้นเราเจอวิกฤตสแกมเมอร์แบบ
0: โอ้
1: เสียหายมาก
0: โหล้านผมโหล้านมาก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นในช่วงเวลาหรือช่วงไทม์ไลน์มันไม่ค่อยสอดคล้องกับคำให้การ อันนี้ประเด็นหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ก็ตั้งข้อสังเกตเนาะแต่ว่าก็ต้องไปแกะรอยต่อว่าคำให้การของซุนหมิงเฉินเนี่ยเชื่อได้หรือไม่เชื่อไม่ได้
1: ในความหมายของคุณครับนี่คือถ้าคุณเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์จริงไม่ว่าจะเป็นเหยื่อหรือเป็นบอส
0: ใ
1: ในช่วงเวลาที่เราระบุหลักฐานได้ว่าคุณอยู่ไทยเนี่ยคุณก็ควรจะอยู่ที่ฝั่งของสแกมเมอร
0: ์ถูกต้อง
1: ครับ
0: ไม่ควรจะมาโกรธแค้นกันในไทยนี่คือประเด็นแรก
1: ครับ
0: ประเด็นที่สองคือการสรรหาอาวุธเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงเชื่อว่าซุนหมิงเฉินเนี่ยไม่น่าจะใช่ผู้ก่อเหตุที่จะนำอาวุธไปก่อเหตุแต่น่าจะเป็นเสมือนผู้รับสรรหาหรือเป็นเอเย่นในการสรรหาอาวุธเหล่านี
1: ้ครับ
0: เริ่มต้นด้วยการไปเข้าสนามยิงปืนคือวิธีการสรรหาเขาคงมีคำแนะนำหรือมีคนให้แนะนำว่าจะไปหาปืนหาอาวุธเหล่านี้ได้จากที่ไหนเนื่องจากว่าจริงๆธุรกิจสนามยิงปืนก็เป็นธุรกิจที่น่าสนใจมากคุณวุฒิชัยถ้าเราไปดูในเมืองท่องเที่ยวพัทยาภูเก็ตเนี่ยก็พบว่าในสนามมีสนามยิงปืนที่มีแพ็กเกจสำหรับคนจีนหรือคนต่างชาติเข้ามาฝึกซ้อมยิงปืนหรือฝึกอาวุธในไทยเพราะว่าในจีนเนี่ยแน่นอนไม่ได้อนุญาตให้ใช้อาวุธหรือซ้อมยิงปืนแต่ว่าถ้ามีแพ็กเกจขายแพ็กเกจทัวร์เป็นแพ็กเกจท่องเที่ยวเลยเพราะงั้นซุนหมิงเฉินอาจจะใช้ช่องทางนี้ในฐานะที่เป็นชาวจีนเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็ไปฝึกซ้อมอาวุธแล้วก็พยายามจะหาเครือข่ายเพื่อซื้ออาวุธจากคนที่เกี่ยวข้องกับตัวสนามยิงปืน
1: แต่จริงๆไปสนามยิงปืนเพื่อเพิ่มทักษะปืนแต่กลายเป็นว่าสนามยิงปืนบางแห่งสามารถที่จะจัดหาให้ได้ด้วย

0: ต้องถ้าดูคลิปของซูหมิงเฉินที่มีอยู่ 2-3 คลิปคลิปนึงเป็นคลิปที่โยนระเบิดอยู่ในบ่อน้ำคลิปนั้นก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเป็นมีสถานที่คล้ายๆกับมีสวมใส่เสื้อของคนที่อยู่ข้างๆคล้ายๆกับหน่วย BHQ ของกัมพูชา
1: ครับ
0: นั่นก็คลิปหนึ่งอีกคลิปหนึ่งคือคลิปที่ใช้อาวุธสงครามในการซ้อมยิงเจ้าหน้าที่เขาก็สังเกตดูพฤติกรรมในการซ้อมยิงของลูชัยมันน่าสนใจมากในประเด็นที่ว่าปกติแล้วถ้าคนที่ไม่มีความชำนาญหรือไม่เคยผ่านการฝึกการยิงเนี่ยการเนื่องจากปืนมันค่อนข้างจะรุนแรงมีการถีบมันอะไรกันสีหน้าแววตาท่าทางเนี่ยมันต้องมีความ
1: ตื่นๆนิดนึง
0: ตื่นหรือหลับตาหรือมันต้องบ่งบอกในอากับกิริยาว่าไม่คุ้นเคยในการยิงแบบนั้นแต่ถ้าดูท่าทางของซุนหมิงเฉินในการยิงเนี่ยก็ผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าแววตานี่นิ่งมาก
1: ครับ
0: แทบจะไม่กระพริบตานั่นแปลว่าเขาน่าจะมีความชำนาญอยู่ประมาณหนึ่งในการใช้อาวุธ
1: ครับ
0: แต่ที่เข้ามาในสนามยิงปืนเนี่ยไม่ใช่ต้องการฝึกต้องการหาอาวุธบางชนิดเพื่อไปก่อเหตุบางอย่างนี่ก็ว่านไป
1: แต่เขาอ้างว่าจะมาจัดหาอาวุธที่บ้านเรา
0: ใช่
1: เพื่อที่จะขนไปก่อเหตุที่ฝั่งกัมพูชา
0: อันนี้เป็นข้อสังเกต
1: ครับ
0: ซึ่งก็เป็นคำถามเหมือนกันเพราะว่าคำให้การของซุนหมิงเฉินบอกว่าเขาจะไปล้างแค้นในฝั่งกัมพูชา
1: เขาอ้างอย่างนั้น
0: เขาอ้างอย่างนั้นหรือเขาจะอ้างจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ว่าผลการสอบสวนที่เจ้าหน้าที่พยายามจะเผยแพร่ผ่านสื่อเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นแบบนั้นแต่มันเป็นข้อสังเกตบางอย่างว่าอาวุธทุกชนิดเนี่ยหาในประเทศไทยไม่ว่าปืน M4 ปืนกล็อกระเบิด C4 ระเบิดอีกหลายชนิดรวมทั้งระเบิดที่ใช้ชนิดขว้างแบบฝักข้าวโพดเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นข้อสังเกตว่าเขาจัดหาอาวุธหรือสรรหาอาวุธในไทยแล้วจะข้ามไปข้ามมาหรือขนอาวุธข้ามไปฝั่งกัมพูชานี่มันไม่ใช่เรื่องทำได้โดยง่ายๆนะเพราะว่าช่องทางธรรมชาติทุกวันนี้ก็แทบจะเหลือน้อยลงมากเจ้าหน้าที่บางหน่วยงานก็ยังให้เขาว่าอาจจะพอมีหลงเหลืออยู่เพราะว่าเรายังพบว่ามีคนจีนแอบลักลอบหนีจากลังสแกมเมอร์ที
1: ่
0: เริ่มส่งปัญหาเรื่องแตกเรื่องปิดกิจการเรื่องถูกกวาดล้างในกัมพูชาแล้วก็คนจีนบางคนก็ทยอยแอบเข้ามาในฝั่งไทยผ่านช่องทางธรรมชาติการแกะรอยอาวุธเนี่ยก็ยังตามอยู่ได้แค่1กระบอกเองคือ M4 ที่พบว่ามีเจ้าหน้าที่ทหาร
1: กับ
0: บางหน่วย 4-5 คนแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสนามยิงปืนน่ะถูกดำเนินคดีซึ่งทั้งหมดก็ตัดตอนเพราะว่าไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรมากมายนักนะครับส่วนอาวุธชนิดอื่นก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าที่มาที่ไปเป็นแบบไหนยังไง
1: ครับ
0: อุปกรณ์อีกบางชนิดที่พบว่าอยู่ในที่เกิดเหตุก็คือตัวตัดสัญญาณโทรศัพท์ซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้เอาจริงในตลาดออนไลน์ตลาดมืดออนไลน์เนี่ยก็มีขายอยู
1: ่
0: เครื่องหนึ่งก็อยู่ที่ราวๆประมาณ 30,000 บาทถ้าจะไปก่อเหตุจริงๆเนี่ยไม่ควรจะต้องมาสรรหาหรือซื้อ
1: จากที่นึง
0: จากที่นึงในไทยซื้อผ่านตลาดออนไลน์แล้วก็ส่งเข้ามาในประเทศไทย
1: แล้วของแบบนี้นักสะสมปืนโดยสุจริตชนก็คงไม่มาซื้อกันอยู่แล้ว
0: ก็คงไม่ง่ายนักใช่ก็คงไม่ง่ายนักข้อสังเกตของเจ้าหน้าที่ก็คือเขาไม่น่าจะเป็นแค่คนก่อเหตุน
1: ่
0: าจะเป็นผู้จัดหาอาวุธใช่ครับ
1: โดยสรุปถ้าเราย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นซึ่งคุณคนนี้ก็ใช้คำว่าฟลุก
0: ใช่ครับ
1: บางคนใช้คำที่เป็นมีมากกว่านี้อีกนะ แต่ว่ามันกำลังสะท้อนหรือเปล่าว่างานด้านการข่าวของเรามีช่องโหว่อยู่จริงๆ
0: อันนี้หน่วยงานหลังจากคดีนี้หลายหน่วยงานก็เริ่มปรับตัวคุณวรชัยเพราะว่าเท่าที่คุยกับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องก่อการร้ายข้ามชาติเขาก็ต้องทบทวนตัวเองเนื่องจากว่าฐานข้อมูลเดิมเนี่ยมักจะมีข้อมูลที่เป็นแบล็คลิสต์เฉพาะกลุ่มที่เป็นแก๊งเป็นแก๊งสเตอร์เป็นกวนเป็นกลุ่มเช่นกลุ่มสัญชาติบางประเทศเช่นสัญชาติที่ถูกเฝ้าระวังมากอาจจะเป็นรัสเซียบางประเทศที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายเนี่ยครับอันเนี้ยเจ้าหน้าที่คงมีข้อมูลมีชุดข้อมูลอยู่ประมาณหนึ่ง
1: ครับ
0: แต่สำหรับซุนหมิงเฉินเนี่ยมีข้อสังเกตว่าเขาไม่ได้มีประวัติในทางคดีอาญามาก่อนเลยเพราะฉะนั้นการไปติดตามเนี่ยก็ไม่ง่ายนักเพราะว่าเดิมเรามีแค่ชุดข้อมูลแบบแก๊งแบบมาเฟียแก๊งมาเฟียข้ามชาติ
1: คืออันนี้แหละตัวดีเข้ามาเราจับตา
0: อันนี้ถูกทบทวนแล้วครับ
1: ครับ
0: หน่วยงานก็ยอมรับว่าต้องมีการทบทวนว่าเขาอาจจะต้องจับตากลุ่มใหม
1: ่ๆ
0: มากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับทุนสแกมเมอร์หรือทุนอาชญากรออนไลน์ ลุ่มนี้กลุ่มพนันออนไลน์กลุ่ม

0: ทุนสแกมเมอร์หรืออาชญากรบางกลุ่มที่อาจจะใช้ช่วงเวลาแบบเนี้ยช่วงเวลาที่ต้องปรับตัวย้ายฐานย้ายถิ่นฐานเข้ามาฝังตัวหรือเปลี่ยนสัญชาติหรือพยายามทำให้เป็นคนพลเมืองของคนไทยเนี่ยแล้วเข้ามาทำอย่างหนึ่งอย่างใดอันเนี้ยอยู่ระหว่างการต้องปรับตัวกันใหม่เพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าเรื่องนี้มันน่าจะเป็นเรื่องบังเอิญมากๆทีเดียวว่าจากคดีอุบัติเหตุธรรมดาจนพบอาวุธปืนอยู่ในรถนำไปสู่การขยายผลก็ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่ไปพบในที่เกิดเหตุวันนั้นแล้วก็นำไปขยายผลต่อที่บ้านพักจนพบน่าจะเรียกว่าเป็นคลังอาวุธขนาดใหญ
1: ่
0: ที่อยู่ในบ้านพักทีเดียวงั้นหน่วยงานด้านความมั่นคงก็ต้องปรับตัวครับ
1: ครับอุบัติเหตุธรรมดาตอนนี้กลายเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดา
0: ครับ
1: นะครับแล้วผมเชื่อว่าหลายคนคงคาดหวังว่าจะมีคำตอบที่ชัดเจนเพราะอยากรู้ว่าเขามาทำอะไรเพื่อที่จะหาทางป้องกันเรื่องเหล่านี้ในอนาคตนะครับวันนี้ขอบคุณคุณคณิตนะครับ
0: ครับ

0: ีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถ้าไม่นับรวมว่ามีการยิงกันตามแนวชายแดนเล็กน้อยสถานการณ์ทางการเมืองในกัมพูชาเองมีการเปิดตัวทายาทรุ่นที่3คุณผู้ชมครับนี่จะกลายเป็นการชี้ชัดอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาเลยหรือเปล่า
1: ในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชามาพูดคุยกันนะครับโดยเร็วเพื่อกำหนดมาตรการต่างๆเนี่ยที่จะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันนะครับและเพื่อนำไปสู่การพูดคุยกันในกรอบต่าง
2: ๆมันมีเรื่องยิงอะค่ะแม่มียิง11นัดที่โอสเม็ด
3: ยิงด้วยค่ะยิงได้ด้วย
4: ครับ
3: เขาไม่ได้มาโยนเราแบบเห็นชัดเจนหรือว่ามากลับมาแสดงอะไรเราได้ยินเสียงปืน
0: ความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างเราและเขาจะวางตัวกันอย่างไรวันนี้เรามาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะครับอาจารย์สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณอรชัยครับ
0: ที่ผ่านมาเวลามีข่าวว่าเขายิงเข้ามาเปาะแปะประปรายเนี่ยแล้วเวลาผมคุยกับอาจารย์ก็จะบอกว่าเขาก็ทำเป็นปกติวิสัยตนครั้งนี้อีกหรือเปล่าครับ
5: มันก็เปลี่ยนไปตามสถานการณ
0: ์ครับ
5: ว่าจะเอาไปรับใช้อะไร
0: เอาไปใช้อะไรไหมครับ
5: เอาไปรับใช้สถานการณ์ไหนนะฮะอย่างกรณีเห็นไหมฮะคือจริงๆโดยหลังจากหยุดยิงรอบที่สองแนวเผชิญหน้าเนี่ยคือทหารกับทหารแหละฝั่งกัมพูชาจะไม่มีประชาชนอยู
0: ่ครับ
5: นะฮะยกเว้นฝั่งไทยที่เราดูแลประชาชนก็กลับบ้านกลับอะไรได้ใช่ไหมฮะมันก็เลยทำให้เกิดกรณีพยายามจับคนไทยกรณีของลุงโยชน์นั่นคือตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับหรือกรณีที่ไปจับอื่นแล้ววิ่งหนีทันถ้าหนีไม่ทันก็ถูกจับเหมือนกันนะครับคือประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับก็คือว่าหลังจากหยุดยิงรอบที่สองเนี่ยแนวเส้นสีแดงที่เป็นเขตที่กัมพูชาอ้างว่าเป็นแผ่นดินตัวเองเราได้ลบหมดแล้วเราลบทิ้งหมดแล้วตอนนี้มันเหลือแต่แนวสีน้ำเงินก็คือเส้นแนวเขตที่กองทัพไทยอยู่ทุกวันนี้นะฮะมันก็เลยกลายเป็นแนวเผชิญหน้าอยู่ตรงนั้นแต่สาระสำคัญของไอ้เส้นสีน้ำเงินเนี่ยสมรังสีบอกว่านี่คือความล้มเหลวในการนำประเทศของฮุนเซนล้มเหลวแบบไหนเขาอธิบายความเลยนะฮะว่าตลอดแนวเส้นสีน้ำเงินหลังจากการหยุดยิงครั้งที่สองเนี่ยมันคือ72พื้นที่ที่กัมพูชาเสียให้กับสยาม
0: นี่คือคำที่เขาใช้เลย
5: ใช่
0: ซึ่งเป็นคำที่รุนแรงถ้ามองจากฝั่งสายตาตระกูลฮุน
5: ใช่มันก็คือการบ่อนทำลายใช่ไหมล่ะกันในทางการเมืองแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาเติมไปอีกว่าแล้วจะยังคงให้ตระกูลนี้นำประเทศชาติลงสู่หุ่มเหวอีกหรือ นี่คือคำพูดของฝ่ายสมรังสีนะฮะคือเนื่องจากว่าทำไมเขาพูดอย่างนี้ได้ในอดีตทำไมคุณเซนไม่ค่อยสนใจคำพูดที่อยู่นอกประเทศ
0: ครับ
5: เพราะว่ามันมีซิงเกิลเกตเวย์ต้านอยู่คนกัมพูชาในตลอดระยะเวลาที่เกิดการเผชิญหน้าหรือขัดแย้งที่ชายแดนกับไทยเนี่ยถูกปิดทุกอย่างทุกด้านข้างนอกเข้าไปไม่ได้มีแต่ข้อมูลข่าวสารที่ตระกูลหุ่นต้องการให้รู้เท่านั้น
0: ครับ
5: เห็นไหมครับแม้กระทั่งการบาดเจ็บล้มตายของทหารทั้งรอบหนึ่งรอบสองอะไรพวกนี้เขาก็จะบอกว่ามีน้อยมากที่เสียชีวิตไปทั้งที่ความเป็นจริงมันเยอะนะฮะแล้วพอมันมามีเฉพาะเส้นแนวสีน้ำเงินแล้วตอนนี้ไอ้สีแดงที่กัมพูชาอ้างเนี่ยเราลบไปหมดอ่ะมันก็ยิ่งเสียรังวัดนะครับเสียรังวัดแล้วมาบวกกับอะไรอีกล่ะวิกฤตเศรษฐกิจตอนนี้ปากท้องของคนกัมพูชาเนี่ยลำบากมาก
0: ครับ
5: เอาอย่างนี้น้ำมันโซล่าบ้านเราลิตรเท่าไหร
0: ่โอ้แพงมากแล้วนะฮะ
5: 50กว่าบาท
0: บ
5: ใช่ไหม
0: เขาแพงกว่านี้เหรออาจารย
5: ์200
0: ลิตรละนะครับ
5: ครับเพราะมันหายากนะครับแต่ก็ยังดีในแง่ที่ว่าถึงมันจะ200ชาวบ้านธรรมดาเนี่ยอย่างมากเขาไม่มีรถเก๋งรถอะไรเขามีมอเตอร์ไซค
0: ์ครับ
5: ซึ่งมันเติมเล็กเติมน้อยเขาก็ใช้เท่าที่จำเป็นนะครับอันที่สองนะครับก็คือภาคแรงงานภาคแรงงานนี้ตอนนี้กำลังเป็นก็เรียกว่าระเบิดเวลาที่ใหญ่มาก
0: ครับ
5: ที่บอกว่าใหญ่มากก็เพราะว่าถ้าคุณดูแลชัยจำได้ฮุนเซนเนี่ยบังคับให้แรงงานกลับบ้าน
0: จำได้ตั้งแต่รอบแรกนะ
5: ใช
0: ่กลับมาแล้วจะมีงานรองรับม
5: ี
0: อุตสาหกรรมรองรับ
5: นั่นแหละ 960,000 คน
0: ครับ
5: ยังไม่ถึงล้านใช่ไหมแต่มันมาเกินล้านก็ตอนที่มีแรงงานกัมพูชาที่ครบกำหนดจ้างงานในไทย
0: ครับ
5: เราไม่ต่อตอนนี้มันอยู่ที่ระดับประมาณ 1,700,000 คนที่อยู่ในสภาวะเพิ่งจะได้งานเนี่ยไม่เกิน 15% ของจำนวนนี
0: ้
5: ใน 1,700,000 นะฮะและมาเจอภาษีโดนัลด์ทรัมป์อย่าลืมนะครับว่ากัมพูชาเศรษฐกิจเม็ดเงินตาต่างประเทศที่เข้ากัมพูชาใหญ่ที่สุดเนี่ยมันคือภาคการส่งออก
0: ครับ
5: โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสื้อผ้าสำเร็จรูปชุดกีฬารองเท้าเครื่องหนังอะไรพวกนี้นะฮะแต่การส่งออกในห้วงที่ผ่านมามันคือสิทธิพิเศษทางการค้าแต่พอโดนัลด์ทรัมป์ตั้ง 19% เท่าเรานะฮะแม้ศาลสูงจะบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์ใช้อำนาจเกินเขาก็ยังใช้มากซิมัมของเขาคือ 15%
0: ครับ
5: นั่นหมายความว่าไอ้เซกเตอร์นี้ที่เคยได้สิทธิพิเศษทางการค้าจากอเมริกาไม่มีแล้ว
0: ครับ
5: และมันคือเงินอยู่ในระดับประมาณ 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี
0: ที่เคยได้กลับไม่ได้
5: ที่เคยได้ทุกวันนี้กัมพูชาก็พยายามที่จะทำเขาเรียกรายงานดอกไม้บอกว่ามันยังส่งออกได้อยู่นะยังมีอยู่นะแต่ภาพที่เป็นจริงก็คือตอนนี้แรงงานที่อยู่ในเซกเตอร์การ์เมนต์เนี่ยนะฮะและชุดกีฬารองเท้าด้วยเนี่ยประมาณ 800,000 กว่าคน
0: ครับ
5: OT ไม่มีแล้วไม่มี OT ค่าแรงทั้งเดือน210ดอลลาร์ลองคูณเป็นบาทดู
0: ครับ
5: ไม่ถึง 7,000 แต่คุณต้องซื้อก๋วยเตี๋ยวชามละ100บาทถ้าชีวิตที่เป็นจริงแต่แรงงานในกัมพูชาที่เขาดิ้นรนและอยู่ได้เนี่ยก็เพราะว่าเวลาเขาเช่าห้องอยู่เขาอัดกันเป็น20คนทำกับข้าวไปซื้อของสดที่ตลาดมาทำเป็นหม้อใหญ่ๆแล้วก็ห่อไปกินเขาถึงอยู่ได้นะฮะแต่ในสภาพอย่างนี้ OT ก็ไม่มีนะครับสวัสดิการความช่วยเหลือของโรงงานทุกวันนี้เริ่มที่จะย้ายฐานทำไมก็เพราะว่าอยู่ในกัมพูชา1การเมืองไม่เสถียรแหละอันที่2ขัดแย้งกับประเทศไทยยาวเกินไปมันไม่เหมือนในระยะที่ผ่านมาเราคุยกันเสร็จพอผู้นำตกลงกันเสร็จแต่อันนี้ตกลงกันมา2ครั้งแล้ว
0: ไม่จบครับแล้วก็ไม่รู้จะมีครั้งที่3ด้วยหรือเปล่า
5: ครั้งที่3เนี่ยไม่น่าจะใหญ่เพราะว่าอาวุธมันไม่มีมากพอที่จะทำเหมือนครั้งที่1กับครั้งที่2
0: อาจารย์ผมถามแทรกนิดนึงขออนุญาตนะฮะวิกฤตปากท้องมักจะนำไปสู่วิกฤตทางการเมืองของผู้นำอันนี้พูดโดยภาพรวมทั่วโลกเลยนะครับ
5: ใช
0: ่ตระกูลฮุนก็พยายามเปิดตัวทายาทรุ่นที่3คือนี่เป็นวิธีการรับมือวิกฤตทางการเมืองของเขาเหรอครับ
5: ไม่ใช่ครับสาเหตุที่คนกัมพูชาออกมาแสดงความเดือดร้อนตัวเองไม่ได
0: ้
5: เพราะฮุนเซนมีบอดี้การ์ดนะครับบอดี้การ์ดเฮดควอเตอร์ซึ่งทหารพวกนี้มันไม่ได้สังกัดในกระทรวงกลาโหมนะ
0: ครับ
5: มันเป็นกองกำลังส่วนตัวที่ฮุนเซนเอามาอารักขาครอบครัวและวงตระกูล
0: ครับ
5: 35,000 คนเนี่ยมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ก็คือว่าไปเฝ้าตามตอกซอกซอยตามชุมชนที่เคยเป็นฐานคะแนนเสียงของฝ่ายค้าน
0: ครับ
5: เคยเป็นคนที่ออกมาประท้วงบ่อยๆเคยเป็นคนที่มีหัวโจกในเรื่องของการเรียกร้องค่าแรงอะไรพวกนี
0: ้
5: หรือแม้กระทั่งกลุ่มสิทธิมนุษยชนนะฮะกลุ่มเรียกร้องเรื่องทรัพยากรธรรมชาตินะฮะหรือแม้กระทั่งพวกที่เรียกร้องเสรี

0: าพของสื
1: ่
0: อพวกนี้ถูกจับไปหมดคุณอุรชัยแล้วทุกคนถ้าแหลมออกมาเนี่ยมันแหลมไม่ได้เพราะว่ากำลังพวกนี้มันคุมทุกตอกซอกซอย
1: แล้วก็ DHQ จ้องอยู่
0: ใช่
1: ครับ
0: แล้วทุกซอยที่พวกเขาอยู่เนี่ยมันมีวงจรปิดนะอย่างสมมติว่าคุณอุรชัยมีเพื่อนบ้านห้าหลังเนี่ย
1: ครับ
0: เขาดูแล้วอ้าวทำไมเดินไปหากันผิดปกติไหมสักการะเพราะนั้นไม่มีโอกาสนะที่จะตั้งขบวนหรืออะไรได้แต่ถ้าเราสังเกตในห้วงนี้เนี่ยที่เขาประท้วงที่ธนาคาร
1: ครับ
0: เห็นไหมไม่มีคนกัมพูชานะแต่เป็นคนจีนเพราะคนจีนฝากเงินแล้วถอนคืนไม่ได้เพราะธนาคารมันล้มไปแล้ว 4-5 แบง
1: ค์ครับ
0: ซึ่งมันมีคอนเน็กหรือว่าโดยตรงในเรื่องของเงินกับพวกสแกมเมอร์เดิมที่ถูกปราบถูกจับแล้วส่งกลับไปที่จีนแล้วเงินที่มันเคยโฟลไปเข้าไปในระบบเนี่ยมันก็หายไปใช่ไหมครับก็นั่นแหละฮะมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่นี่คือสภาพที่เป็นจริงที่เกิดขึ้นเพียงแต่ว่าเขาแสดงพลังของพวกเขาไม่ได้เพราะ BHQ ยังทำหน้าที่อยู
1: ่
0: นะฮะแต่เงื่อนปมมันอยู่ตรงนี้ฮุนเซนทุกวันนี้ใช้ BHQ อย่างคุ้มค่าที่สุดแต่อย่าลืมนะฮะ BHQ มันต้องใช้เงินปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ผ่านมาได้มาจากไหนล่ะสแกมเมอร
1: ์ครับ
0: ทุกวันนี้จีนมาปราบสแกมเมอร์เกาหลีใต้ปราบสแกมเมอร์อเมริกาอายัดอะไรสารพัดเรียบร้อยประสานงานกันเนี่ยจนทุกวันนี้สแกมเมอร์ที่มันเป็นตัวหัวโจกเป้งๆเนี่ยมันโดนส่งกลับไปจีนแล้วเป็นส่วนใหญ
1: ่ไอ้ที่ข่าวในบ้านเราเงียบๆเนี่ยในบ้านเขาก็ปราบกันอยู่แบบนี
0: ้ปราบอยู่
1: โดยนานาประเทศก็เข้ามาร่วมกันปราบ
0: ใช่ครับใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่หลิวจงอี้เข้าไป
1: ครับ
0: หลิวจงอี้ไปอยู่กัมพูชาเนี่ยเดือนกว่านะ
1: ครับ
0: นะฮะ15 มกราจนหลังตรุษจีนหลัง17 กุมภาเนี่ยค่อยกลับ
1: เดือนกว่านี่ก็ไม่ธรรมดานะ
0: ไม่ธรรมดาฮะ
1: ครับ
0: อันนี้ปราบและจับจริงและส่งกลับจีนทุกวันนั่นแหละสนามบินเตโจจึง
1: ใช้คุ้มเลย
0: ใช้คุ้มมากหรือแม้กระทั่งฐานทัพเรือเหลี่ยม
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าศูนย์ใหญ่มันก็ยังคงอยู่ที่ซีฮานูวิลล
1: ์
0: เขาถึงล้อมปราบนะฮะล้อมแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยซีลเลยนะฮะไม่ให้กลับ
1: ครับ
0: ปราบเป็นสเต็ปไปแล้วส่งออกกลับบ้านเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนี่คือท่อน้ำเลี้ยงของ BHQ ที่มันหายไปมันหายไปแต่ตอนนี้ฮุนเซนกำลังสร้างขึ้นมาใหม
1: ่ครับ
0: แต่เป็นสแกมเมอร์ที่ไม่ใช่จีนเทาแต่เป็นสแกมเมอร์ที่เป็นอดีตหัวกระจอกลูกกระจอกของจีนเทา
1: ครับ
0: แต่ต่อไปนี้อำนาจของฮุนเซนทั้งประเทศเนี่ยมันจะหล่อเลี้ยงพวกนี้แต่มีข้อแม
1: ้ครับ
0: ไม่สแกมเข้าไปในจีน
1: อ๋อไม่ทำให้พี่ใหญ่ไม่ไปกระตุกหนวดเขาว่างั้น
0: ใช่ไม่สแกมเกาหลีใต
1: ้ครับ
0: ไม่สแกมญี่ปุ่นที่ให้ความช่วยเหลืออยู่
1: หวยมันจะมาออกฝ
0: ั
1: ่งเราในสี
0: อาเซียนและทั่วโลกจะเจอมากขึ้น
1: ครับ
0: นะครับเพราะมันยังไม่ปรากฏมีประเทศอื่นไปปราบใช่ไห
1: ม
0: ยกเว้นจีนจีนเนี่ยคือหนักอยู่แล้วเขาถึงตามปราบแล้วทุกวันนี้จีนก็ใช้เทคโนโลยีนะใช้ AI เนี่ยตัดสายเลยนะคุณอุรชัยถ้าสแกมจากข้างนอกโทรเข้าไปในบ้านเขาเนี่ยถ้าหมายเลขที่โทรเนี่ยไม่คุ้นเคย AI ตัดทิ้งให้เลย
1: ครับ
0: ไม่ต้องมานั่งเสี่ยงรับดีไหมรับดีไหม AI ตัดเลยไม่ให้ปรากฏนะครับนี่คือสิ่งที่จีนทำมันก็เลยก็คืออ่ะสแกมในกัมพูชายังคงอยู่เพื่อที่จะหาเงินเลี้ยง BHQ แล้วใช้ BHQ นี้ไปกดขี่ประชาชน
1: อีกทอดหนึ่ง
0: ใช่
1: ซึ่งตอนนี้การดันทายาทรุ่น3ออกมาสะท้อนว่าเขาเองมั่นใจว่าสามารถสานต่ออำนาจได้เป็นแบบนั้นหรือเปล่าครับ
0: ไม่ได้ฮะไม่ได้เพราะว่า1อย่าลืมว่าฮุนเซนสามารถที่จะพยองได้เนี่ยในห้วงที่ผ่านมา
1: ครับ
0: เพราะเขาไม่แคร์โลกตะวันตกนะฮะอ้าวยุโรปตัดความช่วยเหลือนะครับที
1: ่
0: เขาเรียกว่า everything but arm ลง 30% นะครับแล้วก็ประเทศที่เคยให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าเยอะๆอย่างญี่ปุ่นนิวซีแลนด์ออสเตรเลียหรือพันธมิตรของอเมริกาทั้งหลายเนี่ยก็ระงับความช่วยเหลือ
1: ครับ
0: รวมไปถึงเงินที่เคยได้มาในอนุสัญญาออตตาวาว่าด้วยทุนระเบิดสังหารทุกวันนี้ก็ระงับนะครับยกเว้นประเทศที่ยังคงให้แบบจำกัดจำเขี่ยมากขึ้น
1: จริงๆที่เราคุยกันมาตลอดตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือจีนมีการลงทุนมีผลประโยชน์ในกัมพูชาเยอะมากแล้วตอนนี้เราพอจะพูดได้ไหมว่าจีนจะเลิกคบกัมพูชาแล้วมันไปถึงขั้นนั้นหรือเปล่าครับ
0: ไม่มีทาง
1: ไม่มีทางเลย
0: ไม่มีทางครับเพราะว่าจีนก็จะยังคงทำทุกทางเพื่อรักษาอิทธิพลของตัวเอง
1: ในกัมพูชา
0: ต่อไปแต่จะเปลี่ยน

0: ตัวเล่น
1: น
0: ะครับหุ้นเซนไม่เอาละอันนี้คุมยากเอาคนที่คุมได้ดีกว่าและมีชาติตระกูลสูงกว่าตอนนี้จีนเลือกแล้วนะก็คือณรดง
1: เลือกแล้วด้วยใช่ไหมที่อาจารย์ทราบ
0: ตอนนี้เติมท่อน้ำเลี้ยงเติมทุกสิ่งทุกอย่างให้กับพรรคฝุ่นซินเทคแล้วนะฮะวันที่6มิถุนายนปีหน้าจะมีเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยก็คือในภาษาขมิ้นเขาเรียกว่าสังกัดสังกัดถ้าเทียบกับบ้านเราก็ประมาณระดับตำบลฮะก็เหมือนอบต.นี่แหละ
1: อบต.นะ
0: ก็อบต.ทั้งประเทศในกัมพูชามันจะมีอยู่ทั้งหมด 11,622 คน
1: ครับ
0: ทุกวันนี้อยู่ภายใต้ฮุนเซน 9,000 กว่า 9,500 กว่า
1: ครับ
0: นะฮะก็คือเหมือนกลุ่มได้หมดแล้วนะฮะมีฝ่ายของพรรคแสงเทียนที่เพลิงเทียนในภาษาขมิ้นเนี่ยฮะพรรคแสงเทียนมีอยู่ 2,000 กว่า
1: ครับ
0: แต่พรรคนี้กำลังจะโดนจ้องยุบถูกยุบโดยกกต.นะครับแต่เขากำลังสร้างพันธมิตรกันอยู่กับอีกพรรคหนึ่งเพิ่งก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาใหม่เขาเรียกว่าพรรคพลังชาตินะครับก็เป็นพันธมิตรของสมรังสีเดิมนั่นแหละนะฮะเพลิงเทียนก็คือพรรคเดิมที่สมรังสีตั้งนะครับและเขากำลังดีลกันอยู่ว่าจะโค่นล้มฮุนเซนแบบไหนจับมือกับฝุ่นซินเผกไหม
1: ครับ
0: นรดมจักราวุฒคือโอรสของเจ้านรดมลันด
1: ริ
0: ศซึ่งเคยเป็นนายกรัฐมนตรีร่วมกับฮุนเซนอยู่ปี1993ถึงปี1997ก่อนที่จะแย่งอำนาจกันและเกิดรัฐประหาร
1: แต่ฮุนเซนคงจะไม่ยอมปล่อยอำนาจหลุดมือตระกูลตัวเองไปอยู่แล้วมันจะมีทั้งเรื่องของอำนาจในการปกครองเรื่องของความปลอดภัยของครอบครัวหลังจากนี้ด้วยนะหลังจากที่เขาไม่อยู่ว่ากันระยะยาวนะครับเขาจะใช้วิธีไหนในการดิ้นรนหรือว่าสานต่ออำนาจ
0: เงินพันล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าสแกมเมอร์ยังคงอยู
1: ่ครับ
0: มันคือเงินที่น้อยมาก
1: แ
0: ต่ตอนนี้สแกมเมอร์มันแตกลังแล้วนะครับแล้วทำได้ยากขึ้นแล้วที่สำคัญคุณไม่สามารถที่จะสแกมกลับไปประเทศที่มันใหญ่เหมือนเดิมอย่างจีนใช่ไหมครับมันก็ต้องบุกเบิกที่ใหม่ใช่ไหมฮะผมเชื่ออะไรทั่วอาเซียนต่อไปนี้จะเจอสแกมจากกัมพูชานะครับแต่ถ้ามีสแกมต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มขึ้นเนี่ยสรุปความได้เลยฮะเป็นสแกมที่อยู่ภายใต้ฮุนเซนเพื่อที่ต้องการเงินเอาไปหล่อเลี้ยง BSU และกดคนกัมพูชาต่อ
1: ไม่ใช่การสแกมที่อาชญากรจีนเข้ามาทำโดยการสมรู้ของคุณเซนอีกแล้วแต่จะเป็นสแกมที่อยู่ภายใต้วงการของคุณเซนเลย
0: ใช่ใช่แล้วก็ต่อไปนี้ทุกจังหวัด
1: ครับ
0: จะมีสแกมตั้งอยู
1: ่หมายถึงกัมพูชา
0: ใช่โดยผู้มีอำนาจในแต่ละจังหวัดจะเป็นคนรับผิดชอบในพื้นที่ตัวเอง
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ไทยเรา
0: เขาเริ่มสร้างแล้วนะ
1: เริ่มแล้วด้วยนะฮะ
0: เริ่มแล้วครับเริ่มแล้ว
1: ไทยเราคุมเกมอยู่หรือเปล่าอาจารย์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งแนวชายแดนและเรื่องของสแกม
0: จริงๆเราเป็นผู้บุกเบิกในการปราบอยู่แล้วเราไปขยายผลในเวทีระหว่างประเทศอยู่แล้วนะครับแล้วก็นานาชาติถึงขนาดรัฐสภาสากลเนี่ยถึงขนาดว่าโหวตให้เรา2ใน3ก็คือเอาสแกมเมอร์เนี่ยเป็นเรื่องของวาระแห่งชาติแล้วเราก็สานต่อใช่ไหมฮะพอเรายึดตรงนั้นได้ยึดตรงนี้ได้แล้วเราก็เปิดโปงจนเป็นที่มาของคำว่าสแกมโบเดียอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับไอ้ภาพเหล่านี้เนี่ยเราต้องทำต่ออย่าหยุดนะครับแล้วไอ้ข้อมูลที่ผมให้สักครู่เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นก็ต้องทำต
1: ่อ
0: เอาข้อมูลเหล่านี้นะฮะเปิดโปงมันไปเรื่อยๆแล้วก็ขยายไปทั่วโลกเพื่ออะไรครับเพื่อให้ทั่วโลกนั้นเนี่ยล้อมกัมพูชาต่อไปอย่าปล่อยให้กัมพูชาทำว่าตัวเองฉันยังเป็นเหยื่ออยู่นะอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแต่คุณเป็นโจรเราต้องให้ภาพลักษณ์ที่เป็นโจรอย่างนี้กับเขาต่อไปนะครับและถ้าเราทำได้สำเร็จผลโดยร่วมมือกับมหาอำนาจร่วมมือกับนานาชาติร่วมมือกับสหประชาชาติ UNODC อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะมันจะทำให้ช่วยสกัดสแกมเมอร์ที่มีศูนย์อยู่ในกัมพูชานั้นภายใต้ฮุนเซนไม่สามารถที่จะสแกมได้อย่างสะดวกโยจินเหมือนเดิม
1: ครับ
0: มันก็คือการตัดรายได้ของฮุนเซนที่จะเอาไปเลี้ยง BSU 35,000 กว่าคนต้องใช้เงินปีละ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: ครับ
0: แต่ทีนี้เลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้นเนี้ยมันเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่ตระกูลฮุนเสียหลังวัดมาก
1: ครับ
0: นะครับอย่างที่ผมอธิบายสำลังสีช่วยอธิบายแนวเส้นสีน้ำเงินนั่นแหละ
1: ครับ
0: นี่มันก็คือการบัตรทำลายแล้วก็ข้อมูลเหล่านี้นะครับรวมไปถึงสแกมเมอร์ตระกูลฮุนคอรับแบบไหนบ้างนาฬิกาฮุนเซน13เรือนมีมูลค่าเท่าไหร่ทำไมมันรวยขนาดนี้ข้อมูลเหล่านี้มันออกทุกวัน
1: ครับ
0: คุณดุลยชัยและคนกัมพูชาได้รับรู้ทุกวัน
1: มากขึ้นกว่าที่เคย

0: เพราะว่า
1: เขามีโอกาสได้รับรู้มาก
0: ซิงเกิลเกตเวย์มันถูกทะลุทะลวงแล้ว
1: ครับ
0: และเครื่องมือที่ทรงอนุภาพมากในเรื่องของสื่อของกัมพูชาที่ทะลุเข้าทะลวงเข้าไปภายใต้สมรังสีนะ
1: ครับ
0: เทเลวิชันฟรีเอเชียใครหนุนล่ะ
1: ใครฮะ
0: คอนเกรสอเมริกา
1: เป็นเรื่องที่ใหญ่ระดับนั้นนะครับ
0: ก็ลองนึกอย่างนี้นะฮะอเมริกาก็ต้องการให้สมรังสีกลับไป
1: ครับจีนก็มีตัวเล่นของตัวเองเหมือนกัน
0: จีนก็คือคุมกำเนิดฮุนเซน
1: ครับ
0: แล้วไปสร้างนโรด
1: ม
0: ที่ต้องคุมกำเนิดฮุนเซนก็คือว่าไม่ให้มีพาวเวอร์มากเหมือนอดีตแต่อย่างน้อยที่สุดฮุนเซนเนี่ยก็ยังเอาไว้งัดกับสมรังสีได้ในระดับหนึ่งแต่คนที่จะมีพาวเวอร์มากมาเทียบเท่าหรืออาจจะสูงกว่าเล็กน้อยเนี่ยนะฮะแต่ก็แชร์อำนาจกับฮุนเซนได้ก็คือฝุ่นสินเด็กซึ่งเขาก็เคยแชร์กันอยู่แล้ว
1: ครับเดี๋ยวตามเรื่องนี้กันต่อวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
0: ครับด้วยความยินดีครับ
1: คุณผู้ชมครับถ้าเป็นอย่างที่เราได้พูดคุยกันมาตลอดช่วงเมื่อสักครู่นี้นะครับแหมน่ากังวลจริงๆอนาคตเรื่องของสแกมอนาคตทางการเมืองของประเทศกัมพูชาซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตของทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียนและหลายประเทศทั่วโลกด้วยติดตามเรื่องนี้กันต่อนะครับวันนี้ห้องข่าวลาไปก่อนพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ
2: ส่วนช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณวิริยะตันนุกุลกิจค่ะ

0: วัสดีครับวิลคุลวุฒิป้องกันแชมป์ไม่สำเร็จนะครับโดนแอนทอนเซนแก้มือในเกมรอบชิงชนะเลิศพระโอกาสสร้างบริษัทคว้าแชมป์แบดมินตันไทยแลนด์โอเพ่น3สมัยคนแรกไปอย่างน่าเสียดายจริงๆครับแบดมินตันไทยแลนด์โอเพ่นรายการเวอร์ทัวร์500ที่อาคารนิมิบุตรนะครับเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศซึ่งกองเชียร์ไทยก็ได้ลุ้นจากเจ้าวิลคุลวุฒิพิธีสารมือ2ของโลกและก็เป็นแชมป์เก่ารายการนี้เมื่อปีที่แล้วลงสนามรีแมตช์นัดชิงปีก่อนนะครับเจอกับอันเดอร์ออสเทนเซนครับมือ3ของโลกจากเดนมาร์กซึ่งการเจอกันรอบนี้เหมือนวิลคุลวุฒิเนี่ยจะมีโอกาสย้ำแข้งอีกครั้งเมื่อเอาชนะไปแบบไม่ยากเย็นในเกมแรกนะครับสกอร์ขาดเลยนะครับ 21-9แต่พอเข้าสู่เกมที่2ครับกุลวุฒิเนี่ยที่ทำแต้มนำมาโดยตลอดแต่ว่าโดนแอนทอนเซนครับทำแต้มแซงในช่วงเวลาสำคัญแพ้ไปอย่างน่าเสียดายด้วยคะแนน22-24ต้องหาผู้ชนะในเกมที่3นะครับมาดูเกมตัดสินวิลกุลวุฒิออกสตาร์ทได้ดีกว่านะครับทำแต้มนำมาก่อนด้วยคะแนน15-11แต่ว่าโดนแอนทอนเซนเนี่ยเร่งเครื่องไล่เก็บแต้มแซงชนะไปอีกครั้งด้วยสกอร์18-21ครับส่งผลให้วิลคุลวุฒิพลาดป้องกันแชมป์ไปอย่างน่าเสียดาย
1: ครับก็รู้สึกเลยว่าเรามีความกดดันมากครับเพราะว่าอยากที่จะป้องกันแชมป์ด้วยเพราะว่าปีหนึ่งครั้งหนึ่งในการแข่งขันในประเทศไทยผมก็อยากที่จะทำผลงานดีที่สุดแต่ว่าวันนี้เราทำได้ไม่สำเร็จวันนี้ก็ต้องขอบคุณแฟนๆรวมถึงต้องขอโทษแฟนๆด้วยโอ้ก็ต้องให้เครดิตเขาครับวันนี้เขามาได้ดีจริงๆครับแล้วก็ทั้งรูปแบบเกมหรือว่าการแก้เกมเนี่ยเขาทำได้ดีกว่าเราเยอะครับก็เหมาะสมครับเพราะว่าเขาเป็นระดับท็อปแต่ว่าเรายังคงที่จะต้องเรียนรู้ต่อไปครับบางทีเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เรายังแก้ไม่ได้แต่ในทางกลับกันเวลาเขาเจอสถานการณ์แบบนี้เขาสามารถแก้ไขเกมได้จริงๆสถานการณ์ถัดไปครับก็เล่นอย่างเต็มที่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเป้าหมายหลักในปีนี้ก็เป็นชิงแชมป์โลกแล้วก็เอเชียนเกมนะครับรายการที่เหลือที่ลงแข่งเนี่ยก็พยายามที่จะทำผลงานครับแล้วก็บวกกับเก็บเกี่ยวประสบการณ์เรียนรู้ไปด้วยครับ
0: จากความพ่ายแพ้ครั้งนี้ทำให้วิลคุลวุฒิเนี่ยต้องรอโอกาสสร้างสถิติเป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ไทยแลนด์โอเพ่น3สมัยนะครับหลังจากเคยทำได้2สมัยในปี2023และปี2025เท่ากับเมรัชนกอินทนนท์ที่ได้2สมัยในปี2013กับปี2017รายการต่อไปของบรรดาทีมนักแบดมินตันไทยก็คือมาเลเซียมาสเตอร์ครับเป็นรายการเวิลด์ทัวร์500เปิดฉากวันแรกในวันอังคารที่19พฤษภาคมนี้ครับประเทศจีนนะครับคว้าลิขสิทธิ์ยิงสดฟุตบอลโลก2026ด้วยราคาเพียงแค่$60 ล้านนะครับหลังจากฟีฟ่ายอมหันราคาส่วนลดให้สูงถึง 80% หลังเจอมาตรการดัดหลังครับปฏิเสธซื้อราคาแพงกลายเป็นดีลที่ช็อกวงการลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดกีฬาระดับโลกเลยนะครับคือทำลายล่าสุดระบุว่าฟีฟ่ายอมยุติสงครามตัวเลขและยอมหันราคาขายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกให้กับทาง China Media Group หรือว่า CMG ซึ่งเป็นสื่อโทรทัศน์ทรงอิทธิพลของรัฐบาลจีนไปด้วยมูลค่าเพียง$60 ล้านเท่านั้นครับหรือว่าตีเป็นไทยก็ราว2,100 ล้านบาทตัวเลขดังกล่าวถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากนะครับเพราะว่าค่าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดครอบคลุมฟุตบอลโลกของทีมชาย2สมัยทั้งในปี2026และก็2030รวมถึงฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกในปี2027และก็ปี2031ซึ่งในตอนแรกเนี่ยมีรายงานว่าฟีฟ่าตั้งราคาเรียกเก็บจากตลาดของจีนเนี่ยสูงถึง$300 ล้านตีเป็นเงินไทยนะครับ10,000 ล้านบาทครับแต่ทางจีนนิ่งครับปฏิเสธที่จะจ่ายเงินก้อนโตเนื่องจากทีมชาติจีนก็ไม่ได้ผ่านเข้าสู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายประกอบกับเวลาการแข่งขันในโซนอเมริกาเหนือก็ไม่เอื้ออำนวยต่อเวลาพานทามในการขายโฆษณาจนสุดท้ายฟีฟ่าต้องยอมลดแลกแจกแถมครับลดสูงถึง 80% จากราคาตั้งต้นนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์จอดำในประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกครับและมีรายงานระบุว่าหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้ฟีฟ่ายอมอ่อนข้อให้นะครับเนื่องจากรัฐบาลจีนเนี่ยเขามอบหมายให้กับ CMG ทำการเจรจาเพียงเจ้าเดียวครับทำให้ฟีฟ่าก็ไม่สามารถเล่นเกมปรับราคาให้กับเอกชนเจ้าอื่นเข้ามาซื้อตัดหน้าได้ อีกทั้งที่ผ่านมาบรรดาบริษัทเอกชนชื่อดังจากจีนจำนวนมากเคยทุ่มเงินลงทุนนะครับในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในปี2026ครั้งที่แล้วนะครับจนทำให้ฟีฟ่าเนี่ยมีรายได้เข้ากระเป๋ามากถึง 11,000 ล้านดอลลาร์นะครับหรือเกือบ 360,000 ล้านบาทซึ่งหากไม่มีการถ่ายทอดสดในจีนอาจจะสร้างความไม่พอใจให้กับบรรดาผู้สนับสนุนรายใหญ่ของฟีฟ่าตามมาด้วยครับซึ่งการปิดเดลราคาถูกของจีนในครั้งนี้ก็ถูกจับตามองว่าจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเจรจาลิขสิทธิ์ของประเทศอื่นๆที่ยังไม่ลงตัวหรือไม่นะครับแน่นอนครับตอนนี้ก็คืออินเดียครับอีกหนึ่งประเทศใหญ่นะครับที่กำลังใช้โมเดลเดียวกับจีนนี่แหละครับกดดันฟีฟ่าและก็ไทยครับเพราะว่าไทยเนี่ยก็กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของตัวเลขก็ประมาณในการดึงลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกคนนี้มาให้แฟนบอลชาวไทยได้ชมแบบฟรีเหมือนที่ผ่านมามาดูล่าสุดนะครับตอนนี้ไทยอยู่ในช่วงการเจรจาและหาข้อสรุปซึ่งทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นเจ้าภาพหลักประสานงานร่วมกับกสทช.และภาคเอกชนท่ามกลางกระแสข่าวลือเรื่องตัวเลขมูลค่าลิขสิทธิ์ที่สูงถึง 1,300 ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่แพงที่สุดเป็นประวัติการนะครับทำให้แฟนบอลชาวไทยยังคงต้องลุ้นกันว่าท้ายที่สุดแล้วดีลนี้เนี่ยจะจบลงอย่างไรและคนไทยจะได้ดูฟุตบอลโลกครั้งนี้ฟรีครบทุกแมตช์เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาหรือไม่นะครับและอัปเดตฟุตบอลผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับแมนยูที่เล่นเกมในบ้านนัดสุดท้ายนะครับนำน็อตเทนแฮมฟอเรสต์อยู่ 1-0 ได้ประตูจากลุคชอตั้งแต่นาทีที่5นะครับส่วนจ่าฝูงอาร์เซนอลนะครับลงเตะคืนพรุ่งนี้ครับเจอกับเบอร์สลีย์ครับคุณศิริมาคุณเจษดาครับ
2: ขอบคุณคุณวิริยะค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ฤดูฝนนะครับต้องระมัดระวังเรื่องของดินโคลนถล่มไปด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่แม่แจ่มเชียงใหม่ครับที่นั่นเคยเกิดเหตุดินโคลนถล่มเมื่อปีที่แล้วนะครับมีความสูญเสียตามมาด้วยวันนี้ชาวบ้านกลับไปอยู่บ้านแล้วครับแต่ว่าก็อยู่ด้วยความกังวลนะครับห่วงว่าจะเกิดภัยพิบัติซ้ำครับนี่เป็นร่องรอยดินสไลด์และเส้นทางน้ำนะครับที่เคยพัดทั้งน้ำป่าและดินโคลนเข้าไปในหมู่บ้านปางอุ๋งใหม่ครับอยู่ที่ตำบลแม่สึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับเมื่อเดือนสิงหาของปีที่แล้วนะครับเหตุการณ์ครั้งนั้นสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนกว่า200หลังคาเรือนครับมีผู้เสียชีวิต4คนและสูญหายอีก5คนนะครับการสำรวจในหมู่บ้านไปเจอซากบ้านเรือนที่ถูกน้ำป่าพัดเสียหายบางหลังเจ้าของยังไม่ซ่อมแซมนะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่กับญาติขณะที่บางครอบครัวครับก็พักอาศัยอยู่ในบ้านที่มั่นคงกว่าที่หน่วยงานสร้างให้ใหม่นะครับชาวบ้านบอกว่าพอเข้าหน้าฝนครับทำให้เกิดความกังวลว่าจะเกิดเหตุซ้ำอีกจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความชัดเจนเรื่องการย้ายหมู่บ้านไปยังพื้นที่ปลอดภัยครับ
4: ก็อย่างกรณีว่ามีฝนลงหนักอะไรแล้วก็อาจจะมาดูออกมาดูรอบบ้านรอถ้าแต่กรณีว่าอาจจะมีน้ำอะไรเนี่ยไหลมาลุงแรงเราอาจจะย้ายออกทันทีเลยก็เตรียมความพร้อมไว้แค่นี้ครับ
5: รวมถ
4: ึ
5: งโครงสร้างบ้านตอนนี้เราทำให้มันแข็งแรงขึ้นมากกว่าเดิมด้วยใช่ไหม
4: เพราะไอ้นี่คือเสียหายบางส่วนเราจะทำให้มันแข็งแรงกว่าเดิมมันก็คงไปไม่ได้เนาะก็อาจจะซ่อมแซมให้กลับสภาพเดิมแต่ถ้าทำให้มันแข็งแรงกว่าเดิมคืออาจจะต้องรื้อถอนทำใหม่ทั้งหมดไอ้นี่โครงสร้างจะแข็งแรงกว่าเดิม
6: อยากจะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับไม่ว่าหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานทุกภาคส่วนณเวลานี้จะมีชาวบ้านมาถางพ่อหลวงบ่อยเพราะว่าชาวบ้านเขาเกรงเรื่องที่อยู่อาศัยเนาะว่าย่างเข้าหน้าฝนอีกรอบนึงไม่เกิน 5-6 วันนะชาวบ้านเขาจะโทรหาพ่อหลวงพ่อหลวงจะได้อยู่จริงไหมพ่อหลวงก็ว่ารอไปก่อนพ่อหลวงว่าอย่างนั้นลองถางนายก็ว่ารอไปก่อนเราก็ยังไงชาวบ้านก็ต้องรอนี่แหละรอไปก่อนอย่างนั้นฮะอยากจะฝากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าช่วยให้มันเร็วหน่อยนึงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยใช้เวลาเป็น 7-8 เดือนแล้วเนาะ
2: ส่วนความคืบหน้าเรื่องการย้ายหมู่บ้านปางอุ๋งใหม่ไปยังพื้นที่ปลอดภัยห่างจากจุดเดิมประมาณ1กิโลเมตรเนื้อที่ประมาณ15ไร่มีกำหนดจะเคลื่อนย้ายชาวบ้าน14ครอบครัวประมาณ70คนขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการรออนุมัติใช้พื้นที่อย่างเป็นทางการจากกรมป่าไม้ค่ะ
7: แต่ทางอย่างไรก็ต่างทางอำเภอก็มีหนังสือสอบถามไปที่สำนักทรัพยากรป่าไม้ที่เชียงใหม่นะครับสอบถามความคืบหน้าเป็นระยะแล้วผมเองก็ได้สอบถามเจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องก็อยู่ในบอกว่าทางเรื่องการขอยื่นคำร้องขออนุญาต ที่เป็นเอกสารราชการนั้นได้ส่งไปที่กรมป่าไม้แล้วคิดว่าภายในเดือน2เดือนอันนี้เขาพูดเมื่อประมาณสักเดือนเมษามีนาเมษานะครับก็คิดว่ารออีกนิดนึงผมว่าน่าจะได้นะ
3: ส่วนแผนการเตรียมรับมือน้ำป่าและดินถล่มในช่วงหน้าฝนนะครับตอนนี้พื้นที่เสี่ยงได้รับการติดตั้งเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำโดยมีผู้ใหญ่บ้านนะครับคอยติดตามสถานการณ์ทุกวันโดยจะแจ้งเตือนชุมชนผ่านหอกระจายข่าวทันทีครับถ้าเจอปริมาณน้ำฝนสะสมเกินกว่า200มิลลิเมตรครับ
2: ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือถือว่าเป็นปัญหาใหญ่นะคะคนในพื้นที่เนี่ยต้องแบกรับมานานหลายปีนำมาสู่คำถามสำคัญว่าการตรวจปอดควรถูกนับเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่รัฐต้องจัดสรรให้ด้วยหรือไม่นะคะวันนี้นักข่าวพลเมืองสถานีฝุ่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พาไปฟังเสียงสะท้อนจากคนทำงานด้านสุขภาพและมุมมองของนักวิชาการถึงความหวังในการคืนความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมผ่านพรบ.อากาศสะอาดฉบับใหม่ค่ะ

0: วิกฤต PM 2.5 ในภาคเหนือไม่ใช่แค่เรื่องฤดูกาลแต่คือปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะสมมานานหลายปีข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขสะท้อนภาพที่น่ากังวลเมื่อจำนวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจพุ่งสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงที่ฝุ่นหนาทั้งกลุ่มโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังจนนำมาสู่เสียงเรียกร้องของภาคประชาชนในโครงการคนเหนือต้องได้ตรวจปอด
1: กลุ่มเสี่ยงสุดเปราะบางสุดก็คงไม่หนีจากหญิงตั้งครรภ์เด็กผู้สูงอายุและกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรังนะคะอีกกลุ่มหนึ่งที่ควรได้รับนะคะก็คือกลุ่มที่เข้าไปอยู่ในด่านหน้าของการเฝ้าระวังป้องกันเขาก็ได้รับเต็มๆเมื่อเขาเข้าไปดับไฟซึ่งถามว่าทุกคนควรได้ตรวจไหมในฐานะที่ทำงานด้านสุขภาพคิดว่าทุกคนควรได้ตรวจเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นระยะเวลาต่อเนื่องแล้วก็เป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้วนะคะ
0: เพราะต้นเหตุของฝุ่นไม่ได้เกิดจากประชาชนเพียงลำพังการเยียวยาสุขภาพจึงต้องไม่ใช่แค่การรักษาแต่คือเรื่องของสิทธิพระราชบัญญัติอากาศสะอาดจะคุ้มครองเราได้แค่ไหนและการตรวจปอดจะถูกนับเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานได้หรือไม่มาฟังมุมมองข้อกฎหมายจากอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2: ่พอมันมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพจริงเนี่ยนะครับผมคิดว่าผู้คนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับก็ควรมีสิทธิที่จะได้รับการตรวจสุขภาพอยู่แล้วนะครับปัญหาที่สำคัญกว่านั้นคือใครจะเป็นผู้รับผิดชอบกลไกที่เรามีในกฎหมายปัจจุบันมันผลักภาระให้กลายเป็นภาษีประชาชนบ้างให้กลายเป็นการรับผิดชอบของนายจ้างบ้างของผู้ประกันตนบ้างซึ่งโปรดสังเกตว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่คนที่เป็นผู้ก่อมลพิษหลักการของพระราชบัญญัติอากาศสะอาดที่สำคัญประการหนึ่งคือการจัดตั้งกองทุนอากาศสะอาดภายใต้ความคิดแบบ polluter pay principle ตรงนี้มันจะทำให้เกิดความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมมากขึ้นกว่าเดิมกลไกของพระราชบัญญัติอากาศสะอาดเนี่ยมันจะทำงานได้อย่างสำคัญก็ต่อเมื่อภาคประชา

าชนเข้าไปคอยผลักดันแล้วคอยกดดันให้หน่วยงานของรัฐนะครับต้องดำเนินนโยบายตามที่พวกเขาได้คอมมิตไว้ตามระเบียบตามแบบแผนต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการต่อสู้ของภาคประชาชนในการได้มา

0: คืนนี้ครับทุกภาคของประเทศไทยมีฝนนะครับแล้วก็เสี่ยงฝนหนักน้ำท่วมด้วยติดตามเพิ่มเติมกับคุณนิตยากิรติเสริมสินครับ
1: สวัสดีค่ะคืนนี้ไปจนถึงวันที่22พฤษภาคมนี้ประเทศไทยตอนบนเสี่ยงฝนตกหนักหลายพื้นที่นะคะบางแห่งตกหนักมากเกิดขึ้นได้ค่ะเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นนะคะเตือนขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยอันดามันจะมีคลื่นสูงเกิน2เมตรขึ้นไปค่ะเนื่องจากว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนในระยะนี้มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยคลื่นลมบริเวณทางด้านของอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรค่ะขณะเดียวกันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะสำหรับอุณหภูมิและแนวโน้มฝนรายวันนะคะประจำวันนี้จะพบว่าแนวโน้มของฝนพื้นที่ภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองตกต่อเนื่องนะคะ40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งโดยเฉพาะแถวๆแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและก็จังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุดนะคะของภาคเหนืออยู่ที่37องศาเซลเซียสสำหรับพื้นที่ภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ค่ะมีฝนตกนะคะส่วนใหญ่แถวๆจังหวัดเลยนครพนมขอนแก่นนครราชสีมาอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุดราวๆ36องศาเซลเซียสส่วนพื้นที่ทางภาคกลางค่ะมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่แถวๆนครสวรรค์ลพบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและกรุงเทพมหานครอุณหภูมิสูงสุดนะคะเรียกได้ว่าอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์37องศาเซลเซียสตลอด5วันนี้นะคะก็ถือว่าไม่ได้ร้อนมากค่ะส่วนพื้นที่ทางภาคตะวันออกค่ะมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่นะคะส่วนใหญ่จะตกแถวปราจีนบุรีสักแก้วชลบุรีระยองนะคะอุณหภูมิสูงสุดราวๆ36องศาเซลเซียสมาดูพื้นที่ทางภาคใต้กันหน่อยนะคะภาคใต้นะคะถือว่ามีหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบนะคะจากฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้น60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะไม่ว่าจะเป็นเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พังงานะคะอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้ราวๆ34องศาเซลเซียสค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณอรชินีอมรโมลีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติคุณประเวศวสีเวลา 17:31 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติคุณประเวศวสีณเวศวัดมกุฏกษัตริยารามศาสตราจารย์เกียรติคุณประเวศวสีเกิดเมื่อวันที่5สิงหาคม2474ที่จังหวัดกาญจนบุรีสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวิสุทธรังสีกาญจนบุรีและเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาหลังสำเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้รับพระราชทานทุนอนันทมหิดลไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยโคโลราโดสหรัฐอเมริกาและศึกษาวิชามนุษยพันธุศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยลอนดอนสหราชอาณาจักรศาสตราจารย์เกียรติคุณประเวศรับราชการเป็นอาจารย์แพทย์ทำการศึกษาวิจัยเรื่องโรคทาลัสซีเมียโดยได้รับทุนวิจัยต่อเนื่องจากต่างประเทศ

2021และมีผลการวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติเป็นผู้มีความรู้กว้างขวางและลึกซึ้งในการแพทย์วิทยาศาสตร์สาธารณสุขการศึกษาวัฒนธรรมสังคมกฎหมายและการเมืองมีความคิดว่าระบบสุขภาพเชื่อมโยงกับด้านต่างๆทุกด้านการแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพต้องทำเป็นองค์รวมโดยมีชุมชนเป็นฐานรากจากความเสียสละและอุทิศตนเพื่อสังคมมาโดยตลอดศาสตราจารย์กิติคุณประเวศได้รับรางวัลจากนานาชาติและในประเทศไทยอาทิรางวัลแม็กไซไซปี2524รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี2526ได้รับเลือกเป็นบุคลากรบุคคลดีเด่นของชาติสาขาการแพทย์ได้รับเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาและได้รับเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี2531ศาสตราจารย์เกียรติคุณประเวศวสีได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกมหาวชิรมงกุฎและทุติยจุลจอมเกล้าด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับแพทย์หญิงจันทพงศ์มีบุตรธิดา2คนศาสตราจารย์กิติคุณประเวศวสีถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่10มกราคม2569สิริอายุ94ปีประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพิริยพัฒน์รัชสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของบริษัทต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโต้เดอพรองแชงบริษัทไลกาจีโอซิสเต็มจำกัดและหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลณบริษัทบิชอปเท็กซ์ทิลจำกัดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 970เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 1:05 นาทีคืนวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569และจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 971เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 5:30 นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทอดพระเนตรงานแสดงสินค้ามาเช่ดูฟิล์มภายใต้งานคานฟิล์มเฟสติวัล2026ณเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศส

0: เวลา 16:38 วันที่14พฤษภาคม2569ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังปาเลเดเฟสติวันเอเดคองเกณเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสทอดพระเนตรงานแสดงสินค้ามาเช่ดูฟิล์มภายใต้งานคานฟิล์มเฟสติวัล2026ตามที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กราบทูลเชิญโดยมีนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายวุฒิไกรลีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์พร้อมข้าราชการกระทรวงพาณิชย์และผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรคูหาประเทศไทยซึ่งได้นำผู้ประกอบการไทยจำนวน15บริษัทเข้าร่วมจัดแสดงผลงานและเจรจาการค้าครอบคลุมทั้งธุรกิจภาพยนตร์ซีรีส์แอนิเมชันรวมถึงบริการสนับสนุนการผลิตทั้งสตูดิโอและบริการสำหรับกองถ่ายต่างประเทศเพื่อแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในฐานะผู้ให้บริการครบวงจรในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกทางด้านคุณภาพและความคุ้มค่าเปิดโอกาสทางการค้าการเจรจาธุรกิจและการสร้างเครือข่ายพันธมิตรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับนานาชาติตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เป็นหนึ่งในสินค้าบริการยุทธศาสตร์ของประเทศงานมาเช่ดูฟิล์ม2026จัดขึ้นเป็นครั้งที่68ระหว่างวันที่12ถึง20พฤษภาคม2569โดยจัดควบคู่กับคานฟิล์มเฟสติวัล2026ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง23พฤษภาคม2569ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้เข้าร่วมงานมาเช่ดูฟิล์มมาแล้วรวม18ครั้งเพื่อส่งเสริมและผลักดันผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์ไทยเข้าสู่ตลาดต่างประเทศโดยงานนี้ถือเป็นหนึ่งในตลาดซื้อขายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และคอนเทนต์ที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในโลกและเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมการเจรจาการค้าการร่วมผลิตโดยคาดการว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 15,000 คนจากประเทศสำคัญในอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกกว่า130ประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรเยอรมนีจีนญี่ปุ่นและออสเตรเลียทั้งนี้ผู้ผลิตภาพยนตร์จากต่างประเทศยังคงเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำอย่างต่อเนื่องด้วยความงดงามและความหลากหลายของภูมิประเทศทีมงานชั้นยอดโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกและการให้บริการด้วยน้ำใจไมตรีของไทยซึ่งระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2569มีภาพยนตร์ต่างประเทศจำนวนมากถึง162เรื่องเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยสร้างมูลค่าการลงทุนกว่า36ล้านดอลลาร์สหรัฐจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงไทยมีทิศทางเติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องสอดคล้องกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมโลกซึ่งในปี2568 PwC Thailand คาดการว่ามูลค่าตลาดสื่อและบันเทิงไทยคาดว่าจะถึง700ล้านบาทโดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากบริการ OTT Streaming และโฆษณาออนไลน์ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการบริโภคคอนเทนต์ภายในประเทศและการส่งออกและลดข้อจำกัดด้านการจัดจำหน่ายแบบดั้งเดิมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระวโรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประจำปีการศึกษา2568เวลา 10:33 พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครศูนย์พระนครเหนือประธานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.ประจำปีการศึกษา2568พร้อมกันนี้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีมติถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนแด่พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลในการนี้ประธานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปปช.จำนวน111คนจาก4ประเภทวิชาได้แก่ประเภทวิชาพาณิชยกรรมสังกัดคณะบริหารธุรกิจประเภทวิชาศิลปกรรมสังกัดคณะศิลปศาสตร์ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และประเภทวิชาคหกรรมสังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และประธานเกียรติบัตรเข็มเรียนดีและทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นสูงสุดและผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาพร้อมกันนี้ประธานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาสำหรับเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.ระดับปริญญาตรีปริญญาโทและระดับปริญญาเอกใน9คณะ1วิทยาลัยแบ่งพื้นที่การจัดการเรียนการสอนออกเป็น4พื้นที่ศูนย์การศึกษาได้แก่ศูนย์เทเวศศูนย์พณิชยการพระนครศูนย์โชติเวศและศูนย์พระนครเหนือปัจจุบันกำลังเปิดรับสมัครนักเรียนระดับปวช.จนถึงวัน

ที่12มิถุนายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโครงการทูบีนัมเบอร์วันในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันระดับกรุงเทพมหานครประจำปี2569โครงการทูบีนัมเบอร์วันในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันระดับกรุงเทพมหานครประจำปี2569ณโรงแรมดิเอเมอรัลด์เขตดินแดงโดยมีแพทย์หญิงเลิศลักษณ์ธีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีสำหรับการประกวดผลงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันระดับกรุงเทพมหานครประจำปี2569จัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง17พฤษภาคม2569แบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่เขตทูบีนัมเบอร์วันและชมรมทูบีนัมเบอร์วันในชุมชนมีเขตเข้าประกวด30เขตและชุมชนเข้าประกวด41ชมรมผลการประกวดเขตทูบีนัมเบอร์วันที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศมี18เขตอาทิเขตจตุจักรเขตจอมทองเขตทุ่งครุเขตทวีวัฒนาเขตบางนาเขตมีนบุรีเขตราชบูรณะและเขตลาดพร้าวเขตทูบีนัมเบอร์วันที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประกวดกลุ่มดีเด่นระดับประเทศมี12เขตชมรมทูบีนัมเบอร์วันในชุมชนที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศมี16ชมรมอาทิชุมชนสุวรรณประสิทธิ์2เขตบึงกุ่มชุมชนแจงร้อนเขตราชบูรณะและชุมชนบุญมากเขตราชบูรณะรวมทั้งชมรมทวีนัมเบอร์วันในชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประกวดกลุ่มดีเด่นระดับประเทศมี9ชมรมโดยเขตและชมรมทั้งหมดนี้จะนำไปเสนอผลงานการประกวดระดับประเทศร่วมกับอำเภอและชุมชนที่ผ่านเข้ารอบจากภูมิภาคทั่วประเทศกรุงเทพมหานครในฐานะหนึ่งในหน่วยงานหลักของโครงการทูบีนัมเบอร์วันในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีได้ดำเนินงานสนองพระดำริให้เยาวชนไทยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดเริ่มจากการขับเคลื่อนชมรมทูบีนัมเบอร์วันในชุมชนและส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่ปี2549และพัฒนาระบบการบริหารจัดการผ่านสำนักงานเขตทั้ง50เขตเพื่อเอื้อต่อการขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการส่งผลให้กรุงเทพมหานครมีเขตและชุมชนที่มีผลงานดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานให้กับกลุ่มต้นแบบ18เขตและ23ชมรมราชสกุลหน่วยงานและประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา10นาฬิกาครอบครัวศรีวิสารวาจาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัททีโอทีจำกัดบริษัทแอคเคาท์ชานแนลจำกัดมหาชนและในเครือรวมทั้งศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีวิทยารุ่น76ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดในจังหวัดต่างๆประกอบด้วยวัดเทพลีลาวัดเสวตฉัตรวัดบางแวกวัดกำแพงและวัดพระไกรศรีกรุงเทพมหานครวัดบางสมัครและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีเวลา 14:30 นบริษัท AC Audit and Advisor and Advisory จำกัดนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่24นายมนูญแซ่โค้และคณะสมาคมสุวรรณสามัคคีและสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดในจังหวัดต่างๆประกอบด้วยวัดสามพระยากรุงเทพมหานครวัดบ้านอ้นวัดสว่างคารมวัดสว่างทุ่งเกษมวัดบ้านกู่วัดเหนืออุดรชยสิทธิ์วัดถงสุวรรณวาดและวัดหนองใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ดและวัดพระนารายณ์จังหวัดนครราชสีมา
และวัดบ้านเยยม่วงจังหวัด

0: รีรัมย์เวลา 17 นาฬิการาชสกุลสุบรรณสภาวัฒนธรรมอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทศิษย์เก่าอสัมชัญคอนแวนต์รุ่น67ครอบครัวเชื้อชายและนักเรียนโรงเรียนจิตรดารุ่น15ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์เวลา 19 นาฬิกาบริษัท ไฮลิฟต์ โกลบอลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปเสียงพระสวดพระอภิธรรมในยามค่ำคืนเป็นเสมือนการแสดงออกถึงความระลึกนึกถึงและความเคารพต่อผู้ที่จากไปทั้งยังช่วยเตือนให้ผู้ฟังได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาการได้ฟังเสียงพระสวดจึงเป็นโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้สงบใจพิจารณาชีวิตและสร้างสติให้เกิดขึ้นท่ามกลางความสูญเสียและวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอาทิสมาคมศิษย์เก่าคณะสถิติประยุกต์นิด้ารุ่น5สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569จะเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 11:00 นโปรดแต่งกายชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งจบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้ดิฉันออนซินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณออนซินีค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะปิดท้ายกันด้วยไทย PBS Verify นะครับผมคุณสุริมารวมไปถึงทีมงานข่าวค่ำไทย PBS ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ภาพของเรือที่ลอยอยู่นิ่งกลางทะเลก่อนที่จะมีภาพของระเบิดขนาดใหญ่ตามมานะครับถูกอ้างว่าเป็นภาพของกองทัพอิหร่านที่ยิงเตือนใส่เรือสหรัฐในช่องแคบฮอร์มุซผู้ที่แชร์โพสต์นี้อ้างว่าเป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางแต่คลิปดังกล่าวจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ไทย PBS Verify มีคำตอบครับไทย PBS Verify นำภาพไปตรวจสอบผ่าน Google Lensพบว่าคลิปเดียวกันนี้เคยถูกเผยแพร่ผ่านสำนักข่าว CNN มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2559หรือเมื่อ10ปีที่แล้วในรายงานของ CNN ระบุชัดเจนว่าเป็นเหตุการณ์ที่เรือ USS Touch ถูกยิงถล่มระหว่างการฝึกซ้อมรบร่วมทางทหารนอกชายฝั่งหมู่เกาะฮาวายของสหรัฐอเมริกาความจริงก็คือนี่คือส่วนหนึ่งของการซ้อมรบ Limpac 2016ซึ่งเป็นภารกิจจมเรือเป้าหมายโดยกองทัพสหรัฐออสเตรเลียและเกาหลีใต้ได้ร่วมกันใช้กระสุนจริงยิงถล่มเรือที่ปลดประจำการลำนี้สรุปนะครับภาพนี้คือภาพการซ้อมรบที่ฮาวายเมื่อปี2559เพียงเท่านั้นครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางในปัจจุบันแต่อย่างใดร่วมตรวจสอบข่าวปลอมคัดกรองข่าวจริงไปพร้อมกันกับไทย PBS Verify

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะดิฉันเค้กกฤทธาดีมีปฏิรบค่ะการกลับมาสวมบทจะเด็ดค่ะในละครพันทางผู้ชนะ10ทิศตลอด3รอบการแสดงของการเปิดทดสอบนะคะโรงละครแห่งชาติค่ะเป็นภาพย้ำให้เห็นถึงความเป็นนาฏศิลปินตัวจริงของประกรณ์พรพิสุทธิ์ค่ะพระเอกในตำนานของกรมศิลปากรผู้เคยสร้างปรากฏการณ์โรงละครแห่งชาติแตกมาแล้วนะคะสมัยที่ผู้คนนิยมชมการแสดงโขนละครเมื่อราว40ปีก่อนต่อเนื่องนับทศวรรษค่ะในวันที่ได้กลับมาสวมวิญญาณแม่ทัพแห่งตองอูซึ่งอยู่ในวัยของจะเด็ด70ครูโขนละครศิลปินแห่งชาติก็ยังคงสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมไม่ต่างจากในวันวานค่ะ

0: ชื่อตอนแม่ทัพคนใหม่แต่แฟนโขนละครกรมศิลป์มองไปคุ้นหน้าคุ้นใจทันทีนะคะลีลาร่ายรำอ่อนช้อยหากสง่างามองอาจสมเป็นแม่ทัพแห่งตองอูผู้เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการยกทัพไปสู้ศึกเมืองแปรค่ะสมเป็นจันเด็ดคนดีคนเดิมของแฟนละครกรมศิลป์นะคะที่รับบทโดยครูประกรณ์พรพิสุทธิ์ศิลปินแห่งชาติโดยยังทำให้ผู้ชมตราตรึงไม่ว่าจะบทรบบทรักหรือจะเป็นฉากแสดงอารมณ์ในละครพันทางผู้ชนะ10ทิศตอนแม่ทัพคนใหม่บทยิ่งใหญ่ที่เคยสร้างชื่อเมื่อราว40ปีก่อนค่ะในยุคของอาจารย์เสรีหวังในธรรมความนิยมล้นหลามนะคะจนมีผู้ชมเข้าคิวซื้อบัตรตั้งแต่ตี2ตี3ค่ะแถวยาวจากโรงละครแห่งชาติไปถึงหน้าสนามหลวงนู่นเลยสำหรับครูประกรณ์นะคะร้างเวทีกับบทนี้ไปร่วม10ปีค่ะในวันที่ละครในตำนานของกรมศิลป์ถูกเลือกมาใช้แสดงประเดิมการทดสอบระบบก่อนเปิดโรงละครแห่งชาติหลังปิดปรับปรุงไป3ปีสำหรับศิลปินอาวุโสเรื่องหน้าฉากหน้าเวทีที่ทั้งเล่นเองกำกับการแสดงไม่ใช่ปัญหานะคะแม้จะต้องมาแต่งหน้าแต่งตัวกันตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะก่อนแสดงจริงช่วงบ่ายกว่าจะจบการแสดงร่วม2ชั่วโมงก็ถึงเย็นย่ำแล้วแถมการเปิดทดสอบระบบครั้งนี้ค่ะมีคนสนใจจำนวนมากจับจองบัตร 1,001 ที่นั่งนะคะเต็มตั้งแต่รอบแรกจะต้องเพิ่มรอบพิเศษอีก2รอบค่ะเมื่อวันเสาร์แล้วก็วันนี้วันอาทิตย์เพิ่งแสดงจบไปช่วงเย็นที่ผ่านมาจันเด็ดในวัย70ปีบอกนะคะว่าสิ่งที่ต้องเตรียมตัวเป็นพิเศษคือการรักษาสุขภาพร่างกายไม่ให้เจ็บป่วยซึ่งเป็นวินัยที่ตัวเองเคร่งครัดค่ะ
1: ผู้กองเป็นคนระมัดระวังตัวมาตลอดไม่เคยปล่อยตัวเองให้มีความสึกว่ามันเกินไปจากน้ำหนักที่เรากำหนดนะครับเพราะว่าอันนี้จริงๆไม่ใช่เคล็ดลับหรอกมันเป็นสิ่งที่เรามีวินัยในการปฏิบัติตัวเราเองมากกว่าเนาะในการทานอาหารนะครับในการที่เราจะระมัดระวังน้ำหนักนะครับอุปกรณ์ชั่งน้ำหนักทุกวันนะอธิบดีตั้งเจเด็ด70มันก็เป็นอะไรที่แปลกๆเนาะมันทำให้ถ้ามองในมุมที่มันโปรโมททำให้คนมันเป็นยังไงเนี่ยเจเด็ด70เนี่ยเนาะย่างขาเหยียบเวทีเมื่อไหร่เราออกฉากเรามีความรู้สึกว่าวันนั้นไม่ใช่เป็นอุปกรณ์เนาะเรามีความรู้สึกว่าเหมือนมันมีอะไรที่มันเข้ามาอยู่ในร่างกายของเรานะครับเราลืมในสิ่งที่ความเป็นประกรณ์ไปเลยอ่ะ
2: ตื่นเต้นมากค่ะที่ได้เล่นกับระดับตำนาน
3: ครูประกรณ์ได้สอนอะไรยังไงเป็นพิเศษไหมคะ
2: ก็สอนค่ะให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทแล้วก็อ่านแต่ละคำหนึ่งมันจะมีความรู้สึกและความหมายยังไงแล้วก็สายตาอย่างเงี้ยค่ะ
4: คุณประกรณ์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพระเอกแนวหน้าของกรมศิลปากรโดยเฉพาะเรื่องผู้ชนะ10ทิศเพราะว่าเป็นพระเอกที่หน้าตาเรียบรูปหล่อแม่ยกมีเยอะมากแล้วก็เวลาเล่นเนี่ยตีบทแตกมากสาวๆนี่กรี๊ดกันทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นบทของพระที่เข้านางหรือไม่การสู้รบอะไรเงี้ยท่ารำก็สวยงามมาก
2: ค่ะค่ะ
0: ฟังแล้วต้องเป็นหนึ่งในแม่ยกแน่นอนนะคะแม่จางประกรณ์ค่ะเกษียณอายุราชการไปร่วม10ปีแต่ว่ายังได้ชื่อว่าเป็นนาฏศิลปินด้านอำนวยการแสดงของสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรโดยยังคงแสดงโขนละครอยู่บ้างในโอกาสสำคัญนะคะและอยู่เบื้องหลังงานกำกับการแสดงหลายชุดค่ะโดยเมื่อปีที่แล้วยังได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทยโขนละครพ.ศ.2567รางวัลชีวิตคนนาฏศิลป์ค่ะที่ทำให้มีพลังในการสร้างสรรค์และสืบทอดศิลปะการแสดงไทยค่ะ
1: ศิลปินทุกคนที่ร่วมแสดงกับครูประกรณ์มีส่วนทำให้เรามาถึงจุดนี้บุพการีนะครับคุณครูที่สอนมาถึงเป็นศิล

0: ศิลปินทั้งหมดไม่ว่าจากแขนงไหนมีส่วนร่วมในคำว่าศิลปินแห่งชาติในยุคหลังๆเนี่ยมีผู้ชมรุ่นใหม่มากมายเลยนะครับที่ให้ความสนใจการแสดงของกรมศิลปากรอันนี้เป็นความภาคภูมิใจเนาะนะครับว่าเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยองค์กรเชื่อว่าเราไม่สูญหายแน่นอน
1: หลังได้กลับมาแสดงละครพันทางและกำกับการแสดงโขนในรอบทดสอบโรงละครแห่งชาติกรุงเทพต่อจากนี้ค่ะครูปกรณ์ก็ยังคงมีผลงานการกำกับการแสดงต่อเนื่องนะคะเช่นการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนจองถนนยกรบที่โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรีในวันที่23และ30พฤษภาคมนี้ค่ะเพราะเห็นเม็ดเงินมหาศาลนะคะจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวค่ะที่จีนเนี่ยจึงจับจุดนี้ต่อยอดการสร้างเทรนด์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ไม่เพียงชวนไปเช็คอินสถานที่ที่ต้องมานะคะแต่ยังดึงจุดขายท้องถิ่นค่ะสร้างประสบการณ์เที่ยวสุดประทับใจที่จะทำให้รู้จักจีนในมุมแบบเอ็กซ์คลูซีฟติดตามในแลโลเห็นเรากับคุณพัชชนพงษ์เพียจันทร์ค่ะ

0: ้ที่ออกแบบและตกแต่งในธีมแพนด้าไม่เพียงบ่งบอกว่านี่คือสัญลักษณ์ของเมืองเฉิงตูในมณฑลเสฉวนเท่านั้นหากรถไฟขบวนนี้ยังพร้อมพาผู้โดยสารไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการแสดงทางวัฒนธรรมสาธิตศิลปะการชงชาพร้อมบริการที่สะดวกสบายกับห้องโดยสารระดับโรงแรมไฮเอ็นด์รถไฟสายแพนด้าเทรนเฉิงตูคือหนึ่งในเทรนด์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่จีนดึงจุดขายท้องถิ่นมาต่อยอดสร้างกิมมิคสุดประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งนอกจากจะชวนไปรู้จักเมืองเฉิงตูในมุมใหม่แล้วก็ยังพาผู้โดยสารสู่จุดหมายปลายทางที่เมืองท่องเที่ยวชื่อดังในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูเช่นคัชกาอีหนิงอุรุมชีและถูลู่ฝานครอบคลุมระยะทางกว่า 8,000 กิโลเมตรระยะหลังมานี้การท่องเที่ยวแดนมังกรไม่ได้เน้นแค่เช็คอินสถานที่ยอดนิยมเท่านั้นหากยังออกแบบประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟมาเอาใจนักท่องเที่ยวสายโลคอลมากขึ้น
1: ซีอานเขาก็จะมีในแบบของเขาใช่ไหมคะซีอานก็จะมีปิงหมาหยงอาเฉิงตูก็จะมีแพนด้าหรือมีซานซิงตุยอย่างคาชกาอย่างซินเจียงเขาก็จะมีธรรมชาติที่สวยงามเขาก็จะพยายามดึงสิ่งที่ตัวเองมีออกมาแล้วก็มาขายอย่างหลังเราก็จะเห็นอู่ฮั่นก็อาจจะมีคล้ายๆกับตัวกิมมิคของเขาพยายามสร้างออกมาใหม่คือต่อให้ไม่มีก็พยายามสร้างให้มีเพื่อที่ทำให้เหมือนแบบคนไปเยือนเมืองนั้นมากยิ่งขึ้นนะคะไม่งั้น GDP ของเมืองอะพอตกลงไปปุ๊บอะรัฐบาลกลางเขาก็อาจจะสนับสนุนน้อยลงแต่ในขณะที่ถ้าเราสร้าง GDP ของตัวเองให้มันมีเงินเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆรัฐบาลเขาก็อยากจะใส่เงินเข้ามาสนับสนุนมากยิ่งขึ้น

0: จีนพยายามผลักดันการท่องเที่ยวแดนมังกรให้เป็นมากกว่าแค่การมาเยือนแลนด์มาร์คสำคัญเช่นร้านอาหารในเมืองเฉิงตูที่มีบริการให้ลูกค้าได้ลองสวมชุดฮั่นฟูและแต่งหน้าทำผมแบบจีนย้อนยุคไปพร้อมๆกับการชมศิลปะนิ้วเสฉวนระหว่างรับประทานอาหารการชูจุดขายท้องถิ่นเป็นอีกกลยุทธ์ที่จีนนำมาใช้ขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวเห็นได้จากการลงทุนฟื้นฟูเมืองเก่าคู่เชอในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูให้เปลี่ยนจากเมืองที่ไม่มีใครรู้จักมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจเรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวเพราะได้ทั้งการฟื้นฟูชนบทการอนุรักษ์และสร้างงานให้กับชุมชนในคราวเดียวกัน
1: จีนเขามีความอยากขายวัฒนธรรมนอกจากขายในประเทศตัวเองแล้วก็อยากจะขายออกนอกประเทศด้วยเพราะฉะนั้นการขายในประเทศให้ดีก็ต้องมีการจัดทำระบบมีการบูรณาการมีการช่วยเหลือจากรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานของเอกชนเองทีนี้พอทั้งสองหน่วยงานร่วมมือกันอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะตรงเป้าหมายของผู้

0: บริโภคมากขึ้นทีนี้เราจะทำยังไงให้ผู้บริโภคเนี้ยค่ะสามารถเอาเงินมาใช้ในเมืองของเราได้รัฐบาลเมืองเองเขาก็จะมีนโยบายออกแบบว่าโอเคถ้าเรารู้ว่ากลุ่มของเมืองของเรามีอะไรดีเขาก็จะดึงดูดวัยรุ่นหรือว่าวัยเด็กประถมวัยให้มาเที่ยวที่นี่เขาก็จะสร้างสิ่งที่ขายควบคู่ไปกับสินค้าวัฒนธรรมอะค่ะให้มันเหมาะกับกลุ่มคนที่จะเป็นลูกค้าเขา
1: ต้นปี2026ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าจีนสูงเกือบ 30% ขณะที่เมืองนอกกระแสหลายแห่งมียอดเที่ยวบินพุ่งสูงถึง3เท่าเช่นเดียวกับขบวนรถไฟสายแพนด้าที่ออกเดินทางครั้งแรกก็มีผู้โดยสารชาวต่างชาติกว่า 60%ทั้งหมดนี้สะท้อนความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มองหาประสบการณ์ในระดับท้องถิ่นมากขึ้นซึ่งจีนเองก็ปรับทัพให้แดนมังกรเป็นมากกว่าการก้าวข้ามกำแพงเมืองจีนหากยังเป็นจุดหมายปลายทางของความทรงจำมิรู้ลืมพัสชนพงเพียจันทร์ไทย PBS รายงาน
2: ในโลกที่ทุกอย่างเปลี่ยนไวความเข้าใจคือสิ่งที่ไม่เคยเอาเป็นสโลแกนของละครใหม่ชื่อเก๋คุณปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่นนะคะประเดิมตอนแรกไปแล้วค่ะวันนี้เราอยากชวนฟังเสียงดารานำอาวุโสพ่ออิทสุประวัติปฐมสูตรเล่าความน่าสนใจของละครค่ะที่คนต่างรุ่นต้องทำความเข้าใจกันเรื่องนี้นำเสนอผ่านนิยายวายซึ่งคนรุ่นปู่ตามไม่ทันค่ะ
3: การแปลกใหม่ก็คือเรื่องราวของมันนะฮะความสำคัญและรายละเอียดของเรื่องซึ่งเป็นเรื่องของวัยหนุ่มวัยสาวในขณะนี้ที่มีตัวเลือกในทางเพศอีกแขนงหนึ่งอีกช้อยหนึ่งก็คือว่าออกไปในทางที่เขาเรียกว่าวายจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยตัวที่มาเล่นเป็นปู่เองยังตามคำว่าวายไม่ทันเลยนะแต่หลังจากได้อ่านบทจากการเล่นจากการเสนอแนะจากการแนะนำให้เห็นว่าชีวิตของคนเรานี่ต้องใช้ชีวิตยังไงไม่ว่าจะอยู่ในเพศจริงๆเพศอะไรไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงหรือกระทั่งเพิ่มเพศไปซึ่งตอนนี้กฎหมายก็ยอมรับแล้วในการที่ว่าทุกเพศมีศักดิ์มีสีมีเกียรติเท่ากันพอมาอ่านหมดแล้วก็ได้รับรู้ความจริงว่ามนุษย์เราเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้ถ้าเผื่อทำให้มันเป็นเรื่องปกติสรุปแล้วก็คือเป็นอะไรก็ได้ต้องเป็นคนดี
4: ถ้ายื้อไม่ไหวเนี่ยขายที่ที่บ้านเด็กกำพร้าทิ้งดีกว่า
2: พ่ออีทค่ะรับบทเป็นคุณปู่วุ่นวายชื่อสมศักดิ์นะคะได้รับคำแนะนำจากบรรณาธิการว่าให้เขียนนิยายวายสิเพื่อปลดหนี้แต่ว่าเป็นคนรุ่นเก่าคุณผู้ชมก็เลยไม่เข้าใจว่าคืออะไรนิยายแนวนี้เขาพยายามเปิดใจให้กับมันอย่างยากลำบากทำกันกระแสต่อต้านของคนในครอบครัวค่ะโดยเฉพาะเซฟหลานชายเจนซีเพิ่งโดนสารภาพรักจากกายเพื่อนสนิทของเขาเองด้วยนะคะขบวนการสุดป่วนของปู่หลานคอลลาเจนนี่จะสนุกแค่ไหนนะจะปรับตัวให้ปู่ทันยุคได้หรือเปล่าเป็นรุ่นเบบี้บูมเมอร์ซะด้วยจะวุ่นเหมือนชื่อเรื่องหรือไม่ชวนติดตามกันค่ะซีรีส์คุณปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่นนะคะวันนี้มาเป็นตอนที่2แล้ว2ทุ่มครึ่งจบไทยบันเทิงไปดูกันเลยค่ะผ่านวิกฤตของครอบครัวหมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: ดูเหมือนโคลเวอร์จะต้องพบกับจุดจบซะแล้วแต่มันยังมีข้อได้เปรียบอยู่ความจิ๋วเมื่อทีเร็กสนใจแต่เหยื่อท่านใดนั้นมันก็ถูกจู่โจม
1: สัจจันไดโนเสาร์เจ้าปฐพี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: เราไม่มีเงินจ่ายค่างวดธนาคารเนี่ยนะคะเรียกว่ากังวลเกินเหตุ
1: เดี๋ยวฉันจัดการเองพอจะมีทางอยู
2: ่ไอ้เซฟกูชอบมึง
0: เอาล่ะต่อไปนี้พวกเราจะปลูกผักกินกันเองเด็กๆต้องจัดเวรช่วยกันรดน้ำผักโอเคไหมโอเคดังๆอีกทีนึง
3: เปิดเลยเฮ้ยฉันว่าอย่าเพิ่งดีเลยยังอ่านไม่จบเลยทำไมอ่านช้าจังสิยังแอปมาต่อได
0: ้มาแอบอ่านอะไรกันอยู่ในนี้
4: ไปแล้ว

0: นอนน่ารักไหมคะไปก่อนพี่เล้ง
1: ไม่บอกใครนะ

0: ไอ้เซฟกูชอบมึง
1: ชอบอ่ะ
0: เออ
1: กูก็ชอบมึงไม่งั้นเราจะเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ม.1เหรอ
0: ไม่ใช่กูไม่ได้ชอบมึงแบบเพื่อน

0: มึงพูดว่าอะไรเนี่ยมึงหลอนปะเนี่ยกูชอบมึงจริงๆเซฟกูชอบมึงแบบแฟนมึงเอาดีมึงแกล้งกูปะเนี่ยกูไม่ได้แกล้งนี่มึงรังเกียจกูเหรอ
1: เปล่าก
0: ูแค่คิดว่ากูไปทำอะไรให้มึงคิดแบบนั้นอะไม่รู้ดิกูแค่ชอบอยู่กับมึงแล้วกูก็เริ่มรู้สึกว่ากูอยากเป็นแฟนมึงตอนแรกอะกูก็ไม่แน่ใจนะคิดว่าหล่อนอย่างที่มึงว่านั่นแหละแต่ตอนเนี้ยกูแน่ใจแล้วนะว่ากูคิดกับมึงแบบแฟน
2: แต่กูคิดกับมึงแบบเพื่อนไง
0: กูก็พอจะรู้แหละ
2: แล้วมึงจะพูดทำไมวะ
0: ก็กูไม่อยากเก็บแล้วไงกูเก็บมานานมากแล้วกูขอโทษว่ะ
2: มึงไม่ต้องขอโทษ
0: ไอ้เซฟกูขออะไรมึงอย่างได้ปะมึงช่วยลืมๆในสิ่งที่เมื่อกี้กูพูดออกไปได้ปะคิดซะว่ากูไม่เคยพูดได้ปะกูยังอยากเป็นเพื่อนกับมึงเหมือนเดิมวะ
2: จะให้เหมือนเดิมได้ไงวะ
0: ถึงบ้านยังกูถึงแล้วนะเว้ยเป็นไรไม่อ่านแชทขี้อยู่เหรอฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
3: ร่างหนาคำรามอย่างเกรี้ยวกราดราวกับเสียงอสุนิบาตลิ้นฝีปากร้อนระอุขบเม้มไปตามจุดอ่อนไหวของร่างบางในอ้อมแขนก่อนจะเลื่อนขึ้นมาประกบที่ริมที่ปากเย็นเยียบซอดลิ้นเข้าไปช้อนชัยริมรสความหวานฉ่ำเมื่อร่างบางร้องครางประหนึ่งจะขาดใจอัลฟาหนุ่มก็กลมลงกัดที่คอของโอเมก้าเพื่อผูกพันธะระหว่างทั้งสองตลอดไปนี่เป็นบทอัศจรรย์ที่อัศจรรย์ที่สุดตั้งแต่ฉันเกิดมา
4: คุณพ่อคะมาดเองค่ะ
5: ค่ะว่า
4: คุณพ่อคะแย่แล้วค่ะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นในบ้านเราแล้วค่ะ
5: เกิดอะไรขึ้นฮะ
4: พวกสื่อตัวดีแหละมันทำสังคมตกต่ำมันถึงได้มีข่าวเด็กออกนอกลู่นอกทางเต็มไปหมดไงคะ
5: ใจเย็นๆสิแล้วบอกฉันใหม่ว่าเกิดอะไรขึ้นฮะ
4: พวกเด็กๆอ่านนิยายไวเลต X ค่ะ

0: ไปเอามาจากไหน
1: ยืมมาจากเพื่อนที่โรงเรียนค่ะ
0: เอาไปคืนเขาห้ามอ่าน
1: ทำไมล่ะคะคุณปู่เดี๋ยวนี้ใครเขาก็อ่านนิยายเกย์กันทั้งนั้น
2: ใช่ค่ะโลกมันเปิดกว้างแล้ว
3: เดี๋ยวนี้เขาต้องเติมเกย์ทุกวันค่ะผอ.
0: เติมเกย์เติมยังไงวะ
1: เติมเกย์หมายถึงเสพคำมันเกย์ค่ะเพราะเกย์มันน่ารัก
4: น่ารัก
0: จังสรรหาคำกันจังนะ
2: แต่มันยังมีอีกหลายคำเลยนะคะคุณปู่ให้พวกหนูช่วยสอนสับสาไว้ไหมคะ
0: พอเลยเลอะเทอะเหมือนใบใหญ่แล้วยังไงก็ไม่ให้อ่านนะเพราะเนื้อหานี่มันไม่เหมาะสมกับพวกเลย
1: ไม่เหมาะสมยังไงอะคะคุณปู่คุณปู่เป็นพวกต่อต้าน LGBTQ เหรอคะ
0: ปู่ไม่ได้ต่อต้านแล้วไม่ได้คิดว่าจะผิดด้วยว่าคนเรานี่จะเป็นเพศอะไร
5: แต่มันผิดที่เป็นเรื่อง18บวกพวกเธออายุถึงกันแล้วเหรออ
3: ายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขค่ะ
0: พอเลยยังไงฉันก็ยังเห็นว่าพวกเธอยังเด็กอยู่ยังไม่มีวิจารณญาณว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเพราะฉะนั้นอย่าให้รู้เธอว่าเอาไปแอบอ่านกันอีกครับอาจารย์มัน
6: เข้าใจค่ะ

0: ไม่ได้อ่านผิดไปแล้วเนี่ยผู้ชายท้องได้ด้วยเหรอฟ้าผ่าสิ
1: พ่อคะทำความสะอาดค่ะ
0: เข้ามาสิ

0: ไม่เคาะประตูก่อนเหรอ
1: ขอโทษครับพ่อพอดีก๊อกน้ำมันเสียผมจะมาเบิกเงินพ่อไปซื้ออะไรมาเปลี่ยน
0: เบิกเงินอีกแล้ว
1: ก็มันจำเป็นนะครับพ่อหรือพ่อจะปล่อยมันเจ๊งอยู่อย่างนี้เอามั้ย
0: รอก่อนเผื่อมันจะซ่อมได
1: ้
0: ไป
1: ไม่ได้จะได้เนี่ยพ่อมันอะไรก็ต้องซื้อเปลี่ยนนะพ
0: ่อไม่รู้จักขัดซ่อมบ้างเลย
2: ไปก่อนไปก่อนไอ้เซฟไอ้เซฟส่งมาดิไอ้เซฟส่งบอลมาดิเร็วไอ้เซฟทำไมไม่ส่งบอลให้กูวะ
3: กูเบื่อนิดหน่อยวะ
2: เดี๋ยวนานี่เดี๋ยวนานี
4: ่กูช่างแต่งไข่มันโลแล้วก็ไข่ไข่เลยกูไม่ให้ไข่กูสายเท่ากันเลย
5: โอ้โห
4: เป็นเรียกเขาเอง
5: ไม่เกี่ยวให้กู
4: ให้เฮ้ยเดี๋ยวไปดิ
5: โอ้ยที่นั่งมีเยอะแยะเลยพี
4: ่ไอ้พิม
5: เย็นนี้ไปสยามปะ
4: เออไปดิ
5: กูอยากไปกินในร้านที่มึงส่งมาให
4: ้อ๋อเออโอเคโอเค
6: ไปด้วยดิ
4: แล้วแต่มือ
6: แล้วกูอ่ะไม่เห็นมีใครช่วยกูเลย
4: แล้วแต่มืออ
5: ้าว
4: เดินไป
5: เดินไป
4: ถ้ากูไม่ไปก็โดนนินทาดิอย่างเง
0: ี้
4: ย
0: เห็นเนี่ยนะเอ๊ะอ่ะเขาจะเสียเงินลูกเดียวน่ะมันซ่อมได้ก็ดันซ่อมไม่เป็นสิ
1: โอ้โหใครจะไปเก่งเท่าพ่อล่ะครับ
0: ฟังดูเหมือนประชดประชดนะ
1: ผมไม่ได้ประชดผมชมพ่อจริง
0: ๆทีนี้ซ่อมได้แล้วนะ
1: ครับผม
0: เออ
1: ดีโอ้ออเดอร์เข้าแล้วผมไปทำงานก่อนนะครับพ่อ
0: ดี

0: ุ้ย
1: คะ
0: วันที่เข้าไปดองจังหรือเปล่า
1: เปล่าเลยค่ะผอ.มีอะไรเปล่าคะ
0: ฉันหาของไม่เจอ
1: ผอ.ต้องไปถามคุณมาศค่ะเมื่อกี้เห็นเข้าไปทำความสะอาดในห้องค่ะ

0: ไม่ไปส่งของเหรอ
1: เขายกเลิกออเดอร์พ่อแล้วพ่อทำอะไรเนี่ย
0: ก็มาหาไอ้ที่เอ็งยืมมาย
1: ืมผมยืมอะไรของพ่อไป
0: ก็ไอ้นั่น
1: อะไอ้นั่นไหนล่ะพ่อ
0: ก็ไอ้นั่นไงแค่นี้ก็ลืมแล้วเหรอโอ้สมองเสื่อมกันทั้งบ้านเลยไม่เอาละไม่คุยด้วยละหาเจอไปคืนด้วยกันแล้วกัน
1: ไปยืมอะไรเขามาตั้งแต่ตอนไหน

0: คุณพ่อคะมาเจอเล่มนี้ในออฟฟิศค่ะเด็กๆแอบเอามาอ่านกันอีกแล้วใช่ไหมคะแหมทำมาเป็นห่อโปกคิดว่าเราจะจับไม่ได้ละสิอย่างนี้ปล่อยไว้ไม่ได้หรอกค่ะมันต้องลงโทษให้หลับจำ
1: ไม่ต้องลงโทษอะไรเลยไว้ฉันจะเตือนให้เองแม่มัน
0: อุ๊ยไม่ได้ค่ะคุณพ่อถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยต่อไปก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาอ่านกันอีกมันต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมค่ะ
1: ใจเย็นๆก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรไม่ใช่หรือ
0: ร้ายแรงค่ะคุณพ่อถ้าขัดคำสั่งเราเรื่องนี้เดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องต่อๆไปอีก
1: เอาหน้าเอามาเก็บไว้กับฉันก่อน
0: มันจะดีเหรอคะ
1: ดีสิ
0: ไม่ดีมั้งคะ
1: เอาเถอะ
0: พ่อคะอย่าเลยค่ะพ่ออย่าเลยค่ะพ่อเก็บไว้เองดีกว่าเดี๋ยวรอบนี้หนูจะเป็นคนไปคุยกับเด็กๆเองค่ะเล่มนี้ของใครยอมรับมา
2: ไม่ใช่ของหนูแล้วแม
3: ่ไม่ใช่ของหนูเหมือนกันค่ะ
0: ตกลงจะไม่ยอมรับกันใช่ไหม
2: เอ้าก็ไม่ใช่ของหนูจริงๆอ่ะแม่จะให้ยอมรับอะไร
0: โกหกถ้ามันไม่ใช่ของพวกเธอแล้วมันจะเป็นของใครมีใครในบ้านนี้เขาว่าอ่านไอ้นิยายพันนี้กันบ้างนอกจากพวกเธอยอมรับมา
1: แม่บ้านปล่อยไปเถอะช่างมัน
0: ช่างมันไม่ได้ค่ะคุณพ่อนี่มันเรื่องใหญ่เดี๋ยวได้เสียคนกันหมดเนี่ย
2: เสียคนอะไรอ่ะแม่ก็แค่นิยายผู้ชายรักกับผู้ชาย
0: ก็มันมีแต่ฉากอย่างว่าไงฮะพวกเธอจะเสพเรื่องแบบนี้ไปทำไมตกลงจะไม่มีใครยอมรับใช่ไหม
2: เอ้าก็มันไม่ใช่ของหนูจริงๆอ่ะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ใช่ถ้าไม่มีใครยอมรับงั้นทุกคนต้องอดมื้อเย็น
4: อะไรอ่ะแม่แม่มันไม่ใช่ของหนูจริงๆอ่ะ
3: ไม่แฟร์เลยค่ะ
1: แม่บ้านแม่บ้านมันนี่หน่อยเลย
0: อะไรกันคะคุณพ่อ
1: มันนี่หน่อย
4: อะไรอ่ะ
2: หนูอะไร
3: อ่ะไม่แฟร์เลยอ่ะ
2: แม่เดี๋ยวถ้าไม่ใช่ของพวกเราแล้วจะเป็นของใคร
4: ใคร

0: คุณพ่อคะคุณพ่ออย่าห้ามหนูซะให้ยากเลยค่ะยังไงหนูก็ต้องลงโทษ
1: พอแล้วไม่ต้องไปต่อว่าเด็กมันแล้ว
0: แต่ว่าเด็กๆทำผิดนะคะคุณพ่อ
1: ก็ปล่อยไปสักครั้ง
0: อะไรกันน่ะไม่สมกับเป็นคุณพ่อเลยอ่ะไม่รู้แล้วค่ะยังไงเด็กพวกนั้นก็ต้องโดนลงโทษ
1: แม่มาดแม่มาดหนังสือนี่เป็นของฉันเอง
0: อะไรนะคะ
1: คือหนังสือเนี่ยมันเป็นของฉันเองไม่ต้องไปว่าเด็กมันแล้ว
0: คุณพ่อไม่ต้องปกป้องเด็กๆพวกนั้นขนาดนี้ก็ได้ค่ะ
1: ไม่ได้ปกป้องมันเป็นของฉันจริง
0: ๆก็แล้วมันจะไปเป็นของคุณพ่อได้ยังไงคะคุณพ่อมีรสนิยมแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร
1: ่แต่ฉันกำลังจะเขียนนิยายวายหาเงินมาปลดหนี
2: ้นิยายวายคืออะไรอ่ะ
3: โอ้ยก็นิยายรักของชายรักชายไง
2: แล้วพ่อจะเขียนได้เหรอพ่อเขียนไม่ได้หรอก
1: เขียนได้แต่ต้องฝึกหน่อย
2: พ่อนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่อย่างพ่อเนี่ยจะเขียนนิยาย

0: จะมาเขียนใหม่ตอนนี้จะไหวเหรอ
1: ฉันบอกว่าไหวก็ไหวสิวะ
2: ผมว่าพ่อขายทิ้งดีกว่า
0: ไอ้สันแกรู้ได้ยังไง
3: ฉันบอกสันเขาเองแหละ
0: ไม่บอกทำไม
3: ก็สันเขาก็เป็นลูกชายพ่อเป็นน้องพี่เขาก็เป็นคนในครอบครัวเราเหมือนกันน่ะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะรู้ปัญหาของบ้านสิ
2: พ่อครับถ้ายื้อไม่ไหวเนี่ยผมว่าขายที่ที่บ้านเด็กกำพร้าทิ้งดีกว่าจะได้ไม่ต้องมาแบกรับความเครียดกันอยู่แบบนี
1: ้ฉันไม่ขาย
2: แล้วถ้าไม่ขายเนี่ยพ่อก็ต้องเปิดรับบริจาคเพิ่มหรือไม่ก็ระดมทุนจากเด็กเก่าที่พอจะมีเงินเอามาใช้หนี้ได้นะครับ
3: ก็ดีนะคะคุณพ่อที่ผ่านมาเราไม่เคยบอกพวกเด็กเก่าเลยว่าที่บ้านเรามีปัญหาถ้าเกิดว่าเราประกาศออกไปอ่ะมันต้องมีคนอยากช่วยเราแน่ๆค่ะ
1: ไม่เอาเพราะพวกนั้นน่ะเขาต่างไปมีชีวิตของตัวเองกันหมดแล้วแล้วฉันเลี้ยงเด็กนี่มาเนี่ยหวังจะเห็นเด็กเนี่ยเจริญเติบโตไม่ได้ต้องการให้เขามาตอบแทนอะไร
3: เฮ้ยคุณย่าอย่าเพิ่งเล่นค่ะไปค่ะไปค่ะไปนั่งโต๊ะค่ะ
2: พ่อครับแต่เราจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้นะพ่อต้องเลือกสักทาง
1: ก็ฉันกำลังหาทางของฉันอยู่นี่ไงล่ะ
2: แต่แม่เขาไม่รอพ่อนะ
0: สารแกจะพูดกดดันพ่อมาก
2: ฉันก็แค่เอาเหตุผลมาพูดนะพี่พ่อผมไม่เห็นทางอื่นเลยนะทางที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็คือขายเท่านั้น
1: ไม่ยังไงก็ขายไม่ได้
2: แล้วทำไมจะขายไม่ได้ล่ะพ่อ
4: กินได้กินเยอะๆลูก
5: คุณหลวงครับ
4: เอ้ามีอะไรครับที่บุญมา
5: ผมจะฝากคุณหลวงช่วยดูไอ้โทนมันหน่อยได้ไหมขอรับแค่ตอนกลางวันเท่านั้นไว้เสร็จงานเมื่อไหร่ผมจะมารับกลับเมียผมเพิ่งตายก็เลยไม่มีใครคอยช่วยดูขอรับ
4: ได้สิเดี๋ยวฉันดูแลให้เอง
5: ขอบคุณคุณหลวงขอรับเอาไอ้โทนยกมือไหว้คุณหลวงเร็ว
4: มาเดี๋ยวเรามากินข้าวกันนะลูกนะ
6: คุณหลวงเงินต้นนี้ที่ชาวบ้านเขารวบรวมมาขอมอบให้คุณหลวงนะครับ
4: เงินมากมายขนาดนี้ผมรับไว้ไม่ได้หรอกครับ
6: รับไปเถอะขอรับพวกเราเห็นคุณหลวงมีความตั้งใจที่จะดูแลเด็กๆพวกเราเนี่ยก็อยากช่วยสมทบคุณหลวงอะนำเงินก้อนนี้ไปซื้อที่ดินข้างๆปลูกเรือนก้องกั้วให้เด็กๆพวกนี้เด็กพวกนี้จะได้มีที่อยู่ที่กินไม่ต้องอยู่กันแบบแออัดเลย
7: รับไว้จะขอรับคุณหลวง
4: ผมไม่รู้ว่าผมจะขอบคุณแทนเด็กๆยังไง
7: คุณหลวงทำเรื่องดีๆพวกผมก็อยากสนับสนุนอยู่แล้วขอรับ
4: ผมสัญญาว่าผมจะใช้ผืนดินผืนนี้ให้เกิดคุณประโยชน์กับเด็กๆตลอดไป
1: ที่ตรงนั้นไม่ใช่ที่ของเราเพราะชาวบ้านนี่เขารวบรวมเงินกันบริจาคเพื่อหาบ้านให้เด็กยากไร้ถ้าไปขายเสียมันก็ผิดวัตถุประสงค์ขายไม่ได้
2: แต่เรื่องมันก็นานมากแล้วนะพ่อคนบริจาคก็ตายกันไปหมดแล้ว
1: ก็ฉันยังไม่ตายไงยังไงฉันก็ไม่เปลี่ยนแปลงอุดมการณ์ของคุณปู
0: ่อันที่จริงฉันก็ไม่เห็นด้วยนะที่ว่าจะเอาไปขายเนี่ยแกไม่ต้องมายุ่งเลยสันพวกเราจะหาวิธีอื่นกันเอง
2: งั้นผมก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้ว
3: ขอบคุณนะที่มา
2: เดี๋ยวผมกลับก่อนนะครับต้องไปทำงานต่อผมไปนะพ่อ
0: ไอ้สันมันก็แบบนี้ทุกที
1: อย่างไรก็อย่าเพิ่งไปบอกเซฟกับสโนว์มันนะเดี๋ยวจะกังวลไปกันใหญ
8: ่ไอ้เซฟไอ้เซฟไอ้เซฟส่งมาดิเซฟเร็วส่งมาดิ
9: โอ้ยโอ้โห
10: อะไรวะ
8: เอาใหม่
10: อะไรเนี่ย
8: เอาใหม่

0: อดหนังสุดยอด
1: พอจริงๆมันไม่มีที่กู
2: เฮ้ยไอ้หลน
3: วันดี
2: วันดีวันดีวันดี
3: ดีวันดี
4: ไอ้หลนวันนี้เล่นเกมปะ
5: ได้สามทุ่มเจอกัน
4: มึงอย่าหายแล้วกัน
6: มันก็บินอีกอ่ะ
7: เออ
8: หาย
9: ไม่บินตลอด
10: ไม่เคย
11: ไม่เคยอะไร
12: ไม่เคย
13: ไม
12: ่
13: เคย
14: เป็นไงโค้ชจะอินเลยอินจริงเตะบอลไม่ดันแล้วนะจุก
15: โอ้โหเงิน
14: เยอะจุกแล้วนะโอ้ยเฮ้ยจังพีม
16: วุ้ยต่อกีมาว่ะ
14: ตัวพีมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว
15: นี่เลยวะ
14: ขอหน่อยดิไปหาที่คุยกัน
16: กูอยากเข้าเรียนว่ะ
14: มึงเนี่ยนะอยากเข้าเรียน
16: เออ
14: มาคุยกันดิมาคุยกูดิมึงเป็นไรวะ
17: กูไม่ได้เป็นไร
14: มึงทำตัวไม่ปกติ
17: กูปกติไหนมึงบอกว่ามึงจะเป็นเหมือนเดิมไงวะมึงคิดว่ามันง่ายเหรอให้กูเป็นเหมือนเดิมหลังจากที่มึงบอกชอบกูเนี่ยนะ
14: มึงเกลียดกูไปแล้วใช่ปะ
17: เปล่ากูทำให้มึงอึดอัดมากใช่ปะเออกูขอโทษก็บอกไม่ต้องขอโทษดิไงกูผิดเองแหละกูทำทุกอย่างทำเอง
14: ต่อไปนี้กูจะไม่มาให้มึงต้อง

0: วันนี้ปุ๊ก
1: เออไอ้เจฟถามอะไรหน่อยผู้ชายชอบผู้ชายเนี่ยมันเป็นไงวะ
0: กูถามอะไรเนี่ย
1: ก็กูกำลังจะเขียนนิยายวาย
0: ฮะนิยายวาย
1: เออ
0: กูเวลาจะเขียนแล้วเหรอ
1: ก็อยากลองดูไงแกก็ช่วยหน่อยสิว่าระหว่างผู้ชายกับผู้ชายชอบกันเขารู้สึกกันยังไง
0: โอ้ยไม่ต้องมาถามเซฟเลยเซฟจะไปรู้ได้ยังไงเซฟไม่ได้ชอบผู้ชายนะปู
1: ่เอ้าแกเป็นวัยรุ่นไงรู้อย่างน้อยแกก็ต้องมีเพื่อนที่เป็นประเภทนี้บ้างอะใช่ไหม
0: ไม่มีอ่ะปู่ไม่ต้องเขียนเลยนะเลิกพอปู่เขียนไม่ได้หรอกอันนี้ยายวายอะไรเนี่ย
1: โอ้ยโมโหอะไรวะ
2: ว่าพี่ว่าพ่อเขียนนิยายวายไม่น่ารอดนะ
3: อืมนั่นน่ะสิ
2: ถ้างั้นพวกเราจะทำไงกันดี
3: เราหาอะไรทำขายกันดีไหมล่ะ
2: โอ้เศรษฐกิจไม่ดีงี้ใครก็จะซื้อ
3: เอ้าเราก็หาอะไรทำที่คนเขาอยากซื้อไง
2: แล้วอะไรล่ะ
3: พี่ก็ช่วยคิดหน่อยสิ
2: ก็คิดอยู่นี่ไง
3: เออแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดออก

0: แล้วเราจะทำเป็นไหมอ่ะ
1: อืมนั่นน่ะสิ
0: เอ้าคุณย่าโอ้โหพอหยุดหยุดค่ะหยุดค่ะหยุดค่ะเอามาเล่นอีกแล้วเสน่ห์จันทร์ตำรับคุณเท้าพี่สอนพี่สอน
2: ฮะมีอะไร
0: โอ้ยหูตึงหรือไงได้ยินไหมที่อ่านไปเมื่อกี้คุณย่าขอบคุณนะคะคุณย่าช่วยพวกเราไว้จริงๆค่ะขอบคุณนะคะ
1: อะไรอ๋อนึกออกแล้วคุณพ่อเคยเล่าให้ฟังนะว่าสมัยคุณย่าสาวๆเนี่ยเคยไปเรียนทำขนมพวกนี้ในวัง
0: สูตรพวกนี้อายุเป็นร้อยปีเลยนะ
1: เฮ้ยกระดวงเลย
0: พี่ทำงี้มันออกนอกกับประมาณไปหมดแล้วนี่เห็นไหม

0: ี่สอนเอ้ยใส่มาเลย
1: 100กรัม
0: ใส่เป็นปลาเลยนี่นี่ต้องกัน

0: 23 10แล้ว
1: รูปลักษณ์เอาไว้ก่อนเอารสชาติก่อนนะคะคุณย่า

0: หัวไอ้คุณย่าร
1: สชาติมันไม่ถูกต้องหรอคะคุณย่า
0: โอ้ยถ้ารสชาติมันถูกต้องเลยคงไม่คายทิ้งแบบนี้หรอก
1: เฮ้ยพี่สอนนี
0: ่ก็บอกแล้วไงว่ารสชาติมันแปลก
1: งั้นเดี๋ยวหนูลองไปทำให้ชิมใหม่นะคะ

0: โอ้ยพี่สอนทำไมมันเลอะอย่างนั้นน่ะ
1: มันพลาดกันได้ไม่เป็นไร
0: อะไรเนี่ย
1: พลาดแล้วก็ลองใหม่ก็ได้นี่ไง
0: พยายาม
1: ต่อให้มันแบบกลมๆอยู
0: ่โอ้ย
1: พยายามจะแบบ
0: เอ้าหอมโอ้ยขนมมันยังไม่ได้ขายเลยพี่ไข่มันจะหมดแล้วเนี่ย
2: ทำอะไรกันเนี่ยเลอะเทอะไปหมดเลย
3: ก็แม่ก็จะทำขนมขาย
2: ฮะแม่เนี่ยนะจะทำขนมขายจะกินได้หรอ
0: พูดจาไม่ให้กำลังใจกันเลยหรือไง
2: ก็ขอให้ท้องไม่เสียแล้วกัน
0: โอ้
4: ไปเลยนี่เอาเช็คนี่เลยนี
2: ่โอเค
3: นั่นไง
2: อุ้ย

0: เนี่ย
1: อร่อยแล้วนะคะคุณย่าตายแล้วพี่ต้องเราทำได้นะเก่งมากลองชิมได
2: ้ช้าๆค่อยๆไม่ต้องแย่งกันเ
3: ด้ออร่อยทุกอันอร่อยทุกอันเดี๋ยว
4: แม่เอาอะไรไหมพวกเรากินเนี่ยดินผสมน้ำตาลหรอ
2: ขนมหวานมันก็ต้องหวานนะสิจืดๆมันจะเรียกขนมหวานไหมล่ะ
5: ตาพวกเราไปหาน้ำกินเถอะ
3: มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: เด็กพวกนี้ลิ้นไม่ถึงกินขนมชาววังโบราณชั้นสูงไฮโซไม่เป็นหรอก
6: ชิมได้เลยค่ะคุณออน

0: หวานแสบคอมากเลยค่ะคุณมาศ
1: จริงเหรอคะ
0: จริงค่ะทานไม่ไหวจริงๆค่ะ
2: ร้าน
3: น้ำจากน้ำ
1: คือว่ามันพูดตรงๆได้ใช่ไหมคะ
2: พูดได้เลยค่ะพูดตรงๆได้เลยจะได้ไปปรับ
1: มันฝืดคอมากๆเลยค่ะคุณมาศมันติดคอมันกลืนไม่ลงค่ะต้องขอโทษค่ะมันไม่ไหวจริงๆค่ะ

0: ้องน้ำก่อนค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
1: ผมว่าคงจะต้องปรับตูดอีกนิดหน่อยนะฮะ
0: ค่ะคุณพลเคยทำขนมมาพอจะแนะนำมาได้ไหมคะ
1: ได้ดีครับคุณมาเคยลองกินขนมจากญี่ปุ่นมาบ้างไหมครับเนื้อมันจะเนียนนุ่มนวลหน่อยและรสชาติมันจะไม่หวานมากถ้ามาปรับใช้ผมว่ามันน่าจะดีกว่านี้นะครับ
0: จริงเหรอคะแล้วมันต้องทำยังไงอะคะ

0: มีอะไรหรือเปล่าคะ
1: สโนว์ช่วยอ่านอันนี้ให้หน่อย
0: อะไรอะคะ
1: นิยายวาย
0: คุณปู่เขียนเองเหรอคะโสดจังค่ะคุณปู่ต้องแบบนี้สิคะ

0: หวแปลว่าอะไรหรอคะ
1: แหวอ่านว่าแหวพอวอแอแหว
0: แปลว่าอะไรหรอคะ
1: ก็เสียงเวลาดุไงอะไรกันนี่ที่โรงเรียนไม่เคยสอนบ้างเลยหรือยังไง
0: ไม่เคยสอนนะคะไม่เคยได้ยินเลยภาษาไทยปะคะเนี่ย
1: นี่เราสนุกตรงเนี้ย

0: สนุกไหมล่ะ
1: คุณปู่ลองให้ AI ช่วยไหมคะ
0: ให้ใครช่วยนะ
1: AI ค่ะเดี๋ยวหนูโหลดแอปผ่านมือถือให้นะหนูขอโทรศัพท์มือถือปู่หน่อยสิเออ

0: สวัสดี
1: สวัสดีค่ะวันนี้คุณมีอะไรให้รับใช้คะ
0: ช่วยเขียนนิยายวายสนุกสนุกให้หน่อย
1: นิยายอะไรนะคะ
0: นิยายเกย
1: ์อะไรนะคะ

0: คุณชอบเกย์เหรอ
1: ไม่ใช่พูดกันไม่รู้เรื่องแล้วเว้ยดีสมน่ะตันตะละละ
2: วันนี้แพทย์มาเบย์กับยอยอมาเชื่อคอมเมนต์ค่ะ

0: ย่อหน้านี่เหมือนมาจากหลากหลายพี่ปีชิงเลยอะ
1: ตรงนี้เหมือนเรื่องพี่เหนือของน้องตินเลย
2: คุณปลุกไปก๊อปนิยายคนอื่นมาเหรอคะ
3: ก๊อปแปลว่าอะไรวะ
2: หมายถึงลอกนิยายคนอื่นมาค่ะ
3: ไม่ได้ลอกเพียงแต่ว่าใช่ AI มันช่วย
2: แบบนี้ไม่ได้นะคะคุณปู่

0: เซฟ
1: โอ้โหชุบแป้งเตรียมลงกระทะเหรอแม
0: ่ไม่ขำไปเอาจดหมายทัศนศึกษาเด็กๆในห้องนอนคุณปู่แล้วไปแจกเด็กๆให้หน่อย
1: ครับ

0: ก็บอกแล้วไงว่ามันไม่ได้ผลหรอก
1: ว้าพี่ก็บ่นเนาะด่วนแล้วมันได้อะไรขึ้นมาเนี่ย
0: ก็มันจริงนี่สมัยนี้คนเขาไม่กินกันแล้วขนมแบบนี้เนี่ยเสียเงินเสียทองไปตั้งเท่าไหร
1: ่มันก็ต้องลองดูไหมล่ะไม่งั้นพี่จะนั่งเฉยๆรอดูบ้านโดนยึดเหรอที่นี่คือบ้านของเด็กพวกนี้นะพี่หลายคนเขาไม่มีที่ให้ไปแล้วเราเป็นครอบครัวเดียวที่เขามีอ่ะ

0: กันดิ
1: เออเดี๋ยวไปเล่นด้วยนะ
0: รีบมานะพี่เซฟ
2: เป็นไงลูกจริงใจเล่นกับเพื่อนกันไหมไปเดี๋ยวป้าพาไปไปมามันเก่งมาเดี๋ยวไปวาดรูปเพื่อนเขาวาดรูปกันอยู่

0: นิยายวายเป็นไงบ้างอ่ะ
1: สโนมนานแล้วบอกยังไม่จิ้นว่ะความชายรักชายมันไม่ออกจะออกได้ยังไงปู่เกิดมาไม่เคยรักผู้ชายสักทีแล้วเพื่อนๆแต่ละคนก็ไม่มีใครเคยเป็นแบบนี้
0: ปู่คิดว่านิยายวายของปู่อะจะช่วยปลดหนี้ได้จริงไหม
1: นี่อะไรวะ
0: ปู่ไม่ต้องปิดเซฟแล้วเซฟรู้เรื่องนี้แล้ว
1: เองไม่ต้องคิดมากอะให้ผู้ใหญ่เขาจัดการกันเถอะ
0: ปู่เซฟโตนะบอกมาปู่คิดว่านิยายวายของปู่อะจะช่วยเซฟบ้านหลังนี้ได้จริงไหม
1: ได้ปู่เองเป็นนักเขียนมือรางวัลด้วยเพียงแต่ว่าข้ายังคิดไม่ออกว่าระหว่างผู้ชายรักผู้ชายนี่มันเป็นยังไงปู่ต้องเขียนได้หน่อยเนาะ

0: ากกัน
1: นี่เขาบวกปกติเลยเราก็ต้องได้ข้ามป้องกันไม่ใช่
2: มึงมานี
0: ่มึงมีอะไร
3: กูมีเรื่องจะคุยด้วย
0: มึงจะเอาอะไรอีกกูก็เลิกยุ่งกับมึงให้แล้วไง
2: ใจเรามาลองคบกันเถอะ

0: ฮะเอ็งคบกับเพื่อนผู้ชาย
1: เฮ้ยกู
2: ห้ามบอกพ่อกับแม่เด็ดขาดนะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับระหว่างเราสองคน
0: ตอนเขาจุงมือล่ะใจเอ็งเต้นไหม
1: มันไม่ได้ใจเต้นนะดิปูมันช็อตอ่ะ
0: กูเขียนไม่ได้

ครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: แทบจะมีน้ำตาในทุกๆฉากเลยเป็นการจบที่สวยงาม
1: หนูร้องไห้เลยนะลง
2: รู้สึกซึ้งมากครับเป็นซีรีส์เรื่องแรกนะคะที่ผมดูแล้วแบบอินไปกับตัวละคร
0: มันเลิศมากเลยค่ะละครไทย PBS ต้องดูเลยค่ะแนะนำแบบสุดๆค่ะ
1: ละครไทย PBS ไม่ต้องพูดอะไรเยอะค่ะนี่
3: วันนี้ก็มานั่งดูกับคนดูตัวจริงกันไปเลยรู้สึกว่าเท่ดี
4: มันเป็นประสบการณ์ที่ Amazing สำหรับเราอย่างนี้ว่ะเจ๋งดีก็เจ๋งมากๆเลย
5: วันนี้เป็นวันแรกที่เราได้ดูกันถูกต้องก็มีการมีโคมีขำฉากดราม่าเราก็ขำกัน
2: ไม่รู้จะพูดไม่รู้จะหาคำไหนมาพูดเลยค่ะมันรู้สึกดีมากจริ ง
6: เอ็มมากจริงๆครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามซีรีส์เรื่องนี้กันนะครับผมพวกเราตั้งใจทำมันมากๆเลยอย่างนี้แล้วก็ทุกคนได้เห็นได้ชื่นชมมันก็ขอบคุณทุกคนนะครับ
5: ก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่เดินทางร่วมกันมาทั้ง16 EP นะครับส่วนสำหรับใครที่เดินทางอาจจะมาร่วมกันมา8 EP อีก8 EP อย่าลืมไปดูที่วิภาครับผมดูฟรีไม่มีโฆษณาครับ
6: ละครไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ครับผม
7: เมื่อความทรงจำในครัวไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารแต่คือชีวิตความรักและศักดิ์ศรีอีกครั้งกับการกลับมาพร้อมคุณค่าภูมิปัญญาบรรพชนสยามปลายจวักละครไทยรสเลิศส่งต่อเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านมุมมองอาหารจากครัวชาวบ้านสู่ห้องเครื่องในรั้ววัง
8: เมื่อก้าวเข้าไปในนี้แล้วจะทำกิริยามารยาทเอะอะเอตโรซุกซนเป็นลิงข้างอีกต่อไปไม่ได้แล้ว
7: ละครปลายจวักเข้มข้นทุกฉากละเมียดทุกอารมณ์เสน่ห์ปลายจวักเอกลักษณ์ตำรับไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3และทาง www.vipha.me และ Vipha Application
9: Question Time ได้เวลาหาคำตอบกับภาพยนตร์จากวิภารู้หรือไม่สันติวีนาเป็นภาพยนตร์ไทยที่เคยสูญหายไปนานกว่า60ปีสันติวีนาภาพยนตร์ไทยขนาดยาวเรื่องแรกที่ถ่ายทำด้วยฟิล์มสี 35mm และยังเป็นเรื่องแรกที่คว้ารางวัลระดับนานาชาติจากเวทีประกวดภาพยนตร์แห่งเอเชียอาคเนย์ที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี2497ก่อนที่ฟิล์มต้นฉบับจะสูญหายระหว่างการขนส่งในต่างประเทศนานกว่า60ปีจนถูกค้นพบอีกครั้งในปี2557ที่สถาบันภาพยนตร์อังกฤษและใช้เวลาบูรณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลกว่า 1,700 ชั่วโมงเพื่อให้หนังเรื่องนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งเรื่องราวของชายหนุ่มตาบอดผู้หลงรักในเสียงดนตรีจนได้พบกับหญิงสาวที่เข้ามาเปลี่ยนโลกของเขาแต่ความรักครั้งนี้กลับต้องเผชิญแรงกดดันจากผู้คนทำให้เส้นทางของทั้งคู่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบรู้ทุกเรื่องกับ Question Time และติดตามภาพยนตร์ได้ทางวิภาทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
10: ้วิธีการสกัดขีปนาวุธนิวเคลียร์เนี่ยวิธีที่น่าสนใจที่หนังแสดงให้เราดูเนี่ยก็คือการยิง GBI ขึ้นไปถ้าในหนังเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะโดนแค่ 61% แล้วบอกเหมือนกับโยนเหรียญน่ะแต่ก็จะบอกว่าในความจริงก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน
11: ในโลกความจริงมากประธานาธิบดีอย่างโดนัลด์ทรัมป์ถ้าเขาเป็นประธานาธิบดีในหนังเรื่องนี
10: ้
11: ถ้าจะวิเคราะห์เขาจะทำพบกันทุกคืนวันอาทิตย์4:30 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
12: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการตากเสื้อผ้าด้วยแสงแดดเป็นวิธีที่ช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเมื่อเทียบกับการใช้เครื่องอบผ้าที่ใช้ไฟฟ้าสูงการใช้พลังงานธรรมชาติอย่างแสงอาทิตย์จึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่ง

แวดล้อมนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วแสงแดดยังช่วยฆ่าเชื้อโรคและลดกลิ่นอับทำให้เสื้อผ้าสะอาดและสดชื่นมากขึ้นด้วยนะครับ

And this mother just wants her egg back.

0: This old bull will do nicely.
1: Yeah.

เลย

But it's not easy being stealthy. When you're the size of a bus,

T-Rex isn't apex predator for nothing.

0: การเดินทางย้อนเวลากว่า66ล้านปีสู่ยุคของภูลา6วีรบุรุษก่อนประวัติศาสตร์ทุกก้าวคือการต่อสู้ทุกชีวิตมีเดิมพันคือความอยู่รอดสัมผัสตำนานที่ถูกขุดค้นของสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่สมจริงเหนือคำบรรยายในสุดยอดสารคดีโลกชุดอัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 นทางไทย PBS กดหมายเลข3
1: มะพร้าวน้ำหอมไทยกำลังถูกกลืนกินจากระบบปรสิตที่มาในคราบนักลงทุน
2: จริงๆมันไม่มีเทานะมันมีแต่ดำ
1: ชำแหละกลโกงข้ามชาติและความเน่าเฟะของระบบที่เปิดทางให้ทุนเทาเติบโต
3: เขาอยู่ได้เพราะว่าอะไรอ่ะเพราะคนของเรานี่แหละไปให้โอกาสเขาให้เขาเติบโต
1: บิ๊กสตอรี่ปรสิตทุนเทาจันทร์ที่18พฤษภาคม3ทุ่มครึ่งทางไทย PBS
4: คุณเคยนั่งลงแล้วมองพายุไหมมันแทบไม่มีอะไรที่บอกพวกเราในฐานะมนุษย์ได้ชัดไปกว่านี้อีกแล้ว
5: ไปคนเดียวถ่ายคนเดียว

0: ต้อนรับสู
1: ่
0: แบดแบดวูด
2: อ่าวเปอร์เซียจุดยุทธศาสตร์น้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดจุดหนึ่งของโลกด้านขวาของอ่าวคือที่ตั้งของประเทศอิหร่านส่วนด้านซ้ายมี6ประเทศตั้งเรียงรายหนึ่งในนั้นคือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นประเทศขนาดกลางแต่นี่คือผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ต้นๆของกลุ่มโอเปก1พฤษภาคม2026ที่ผ่านมาเกิดจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตัดสินใจออกจากการเป็นสมาชิกโอเปกอย่างถาวรและสมบูรณ์เหตุผลในการออกนอกจากจะเพื่อปรับตัวในวันที่ตลาดน้ำมันโลกกำลังเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกหนึ่งเหตุผลคือการงัดข้อกับซาอุดีอาระเบียมหาอำนาจแห่งภูมิภาคติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกพุธที่20พฤษภาคมนี้เวลา 21:30 ทางไทย PBS
3: เกาะติดสถานการณ์ตะวันออกกลางกับไทย PBS ไล่เรียงไทม์ไลน์เหตุการณ์สำคัญรวบรวมข่าวอัปเดตล่าสุดรายงานเชิงลึกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเช็คข่าวปลอมทันท่วงทีกับไทย PBS Verify รวมคลิปและแกลเลอรี่ภาพข่าวประวัติศาสตร์ฟังบทวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและราคาพลังงานติดตามได้ตลอดในทุกช่วงข่าวและทาง www.thaipbs.or.th/middleeastcrisis
4: รู้ไหมครับว่าการดูนกเพียงไม่กี่นาทีก็ทำให้เรามีความสุขขึ้นได้ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจใครมีภาพนกสุดประทับใจอย่าเก็บไว้ดูคนเดียวส่งมาฮีลใจพวกเราได้ในโครงการไทย PBS ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ผู้ชนะจะได้เงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรอีกทั้งผลงานจะได้รับการเผยแพร่ผ่านทุกช่องทางกับไทย PBS ไทย PBS ชีวิตติดปีก

0: วิธีการสกัดขีปนาวุธนิวเคลียร์เนี่ยซึ่งหนังเรื่องนี้เล่าเนี่ยมันก็จะมีหลายวิธีวิธีที่น่าสนใจที่หนังแสดงให้เราดูเนี่ยก็คือการยิง GBI ขึ้นไปถ้าในหนังเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะโดนแค่ 61% แล้วบอกเหมือนกับโยนเหรียญน่ะแต่ก็จะบอกว่าในความจริงก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน
1: 60เท่ากับ50บาทถ้าเป็นเหรียญก้อยอ่ะ
0: ใช่ใช่ไม่ต่างก็คือ
1: แต่ที่ผมสังเกตในหนังเนี้ยฝ่ายทางตบทหารเนี่ยเขาอยากยิงเขาอยากสวนเขาอยากยิงมากเลย
0: ใช่
1: ไม่ว่าจะเหตุผลใดท่านต้องยิงท่านต้องยิงท่านต้องตอบโต้อันนี้เป็นจิตสำนึกลึกของความเป็นทหารอยู่แล้วหรือเปล่า
0: ใช่เพราะว่า
1: ถ้ามองแมนในโลกความเป็นจริงบ้างประธานาธิบดีอย่างโดนัลด์ทรัมป์ถ้าเขาเป็นประธานในบินในหนังเรื่องนี
0: ้
1: ถ้าจะวิเคราะห์เขาจะทำยังไง
0: โอ้โหสวัสดีครับผมอนันต์โยกรสกุลจากเพจ thaiarmforce.com และนี่คือ Scientex Movie
1: คุณผู้ชมครับภายใต้สถานการณ์โลกทุกวันนี้ที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นสงครามเกิดขึ้นเกือบทั่วทุกมุมโลกฮะไล่ตั้งแต่หลายปีก่อนนะรัสเซียยูเครนมาทุกวันนี้ก็อิหร่านสหรัฐอิสราเอลนะฮะอีกหนึ่งความน่ากังวลของโลกก็คือว่าถ้าการสู้รบไปถึงจุดที่ต้องมีการยิงนิวเคลียร์กันนะฮะยกตัวอย่างหนังที่จะมาคุยกันวันนี้ฮะ A House of Dynamite นะฮะเรื่องนี้คร่าวๆครับคุณผู้ชมมีการยิงนิวเคลียร์กันเกิดขึ้นนะในเรื่องมีการยิงกันแล้วน่ากังวลว่าถ้าเหตุการณ์แบบนี้เหตุการณ์ในหนังเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเราจะรับมือกันยังไงนะครับวันนี้พูดคุยกับคุณอนาโยกอสกุลนะครับจากเพจ thaiarmforce.com วันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: คำถามแรกเลยฮะจากในหนังครับขั้นตอนในการสั่งยิงขีปนาวุธกับการตอบโต้เนี่ยของแต่ละประเทศเหมือนกันไหมครับ
0: ไม่ค่อยเหมือนกันแต่ว่าส่วนมากเนี่ยสิ่งที่เหมือนกันก็คือหนึ่งก็คือขั้นตอนการยืนยันตัวตนนะครับที่ทุกประเทศจะเหมือนกันเลยว่าคนสั่งยิงเนี่ยเป็นคนที่มีอำนาจจริงหรือเปล่าซึ่งในกรณีส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นประธานาธิบดีเนาะแล้วก็อีกขั้นตอนหนึ่งก็คือว่าขั้นตอนของการส่งผ่านคำสั่งไปสู่หน่วยยิงไอ้พวกนี้จะมี2โหนดหลักๆแค่นี้แต่ว่าเรื่องของการพิสูจน์ตัวตนยืนยันตัวตนอะไรเนี่ยมันจะแตกต่างกันบ้างตามแต่ละประเทศไป
1: แต่ละประเทศแต่ถ้าในหนังก็ยกตัวอย่างของอเมริกาก็มีหลายขั้นตอนอยู่นะมีต้องมีบัตรมีอะไรอย่างนั้นด้วยของจริงเป็นอย่างนั้นไหมครับ
0: คล้ายๆจริงๆในหนังทำค่อนข้างที่จะใกล้เคียงความจริงเลยแหละเพราะว่าขั้นตอนของการยิงนิวเคลียร์เนี่ยมันคือย้อนกลับไปกับว่านิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นอาวุธที่ร้ายแรงมากเนาะมันฆ่าคนได้เป็นแบบเป็น10ล้าน20ล้านคนเลยดังนั้นเนี่ยการจะยิงนิวเคลียร์สักลูกนึงเนี่ยเค้าเรียกว่าไงมันต้องใช้การตัดสินใจที่หนักหน่วงพอสมควรแล้วถึงว่าตัดสินใจแล้วเนี่ยการยืนยันคำสั่งยิงเนี่ยมันก็ต้องมั่นใจจริงๆว่าคนยิงอะอยากจะยิงจริงแล้วในขั้นตอนมันจะซับซ้อนมากและยาวมากเรื่องนี้พูดได้สักขอสัก5นาทีเลยแล้วกันว่าถ้าเราจะดูจากในหนังนะก็จะคัดไป3องค์เน
1: า
0: ะถ้าดูในองค์ที่เราเห็นชัดเลยก็คือว่าอย่างองค์ที่เป็นส่วนของ Stratcom ก็คือว่า Strategic Command ไอ้ตรงเนี้ยมีหน้าที่ดูแลเขาเรียกว่าแอสเซทอะนิวเคลียร์แอสเซทก็คือว่าสินทรัพย์ทางนิวเคลียร์ของสหรัฐซึ่งมันจะประกอบด้วยทุกอย่างที่ยิงนิวเคลียร์ได้เป็นแบบเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 B-2 B-1 จรวดนะครับจรวดมีดิทแมนทรีหรือว่าจรวดพวกโทมาฮอคที่ติดนิวเคลียร์ได้ที่ลงไปอยู่ในเรือดำน้ำหรืออะไรพวกนี
1: ้
0: แล้วก็กระทรวงมหาดไทยก็จะมีอำนาจในการสั่งการซึ่งประธานาธิบดีเนี่ยจริงๆประธานาธิบดีสามารถตัดสินใจเองคนเดียวได้เลยนะไม่ต้องปรึกษาใครถ้าวันนี้ตื่นเช้ามาเอ้ยผมอยากยิงนิวเคลียร์ใส่คนเนี้ยทำได้เลย
1: ทำได้เลย
0: ใช่ทำได้เลยกฎหมายไม่ได้ระบุให้ปรึกษาใครแต่คนที่มีหน้าที่ให้คำปรึกษาตามกฎหมายแล้วเนี่ยก็จะมี2คนก็คือ Secretary of Defense ก็คือพูดง่ายๆคือว่ารัฐมนตรีกลาโหมนั่นเองก็คนปัจจุบันก็คือปีเตอร์ฮิสเซ็ตอีกคนนึงก็คือเป็นเขาเรียกว่า Chairman of Joint Chief of Staff ก็คือว่าประธานคณะเสนาธิการร่วมซึ่งตำแหน่งเนี้ยมันจะฟังดูคล้ายๆกับผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไทยแต่ก็จะไม่เหมือนซะทีเดียวนะซึ่งถ้าเกิดว่าอ่ะสมมติว่ามีการตัดสินใจสั่งยิงละโดยมาจากเหตุผลอะไรก็ตามสิ่งแรกที่ต้องทำเนี่ยคือเขาต้องติดต่อศูนย์นึงซึ่งชื่อว่า National Military Command Centerคือ NMCC
1: ครับ
0: ซึ่งไอ้ศูนย์เนี้ยมันถูกฝังอยู่ใต้ดินของเพนทากอนลึกมากเลยเราจะเป็นศูนย์ที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาคอยมอนิเตอร์ทุกอย่างคอยสั่งการทุกอย่างเกี่ยวกับกองทัพสหรัฐเนี่ยรอบโลกนะครับถ้าประธานาธิบดีต้องการยิงก็จะติดต่อที่ศูนย์นี
1: ้
0: ศูนย์เนี้ยจะต้องย้อนกลับมายืนยันตัวตนว่าประธานาธิบดีเนี่ยเป็นคนสั่งจริงหรือเปล่าถ้าดูในหนังก็จะเห็นว่าพอมีการถามขึ้นมาประธานาธิบดีก็ต้องหยิบ การ์ดใบหนึ่งขึ้นมานะครับซึ่งการ์ดใบนี้มันมีชื่อเรียกว่าบิสกิต
1: ชื่อขนมหรอ
0: ชื่อขนมใช่คือเรื่องมันมีประวัติก็คือว่าแต่ก่อนมันถูกพุ่มด้วยฟลอยหรืออะไรพวกนี้แล้วมันจะต้องฉีกออกมาเหมือนฉีกบิสกิตแล้วมันก็เป็นการ์ดแบบการ์ดใบเครดิตอย่างเงี้ยไอ้ตัวการ์ดเนี่ยมันจะมีรหัสอยู่รหัสเรียงกันเพียบเลยคราวนี้มันก็มี2วิธีนะครับถ้าแพทย์ดีจำได้แพทย์ดีก็จะพูดรหัสไปแล้วก็ตอบไปที่ NMCC แต่ถ้าเกิดว่าแพทย์ดีจำไม่ได้หรือว่าเป็นขั้นตอนที่เขาต้องการยืนยันตัวเองจริงๆเนี่ย NMCC เนี่ยก็จะถามออกมาโดยเอารหัสขึ้นต้น2ตัวแล้วก็จะพูดเป็นรหัสเขาเรียกว่าเป็น NATO code นะเป็น Alpha Bravo Delta Tango อะไรอย่างเงี้ยให้แพทย์ดีไปดูว่าแถวเนี้ยกับคอลัมน์เนี้ย
1: มีตัวอะไรบ้าง
0: มีตัวอะไรบ้างแล้วก็อ่านให้ฟังคือต้องอ่านเลยนะอ่านแล้วพูดออกมาด้วยคำหนึ่งก็คือเพื่อยืนยันว่าคุณอยากจะสั่งจริงๆสองคือเพื่อเป็นการยืนยันด้วยเสียงพอยืนยันไปเสร็จปุ๊บเมื่อรู้ไปแพ้ไม่ดีเขาก็จะถามว่าคำสั่งของคุณคืออะไร คนที่จะมีที่ให้คำสั่งก็คือแพ้ไม่ดีซึ่งจะเลือกจากเขาเรียกว่าแบล็กบุ๊ก
1: ในหนังมี
0: ในหนังมีใช่แบล็กบุ๊กก็คือว่าที่เป็นนาวาตรีคนคนนั้นอ่ะที่จะยื่นให้ซึ่งแบล็กบุ๊กอันเนี้ยมันจะเป็นการที่เขาจะคำนวณมาแล้วว่าการตอบโต้เนี่ยจะทำได้แบบไหนบ้างยกตัวอย่างเลยก็ได้สมมติรบกับรัสเซียจะยิงรัสเซียทั้งประเทศเลยตู้
1: ม
0: ก็เลือกออปชันนี้หรือจะยิงแค่เฉพาะบางรัฐบางจังหวัดบางส่วนหรือยิงแค่นัดเดียวหรือจะไม่ยิงอะไรเลยทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกเขียนเอาไว้หมดประธานาธิบดีมีหน้าที่แค่จิ้มเลือกซึ่งวิธีการจิ้มเลือกเนี่ยก็จะมีส่วนที่ประธานาธิบดีต้องพิจารณาด้วยว่าจิ้มเลือกออปชันนี้ก็จะมีคอลัมน์บอกว่าคุณจะต้องสังหารคนกี่คนตาย10ล้านคน20ล้านคนเพื่อให้ประธานาธิบดีเนี่ยรับทราบได้ว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีตัดสินใจเนี่ยมันส่งผลกระทบมหาศาลนะดังนั้นคุณต้องคิดดีๆสมมติเลือกได้แล้วเลือกออปชันนี้ปุ๊บเขาก็จะส่งคำสั่งผ่านกล่องนึงซึ่งก็คือกระเป๋า
1: ครับ
0: ซึ่งกระเป๋าเนี่ยเขามีชื่อเล่นเขาเรียกว่านิวเคลียร์ฟุตบอลซึ่งก็คือที่ในทหารคนนั้นน่ะถืออยู่ซึ่งตามกฎหมายของสหรัฐเนี่ยนายทหารคนนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้ช่วยทางด้านการทหารของประธานาธิบดีนะครับจะต้องอยู่ไม่ไกลหรืออยู่ติดตัวประธานาธิบดีตลอด24ชั่วโมงเขาก็จะแปะมือกันอยู่สัก 4-5 คนแต่ห้ามห่างก็คือพูดง่ายๆถ้าประธานาธิบดีนอนโรงแรม

0: าก็ต้องนอนห้องข้างๆหรืออาจจะต้องยืนอยู่หน้าห้องถ้าไม่ดีขึ้นรถก็ขึ้นรถตามขึ้นแอร์ฟอร์สวันก็ขึ้นตามแม้แต่ว่าถ้าไม่ดีเกิดเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลเขาก็ต้องยืนอยู่หน้าห้องตรวจ
1: ถือกระเป๋าใบนั้น
0: ถือกระเป๋าใบนั้นซึ่งกระเป๋าใบนั้นเนี่ยหนัก20กิโลครึ่งแล้วเขาก็ต้องถืออย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไปทุกที่ไอ้กระเป๋าตัวเนี้ยเปิดขึ้นมามันไม่ได้มีอุปกรณ์มหัศจรรย์อะไรไม่ได้แบบมีจออลังการอะไรไม่ได้มีปุ่มแดงกดปุ๊บแล้วยิงปุ๊บการยิงเนี่ยเป็นขั้นตอนของคนผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ขั้นตอนตรงเนี้ยเป็นขั้นตอนที่ว่าประธานาธิบดีจะส่งคำสั่งผ่านไอ้กล่องเนี้ยซึ่งส่งไปได้ทั่วโลกผ่านระบบดาวเทียมไปที่ NMCCซึ่ง NMC พอได้รับคำสั่งปุ๊บเขาก็จะยืนยันข้อความอีกรอบนึงว่าคำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่ถูกต้อง
1: ครับ
0: นะฮะท่านจะสั่งยิงวันนี้ใช่ไหมใช่ไหมพอถูกต้องเสร็จปุ๊บ NMCC ก็จะมีหน้าที่ส่งคำสั่งไปอีกรอบนึงนะครับไปที่Global Operation Center
1: ครับ
0: ซึ่ง Global Operation Center เนี่ยมันอยู่ภายใต้เขาเรียกว่า Strategic Command คือที่ในหนังเขาจะเรียกว่า Stratcom นั่นเองซึ่งตรงเนี้ยจะเป็นคนที่ทำหน้าที่กดยิงจริงๆละคนเนี้ยก็คือว่า Global Operation Center เนี่ยก็จะส่งข้อมูลนะครับเป็น message ไปที่กองกำลังนิวเคลียร์ทั่วโลกเลยเพราะว่ามันจะมีนิวเคลียร์ทั้งอยู่บนเครื่องบินอยู่บนเรือดำน้ำส่งผ่านข้อมูลเป็นรหัสนะฮะไปทั่วโลกให้ได้รับพร้อมกันใครจะเป็นคนยิงอะไรเนี่ยก็ว่ากันอีกทีถ้าคุณเป็นคนยิงที่อยู่ในบนพื้นดินอันเนี้ยเลือกแล้วว่าเหมาะสมที่สุดมันก็จะเป็นไซโลก็จะเปิดขึ้นมาก็จะมีเขาเรียกว่าไงจะต้องมีคน2คน
1: ครับ
0: ถือกุญแจคนละดอก
1: เ
0: พื่อให้มั่นใจว่าไม่มีคนคนเดียวหยิบกุญแจมาแล้วบิดปุ๊บยิงโป้งได้โดยไม่รู้ตัว
1: หมุนพร้อมกัน
0: ใช่ต้องหมุนพร้อมกันเขาเรียกว่า two man rule เราน่าจะได้ยินในหนังซึ่งเขาก็ดับเบิลเช็คอีกนะว่าไอ้กุญแจที่อยู่ข้างๆกันเนี่ยจะต้องอยู่ห่างกันมากพอที่ไม่ใช่คนเดียวกันจะมาปิดพร้อมกันได้อาจจะต้องอยู่คนละฝั่งของห้องแต่ถ้าอยู่คนละฝั่งของห้องมันอาจจะเรียกใครสักคนมาช่วยกันปิดก็ได้โดยไม่มีการคำสั่งก็ได้ดังนั้นเนี่ยนอกจากมีห้องนี้แล้วก็ต้องมีคนแบบเนี้ยเหมือนกันอยู่ในอีกห้องนึงอยู่อีกที่นึงแต่ว่าทุกคนต้องปิดพร้อมกัน4คน
1: ครับ
0: จรวดถึงจะออกจากไซโลได
1: ้
0: หรือว่าถ้าเป็นเครื่องบินในหนังก็มีเหมือนกันที่เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดนะครับ B2 คือพอดีเครื่องบินเนี่ยมันเรียกกลับมาได
1: ้
0: เขาก็จะไปบินรออยู่ที่จุดที่พร้อมจะปล่อยถ้าในหนังก็จะเห็นนักบินเขาถามกันว่าถ้าคำสั่งมาพร้อมจะทำหรือเปล่านั่นแหละอันนี้เป็นการเตรียมใช้อาวุธละพอเตรียมใช้อาวุธแบบนี้ก็หมายความว่าถ้าคำสั่งมาปุ๊บนักบินก็สามารถกดยิงได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งนี่คือขั้นตอนทั้งหมด
1: ครับ
0: โปรเซสทั้งหมดซึ่งโปรเซสทั้งหมดเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้ทำงานในภายใน10 นาทีใช่ตั้งแต่การตัดสินใจยิงโป๊กจนถึงจรวดพุ่งออกไปจากไซโลเนี่ยต้องทำได้ในภายใน10 นาทีคือสังเกตว่าทำไมเนี่ยผมเล่าข้อมูลได้ทั้งหมดเลยว่าเขามีขั้นตอนยิงยังไงทั้งที่จริงมันกฎเป็นความลับแต่ทำไมเขาถึงบอกทุกคนในโลกผมก็รู้หลายๆคนก็รู้เพราะอะไรเขาบอกทุกคนในโลกเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยเรามีขั้นตอนซับซ้อนแล้วเรามีนิวเคลียร์เป็นพันๆลูกเลยแต่ว่าถ้าใครยิงนิวเคลียร์หรือโจมตีสหรัฐอเมริกาด้วยนิวเคลียร์เราก็พร้อมที่จะใช้นิวเคลียร์เป็นพันลูกกวาดคุณให้เรียบนั้นก็อย่าทำไปดีกว่ารัสเซียก็เหมือนกันจีนก็เหมือนกันเขาบอกทุกคนแล้วว่าเขามีหัวรบกี่หัวรบประสิทธิภาพเป็นยังไงเพื่อทำให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าโอ้ถ้ามันยิงนิวเคลียร์ใส่กันเนี่ยมันตายทั้งคู่เลยดังนั้นเนี่ยนิวเคลียร์ก็จะทำหน้าที่เป็นดีเทอเรนต์นะครับเป็นการป้องปรามนั่นเอง
1: ถ้ามีการยิงออกมาแล้วฝั่งที่เป็นฝ่ายดีเฟนเขาที่ดีเฟนตามในหนังเลยไหมฮะต้องมีการสกัดกั้นอะไรอย่าง
0: อ๋ออันนี้ก็ใช่เหมือนกันใช่ถ้าอย่างฝั่งดีเฟนในหนังเนี่ยระบบการตรวจจับขีปนาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมันก็จะไม่เหมือนเรดาร์ทั่วไปเพราะว่าปกติขีปนาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมันจะต้องยิงแบบขึ้นสู่อวกาศก
1: ่อ
0: นแล้วก็ก่อนจะปลดจรวดแล้วก็กลับขึ้นมาเขาเรียกว่ารีเอนทรีเข้ามาดังนั้นเนี่ยมันต้องใช้เครือข่ายเรดาร์เครือข่ายดาวเทียมเครือข่ายการตรวจจับที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับแล้วก็มันก็ในหนังทำอีกตรงอีกอย่างนึงคือว่ามันยังไม่สามารถที่จะตรวจจับแล้วเป๊ะได้ทันทีมันต้องอาศัยข้อมูลที่ฟีดเข้ามาเรื่อยตามระยะเวลาแต่แล้วก็ตามเนี่ยวิธีการสกัดขีปนาวุธนิวเคลียร์เนี่ยถ้าในกรณีของสหรัฐอเมริกาซึ่งหนังเรื่องนี้เล่าเนี่ยมันก็จะมีหลายวิธีที่น่าสนใจที่หนังแสดงให้เราดูเนี่ยก็คือการยิง GBI ขึ้นไปถ้าในหนังเราจะรู้สึกว่าเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะโดนแค่ 61% ใช่ไหมฮะแล้วบอกเหมือนกับโยนเหรียญน่ะไม่ว่าจะออกหัวหรือก้อย
1: ก้อยครับ
0: ใช่ซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นหนังอะเนาะแต่ก็จะบอกว่าในความจริงก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน
1: ก็จะ50 50 60 60
0: ไอ้สถิติเนี้ยมันออกมาจากการที่เขาทดสอบนะเขาทดส

0: GBI อ่ะราวๆสัก22ครั้งถ้าจำไม่ผิด มันประสบความสำเร็จแค่12ครั้งเองอีก10ครั้งพลาดเป้า
1: ครับ
0: ดังนั้นพอคำนวณออกมามันก็ได้สัก50กว่าๆ60คือคำว่า 60% เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น probability of kill หรือว่าความเป็นไปได้ที่จะทำลายเป้าหมายเนาะแล้วที่สิ่งที่หนังพูดถูกอย่างนึงก็คือว่าการทำลายเป้าหมายแบบนี้มันยากมากเหมือนพยายามยิงกระสุนด้วยกระสุนน่ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ดังนั้นเนี่ยมันต้องใช้วิธีที่ทันสมัยแล้วก็แบบโอกาสมันก็น้อยวิธีที่แก้ง่ายที่สุดก็คือยิงมาให้เยอะเข้าไว
1: ้ต้องยิงหลายลูกเพ
0: ื
1: ่อไปสกัด
0: เพื่อไปสกัดใช่ก็ถ้าลูกแรกเฟลก็ยังมีลูกที่สองล
1: ู
0: กสองก็ยังจริงมีลูกที่สามลูกที่สี่ลูกที่ห้าซึ่งปกติเนี่ยถ้าคำนวณมาเนี่ยถ้ายิงได้มากพอครับราวๆสักสี่ลูกความน่าจะเป็นของการทำลายเนี่ยมันจะขึ้นไปราวๆสัก 96%
1: การยิงสมมติยิงหลายลูกเนี่ยยิงไปทีเดียวหลายๆลูกหรือว่ายิงทีละลูกลูกแรกพลาดลูก2ยิงต่อหรือว่ายิงทีเดียวขึ้นไปหลายลูก
0: ยิงทีเดียวไปเลยครับ
1: อ๋อก็เหมือนแบบไปล้อมขึ้นไปล้อมจะโดนตัวไหนก็แล้วแต่คุณ
0: ขอให้โดนสักลูกนึงเถอะแต่ว่าถ้าอย่างในหนังเนี่ยเขายิง2ลูกใช่ไหม
1: ครับ
0: ลูกนึงมันเขาเรียกว่าตัวหัวลบอ่ะมันแยกตัวจากตัวบูสเตอร์ไม่ได้ก็คือเฟลไปส่วนไอ้ตัวที่แยกสำเร็จปุ๊บมันยิงไม่โดนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้า2นัดเนี่ยยิงพร้อมกัน2นัดเนี่ยโอกาสที่จะโดนเนี่ยมันจะเพิ่มจาก 60% เป็นราวสัก 80 กว่าเปอร์เซ็นต
1: ์ครับ
0: จริงๆก็เยอะแล้วโอกาสที่จะเกิดในหนังเนี่ยก็ค่อนข้างยากพอสมควรท่านก็แปลว่าถือว่าถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือซวยมากๆเลยนะเพราะว่าวิธีการยิงของมันเนี่ยในเมื่อมันอยู่นอกอวกาศเราไม่สามารถที่จะกดดินระเบิดแล้วระเบิดตู้มได้
1: ครับ
0: เพราะว่านอกอวกาศไม่มีออกซิเจนถูกไหมดังนั้นเนี่ยมันต้องใช้วิธีว่าเอาหัวลบแบบวิ่งชนแล้วให้มันระเบิดหัวลบที่วิ่งชนเนี่ยเขาจะเรียกว่า EKV นะครับ EKV เนี่ยมันก็คือต้องแบบพยายามแยกตัวออกมาจากจรวดแล้วก็วิ่งหาหัวลบที่จะเข้ามาที่ชั้นบรรยากาศแล้วขี่มนุษย์สวยเนี่ยมันก็มีความทันสมัยอ่ะมีความพยายามที่จะแบบปล่อยเป้าลวงออกมาแบบว่าให้มันสับสนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยากพอสมควรแต่ทั้งหมดเนี้ยเกิดขึ้นบนอวกาศนะ
1: อ๋ออยู่บนอวกาศ
0: ใช่
1: ถ้าลงมาบนผิวโลกแล้วเราต่อต้านกันไม่ได้ยิงสกัดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หรอครับ
0: ยังได้อยู่แต่เขาก็จะไม่ใช้ GBI ละเพราะว่า GBI เนี่ยออกแบบมาในอวกาศก็จะใช้ขีปนาวุธที่เป็นขีปนาวุธที่รองลงมาเช่นที่เราจะเคยได้ยินก็คือ THAAT ที่ชื่อว่าถาดนั่นเอง
1: ครับ
0: หรือว่าขีปนาวุธที่ชื่อ SM3 SM3 นะฮะยิงจากเรือรบอันเนี้ยมันยิงไปที่ขอบอวกาศได้แต่ถ้ายังไม่โดนจริงก็ใช้ขีปนาวุธที่เราน่าจะเคยได้ยินชื่อคือ Patriot
1: Patriot
0: ซ้ำอีกรอบ
1: ครับ
0: ถ้า Patriot ยังไม่โดนอีกก็สวดมนต์ไม่ได้ละ
1: ครับแต่ในหนังเขาจบแค่2ลูกนั้น
0: 2ลูกนั้น
1: แล้วเขาบอกว่าเขาไม่มีวิธีทางอื่นแล้ว
0: ไม่มีทางอื่น
1: แต่จริงๆอ่ะมี
0: จริงๆมีใช่แต่ผมกำลังคิดว่าหนังเนี่ยพยายามที่จะสื่อว่าขีปนาวุธนิวเคลียร์ที่ยิงออกมาจากประเทศไหนก็ไม่รู้เนี่ยม
1: ัน
0: ถูกยิงโดยที่ไม่มีสัญญาณเตือนภัยเลยไม่มีใครรู
1: ้ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยการเตรียมการจะป้องกันก็ไม่ได้เต็มที
1: ่
0: ก็เลยยิงได้แค่ GBI เท่านั้นเอง2ลูก
1: ในหนังก็บอกว่าชิคาโก10ล้านคนก็ถึงก็ของจริงก็มีถึงแน่นอน
0: โอ้ผมคิดว่าน่าจะถึงแน่นอน
1: ครับ
0: ซึ่งใน Black Book เนี่ยเวลาเราตอบโต้ใน Black Book ก็จะลิสต์นี้เหมือนกัน
1: ครับ
0: สมมติคุณจะยิงทำลายกรุงเทพสมมติกรุงเทพเรายิงใส่เขาจะยิงใส่เราค
1: ุ
0: ณต้องสังหารคนกี่คน15ล้านคนอย่างเงี้ยซึ่งข้อมูลแบบเนี้ยประธานดีรับตำแหน่งเสร็จปุ๊บสาบานตนเสร็จปุ๊บ
1: ครับ
0: ทำพิธีเรียบร้อยพอเข้าเมื่อไรปุ๊บประธานดีจะถูกจับนั่งบรีฟก่อนเลยเป็นสิ่งแรกว่าท่านครับต่อไปนี้ท่านมีหน้าที่ควบคุ
1: ม
0: และตัดสินใจการยิงนิวเคลียร์ท่านจะมีแบ็กบุ๊กนะครับคนที่เป็นทหารที่จะติดตามท่านไปแบ็กบุ๊กก็จะเป็นอย่างนี้ท่านจะต้องสั่งสังหารคนอย่างนี้กี่ร้อยคนจะเป็นการเขาเรียกว่าเป็น security brief แรกที่ประธานดีเนี่ยจะถูกจับบรีฟแล้วก็จะมีประธานดีบางคนออกมาบอกว่าอันเนี้ยเป็นโมเมนต์ที่รู้สึกสยองขวัญที่สุดโมเมนต์นึงของการเป็นแพทย์ดีอ่ะคุณจะต้องรู้ว่าคุณมีอำนาจที่จะสั่งสังหารคนเป็น10ล้านคน
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยมันก็คือในทางการเงินมันคือหน้าที่ของคุณนั่นแหละที่จะทำให้โมเมนต์เนี้ยต้องไม่เกิดขึ้น
1: ขอถามประวัติศาสตร์สักนิดนึงครับแบ็คบุ๊กตรงนี้แบ็คบุ๊กแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาในช่วงสมัยไหนครับคือหลังจากญี่ปุ่นเลยหรือเปล่าหรือว่าหลังจากนั้นสักพักนึง
0: หลังจากนั้นสักพักนึงครับพอโลกเรามีการพัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้นไปโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยมีดาวเทียมมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องกลับมาที่ศูนย์บัญชาการในการที่จะมานั่งบัญชาการแล้วกดปุ่มยิงละเขาสามารถจะไปที่ไหนก็ได้สั่งยิงที่ไหนก็ได้ซึ่งไอ้กระเป๋านิวเคลียร์ฟุตบอลเนี่ยจีนก็มีรัสเซียก็
1: ม
0: ีนะครับในเมื่อมันต้องไปหลายๆที่เนี่ยเขาก็ย่อการข้อมูลต่างๆเนี่ยลงมาเหลือในกระดาษ A4

0: หนาๆเราๆเนี้ยแค่นิดหน่อยเรียกว่าแบ็คบุ๊กนั่นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในช่วงที่โลกเราเริ่มมีดาวเทียมละโลกเราเริ่มไปไหนมาไหนได้ละโดยสะดวกขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้น
1: อ๋อก็มีข้อมูลเยอะขึ้นอะไรเยอะขึ้นก็อยู่ในเล่มนิดนึง
0: ใช่
1: ไอ้อย่างงี้ใช่มั้ยครับการประชุมกันการวอลลุ่มกันมีหลายฝ่ายมากเลยอันนี้สังเขปหน่อยครับว่าประมาณไหนครับความจริงของเขาเนี่ยถ้ามีการอย่างนี้จริงเนี่ยเขาจะคุยกันอย่างนี้จริงไหม
0: ก็เชื่อว่าคล้ายๆอย่างนี้เพราะว่าถ้าสังเกตก็คือว่าคุยทั้งรัฐมนตรีกลาโหมคุยทั้งStratcomนะฮะก็คือว่าครบในลูปแล้วก็มีแผนไว้ดีมาด้วยคือครบลูปทุกคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจยิงแล้วมีอำนาจในการให้คำปรึกษารวมถึงบรรดาผู้ช่วยต่างๆบรรดาเขาเรียกว่าบรรดา security advisor ผู้ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงซึ่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของสหรัฐเนี่ยมีอำนาจสูงมากจะเป็นคนที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกรณีความมั่นคงที่เกี่ยวกับการเมืองเศรษฐกิจอะไรพวกนี้กับประธานาธิบดีแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นChairman of Joint Chiefs of Staff คือว่าคล้ายๆผบ.สูงสุดนั่นแหละประธานเสนาในการร่วมเพราะสหรัฐเนี่ยทหารไม่มีอำนาจในการตัดสินใจสั่งรบไม่ได้สั่งยิงไม่ได้ต้องประธานาธิบดีเท่านั้นเขาก็จะบอกว่าท่านครับต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี้ประธานาธิบดีก็จะต้องถามว่าถูกหรือเปล่าคุณตรวจจับได้หรือเปล่าอันนี้มันใช่จรวดจริงๆไห
1: ม
0: เพราะว่ามันมีกรณีจริงๆนะก็คือโซเวียตเคยจับนิวเคลียร์ได
1: ้ครับ
0: แล้วตายแล้วมันดูวิ่งเข้ามาดูทิศทางเหมือนจะมาจากตะวันตกได้เครมลินก็เลยไม่ได้ละเขาจะยิงมาเราต้องกดยิงกลับแล้วส่งกดคำสั่งยิงแล้วด้วยพอมาที่ศูนย์ประชาการของเขาที่เป็นคนกดสั่งยิงมีพันโทคนนึงรู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่ปกติมันไม่มีสัญญาณมาเลยอเมริกาจะโจมตีได้ไง
1: ครับ
0: เลยตัดสินใจไม่ทำตามคำสั่งแล้วสุดท้ายมารู้อีกทีหลังก็คือเรดาร์โซเวียตเกิดจับผิดฝูงนกเป็นระเบิดนิวเคลียร
1: ์อ๋อในหนังเขาก็เล่าเหมือนกันนะ
0: ฟล็อกออฟเบิร์สใช่นั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะฮะซึ่งทำพันโทคนนั้นกลายเป็นฮีโร่ไปเลยเพราะว่าเขาใช้สัญชาตญาณของตัวเองอ่ะทั้งที่เขาขัดคำสั่งนะทั้งจริงแล้วนี่เป็นโทษร้ายแรงมากแต่สุดท้ายเนี่ยเขาคือฮีโร่ของชาติคือฮีโร่ของมนุษยชาติในมุมหนึ่งเลย
1: เฉียดมาก
0: เฉียดมากนั่นคือเฉียดมาก
1: แต่ที่ผมสังเกตในหนังเนี่ยฝ่ายทางตบทหารเนี่ยเขาอยากยิงเขาอยากส่วนเขาอยากยิงมากเลย
0: ใช
1: ่ไม่ว่าจะเหตุผลใดท่านต้องยิงท่านต้องยิงท่านต้องตอบโต้อันนี้เป็นจิตสำนึกลึกของความเป็นทหารอยู่แล้วหรือเปล่าครับ
0: ใช่คือมันมีทฤษฎีหนึ่งนะครับระบุว่าโลกเราเนี่ยรอดพ้นจากสงครามนิวเคลียร์ในช่วงสงครามเย็นมาได้เพราะทฤษฎีที่ชื่อว่า mutual assured destruction คือ mutual ก็คือว่าทั้งสองฝ่าย assured คือว่ารับประกัน destruction คือความเสียหายเป็นทฤษฎีที่รับประกันว่าทั้งสองฝ่ายจะเสียหายด้วยกันทั้งสิ้นเพราะอะไรทั้งสองฝ่ายมีนิวเคลียร์ที่พร้อมที่จะกวาดทั้งประเทศของแต่ละฝ่ายเนี่ยทั้งนิวเคลียร์ของรัสเซียและนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะกวาดของอีกฝ่ายเนี่ยให้เสียหายไปได้พร้อมกันหมดเลยเขาก็เลยเริ่มมีความคิดว่าถ้าผมถูกยิงนิวเคลียร์ขึ้นมาผมต้องมีอะไรตอบโต้เขาก็เริ่มมีคนเอานิวเคลียร์ไปใส่เรือดำน้ำเอานิวเคลียร์ไปใส่เครื่องบินแล้วเรือดำน้ำเนี่ยเราก็ไม่รู้มันอยู่ไหนเพราะมันอยู่ใต้น้ำเครื่องบินเนี่ยเราไม่รู้มันจะบินอยู่ที่ไหนหรือบินไปแล้วปุ๊บไม่รู้อันไหนมีนิวเคลียร์บ้างมันก็จะรับประกันว่าถ้าอเมริกายิงนิวเคลียร์ใส่รัสเซียอาจจะยิงนิวเคลียร์จากเรือดำน้ำตอบโต้อเมริกาได้แม้ว่าแผ่นดินรัสเซียจะราบเรียบก็ตามไอ้สิ่งนี้เขาเรียกว่า first strike กับ second strike
1: ครับ
0: ในหนังอาจจะได้ยินนะ first strike คือการยิงนิวเคลียร์ครั้งแรก
1: ครับ
0: second strike คือการยิงนิวเคลียร์ตอบโต
1: ้
0: สิ่งที่จะทำใหประเทศไม่เสียเปรียบเกินไปคือการทำให้ second strike เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วเพียงพอดังนั้นเนี่ยเราจะสังเกตว่านายทหารของ Stratcom เนี่ยก็พยายามอยากให้ยิงเพราะข้อมูลมันเห็นชัดแล้วว่าชิคาโก้กำลังจะถูกบอม
1: บ
0: ดังนั้นเนี่ยการตอบโต้ที่ดีที่สุดตามทฤษฎีนี้ที่ทหารเขาถูกฝึกขึ้นมาคือคุณต้องยิงตอบโต้ให
1: ้
0: อีกฝ่ายนึงเนี่ยสิ้นสภาพการตอบโต้ไม่ให้เขายิงอีกมาอีกรอบได้ดังนั้นเขาเลยพยายามจะท่านครับยิงเถอะยิงเถอะตอนนี้มันชัดเจนแล้ว
1: แม้ว่าไม่รู้ว่าใครยิงมา
0: ไม่รู้ว่าใครยิงมาแต่เขายิงมาจากตรงไหนยิงกลับไปตรงนั้นก่อน
1: อ๋อในหนังเขารู้ไหมว่ายิงมาจากตรงไหน
0: ในหนังไม่ได้เฉลย
1: ครับ
0: แต่ดู
1: เพราะว่ามันขึ้นไปบน
0: อากาศแล้วมันที่แท็กครั้งแรกปุ๊บก็ลอยอยู่แล้วแต่ถ้าจริงๆแล้วถ้าพล็อตกราฟกลับไปเนี่ยคิดว่าในหนังก็น่าจะบอกว่าเป็นเกาหลีเหนือแหละ
1: ครับเขาพยายามบอกว่าเป็นเกาหล
0: ีเขาพยายามจะบอกว่าเป็นเกาหลีเหนือใช่
1: เพราะติดต่อไปที่ในหนังเขาติดต่อไปที่รัสเซีย
0: ก็
1: บอกว่าเปล่าแล้วคุยกับจีแล้วว่าไม่ใช่ฉัน
0: ไม่ใช่ฉัน
1: ก็เหลือประเทศเดียว
0: ก็เหลือประเทศเดียวดังนั้นเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าทหารก็จะคิดในมุมทหาร
1: ครับ
0: แต่ถ้าเราปล่อยถ้าพูดตรงถ้าเราปล่อยให้ทหารคิดในมุมทหารอย่างเดียวโอ้โหผมว่าป่านนี้โลกเราถูกทำลายไปหลายรอบละ
1: ครับ
0: ใช่ดังนั้นเนี่ยประเทศที่เป็นประเทศมหาอำนาจเนี่ยไม่ว่าระบบการปกครองแบบไหนคนที่มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องสำคัญทหารเนี่ยต้องเป็นประธานาธิบดีเท่านั้น พราะประธานาธิบดีเป็นตัวแทนของชาติทั้งชาติเกิดสมมติมีนายพลขึ้นมาตื่นเช้าขึ้นมากินเหล้าหนักไปหน่อยเอ้ยกดยิงเดียวสิ
1: ครับ
0: ต้องไม่ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น อันนี้แหละเป็นวิธีที่ทำให้การยิงนิวเคลียร์มันยากและซับซ้อนแล้วก็ทำให้คนคนเดียวเนี่ยแม้ว่าจะมีอำนาจในการสั่งยิงนิวเคลียร์ได้แต่คนคนนั้นเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชนและประเทศชาติทั้งประเทศ
1: ในการ์ดนั้นนะ
0: ในการ์ด
1: ก็คือแบบกระดาษใบเดียวก็ชี้เป็นชี้ตายโลกได้นะครับ
0: ใช่
1: ป
0: ั
1: จจุบันนี้มี AI เทคโนโลยี AI มาโอ้เยอะมากไม่ว่าจะใช้ในเรื่องการทำงานแน่นอนว่าการทางทหารก็น่าจะมีส่วนด้วยมันไปเปลี่ยนพลิกฝ่ามือยังไงครับกับวงการทางทหารโลกอย่างเง
0: ี้ยโอ้เปลี่ยนเยอะเปลี่ยนเยอะมาก AI มันก็ช่วยในการตัดสินใจนะครับมันจะมีคิวลูปคือขบวนการที่ตั้งแต่ตัดสินใจจนถึงใช้อาวุธเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนทางทหารอยู่แล้วแต่ว่าคุณจะเป็นคนขับเครื่องบินคุณจะเป็นเรือรบจะเป็นรถถังอะไรพวกนี้ก็จะมีลู
1: ป
0: AI เนี่ยมันจะมาช่วยให้คิวลูปเนี่ยมันหมุนเร็วขึ้นนั่นเท่ากับว่าเขาตัดสินใจได้ไวขึ้นแล้วก็ยิงอาวุธได้ตรงเป้ามากขึ้นแล้วก็เขาสามารถที่จะตัดสินใจทำลายเป้าหมายได้หลายเป้าหมายพร้อมๆกันก็ได้เพราะว่าถ้าคนเราเนี่ยเราต้องมานั่งวิเคราะห์ภาพถ่ายทีละภาพถ่ายต้องมานั่งวิเคราะห์ข้อมูลแล้วข้อมูลแล้วสั่งทีละเป้าแล้วมันก็ช้าแต่ AI มันอาจจะมาเลือกให้เราเพียบเลยนะดังนั้นมันจะไวขึ้นซึ่งถ้าพูดถึงสหรัฐอเมริกาเนี่ยสังเกตว่าจะมีบริษัทที่ชื่อ Palantir นะที่หลังๆเนี่ยโอ้โหหุ้นวิ่งขึ้นเยอะเลยเพราะ Palantir เนี่ยเป็นผู้ผลิต AI เพื่อการทหารแล้วก็กระทรวงกลาโหมหรือเพนทากอนเนี่ยเซ็นสัญญากับ Palantir เนี่ยเอา AI มาใช้ในการช่วยเลือกเป้าหมายวิเคราะห์เป้าหมายแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลข่าวกรองแล้วก็แนะนำการตัดสินใจนะครับมันก็จะเหมือนกับมีฐานฝ่ายเสนาธิการเนี่ยนั่งกันเป็น10ร้อยคนเลยแต่นี่เป็นแค่ AI อันเนี้ยช่วยเพิ่มขีดความสามารถได้มากแต่ก็มีแต่ก็มีคนบอกว่าเราใช้ AI กันเยอะๆเนี่ยทำให้มนุษย์ละเลยที่จะใช้การตัดสินใจแบบมนุษย
1: ์
0: ใช้การตัดสินใจโดยมีมโนคติหรือมีการมีจัดเม้นแบบมนุษย
1: ์
0: น้อยลงAIมันเลือกมาแล้ว 2-3 เป้าหมายแอปพูดหมดเลยปัจจุบันนี้เราใช้ AI เป็นเหมือนแชทบอทช่วยทำงานช่วยเจเนเรต PowerPoint ช่วยทำนู่นทำนี่เยอะแยะชีวิตเราสบาย
1: ไม่ดับเบิลเช็ค
0: เราไม่ดับเบิลเช็ค
1: เราผมก็เป็น
0: ใช่ไหม
1: เราถามอะไร AI ก็ไม่ค่อยดับเบิลเช็ค
0: ไม่ค่อยดับเบิลเช็คใช่ไม่ใช่อะไรผมก็เป็นคือเรามันก็หาข้อมูลมาดีมันมีลิงก์ด้วยเราก็แทบไม่เคยกดไปดูลิงก์อะโลกเราเนี่ยจะต้องช่วยตัดสินใจต่อไปว่าการใช้ AI ในทางทหารเนี่ยมันควรจะอยู่ในเลเวลไหนและมนุษย์ควรจะเข้าไปอยู่ในเลเวลไหนให้มันเหมาะสมเพราะว่านี่คือเรื่องความเป็นความตาย
1: กลับมาคุยเรื่องหนังสักนิดนึงครับคิดยังไงกับ3องค์ที่ออกมาม
0: ันจะมีหนังหลายๆเรื่องอย่างเรื่องชื่อ Vantage Point ที่มีการยิงกันในลานจตุรัสเขาก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันก็คือว่าพยายามที่จะแสดงให้เห็นมุมมองของแต่ละคน
1: หลายๆมุม
0: ในหลายมุม
1: ครับ
0: อันนี้เราก็จะเห็นมุมมองหลายๆมุมก็คือมุมมองของเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ช่วยในทำเนียบขาวที่เป็นคนที่จะมอนิเตอร์ทุกอย่างให้ประธานาธิบดีมุมมองนึงก็เป็นมุมมองของฝ่ายทหารมุมมองนึงก็เป็นมุมมองของประธานาธิบดีและฝ่ายการเมืองเองเราก็จะเห็นลูปทั้งหมดว่าเอ๊ะ10กว่านาทีที่เกิดขึ้นเนี่ยในมุมมองของแต่ละคนเนี่ยมองอะไรเข้าไปและแต่ละคนเนี่ยใช้ข้อมูลอะไรในการตัดสินใจและมีวิธีในการตัดสินใจแบบไหนซึ่งแต่ละคนก็จะมีวิธีการตัดสินใจตัดต่างแตกต่างกันเพราะว่าแต่ละคนมาจากแบ็คกราวด์ที่ต่างกันทําหน้าที่แตกต่างกันและมีความรับผิดชอบแตกต่างกันผมว่าเออพอดูไปสักพักนึงเออผมว่าคือผมชอบแคสเซนแบ็คโลเข้าไปพูดกับหญิงนะแต่ทําหนังแมนมากดูแต่เรื่องดิ K19 Hurt Locker Zero Dark Thirty เนี
1: ่
0: ยแล้วแต่ละหนังเนี่ยเขาจะมีลายเซ็นที่ชัดเจนก็คือว่าเขาแสดงให้เห็นความไม่สมบูรณ์ของมนุษย
1: ์
0: ความตึงเครียดทําให้มนุษย์ตัดใจผิดพลาดหนังเรื่องนี้ก็เช่นกันทุกคนเครียดตัดสินใจถูกตัดสินใจผิดคนที่ถูกฝึกมาหลายรอบไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยครั้งพอต้องกดปุ่มยิงจริงๆแล้วมันยิงพลาดจากคนนั้นเนี่ยมือสั่นร้องไห้หรือที่เป็นผู้ช่วยที่เป็นออฟฟิเซอร์อินชาร์จที่อยู่ในทำเนียบขาวพยายามที่จะคุมสติแต่ก็มือสั่นประธานดีเครียดโอ้โหผมกำลังต้องสั่งยิงฆ่าคนเหรออันนี้มันคือความที่มนุษย์เราอะไม่สมบูรณ์แล้วความไม่สมบูรณ์ของมนุษย์เราเนี่ยมันส่งผลให้การตัดสินใจเรื่องยากๆโดยเฉพาะยิ่งเรื่องที่มีผลกระทบสูงมากแบบนี้มันจะถูกจะผิดไม่มีใครรู้เลยเพราะว่ามนุษย์เราไม่รู้ว่าความไม่สมบูรณ์ของมนุษย์เนี่ยมันจะส่งผลเมื่อไหร่แต่สิ่งที่เขาพยายามย้ำหลายๆครั้งในแต่ละองค์เนี่ยผมรู้สึกว่าพยายามย้ำว่ามนุษย์ก็คือมนุษย
1: ์ไ
0: ม่ว่าเราจะดีไซน์ระบบที่ดีแค่ไหนความเป็นมนุษย์อ่ะมันส่งผลต่อการตัดสินใจเสมอ
1: ครับสุดท้ายครับชอบอะไรในหนัง ฉากไหนในหนังที่ชอบ
0: ฉากที่ชอบจริงๆผมก็รู้สึกว่ามีหลายฉากนะแต่ว่าถ้าให้เลือกฉากนึงเนี่ยผมชอบฉากที่รัฐมนตรีกลาโหมทิ้งทุกอย่างละโทรกลับไปหาลูกสาว
1: ครับ
0: ถามเรื่องทั่วไปเป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่น
1: ลูกสาวอยู่ชิคาโก
0: โดน
1: โดนแน่นอน
0: ใช่แล้ว

0: ให้ช่วยลูกแต่แทนที่คุณจะ
1: คอนเซนเทรตขนาดไหนก็ช่วยไม่ได้
0: ใช่แทนที่คุณคอนเซนเทรตกับหน้าที่คุณเดียวคุณยังพยายามไปช่วยลูกแล้วคุณจะขนาดไหนคุณช่วยไม่ได้คุณไม่สามารถที่จะสั่งเฮลิคอปเตอร์ไปอพยพลูกได้แล้วคุณทำอะไรไม่ได้เลยสุดท้ายคุณต้องทิ้งหน้าที่ของคุณไปคุยกับลูกนี่คือความไม่สมบูรณ์ของมนุษย์ซึ่งผมลองคิดดูว่าถ้าผมเป็นผมอ่ะผมเป็นรัฐมนตรีกลาโหมอ่ะแล้วผมรู้ว่าลูกสาวผมกำลังจะตายเงี้ยผมอาจจะทำแบบเขาก็ได้นะผมคงไม่มีกระจิกกระใจจะมารับหน้าที่ปกป้องประเทศหรอกเพราะตอนนี้ผมยังปกป้องลูกสาวผมไม่ได้เลยตอนนี้มันเป็นฉากที่ผมว่ามันฉาก
1: ตกใจเหมือนกันนะ
0: แต่น่าตกใจ ใช่แล้วก็มันเสือเห็นว่ามนุษย์คือมนุษย์นั่นแหละ
1: ฉากนี้เหมือนอยู่ในองค์3แต่องค์2อ่ะเหมือนจะมีแค่เสียงๆมาม
0: ีแค่เสียงใช
1: ่ก็เราไม่รู้ว่าเกิดเหตุอะไรโอ้องค์3อ่ะโอ้เดินไปขนาดนี้
0: ใช่มองไม่น่าล่ะทำไมถึงหายออกไปเลย
1: ขอบคุณคุณนายโยมาก
0: ได้ขอบคุณครับ

0: ใจเป็นเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาครับ
1: ก็ลดค่าครองชีพ
2: แต่บางทีรัฐบาลอาจจะแบบปิดกั้นความคิดเห็นพวกนี้ความคิดเห็นเสรีของประชาชน
3: รับฟังเสียงของเด็กเจเนอเรชันใหม่ๆไม่ใช่แบบว่าฟังแต่แบบคนรุ่นเก่าๆแล้วก็เอาแนวคิดเก่าๆมาใช้
4: Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกรายการที่จะชวนคนรุ่นใหม่มาพิชชิ่งนำเสนอนโยบายแก้ไขประเด็นฮิตสไตล์คนเจนใหม่ร่วมพลิกเมืองไปพร้อมกันทุกวันอาทิตย์เวลา 16:05 น.เริ่ม24พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
5: ทุกวันนี้มุกหลอกลวงของแก๊งสแกมเมอร์กำลังเล่นงานเด็กและเยาวชนถึงเวลาอัพสกิลเติมทักษะรอบด้านสู่การเป็นแฟคเช็คเกอร์รุ่นใหม่ไทย PBS ชวนน้องๆม.ปลายภาคเหนืออีสานกลางและใต้สมัครร่วมกิจกรรมไทย PBS Verify Youth Camp 2026ปั้นนักคิดพิชิตข้อมูลเท็จต้านภัยสแกมเมอร์ค่ายฟรี5วัน4คืนจัดเต็มความรู้ฝึกทักษะรู้ทันสแกมเมอร์และเวิร์กช็อปลงมือทำจริงผลิตผลงานชิงทุนการศึกษาร่วมกว่า 48,000 บาทสมัครด่วนรับจำนวนจำกัดวันนี้ถึง30พฤษภาคม2569ทาง www.thaipbs.or.th/verifyyouthcamp2026
6: 1ภาพ1เรื่องราว1พลังการอนุรักษ์ไทย PBS ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์โครงการประกวดภาพนกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและพลังแห่งการอนุรักษ์ผ่านภาพนิ่งคลิปสั้นภาพนิ่งจากโทรศัพท์มือถือนกบ้านฉันชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาทเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569เพราะทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมือใหม่มือเก๋ากล้องใหญ่หรือกล้องมือถือหลากหลายประเภทการประกวดติดตามรายละเอียดได้ทาง www.thaipbs.or.th/birdphoto2026 ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์เพราะทุกภาพช่วยให้ธรรมชาติบินต่อไปพฤษภาคมนี้วิภาส่งมอบทุกเรื่องราวให้คุณรู้ลึกกว่าที่เคยเห็นเป็นมากกว่าความบันเทิงเป่าวุ้นจิ้นมือปราบคอร์รัปชันอำนาจทองคำกับความยุติธรรมที่ต้องแลกด้วยชีวิตคอนเสิร์ตท่วงทำนองแห่งอัศวินภาพยนตร์บทเพลงประกอบภาพยนตร์ในอดีตอันทรงคุณค่าสู่ออร์เคสตราที่ไพเราะจับใจ Next So He เรื่องราวของหญิงสาวซึ่งตกเป็นเหยื่อความโหดร้ายที่โลกต้องฟังแดนกินดองเปลี่ยนวัตถุดิบธรรมดาให้เป็นอาหารเลิศรสด้วยภูมิปัญญาการหมักดองละครเด็กนานาชาติ Wish ขอพรให้โลกน่าอยู่ความฝันและความหวังในการสร้างโลกที่งดงามผ่านสายตาเด็กๆ13พฤษภาคม Man-made มนุษย์นักสร้างดูวิธีคิดซึ่งเนรมิตผลงานเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่14พฤษภาคมคอนเสิร์ตเพลงรักชาติดนตรีแห่งความจงรักภักดีเพื่อแผ่นดิน Back to Basic ย้อนอดีตวิเคราะห์ประวัติศาสตร์เพื่อหาคำตอบโลกปัจจุบัน15พฤษภาคมคนจนเมืองซีซั่น6บีบให้จนคนต้องสู้ภายใต้ความเหลื่อมล้ำของสังคม19พฤษ

0: ฤษภาคมที่โนเวเตอร์วัยรุ่นกู้โลกเวทีคนรุ่นใหม่ผนึกกำลังสร้างสรรค์นวัตกรรมกู้โลกครบครันกับรายการคุณภาพอีกมากมายทาง www.vipa.me และ Vipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณา Vipa Vision and Passion
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีครับรับชมข่าวดึกไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมนิติเทพกิ่งชาครับคุณผู้ชมครับวันนี้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันแจ้งข้อกล่าวหาพนักงานรถไฟผู้ที่ทำหน้าที่โบกธงให้สัญญาณขบวนรถไฟนะครับในฐานประมาทหลังจากที่ตำรวจนั้นนำตัวมาตรวจร่างกายเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับตำรวจชุดสืบสวนได้ควบคุมตัวนายอุเทนจอมคิรีตำแหน่งพนักงานการเดินรถ2ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถมาที่สน.มักกะสันนะครับเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาในฐานกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสรวมถึงเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและทรัพย์สินเสียหายซึ่งนายอุเทนเป็นเจ้าหน้าที่ที่โบกธงให้สัญญาณรถไฟและเป็นบุคคลที่ปรากฏอยู่ในคลิปวงจรปิดก่อนเกิดเหตุรถไฟพุ่งชนรถเมย์บริเวณแยกอโศกเพชรบุรีขณะที่ตำรวจนะครับควบคุมตัวมานั้นนะครับนายอุเทนมีสีหน้าเรียบเฉยก่อนจะรีบเดินเข้าไปยังห้องสอบสวนทันทีเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนายอุเทนอยู่ระหว่างการสอบปากคำภายในห้องพนักงานสอบสวนนะครับที่บริเวณชั้น1ของสน.มักกะสันโดยพนักงานสอบสวนนั้นอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำเพิ่มเติมด้านพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสำริดผู้กำกับการสน.มักกะสันเปิดเผยนะครับว่าหลังจากควบคุมตัวพนักงานกั้นรถไฟมาสอบปากคำเบื้องต้นยังให้การปฏิเสธรายละเอียดนั้นยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับขณะที่ตำรวจนั้นได้แจ้งข้อหาประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายกับพนักงานกั้นรถไฟและจะควบคุมตัวไปฝากขังต่อศาลในวันพรุ่งนี้ครับส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาล1เข้าติดตามความคืบหน้าที่สน.มักกะสันยอมรับว่าบริเวณที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาการจราจรติดขัดที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ใช้ทั้งกำลังคนและระบบไฟจราจรเพื่อบรรเทาปัญหาซึ่งจะมีการหารือกับการรถไฟนะครับเพื่อหาแนวทางเพิ่มเติมแต่ก็ย้ำว่าจุดเริ่มต้นสำคัญคือจิตสำนึกในวินัยจราจรทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพื่อความปลอดภัยในการใช้ทางส่วนเรื่องคดีความนะครับพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานและทยอยเรียกสอบปากคำแต่ยังไม่สามารถสอบปากคำพนักงานขับรถโดยสารได้นะครับเพราะว่ายังอยู่ในการดูแลของแพทย์แต่ในเบื้องต้นทั้งคนขับรถโดยสารและยานพาหนะอื่นๆที่จอดอยู่ในพื้นที่ห้ามจอดจะถูกพิจารณาทุกกรณีนะครับเบื้องต้นก็คือฐานความผิดตามพรบจราจรทางบกครับ
1: อันนั้นก็จะเป็นเรื่องของพรบจราจรในเรื่องของในเรื่องของการไม่หยุดในจุดที่ต้องให้หยุดกรณีเหมือนทางร่วมทางแยกต้องหยุดก่อนอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นพรบจราจรนะครับอันนี้ก็ว่ากันที่หลัง
0: ส่วนการตรวจสอบฝ่ายรถไฟนะครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรอผลบันทึกการเดินรถไฟจากกล่องดำแต่ในเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้ตั้งข้อกล่าวหาพนักงานขับรถไฟในฐานความผิดกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสและอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมนะครับซึ่งต้องสอบสวนผู้เชี่ยวชาญด้านการรถไฟเพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาในการทำหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับว่าได้ทำหน้าที่ครบถ้วนแล้วหรือไม่ระหว่างการเดินทางไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางนะครับนายกรัฐมนตรีย้ำว่าจะต้องเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่พร้อมกับเตรียมพิจารณาการขุดอุโมงค์ลดจำนวนจุดตัดทางรถไฟเพื่อป้องกันอุบัติเหตุครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนาย

0: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทยและขสมกนะครับเดินทางไปที่โรงพยาบาลคาเมเลียนเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารประจำทางที่จุดตัดทางรถไฟแยกอโศกเพชรบุรีนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังจากเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับว่าทุกคนตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าเป็นอุบัติเหตุที่ฉับพลันและรุนแรงส่วนเรื่องของคดีนายกรัฐมนตรีย้ำนะครับว่าต้องเป็นไปตามกฎหมายและกระทรวงคมนาคมจะเร่งหาสาเหตุข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและจะไม่ปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกต้องมีการหาวิธีลดจำนวนจุดตัดหรือว่าทำเป็นอุโมงค์ทางลอดครับ
1: ถ้าจะเอาความปลอดภัยแบบ 100% เลยไม่ให้เกิดแบบนี้อีกไม่ว่าจะมีการประมาทเลินๆหรือไม่ก็ตามก็ต้องมานั่งดูขุดอุโมงค์ได้ไหมนะครับเพราะตรงนี้มันก็เป็นแยกแต่ว่ามีกี่แห่งเราก็ต้องดูนะมันจะมีจุดตัดตรงนี้จุดตัดตรงนานานะครับก่อนจะถึงมักกะสันก็ถ้ามันเกิดเหตุเช่นนี้แล้วมันก็คงเราก็ต้องผมก็ต้องให้แนวทางไปกับทางการรถไฟประเทศไทยว่าจะต้องมีการดำเนินการที่เราจะไปพึ่งพาดุลพินิจของนายสถานีหรือผู้ให้อนัดสัญญาเนี่ยอย่างเดียวไม่ได้หรอกเพราะนั้นมัน human error เกิดได้ตลอดเวลา
0: ส่วนแนวทางการเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับนายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินการโดยไม่ต้องรอการพิจารณาผลการสอบสวนหรือการที่ประกันจะคุ้มครองหรือไม่รวมถึงการเยียวยาจากกสมกและการรถไฟแห่งประเทศไทยจะต้องดำเนินการอย่างเต็มที่และให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยเฉพาะการสมทบกับเงินประกันด้วยจากเหตุการณ์นี้มีรายงานนะครับว่ามีผู้เสียชีวิต8คนบาดเจ็บ30คนในจำนวนนี้แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว14คนและยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก16คนครับชายแดนไทยกัมพูชากลับมาตึงเครียดอีกครั้งนะครับหลังจากที่ชาวกัมพูชาเข้ามาไถที่ดินรุกล้ำแนวพื้นที่อ้างสิทธิ์ด้านทหารไทยเข้าไปเจรจาและผลักดันกลับนะครับพร้อมกับให้เวลาอีก5วันครับทหารพรานกองร้อยทหารพรานที่1205นะครับนำกำลังเข้าเจรจากับชาวกัมพูชาที่นำรถไถเข้าไปปรับหน้าดินเตรียมทำการเกษตรในพื้นที่ตำบลนนท์หมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วแถวหลักเขตแดนที่48ถึง49ใกล้กับแนวเส้นสีแดงพื้นที่อ้างสิทธิ์ผลการเจรจากับฝ่ายกัมพูชาเบื้องต้นนะครับให้ชาวกัมพูชายกเลิกและยุติการทำแปลงเกษตรดังกล่าวจนกว่าข้อตกลงเรื่องเขตแดนระหว่างประเทศจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนพร้อมชี้แจงข้อมูลให้กับชาวบ้านฝ่ายไทยที่ได้รับผลกระทบได้เข้าใจถึงสถานการณ์และดำเนินการประสานการเข้ามาสำรวจพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเข้าสู่กระบวนการปักปันเขตแดนต่อไปขณะที่วันนี้นะครับฝ่ายกัมพูชานำโดยนายอึมราตีผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจยพร้อมคณะผู้ประสานงานแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาได้อำนวยความสะดวกแก่หัวหน้าคณะผู้สังเกตการอาเซียนภายใต้การนำของฟิลิปปินส์ในการลงพื้นที่ตรวจสอบสังเกตการและจัดทำรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนบริเวณหมู่บ้านอังศิลาตำบลโอนบีเจียนอำเภอโอนเจราโดยฝ่ายกัมพูชานั้นอ้างนะครับว่าทหารไทยลักลอบปักเสาเขตใหม่รุกล้ำในอธิปไตยของกัมพูชาเพิ่มเติมอีกนอกจากนี้คณะผู้สังเกตการอาเซียนยังได้เดินทางต่อไปยังหมู่บ้านโชคชัยซึ่งฝ่ายกัมพูชาระบุนะครับว่าเป็นพื้นที่ที่ทหารไทยนำตู้คอนเทนเนอร์และลวดหนามเข้ามาปิดวางล้อมเพื่อควบคุมพื้นที่อย่างผิดกฎหมายขัดต่อบรรทัดฐานกฎหมายระหว่างประเทศและข้อตกลงสันติภาพที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันอีกทั้งยังทำให้ประชาชนไม่สามารถกลับไปอยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวได้เบื้องต้นการเจรจาของทั้งสองฝ่ายยังตกลงกันไม่ได้นะครับทางฝ่ายไทยจึงแจ้งว่าขณะนี้ยังตัดสินใจไม่ได้ขอเวลา5วันเพื่อแจ้งให้กับผู้บังคับบัญชาและกองทัพทราบเรื่องและจะให้คำตอบกัมพูชาอีกครั้งครับขณะที่ชาวบ้านตามแนวชายแดนไทยกัมพูชายังไม่คลายความกังวลนะครับหลังสถานการณ์นั้นกลับมาตึงเครียดอีกครั้งพระสงฆ์และชาวบ้านบางส่วนก็นำสิ่งของไปมอบให้กับทหารที่บริเวณปราสาทตาควาย พื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ครับคณะสงฆ์จากจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษและจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยญาติโยมนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นไปมอบให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณปราสาทตาควายและเนิน350ตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับจากนั้นทหารและคณะสงฆ์พากันขึ้นไปยังบริเวณปราสาทตาควายเพื่อสวดมนต์และอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณที่เสียชีวิตชาวบ้านบอกว่าดีใจที่ได้นำสิ่งของมามอบให้กับทหารเพื่อเป็นกำลังใจแต่ก็ยังกังวลว่าจะเกิดเหตุรุนแรงขึ้นอีกจึงอยากให้ทุกอย่างเป็นปกติโดยเร็วครับ
2: มากี่ครั้งแล้วครับที่ปราสาทตาควาย
3: อ๋อ2ครั้งแล้วค่ะ
2: 2ครั้ง
3: ค่ะ
2: ครั้งนี้รู้สึกเป็นไงบ้าง
3: ก็อิ่มอกอิ่มใจได้ไปเห็นสถานที่ต่างๆรู้สึกดีใจ
2: ครับ
3: ปลื้มปิติ
2: แล้วเห็นปราสาทตาควายอยากจะฝากรัฐบาลให้ทำอะไรบ้างตอนนี้ครับ
3: รัฐบาลก็อยากให้แบบว่าให้บูรณะให้กลับสภาพเดิม
2: ครับคิดว่าจะมีรอบ3มั้ยครั้งนี
3: ้อันนี้ก็คิดว่าน่าจะมีอยู่นะ
2: มีความระแวงกลัวอยู่
3: ใช่ค่ะ
4: ภาวะนะของบ้านเรานะครับของเราที่ชายแดนการจะเข้าไปหาของป่านะครับเนื่องจากว่า
0: ขณะที่ผู้ใหญ่บ้านในบ้านสายโท1ใต้ตำบลปราสาทอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวให้ชาวบ้านที่ต้องการไปหาของป่าตามแนวชายแดนต้องแจ้งจุดที่เข้าไปและเวลาเข้าออกล่วงหน้าเพื่อความปลอดภัยหลังสถานการณ์ตึงเครียดชาวบ้านบอกว่าปกติจะออกไปกรีดยางพาราและเก็บเห็ดแต่พอเหตุการณ์กลับมาตึงเครียดทำให้ต้องระมัดระวังมากขึ้นครับ
5: ผู้ใหญ่บอกว่าถ้าสมมุติเราไปป่าไปดงหรือเราไปกรีดยางอย่างเงี้ยจ้ะแล้วถ้าเราเห็นคนแปลกหน้าหรือเขามาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยให้เราโทรแจ้งผู้ใหญ่บ้านอะไรอย่างเงี้ยจ้ะแล้วก็หรือว่าถ้าเรามีเบอร์ใครหรือเบอร์ผู้ช่วยให้โทรหาคนใดคนนึงก็ได้จ้ะแล้วผู้ใหญ่ก็จะการได้ร้อยเร็วหรือไม่ถ้าเราไม่กล้าหรือเราไม่มีเบอร์ติดต่อใครก็ให้เราติดต่อหาแล้วก็พยายามมาบอกเจ้าหน้าที่ให้ได้นะจ้ะ
0: เช่นเดียวกับชาวบ้านบ้านภูมิสรณ์ตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษนะครับมีการติดตามข้อมูลข่าวสารและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนมีการแจ้งเตือนผ่านกลุ่มไลน์หมู่บ้านหรือว่าหอกระจายข่าวนะครับหากมีสถานการณ์ที่ไม่ปกติขณะที่ชาวบ้านก็พร้อมที่จะอพยพทันทีตามแผนที่เคยซักซ้อมเอาไว้ก่อนหน้านี้ครับกรมประมงได้มีการเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังและปลาบ่อนะครับให้ระวังปลาน็อกน้ำในช่วงฤดูฝนเพราะว่าอากาศนั้นแปรปรวนปลาอาจจะปรับตัวไม่ทันอย่างที่จังหวัดปราจีนบุรีครับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทับทิมได้รับผลกระทบจากค่าออกซิเจนในน้ำต่ำจนปลานั้นทยอยตายกว่า33ตันเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทับทิมที่หมู่ที่5ตำบลบางพลวงอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีต้องใช้เครื่องสูบน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจนในกระชังปลาทั้ง16กระชังที่เลี้ยงเอาไว้ในแม่น้ำปราจีนบุรีนะครับหลังพบปลานั้นเริ่มทยอยตายจำนวนมากเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุมาจากออกซิเจนในน้ำต่ำจนปลานั้นเกิดอาการน็อกน้ำสร้างความเสียหายกว่า 500,000 บาทนะครับซึ่งตลอด20ปีทำอาชีพนี้เกษตรกรบอกว่าไม่เคยเจอปัญหานี้มาก่อนครับ
6: อาการของน้ำก็คือน้ำเริ่มดำตอนนี้ยังดำอยู่เลยน้ำดำแล้วก็จะใสแต่ดำปลาก็จะเริ่มลอยหัวปลาธรรมชาติก็จะเริ่มตายไม่ว่าจะเป็นกุ้งแม่น้ำก็ขึ้นนะครับในช่วงที่1อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็ถึงวันนั้นวันที่มันมีอาการมากขึ้นก็คือปลามันไม่สามารถจะอยู่ได้เพราะว่าเขาก็เหมือนกับคนป่วยได้รับออกซิเจนต่ำมาเป็นเวลาอาทิตย์2อาทิตย์มันเขาก็เหมือนกับคนป่วยถึงเวลาที่มันขาดก็คือน็อกทั้งหมด
0: ขณะที่นายกอบต.บางพลวงบอกนะครับว่าปีนี้ปัญหาผักตบชวาในแม่น้ำหนาแน่นกว่าทุกปีจังหวัดจึงมีการว่าจ้างบริษัทเอกชนใช้โดรนในการฉีดพ่นกำจัดผักตบชวาครับ
7: ใช้ครับแต่ไกลห่างตรงนี้ประมาณ20กิโลนะครับยังไกลครับตรงนู้นอยู่ไกลมาก
8: พอระบุได้ไหมครับว่ามันคืออะไรครับที่เราฉีดลงไปเพื่อที่จะกำจัดผักตบชวา
7: ก็เป็นสารอินทรีย์ครับที่เขาเป็นสถาบันศึกษาแห่งหนึ่งนะครับได้ศึกษาร่วมกับบริษัทนะครับแล้วก็นำมาทดลองทำการวิจัยกันแล้วนะครับถึงเป็นนวัตกรรม
0: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

0: อีอธิบายนะครับว่าระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีช่วงตำบลบางพลวงอำเภอบ้านสร้างลดลงอย่างมากประกอบกับการปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำก็จำกัดทำให้น้ำในแม่น้ำเริ่มแห้งเมื่อมีผักตบชวาหนาแน่นทำให้ค่าออกซิเจนในน้ำลดลงส่งผลให้ปลาในกระชังทยอยตายเป็นจำนวนมากนะครับเบื้องต้นมีเกษตรกรได้รับความเสียหาย8รายปลาตายประมาณ 33.7 ตันต้องเร่งนำไปฝังกลบเพื่อป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสียซ้ำส่วนข้อสงสัยจากชาวบ้านนะครับที่ว่าปลาตายเป็นเพราะการใช้โดรนฉีดพ่นสารกำจัดผักตบชวาหรือไม่ยืนยันนะครับว่าใช้สารชีวภาพหรือสารอินทรีย์สกัดจากธรรมชาติ 100% ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีอันตรายขณะเดียวกันผู้ว่าได้เตรียมประกาศเขตประสบภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรนะครับและอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายทั้งหมดครับ
1: ความเสียหายของพี่น้องเกษตรกรต้องเร่งดำเนินการใช่ไหมเร่งดำเนินการแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตามระเบียบนะครับส่วนการแจ้งเตือนนะครับก็คงยังต้องมีความจำเป็นที่จะแจ้งเตือนกับพี่น้องประชาชนเนื่องจากว่าด้วยสภาวะของซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยนะครับมันก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ออะไรต่อพี่อะไรอากาศมันร้อนฝนมันน้อยน้ำมันน้อย
0: ข้อมูลจากกรมประมงพบนะครับว่าเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝนสภาพอากาศมืดครึ้มหรือว่าอากาศที่ร้อนอบอ้าวทำให้อุณหภูมิความเป็นกรดเป็นด่างและความขุ่นของน้ำนั้นเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้ปลานั้นปรับตัวไม่ทันจนเกิดอาการน็อกน้ำป่วยแล้วก็ตายมีคำแนะนำให้เกษตรกรรับมือปลาน็อกน้ำนะครับโดยเปิดเครื่องตีน้ำช่วงอากาศครึ้ม 2-3 วันหลังจากฝนหยุดตกลดการให้อาหารในช่วงฝนตกหนักสาดเกลือแกงหลังฝนตกประมาณ 60-100 กิโลกรัมต่อไร่และปล่อยสัตว์น้ำชุดใหม่ให้น้อยลงหากใช้ยาเมื่อปลาป่วยนะครับให้ปฏิบัติตามฉลากหรือว่าปรึกษาเจ้าหน้าที่ประมงได้ครับปัญหาการระบาดของปลาหมอคางดำยังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำนะครับล่าสุดที่จังหวัดสมุทรปราการต้องยอมปล่อยน้ำทิ้งทั้งบ่อครับแล้วก็จับปลาหมอคางดำได้กว่า3ตันจึงอยากให้หน่วยงานภาครัฐเร่งแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังครับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลนาเกลืออำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการจำเป็นจะต้องใช้วิธีการโรยกากชาภายในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับซึ่งมีทั้งปลาและก็กุ้งพื้นที่กว่า28ไร่ก่อนที่จะปล่อยน้ำออกจากบ่อทั้งหมดและขอแรงจากชาวบ้านในพื้นที่มาช่วยกันวางอวนจับปลาหมอคางดำที่เข้ามาแพร่พันธุ์จำนวนมากภายในบ่อและจับได้มากกว่า3ตันเกษตรกรเปิดเผยนะครับว่าใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนกว่าจะจับสัตว์น้ำในบ่อได้แต่ก็ได้แต่เพียงปลาหมอคางดำซึ่งโรงงานปลาป่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครมารับซื้อในราคากิโลกรัมละ5บาทซึ่งไม่คุ้มค่ากับต้นทุนแม้ทางประมงนั้นจะเคยนำปลากระพงมาปล่อยลงแหล่งน้ำนะครับหวังให้ช่วยกินปลาหมอคางดำและก็ควบคุมปริมาณแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่เห็นผลครับ
2: เปิดถังอ้วนเนี่ยแล้วกู้มาที่ไหลโลครับมันจะเข้าไปอีกครับมันไม่หมดง่ายๆครับเพราะเลยคอมันเยอะ
3: หนักใจกับสิ่งที่พบตอนนี้ไหมสิ่งที่เราเผชิญอยู
2: ่โอ้หนักใจเลยครับเพราะมันเยอะไปอ่ะมันเยอะจนแบบเราทำอะไรแบบทำมาหากินอาชีพนี้มันไม่ค่อยได้ผลนะครับเราต้องการให้มันเสาตัวลงไปหรือให้มันหมดไปเลยหรือให้มันกลายเป็นชนิดอื่นไปก็ได้แบบนี้ไม่ได้เรื่องครับ
0: พื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงของเกษตรกรส่วนใหญ่ตั้งอยู่ติดกับคลองสรรพสามิตนะครับซึ่งเป็นคลองสายหลักที่เชื่อมต่อระบบนิเวศทางน้ำหลายพื้นที่จากแม่น้ำเจ้าพระยาในจังหวัดสมุทรปราการผ่านไปยังพื้นที่บางขุนเทียนกรุงเทพมหานครก่อนจะเชื่อมต่อยาวไปจนถึงแม่น้ำท่าจีนเกษตรกรตั้งข้อสังเกตนะครับว่าอาจเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ปลาหมอคางดำสามารถแพร่กระจายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วจึงอยากให้ภาครัฐเข้ามาหาวิธีกำจัดปลาหมอคางดำไม่ให้กระทบกับเกษตรกรไปมากกว่านี้ครับเข้าสู่ช่วงฤดูฝนหลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังปัญหาดินโคลนถล่มและก็น้ำป่าไหลหลากอย่างพื้นที่ที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่เคยได้รับผลกระทบและมีความเสียหายในปีที่ผ่านมาแต่ว่าความคืบหน้าในการย้ายหมู่บ้านยังคงต้องรอการอนุมัติจากกรมป่าไม้ทำให้ตอนนี้ทางอำเภอจะต้องมีมาตรการเฝ้าระวังและก็การแจ้งเตือนประชาชนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับร่องรอยของดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากจากภูเขาสู่ชุมชนในพื้นที่ตำบลแม่สึก อำเภอแม่แจ่ม

0: จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมานะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต4คนและสูญหาย5คนทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังหมู่บ้านปางอุ๋งใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักกว่า200หลังคาเรือนนะครับโดยบางครอบครัวที่ได้รับผลกระทบบ้านเรือนเสียหายทั้งหลังตอนนี้ได้เข้าพักอาศัยในบ้านมั่นคงที่หน่วยงานต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันสร้างให้แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝนหลายคนก็กังวล นะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำขณะที่การย้ายชุมชนออกจากพื้นที่เสี่ยงชาวบ้านยังคงรอความชัดเจนจากทางราชการครับ
1: ก็อย่างกรณีว่าถ้ามันมีฝนลงหนักอะไรเราก็อาจจะมาดูออกมาดูรอบบ้านรอถ้ากรณีว่าอาจจะมีน้ำอะไรเนี่ยไหลมาลุงแรงเราอาจจะย้ายออกทันทีเลยก็เตรียมความพร้อมไว้แค่นี้ครับ
2: รวมถึงโครงสร้างบ้านตอนนี้เราทำให้มันแข็งแรงขึ้นมากกว่าเดิมด้วย
1: เพราะอันนี้คือเสียหายบางส่วนเราจะทำให้มันแข็งแรงกว่าเดิมมันก็คงไปไม่ได้เนาะก็อาจจะซ่อมแซมให้กับสภาพเดิมจะได้ใช้มันแข็งแรงกว่าเดิมคืออาจจะต้องรื้อถอนทำใหม่ทั้งหมดอันนี้โครงสร้างจะแข็งแรงกว่าเดิม
3: อยากจะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับไม่ว่าหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานทุกภาคส่วนณเวลานี้จะมีชาวบ้านมาถางพ่อหลวงบ่อยเพราะว่าชาวบ้านเขาเกรงเรื่องที่อยู่อาศัยเนาะว่าย่างเข้าหน้าฝนอีกรอบนึงไม่เกิน 5-6 วันนะชาวบ้านเขาจะโทรหาพ่อหลวงพ่อหลวงจะได้อยู่จริงไหมพ่อหลวงก็ว่ารอไปก่อนพ่อหลวงว่าอย่างนั้นลองถังในก็ว่ารอไปก่อนเราก็ยังไงชาวบ้านก็ต้องรอนี่แหละรอไปก่อนอย่างนั้นฮะอยากจะฝากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าช่วยให้มันเร็วหน่อยนึงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยใช้เวลาเป็น 7-8 เดือนแล้วเนาะ
0: ได้ในอำเภอแม่แจ่มชี้แจงความคืบหน้าการย้ายหมู่บ้านปางอุ๋งใหม่ของราษฎร14ครัวเรือนนะครับรวมกว่า70คนไปยังพื้นที่ใหม่เนื้อที่ประมาณ15ไร่ห่างจากจุดเดิมประมาณ1กิโลเมตรยังคงอยู่ในขั้นตอนการรออนุมัติอย่างเป็นทางการจากกรมป่าไม้ครับ
4: แต่ทางอย่างไรก็ตามทางอำเภอก็มีหนังสือสอบถามไปที่สำนักทรัพยากรป่าไม้ที่เชียงใหม่นะครับสอบถามความคืบหน้าเป็นระยะแล้วผมเองก็ได้สอบถามเจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องก็อยู่ในบอกว่าทางเรื่องการขอยื่นคำร้องขออนุญาตที่เป็นเอกสารราชการนั้นได้ส่งไปที่กรมป่าไม้แล้วคิดว่าภายในเดือน2เดือนอันนี้เขาพูดเมื่อประมาณสักเดือนเมษามีนาเมษานะครับก็คิดว่ารออีกนิดนึงผมว่าน่าจะได้นะ
0: ส่วนแผนการเตรียมรับมือน้ำป่าและดินถล่มในช่วงฤดูฝนนะครับปัจจุบันพื้นที่เสี่ยงได้รับการติดตั้งเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำโดยมีผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่คอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทุกวันและพร้อมแจ้งเตือนประชาชนผ่านหอกระจายข่าวทันทีหากปริมาณน้ำฝนสะสมเกินกว่า200มิลลิเมตรครับจังหวัดอุบลราชธานีเตรียมเป็นเจ้าภาพงานดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศในช่วงปลายปีนี้นะครับพร้อมกับชูศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดต้อนรับนักท่องเที่ยวกว่า25ประเทศทั่วโลกครับนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยนะครับว่าขณะนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีความพร้อมทุกด้านในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งที่5ซึ่งจะจัดขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่1ถึง8พฤศจิกายนนี้ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานการอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมและมาตรการด้านความปลอดภัยทั้งในบริเวณที่พักสนามสอบแข่งขันและสถานที่ทัศนศึกษาการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญระดับนานาชาตินะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีจะได้เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้แทนนักเรียนและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากกว่า25ประเทศทั่วโลกรวมกว่า200คนพร้อมเชื่อมั่นการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตครับส่วนที่จังหวัดนครพนมนะครับจัดมหกรรมเผยแพร่อัตลักษณ์เมืองนครพนมครั้งที่2ซึ่งจัดขึ้นณศูนย์การค้า3ย่านมิตรทาวน์โดยมีนายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานในการเปิดงานนายคุณธนพัฒน์ทีฆธนานนท์ประธานการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน2กล่าวนะครับว่าจังหวัดนครพนมตั้งเป้าจะยกระดับจากการเป็นเมืองรองสู่เมืองหลักด้านการท่องเที่ยวโดยตั้งเป้าขยายสู่ 3.5 ล้าน

0: คนเน้นกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับพร้อมถอดรหัสอัตลักษณ์เชิงพื้นที่จากทุกอำเภอเพื่อสร้างภาพจำที่ชัดเจนและแตกต่างด้วยการรีแบรนด์เมืองนครพนมเป็นเมืองนครพนมใหม่เป็นเมืองรองแห่งการพัฒนาพักผ่อนที่ครบวงจรในอนาคตนะครับนครพนมจะไม่ได้เป็นแค่เมืองรองทางผ่านอีกต่อไปครับชาวอเมริกันเชื้อสายอิหร่านรวมตัวกันประท้วงในกรุงวอชิงตันดีซีนะครับแสดงจุดยืนต่อต้านรัฐบาลอิหร่านและเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในอิหร่านครับชาวอเมริกันเชื้อสายอิหร่านและกลุ่มผู้สนับสนุนสภาแห่งชาติเพื่อการต่อต้านอิหร่านรวมตัวชุมนุมและเดินขบวนในกรุงวอชิงตันดีซีนะครับเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลอิหร่านยุติการประหารชีวิตและปล่อยนักโทษการเมืองทั้งหมดพร้อมขอแรงสนับสนุนจากนานาชาติในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตยด้านสภาแห่งชาติเพื่อการต่อต้านอิหร่านระบุนะครับว่าผู้ประท้วงมาพร้อมข้อเรียกร้องหลัก3ประการคือการยุติการประหารชีวิตการยอมรับกลุ่มการเมืองทางเลือกใหม่และการสนับสนุนเครือข่ายต่อต้านภายในอิหร่านพร้อมระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากการต่อสู้กับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านไปแล้วมากกว่า 120,000 คนขณะที่อดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำเดนมาร์กซึ่งเข้าร่วมการชุมนุมด้วยนะครับได้แสดงท่าทีคัดค้านการใช้กำลังทางทหารของสหรัฐโดยย้ำว่าการเปลี่ยนผ่านอำนาจจะต้องเกิดขึ้นด้วยน้ำมือของประชาชนชาวอิหร่านเองไม่ใช่การทิ้งระเบิดหรือการส่งกองทัพสหรัฐเข้าแทรกแซงส่วนที่รัฐเวอร์จิเนียเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Joran R. Fordซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกพร้อมลูกเรือประมาณ 5,000 นายเดินทางกลับถึงฐานทัพเรือนอร์ฟล็อกเมื่อวานนี้แล้วนะครับหลังจากออกไปปฏิบัติภารกิจในทะเลนานถึง326วันซึ่งยาวนานที่สุดนับตั้งแต่สงครามเวียดนามขณะที่เรือลำนี้มีส่วนสนับสนุนภารกิจสำคัญของกองทัพสหรัฐในช่วงที่ผ่านมาทั้งการจับกุมนิโคลัสมาดูโรประธานาธิบดีเวเนซุเอลารวมไปถึงการปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านด้วยครับทางการเกาหลีใต้เดินหน้าไกล่เกลี่ยบริษัท Samsung Electronics และสหภาพแรงงานของบริษัทนะครับก่อนที่จะถึงกำหนดนัดหยุดงานประท้วงครั้งใหญ่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศครับคิมมินซอกนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ระบุนะครับว่ารัฐบาลกำลังเดินหน้าดำเนินการทุกวิถีทางที่จะทำให้บริษัท Samsung Electronics และสหภาพแรงงานของบริษัทดังกล่าวสามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องของการจ่ายค่าจ้างร่วมกันได้เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้สหภาพแรงงานของ Samsung Electronics นัดหยุดงานประท้วงตามแผนยาวนานอย่างน้อย18วันนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้เปิดเผยนะครับว่าบริษัท Samsung Electronics มีลูกจ้างมากกว่า 120,000 คนขณะที่มูลค่าการส่งออกของ Samsung Electronicsคิดเป็นมากกว่าถึง 22.8% ของมูลค่าการส่งออกทั้งประเทศซึ่งการหยุดงานของโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของ Samsung Electronics เพียงวันเดียวอาจทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีใต้ความสูญเสียต่อเศรษฐกิจเกาหลีใต้โดยตรงมากถึง1ล้านล้านวอนหรือประมาณ 21,700 ล้านบาทนะครับขณะที่ฝ่ายบริษัทและสหภาพแรงงานจะร่วมโต๊ะเจรจาที่รัฐบาลเป็นผู้ไกล่เกลี่ยอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ซึ่งถือเป็นความพยายามครั้งสุดท้ายก่อนจะมีการนัดหยุดงานเกิดขึ้นครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเดินหน้าลุ้นคว้าแชมป์ใบที่2นะครับหลังจากที่ถล่มอยุธยาขาดลอยผ่านเข้าชิงฟุตบอลถ้วย FA คัพโดยจะไปเจอกับประจวบ FC เป็นด่านสุดท้ายติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจครับ
1: ฟุตบอลช้าง FA ครับรอบรองชนะเลิศไฮไลท์อยู่ที่สนามแพสสเตเดียมเป็นเกมระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีกลงสนามพบกับอยุธยายูไนเต็ดโดยเกมในครึ่งแรกทีมดังจากแดนอีสานใต้ได้แซนดี้วอลส์ทำคนเดียว2ประตูให้ทีมนำห่างไปก่อนนาที17และ40ก่อนที่ครึ่งหลังบุรีรัมย์จะมาบวกเพิ่มอีก3ลูกจากคิงส์ลีย์ชินเลอร์นาที63สุภชัยใจเด็ดนาที71และโรเบิร์ตซูนาที80ทำให้บุรีรัมย์เอาชนะอยุธยายูไนเต็ดขาดลอย5ต่อ0ผ่านเข้ารอบไปเจอกับประจวบ FC ที่เฉือนชนะลำพูนบาริเออร์มา1ต่อ0ลุ้นคว้าแชมป์ FA คัพสมัยที่8และแชมป์ใบที่2ในปีนี้ต่อจากแชมป์ไทยลีก โดยเกม FA Cup นัดชิงชนะเลิศจะเตะกันใน

0: ันที่31พฤษภาคมนี้แบดมินตัน Thailand Open รายการเวิลด์ทัวร์500รอบชิงชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิสารแชมป์เก่าในประเภทชายเดี่ยวลงแข่งรีแมตช์รอบชิงเมื่อปีที่แล้วพบกับแอนเดอร์สแอนทอนเซนมือ3ของโลกจากเดนมาร์กซึ่งการเจอกันครั้งนี้กุลวุฒิเริ่มต้นได้ดีเอาชนะไปขาดลอยในเกมแรกแต่มาโดนแอนทอนเซนเร่งเครื่องแซงเก็บแต้มช่วงท้ายในอีก2เกมที่เหลือส่งผลให้วิลกุลวุฒิแพ้ไป1ต่อ2เกมคะแนน21ต่อ9 22ต่อ24และ18ต่อ21พลาดเป็นนักแบดไทยคนแรกที่ได้แชมป์ Thailand Open 3สมัยไปอย่างน่าเสียดายต่อที่สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลกที่ประเทศจีนรอบก่อนรองชนะเลิศไฮไลท์อยู่ที่ปัญชยาจันน้อยหรือไมล์สากลสร้างผลงานเหนือชั้นหลังเอาชนะป๋ายยู่หลูนักกีฬาเจ้าถิ่นที่เป็นมือหนึ่งของโลกและเป็นแชมป์โลก2สมัยหลังสุดไปแบบพลิกความคาดหมาย4ต่อ3เฟรมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเข้าไปเจอกับรัชชารัตน์ปวงหฤทัยหรือว่ามิ้งสระบุรีนักกีฬาสอยคิ้วรุ่นพี่ดีกรีแชมป์โลกปี2022บาสเกตบอล3คนรายการฟีบ้าวีแมนซีรีส์ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนทีมสาวไทยที่ประกอบไปด้วยสุภาวดีกุลชวนสัสิพรวงตาผาวรินทร์สุมมาศและรัติยากรอุดมสุขที่ทำผลงานรอบแรกด้วยการเอาชนะ3แพ้1จนได้สิทธิ์ผ่านเข้ามาเล่นรอบ8ทีมสุดท้ายพบแคนาดาซึ่งผลปรากฏว่าทีมสาวไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านทานคู่แข่งไม่ไหวแพ้ทีมแคนาดาไปด้วยคะแนน14ต่อ21พลาดโอกาสเข้ารอบรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานพิธีปิดการอบรมโครงการพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยานระดับชาติขั้นพื้นฐานโดยมีนายโรเบิร์ตเฮอร์เบอร์จูเนียร์ผู้ฝึกสอนเสือภูเขามืออาชีพชาวอเมริกันที่ผ่านการอบรมขั้นสูงสุดเลเวล4จากสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมจากสโมสรสมาชิกต่างๆจำนวน20คนที่โรงแรมวาสิธีซิตี้จังหวัดสุพรรณบุรีปิดท้ายที่กีฬาเยาวชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีเกมวันสุดท้ายไฮไลท์อยู่ที่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรอบชิงชนะเลิศโดยทีมนนทบุรีในชุดสีส้มที่นำทีมโดยจามิกรแคนแก้วเยาวชนทีมชาติโชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือชั้นเอาชนะทีมอ่างทองที่นำทีมโดยเอมมานูเอลโอเจอาก้าตัวตบเชื้อสายไทยไนจีเรียอเมริกันไป3เซตรวดคะแนน25ต่อ21 25ต่อ15และ25ต่อ13คว้าแชมป์กีฬาเยาวชนแห่งชาติมาครองเป็นสมัยที่7ส่วนตำแหน่งเจ้าเหรียญทองในสุราษฎร์ธานีเกมครั้งนี้เป็นของกรุงเทพมหานคร136เหรียญทองส่วนสุราษฎร์ธานีเจ้าภาพอยู่อันดับ5จากผลงาน30เหรียญทอง
1: ทั้งหมดคือข่าวดึกในคืนนี้นะครับผมนิติเทพกิ่งชาพร้อมทีมงานทุกคนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

0: มะพร้าวน้ำหอมไทยกำลังถูกกลืนกินจากระบบปรสิตที่มาในคราบนักลงทุน
1: จริงๆมันไม่มีเทานะมันมีแต่ดำ
0: ชำแหละกลโกงข้ามชาติและความเน่าเฟะของระบบที่เปิดทางให้ทุนเทาเติบโต
2: เขาอยู่ได้เพราะว่าอะไรอ่ะเพราะคนของเรานี่แหละไปให้โอกาสเขาให้เขาเติบโต
0: บิ๊กสตอรี่ปรสิตทุนเทาจันทร์ที่18พฤษภาคม 15:30 นทางไทย PBS

ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุข

0: ฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

0: ไม่ได้มีการนัดแนะอันใดครับกระผมได้พบใต้เท้าท่านนี้ตอนที่พาสหายไปผูกปี้ข้อมือครับและเห็นว่าท่านลายมืองามจริงไต่ถามได้ความว่าท่านรับคัดลอกหนังสือด้วยจึงสืบสอบติดตามมาถึงที่นี่เองครับ
1: หนังสือนิทานคำกลอนของคุณหลวงผู้เล่มนี้เป็นที่ชื่นชอบกันมากมีผู้ว่าจ้างให้คัดอยู่ทั่วไปแต่กูไม่เคยเห็นว่าคนจีนก็ชอบอ่านด้วยดูทีนายเมฆทองผู้นี้จะมีเป้าหมายจำเพาะเจาะจงสิ่งใดหรือไม่ใช่

กระผมได้อ่านนิทานเรื่องนี้แล้วจึงลองเขียนตัวภาพขึ้นมาครับกระผมจึงอยากจะลองประดิษฐ์หนังสือนิทานที่มีภาพเหล่านี้ประกอบไปด้วยครับจึงได้มาจ้างให้คัดลอกนิทานและอยากจะให้เว้นพื้นที่ว่างไว้สำหรับเขียนภาพเหล่านี้ในเหตุการณ์ต่างๆครับ

0: น้ำชาขอรับท่านครู
1: เอ้าหุ่นเหตุใดเพิ่งมาเจ้าหุ่นท่านครูอ่ะบ่นเป็นกระบงโกย
2: นี่กระผมได้นี้มาขอรับงาช้าง
1: งาช้าง
2: เอาไปให้ครูดูกันครูขอรับ
3: ไอ้หุ่นเอ็งไปที่ใดมา
2: เมื่อเช้ากระผมไปหายาให้อากงที่บ้านสินแสหลีพบกับน้ำมุดแกเป็นช่างแกะหลวงแกมาเจียดยาที่นั่นเช่นกันขอรับแกบอกว่ามีเศษงาช้างที่เขาทิ้งนะขอรับเห็นว่าครูให้แกสะสมไว้ให้อยู่ที่บ้านแกเลยให้กระผมรีบไปเอามาให้แต่ถ้าอยากได้เพิ่มก็ไปเอาได้นะขอรับ
3: ดีเลยเจ้าหุ่นเอ็งรีบเอาไปเผาสีดำจากงาช้างเผาดีนักไป
2: ขอรับ
3: พุทธไปดู
4: ขอรับท่านครูไป

0: ีดำงาช้างช่างงดงามเหลือเกินขอรับครู
1: นั่นสีอันใด
0: สีดำงาช้างเผานะครับ
1: งาช้างหรือขอดูหน่อยสิ
0: ครับ
1: ขอลองสีด้วยสิ

0: สีดำขับงามดีแท้แตกต่างจากดำอื่นๆเฮ้ยเจ้าหุ่นเอ้ยเอ็งเคยจะคิดเป็นช่างหลวงกับเขาบ้างหรือไม่ตัดปีอเลิกภูปี้มารับราชการกับเขาถ้าช่วยเอ็งได้นะเอ้ยอายุอานามเอ็งก็ใช่น้อยฝีมือเอ็งก็ใช่ชั่วเอ็งจักอยู่เป็นสมุนเขาปดสีเผางาให้เขาใช้อีกนานเพียงไรกัน
1: เป็นลูกศิษย์ก็ย่อมทำตามที่ท่านเมตตาใช้งานนะครับ
0: เอ้าเช่นนั้นแล้วไม่ว่าจะเขียนกันอีกสักกี่วัดกี่โบสถ์ผู้คนก็จะต่างพูดว่างานเขียนของช่างคงแปะหลวงเสนีบริรักษ์ร่ำไปไม่มีชื่อในหุ้นกับเขาสักทีสิ
1: ขึ้นชื่อว่าเป็นศิษย์ครูย่อมได้บารมีของครูคลุ้มหัวอยู่เสมอนะครับ
0: แล้วทรัพย์สินเงินทองแล้วเป็นลูกน้องเขาจะได้ค่าจ้างค่าออนสักเท่าใดกันเองไม่คิดอยากจะเป็นเศรษฐีมีชีวิตดีๆกับเขาบ้างหรือ
1: นอกจากงานหลวงก็มีงานราชที่คนมาจ้างเนืองๆนะครับงานวาดประตูบานแผลงานตู้ประทับลายรถน้ำพวกเศรษฐีก็มาจ้างให้พวกเราวาดเพื่อไปถวายพระครูท่านก็ให้พวกเรารับงานตามสะดวกนะครับ
0: เช่นนั้นเอ็งก็คงจะมีสมบัติแล้วก็ข้าวของติดตัวอยู่บ้างกระมัง
1: ไม่ครับกระผมก็ได้เพียงแค่หาเช้ากินค่ำนะครับ
0: แล้วลูกเมียเรา
1: ไม่มีครับ
2: มันพูดจามีพิรุษจับมันไปไต่สวนเลยดีหรือไม่ครับให้กับผมลากคอมันไปเลยดีหรือไม่ครับ
0: นี่เจ้านบเอ็งเมากระท่อมหรือไรกลับบ้านไปได้แล้วไป

0: แล้วพากันย่างย่องมองคอมเมนต์ก็พอเห็นรอยเท้าที่ยาวใหญ่มายั้งหยุดสุดสิ้นเพียงต้นไทรแล้วกลับไปหายลงในคงคาอันรอยนี้มิใช่รอยมนุษย์ตาวิมุตหมางจิตคิดกังขาหรือยักษ์สีผีเสื้อแกล้งมารยามาลักพาผัวในเอาไปกิน
1: พอแค่นี้ก่อนเจ้าเชก
2: เอายังเหลืออีกตั้งเกือบเล่มแล้วขอรับน่าจะอ่านให้จบ
3: นายหมายต้องพูดว่าเหลือแค่เพียงเล่มเดียวหากอ่านจบเสียวันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็ไม่มีอันใดให้ฟังแล้วนะ
0: แล้วทั้งหมดมีกี่เล่มหรือขอรับ
3: ไม่อาจบอกได้หรอกท่านพูดท่านเขียนไปเรื่อยๆเป็นที่ชื่นชอบนะ
0: ยอดเยี่ยม
3: อย่างใดหรือ
0: เป็นนักแต่งนิทานสามารถเขียนเรื่องราวมาได้เรื่อยๆขอรับ
3: เจ้าคัดลอกนิทานพระอภัยมณีไปแล้วพี่นิดพิจารณาถ้อยคำของท่านผู้ว่าอย่างไรกลอนของท่านจึงนับเป็นกลอนครูที่ไม่ว่าใครๆก็พากันเอาตามอย่าง
0: กระผมสังเกตได้ประการหนึ่งว่าท่านผู้ชอบใช้เสียงอักษรเดียวกันล้อกันในวรรคเดียวกันเช่นพระเนตรนองนายนาเนตรนองในยะนาหรือกันแสงสิ้นเสือกซบสลบไปใช้เสียงสอซอแสงสิ้นเสือกซบสลบ
4: ดูเหมือนได้ยินเสียงเรียกผู้ชาวรอยจะมีใครนินทาเราอยู่เป็นแม่นมั่น
3: มันอารักมาแต่เมื่อไรเงียบเชียวแล้วกับเทวดาอุ้มมา

0: กระไรฉันจักไม่เข้าประชันจักรวาคืนลอยพระประทีปเพ็ญเดือน12ไปได้อย่างไรงานนี้จักขาดบุษบาท่าเรือจ้างไปได้หรือคะธนาลักษณ
1: ์ข้อที่กระผมกลัวก็คือคุณจะไม่ญาติดีกับองค์อีเหนา
0: ไม่ว่าใครจะมารับบทอีเหนาไม่ว่าไอ้ฉันจักญาติดีหรือจิกตีก็สุดแล้วแต่ว่าจักจับเอาบทใดมาเล่นไอ้ฉันก็ต้องเล่นไปตามบทบาท
1: หากเป็นอีเหนาพระองค์เดิมแล้ว
0: โธ่ท่านขุนสุนทรโวหารเจ้าคะอีฉันไม่เอาความเก่าโบราณมาเป็นอารมณ์ดอกค่ะ
1: เช่นนั้นก็ลงอกไปที
0: อีฉันจักเล่นสักระวาเพื่อถวายในหลวงทอดเนตรไม่มีสิ่งใดจะมาสำคัญไปกว่านี้อีกแล้วค่ะ
1: ทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าน้อยของกระผมทรงตั้งพระหฤทัยว่าปีนี้จะทำให้คล้ายสมัยก่อน
0: ในหลวงท่านโปรดให้ทำเล็กๆกันมาหลายปีแล้วนะคะเพราะไม่มีพระราชประสงค์ให้สิ้นเปลืองเงินทองสุรุ่ยสุร่ายกันไปเปล่า
1: ๆทูลกระหม่อมท่านก็ไม่ใช่จะมีพระประสงค์ให้เหมือนเดิมในแง่แข่งขันความใหญ่โตทางวัตถุดอกหากเป็นเรื่องความสนุกคลึกครื้นรื่นเริงโปรดให้กระผมมาเป็นทูตเชิญคุณภูมิกรุณาช่วยมาเป็นนางเอกสักกวาเหมือนเดิม
0: ทางหลวงศิษย์นายเวรมาเชิญแล้วและ

0: ที่ฉันก็ตกปากรับคำเธอไปแล้วเจ้าค่ะ
1: อ๋อที่แท้คนหนุ่มรุ่นใหม่ก็แอบมาเชิญคุณเสียก่อนแล้วนี่เอง
0: มีได้แอบแต่ใครๆเขาก็มาเชิญอีฉันอย่างสง่าผ่าเผยด้วยตนเอง
2: คุณภูมิเจ้าขาน้ำเข้าตังข้างบนส่งมาให้แล้วเจ้าค่ะ
0: ย้ายเจ้าค่ะ
3: น้ำเข้าตังเจ้าค่ะ
1: กระผมมาที่นี่ทีไรก็ต้องขึ้นไปขอเจ้าคุณพ่อทุกทีคราวนี้คงเห็นใจพวกที่บวชพระมานานเลยต้องส่งลงมาให้ หลานชายคนนี้จ้องมองผมจริงจังมีอะไรงอกออกมาจากหน้าผากลุงหรือหลานเอ๋ย
0: เจ้าเฉกหลานชายฉันบังเอิญกำลังคัดนิทานของท่านอาลักษ์พอดีได้พบตัวจริงเสียงจริงจึงตื่นเต้นจนเสียกิริยาไปเจ้าค่ะ
1: พวกรับจ้างคัดหนังสือนี้สำคัญนักบางทีเราเขียนอย่างมันไปคัดเป็นอีกอย่างก็มีพเยอแยกยอดสุดก็หลุดหักหมายถึงยอดแหลมสุดของเจดีย์ที่หักหายไปก็ไปเขียนเป็นพเยอแยกยอดสุดก็หลุดหักหมายไปว่ายอดเจดีย์สุด
4: โอ้เจดีย์ที่สร้างยังร้างรักเสียดายนักนึกหน้าน้ำตากระเด็น
5: คุณเชษไม่เอาจังค่ะ
4: กรานี้รือชื่อเสียงเกียรติยศจะมิหมดล่วงหน้าทันตาเห็นเป็นผู้ดีมีมากแล้วยากเย็นคิดแล้วเป็นอนิจจังเสียทั้งนั้น
0: เจ้าเชษผู้ใหญ่เขาคุยกันมิได้ถามไม่ต้องสอด
4: ขอรับ
1: เอางั้นถามกลอนดังว่านี้มาจากเรื่องอะไร
4: นี่ราภูเขาทองขอรับ
1: เฮ้ยอ่ะตามข้ามา
5: จ้าจ้า

0: คอจันทร์กระจ่างแจ้ง
1: ทุกประเทศเขตแขวงนั้นกว้างขวางดูดาวดาดกลาดฟ้านภพาพางวิเวกทางท้องทุ่งสถานใจ ดูริ้วริ้วลมปิวที่ปลายแฝกทุกละแวดหวาดหวั่นอยู่ไหวไหวรำลึกถึงคณิษฐายิ่งอาลัยเช่นนี้ได้เจ้ามาด้วยจะดิ้นโดย
0: นิราช
1: เมืองแกรงขอรับ
0: สามหานบนิ่งคิดผิดประหลาด
1: หรือภูวนาฏนึกอ้างขนางนิ่งจะทอดทิ้งน้องไว้ก็ใช่ทีเหตุจะมีสักสิ่งนึกกริ่งใจ
2: คุณพุ่มขอรับกระผมมีเรื่องจะขออนุญาตคุณ
3: ว่ามาเถิดค่ะไม่ต้องเกรงใจ
2: ผมช่างถูกชะตาอเฉกหลานชายคุณคนนี้ยิ่งนักกระผมจะไปบ้านมิตรสหายที่บางบำรุไปกินดื่มเลยอยากจะพาอเฉกไปด้วยสักประเดี๋ยวคงจะทำให้วงข้าวปลาอาหารสนุกคึกครื้นดีทีเดียว
3: อย่าเลยค่ะคงจะไม่สะดวก
2: สะดวกสิขอรับไปกับกระผมกับเจ้าพัดเจ้าตาบแล้วใกล้สองยามจักให้ที่นั่นมาส่งถึงแพนี
3: ่อย่าเลยค่ะเกรงใจลำบากเปล่า
2: ๆเด็กคนนี้หน่วยก้า

0: อันคมคายแวววัยจับตาไม่สมควรจะมาซุ่มซ่อนตนอยู่ก้นแพเช่นนี้แต่ควรจะได้ไปพบปะเหล่าคนดีมีวิชาได้พูดคุยกันและฉายแสงให้คนเห็น
1: เจ้าเฉกเป็นเด็กบ้านนอกอยู่นอกกำแพงกรุงเก่าด้วยซ้ำไม่ได้ทะเยอทะยานมักใหญ่ใฝ่สูงอันใดไม่ชอบคลุกคลีตีมงกับชาวพระนครดอกค่ะ
0: บ้านเกลอผมก็ไม่ได้มีพวกคนพานสันดานหยาบอื่นใดมาปะปนดอกขอรับ
1: เจ้าเฉกคงไม่อยากไปมันไม่ชอบให้ใครมาจ้องมอง
0: อ้าวเป็นเช่นนั้นไปได้อย่างใดเจ้าเฉกนี่เป็นคนขำชอบแสดงแถลงไขเรื่องราวให้ผู้คนได้บันเทิงด้วยซ้ำไปหากได้มาเป็นศิษย
1: ์โอ้คงไม่ได้ดอกค่ะเจ้าเฉกเป็นศิษย์อีฉันเสร็จแล้วอีฉันไม่ยกให้ท่านอารักง่ายๆดอก
0: อ๋อคุณมีแผนอันใดเป็นแน่ขอเดานะคุณกำลังจะปลุกปั้นเจ้าเชกให้กลายเป็นนักสักรวาเอกใช่หรือไม่จะเก็บมันไว้เป็นไม้ตายเป็นความลับไม่ยอมให้ผู้ใดได้พบเห็นจะได้เดาทางไม่ได้ก่อนถึงเวลา
1: อาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได
0: ้หรือว่าคุณหวงหลานชายหนุ่มน้อยวัยอ่อนจึงเก็บแอบไว้ในถ้ำไม่ยอมให้เห็นเดือนเห็นตะวันดังนางผีเสื้อน้ำหวงพระอภัยมณีนี่เอง
1: อ้าวอ้าวอ้าวหลวงสุนทรโวหารชอบเอาชนะไม่เห็นแก่หน้าอินหน้าพรหมชีวิตจึงต้องมาหลบหลบซ่อนๆเช่นนี้อย่างไร
0: แค่เรื่องไปกินดื่มแค่นี้คุณจักกีดกันกระไรนักหนาคุณพุ่มบุตรสบาท่าเรือจ้างหญิงที่ยึดมั่นถือมั่นแต่สิ่งที่ตนคิดไม่ยอมก้มหัวให้ใครชีวิตจึงต้องมาเป็นเช่นนี้อย่างไร
2: Yeah.

0: จ้าผู้บุกพาสอยสุคนท่าเหยกลิ้นเก้าแม่น้ำสิบแม่น้ำ
1: เป็นอะไรหรือพ่อเชษ
2: ข้ากลัวกลัวคนมากมายนายหมายเรากลับกันถอนเถิด
3: เฮ้ยเป็นไรล่ะพ่อเชษจักรัวไปใหญ่ผู้คนหาได้กระโดดกับเจ้าไม
4: ่นั่นสิครับท่าทางน่าสำราญเบิกบานใจอ่ะ
5: เล่ายาปลาปิ้งก็สมบูรณ์เพียบพร้อมนะขอรับ
6: เอาเอาลูกลูกหลานหลานฉันเห็นสาวชาวลาวงามๆเข้าหน่อยก็พากันเหนียมอายอ่ะมามามาเจ้าพัดเจ้าตาเจ้าเชกไอ้ไม้ด้วยเข้ามาเข้ามาเออ
7: เ
8: จ้าตาบมานี
7: ่
8: มานี่เอาเรานี่ไปเลี้ยงกัน
6: เออๆๆมาๆไป
8: ยกไปเลย
6: ยกดีๆนะอย่าทำหล่นหมดดีๆนะฮะหมักเสียนาน
8: เจ้าตาบเจ้าพัดแล้วนั่นใครล่ะนั่น
6: นั่นเจ้าเชกลูกหลานเกลอเก่ากระผมเองกับไอ้ไม้ไอ้ไม้นี่เป็นทาสรับใช้เจ้าเชก
9: ไอ้เจ้าตัวเล็กนี่คลุมหัวคลุมหูอย่างกับโจรไพร
6: ข้าบอกแล้วยิ่งปิดบังคนก็ยิ่งอยากเห็น
8: อุบะนึกว่าปิดหน้าเพราะขี้ริ้วหน้าเข้าตังที่แท้มีรูปสุวรรณอยู่ชั้นใน
0: พวกเขาจะกินกันได้เรือคุณตับไตไส้พุงงูอะไรนี่ให้เจ้กินเจ้ไม่เอาดอกเหม็น
10: เหม็นนั้นได้คิดมากเจ้หัวทำสะอาดหัวล้างด้วยน้ำส้มสายชูแล้วไปต้มกับข่าขิงตะไคร้ใบมะกรูดอบเชยป่วยกักหลังจากนั้นเคี่ยวจนเนื้อเปื่อยนุ่มเอามาจิ้มกับน้ำจิ้มเผ็ดๆเปรี้ยวๆเช่นนี้แหละพวกขี้เล่าทั้งหลายจะเพลินหยิบใส่ปากกันแทบไม่ทันเชียวนะ
0: เจ้านี่รู้ใจคนขี้เล่าทั้งไทยลาวจีน
10: พวกเป็นลูกน้องเจ้าสัวโตวัดกัลยาท่านเจ้าตำรับเกาเหลาไม่ว่าจะหมูงัวพวกขุนนางเจ้านายทั้งหลายในวังต่างติดใจกันทั้งนั้น
5: นั่นเจ้าช่างเขียนชาวจีนนี่ขอรับ
0: เจ้าหนุ่มเจ้าชูประตูดินนั่นหรือจะตามข้ามาถึงนี
10: ่ผู้ใด
0: นั่นเจ้าหนุ่มปากว่ามือไวมือไวใจเร็วอ่ะ
5: แม่พาเมียสวยมาเสียด้วย
0: โอ้ยเขาเห็นข้าแล้วข้าจะไปซ่อนตรงไหนดี
10: คุณเชก

0: ี
1: ้ฝนลงเม็ดเสร็จแล้วท่านครู
2: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าไปข้างในไปๆๆๆไปไปกัน
3: เชิญพ่อ
4: ไปท่านครูมี
1: เฮ้ยไอ้สัตว์ไอ้นวด
5: เอาหุ่นด้วย
6: พอแล้วครับ
7: นี่ดิเอาหุ่น
2: มาๆๆๆๆๆเร็วๆๆฝนลงเม็ดใหญ่แล้ว
8: คุณพุ่มเจ้าขาท่านเจ้าคุณพ่อให้เอาน้ำขิงมาให้เจ้าค่ะคุณประมาทไปนะเจ้าคะไม่น่ายอมให้พ่อเฉกไป
9: ไม่ยอมให้ไปสิว่าแปลกจักมีพิรุษไม่เป็นปกติสาวใหญ่ตัวคนเดียวหวงหลานหนุ่มน้อยรูปงามไว้ในบ้านเอ็งว่ามันดูเหมือนเป็นอะไรกัน
8: แต่ว่าแม่ลำจวนไม่ใช่ผู้ชายเจ้าค่ะคุณไม่ควรจะปล่อยให้ไปกับผู้ชายเหล่านั้นยามวิกาลเช่นนี้นะเจ้าคะถ้ามีผู้ใดอยากเจอก็ให้มาหาที่เรือนสิเจ้าคะ
9: แค่สหายชายมาพบข้าด้วยธุระปะปังต่างๆคนเขายังพูดกันนักหนาเลยว่าบุษบาท่าเรือจ้างพบผู้ชายพายเรือขึ้นลงๆแพกันคึกเอาเรือลำนี้เข้าลำนั้นออกก็ยังโดนนินทาไม่บ่อยเรื่องไงวะจะให้เพื่อนเจ้าเฉกมาหาถึงที่นี่อีกหรือ
8: แต่หญิงผู้ดีอื่นๆก็มีให้ผู้ชายอื่นใดมาขี้เรือนะเจ้าคะและก็ไม่ไปกับชายอื่นเช่นกันเจ้าค่ะ
9: หญิงผู้ดีเหล่านั้นต้องไม่อยากไปไหนทั้งนั้นอ่ะ
8: ใช่เจ้าค่ะถ้ามีผัวก็ค่อยไปกับผัว
9: แล้วถ้าทิ้งผัวหรือผัวทิ้งเหลือเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวแล้ว
8: ก็ต้องอยู่ที่เรือนอย่างสงบสงเงียบสิเจ้าค่ะโอ้ยอีฉันคลานจะต่อปากกับคุณนัก
9: หากข้าเป็นชายข้าจะไปไหนต่อไหนให้มากกว่าท่านทิดผู้จะได้เขียนนิราศไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องแต่นี่นิราศสักเรื่องข้าก็ยังไม่ได้เขียน
8: เจ้าค่ะไปขอข้าวที่นี่กินดีกว่าฝากท้องไว้ที่นี่เลยก็แล้วกัน
10: โอ้ยฝนย้ายที่กันดีกว่าเจ้าค่ะ
11: รอบกันหน่อยมา

0: ตุใดจึงมาด้วยกันได้เล่าครับ
1: พอดีพ่อไปคุยธุระกับคุณพุ่มเจอพ่อเชกถูกคอกันมากจึงพามา
0: พี่พัดน้องตาบลองนี่ดูพี่หมายลองดูครับลองดูนะครับ
2: สาธุสาธุ
1: สีชมพูเสียด้วย
0: ขอรับที่เป็นสีชมพูเพราะผสมข้าวเหนียวดำเข้าไปด้วยขอรับ
3: กระผมเคยกินแล้วไม่ได้แรงมาก
0: น้องตาบชิมนิดหน่อยก็พอนะขอรับประเดี๋ยวท่านนิดาจะว่ากระผมได้
2: ขอบใจพ่อคุณขอรับ
0: ไปเท้าอย่าดื่มสาโทเลยขอรับมันไม่ดี
4: เอ้าคนอื่นเขาก็ดื่มกัน
0: ปล่อยคนอื่นเขาไปขอรับไปเท้าอย่าเลยกระผมเกรงว่า
4: จะเมาหรือ
0: จะติดใจนะขอรับ
2: มีวงแคนด้วยแล้วยังมีทั้งสาโทมีทั้งอุดีจริงๆขอรับ
5: พี่หมายพี่หมายอยากลองอุดูไหมขอรับ
2: อุ้ยสักหายเอาแบบหายเล็กๆอะไรอย่างงี้ก็ได้ขอรับ
0: ประเดี๋ยวกระผมไปดูให้นะครับแต่หายเล็กๆน่าจะหมดแล้วเหลือแต่หายใหญ่ๆมาดื่มด้วยกันนะครับ
2: ว้าหายใหญ่มากชอบหายใหญ่ๆหายใหญ่ๆชอบขอรับโอ้โหน้ำหมายเอาม
6: าถึงนี่หวังจะเจอฉันหรือที่แท้ก็สนิทสนมกับลูกๆท่านหลวงรักภูนี
1: ่เอ้าแม่เตยรู้จักพ่อเชกหรือ
4: จริงสิคุณเป็นหลานท่านคงแปะผู้นี้นี่เองชื่อเตยหรือขอรักกระผมชื่อเชก
6: แหมเสแสร้งแกล้งทำเป็นเพื่อนเลิกได้มากับพวกนักกลอนอยากจะฝากตัวเป็นศิษย์เขียนกลอนกับท่านอาลักษ์ผู้หรือไร
4: ชัยขอรับอยากเป็นศิษย์ท่านอยู
6: ่ไหนลองว่าสักกวามาสักบทสิจะฟังให้ว่าพอใช้ได้หรือไม
1: ่เอาเลยสิพ่อเชกลองเกี้ยวแม่เตยดูสักทีหรือเอา
4: สักกวาสาโทจากโคราช
1: เอาให้เกี้ยวสาวดันเลี้ยวไปสาโทเสียได
4: ้อร่อยอร่อยเด็ดขาดชนีชะไหน
3: ทั้งหอมหวานดั่งตาลเป้าเจ้าขวัญใจเต้าเรื่องแล้วขอรับ
6: ตายพ่อตาบ
7: ไอ้ตาบยังเด็กยังเล็กมาเต้ามาตาลอันใด
2: เด็กมันกำลังโต
1: นี่พ่อเชกยอมใจเสียหน่อยเจ้าเชกเอ๋ย

0: ทั้งหอมหวานดั่งตาลเต้าเจ้าขวัญใจกลิ่นละไมละไม้เตยที่เคยดมกินสาโทอย่าถือสามาโทสะคิดเลิกละเมรัยให้เหมาะสมจำต้องดื่มให้ลืมเศร้าบรรเทากรม
1: ใช่
0: ย้อมใจข่มยามคำหนึ่งถึงเจ้าเตยเอ้ยเจ้าเอ๋ยขอรับเจ้าเอ๋ยเจ้าเอ๋ย
2: หวานเชียว
3: น้ำฝนครับ
1: เจ้าหุ่นไปหยิบไม้ตะโพดมาให้ครูทีจะเอามาตีหัวไอ้หนุ่มที่มันเกี้ยวเจ้าเตยทั่วบ้านทั่วเมืองไม่มีใครกล้าเกี้ยวหลานสาวข้าไอ้หนุ่มนี่มาคืนแรกมันลุยซะเต็มเหนี่ยวเลยฮะ
4: ไม่กลัวผู้ใดเว้ย
1: เอ้าหมอลำบรรเลง

0: 4ตุ้มแล้วเจ้าค่ะ
1: 4ทุ่มสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ชายกินดื่มสนทนานับว่ายังไม่ดึกดื่นนักดอกไม่เต็ม
0: หรือว่าจะกลายเป็นปล่อยเสือเข้าป่ามันจะไม่กลับออกมาง่ายๆสิแล้วเจ้าคะ
1: ป่านี้มันจะเมาไม้ตามอย่างท่านผู้ไปแล้วหรือก็ไม่อาจรู้ได
0: ้แต่แม่รำจวนอย่างไรก็เป็นผู้หญิงไปอยู่กับพวกผู้ชายมากมายอย่างนั้นอีฉันเกรงว่าจะใจแตกนะเจ้าค่ะ
1: หากได้รู้เช่นเห็นชาติแต่เนิ่นๆก็ดีนะข้าจะได้ไม่ต้องทุ่มเทฝากผีฝากไข้กับมันจนหมดเนื้อหมดตัว
0: คุณละก็อะไรก็เห็นว่าดีไปเสียหมด
1: กลัวก็แต่ท่านขุนสุนทรโวหารนั่นแหละท่านอาลักษ์ใหญ่นั่นแหละผู้อื่นหาได้กลัวไม่
0: ฮะท่านพูดท่านชอบกินหญ้าอ่อนหรือเจ้าคะ
1: โอ้เต็มพูดอะไรเช่นนั้นข้ามองเห็นว่าท่านอารักษ์ท่านติดอกติดใจเจ้าเฉกหนุ่มน้อยรูปงามสามขนองต่างหากเล่าส่วนตัวมันเองหรือก็สมาทานท่านผู้เป็นศาสดามานาน
0: มันพบครูพักรักจำของมันดุดผู้โดยสารเรือมาถึงท่าแล้วมีชายจะถีบหัวเรือจ้างลำเก่าที่ลำบากลำบนพามาส่งหรอกนะเจ้าคะ

0: ฝนหยุดตกแล้วขอรับ
1: ก็นั่ง

0: ูมีนั่งนั่งนั่งนั่งนั่ง
1: นี่แน่พ่อเชกถ้าชอบอ่านพระอภัยมณีก็ต้องฟังเสียงปี่ของครูมีเขานี่แหละ
2: ไพเราะมากขอรับ
3: พ่อเชกต้องลองหอมหวานฉันทำเองอาหุนทำไมลือถึงตะกะจริงเชียวมาแย่งพ่อเชกกินได้อย่างไร

0: ียมารยาทนะไอ้บ้านี่เช่นนี้ต้องการอันใดบัตรเดี๋ยวจะถูก
1: เต้ก็เพลาๆหน่อยใต้เท้าท่านไม่เคยดื่มเครื่องดองของเมาได้รับทั้งสาโททั้งยาดองเดี๋ยวก็เมาความกันพอดี
2: ที่นายหุ่นยังดื่มได้ทุกอย่าง
1: ใต้เท้าจักเปรียบกับกระผมอย่างไรได
2: ้เหตุใดจักเปรียบไม่ได้เป็นชายเช่นกันย่อมทำได้เช่นกัน
1: อย่าได้ดิลองของพันนี้เลยครับ
0: หน่อยอาหุ่นยาดองนารีลำพึงของข้าไม่ใช่ของต้อยต่ำ
1: อ้าวแล้วทำไมเจ้ไม่เคยให้อ้วลองบ้างที่กับใต้เท้าท่านนี้ที่เพิ่งพบเป็นคราเดียวกลับปรนนิบัติกับคนเคยรู้จักมักจีกันมานาน
0: ที่แท้หรือก็ริษยาละสิ
1: ออกมานี่ให้อ้วกินคนเดียวห้ามให้คนอื่น
3: เอาพวกเราพักกันเสียนานหมอลำขออีกสักเพลงหนึ่งเถิด
0: ใช่จ้ะ
4: ไหวหรือไม่นะ
3: พี่หมายตายแล้วแต่พี่หมายไปทิ้งที่แม่น้ำหน่อยเว้ย
5: โอ้น้ำมา
4: ค่อยๆยกระวังแคร่คว่ำด้วย
1: ไปอย่าให้เลยเจ้ไม่อร่อย
0: ดื่มเอาดื่มเอา
6: สาวไปหาหนุ่มๆก็เถอะไป
4: เอ้าพ่อเชกมีเกรงกลัวสาวๆหรืออย่างไรหรือคุณอาพุ่มของเจ้าห้ามหวงนัก

0: น้าไม
1: ้เฮ้ยเฮ้ยเ
0: น้าไม
2: ้พ่อเชกยังสนุกอยู่ไม่ใช่หรือเพลงกำลังดีเลยนะ
0: ไม่เป็นไรไม่ได้นี่ก็ดึกมากแล้วด้วยคุณอาพุ่มจักเป็นห่วงเราผมเพียงขอรบกวนให้คนเรือข้ามฟากพายไปส่งที่แพสักหน่อยนะลุกลุกลุก
1: ลาลาลาลาลา
0: ไหวไหมนี
1: ่งอกไง
0: นะ
3: กระผมไปด้วยครับ
2: งั้นตาบไปตามนายชายกับพี่ชายให้พายเรือไปส่งคุณเฉกที
3: จ้ะ
0: ฝากกราบราคุณพ่อคุณด้วยขอบพระเดชพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่พามาเที่ยวสนุกวันหลังกระผมจะไปกราบขอเรียนวิชาถึงเรือนะขอรับ
2: ต้องมาจริงๆนะพ่อเชก
0: ขอรับ
3: พี่หมาย
1: จอดจอดจอดจอด
3: อ้าวจอดทำไมเล่านะหมาย
1: ถ้าไม่จอดกูอ้วกใส่เรือเลยนะ
3: รีบจอดเร็ว
1: สักหน่อยนะ

0: เต้เท้าอ่านหนังสือพระอภัยมณีครบ3เล่มแล้วหรือยังขอรับ
1: ต้องการให้เด้งรีบขัดหรือ
0: มีได้ขอรับหากว่าอ่านเสร็จแล้วเราผมจะไปขอยืมมาเพิ่ม
1: ก็ดีสิอยากรู้เหมือนกันว่าพระอภัยมณีและนางผีเสื้อสมุทรจะอยู่กันอย่างไรมนุษย์กับอสุรีจะมีความทุกข์สุขอย่างไรบ้างเดาไม่ออกเลย
0: ท่านผู้มีเมตตามากขอรับกระผมจะไปขอยืมมาเพิ่มให้ใต้เท้าได้คัดลอกอีกนะครับใต้เท้าคัดลอกเสร็จกระผมก็จะวาดภาพลงไปและจะนำกลับไปมอบให้กับท่านผู้จะได้เป็นหนังสือนิทานที่งดงามน่าเก็บรักษาไว้นะครับ
1: นายหุ่นทำเช่นนี้แล้วนายหุ่นจะได้อะไร
0: ก็กระผมก็จักได้พบกับท่านใต้เท้าไปอีกนานๆไงขอรับเพราะกระผมทราบมาว่าหนังสือพระอภัยมณีมีอีกหลายสิบเล่มและดูจักไม่มีวันจบสิ้น

0: มันจะเสื่อมไปถึงเพียงนี
1: ้หลายปีก่อนเจ้าอยากเป็นศิษย์ของข้ามาบัดนี้เจ้ายังอยากเป็นช่างเขียนที่ได้ชื่อว่าได้เรียนกับหลวงวิจิตรเจษฎาหรือไม่

0: ครย้อนหลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้เมื่อความทรงจำในครัวไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารแต่คือชีวิตความรักและศักดิ์ศรีอีกครั้งกับการกลับมาพร้อมคุณค่าภูมิปัญญาบรรพชนสยามปลายจวักละครไทยรสเลิศส่งต่อเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านมุมมองอาหารจากครัวชาวบ้านสู่ห้องเครื่องในรั้ววัง
2: เมื่อก้าวเข้าไปในนี้แล้วจะทำกิริยามารยาทเอะอะเอตโรซุกซนเป็นลิงข้างอีกต่อไปไม่ได้แล้ว
1: ละครปลายจวักเข้มข้นทุกฉากละเมียดทุกอารมณ์เสน่ห์ปลายจวักเอกลักษณ์ตำรับไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3และทาง www.wipa.me และ Wipa Application

เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุนทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่าน

ไทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมนมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภาคะนมะคารังโรมะเสยัง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับ
1: วันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน18พฤษภาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
2: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
3: และดิฉันปวีณาฝักทองค่ะ
2: รวมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมวันนี้วันจันทร์ที่18พฤษภาคมหลายโรงเรียนก็น่าจะเปิดเรียนกันค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครจุด

0: หนึ่งที่หลายคนบอกว่าต้องให้ความสนใจก็คือจุดตัดบริเวณรถไฟตรงอโศกเพชรนะคะที่มีการเกิดเหตุรถไฟชนรถเมล์ขึ้นช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเช้าวันนี้เราจะกลับไปติดตามบรรยากาศการจราจรที่บริเวณจุดนั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะมีรถหนาแน่นมากน้อยขนาดไหนขณะเดียวกันเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะในส่วนของคดีก็มีความคืบหน้าไปมากนะคะแล้วก็คนที่ไปใช้รถใช้ถนนบริเวณจุดนั้นพฤติกรรมเนี่ยก็ยังมีบางส่วนนะที่ไปจอดคาอยู่บนรางรถไฟเดี๋ยวมาไล่เลียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันนะคะ
1: แน่นอนตอนนี้หลายคนบอกว่าที่ผ่านมาเราถกเถียงกันว่าตกลงแล้วรถเมย์ผิดหรือรถไฟที่ผิดเพราะว่ารถเมย์เนี่ยไปจอดบริเวณรางรถไฟซึ่งเป็นการคร่อมและเป็นพื้นที่ห้ามจอดโดยเด็ดขาดแต่การจอดแบบนี้เป็นพฤติกรรมที่ทำเป็นปกติทำให้เกิดเป็นความเสี่ยงสม่ำเสมอก็จะถกเถียงกันว่ารถเมย์ผิดเพราะว่ารถเมย์เนี่ยไปจอดในจุดห้ามจอดแต่ล่าสุดผลการตรวจปัสสาวะของพนักงานซึ่งเป็นคนขับรถไฟเนี่ยพบว่าปัสสาวะเป็นสีม่วงแล้วก็ยังมีการตั้งข้อกล่าวหาในส่วนของพนักงานที่โบกธงแดงอีกด้วยเพราะว่าเมื่อสักครู่ยังพูดคุยกันอยู่เลยว่าการโบกธงแดงตามมาตรฐานของการรถไฟจริงๆแล้วโบกพอเป็นพิธีหรือว่าจะต้องโบกจนกว่ารถไฟจะผ่านไปแล้วให้เกิดความชัดเจนว่ารถไฟจำเป็นที่จะต้องไปหยุดด้านหน้าแล้ว
0: ค่ะก็ดูเหมือนว่ามีหลายประเด็นที่นำไปสู่อุบัติเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ
2: ยังเป็นคำถามหลายประเด็นนะครับแล้วก็คงจะต้องใช้คำว่าเราก็ต้องกลับมาถอดบทเรียนอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้มันมีมิติอะไรบ้างที่จะต้องแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกในอนาคตมิติหนึ่งก็คือเรื่องของสารเสพติดซึ่งถ้านับตั้งแต่วันแรกๆเนี่ยเรายังไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยซ้ำจนกระทั่งผลการตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะของคนขับรถไฟออกมาเมื่อวานนี้ช่วงค่ำๆนะครับปรากฏว่าปัสสาวะเป็นสีม่วงนี่เป็นคำถามใหญ่ตามมานะครับว่าคนที่ขับยานพาหนะซึ่งเป็นยานพาหนะขนส่งสาธารณะแบบนี้ปัสสาวะสีม่วงได้หร
0: อ
2: กระบวนการตรวจสอบที่ผ่านมาดำเนินการอย่างไรบ้างนอกจากนั้นก็ยังพบว่าเรื่องของมีการใบที่เรียกว่าเป็นใบพนักงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเนี่ยคุณผู้ชมก็เป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านด้วยก็ยังไม่
0: ม
2: ีนะครับเพราะว่ากฎหมายเนี่ยเพิ่งมีผลบังคับใช้มีนาคมที่ผ่านมานี่ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องไปตรวจสอบกันด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าหลังจากที่มีผลการตรวจปัสสาวะออกมาครับตอนนี้ใช้คำนี้เลยครับปูพรมครับจะต้องมีการตรวจสอบสารเสพติดและแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถไฟทั่วประเทศนะครับและรวมไปถึงพนักงานควบคุมการรถขนส่งทางรางด้วยครับนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางออกมาเปิดเผยนะครับหลังจากที่ตำรวจก็มีการรายงานว่าไปพบการใช้สารเสพติดในปัสสาวะมีการใช้สารเสพติดนะครับแล้วก็ผลตรวจปัสสาวะของนายสยมพรสอนกูลพนักงานขับรถไฟขบวน2126แหลมฉบังชุมทางบางซื่อที่เกิดอุบัติเหตุชนกับรถเมล์โดยสารรถประจำทางสาย2206นะครับอันนี้เลขเดิมหรือว่า 3-30รวมทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่จุดจอดบริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับล่าสุดกรมการขนส่งทางรางจึงได้ออกคำสั่งด่วนตามประกาศที่เห็นอยู่นี้เลยนะครับให้การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดให้มีการตรวจคัดกรองสารเสพติดและวัดปริมาณแอลกอฮอล์กับพนักงานที่มีหน้าที่ขับขี่และควบคุมการเดินรถรวมถึงพนักงานภาคพื้นดินที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเช่นพนักงานกั้นถนนพนักงานประแจทุกรายก่อนที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละผลัดนี่ก็จะเป็นคำถามใช่ไหมครับว่าเอาแล้วก่อนหน้านี
0: ้
2: ตรวจสอบหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรถ้าเราไปค้นดูข่าวเก่าๆเนี่ยจะมีข่าวที่ออกมาในช่วงสงกรานต์ปีใหม่ที่มีการคัดกรองแต่ว่าถ้าเป็นช่วงปกติล่ะปกติแนวปฏิบัติจะเป็นอย่างไร
0: ค่ะ
2: ตรวจคัดกรองไหมก่อนที่จะทำการขับขี่หรือว่าทำงานอะไรแบบนี้นะ
0: ค่ะถ้าเป็นรถบัสในช่วงสงกรานต์ช่วงปีใหม่เนี่ยก็จะมีมาตรการออกมาชัดเจนว่าแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย
2: ์
0: ก็ต้องมีการเป่าก่อนขับอย่างนี้นะคะแต่ว่ารถไฟเนี่ยก็อาจจะมีหลักปฏิบัติอยู่แต่ว่านี่จะเป็นการย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าก็เกิดคำถามทันทีหลังจากที่พนักงานขับรถไฟขบวนเกิดเหตุเนี่ย ตรวจฉี่เป็นสีม่วง
2: ครับคือถ้าเกิดว่าการตรวจ

0: สอบเนี่ยจะมีทั้งแอลกอฮอล์แล้วก็ตรวจเรื่องของสารเสพติดด้วยอย่างสงกรานต์ที่ผ่านมาปปส.เนี่ยผมเห็นข่าวที่ประชาสัมพันธ์ออกมานะครับไปลงพื้นที่ที่หมอชิดแต่ว่าของรถไฟอันนี้ไม่แน่ใจว่าตรวจทั้งแอลกอฮอล์แล้วก็เรื่องของปัสสาวะสีม่วงหรือไม่แต่ว่าอย่างกรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีปัสสาวะสีม่วง
1: นอกจากนี้ยังมีการตั้งคำถามด้วยว่าปกติแล้วเนี่ยการออกขบวนรถไฟมาในการวิ่งตามปกตินอกจากคนขับรถไฟจะต้องมีช่างเครื่องที่เดินทางร่วมไปด้วยในขณะที่คนขับรถไฟหายไปเนื่องจากว่าอาจจะไม่ทันได้ระวังทั้งเรื่องธงแดงทั้งการเบรกล่วงหน้าเมื่อถึงจุดเสี่ยงแล้วช่างเครื่องอยู่ที่ไหน มีการทักท้วงในประเด็นนี้หรือไม่หรือว่ามีการช่วยในการสังเกตสังการหรือไม่เปรียบเทียบเหมือนกับเครื่องบินนะคุณเชอสารจริงๆก็คือต้องมีทั้งกัปตันแล้วก็มีนักบินใช่ไหมคะที่เขาจะต้องมาช่วยกันแต่พอหนึ่งคนที่มีปัญหาแล้วอีกคนที่จริงๆจะต้องเป็นคนที่ช่วยดูแลสอดส่องทุกอย่างบนรถไฟเนี่ยหายไปไหนทำไมถึงไม่มีการกล่าวถึงณเวลานี
0: ้ครับที่เราเริ่มข่าวมาไม่ถึง10นาทีเนี่ยคุณผู้ชมคำถามมาเต็มไปหมดแล้วที่จะต้องตอบสังคมให้ได้นะครับยังไม่หมดครับคุณผู้ชมนายพิเชษฐ์ยังบอกเพิ่มเติมอีกว่ากรณีของนายสยมพรสอนกูลพนักงานขับรถไฟยังไม่ได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่จากกรมการขนส่งทางรางนะครับคุณผู้ชมและสั่งให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถไฟรายดังกล่าวแล้วนะครับและให้การรถไฟแห่งประเทศไทยตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงนะครับพร้อมทั้งสั่งการให้รฟท.พักงานพนักงานขับรถไฟและพนักงานคุมไม้กั้นที่เกี่ยวข้องทันทีพร้อมกับดำเนินคดีจนถึงที่สุดและสืบสวนในเชิงลึกว่าผู้บัญชาการที่เกี่ยวข้องปล่อยให้ผู้มีสารเสพติดมาปฏิบัติหน้าที่ขับรถไฟซึ่งต้องรับผิดชอบชีวิตคนจำนวนมากได้อย่างไรต่อไปด้วยแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะต้องให้ความเป็นธรรมด้วยนะครับคุณผู้ชมพ.ร.บ.กรมการขนส่งทางรางก็ออกมาปีที่แล้วนะครับปี68แล้วผลบังคับใช้เพิ่งจะมีช่วงมีนาคมที่ผ่านมานี้เองครับก็จะเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านในการที่จะคนที่ยังไม่มีใบเนี่ยไปขอใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่จากกรมการขนส่งทางรางอยู่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับนายพิเชษฐ์ย้ำว่าการออกคำสั่งนี้ก็เป็นไปเพื่อการสร้างความเชื่อมั่นต่อพี่น้องประชาชนและผู้โดยสารว่ากรมการขนส่งทางรางยังคงยึดมั่นในหลักการความปลอดภัยสูงสุดนะครับคุณผู้ชมนี่ก็จะเป็นคำสั่งล่าสุดนะครับคุณผู้ชมที่ออกมาจากกรมนะครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ตำรวจชุดสืบสวนได้คุมตัวนายอุเทนจอมคีรีคนนี้เป็นพนักงานการเดินรถ2ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถไปที่สน.มักกะสันคนนี้จะถูกแจ้งข้อกล่าวหานะครับฐานกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสรวมถึงเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกายและทรัพย์สินเสียหายด้วยนะครับซึ่งนายอุเทนเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่โบกธงนี่ตามคลิปวงจรปิดนะครับคนนี้ได้เห็นคลิปกันตั้งแต่วันแรกๆเลย
2: ค่ะการโบกธงเนี่ยค่ะตามหลักปฏิบัติเมื่อวานที่ฉันตรวจสอบกับพนักงานรถไฟนะคะที่ก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องไปควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานรถไฟซึ่งเขายืนยันนะคะว่าตามหลักปฏิบัติของคนที่เป็นพนักงานกั้นรถไฟเนี่ยค่ะจะต้องโบกธงเนี่ยตั้งแต่วินาทีแรกขบวนรถผ่านไปเนี่ยต้องโบกอยู่ตลอดนะคะต้องโบกจนกระทั่งขบวนผ่านไปวินาทีสุดท้ายถึงจะหยุดโบกได้แต่ถ้าดูจากคลิปแล้วนี่คุณผู้ชมโลกออนไลน์เขาไปจับเวลากันนะคะเพราะดูเหมือนว่าเขาจะโบกเนี่ยแค่แป๊บเดียวขบวนรถยังไม่ทันผ่านเลย
1: เนี่ยค่ะตอนนี้คือมีการนำธงออกมาแล้วก็ขยับเพียงสักระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะคะในขณะที่รถไฟเนี่ยยังมาไม่ถึงจากนั้นก็ม้วนเก็บธงแดงไปแล้วก็หันหลังเข้าไปที่ป้อมอะค่ะ
2: ค่ะหันหลังเข้าไปที่ป้อมเนี่ยบางคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเขาเข้าไปเพื่อโทรศัพท์เพื่อวอคุยกันกับคนขับรถไฟหรือเปล่านะคะเพราะว่าเป็นจังหวะที่หลายๆคนบอกนะคะว่าเอ๊ะไม่มีความเป็นไปได้ไหมที่เขาอยากจะสื่อสารกับพนักงานรถไฟ
0: ครับ
2: แต่ว่าทั้งหมดนะคุณผู้ชมมันเกิดขึ้นตามภาพแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยต้องรอดูจากการสอบสวนของตำรวจนะคะว่า ทางนายอุเทนเนี่ยจะให้ปากคำในช่วงที่วินาทีเกิดเหตุยังไงนะคะคุณผู้ชม
0: ครับ
2: ต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดด้วยนะคะ
0: คือตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดออกมานะครับว่าเขาให้ปากคำอย่างไรแต่ตำรวจเมื่อคืนที่ผ่านมาออกมาเปิดเผยสั้นๆบอกว่าคือก็มาสอบปากคำแล้วนะครับแล้วก็ยังคงให้การปฏิเสธนะครับรายละเอียดยังไม่สามารถเปิดเผยได้แต่คนนี้ถูกแจ้งข้อหาแล้วนะครับก็คือข้อหาประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
2: ค่ะ
0: แล้วก็จะมีการคุมตัวไปฝากขังต่อศาลในวันนี้ด้วยนะฮะคุณผู้ชมส่วนความคืบหน้าทางคดีครับพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาล1ท่านเข้าไปติดตามความคืบหน้าของคดีที่สน.มักกะสันท่านยอมรับว่าบริเวณที่เกิดเหตุมันเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาการจราจรติดขัดมากที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ใช้ทั้งกำลังคนและระบบไฟจราจรเพื่อบรรเทาปัญหาก็จะไปหารือกับทางการรถไฟเพื่อหาแนวทางเพิ่มเติมแต่ก็ได้ย้ำนะครับบอกว่าจุดเริ่มต้นที่สำคัญก็คือจิตสำนึกวินัยจราจรครับซึ่งทุกฝ่ายจะต้องให้ความร่วมมือกันเพื่อความปลอดภัยในการใช้ทางส่วนเรื่องของคดีความพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานและจะทยอยเรียกสอบปากคำแต่ก็ยังไม่สามารถสอบปากคำพนักงานขับรถโดยสารได้เพราะยังอยู่ในความดูแลของแพทย์นะครับได้รับบาดเจ็บแต่ว่าเบื้องต้นทั้งคนขับรถโดยสารและยานพาหนะอื่นๆที่จอดอยู่ในพื้นที่ห้ามจอดก็จะต้องถูกพิจารณาดำเนินคดีตามพ.ร.บ.จราจรทางบกด้วยครับฟังเสียงตำรวจครับ
3: เรื่องของพ.ร.บ.จราจรในเรื่องของในเรื่องของการไม่หยุดในจุดที่ต้องให้หยุดกรณีเหมือนทางร่วมทางแยกต้องหยุดก่อนอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นพ.ร.บ.จราจรนะครับอันนี้ก็ว่ากันที่หลัง
0: อีกกรณีนึงครับก็คือกรณีคนขับรถไฟไม่ชะลอหรือว่าหยุดรถหลังจากที่เจ้าหน้าที่ประจำป้อมโบกธงแดงนะครับที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้ตำรวจก็นำกล่องดำของรถไฟมาให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้วส่วนระเบียบของการโบกธงอันนี้ในมุมของตำรวจก่อนนะครับคุณผู้ชมก็บอกว่าก็คงจะต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดว่าขั้นตอนการโบกต้องห่างจากรถกี่เมตรกี่วินาทีหรือว่าต้องทำอย่างไรบ้างเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้ตั้งข้อหาพนักงานขับรถไฟความผิดกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสและอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมซึ่งต้องสอบสวนกับผู้เชี่ยวชาญการรถไฟนะครับเพื่อนำข้อมูลพิจารณาการทำหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดว่าทุกฝ่ายได้ทำหน้าที่ครบถ้วนแล้วหรือไม่นะครับ
1: แน่นอนตอนนี้หลายคนถามหากล่องดำเพราะว่าตัวของคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยพูดตั้งแต่วันแรกหลังจากเกิดเหตุบอกว่าจะต้องมีการตรวจสอบกล่องดำถึงสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะทางอธิบดีกรมขนส่งทางรางก็เปิดเผยล่าสุดค่ะบอกว่าขบวนรถไฟเนี่ยวิ่งเข้ามาปะทะรถเมย์ด้วยความเร็วประมาณ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วหยุดรถด้วยระบบเบรกฉุกเฉินนะคะก่อนที่จะไปถึงจุดปะทะประมาณ100เมตรเท่านั้นนี่คือข้อมูลที่ได้มาจากกล่องดำเท่ากับว่าคนขับรถไฟเริ่มเหยียบเบรกตั้งแต่100เมตรก่อนหน้าที่จะถึงจุดเกิดเหตุและต้องหาทุกวิถีทางเพื่อที่จะหยุดรถหรือขยับตัวรถไม่ได้แต่ปรากฏว่าการเหยียบเบรกก่อน100เมตรเนี่ยช้าเกินไปจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ขึ้นทางอธิบดีกรมขนส่งทางรางระบุนะคะว่าถ้าไปดูในรายละเอียดเนี่ยมองว่าระบบอนุสัญญาณไม่ได้ผิดปกติไม่บกพร่องยังทำงานอยู่เพียงแต่ไม้กั้นยังไม่ได้ลงมากั้นตามปกติเท่านั้นคนขับควรจะหยุดรถเมื่อได้รับอนุสัญญาณแล้วแต่การหยุดที่ช้าเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดเป็นขบวนรถที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยค่ะทางอธิบดีบอกว่ามีน้ำหนักรวมกันหลายพันตันนะคะต้องใช้ระยะทางในการหยุดรถอย่างน้อยๆ2กิโลเมตรแต่ขบวนนี้หยุดในระยะเพียงแค่100เมตรเท่านั้นดังนั้นถือว่าช้าเกินไปค่ะซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบของพยานหลักฐานแวดล้อมต่างๆแล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าตำรวจได้นำตัวคนขับรถไฟแล้วก็เจ้าหน้าที่อนุสัญญาณหรือว่าคนโบกธงเนี่ยไปตรวจร่างกายหาสารเสพติดเมื่อสักครู่ที่รายงานไปแล้วแล้วก็พบว่ามีสารเสพติดเป็นบวกในส่วนของคนขับรถไฟส่วนคนขับรถประจำทางคันที่เกิดเหตุแพทย์ตรวจเลือดแล้วระหว่างที่มารักษาตัวที่โรงพยาบาลไม่ได้พบสารเสพติดแต่อย่างใดแต่เรื่องนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าต้องแยกออกเป็น2 อย่าง เรื่องของ human error ก็คือตัวของบุคลากรที่ทำหน้าที่ไม่ว่าจะขับรถเมย์ขับรถไฟหรือว่าคนที่ใช้เส้นทางคนที่ให้ระบบอาณาสัญญาณต่างๆกับอีกหนึ่งส่วนคือระบบที่การรถไฟเรื่องของรถเมย์และวินัยจราจรเขามีการวางเอาไว้ถ้า human error และระบบทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการโบกอย่างที่คุณสิริมาว่าโบกตั้งแต่เริ่มจนถึงรถไฟเนี่ยผ่านไปทำให้รถไฟเห็นชัดเจน

0: ินสามารถเบรกได้ทันกับ2ถ้ารถเมล์แล้วก็รถที่อยู่บนท้องถนนไม่เหยียบเส้นเหลืองไม่อยู่ในจุดที่ห้ามจอดหากรถไฟเบรกไม่ทันแต่วิ่งเข้ามาความสูญเสียอาจจะน้อยลงปัญหาความรุนแรงแล้วก็อุบัติเหตุต่างๆอาจจะไม่รุนแรงเท่ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ก็เป็นได
1: ้ค่ะอีกจุดนึงที่มีการประเมินกันนะคะว่าน่าจะเป็นปัญหาหรือไม่ก็คือการจราจรบริเวณแยกดังกล่าวเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามีจุดตัดแล้วก็มีถนนหลายเส้นที่มาบรรจบกันนะคะแล้วก็ทำให้รถจำนวนมากในบริเวณดังกล่าวเนี่ยค่ะบางคนที่เคยใช้บอกว่าเอาจริงๆถ้าไม่เคยผ่านไปเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะต้องทำตัวยังไงเพราะว่ามีรถที่ออกมาจากทางกำแพงเพชร2ก็กำแพงเพชร7ก็มีนะคะจะตรงไปทางเพชรบุรีก็มีหรือว่าจะไปทางโอ้โหคุณผู้ชมคือมันค่อนข้างที่จะหลายๆคนบอกว่าถ้าไม่เคยไปเนี่ยมีโอกาสที่จะหลงแล้วก็อาจจะไปผิดทางได้นะคะก็เลี้ยวผิดก็ชีวิตเปลี่ยนไปเลยเพราะว่าจุดนั้นเนี่ยรถมันก็ติดอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยต้องไปดูในเรื่องของการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณจุดตัดที่อยู่ในพื้นที่เขตเมืองด้วยนะคะซึ่งจุดนี้เนี่ยเป็นอีกจุดนึงที่บางคนอาจจะบอกว่ามันยากที่จะแก้ไขปัญหาแต่ก็ไม่เห็นการแก้ไขปัญหาเพราะว่าถ้าจะไปดูในพื้นที่เนี่ยผู้สื่อข่าวของเราคุณอัฟนันเคยลงไปพื้นที่จุดนี้เมื่อปีที่แล้วซึ่งมันก็เกิดปัญหาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมมันยังไม่ได้ถูกแก้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะคะ
2: ก็ยังมีอยู่นะครับ
1: ค
2: นอาจจะมองว่าก็รถติดถ
1: ้
2: าไม่ไหลตามๆกันไปก็อาจจะไม่ได้ไปหรือว่าคันหลังบีบแต่ใส่นี่ด
1: ู
2: ความเห็นจากโซเชียลมาแต่มันก็จะเป็นคำถามที่ย้อนกลับมาบอกว่าแล้วการที่ว่าถ้าเห็นอยู่ว่าข้างหน้ารถติดแล้วเราขับไปแล้วเราต้องไปหยุดอยู่กลางทางรถไฟแน่ๆคุณยังจะขับไปอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันควรมันทำได้หรือเปล่าซึ่งมันทำไม่ได้อยู่แล้ว
0: กับบางคนบอกว่าพอขับมาแล้วเนี่ยคิดว่าข้างหน้าพอมีพื้นที่เราเห็นไฟแดงอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะบอกว่าเห็นไฟแดงข้างหน้าแล้วยังมีพื้นที่ที่เราจะขับต่อไปได้เพื่อให้พ้นกับทางรางรถไฟปรากฏว่ารถที่มาจากกำแพงเพชรเลี้ยวเข้ามาตัดหน้าบางส่วนมาจากซ้ายสุดเข้าไปทางขวาสุดคนที่ขับตรงมาตรงต่อไปไม่ได้ละเพราะว่าเส้นข้างหน้าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะขยับไปได้อีกจะไปซ้ายก็ไม่ได้จะไปขวาก็ไม่ได้การบริหารจัดการก็เลยทำให้เป็นหน้าที่ของตำรวจจราจรเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณสิริพงศ
1: ์
0: มีการพูดคุยทางโทรศัพท์เนี่ยคุณสิริพงศ์บอกว่าต้องสังคนายาครั้งใหญ่คือไม่ใช่เฉพาะรถไฟกับรถเมล์เท่านั้นที่ต้องคุยกันตำรวจจราจรก็ต้องมาหารือกันเพราะว่าอย่างที่คุณสิริมาบอกว่าปัญหามันอยู่กับเรื่องของถนนและการบริหารจัดการเรื่องของสัญญาณไฟด้วย บางคนเนี่ยวิ่งมาค่ะเมื่อสักครู่เนี่ยเราจะเห็นว่าบางคลิปเขาเห็นเป็นสัญญาณไฟกระพริบแล้วไม้กั้นยังไม่ลงรถก็วิ่งไปเพราะว่าข้างหน้าไม่ได้มีรถอยู
1: ่
0: แต่ปรากฏว่ารถไฟเนี่ยวิ่งมาแล้วตอนที่เกิดอุบัติเหตุ
1: ค่ะบางคนบอกว่ามันอยู่ในจุดที่กลับตัวก็ไม่ได้จะไปต่อก็ไม่ได้คุณผู้ชมในกรณีที่เกิดขึ้นนี่นะคะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเข้าไปเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะก็มีการเปิดเผยว่าสภาพจิตใจของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยบอบช้ำมากๆนะคะมีการสั่งการให้ขสมกแล้วก็การรถไฟแห่งประเทศไทยรับผิดชอบทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วก็เตรียมพิจารณาขุดอุโมงค์ค่ะลดจำนวนจุดตัดป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำค่ะนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็ผู้บริหารของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะผู้บริหารของขสมกไปที่โรงพยาบาลคาเมเลียนไปเข้าเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารประจำทางช่วงนึงเนี่ยนายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็ท่านก็สอบถามถึงอาการของคนที่ได้รับบาดเจ็บนะคะผู้สื่อข่าวไปสังเกตสีหน้าของนายกบอกว่าค่อนข้างที่จะกังวลแพทย์เนี่ยก็บีฟอาการของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บให้นายกฟังนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าไปเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหลังเข้าเยี่ยมเนี่ยนายกเปิดเผยว่าทุกคนตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงค่ะ
3: โดยเฉพาะคนขับรถแล้วก็กระเป๋ารถเมล์สภาพจิตใจก็แย่มากนะครับเขาก็รู้สึกสำนึกนะครับก็เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับณขณะนี้เราก็ต้องให้เขามีกำลังใจที่จะฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กลับมาก่อน
1: นายกพูดถึงคดีด้วยนะคะคดีเนี่ยบอกว่าต้องเป็นไปตามกฎหมายเบื้อง

0: ต้นพนักงานสอบสวนก็อายัดตัวพนักงานขับรถทั้ง2ประเภทเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็กระทรวงคมนาคมจะเร่งหาสาเหตุข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นด้วยค่ะนายกเชื่อว่าการป้องกันเหตุมีวิธีการอยู่แล้วเนื่องจากบริเวณแยกที่เกิดเหตุมีรถติดอยู่ตลอดเวลาและเมื่อติดตามดูจากกล้องวงจรปิดในอดีตมีการหยุดของรถไฟในกรณีมีสิ่งกีดขวางเส้นทางแต่จากนี้เนี่ยจะไม่ปล่อยให้เป็นแบบนี้อีกนะคะแล้วก็ต้องหาวิธีลดจำนวนจุดตัดหรือว่าต้องทำเป็นอุโมงค์ลอดค่ะ
1: ถ้าจะเอาความปลอดภัยแบบ 100% เลยไม่ให้เกิดแบบนี้อีกไม่ว่าจะมีการประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตามก็ต้องมานั่งดูขุดอุโมงค์ได้ไหมนะครับเพราะตรงนี้มันก็เป็นแยกแต่ว่ามีกี่แห่งเราก็ต้องดูนะมันจะมีจุดตัดตรงนี้จุดตัดตรงนานะครับก่อนจะถึงมักกะสันก็ถ้ามันเกิดเหตุเช่นนี้แล้วมันก็คงเราก็ต้องผมก็ต้องให้แนวทางไปกับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าจะต้องมีการดำเนินการที่เราจะไปพึ่งพาดุลพินิจของนายสถานีหรือผู้ให้อนัดสัญญาเนี่ยอย่างเดียวไม่ได้หรอกเพราะนั้นมัน human error เกิดได้ตลอดเวลา
0: ส่วนแนวทางการเยียวยานะคะนายกก็สั่งการให้ดำเนินการโดยไม่ต้องรอผลการสอบสวนหรือว่ารอประกันว่าจะครอบคลุมหรือไม่อย่างไรนะคะรวมไปถึงการเยียวยาจากขสมกแล้วก็การรถไฟแห่งประเทศไทยต้องดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วก็ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะส่วนทางด้านของคณะกรรมการคมนาคมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายสุพนัทมีนชัยนันท์ประธานเตรียมหารือกับ8หน่วยงานของภาครัฐนะคะก็คือการรถไฟแห่งประเทศไทยกรมการขนส่งทางรางขสมกกรมการขนส่งทางบกสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจรสำนักงานคณะกรรมการกำกับการส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตำรวจนครบาลมักกะสันแล้วก็สำนักงานจราจรขนส่งกรุงเทพมหานครก็จะมาหารือกันในวันที่20พฤษภาคมนี้นะคะเพื่อนำภาพจากกล้อง CCTV มาดูแล้วก็หาสาเหตุที่แท้จริงค่ะ
2: สถิติต่างๆที่ผ่านมามันเคยมีสถิติมาก่อนหน้านี้แล้วทางการรถไฟเองเนี่ยได้มีการประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่ในการที่จะมาดำเนินการแก้ไขปัญหาเช่นคนไม่ยอมหยุดให้ทางเพื่อให้ไม้กั้นลงนะครับเรื่องพวกนี้ก็คงต้องติดตามดูแล้วก็จะมีในเรื่องของผังเส้นทางการจราจรซึ่งเราคงต้องมาดูแล้วล่ะครับว่าไอ้ตรงตำแหน่งไฟจราจรต่างๆนะครับเส้นทางการเลี้ยวต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเราต้องมีการปรับปรุงเนี่ยคิดว่าน่าจะมี suggestion แบบไหนได้บ้างเพราะก็ต้องบอกว่าทางสนขหรือสำนักนโยบายและแผนขนส่งนะครับก็มีการศึกษาไปก่อนหน้านี้อยู่แล้วแต่ที่ผ่านมาประเทศเราก็จะเน้นแต่ศึกษาแต่ไม่ได้ลงมือปฏิบัติตรงนี้ก็คงต้องเอามา revise ร่วมกันนะครับรวมถึงระบบอนุสัญญาณต่างๆจริงๆแล้วมันควรมีการลิงก์ข้อมูลร่วมกันไหมกับระบบไฟการจราจรเพื่อให้มันสอดประสานร่วมกัน
0: นายสุพนัทระบุด้วยนะคะว่าจิตติดตามโครงการที่สำคัญอย่างเช่นรถไฟสายสีแดง Missing Link ช่วงบางซื่อหัวหมากและก็ช่วงบางซื่อหัวลำโพงซึ่งหากทำสำเร็จจะมีการยกระดับหรือว่าลงอุโมงค์ใต้ดินทำให้ไม่มีจุดตัดทางรถไฟอีกต่อไปรวมไปถึงประเด็นสำคัญเรื่องของการเยียวยานะคะซึ่งต้องรวบรวมสิทธิ์ต่างๆที่ประชาชนควรที่จะได้รับจากทุกหน่วยงานให้มาอยู่ที่เดียวเพื่อให้ผู้ประสบภัยนั้นทราบยอดเงินแล้วก็หน่วยงานที่ต้องไปติดต่อได้อย่างชัดเจนด้วยค่ะ
3: ครับตอนนี้คุณผู้ชมในไลฟ์ของเราก็แสดงความเห็นกันมาหลากหลายนะคะ
0: ค
3: ราวนี้ใช้คำว่าดุเดือดเลยก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เริ่มเถียงกันแล้วนะฮะว
0: ่
3: าเอ๊ะสรุปแล้วผิดที่ใครอะไรกันแน
0: ่
3: ก็วิเคราะห์กันดูนะครับคุณผู้ชมแล้วก็แสดงความเห็นกันมาได้นะครับก็แน่นอนว่าแต่ละคนก็อาจจะมีความเห็นในเรื่องนี้ที่แตกต่างกันไปเน
4: าะค่ะค่ะคือหลายคนก็จะมองว่าเอาก็ในเมื่อเราเห็นภาพของรถเมย์ที่จอดอยู่ในทางรถไฟซึ่งควรจะเป็นพื้นที่ที่รถไฟวิ่งในขณะที่สัญญาณอานัตสัญญาณในจุดนั้นก็เตือนแล้วไม้ก็กำลังจะลงมาแต่ทำไมกลายเป็นว่ารถไฟเป็นผู้ที่ผิดแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าอย่างที่บอกไปต้องแยกเป็น2 อย่างเรื่องของบุคคลตัวของบุคคลถ้าเกิดว่ามีการเสพยาอันนี้ผิดแน่นอนต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายในขณะที่เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ที่ให้อานัตสัญญาณคนโบกธงถ้าเป็นการโบกระยะสั้นไม่เป็นไปตามระเบียบไม่ได้มาตรฐานก็ถือว่ามีความผิดเพราะการให้สัญญาณที่ไม่ทำให้คนขับรถไฟเห็นอย่างชัดเจนมันก็มีโอกาสที่ทำให้การหยุดรถล่าช้าและทำให้ข้อมูลต่างๆมันสอดคล้องกับกล่องดำที่ออกมาว่าจริงๆแล้วรถขบวนรถไฟที่มีน้ำหนักนับพันตัน

0: ควรจะเบรกตั้งแต่2กิโลเมตร
1: ครับ
0: ก่อนที่จะถึงจุดซึ่งเป็นแยกเกิดเหตุแต่อันเนี้ยเขาเบรกเพียงแค่100เมตรก่อนถึงจุดเกิดเหตุเท่านั้น
2: ค่ะอีกจุดนึงที่อาจจะเรียกว่า error เนี่ยค่ะ human error ก็คือกรณีที่มีการสื่อสารกันระหว่างพนักงานกั้นรถไฟกับพนักงานที่เป็นพนักงานขับรถไฟนะคุณผู้ชมในกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะถ้าหากว่ามีรถที่ไปคายอยู่ตรงบริเวณจุดตัดเนี่ยค่ะพนักงานกั้นรถเนี่ยต้องพยายามติดต่อไปยังพนักงานขับรถไฟให้รับทราบนะคะว่ามีรถที่มาจอดขวางอยู่แต่ว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยตามรายงานออกมาระบุนะคะว่าทางพนักงานกั้นรถไฟเนี่ยพยายามจะติดต่อพนักงานขับรถไฟว่ามีรถคายอยู่ที่บริเวณจุดตัดแต่กลายเป็นว่าพนักงานขับรถไฟเนี่ยค่ะไม่สามารถติดต่อได้ไม่สามารถสื่อสารกันได้ก็เลยนำมาสู่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะก็เป็นหลักปฏิบัติที่ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีการระบุเอาไว้แต่ว่ารายละเอียดต่างๆอย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมก็ต้องไปสอบสวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยค่ะตกลงใครกันแน่ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุใหญ่ครั้งนี้นะคะ
1: คุณผู้ชมก็แสดงความเห็นกันมานะบางท่านก็มองว่ารถเมล์ก็ไม่ควรจะไปจอดบนราง
0: อ
1: ันนั้นก็ว่ากันไปตามกฎหมายพ.ร.บ.จราจรนะครับบางท่านก็บอกว่าจุดนี้เนี่ยไม้กั้นควรลงมาก่อนรถไฟจะมาถึง30นาทีโอ้โหครึ่งชั่วโมง
2: นี่30นาทีนั่นหมายความว่าคุณผู้ชมที่จะอยู่ตรงจุดตัดเนี่ยค่ะต้องรอ30นาทีเลยนะรถจะติดมากขึ้นแล้วก็จะติดสะสมด้วย
0: ค่ะซึ่งถ้าใครเคยผ่านแยกอโศกรู้เลยว่าจุดนี้ปกติโดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนนี่เรียกว่าติดกันแบบสาหัสสากันแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นอุทาหรณ์แหละแล้วทางรัฐมนตรีคมนาคมเองก็ยังบอกเลยว่าถ้าจะใช้คำว่าประมาทร่วมก็ไม่น่าจะผิด
2: ใช่
0: เพราะทุกฝ่ายน่าจะมีการกระทำที่มันไม่ได้เป็นไปตามกฎระเบียบในทุกๆด้านทั้งรถเมล์แล้วก็รถไฟด้วยนะคะทีนี้พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของความคืบหน้าการตรวจ DNA ผู้เสียชีวิต8คนกันบ้างนะคะจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทางนิติเวชเนี่ยบอกว่าตอนนี้ญาติเข้าเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว4ครอบครัวด้วยกันถ้ารู้ผลเร็วที่สุดก็คือวันนี้ส่วนคนอื่นๆที่การตรวจแบบครบถ้วนตรวจแบบลงรายละเอียดเนี่ยค่ะจะรู้ผลในวันที่19พฤษภาคมก็คือวันพรุ่งนี้ก่อนที่จะมีการนำร่างคืนสู่ครอบครัวแต่หนึ่งครอบครัวที่หลายคนบอกว่าอยากจะให้สมมติฐานที่เขาเห็นเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นจริงเพราะเขาสงสัยว่าบุคคลที่อยู่ในกล้องวงจรปิดคนนี้น่าจะเป็นคนในครอบครัวของเขานะคะนั่นก็คือครอบครัวของป้าเอี้ยงซึ่งอายุ66ปีค่ะนี่เป็นคลิปภาพของป้าเอี้ยงอายุ66ปีนะคะเป็นหนึ่งผู้ที่สูญหายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นค่ะหลังจากที่ครอบครัวตรวจสอบภาพของป้าเอี้ยงในขณะที่เดินออกจากบ้านเนี่ยค่ะแล้วปรากฏว่าภาพของป้าเอี้ยงที่สวมชุดแล้วก็มีกระเป๋าในวันนี้มันไปตรงกับคนที่อยู่บนรถเมล์แล้วเป็นภาพในกล้องวงจรปิดทำให้นางสาวศิริลักษณ์เดินทางมาที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจค่ะเพื่อที่จะเก็บตัวอย่าง DNA ไปเทียบเคียงยืนยันอัตลักษณ์กับร่างผู้เสียชีวิตทั้ง8คนและอย่างที่บอกไปค่ะว่าคลิปที่ป้าเอี้ยงเดินออกจากบ้านเนี่ยมันตรงกับภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นคนที่นั่งอยู่บริเวณประตูและถ้าจำกันได้หลายคนน่าจะเห็นคลิปในโซเชียลคนที่อยู่ตรงประตูเนี่ยเขาพูดคุยโทรศัพท์อยู
2: ่
0: แล้วก็หันไปมองรถไฟที่กำลังมาด้วยอาการลักษณะตกใจซึ่งคุณศิริลักษณ์เนี่ยเขามองว่าคนในคลิปวงจรปิดไปสอดคล้องแล้วก็คล้ายกับป้าเอี้ยงทั้งสีเสื้อรูปร่างก็เลยตัดสินใจเดินทางมาและอีกหนึ่งประเด็นสำคัญก็คือป้าเอี้ยงเนี่ยขาดการติดต่อไปแต่ยังไม่พบในรายชื่อของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บป้าเอี้ยงเนี่ยตอนที่เกิดเหตุการณ์นะคะเขาพูดคุยโทรศัพท์อยู่กับญาติด้วยนะคะคือกำลังถือสายคุยกันเลยปรากฏว่าก่อนที่สายจะตัดไปเนี่ยผู้สนทนาบอกว่าได้ยินเสียงของป้าเอี้ยงในลักษณะของตกใจแล้วก็การพูดคุยก็หายไปด้วยค่ะ
3: ค
4: ุ
3: ณป
4: ้
3: า
4: คุณป้า
3: เหมือนจะมีการบอกให้เปิดประตูรถ
4: ถูกค่ะเหมือนเขาตกใจแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันไปไหนไม่ได้มันเหตุการณ์มันน่าจะไวอะค่ะดูจากลักษณะแล้วก็คงจะตกใจอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันจะเป็นเหตุการณ์แบบนี้ค่ะเพราะที่บ้านไม่เคยมีอะไรแบบนี้มาก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็ภาวนาว่าไม่ใช่แต่ว่าก็ต้องรอดูผลอีกที

0: ส่วนกรณีของนายสมหมายพวงยอดน้องชายของนางสาวเทียมพวงยอดที่ได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตนะคะก็เล่าให้ฟังว่าพี่สาวเนี่ยเดินทางไปกลับจากที่ทำงานย่านอโศกดินแดงไปถึงบ้านเช่าย่านอ่อนนุชด้วยรถเมล์เป็นประจำค่ะดังนั้นพอมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยช่วยดูแลความปลอดภัยของประชาชนให้มากกว่านี้ตอนนี้กำลังรอผลการตรวจ DNA นะคะเพื่อที่จะนำร่างพี่สาวไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะ
1: จะเจาะจงคนเดียวก็ไม่ได้ครับประมาททั้งคู่แหละครับไม่ใส่ใจต้องสองฝ่ายครับถ้าระวังคนนี้นิดนึงก็อาจจะดีเข้า
2: อยากให้ระวังกว่านี้หน่อย
1: ครับ
2: อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือรัฐบาลหรืออะไรช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของปัญหาที่มันซ้ำซากอะไรบ้าง
1: ใช่ครับคืออย่าให้ทางร้านเขาช่วยว่าช่วยดูแลเรื่องปลอดภัยของประชาชนทุกอย่างเนี่ยว่าอย่าให้มันเกิดขึ้นบ่อยครับก็ฝากไปถึงรัฐบาลด้วยครับ
0: สำหรับจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเหตุการณ์นี้นะคะยังคงยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ที่8คนค่ะบาดเจ็บ30คนในจำนวนนี้เนี่ยแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว14คนแล้วก็ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล16คนค่ะผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาระบุว่าร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมด8ร่างและ3ชิ้นส่วนคาดว่าจะยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตได้ภายในวันอังคารที่19พฤษภาคมนี้ค่ะแล้วก็จะให้ครอบครัวเนี่ยนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาด้วยการส่งร่างทั้งหมดทางมูลนิธิร่วมกตัญญูส่งไปยังปลายทางให้กับทุกครอบครัวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ
3: ผมคาดว่ายืนยันชื่อจากนิติเวชได้ประมาณวันที่วันอังคารแล้วก็การมีกระบวนการในการยืนยันชื่อจากพนักงานสอบสวนจากมักกะสันใช่ไหมเราต้องส่งผลไปให้มักกะสันทางพนักงานสวนว่าเราผลการตรวจเนี่ยมีความสัมพันธ์กันแล้วทางพนักงานสวนจะยืนยันชื่อมาให้และเราถึงจะมอบคืนให้ตามหลักนะครับ
0: และอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องตามกันต่อก็คือการช่วยเหลือเยียวยานะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตหรือว่าผู้ได้รับบาดเจ็บก็ตามทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมกค่ะมีการประสานกับหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยตำรวจนะคะเพื่อรวบรวมผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดและเขาก็จะมีการประสานไปยังบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดและระบบกองทุนต่างๆค่ะตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลช่วยการรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลและก็จะช่วยในการเร่งรัดกระบวนการจ่ายสินใหม่ทดแทนให้กับผู้ที่สูญเสียอีกด้วยค่ะเบื้องต้นกรอบวงเงินเยียวยาเนี่ยนะคะกรณีของคนที่เสียชีวิตจะได้รับวงเงินชดเชยและการเยียวยาเนี่ยเบื้องต้นนะคะรายละ 1,500,000 บาทกรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บก็จะได้รับค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ 80,000 บาทหรือว่าสูงสุดก็คือ 500,000 บาทสำหรับในส่วนของผู้เสียชีวิตขสมก.ก็เร่งดำเนินการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็จะมีการติดต่อประสานญาติอำนวยความสะดวกขั้นตอนการเบิกจ่ายให้กับครอบครัวผู้สูญเสียขณะที่ทีมเยียวยาจิตใจจากกรมสุขภาพจิตก็เข้าไปพูดคุยกับครอบครัวผู้สูญหายเพื่อให้กำลังใจแล้วก็เยียวยาสภาพจิตใจอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
4: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนำมาเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับที่ต้องบอกว่าในวงกว้างจริงๆนะครับเหตุการณ์ใหญ่ขนาดนี้ที่คุณผู้ชมคิดว่ามันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงจุดที่เกิดเหตุได้มากน้อยแค่ไหนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการขับรถขึ้นไปแล้วไปคล่อมทางรถไฟแล้วก็จอดรออยู่แบบนั้นทีมข่าวไทย PBS ก็อยากจะได้คำตอบในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับก็ลงพื้นที่ไปสำรวจนะครับแล้วก็สังเกตดูตามคาดครับคุณผู้ชมไปดูคลิปกันครับรถคันสีดำที่จอดอยู่ก็จะอยู่กลางทางรถไฟเลยนะครับนี้ผมขออนุญาตอ่านความเห็นคุณผู้ชมก่อนเลยนะคุณผู้ชมท่านหนึ่งเนี่ยแสดงความเห็นมาเร็วมากคือถ้าไม่คล่อมเลนไปไม่ได้เพราะรถจากกำแพงเพชร7ก็จะบีบไม่ให้ไป
5: นั่นไง
4: เนี่ย
5: เนี่ยคุณผู้ชมมันมีหลายทางที่รถจะมา
4: ครับ
0: คือจุดนี้ถ้าสังเกตอะค่ะคุณผู้ชมเขาจะเป็นไฟกระพริบใช่ไหมคะคือให้เหมือนกับเลือกที่จะไปกันเองถ้าเรียกกันง่ายๆก็คือเหมือนเป็นแยกวัดใจอ่ะถ้าไม่มาจี้ก็จะไม่ได้มีโอกาสเลี้ยวใช่ไหมคะดังนั้นก็เลยต้องค้าง

0: อยู่บนรางซึ่งจุดนี้จริงๆเนี่ยการค้างอยู่บนรางเนี่ยนอกจากผิดกฎหมายแล
1: ้
0: วก็เกิดความเสี่ยงอีกด้วย
2: ใช่
1: ต้องครับถ้าสมมุติว่ารถไฟกำลังจะมาแล้วสัญญาณแจ้งเตือนไม้กั้นกำลังจะลงแล้วถ้ายังไปไม่ได้จะไปยังไงต่อ
2: ถ้าคุณผู้ชมดูถ้าเกิดจะเดินหน้าก็ยากจะถอยหลังก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะคะ
1: ครับนี่ก็เลยเป็นโจทย์ครับคุณผู้ชมแต่ภาพที่เรานำเสนอเนี่ยก็เพื่อให้เห็นนะครับว่าคือจุดนี้มันก็ยังมีปัญหาแบบนี้กันเกิดขึ้นอยู่นะครับคุณผู้ชมแต่ทีมข่าวบอกว่าส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติตามกฎจราจรกันนะครับไม่จอดในแนวที่ห้ามจอดไม่ฝ่าฝืนสัญญาณเตือนของทางรถไฟกันแล้วนะครับทีมข่าวของเราไปสอบถามความเห็นจากประชาชนในพื้นที่ครับอย่างเช่นพี่คนนี้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างขับวินอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุเขาบอกว่าไม่มีอะไรที่จะสามารถป้องกันการเกิดเหตุซ้ำรอยไปได้ดีกว่าการที่ทุกคนเคารพกฎหมายและเคารพกฎจราจรครับ
3: แต่อยากให้มีความร่วมมือสำหรับคนใช้รถใช้ถนนคือเคารพตามกฎดีกว่าคือดีกว่าเกิดเหตุแล้วมาแก้แล้วก็มาสร้างกฎขึ้นมาอีกเพราะทุกวันนี้กฎหมายมันก็ดีอยู่แล้วแต่คนเรามันไม่เคารพกฎกันเองเนี่ย
1: คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นเหตุการณ์รุนแรงที่หลายคนยังตื่นตระหนกตกใจมีประชาชนจำนวนหนึ่งนำดอกไม้ไปวางในจุดที่เกิดเหตุแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นายชาวพิชานเตโชเป็นหนึ่งในผู้ที่ใช้เส้นทางนี้เป็นประจำเขาก็นำดอกไม้เข้ามาแสดงความอาลัยยอมรับนะครับว่าตัวเองเคยขับขี่ด้วยความประมาทเหมือนกันจอดคร่อมทางรถไฟและพบเห็นคนขับขี่ฝ่าฝืนกฎจราจรเป็นประจำทุกวันก็จะหวังว่าเหตุการณ์นี้มันน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ผู้ขับขี่ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยกันมากขึ้นครับ
4: จริงๆพูดตรงๆว่าเยอะเยอะมากครับแม้กระทั่งรถไอ้ไม้กั้นมันลงไปแล้วอะครับก็ยังอันนี้ผมพูดตรงๆนะผมก็เคยมาก่อนซึ่งผมว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะต้องเปลี่ยนแล้วความเจ็บปวดตรงนี้ครับผมว่ามันเป็นจุดที่เราทุกคนจะต้องมาร่วมมือกันแล้วก็ทำให้สังคมมันดีขึ้น
1: อีกปัจจัยที่คนในพื้นที่สะท้อนตรงกันก็คือปริมาณรถในพื้นที่มันหนาแน่นมากนะครับสัญญาณไฟจราจรใกล้กับจุดตัดทางรถไฟการเคลื่อนตัวของรถที่ต่างก็เร่งรีบมันล้วนเป็นปัจจัยที่หลายคนไม่เคารพกฎจราจรขณะที่เจ้าหน้าที่ก็พยายามจะแก้ปัญหาและอำนวยความสะดวกด้วยการจัดการระบบไฟจราจรนะครับจัดกำลังเจ้าหน้าที่เข้ามาอำนวยความสะดวกในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนแล้วก็อยู่ระหว่างการหารือกับการรถไฟเพื่อที่จะเพิ่มมาตรการต่างๆด้วยจุดนี้มันเป็นแค่จุดเดียวในกรุงเทพมหานครที่เป็นจุดตัดทางรถไฟนะครับคุณผู้ชมถ้ากรุงเทพมหานครเอา4จุดตัดใหญ่จุดอันตรายของกรุงเทพนะครับความเสี่ยงมันมาพร้อมกับปัญหาการจราจรที่ติดขัดซึ่งนั่นก็เป็นปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกเหมือนกันตามกราฟิกนี้เลยครับ4จุดสำคัญจุดที่1ก็คืออโศกดินแดงก็จุดที่เกิดอุบัติเหตุล่าสุดนะครับตรงเพชรบุรีนั้นนะครับแล้วก็จุดที่2ครับถนนพระราม6จุดที่3ถนนพญาไทแล้วก็จุดที่4ราชปารภคือที่ไล่มา4จุดเนี่ยคุณผู้ชมกลางเมืองทั้งนั้นเลยนะครับรถเยอะแล้วก็รถติดแน่นทุกเส้นทางเลย
2: ราชปารภก็อยู่ใกล้ๆกับอโศกเพชรเลยนะคะจ
1: ุ
2: ดนั้นน่ะคือก็เป็นจุดที่จุดตัดค่อนข้างอันตรายแล้วก็ตอนนี้มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มด้วยนะคะก็เลยทำให้ถนนเนี่ยมันมีอยู่อย่างจำกัดแต่ว่าจำนวนรถอะค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่ารถเนี่ยมันยังมีเท่าเดิมถนนก็ขยายไม่ได้แล้วก็ถูกกันพื้นที่ไว้สร้างรถไฟฟ้าด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยก็เป็น4จุดอันตรายแล้วก็4จุดสำคัญที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยน่าจะต้องไปหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
1: ครับยังไม่นับรวมจุดอื่นๆที่อาจจะเป็นจุดย่อยเพิ่มเติมอีกนะครับคุณผู้ชมถ้าไปดูข้อมูลสถิติและอุบัติเหตุทางอุบัติเหตุรุนแรงบริเวณจุดตัดทางรถไฟช่วงปี2564ถึง2569จากข้อมูลของกรมการขนส่งทางรางกระทรวงคมนาคมเนี่ยพบว่ามีอุบัติเหตุเฉลี่ยปีละ60ถึง80ครั้งเลยนะครับและมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยปีละ20ถึง30คนสาเหตุแบ่งออกเป็น3ประเด็นหลักครับประเด็นแรกพฤติกรรมของผู้ขับขี่ขับรถฝ่าไม้กั้นขับมุดลอดไม้กั้นขณะสัญญาณเตือนทำงาน 2. สภาพการจราจรมันบีบบังคับรถติดคอขวดสะสมจนท้ายแถวหยุดคร่อมทางรถไฟก็จะพบมากใน4จุดวิกฤตของกรุงเทพมหานครที่เล่าไปเมื่อสักครู่ข้อ3ก็คือข้อจำกัดทางกายภาพครับปัญหาทางลักผ่านที่ไม่มีเครื่องอัตโนมัติ มีสิ่งปลูกสร้างหรือต้นไม้ไปบดบังแนวสายตาซึ่งที่ผ่านมาก็มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาเปลี่ยนจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศให้เป็นทางลอดหรือว่าอันเดอร์พาสหรือสะพานเกือกม้าข้ามทางรถไฟแต่ก็ต้องยอมรับว่าทำได้จำนวนหนึ่งเท่านั้นทางด้านของนายเอกวรัญญูอัมรปานโฆษกกรุงเทพมหานครบอกว่าหลังเกิดเหตุที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้หารือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยมีการพูดถึงการไปสำรวจจุดตัดทางรถไฟในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่ามีจุดไหนบ้างที่ยังมีปัญหาในเรื่องของเจ้าหน้าที่หรืออุปกรณ์อยู่บ้างซึ่งก็จะได้นำข้อมูลเหล่านี้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันโศกนาฏกรรมที่จะเกิดขึ้นซ้ำรอยก็จะได้ไม่เกิดอีกในอนาคตด้วยนะครับ
0: ค่ะแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยทีมงานก็แจ้งมาบอกว่าเมื่อสักครู่ที่เราเห็นรถคันสีดำที่คร่อมบริเวณทางรถไฟช่วงต้นที่เราเล่าไปเนี่ยค่ะจริงๆแล้วจุดแยกนี้เนี่ยถ้ามาจากบริเวณพระราม9ไม่สามารถเลี้ยวขวาเข้ากำแพงเพชร7ได้เนี่ยค่ะจริงๆอันเนี้ยเลี้ยวขวาไม่ได้ทีมงานบอกว่าถ้าดูจาก Google Map ก็มีสัญญาณห้ามเลี้ยวด้วย
2: ลูกศรเนี่ย
0: ค่ะ
2: คือ
0: แล้วก็ห
2: ้
0: ามกลับรถด้วย
2: ห้ามเลี้ยว
0: แต่เมื่อสักครู่เท่าที่ดูข่าวมาตั้งแต่เริ่มจนถึงจบอ่ะรถเลี้ยวตลอดเป็นประจำเป็นปกติคุณผู้ชมที่ติดตามในไลฟ์ส่วนใหญ่ถามว่าแล้วตำรวจจราจรไปไหนทำไมถึงปล่อยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องตัดสินใจกันเองฉันจะไปจุดนี้เธอหยุดก่อนได้ไหมฉันจะต้องแซงหน้าไปเพราะไม่งั้นไม่สามารถที่จะเลี้ยวไปได
2: ้
0: นี่คือเหตุผลเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้ทางกระทรวงคมนาคมบอกว่าเดี๋ยวต้องคุยกันนะไม่ใช่เฉพาะรถเมล์กับรถไฟ
1: ค
0: นใช้รถสาธารณะก็ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์คนใช้รถส่วนบุคคลแบบเราส่วนใหญ่ดิฉันเชื่อดิฉันเป็นหนึ่งคนแยกลาดปารบขับไปแล้วคาอยู่บนรางเพราะเข้าใจว่าข้างหน้ามันยังไปได้อีกปรากฏว่ามีรถที่เขาเลี้ยวออกมาจากซอยแล้วมาตัดกับเราเนี่ยค่ะทำให้เราเนี่ยค้างอยู่บนรางแล้วเราก็ลุ้นเหมือนกันเอ๊ะถ้ารถไฟมาเราจะทำยังไงขยับหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้จุดนี้จะทำยังไงอาจจะต้องตัดสินใจให้มีการชะลอตั้งแต่ก่อนถึงรางรถไฟหรือไม่ซึ่งสำหรับกรุงเทพมหานครถ้าทำได้ยากต้องมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
2: ค่ะอย่างกรณีจุดนี้เนี่ยคุณผู้ชมถ้าเกิดจะทำแบบถูกต้องตามกฎหมายเลยนะคือรถเนี่ยต้องไปจอดหลังเส้นสีเหลืองที่เป็นกากบาท
0: ใช
2: ่แต่เนี่ยมีหลายคันมากเลยคุณผู้ชมที่ตำรวจจราจรสามารถออกใบสั่งให้ได้ทั้งรถยนต์คันสีดำแล้วก็มอเตอร์ไซค์อีกที่จอดรออยู่เนี่ยค่ะคุณผู้ช
0: ม
2: นี่ก็ถือว่าเป็นอีกจุดนึงนะคะที่เกิดปัญหาแล้วก็ยังเห็นพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่บางคนบอกว่าก็ฝ่าฝืนกฎจราจรนั่นแหละ
1: ครับแต่ก็อย่างที่คุณผู้ชมบางคนที่แสดงความเห็นนะบอกว่าคือด้วยสถานการณ์มันบังคับอ่ะอย่างที่คุณปวีณาก็บอกใช่ไห
0: ม
1: ถ้าสมมติเราจอดตามกฎจราจรเลยทุกอย่างโอเคมันดีมากนะครับเพราะว่าก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ไปหรือเปล่าหรือยังไงใช่ไหม
0: เคยมีทนายที่นำมาโพสต์น่าจะเป็นทนายเดชาค่ะท่านบอกว่าจริงๆเนี่ยมีคำพิพากษาของศาลออกมานะคะกรณีที่รถคันข้างหน้าซึ่งเป็นคนขับรถมาใหม่ๆได้บัตรใบขับขี่มาใหม่เนี่ยพอเขาถึงจุดที่เป็นเส้นสีเหลืองเขาไม่ขับไปข้างหน้าเขาก็จอดตามกฎระเบียบปรากฏว่ารถคันหลังตามมา
2: บีบแตร
0: แล้วก็ชนด้วยคือเบรกไม่ทันเพราะคิดว่าจะต้องไปศาลมีคำพิพากษาว่าคันหลังเนี่ยมีความผิดเพราะคันหน้าปฏิบัติตามกฎจราจรศาลยึดเรื่องของกฎหมายแต่ส่วนใหญ่คนที่ขับรถข้างหลังก็จะบอกว่าแต่ปกติเราขับไปเลยเราจะยึดตามการปฏิบัติที่เคยทำมาหรือยึดตามกฎหมายเพราะสุดท้ายพอเวลามีปัญหาศาลต้องยึดแนวทางตามกรอบของข้อกฎหมายอยู่แล้ว
1: ถูกต้องครับ
2: คุณผู้ชมคะลองไปดูจุดตัดทางรถไฟในต่างประเทศกันหน่อยนะคะบางประเทศเนี่ยเขาจะมีแนวปฏิบัติแล้วก็การป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุอย่างเคร่งครัดนะคะชวนคุณผู้ชมดูคลิปที่ยูทูบเบอร์ชาวไทยไปที่จุดตัดทางรถไฟแห่งหนึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นดูสิคะว่าเขามีแนวทางในการปฏิบัติยังไงคะ
5: อันนี้นะครับเราจะดูเวลาเขาข้ามทางรถไฟรถข้ามทางรถไฟเขาจะข้ามทีละคัน
6: ถ่ายเลย
5: เขาจะดูซ้ายขวาก่อนนะถึงจะข้ามได้ที่ญี่ปุ่นแล้วเขาจะข้ามทีละคันด้วยพอสัญญาณไฟลงมาปุ๊บอ่ะรถมันก็จะหยุดทันทีไง
6: แล้วพอรถไฟมาแบบนี้เราก็ไม่ควรข้ามแล้วเราควรจะหยุดรอบริเวณนอกตรงนี้นะครับแล้วดูดิเขาติดเขาก็ไม่มีปัญหาอะไร

0: เนี่ยค่ะจากคลิปคุณผู้ชมจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่าขณะที่รถของประชาชนกำลังจะข้ามทางรถไฟก็จะชะลอมองซ้ายมองขวาเพื่อความปลอดภัยก่อนนะคะแล้วก็รถจะค่อยๆขับข้ามไปทีละคันเมื่อสัญญาณเตือนว่ารถไฟกำลังจะมาดังขึ้นเนี่ยค่ะรถทุกคันหยุดทันทีและที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นบางช่วงบางตอนของคลิปที่ยูทูบเบอร์ชาวไทยเขานำมาเผยแพร่ผ่านทางช่อง YouTube ที่ใช้ชื่อว่าไดโน2นะคุณผู้ชมขึ้นอยู่ตรงมุมค่ะเป็นบรรยากาศของการท่องเที่ยวเกาะคิวชูทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มีบางช่วงบางตอนที่ยูทูบเบอร์ชาวไทย2คนเนี่ยค่ะลงสถานีเซนกันเอ็นซึ่งเป็นสถานีแห่งใหม่ในจังหวัดคาโกชิมาก่อนที่จะเดินมาพบจุดตัดทางรถไฟดังกล่าวด้วยนะคะคุณผู้ชมเขาก็เก็บบรรยากาศมาให้ดูนะคะแล้วก็เห็นวินัยของคนญี่ปุ่นเนี่ยคือเห็นชัดเลยนะคะ
1: พูดดักไว้ก่อนเดี๋ยวจะอาจจะมีคุณผู้ชมมาให้บอกว่าก็ดูปริมาณการจราจรด้วยสิ
2: เปรียบเทียบเหมือนต่างจังหวัดบ้านเราก็จะเป็นการจราจรที่รถไม่หนาแน่นแบบนี้แต่ของเขาพอลงมารถหยุดก่อน
1: ครับ
2: รถหยุดถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆคือพอเริ่มมีสัญญาณรถหยุดก่อนไม้กั้นลง
0: ครับ
2: แต่ของเราส่วนใหญ่รถจะพยายามไปก่อนไม้กั้นลง
0: ค่ะ
2: ในวินาทีสุดท้ายโดยเฉพาะถ้าเป็นรถจักรยานยนต
0: ์แต่ที่ญี่ปุ่นนี่คือเวลาเราจะข้ามถนนเนี่ยค่ะคนญี่ปุ่นเนี่ยจะให้คนไปก่อน
2: ค่ะ
0: เขาก็มักจะจอดแล้วก็ให้คนเดินไปก่อนนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งแตกต่างจากบางประเทศคุณผู้ชมไม่บอกว่าบางประเทศไม่บอกว่าประเทศไหนเหมือนไฟแดงเหมือนกัน
1: ครับ
0: ถ้าเราไปเห็นเป็นสีส้มเนี่ยเขาให้ชะลอรถเพื่อจอดใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แต่บางประเทศเนี่ยสีส้มปุ๊บ
1: ให
0: ้เร่ง
2: ให้รีบเพราะว่าเดี๋ยวจะแดงแล้ว
0: ค่ะ
1: เนี่ยคุณผู้ชมลองสังเกตนะครับคุณผู้ชมคือแม้กระทั่งช่วงที่ยังไม่มีสัญญาณและไม้กั้นยังไม่ลงรถเขาจะข้ามกันทีละคันด้วยซ้ำถ้าฝั่งหนึ่งกำลังข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งชะลอเลยแล้วดูแล้วพอรถที่ขับตามๆกันมาถ้าคันหน้ากำลังข้ามอยู่คันหลังอาจจะจอดชะลอดูก่อนให้คันหน้าข้ามรางพ้นไปก่อนแล้วค่อยขับตามอันนี้ก็จะเป็นของที่ญี่ปุ่นนะครับคุณผู้ชมหยิบคลิปของยูทูบเบอร์นี้มาเนี่ยคุณผู้ชมคนที่อยู่ในคลิปเองก็จริงๆก็เป็นดีกรีไม่ธรรมดานะอย่างคนที่เสื้อดำเหลืองเนี่ยคุณแฮมวันวิทย์เนียมปานแฟนพันธุ์แท้รถไฟไทยนะฮะ
0: ค่ะ
1: เขาไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็อธิบายแล้วก็พาไปดูว่าจุดไหนเป็นยังไงแล้วก็ให้เห็นบรรยากาศของการท่องเที่ยว
0: ค่ะเอาไปดูอีกจุดนึงค่ะคุณผู้ชม
3: ถ้ามีสิ่งกีดขวางระยะนี้ดิต้องจอดระยะ3กิโลเมตรก่อนสิถึงครับพี่น้องนี่ของแท้ของแท้นะเบิ่งนี่ระยะเราเซนเซอร์นี่เซนเซอร์จับสิ่งของสิ่งของกระโดดข้ามทางเนี่ยเซนเซอร์จับดิเห็นบ่ดำ2กล่องน่ะญี่ปุ่นก็มีเป็นระยะ100เมตรไฟบันประเทศไต้หวัน
0: คลิปนี้เป็นคลิปของชาวไทยที่อยู่บนเกาะไต้หวันนะคะเขาใช้ชื่อบัญชีเฟซบุ๊กว่าเป่าชัยภูมิลูกอีสานพลัดถิ่นเขาพาไปดูอุปกรณ์ที่ถูกระบุนะคะว่าเป็นเซ็นเซอร์สำหรับตรวจจับสิ่งที่เข้ามากีดขวางทางรถไฟแล้วก็ตั้งคำถามว่ามาตรฐานความปลอดภัยรถไฟของไทยกับไต้หวันเนี่ยแตกต่างกันหรือไม่นะคะทีมข่าวไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยค่ะคุณผู้ชมพบว่าสำหรับระบบรถไฟของไต้หวันในบางประเภทเนี่ยค่ะจะมีทั้งกล้องมีเซ็นเซอร์มีอินฟราเรดแล้วก็มีเทคโนโลยีไลด้าร่วมกับการใช้ AI ในการตรวจจับสิ่งแปลกปลอมที่รุกล้ำรางรถไฟจากนั้นจะแจ้งเตือนให้หยุดรถเพื่อป้องกันการตกรางได้อย่างทันท่วงทีด้วยนะคะ
1: อันนี้ก็เป็นวิธีการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันถ้าสมมติมีเทคโนโลยีอย่างที่ว่ามาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุณผู้ชมสมมติเป็นเหตุการณ์ในบ้านเราต
0: ้
1: องนึกตามดูถ้าคนที่โบกธงไม่ปฏิบัติตามหรือว่าลักษณะของการที่ว่ามันมีสิ่งกีดขวางไปอยู่บนถนนระบบมันแจ้งเตือนไปแล้วรถไฟเลยว่าเนี่ยมีรถจอดขวางอยู
0: ่
1: คนขับก็อาจจะรู้อะไรแบบนี้นี่ก็เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้นี่ก็เป็นของไต้หวันนะครับขณะเดียวกันก็มีอีกหลายประเทศที่พยายามเพิ่มความปลอดภัยของจุดตัดทางรถไฟเหมือนกันนะครับอย่างเช่นที่ไอร์แลนด์เขามีการติดตั้งกล้องบันทึกภาพผู้ขับขี่ที่ข้ามผ่านทางรถไฟ

0: ถ้าขับเร็วเกินกำหนดหรือฝ่าสัญญาณไม้กั้นระบบจะออกใบสั่งอัตโนมัติครับ160ยูโรปรับ 6,000 บาทเลยครับพร้อมกับตัดแต้มใบขับขี่3แต้มปรากฏว่าทำให้อัตราการปฏิบัติตามกฎหมายสูงถึง 98.6% เลยนะครับนี่พอออกใบสั่งอัตโนมัติขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าบริษัทรถไฟของไอร์แลนด์พยายามจะลดจุดตัดลงโดยในช่วง1ทศวรรษที่ผ่านมาปิดจุดตัดไปแล้วอย่างน้อย134จุดครับส่วนที่เนเธอร์แลนด์หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ดูแลโครงสร้างพื้นฐานรถไฟของเนเธอร์แลนด์เขามีเป้าหมายชัดเจนครับภายใต้โครงการที่ชื่อว่าจุดตัดทางรถไฟที่ไม่มีระบบป้องกันแบบแอคทีฟหรือจุดตัดที่ไม่มีแผงกั้นไม่มีสัญญาณไฟหรือเสียงเตือนครับจุดตัดประเภทนี้จะต้องเป็นศูนย์ซึ่งล่าสุดในรอบ8ปีที่ผ่านมาเนเธอร์แลนด์ก็ปิดจุดตัดลักษณะนี้ไปแล้วหรือติดสัญญาณไปแล้วมากกว่าร้อยละ85ก็ 85% เลยนะครับคุณผู้ชมก็เป็นไอเดียให้ดูนะครับว่าแต่ละประเทศเขามีวิธีในการจัดการกันอย่างไรครับ
1: นี่เรียกว่าเรานำมาเล่าให้ฟังนะคะว่าแต่ละประเทศเขาใช้แบบไหนไม่ได้หมายความว่าเราควรจะต้องใช้แบบนั้นบางทีอาจจะต้องให้สอดคล้องกันเพราะว่าในต่างจังหวัดของเราพื้นที่ที่มีที่เป็นตัวอย่างในการแก้ไขปัญหาที่เขารักษากฎระเบียบก็มีอีกมากแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนก็รักษากฎระเบียบเป็นอย่างดีแต่หลังจากนี้อาจจะต้องเพิ่มมากขึ้นอย่างเราคนที่อยู่ในกรุงเทพขับไปต่อไปถ้าเจอรางรถไฟข้างหน้าอาจจะต้องรู้จักการชะลอมากขึ้นเป็นอุทาหรณ์แต่ไม่จำเป็นต้องถอดบทเรียนอีกแล้วล่ะค่ะหลังจากนี้จะทำยังไงอาจจะต้องมาดูวินัยของคนแต่ละคนแล้วก็แต่ละหน่วยงานกันอีกด้วยทีนี้ปรับอารมณ์คุณผู้ชมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครพาไปที่ชายแดนกันบ้างค่ะชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้ต้องบอกว่ากลับมาตึงเครียดกันอีกครั้งนะคะหลังจากที่ชาวกัมพูชาเข้ามาไถที่ดินแล้วก็ลุกล้ำแนวพื้นที่อ้างสิทธิ์ค่ะซึ่งทางทหารไทยก็เข้าไปเจรจาแล้วก็ผลักดันกลับนะคะซึ่งก็ให้เวลาเขาอีกประมาณ5วันในการดำเนินการค่ะทหารพลานกองร้อยที่1205นะคะก็เข้าไปเจรจากับชาวกัมพูชาค่ะที่เขานำรถไถเข้ามาปรับหน้าดินเตรียมทำการเกษตรในพื้นที่บ้านโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วจุดนี้เป็นหลักเขตแดนที่48-49นะคะซึ่งใกล้กับแนวเขตเส้นสีแดงเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ค่ะผลการพูดคุยครั้งนี้นะคะเบื้องต้นทหารของเราให้กัมพูชาเนี่ยยกเลิกแล้วก็ยุติการทำแปลงเกษตรดังกล่าวจนกว่าข้อตกลงเรื่องเขตแดนระหว่างประเทศจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วก็ชี้แจงนะคะว่าข้อมูลที่ให้ชาวบ้านฝ่ายไทยเนี่ยที่ได้รับผลกระทบก็จะเข้าใจสถานการณ์มีการประเมินการประสานกับแม่กองชายแดนนะคะให้มาสำรวจในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเข้าสู่กระบวนการปักปันเขตแดนต่อไปส่วนเมื่อวานนี้ค่ะทางฝ่ายกัมพูชานำโดยนายอึมราตรีผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียนเมียนเจยพร้อมคณะผู้ประสานงานแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาอำนวยความสะดวกแก่หัวหน้าคณะผู้สังเกตการอาเซียนภายใต้การนำของฟิลิปปินส์ในการลงพื้นที่ตรวจสอบสังเกตการและจัดทำรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนบริเวณหมู่บ้านอ่างศิลาตำบลโอนบีเจินที่โอนเจรนะคะซึ่งเป็นฝ่ายกัมพูชาเขาอ้างว่าทหารไทยเนี่ยลักลอบไปปักเสาเขตใหม่แล้วก็ลุกล้ำเข้าไปในอธิปไตยของเขาเพิ่มเติมนอกจากนี้ค่ะคณะผู้สังเกตการอาเซียนยังเดินทางต่อไปยังที่หมู่บ้านโชคชัยซึ่งฝ่ายกัมพูชาเขาอ้างบอกว่าเป็นพื้นที่ที่ทหารไทยเนี่ยนำตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ลวดหนามไปวางปิดล้อมเพื่อควบคุมพื้นที่อย่างผิดกฎหมายขัดต่อบรรทัดฐานระหว่างประเทศของเขาแล้วก็ข้อตกลงสันติภาพที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันก็ให้มีการประสานนะคะแล้วก็บอกว่าให้แจ้งกันไปว่าประชาชนเนี่ยกลับเข้าไปอยู่ในที่อยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้เบื้องต้นการเจรจาทั้งสองฝ่ายเดี๋ยวยังตกลงกันไม่ได้ค่ะฝ่ายไทยจึงแจ้งไปว่าตอนนี้ยังตัดสินใจไม่ได้ขอเวลา5วันเพื่อแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาและกองทัพรับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วก็จะให้คำตอบกลับไปที่ฝ่ายกัมพูชาอีกครั้งหนึ่งค่ะ
0: มาดูเหตุการณ์นี้ที่กำแพงเพชรครับเกิดเหตุบุกยิงเจ้าอาวาสได้รับบาดเจ็บนะครับสาเหตุจริงๆเนี่ยอยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับแต่ว่าตำรวจเขาเชื่อว่าผู้ก่อเหตุน่าจะรู้จักกับเจ้าอาวาสเป็นอย่างดีเนื่องจากสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้ไม่เห่าครับตำรวจสภ.เมืองกำแพงเพชรเข้าไปตรวจสอบกุฏิของพระอธิการบุญเลิศ อคปุญโญอายุ64ปีเจ้าอาวาสวัดกระจมทองที่ตำบลอ่างทองอำเภอเมืองกำแพงเพชรครับหลังมีผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงเข้าที่บริเวณกกหูด้านขวาสะบักไหล่และสะโพก

0: กติจู่ๆผู้ก่อเหตุไม่ทราบว่าเป็นใครเหมือนกันเปิดประตูเข้ามาแล้วก็ใช้ปืนไม่ทราบชนิดและขนาดแต่คาดว่าน่าจะเป็นปืนไทยประดิษฐ์ยิงเข้ามาที่ด้านหลังจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็หลบหนีไปจากนั้นท่านก็ออกมาด้านหน้ากุฏิครับเรียกให้คนช่วยก่อนจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในเบื้องต้นแพทย์ระบุว่าพบร่องรอยบาดแผลจากกระสุนปืนกระจายอยู่ตามร่างกาย16จุดและกำลังอยู่ระหว่างการดูแลรักษาของแพทย์อย่างใกล้ชิดขณะที่พระลูกวัดและชาวบ้านในพื้นที่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมาท่านเจ้าอาวาสก็เป็นพระที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่เคยมีเรื่องบาดหมางหรือมีปัญหากับผู้ใดมาก่อนตอนนี้ทางตำรวจตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเหตุใดสุนัขที่ท่านเจ้าอาวาสเลี้ยงเอาไว้หน้ากุฏิถึงไม่เห่าและสุนัขที่ท่านเลี้ยงไว้คุณผู้ชมพันพิษบูด้วยนะครับสุนัขไม่เห่าไม่แสดงอาการใดๆในขณะที่ผู้ก่อเหตุเข้ามายิงครับอีกทั้งวงจรปิดในกุฏิและวัดก็ใช้ไม่ได้เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้สอบปากคำพยานบุคคลและค้นหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อที่จะสืบหาผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปครับ
1: คุณผู้ชมไปดูปัญหาการระบาดของปลาหมอคางดำหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังคงส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำค่ะล่าสุดที่สมุทรปราการต้องยอมปล่อยน้ำทิ้งทั้งบ่อจับปลาหมอคางดำได้กว่า3ตันจึงอยากให้ภาครัฐแก้ไขปัญหานี้จริงจังอีกครั้งหนึ่งค่ะเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลนาเกลืออำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการเขาใช้วิธีการโรยกากชาภายในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำค่ะก็มีทั้งปลาแล้วก็กุ้งในพื้นที่กว่า28ไร่ก่อนที่จะปล่อยน้ำออกจากบ่อทั้งหมดแล้วก็ขอแรงชาวบ้านในพื้นที่ค่ะมาช่วยกันวางอวนจับปลาหมอคางดำเพราะว่าปลาหมอคางดำมันเข้ามาแพร่พันธุ์จำนวนมากภายในบ่อเนี่ยเขาบอกว่าจับได้มากกว่า3ตันนะคะก็คือ 3,000 กิโลกรัมเกษตรกรบอกว่าใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนกว่าจะจับสัตว์น้ำในบ่อได้แต่ว่าก็ได้ปลาหมอคางดำกลับมาโรงงานปลาป่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครมารับซื้อในราคากิโลกรัมละ5บาทซึ่งก็ไม่คุ้มค่ากับต้นทุนแม้ว่าทางประมงจะเคยนำปลากระพงมาปล่อยลงแหล่งน้ำเพื่อหวังจะช่วยกินปลาหมอคางดำและควบคุมปริมาณแต่ท้ายที่สุดก็ไม่เห็นผลค่ะ
2: เปิดถังอ้วนเนี่ยแล้วกู้มาที่ไหลโลครับมันจะเข้าไปอีกครับมันไม่หมดง่ายๆครับเพราะเลยคอมันเยอะ
3: หนักใจกับสิ่งที่พบตอนนี้ไหมสิ่งที่เราเผชิญอยู
2: ่โอ้หนักใจเลยครับเพราะมันเยอะไปอ่ะมันเยอะจนแบบเราทำอะไรแบบทำมาหากินอาชีพนี้มันไม่ค่อยได้ผลนะครับเราต้องการให้มันเสาตัวลงไปหรือให้มันหมดไปเลยหรือให้มันกลายเป็นชนิดอื่นไปก็ได้แบบนี้ไม่ได้เรื่องครับ
1: พื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงของเกษตรกรส่วนใหญ่ตั้งอยู่ติดกับคลองสรรพสามิตนะคะซึ่งเป็นคลองสายหลักที่เชื่อมต่อระบบนิเวศทางน้ำหลายพื้นที่จากแม่น้ำเจ้าพระยาในจังหวัดสมุทรปราการผ่านพื้นที่เขตบางขุนเทียนกรุงเทพก่อนที่จะเชื่อมต่อยาวไปจนถึงแม่น้ำท่าจีนเกษตรกรตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ปลาหมอคางดำสามารถแพร่กระจายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วจึงอยากจะให้ภาครัฐเข้ามาหาวิธีกำจัดปลาหมอคางดำไม่ให้กระทบกับเกษตรกรไปมากกว่านี้ค่ะ
4: พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะคะตอนนี้อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะศรีบิลันจังหวัดพังงาเขาประกาศปิดเกาะเป็นเวลา5เดือนด้วยกันเพื่อที่จะฟื้นฟูแหล่งธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติต่างๆนะคะแต่ว่าการท่องเที่ยวในปีนี้ต้องบอกว่าได้รายได้สูงทีเดียวค่ะเขาสามารถจัดเก็บรายได้ได้ถึง215ล้านถือว่าสูงกว่าปีที่ผ่านมานะคะถึงแม้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะลดน้อยลงแต่ปรากฏว่าการใช้จ่ายเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวเรื่องของธรรมชาติเป็นไปในทิศทางบวกอีกด้วยค่ะความสวยงามของเกาะซิมิลันตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงาปีนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามากว่า 400,000 คนค่ะมากกว่าร้อยละ90เนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะและพอไปดูข้อมูลพบว่าเขาสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้มากกว่า215ล้านบาทสูงกว่าปีที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยจัดเก็บรายได้ได้197ล้านบาทล่าสุดเกาะแห่งนี้จะปิดเกาะนะคะหรือว่าปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมธรรมชาติเป็นเวลา5เดือนด้วยกันเพื่อที่จะฟื้นฟูธรรมชาติค่ะนายสิริวัฒน์สืบสายหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันเปิดเผยว่าถึงแม้ว่า

0: ัวเลขการจัดเก็บรายได้จะเพิ่มมากขึ้นถ้าเทียบกับปีที่แล้วแต่จำนวนนักท่องเที่ยวโดยรวมเนี่ยลดลงเล็กน้อยนะคะโดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาคมการเดินทางท่องเที่ยวเริ่มชะลอตัวลงปัจจัยหลักๆเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเกิดจากผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางรวมถึงภาวะเศรษฐกิจโลกที่ทำให้การท่องเที่ยวต่างประเทศลดน้อยลงแต่ว่าสะท้อนนะคะว่าภาคการท่องเที่ยวถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบแต่เรื่องของธรรมชาติก็ยังเป็นปัจจัยบวกค่ะ
1: จุดดำน้ำและก็ชายหาดที่ขึ้นชื่อที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวอยู่แล้วครับเพราะว่าใน 400,000 เกือบ 500,000 คนเนี่ยจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 90% ครับก็เป็นส่วนที่ดึงดูดรายได้เข้ามาสู่ประเทศไม่ใช่เฉพาะอุทยานนะครับผู้ประกอบการรอบทั้งพังงาภูเก็ตก็ได้รับผลจากความสวยงามของอุทยานด้วยครับ
0: แน่นอนค่ะเพื่อฟื้นฟูความสวยงามแบบที่เราเห็นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมให้อยู่กับเราไปได้นานๆทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะศรีมิลันเขาปิดการท่องเที่ยวประจำปี5เดือนค่ะเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมายาวไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนะคะเพื่อที่จะบริหารจัดการทรัพยากรภายในพื้นที่แล้วก็เริ่มดูเรื่องของการจำกัดนักท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับช่วงฤดูมรสุมในทะเลอันดามันค่ะเปิดโอกาสให้ระบบนิเวศได้ฟื้นตัวกันอย่างเต็มที่ค่ะ
2: นั่นคือภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับที่ก็เข้าสู่ฤดูมรสุมชัดเจนแล้วนะครับในขณะเดียวกันประเทศไทยเราเข้าสู่หน้าฝนมาได้2วันปรากฏว่าคาดการณ์ว่าในวันนี้หลายพื้นที่ทั่วประเทศนะครับน่าจะมีฝนค่อนข้างเยอะครับโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคอีสานทางตอนบนของภาคด้วยมาตรวจสอบอากาศรายภาคเช้าวันนี้กันนะครับว่าอันนี้อากาศจะเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มกันที่พื้นที่ภาคเหนือกันก่อนนะครับพื้นที่ภาคเหนือวันนี้ครับมีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งคาดการณ์ว่าจะมีฝนมากถึงร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสครับสูงสุด38องศาเซลเซียสก็ยังค่อนข้างร้อนทีเดียวนะครับขยับไปดูภาคอีสานกันบ้างนะครับภาคอีสานวันนี้ฝนจะเยอะหน่อยครับมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งประมาณร้อยละ70ของพื้นที่ครับมีคำเตือนให้ระวังน้ำท่วมแล้วก็ช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังฝนด้วยนะครับภาคอีสานวันนี้อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสสูงสุด35องศาเซลเซียสนะครับขยับมาดูภาคกลางครับเช่นเดียวกันกับภาคอีสานฝนจะกระจายตัวอยู่ที่ประมาณร้อยละ70ของพื้นที่เลยนะครับมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสสูงสุด37องศาเซลเซียสครับและไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยมีฝนกระจายตัวอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสสูงสุด35องศาเซลเซียสนะครับไปดูในพื้นที่ภาคใต้ถ้าเป็นทางฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่แต่ฝั่งอันดามันฝนจะมากถึงร้อยละ70ของพื้นที่เลยนะครับทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูง 1-2 เมตรครับ
3: ติดตามข่าวต่างประเทศกันนะคะองค์การอนามัยโลกประกาศให้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศหลังจากมีการระบาดระลอกล่าสุดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกแล้วก็ยูกันดานะคะส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตต้องสงสัยว่ามาจากการติดเชื้อมากกว่า80คนนะคะ
4: การระบาดรอบนี้ของอีโบลาก็เป็นระลอกที่เป็นสายพันธุ์ที่พบได้ยากด้วยนะคะขณะเดียวกันองค์การอนามัยโลกก็ยืนยันเหมือนกันนะคะว่าสถานการณ์ยังไม่เข้าข่ายการระบาดใหญ่ระดับโลกหรือว่าเป็นแพนเดมิกเหมือนกับโควิด-19 ค่ะรัฐมนตรีสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเดินทางลงพื้นที่ในเมืองเอกของจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของประเทศเมื่อวานนี้ค่ะขณะที่ทางการและหน่วยงานบรรเทาทุกข์เร่งยกระดับความพยายามในการควบคุมการระบาดของไวรัสอีโบลาระลอกใหม่ในพื้นที่ซึ่งได้รับการประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยพบว่าเป็นสายพันธุ์บุนดีบูเกียวซึ่งเป็นเชื้ออีโบลาสายพันธุ์ที่พบได้ยากค่ะยังไม่มีวิธีรักษาและก็ยังไม่มีวัคซีนที่ได้รับการรับรองในปัจจุบันรัฐมนตรีสาธารณสุขดิอาคองโกยืนยันนะคะว่ารัฐบาลดำเนินการอย่างรวดเร็วหลังจากผลแลบยืนยันการระบาดค่ะโดยได้มีการส่งทีมบุคลากรและก็ทรัพยากรฉุกเฉินลงพื้นที่อิตูรีทันทีพร้อมกับ

0: ร่งตั้งเต็นท์ใน3เมืองเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยนอกจากนี้ยังเปิดเผยด้วยนะคะว่าขณะนี้มีผู้ป่วยอยู่ระหว่างการรักษาตัว59คนและมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีกประมาณ350คนพร้อมกับเรียกร้องให้ประชาชนที่มีอาการรีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะโดยเน้นย้ำว่าอีโบลาไม่ใช่โรคลึกลับและการเข้ารับการรักษานั้นไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นขณะที่เจ้าหน้าที่จากกลุ่มกบฏ AFCM23 ในจังหวัดกิวูเหนือเข้าประชุมกับหน่วยงานสาธารณสุขในเมืองโกมาหลังมีการยืนยันพบผู้ติดเชื้ออีโบลารายแรกในเมืองนี้แล้วท่ามกลางความหวาดกลัวแล้วก็วิตกกังวลของชาวเมืองนะคะโดยมีรายงานว่าผู้ติดเชื้อคนดังกล่าวเดินทางมาจากจังหวัดอิตูรีและขณะนี้อยู่ระหว่างการกักตัวในวันเดียวกันองค์การอนามัยโลกเผยแพร่แถลงการประกาศให้การระบาดของโรคอีโบลาที่เกิดจากไวรัสบุนดีบูเกียวในดีอาร์คองโกและก็ยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศหลังจากพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมากกว่า300คนและก็มีผู้เสียชีวิตที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้ออย่างน้อย88คนค่ะขณะเดียวกันองค์การอนามัยโลกยืนยันนะคะว่าการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาครั้งนี้ยังไม่เข้าหลักเกณฑ์ของการระบาดใหญ่เหมือนดังเช่นโควิด-19แล้วก็ยังแนะนำนะคะว่ายังไม่ควรจะปิดพรมแดนระหว่างประเทศแต่ได้ขอให้ประเทศที่มีพรมแดนทางบกติดกับดีอาร์คองโกเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและดำเนินการคัดกรองผู้ป่วยรวมถึงผู้สัมผัสใกล้ชิดเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่เชื้อจะแพร่กระจายเพิ่มเติมได้ค่ะโดยอีโบลาติดต่อได้ง่ายผ่านการสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อวัตถุที่ปนเปื้อนหรือว่าผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวนะคะเป็นโรคที่พบได้ยากแต่หากว่าติดเชื้อก็จะมีอาการรุนแรงและมักอันตรายถึงชีวิตค่ะการประกาศภาวะฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประเทศและองค์การต่างๆเร่งยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือซึ่งตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกนี่ถือเป็นการบ่งชี้ว่าสถานการณ์มีความรุนแรงมีความเสี่ยงที่จะแพร่กระจายในระดับนานาชาติและจำเป็นต้องมีการประสานงานระหว่างประเทศเพื่อรับมือแม้ว่าดีอาร์คองโกและยูกันดาจะเคยเผชิญกับการระบาดของอีโบลามาแล้วมากกว่า20ครั้งแต่ครั้งนี้ถือเป็นเพียงครั้งที่3เท่านั้นที่มีการตรวจพบสายพันธุ์บูดีบูเกียวโดยองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าผู้ติดเชื้อเกือบทั้งหมดอยู่ในดีอาร์คองโกยกเว้นเพียง2คนที่พบในยูกันดาค่ะส่วนความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับไวรัสฮันตาทางการท้องถิ่นของเมืองรัตเทอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์ค่ะเตรียมความพร้อมหลังจากคาดว่าเรือสำราญเอมิฮันเดียสซึ่งพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาจะเข้าเทียบท่าในวันนี้เพื่อดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อทำความสะอาดซึ่งบนเรือยังมีลูกเรืออยู่25คนและบุคลากรทางการแพทย์2คนรวมไปถึงร่างของหญิงชาวเยอรมันที่เสียชีวิตแล้วด้วยค่ะโดยก่อนหน้านี้เรือสำราญลำนี้เข้าเทียบท่าที่หมู่เกาะแกนเนอรี่ของสเปนเพื่ออพยพผู้โดยสารลงจากเรือและส่งตัวกลับประเทศก่อนจะออกเดินทางสู่เนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นประเทศที่เรือจดทะเบียนปัจจุบันผู้โดยสารเรือสำราญที่เดินทางกลับประเทศแล้วก็ยังคงอยู่ระหว่างการกักตัวเพื่อรอดูอาการนะคะซึ่งองค์การอนามัยโลกก็แนะนำให้กักตัวเป็นเวลา42วันด้วยกันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทางการรัฐบริเตชโคลัมเบียของแคนาดาเปิดเผยด้วยนะคะว่ามีชาวแคนาดาคนหนึ่งตรวจพบเชื้อไวรัสฮันตาหลังจากเริ่มแสดงอาการเพียงเล็กน้อยโดยบุคคลดังกล่าวก็เป็นหนึ่งในกลุ่มชาวแคนาดา4คนที่กำลังกักตัวบนเกาะแวนคูเวอร์หลังจากอพยพลงจากเรือสำราญ MV Hondius ผู้ติดเชื้อมีอาการคงที่และผลตรวจที่ออกมาเป็นผลบวกขั้นต้นค่ะซึ่งหมายความว่ายังคงต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการจากห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาแห่งชาติอีกครั้งนึงผู้ติดเชื้อกรณีล่าสุดส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นเป็น11คนแล้วซึ่งทั้งหมดเป็นผู้โดยสารบนเรือสำราญ MV Hondius ขณะเดียวกันก็มีรายงานผู้โดยสารบนเรือลำดังกล่าวเสียชีวิตแล้ว3คนซึ่งในจำนวนนี้ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสฮันตา2คนด้วยกันค่ะล่าสุดก็มีรายงานเข้ามายืนยันแล้วนะคะทางการแคนาดาค่ะยืนยันว่าผู้ติดเชื้อคนเมื่อสักครู่ที่เราเพิ่งพูดถึงกันไปก็ติดเชื้อไวรัสฮันตาแล้วนะคะก็ต้องรอดูการยืนยันตัวเลขของผู้ติดเชื้อของไวรัสฮันตาอีกรอบหนึ่งเหมือนกันแต่ส่วนของเรื่องเชื้อไวรัสอีโบลาก็แม้ว่าในบ้านเราจะยังไม่พบการระบาดไม่เคยมีการแพร่ระบาดของโรคนี้แต่สุดท้ายก็ต้องมีการเฝ้าระวังอยู่ดีเพราะว่าปัจจุบันยังไม่ได้มีวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสชนิดนี้นะคะ
1: ครับมีหลายสายพันธุ์แล้วก็สายพันธุ์ที่ระบาดอยู่แม้ว่าจะไม่ได้เป็นสายพันธุ์ที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุดแต่อัตราการเสียชีวิตหลังจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลามันยังค่อนข้างสูงและยังไม่มีวัคซีนอย่างที่บอกไปที่จะต้องเฝ้าระวังกันก็น่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางของผู้คนด้วยนะครับไทยกับ

0: ประเทศที่มีการระบาดตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น DR คองโกหรือว่ายูกันดาไม่ได้มีเที่ยวบินตรงแต่มันมีเที่ยวบินที่แบบเป็นเที่ยวบินต่อแล้วต่อเดียวเนี่ยสามารถเดินทางมาถึงไทยได้ก็คือบินสมมติบินจาก DR คองโกแล้วว่าเปลี่ยนเครื่องแค่1ครั้งแล้วก็บินมาถึงกรุงเทพแบบเนี้ยสามารถทำได้ก็หลังจากนี้ก็คงจะต้องจับตาดูเรื่องของมาตรการต่างๆของบ้านเราที่จะออกมาด้วยนะ
1: ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเองเขาก็มีการยกระดับเรื่องของการคัดกรองบุคคลที่จะเข้าประเทศเพื่อเป็นการป้องกันแต่ว่าหลังจากนี้คนที่จะต้องเดินทางไปในหลายๆประเทศอาจจะต้องระมัดระวังตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะมาดูเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางกันบ้างค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ต้องบอกว่าถือว่ายังไม่นิ่งแล้วก็เอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะท่ามกลางการรายงานการโจมตีในภูมิภาคโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็รายงานค่ะว่ามีการโจมตีโรงงานนิวเคลียร์โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งหนึ่งของประเทศนะคะด้วยโดรนจนทำให้เกิดไฟไหม้เลยนะคะ
2: เรื่องของรายงานความเสียหายยังไม่มีออกมาอย่างแน่ชัดนะคะแต่ล่าสุดถ้าเกิดไปดูความเคลื่อนไหวของผู้นำสหรัฐออกมาขู่อิหร่านอีกครั้งนึงแล้วนะคะว่าเวลาเหลือน้อยลงทุกทีแล้วค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของปากีสถานเดินทางเยือนอิหร่านเพื่อส่งเสริมการเจรจาและเสริมสร้างสันติภาพในภูมิภาคท่ามกลางการหยุดชะงักของข้อเสนอเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคนี้ค่ะ
3: อัตช์
4: บอนอมยาดัลลอฮ์อัตช
3: ์ยาอัลลอฮ์คุณสองคน
2: พิธีกรรายการโทรทัศน์ของรัฐบาลอิหร่านยิงธงชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE ขณะกำลังถ่ายทอดสดค่ะพร้อมกับพูดคุยกับครูฝึกสอนใช้อาวุธปืนอยู่ภายในสตูดิโอซึ่งภาพบางช่วงจะแสดงให้เห็นการสอนการใช้งานปืนไรเฟิลโดยภาพการถ่ายทอดสดนี้เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นของอิหร่านนะคะด้านของสื่อท้องถิ่นรายงานว่าช่วงดังกล่าวเชื่อมโยงกับความพร้อมของพิธีกรที่จะเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครเสียสละชีวิตเพื่ออิหร่านซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้แล้วกว่า31ล้านคนเพื่อตอบโต้สงครามกับสหรัฐและอิสราเอลค่ะขณะที่วันนี้สำนักข่าวท้องถิ่นอิหร่านรายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปากีสถานได้พบกับโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านที่กรุงเตหะรานระหว่างการเยือน2วันเพื่อส่งเสริมการเจรจาและเสริมสร้างสันติภาพในภูมิภาคนอกจากนี้ยังได้พบกับมาซูดเปอร์เซตเคียนประธานาธิบดีอิหร่านด้วยค่ะการพบปะดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่การเจรจาซึ่งมีปากีสถานเป็นผู้ไกล่เกลี่ยถูกระงับลงหลังจากอิหร่านและสหรัฐต่างปฏิเสธข้อเสนอใหม่ล่าสุดของอีกฝ่ายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนหน้านี้อับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเองก็ระบุนะคะว่าข้อความที่ขัดแย้งกันทำให้เกิดความสงสัยในเจตนาที่แท้จริงของชาวอเมริกันและยังระบุว่ากระบวนการไกล่เกลี่ยของปากีสถานไม่ได้ล้มเหลวแต่กำลังอยู่ในความยากลำบากค่ะล่าสุดเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐออกมาเคลื่อนไหวค่ะโพสต์ข้อความผ่านทวิตโซเชียลระบุว่าเวลาสำหรับอิหร่านเหลือน้อยลงทุกทีแล้วพวกเขาควรจะรีบดำเนินการอย่างรวดเร็วมิฉะนั้นจะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยพร้อมย้ำทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าเวลาเป็นสิ่งสำคัญความเคลื่อนไหวนี้ของทรัมป์เกิดขึ้นหลังจากมีรายงานโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งหนึ่งใน UAE ด้วยโดรนจนทำให้เกิดไฟไหม้ค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นหลังจากที่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานี้อิหร่านได้มีการเพิ่มการโจมตี UAE มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสำคัญช่วงสุดสัปดาห์รัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันอิรักระบุว่าอิรักส่งออกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุสในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพียงแค่10ล้านบาร์เรลเท่านั้นซึ่งลดลงจากประมาณ93ล้านบาร์เรลต่อเดือนในช่วงก่อนสงครามขณะที่ปัจจุบันอิรักผลิตน้ำมัน 1.4 เพียง 1.4 ล้านบาร์เรลต่อวันหลังจากการสู้รบและสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางส่งผลให้อิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุสและสหรัฐปิดล้อมเส้นทางเดินเรือในบริเวณดังกล่าวทำให้ประเทศผู้ผลิตน้ำมันริมอ่าวเปอร์เซียไม่สามารถลำเลียงน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้ด้านสื่อทางการอิหร่านเองก็ระบุนะคะว่าประเทศต่างๆในยุโรปได้เปิดการเจรจากับกองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือว่า IRGC เพื่อขออนุญาตเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสหลังจากเรือพาณิชย์จากเอเชียไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นแล้วก็ปากีสถานสามารถลำเลียงสินค้าผ่านเส้นทางนี้ได้ค่ะขณะที่ทางการอิหร่านก็ระบุว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาได้อนุญาตให้เรือหลายสิบลำรวมถึงเรือจากจีนผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้หลังจากที่ทำข้อตกลงเรื่องระเบียบการจัดการช่องแคบซึ่งเรือพาณิชย์แล้วก็ฝ่ายที่ให้ความร่วมมือกับอิหร่านจะได้รับประโยชน์จากระเบียบดังกล่าวและจะมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการให้บริการพิเศษด้วยก็ต้องมารอดูกันหลังจากนี้เพราะว่าดูเหมือนจะมีเรือของหลายๆชาติสามารถผ่านช่องแคบนี้มาได้แล้วแต่อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่ก็ดู หลายๆคนอาจจะ

0: มองได้ว่าเป็นเรื่องดีหรือเปล่าเพราะว่ามีเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Gerald R. Ford ของสหรัฐก็เดินทางกลับไปที่ฐานทัพเรือที่อยู่ในรัฐเวอร์จิเนียแล้วนะคะหลายคนก็มองว่าอุ้ยไปปฏิบัติการอยู่ที่นู่นเนี่ยนานมาก300กว่าวันปฏิบัติการเสร็จก็กลับมาแล้วมองในแง่ดีปฏิบัติการจะเบาลงหรือเปล่าแต่ก็อะไรๆยังคงไม่แน่นอนเพราะว่ายังมีอีกหลายลำประจำการอยู่ในตะวันออกกลางนะคะ
1: ครับต้องดูท่าทีของทรัมป์อย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็เคลื่อนไหวตลอดเวลานะครับ ผมก็ตามไม่ไหวแล้วเหมือนกันคุณผู้ชม คือต้องใช้คำนี้เลยเพราะว่า2ชั่วโมงที่ผ่านมาในทรูทโซเชียลของทรัมป์28โพสต์ครับคุณผู้ชม
2: 28
1: 2ชั่วโมง28โพสต์ครับ
2: ค่ะคือตอนนี้เรียกว่าการทำงานข่าวต้องทำงานหนักมากต้องติดตามผู้นำสหรัฐแต่บางครั้งการโพสต์ในแต่ละครั้งมันก็เป็นข้อมูลที่กลับไปกลับมาอาจจะทำให้เกิดความสับสนกันได้ด้วยนะคะ
1: ครับดังนั้นถ้าคุณผู้ชมอยากดูข้อมูลที่อัปเดตที่สุดเข้าทรูทโซเชียลของทรัมป์เลยครับว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงนะครับสหรัฐมีจุดยืนอย่างไร
3: ค่ะโพสต์จนตลาดเงินตลาดทุนงงไปหมดแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเกิด20กว่าโพสต์ภายใน2ชั่วโมงนี่คือไม่รู้ทิศทางเหมือนกันว่าจะไปทางไหนนะคะ
1: ครับก็ลุ้นกันนะครับคุณผู้ชมข่าวต่อไปนี้พาคุณผู้ชมไปดูวินาทีสุดลุ้นระทึกที่สหรัฐอเมริกานะครับเมื่ออากาศยานที่ทำการขึ้นลงในน้ำหรือว่าซีเพลนต้องมาลงจอดฉุกเฉินบนท้องถนนในรัฐแอริโซนาของสหรัฐอเมริกานะครับ
0: เคราะห์ดีก็ไม่ได้มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารนักบินหรือว่าบุคคลที่อยู่โดยรอบนะคะตอนนี้ทางการก็ยังคงสอบสวนหาสาเหตุของเหตุการณ์นี้อยู่ด้วยค่ะคลิปวิดีโอจากกล้องที่ติดตั้งอยู่ที่ปีกเครื่องบินเผยให้เห็นช่วงเวลาที่เครื่องบินทะเลสมัยสงครามโลกครั้งที่2ลำนี้นะคะกำลังบินอยู่เหนือเมืองฟินิกซ์รัฐแอริโซนาของสหรัฐก่อนที่จะค่อยๆลดระดับลงค่ะแล้วก็ลงจอดฉุกเฉินอย่างรุนแรงบนถนนในเมืองดังกล่าวนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อกลางเดือนเมษายนค่ะแต่เพิ่งได้รับการเผยแพร่ออกมาโดยจากภาพถ้าเกิดว่าสังเกตดูเมื่อสักครู่เมื่อเครื่องบินลงจอดแล้วก็คนที่อยู่ในเครื่องบินทั้ง3คนก็เป็นผู้โดยสารแล้วก็นักบินสามารถออกมาจากเครื่องได้อย่างปลอดภัยนะคะสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นของเมืองรายงานว่าในตอนแรกเครื่องบินบินได้อย่างราบรื่นค่ะจนกระทั่งเครื่องยนต์เริ่มส่งเสียงดังแล้วก็เริ่มมีควันฟุ้งเต็มห้องนักบินขณะที่บินอยู่เหนือเมืองนี้หน่วยนักบินก็ได้สแกนหาพื้นที่ลงจอดแล้วก็เลือกลงจอดบนถนนที่ว่างเปล่าไม่ได้มีรถสัญจรอยู่นะคะรายงานข่าวยังระบุด้วยนะคะว่าคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการขนส่งแห่งชาติกำลังทำการสอบสวนอยู่แต่ผลการตรวจสอบเบื้องต้นระบุว่าเป็นการขัดข้องที่ท่อไอเสียขณะที่ผู้โดยสารก็มีการระบุกับสื่อท้องถิ่นด้วยนะคะว่าวิดีโอชิ้นนี้จะถูกนำไปใช้ในการฝึกอบรมนักบินในอนาคตด้วยค่ะมารอดูผลการสอบสวนกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วเกิดจากอะไรกันแน่แต่ก็โชคดีที่บอกไปลงจอดได้โดยที่ทุกคนปลอดภัยนะคะความเสียหายน้อย
2: ค่ะ
1: เป็นเครื่องบินวินเทจอ่ะคุณผู้ชมผลิตเนี่ยช่วงปี1946ถึงปี1947ปี2490ไม่แน่ใจว่าในสตูดิโอของเราไม่น่าจะมีใครเกิดเนาะ79ปีย
2: ังค่ะยังไม่ถึง
1: น่าจะยังไม่มีใครไปถึงนะครับแต่ว่าเครื่องรุ่นนี้เนี่ยผลิตช่วงนั้น
2: คือพอใช้มาอย่างยาวนานมีการผลิตมาอย่างยาวนานเรียกว่าวินเทจได้เนี่ยอาจจะต้องมารอดูกันเพราะว่าถ้าลงมาได้อย่างปลอดภัยหลังจากนี้การจะนำขึ้นใหม
0: ่
2: ก็จะต้องมีการพิจารณาแล้วก็ลองมาดูในรายละเอียดกันอีกครั้งนึงด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ยากเลยทีนี้อาจจะต้องใช้รถขนเอานะ
2: ค่ะ
3: คุณผู้ชมมาดูปัญหาสัตว์โลกบุกเมืองค่ะก็เป็นข่าวที่หลายๆคนบอกว่าก็ได้ยินบ่อยๆนะคะส่วนมากก็จะเป็นหมีบ้างเป็นช้างบ้างแต่ถ้าเป็นสัตว์ชนิดนี้เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะนึกไม่ถึงคิดไม่ออกเลยว่าเจอแล้วจะทำยังไงดีนะคะคุณจารุพร
0: เฉลยเลยนะคะว่าเป็นนกยูงค่ะ
2: ค่ะ
0: ก็อย่างที่บอกไปแตกต่างจากปกติที่บ้านเราเคยเจอแล้วก็งานนี้ไม่ได้มาเดี่ยวๆมากันเป็นฝูงค่ะส่วนคุณผู้ชมไปดูภาพแล้วคิดตามกันนะคะว่าเจอแบบนี้ทำยังไงดีค่ะออกมาโชว์ขนสีสันสวยงามแบบนี้จะเป็นตัวอะไรไปไม่ได้นอกจากนกยูงนะคะแต่เห็นกันเดินกันเฉิดฉายอยู่นี่ไม่ได้อยู่ในสวนสัตว์แต่อย่างใดเพราะว่านี่คือท้องถนนในเมืองปุนตามารีนาเมืองชายฝั่งทางตอนเหนือของอิตาลีค่ะแห่แหนกันเข้ามามากกว่า100ตัวเลยทีเดียวบางตัวก็มีแอบขึ้นไปบนระเบียงบ้านเรือนของผู้คนบางตัวค่ะก็ไปเดินแบบอยู่ตรงชายหาดซะอย่างนั้นก็มีเหมือนกันตามรายงานของสื่อท้องถิ่นจุดเริ่มต้นเนี่ยมีอยู่ว่าชาวบ้านคนหนึ่งเกิดนึกอยากเลี้ยงสัตว์แปลกๆเลยตัดสินใจเลี้ยงนกยูงจำนวนหนึ่งค่ะเวลาผ่านไปคงจะนึกว่าไม่น่าใช่ความคิดที่ดีสักเท่าไหร่ก็เลยนำไปปล่อยนกเหล่านี้ก็เลยไปอาศัยอยู่รวม

0: การเป็นฝูงในศูนย์การบินร้างแห่งหนึ่งของเมืองมานานเป็นเวลาหลายปีแล้วก็ได้ขยายพันธุ์ขึ้นเรื่อยๆยิ่งในช่วงการระบาดของโควิด-19 ก็ขยายพันธุ์กันเร็วมากการบุกเข้ามาของบรรดานกยูงก็แบ่งความเห็นแล้วก็มุมมองของชาวเมืองออกเป็น2ฝ่ายบ้างก็ว่านกยูงเนี่ยเป็นสัตว์สวยงามเข้ามาเพิ่มเสน่ห์ให้กับเมืองช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวแต่บางคนแน่นอนค่ะก็ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ประสบปัญหานกยูงเข้ามาทำรังตามหลังคารถยนต์สวนบางทีก็ร้องเสียงดังโหยหวนดังลั่นไปหมดเลยทางการท้องถิ่นก็เลยจึงเริ่มจับนกเหล่านี้แล้วก็ส่งไปอยู่ที่สถานที่ที่ขอรับเลี้ยงทั่วอิตาลีเลยนะคะสุดท้ายปัญหานี้ก็เกิดมาจากความมักง่ายของมนุษย์แหละอยากเลี้ยงแต่ก็ไม่ดูวิธีการเลี้ยงแล้วก็วิธีการจัดการที่ดีสุดท้ายก็นำไปปล่อยคล้ายๆกับบ้านเราหลายอย่างน้องหมาน้องแมวจรที่เห็นกันก็เริ่มต้นมาแบบนี้เหมือนกัน
1: ค่ะนี่ก็คือน้องนกยุงจร เหมือนกันเพราะว่าคนเลี้ยงไม่ดูแลกลายเป็นว่าเขาขยายพันธุ์แพร่พันธุ์จนเยอะแล้วก็เริ่มส่งผลกระทบคือไม่ว่าจะเป็นสัตว์อะไรถึงแม้หลายคนบอกว่านกยุงปกติเนี่ยเวลาเราต้องหาดูเราจะต้องไปสวนสัตว์ไปที่เฉพาะแต่พอมามีเยอะเกินไปแบบนี้มันก็เริ่มส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายให้กับชุมชนด้วยนะคะ
2: ให้เขามาดูงานได้ที่ลพบุรีเพราะว่าคือเขาจับลิงไปอยู่ด้วยกัน
1: กับนกยุงอะเหรอคะ
2: ไม่คือที่ลพบุรีจับลิงไปอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะแต่ว่าที่เมืองนี้ต้องจับนกยูงไปอยู่ด้วยกันไม่ได้ให้ลิงกับนกยูงมาอยู่ด้วยกัน
1: ใช่เขาอาจจะต้องมาดูงานของเราเพราะว่าอย่างที่ลพบุรีของเราแก้ไขปัญหาเรื่องลิงได้อาจจะเป็นต้นแบบให้กับเขาในการแก้ไขปัญหานกยูงได้เหมือนกัน
0: ค
1: ่ะขอบคุณคุณจารุพรค่
0: ะ
1: กลับมาที่สถานการณ์ในประเทศค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เราพูดคุยกันไปตั้งแต่ช่วงต้นนะคะว่าหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถเมย์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นภาพของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนที่ใช้รถใช้ถนนเช้าวันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกก็ทำให้การจราจรคับข้างและที่สำคัญนะคะก็มีคนเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณชาติชัยถุงเงินไปเกาะติดบรรยากาศจุดนั้นแล้วก็รายงานสดมาจากจุดเกิดเหตุคุณชาติชัยคะเชิญค่ะ
3: สวัสดีทุกท่านสวัสดีคุณผู้ชมนะครับบรรยากาศช่วงเช้าที่ถนนอโศกดินแดงนะครับจากการสังเกตช่วงเช้ามืดนะครับก็พบว่าเริ่มมีผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางกันจำนวนมากนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันแรกของสัปดาห์และก็โรงเรียนหลายแห่งเพิ่งเปิดภาคเรียนเป็นวันแรกนะครับจากการสังเกตการใช้รถใช้ถนนก็พบว่ายังคงมีการฝ่าฝืนกฎจราจรแม้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นไปแล้วครับเจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแซมพื้นผิวการจราจรและลาดยางมาต่อยนะครับเพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกภายหลังเกิดอุบัติเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารนะครับส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเมื่อวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาเนื่องจากวันนี้เป็นวันแรกของสัปดาห์นะครับประกอบกับหลายโรงเรียนเพิ่งเปิดภาคเรียนส่งผลให้บรรยากาศแต่ช่วงเช้ามืดนะครับปริมาณรถบนถนนอโศกดินแดงเริ่มหนาแน่นเพราะประชาชนเดินทางไปทำงานและนักเรียนไปโรงเรียนแม่ค้าขายผลไม้ในย่านนี้นะครับยอมรับว่าอุบัติเหตุครั้งนี้รุนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาและรู้สึกเสียใจกับผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยมองว่าสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากความประมาทของหลายฝ่ายนะครับแม้ว่าเหตุการณ์จะผ่านพ้นไปได้ไม่นานนะครับแต่ก็ยังพบว่ามีผู้ใช้รถบางส่วนฝ่าฝืนกฎจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟแห่งนี้อย่างต่อเนื่องครับ
4: เส้นเนี้ยเยอะมาก
5: เพราะว่าตอน10โมงอ่ะสัญญาณไฟตรงเนี้ยจะปิด
6: คร
5: ับ แล้วตรงนี้ก็จะแยกออกทางตรงก็จะตรงต่างคนก็ต่างจะไปมันก็เลยมีรถอยู่ตรงกลางรางรถไฟตลอดมันก็คงจะเป็นความประมาทอะไร
6: ของคนที่แบบ
5: ใช่โทษใครไม่ได้ของแบบนี้มีใครอยากให้เกิดหรอ
7: ทุกวันทุกวันเลยพี่ยายดูดิทุกวันน่ะเส้นลงเส้นเหลืองไม่สนหรอกคนมีเสียชีวิตก็มีตอนนั้นหลายปีก่อนที่ลงมาจากแอร์พอร์ตลิงก์อ่ะลากเลยอ่ะพื้นที่เกี่ยวด้วย
3: เวลา 5:18 นะครับสัญญาณเตือนบริเวณจุดตัดทางรถไฟดังขึ้นเพื่อแจ้งเตือนว่ารถไฟขบวนแรกกำลังแล่นผ่านเจ้าหน้าที่ประจำจุดกั้นนะครับยืนให้สัญญาณธงก่อนที่เครื่องกั้นจะเริ่มทำงานจากนั้นรถไฟขบวนสินค้าแล่นผ่านไปพื้นที่นะครับและเมื่อเครื่องกั้นยกขึ้นผู้ใช้รถต่างรีบขับข้ามจุดตัดทันที จากการสังเกตพบว่า

0: มีรถหลายคันนะครับจอดคร่อมรางรถไฟขณะติดไฟแดงนะครับรวมถึงมีรถบางส่วนขับย้อนสอนแม้จะมีป้ายห้ามแจ้งเตือนอย่างชัดเจนส่งผลให้การจราจรบริเวณจุดจัดทางรถไฟชะลอตัวและเกิดปัญหารถติดสะสมต่อเนื่องในช่วงเช้าครับและนี่เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นบริเวณถนนอโศกดินแดงเรื่อยไปจนถึงบริเวณถนนอโศกเพชรบุรีนะครับบริเวณนี้จะเห็นได้ว่ารถติดสะสมอย่างชัดเจนนะครับปริมาณรถค่อนข้างที่จะหนาแน่นอีกปัญหาหนึ่งที่เราสังเกตนะครับพบว่ากายภาพพื้นที่ของถนนบริเวณจุดตัดรางรถไฟกับบริเวณถนนอโศกเพชรบุรีห่างกันประมาณราวๆ200เมตรซึ่งก็จะพบว่ามีการจราจรเกิดขึ้นอย่างหนาแน่นแล้วนะครับจากการพูดคุยของคนในพื้นที่เขาก็ยอมรับนะว่าเหตุเกิดการจราจรฝ่าฝืนการจราจรเกิดขึ้นต่อเนื่องบริเวณจุดนี้อยู่ใกล้กับบริเวณถนนเพชรบุรี7นะครับซึ่งเป็นอีกจุดนึงที่อยู่ก่อนถึงแยกเพชรบุรีนะครับทําให้การเลี้ยวหรือว่าการจอดชะลอตัวเนี่ยส่งผลให้รถบริเวณที่มุ่งหน้าบริเวณแยกอโศกบุรีนั้นชะลอตัวตามไปด้วยนั่นส่งผลให้การจราจรมีความเป็นไปได้ว่ารถหลายคันอาจจะต้องจอดชะลอตัวหรือว่าจอดค่อมรางรถไฟอย่างที่เกิดขึ้นกันมานานนี่ครับซึ่งทางผู้ใช้รถถนนก็ยอมรับว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงตำรวจเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดนี่ครับเนื่องจากบริเวณจุดนี้หรือว่าเราเองก็มีการสังเกตก็พบว่ามีการฝ่าฝืนทั้งมีการย้อนสอนมีการจอดค่อมเลนกันอย่างต่อเนื่องครับ
1: ขอบคุณคุณชาติชายค่ะ
2: ครับ
1: วันแรกเนาะของการที่ไปทำงานวันจันทร์น่ะ
2: ใช่
1: ค่อนข้างหนาแน่นแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยตอนที่คุณชาติชายยืนอยู่ถ้าสังเกตที่ทีมงานของเราบอกว่าจริงๆอ่ะจากทางพระราม9วิ่งมาเขาจะห้ามเลี้ยวขวาเข้าถนนกำแพงเพชรใช่ไหมคะแล้วเมื่อสักครู่แล้วเราก็เห็นป้ายด้วยนะเราก็เห็นป้ายด้วยนะว่าห้ามเลี้ยวแต่รถก็เลี้ยวหรือว่าปกติเลี้ยวได้ไม่คืออันเนี้ยเราถ้าเป็นคนไม่รู้ทางอ่ะดิฉันก็จะเห็นป้ายห้ามเลี้ยวกับห้ามกลับรถ
2: แต่ทุกคนเลี้ยวไง
1: มันก็เลยกลายเป็นความสับสนแล้วก็เชื่อว่าคนที่ใช้เส้นทางนั้นเนี่ยพอเขาใช้จนคุ้นชินมันเป็นพฤติกรรมที่ทำเป็นปกติอะค่ะก็เลยเหมือนกับต้องพยายามที่จะไปกันอย่างเต็มที่ให้มากที่สุด
3: ค่ะเพื่อนข้างหน้าไปได้ก็คงคิดว่าไปได้นะคุณผู้ชมโดยเฉพาะเช้าวันนี้ที่เป็นวันเปิดเทอมวันแรกจุดดังกล่าวบริเวณอโศกบริเวณเพชรบุรีก็มีหลายโรงเรียนเหมือนกันนะคะที่จะทำการเปิดเรียนวันนี้ดังนั้นคุณผู้ชมที่จะวางแผนเดินทางในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมไปถึงจะไปจุดดังกล่าวเนี่ยก็ต้องวางแผนกันดีๆด้วยนะคะหรือว่าคนที่ใช้รถใช้ถนนตอนนี้เนี่ยฉันเชื่อว่าเช้าวันนี้เนี่ยหลายคนคงจะต้องมีการปรับพฤติกรรมแล้วก็ทำตามวินัยจราจรกันมากขึ้นด้วยนะคะ
2: ครับอย่างที่บอกไปนะครับวันนี้เปิดเทอมวันแรกนะครับผู้ปกครองหลายคนที่อาจจะต้องส่งลูกไปโรงเรียนครั้งแรกก็อาจจะกังวลนะครับว่าลูกจะเข้ากับโรงเรียนใหม่ได้หรือไม่ครับศูนย์แบ่งต่อมูลนิธิกระจกเงาก็มีแนวคิดขึ้นมานะครับสร้างโรงเรียนเป็นพื้นที่แห่งความสุขนะครับผ่านการส่งต่อตุ๊กตามือสองไปถึงเด็กอนุบาลที่ต้องไปโรงเรียนในวันแรกเพื่อหวังจะให้เด็กๆนั้นมีความสุขเมื่อเดินทางมาถึงที่โรงเรียนคุณสุชาดาแก้วนางมีรายละเอียดเรื่องนี้ครับ
4: ตุ๊กตามือสองที่มูลนิธิกระจกเงาได้รับบริจาคมาและทำความสะอาดจนใหม่เอี่ยมถูกนำมาจัดวางไว้ในล็อกเกอร์เพื่อเซอร์ไพรส์นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงยี่โถวัดมูลจินดารามจังหวัดปทุมธานีที่จะมาเรียนวันแรกจันนี้ครูอนุบาลบอกว่าการเข้าเรียนครั้งแรกของนักเรียนวัย3ขวบต้องเผชิญกับความท้าทายด้านอารมณ์ของเด็กเพราะเป็นครั้งแรกที่พวกเขาต้องห่างครอบครัวและมาอยู่กับคนและสถานที่ใหม่ที่ไม่รู้จักการสร้างห้องเรียนที่อบอุ่นกับเด็กมีตุ๊กตาคอยปลอบใจมีคุณครูที่เปรียบเสมือนพ่อและแม่หากโรงเรียนเป็นพื้นที่แห่งความสุขให้กับเด็กก็จะทำให้เด็กอยากมาเรียนในวันต่อๆไป
5: มาโรงเรียนวันแรกจะงองแงแล้วก็จะร้องตลอดเวลาอะไรเงี้ยเราก็จะมีปรับวิธีด้วยการแบบว่ามีแรงกุญใจในการที่แบบมีของมาล่ออะไรเงี้ยให้เด็กๆได้แบบว่าอย่างกับตุ๊กตาเงี้ยที่แบบที่เราเอามาเงี้ยเราก็จะมาล่อให้เด็กแบบมีความแบบเฮ้ยเราได้เหมือนอยู่กับบ้านเรามีตุ๊กตาคอยอุ่นใจอะไรเงี้ยในพื้นฐานในการที่มาโรงเรียนครั้งแรกแล้วแบบเด็กได้เรียนรู้ว่าในโรงเรียนเนี้ยปลอดภัยพอเราขึ้นไประดับชั้นเนี้ยเขาก็จะไม่กลัวแล้ว
6: นี่ห้องน้องมีชื่อหมดแล้ว
4: อดีตครูที่ผันตัวเองมาเป็นหัวหน้าโครงการศูนย์แบ่งต่อมูลนิธิกระจกเงามองว่าการสร้างความสุขในพื้นที่โรงเรียนให้กับเด็กอาจ

0: ถูกมองข้ามและถูกลดความสำคัญแต่จากการสำรวจพบว่าความสุขมีผลต่อพัฒนาการของเด็กทั้งด้านอารมณ์ความคิดและการเรียนรู้ซึ่งตุ๊กตารวมถึงอุปกรณ์การเรียนและเครื่องดนตรีที่ถูกส่งต่อมาถึงมูลนิธิกระจกเงาหลายชิ้นอยู่ในสภาพดีใช้การได้และยังสามารถส่งต่อความสุขให้กับเด็กได้จึงเกิดกิจกรรมรักแรกพบวันแรกแห่งรอยยิ้มของหนูเพื่อเปลี่ยนคราบน้ำตาของความกลัวการมาโรงเรียนของเด็กเป็นรอยยิ้มแห่งความสุข
1: ตุ๊กตาพวกนี้เป็นตุ๊กตาของบริจาคนะครับบางทีเป็นของรักของห่วงของคนอื่นๆมาก็จะได้พบรักใหม่กับเด็กๆด้วยเรามันเป็นการแมทชิ่งกันสำหรับเด็กๆที่ออกจากบ้านที่เป็นพื้นที่เคปโคนนะครับมาวันแรกเนี่ยมันเหมือนออกผจญภัยในโลกกว้างเลยมันเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่สำหรับเด็กๆมากกับการก้าวเท้าออกมาประตูถึงหน้าโรงเรียนนะครับอย่างบางที่ที่เราไปเนี่ยโรงเรียนเนี่ยคุณครูเขาจะพูดเลยเด็กคนนี้จะร้องไห้ตั้งแต่หัวโค้งโรงเรียนมาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับมันแต่ว่าถ้าเราทำให้เขาเกิดความประทับใจครั้งแรกได้อะครั้งต่อๆไปเขาจะอยากมาโรงเรียนแล้วถ้าคณะคติต่อโรงเรียนหรือการศึกษาเนี่ยเขาจะดีขึ้น
0: วันแรกในรั้วโรงเรียนในมุมมองของหัวหน้าโครงการศูนย์แบ่งต่อมูลนิธิกระจกเงาเป็นก้าวสำคัญที่สุดของเด็กเพราะหากก้าวแรกเต็มไปด้วยความทุกข์และความไม่ประทับใจจะกลายเป็นแผลใจที่ทำให้เด็กไม่อยากมาเรียนการทำให้โรงเรียนกลายเป็นพื้นที่แห่งความสุขจึงเป็นบันไดขั้นแรกที่เด็กทุกคนควรได้รับสุชาดาแก้วนางไทย PBS รายงาน
2: ถ้าไปวันโรงเรียนวันแรกแล้วก็กลับมาบ้านวันรุ่งขึ้นอยากจะไปอีกเนี่ยเด็กๆบางคนลืมวันเสาร์วันอาทิตย์ไปเลยนี่ถือว่าดีมากๆนะคะสำหรับพ่อแม่นะคะคุณผู้ชมมาดูเรื่องของการออกกำลังกายกันหน่อยนะคะทุกวันนี้หลายคนหันมาออกกำลังกายวิ่งวันละหลายกิโลเมตรแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะวิ่งดีเนี่ยไม่จำเป็นต้องวิ่งเร็วเสมอไปเพราะว่าตอนนี้เทรนด์ของการวิ่งโซน2กำลังมาแรงโดยเฉพาะรันขับผู้สูงวัยที่สวนหลวงร.9ค่ะ
3: คุณขาคุณว่าอย่างไร

0: อุ้ย
1: ดีไหมคะ
0: อยากไปวิ่งด้วยเลย ผมก็วิ่งโซน2
1: แล้วร้องเพลงไปด้วยไหมวิ่งโซน2แล้วร้องเพลงด้วยหรือเปล่า
0: ไม่ร้องให้เห็นที่นี่มีร้องเพลงด้วยอยากจะไปร่วมด้วยอายุยังอาจจะยังไม่ถึงแต่สุขภาพเนี่ยประมาณนี้ได้ประมาณนี
2: ้คือร่างกายเนี่ยเราไปแล้วแต่ว่าจิตใจเราอาจจะยังไม่เข้มแข็งเท่า
1: ค่ะนี่เป็นเสียงร้องเพลงไปพร้อมๆกับจังหวะก้าววิ่งนะคะก็บอกว่าเนี่ยกลายเป็นภาพชินตาของสมาชิกชมรมวิ่งโซน2ที่สวนหลวงร.9เขารวมตัวกันออกกำลังกายทุกเช้าทำแบบนี้มานานกว่า3ปีแล้วนะคะจุดเด่นของกลุ่มนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การวิ่งแต่ว่าคือพลังบวกแล้วก็รอยยิ้มของสมาชิกผู้สูงอายุกว่า50คนที่วิ่งไปร้องเพลงไปสนุกสนานหลายคนในโลกออนไลน์เนี่ยค่ะแห่แชร์คลิปแล้วก็ยกให้เป็นรันคลับที่อบอุ่นที่สุดในตอนนี้หลายคนบอกว่าอยากจะเข้ากวนแล้วก็วิ่งแบบนี้ไปด้วยนะคะ
3: วินาทีนี้นะคะรันขับกลุ่มไหนก็ไม่เสียงเท่ากับกลุ่มนี้กลุ่มที่ฉันกำลังจะวิ่งตามโซน2แบบนี้ล่ะค่ะที่สวนหลวงร.9
1: โซน2เนี่ยคือมันวัดกันง่ายๆอย่างคุณจิราพรเดี๋ยววิ่งไปพูดไปมันก็คือโซน2นั่นแหละบางคนไม่ได้มีนาฬิกาที่จะวัดฮาร์ทเรทของตัวเองนะคะว่าเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าโซน2คืออะไรเขาถึงวิ่งไปแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยก็เลยจะรู้ว่าเนี่ยคือประมาณนี้แหละโซน2
2: ค่ะคือเขาบอกว่าเป็นการออกกำลังกายแบบเบาถึงปานกลางนะคะ 60-70% ของการเต้นของหัวใจสูงสุดฟังแบบนี้นึกภาพไม่ออกก็คือเขาบอกว่าหลักๆ ก็คือคุณจะต้องสามารถวิ่งไปแล้วก็พูดคุยไปในประโยคยาวๆหรือร้องเพลงแบบนี้ได้โดยไม่เหนื่อยหอบปกติคุณไปวิ่งที่สวนสาธารณะเนี่ยดิฉันเห็นคุณไปวิ่งประจำคุณวิ่งโซนอะไร
1: คือถ้าเกิดสมมุติว่าวิ่งอยู่แล้วก็มีคนโทรมาแล้วก็วิ่งไปด้วยหัวใจก็จะทะลุไปประมาณโซน4
2: ก็คือไม่ได้
1: ไม่ใช่โซน2คุณจิราพรผู้สื่อข่าวไทย PBS บอกนะคะว่าสิ่งที่ทำให้หลายคนต้องร้องว้าวก็คือสมาชิกหลายคนเนี่ยมีอายุ70ถึง80ปีแต่ว่ายังวิ่งวันละเกือบ5กิโลเมตรสมาชิกที่อายุมากที่สุดของชมรมคุณผู้ชมอายุ84ปีแล้วก็ออกมาวิ่งสม่ำเสมอด้วยค่ะ
4: รู้ไหมว่าตัวเองดังแล้วรู้ไหมตอนน
5: ี้ไม่รู
4: ้ตัวเองดังเต็มโซเชียลเลย
5: จริงเหร
4: อมีคนชื่นชมเยอะมากเลย
5: ค่ะ
6: คนกำลังใจ
4: แบบสายฟีดลูกหลานเล่าให้ฟังไหมคะแบบ
6: บอกคุณฟีดเต็มเลย
4: คุณฟีดเต็มเลยอยากจะบอกอะไรกับคนที่เขาดูเราแล้วเขาอยาก
5: ขอบคุณทุกคนเลยค่ะ
6: กำล
5: ัง
6: ใจดีที่สุด
5: ค่ะ
4: เชิญชวนออกกำลังกายหน่อย
5: ค่ะ
6: ตื่นแต่เช้า
7: ตื่นแต่เช้าใช
5: ่ใช่
7: ต้องอายุไม่ใช่ปัญหา
5: ต้องมี
7: คนอายุ80กว่าแล้วเขาบอกว่าไม่ได้หรอกเลยบอกมาดูสิ
5: ได้ถ้ามาแล้วคุณครูก็ฝึกให้เลยได้เลยค่ะอ
7: าย
5: ุ
7: เยอะแล้วไม่ไหวจริงๆไหวนะคะ
8: ม
4: ี
8: ว
4: ินั
8: ย
4: คือตื่นเช้าให้ได้
5: ใช่ค่ะ
4: ตื่นกี่โมงนะขอเสียงดัง
5: ๆตีสามครึ่ง
9: ซ้ายขวาแปดทิ้งเว้นจังหวะนับหนึ่งสอง
1: เน้นความเร็วแต่ว่าเป็นการออกกำลังกายเนี่ย
9: หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี
1: ่ก็วิ่งไปร้องเพลงไปแล้วก็นับไปด้วยนะคะวิ่งโซน2เนี่ยอย่างที่บอกนะไม่ได้เน้นความเร็วแต่ว่าเป็นการออกกำลังกายในระดับที่หัวใจทำงานพอดีช่วยเผาผลาญไขมันแล้วก็ดูแลหัวใจลดอาการบาดเจ็บโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ต้องวิ่งแบบเซฟเข่าแล้วก็เซฟข้อต่อค่ะ
10: พวกพี่ก็มาวิ่งอย่างเงี้ยตั้งแต่2ปีที่แล้วคือพี่วิ่งมากกว่านั้นเพราะครั้งที่2เนี่ยผ่าครั้งที่2เนี่ยพี่ผ่าได้เดือนเดียวพี่ก็มาเดินก่อนตอนแรกแล้วเสร็จแล้วจากนั้นก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราทำไมถึงไม่เจ็บเพราะว่าเราจึงรู้ว่าอ๋อการวิ่งโซน2คือเราใช้ส้นเท้าใช้ส้นเท้าแล้วก็ไปตามจังหวะมาแล้วก็มันก็ไม่เร็วค่ะแล้วก็สามารถใช่ค่ะแล้วก็สามารถควบคุมจิตใจตัวเองได้ด้วยคือว่ากำลังคือใจมันไม่ทำให้เราเหนื่อยแบบจนเราไม่สามารถจะทำอะไรได้
1: ร้อยตำรวจเอกชัยรัตน์เปรมสิริผู้ก่อตั้งชมรมเปิดเผยกับทางไทย PBS นะคะว่าก่อนลงวิ่งเนี่ยสมาชิกทุกคนจะต้องฝึกทั้งเรื่องระเบียบวินัยแล้วก็ต้องปรับท่าวิ่งให้ถูกต้องนะคะโดยมีผู้ควบคุมการฝึก3คนคอยดูแลอย่างใกล้ชิดป้องกันอาการบาดเจ็บ นอกจากสุขภาพที่จะแข็งแรงขึ้นนะคะสิ่งสำคัญที่สมาชิกทุกคนได้รับกลับไปก็คือวินัยชีวิตเพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่เพื่อมารวมตัวกันทุกเช้าและจากกิจกรรมเล็กๆของกลุ่มผู้สูงวัยนะคะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนทุกวัยอยากจะลุกขึ้นมาออกกำลังกายแล้วก็ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะ
8: การจะวิ่งโซน2ให้ได้เนี่ยมันก็ต้องมีท่าทางการวิ่งที่ต้องประหยัดพลังงานก็จะต้องถูกควบคุมร่างกายให้ก้าวสั้นแขนแกว่งตามจังหวะประคองตัวไปนะครับเพื่อที่จะมาให้หัวใจเราขึ้นแล้วก็ปรับบุคลิกท่าทางคือพูดง่ายๆคือต้องวิ่งสวยครับวิ่งหลังไม่งอไม่ก้มหน้าอะไรประมาณนี้ครับ
11: แล้ว อย่างนี้ค่ะการวิ่งโซน2ค่ะเรียกว่าเหมาะกับคนรุ่นไหนไหมคะ
8: เหมาะจริงๆแล้วเหมาะกับทุกคนครับเหมาะกับทุกคนเลยแต่ถ้าจะเหมาะมากจะเหมาะมากกับผู้สูงวัย
1: สำหรับใครที่สนใจชมรมจะรวมตัววิ่งทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา 5:00 นจนถึง 6:30 นที่สวนหลวงร.9เปิดรับทุกวัยเข้าร่วมทีมเช่นกันค่ะแต่ว่าสมาชิกหลายคนบอกตรงกันนะคะว่าถ้าอยากจะมาวิ่งด้วยกันเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องฝึกไม่ใช่เรื่องวิ่งคุณปวีณาเรื่องตื่นสาร
0: ครับ
1: ต้องตื่นให้ไหวต
0: ้
1: องตื่นตีสีให้ไหวก่อนนั่นเองแต่ว่าเรา3คนเนี่ยไม่น่าจะไปร่วมขับได้นะเพราะว่าเขาวิ่งวันจันทร์ถึงวันศุกร์ไง
0: ครับ
1: เราตื่นจันทร์ถึงศุกร์มาจัดรายการแต่เสาร์อาทิตย์เนี่ยถ้าจะไปร่วมขับกับเขาเนี่ยอาจจะต้องลาไปหรือเปล่าหรืออาจจะไปต้องไปสร้างคลับใหม
0: ่ครับเนาะหรือว่าขับแบบเช้ากว่านั้นก็ไม่น่าจะไหวอีกนี่คุณผู้ชมแสดงความเห็นกันมาเยอะมากเลยนะครับแต่ท่านบอกว่าเป็นแบบไอเดียที่ดีมากเลยนะครับบางท่านบอกว่าหน้าตาสดใสมากเลยแต่ละท่านนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงกันมากเลยคุณผู้ชมไม่ต้องถามมาครับว่าคุณเจอสารวิ่งโซนไหนครับโซนที่มีร้านหมูกระทะครับตรงไหนมีผมไปวิ่งโซนนั้น
1: แล้วไม่ใช่โซนหัวใจแล้ว
0: ไม่ใช่โซนหัวใจ
12: คือเห็นร้านหมูกระทะจะมีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเราก็จะวิ่งไปใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆถ้าสามารถทำได้เนี่ยมันก็ช่วยให้เรามีระบบหัวใจสูบฉีดที่มันแข็งแรงอันนี้หนึ่งสิ่งที่เป้าหมายที่เราควรจะวางเอาไว้ก็คือมีอายุที่เพิ่มขึ้นแต่ร่างกายพยายามที่จะให้คงที่มากที่สุดหน้าตาสดใสมากที่สุดแล้วคุณผู้ชมดูอายุ84เนี่ยค่ะเรียกคุณพี่ได้เลยนะหลังยังตรงอยู่เลย ในขณะที่ถ้าเป็นผู้สูงวัยที่ไม่ได้ออกกำลังกายเลยไม่ได้เดินทางออกมาข้างนอกพบปะสังคมแบบนี้เลยอาจจะรู้สึกร่างกายไม่ไหวจิตใจไม่สู้ไปแล้วก็ได
1: ้ลุกก็โอยนั่งก็โอยอ่ะคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศก่อนที่จะล่ำลากันไปหน่อยค่ะ
13: ขอบคุณค่ะ1 2 3
14: ขอบคุณค่ะ
15: ตัว2ตัวหลวง
14: เฮ
15: ้ตัว2ตัวหลวง
14: เฮ้
15: ดีต่อใจ
14: เฮ
15: ้ดีต่อใจ
14: เฮ้
15: สาวตัวหลวง
14: สวย
15: ตัวหลวง
14: สวย
1: เป็นยังไงคะคุณผู้ชมประทับใจกันไปนะคะ
12: ค่ะเห็นแล้วอยากออกกำลังกายเลยนะ
1: ไปจบรายการไปเลย
12: ต้องไปวิ่งโซน2นะคะคุณผู้ชมถ้ามีโอกาสไปร่วมกิจกรรมกันได้แล้วก็จะได้สังคมกันใหม่ๆด้วยนะคะส่วนข่าวนี้พาคุณผู้ชมไปดูเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกแต่คราวนี้มีผู้บาดเจ็บหลายคนทีเดียวเป็นเหตุการณ์ของผึ้งหลวงที่แตกรังค่ะแล้วก็ออกมาต่อยขบวนแห่นาคคนที่ไปร่วมงานกำลังวนรอบโบสถ์เลยค่ะปรากฏว่าต้องวิ่งหนีกันชุลมุนมีคนที่ถูกต่อยแล้วก็ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลนับ10คนนะคะเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุมาจากเครื่องดนตรีที่มีเสียงดังเนี่ยแหละค่ะก็เลยทำให้ผึ้งออกมาอารวาสค่ะ

0: ทางวนรอบอุโบสถที่วัดกลางดงอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะเขาใช้รถแห่ขนาดเล็กนะคะนำหน้าขบวนผ่านไปได้ประมาณ2รอบค่ะปรากฏว่าผึ้งหลวงขนาดใหญ่2รังค่ะคืออยู่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังของอุโบสถเนี่ยเริ่มมีผึ้งตัวใหญ่บินลงมาบริเวณขบวนแห่แล้วก็เริ่มมาต่อยคนที่ร่วมขบวนแห่หน้าค่ะ
1: พึ่งแตกรังแล้วตอน
0: และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้คนที่ร่วมขบวนแห่วิ่งหนีกันคนละทิศคนละทางค่ะไม่สามารถแห่นาคได้จนครบ3รอบแต่ละคนก็วิ่งหนีเอาตัวรอดก่อนค่ะกู้ชีพเข้ามาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะคะมีทั้งผู้ชายผู้หญิงเด็กและชาวบ้านเป็นจำนวนมากแล้วแต่ละคนมารวมตัวกันอยู่ที่สนามกีฬาโรงเรียนวัดกลางดงอยู่ห่างจากพระอุโบสถที่เกิดเหตุเนี่ยประมาณ100เมตรกู้ภัยก็ต้องนำยาดมยาหม่องมาทาปฐมพยาบาลค่ะดูแลผู้บาดเจ็บที่มีทั้งหมด11คนด้วยกันในจำนวนนี้ค่ะคุณผู้ชมมีอาการปวดอย่างรุนแรงหายใจไม่สะดวกเป็นผู้ชาย3คนเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลมวกเหล็กนะคะส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอีก8คนเนี่ยก็นำส่งโรงพยาบาลปากช่องนานาเบื้องต้นเขาคาดว่าน่าจะเกิดจากเสียงเครื่องดนตรีของรถแห่ที่ดังโดยเฉพาะตู้เบสถ้าคุณผู้ชมนึกภาพตู้เบสเนี่ยเขาจะเป็นเสียงดังแบบตุบตุบตุบและน่าจะทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนทำให้ผึ้งแตกรังออกมาอาราวาสส่วนนาคหลายคนถามว่าตกลงเข้าพิธีอุปสมบทเรียบร้อยหรือไม่นะคะคือนาคเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะคะเขารอจนสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติญาติก็นำนาควนรอบพระอุโบสถต่อจากนั้นก็เข้าพิธีบวชจนเสร็จสิ้นค่ะ
2: เมื่อกี้นี้เนี่ยคุณสิริมาอ่านข่าวพาไปวิ่งใช่ไห
0: ม
2: เข้ากับคนที่สุขภาพแข็งแรงออกกำลังกายแล้วโปรดิวเซอร์จัดให้ผมข่าวอ่านข่าวอะไรรู้ไหมครับคุณผู้ชม
3: พาไปกิน
2: ข้าวเหนียวหน้าหมูครับ
0: เพราะคุณพูดถึงหมูกระทะเมื่อสักครู่ไง
2: ใช่ครับพาคุณผู้ชมไปกินข้าวเหนียวหน้าหมูราคา10บาทที่ชัยนาทกันหน่อยครับเขาบอกว่าร้านนี้ร้านดังครับโอ้โหถูกใจสิ่งนี้แล้วเช้าๆแบบนี้นะคุณผู้ชมขอสัก 2-3 ห่อน่าจะกำลังพอดีนะครับเป็นร้านข้าวเหนียวหน้าหมูริมถนนหน้าโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยนะครับอยู่ในเขตเทศบาลเมืองชัยนาทจุดเด่นคือเขาขายในราคาประหยัดคุณผู้ชมลองดูข้าวเหนียวนะขนาดประมาณนี
0: ้
2: แล้วก็ใส่หมูเข้าไปเต็มๆใส่แบบหน้าซึ่งจริงๆมีมากกว่าหมูอีกนะคุณผู้ชมมีหลายอย่าง10บาทครับห่อนึงเนี่ยนี่คือ10บาทโอ้โหอยากถามว่าพี่ได้กำไรจากที่ไหนได้กำไรหรือเปล่า
0: ค่าหมูค่าน้ำมัน
2: ครับ
0: การทอดยังไม่รวมข้าวเหนียวแล้วก็แพ็กเกจอีกนะคะ
3: คือเน้นขายให้ได้เยอะๆ
2: ขายในราคาประหยัดแบบนี้ขวัญใจนี่ครับกลุ่มนี้เลยกลุ่มเป้าหมาย

0: ายลูกค้าหลักนะครับนักเรียนนักศึกษานะครับจะมาแวะซื้อกันมีหลายหน้าครับหน้าลาบหมูหน้าไก่ทอดหมูแดดเดียวหมูเค็มมีตั้งแต่ราคา10บาทเป็นต้นไปแต่ถ้าอยากกินแบบพิเศษ15บาทก็มีครับน้องๆ นักเรียนเนี่ยบอกว่าชอบหน้าไก่ทอดมากที่สุดเพราะว่าอร่อยถูกปากอิ่มท้องราคาก็ไม่แพงสามารถซื้อกินได้ทุกวันไม่กระทบกับค่าใช้จ่ายด้วยครับ
1: ชอบหน้าอะไรมากที่สุดลูก
2: ชอบลาบ
1: เอาหน้าลาบแล้วของหนูอะลูก
2: แล้วก็ไก
1: ่นักไก่ซื้ออุดหนุนที่นี่มานานหรือยังเอ่ย
2: นานแล้วตั้งแต่หนูอยู่ม.ต้นแหละ
1: ตอนนี้ก็ยังขายราคาเดิมอยู่เท่าไหร่ที่นี
2: ่10 บาท
1: 10บาท
0: อิ่มด้วยสบายเงินในกระเป๋าด้วย
3: ครับ
0: 10บาทนะครับแม่ค้าบอกว่าตอนนี้ต้นทุนทั้งข้าวเหนียวหมูไก่ปรับราคาสูงขึ้นหมดแล้วนะครับแต่ยืนยันว่าจะขายราคาเดิมที่10บาทเพื่อให้นักเรียนซึ่งเป็นลูกค้าหลักยังสามารถซื้ออาหารรับประทานเช้ารับประทานอาหารเช้าก่อนไปโรงเรียนกันได้แม้กำไรจะน้อยลงแต่ก็จะเน้นขายจำนวนมากๆเพื่อให้อยู่ได้ครับ
1: แล้ววัตถุดิบทุกอย่างมันขึ้นหมดเลยเนี่ยเรายังพอเหลือกำไรไหมเนี่ย
4: ก็ยังพอเหลือค่ะโทรตั๋วกันไปอาศัยส่วนมากค่ะ
1: อาศัยขายเยอะเอา
4: อาศัยขายส่วนเยอะเอาค่ะ
1: ครับผมลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มไหนฮะ
4: ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นน้องๆ นักเรียนด้วยค่ะก็เลยยังไม่อยากปรับราคาขึ้นค่ะ
1: ครับผม
0: ใครสนใจไปกันได้นะครับร้านอ้อมแอมข้าวเหนียวหน้าหมูครับอยู่บนถนนพรหมประเสริฐอำเภอเมืองชัยนาทระหว่างโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยและโรงเรียนชัยนาทพัทยาโอ้นี่โลเคชั่นก็เหมาะมากเลยนะคุณผู้ชมเนาะก็เหมาะสำหรับขายให้กับกลุ่มนักเรียนนักศึกษากันด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นขวัญใจของเด็กๆนักเรียนแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองในย่านนี้นะครับก็อุดหนุนกันเช้าๆแบบนี้ก็จะคึกคักมากนะครับไปเลือกซื้อกันเยอะนะครับมีกี่หน้านะเมื่อกี้เล่ามา4หน้า
5: หน้าหมูหน้าไก่ทอดหน้าหมูเค็มหน้าลาบแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยดิฉันเห็นตอนตักแบบลาบโปะไปบนข้าวเหนียวอะแบบพูนๆนะคุณ
3: อันนี้ไม่น่าจะใช่10บาท
5: เนาะอันนี้อาจจะเป็นแบบพิเศษแต่15บาทก็ยังถือว่าราคาถูกมากโดยเฉพาะสำหรับเด็กๆนักเรียนแล้วคนที่หาอาหารเช้าทานแบบง่ายๆอะค่ะรวดเร็วแล้วก็สบายเงินในกระเป๋าด้วย
0: ครับ
3: คุณผู้ชมติดตามข่าวกีฬากันนะคะวันนี้พบกับคุณวิริยะนะคะพูดถึงแบดมินตันไทยแลนด์โอเพ่นกันหน่อยคนที่เชียร์วิวก็อาจจะผิดหวังเล็กน้อยเพราะว่าคือวิวเนี่ยวิว3เซต3เซตอีกเหมือนกันเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าสุดท้ายก็คือไม่สามารถรักษาแชมป์เอาไว้ได้
6: ใช่ครับใครดูในสนามถือว่าคุ้มค่านะครับเมื่อวานเกมมันพลิกไปพลิกมาสรุปเจ้าวิวเนี่ยก็แพ้ให้กับทางด้านของเพื่อนซีนะครับคือทางด้านของแอทอนเซ่นเนี่ยเขาสดกว่าเพราะรอบรองชนะเลิศเขาชนะผ่านมือหนึ่งของโลกมาแต่ว่าเป็นคู่ชิงที่สมศักดิ์ศรีถ้าให้แชมป์ร่วมได้นี่ก็อยากจะให้เหมือนกันนะครับไปดูนะครับวิวกุลวุฒิครับป้องกันแชมป์ไม่สำเร็จนะครับโดนแอนทอนเซ่นแก้มือในรอบชิงชนะเลิศพลาดโอกาสสร้างบริษัทคว้าแชมป์ไทยแลนด์โอเพ่น3สมัยคนแรกไปอย่างน่าเสียดายจริงๆครับแบดมินตันไทยแลนด์โอเพ่นนี่เป็นรายการเวทีทัวร์500ที่อาคารนิมิบูรสนามกีฬาแห่งชาติเป็นการแข่งขันรอบชิงกองเชียร์ไทยได้ลุ้นนะครับจากเจ้าวิวกุลวุฒิวิทยสารมือ2ของโลกแล้วก็เป็นแชมป์เก่ารายการนี้เมื่อปีที่แล้วรีแมตช์รอบชิงปีก่อนเจอกับอันเดอร์แอนทอนเซ่นนะครับมือ3ของโลกจากเดนมาร์กคือการเจอกันรอบนี้เหมือนวิวกุลวุฒิเนี่ยจะมีโอกาสย้ำแค้นอีกครั้งเลยนะครับคือเกมแรกเอาชนะไปแบบไม่ยากครับสกอร์ขาดนะครับ21-9แต่ว่าเกมที่2เนี่ยวิวที่ทำแต้มนำมาได้ตลอดนะครับมาถูกแอนทอนเซ่นเนี่ยทำแต้มแซงในช่วงเวลาสำคัญก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับสกอร์22-24ต้องไปว่ากันต่อในเซตตัดสินนะครับก็คือเกมที่3ซึ่งเกมตัดสินวิวกุลวุฒิก็ออกสตาร์ทได้ดีกว่านะครับทำแต้มนำมาก่อนที่คะแนน15-11แต่ว่าแอนทอนเซ่นเนี่ยเร่งเครื่องครับไล่เก็บแต้มแซงชนะไปอีกครั้งด้วยสกอร์18-21ส่งผลให้วิวกุลวุฒิพลาดป้องกันแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายซึ่งหลังเกมเนี่ยวิวก็ยอมรับนะครับคู่แข่งเนี่ยขึ้นมากดดันหน้าเน็ตในช่วงเกมที่2และเขาก็เหมาะสมเป็นผู้ชนะนะครับ
7: มีความกดดันมากครับเพราะว่า อยากที่จะป้องกันแชมป์ด้วยเพราะว่าปีหนึ่งครั้งหนึ่งในการแข่งขันในประเทศไทยผมก็อยากที่จะทำผลงานดีที่สุดแต่ว่าวันนี้เราทำได้ไม่สำเร็จวันนี้ก็ต้องขอบคุณแฟนๆรวมถึงต้องขอโทษแฟนๆด้วยโอ้ก็ต้องให้เครดิตเขาครับวันนี้เขามาได้ดีจริงๆครับแล้วก็ทั้งรูปแบบเกมหรือว่าการแก้เกมเนี่ยเขาทำได้ดีกว่าเราเยอะครับก็เหมาะสมครับเพราะว่าเขาเป็นระดับท็อปแต่ว่าเรายังคงที่จะต้องเรียนรู้ต่อไปครับบางทีเราเจอเหตุการณ์

0: นี้เรายังแก้ไม่ได้แต่ในทางกลับกันเวลาเขาเจอสถานการณ์แบบนี้เขาสามารถแก้ไขเกมได้
1: จากความแพ้ในครั้งนี้นะครับก็ทำให้วีกลวุฒิเนี่ยต้องรอโอกาสสร้างสติเป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ไทยแลนด์โอเพ่น3สมัยคือเคยทำได้2สมัยนะครับ2023กับ2025ก็เท่ากับรุ่นพี่เมย์รัชนกนะครับที่ทำได้2ครั้งในปี2013กับ2017รายการต่อไปนะครับคือมาเลเซียมาสเตอร์รายการเวิลด์ทัวร์500เปิดฉากวันแรกวันอังคารที่19พฤษภาคมนี้ก็พรุ่งนี้นะครับก็หวังว่าเจ้าวีจะแข่งขึ้นนะครับแล้วก็หลังเกมเนี่ยมีนักข่าวถามว่าคือเขาเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลไง
2: ค
1: ิดว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะได้ไป UCL ปีนี้หรือไม
2: ่
1: วิวบอกเลยฮะว่าโหถ้าอันเดอร์สล็อตยังอยู่เนี่ยไม่ค่อยอยากจะดูแล้วตอนนี้บอลก็ไม่ค่อยดูนะฮ
2: ะ
1: ดูสนุกเกอร์หรือว่าก็เปิดการ์ดเล่นเล้าใจกว่า
2: ดูอย่างอื่นไปเลยคือตัดปรับเปลี่ยนอารมณ์ไปเลยใช่ไหมคะพอพูดถึงเรื่องฟุตบอล FA Cup คือเมื่อวานนี้เนี่ยบุรีรัมย์เขาเจอกับอยุธยาแต่บุรีรัมย์เขาแชมป์7สมัย
1: ใช่ครับ
2: คนที่เจอนี่เรียกว่าไปไม่เป็นเลยไหมคะแบบนี้
1: ใช่ครับก็ยังอยู่ในเส้นทาง3แชมป์นะครับคู่ชิงปีนี้ FA ครับจะเป็นบุรีรัมย์เจอกับประจวบนะครับไปดูทางด้านของบุรีรัมย์นะครับผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์ฟุตบอลถ้วยช้าง FA ครับเมื่อวานนี้ถล่มอยุธยายูไนเต็ดขาด100ครับ50ครับฟุตบอลถ้วยช้าง FA ครับรอบรองชนะเลิศเตะกันที่แพสสเตเดียมนะครับบุรีรัมย์แชมป์เก่าแล้วก็แชมป์รายการนี้7สมัยเจอกับอยุธยายูไนเต็ดเกมนี้แฟนบอลเข้าชมพอสมควรนะครับ 2,800 กับอีก19คนบุรีรัมย์เหนือกว่ามากนะครับยิงถล่มอยุธยาแบบขาด150ประตูเนี่ยได้จากการเหมาคนเดียวของเซนดี้วอสนะครับนาทีที่17แล้วก็นาทีที่40ฮิกซ์ลีซินเดอร์นะครับยิงนาทีที่63สุภชัยใจเด็ดยิงนาทีที่71และปิดท้ายที่โรเบิร์ตซูนะครับนาทีที่80บุรีรัมย์ผ่านเข้าไปลุ้นแชมป์ช้าง FA ครับในสมัยที่8ครับและยังคงอยู่เส้นทาง3แชมป์ในปีนี้ต่อไปหลังได้แชมป์ไทยลีกมาครองแล้ว1รายการนะครับอีกคู่ครับเตะกันที่นนทบุรีสเตเดียม PT ประจวบเจอกับลำพูนวอริเออร์ประตูเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวนะครับเป็น PT ประจวบครับได้ประตูชัยนาทีที่74จากจังหวะเตะมุมแล้วก็เป็นแบนาโดวิยาที่มงเข้าไปให้ประจวบเฉือนชนะลำพูนไป 1-0 ผ่านเข้าสู่รอบชิงเจอกับบุรีรัมย์ครับรอบชิงนะครับเตะวันที่30พฤษภาคมที่มอธรรมศาสตร์รังสิตแชมป์รับเงิน5ล้านบาทโควต้าเข้าร่วมการแข่งฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลีทรอบลีกสเตทด้วยนะครับบุรีรัมย์เนี่ยตอนนี้เหลืออีก2ถ้วยนะครับก็คือ FA ครับชิงกับประจวบ30พฤษภาคมแต่ว่าก่อนนั้นนะครับจะมีเกมรอบชิงชัปปี้ครับหรือว่าชิงแชมป์สโมสรอาเซียนเจอกับสลังงอครับเลขแรกเนี่ยพุธนี้นะครับ20พฤษภาคมไปแข่งที่มาเลเซียเลข2เตะวันพุธต่อไปนะครับ27พฤษภาคมกลับมาเล่นที่ไทยก็คือหมายถึงว่า13วันนี้นะครับบุรีรัมย์มีเตะเพื่อ2แชมป
2: ์ค่ะ
1: ครับ
3: ครับดูวอลเลย์บอลกันบ้างนะครับวอลเลย์บอลเนี่ยทีมนักตบสาวจากนนทบุรีก็สามารถคว้าแชมป์กีฬาเยาวชนแห่งชาติได้นะ
1: ใช่ครับเป็นฉากกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่สุราษฎร์ธานีเกมได้อย่างยิ่งใหญ่จริงครับสำหรับสาวนครนนท์นะครับทีมนักตบลูกยางสาวนนทบุรีฟอร์มสุดดุเลยนะครับทุบเอาชนะอ่างทอง3เซตรวดคว้าแชมป์สมัยที่7ในศึกกีฬาเยาวชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีเกมส่วนประเภททีมชายขอนแก่นครับชนะนครราชสีมา3เซตรวดครับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรอบชิงเหรียญทองในกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมเริ่มกันที่ประเภททีมหญิงนะครับเป็นการเจอกันระหว่างอ่างทองในชุดสีน้ำเงินนำโดยเอมม่าเอมมาดิเอลโอเจอาก้านะครับเป็นดาวตบลูกครึ่งไทยในจูเรียเจอกับนนทบุรีรองแชมป์ครั้งที่แล้วชุดสีส้มนำโดยออมออมจามิกรแขนแก้วเซตแรกนนทบุรีเสิร์ฟก่อนนะครับแต่แต้มแรกเนี่ยเป็นของอ่างทองทว่าหลังจากนั้นนนทบุรีเริ่มจับจังหวะได้ก็ทำแต้มทิ้งห่างไปเรื่อยๆนะครับแม้อ่างทองจะพยายามฮึดสู้แต่ก็ไล่ตามไม่ทันนนทบุรีเก็บเซตแรกไปก่อน25ต่อ21เซตที่2และ3นะครับยังเป็นทีมนักตบสาวจากเมืองนนท์ครับที่โชว์ฟอร์มได้เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดทำคะแนนม้วนเดียวจบเลยนะครับเอาชนะไปด้วยสกอร์25ต่อ15แล้วก็25ต่อ13นนทบุรีชนะอ่างทองไป3เซตรวดคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จและเป็นการครองแชมป์สมัยที่7ของนนทบุรีนอกจากนี้นะครับน้องปอยณัฐมนต์อาจเชื้อรับรางวัล MVP ในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะครับมาต่อกันที่ประเภททีมชายนะครับนครราชสีมาในชุดสีขาวลงสนามเจอกับขอนแก่นในชุดสีดำเกมนี้ขอนแก่นได้เริ่มเล่นก่อนนะครับและทำแต้มออกนำแต่โคราชไม่ยอมง่ายๆครับตามติดไม่ปล่อยให้แต้มทิ้งห่าง สุดท้ายขอนแก่นนิ่งกว่าเบียดชนะไปได้ก่อน25-22เซต2และ3นะครับขอนแก่นยังคงรักษามาตรฐานเกมลุกและเกมรับได้อย่างเหนียวแน่นทําแต้มนําอย่างต่อเนื่องแล้วก็ปิดแมตช์เอาชนะไปด้วยสกอร์25-18แล้วก็25-21ส่งผลให้ขอนแก่นชนะโคราชไป3เซตรวดคว้าเหรียญทองประเภททีมไทยไปครองนะครับ

0: รายงานจากมองโกเลียกันหน่อยหนาวเหน็บจริงๆนะครับสำหรับคุณจำลักษณ์นะครับอาสีสันข่าวกีฬาวันนี้ครับคุณจำลักษณ์และก็คุณสมภารสมชัยนะครับจะพาไปพบกับทีมภูมิเซ่ไทยที่เดินผ่อนคลายหลังการฝึกซ้อมในเมืองอุลาบาตอประเทศมองโกเลียครับ
1: สวัสดี
2: จิงกิสคานนะ
1: จิงกิสคาน
2: จิงกิสคานอยู่นู่น
3: สวัสดีครับ
4: สวัสด
3: ี
4: คร
3: ับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมและคุณสมพันธ์สมภชัยครับวันนี้อยู่ที่จักรวรรดิสุปาตาถือว่าเป็นศูนย์กลางของอุลานบาตอครับเราก็มาเกาะติดความเคลื่อนไหวของอะไรอ่ะ
4: กีฬาเทควันโดครับผม
3: ครับ
4: กีฬาเทควันโดชิงแชมป์เอเชียครับ
5: เราเดินทางมากับทีมเทควันโดทีมชาติไทยครับ
6: เมื่อกี้หนูไปแอบนะเล่นๆแล้วหนูไปแอบหนูไปแอบอันนี้มาคือประมาณว่าจิงกิสคานเป็นคนรวมค่ะรวมมองโกเลียก็คือตอนแรกมองโกเลียมันจะเป็นชนเผ่าหลายๆเผ่าแต่เขาเป็นคนรวมให้ทุกเผ่าเนี่ยมาเป็นประเทศมองโกเลียค่ะ
4: บอกว่าเป็นนักรบยิ่งใหญ
6: ่ใช่แล้วก็แบบเป็นคนวางแผนเขาถนัดพวกวางแผนการปกครองค่ะแล้วก็เก่งในเรื่องของการเคลื่อนพลม้าเมื่อกี้อ่านมาเมื่อกี้อ่านมา
5: หนูวันนี้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์มีอาจารย์ก็แจกลายเซ็นครับนี่เป็นคนเขียนหนังสือของที่อุลานบาตอเนี่ยครับเนี่ยซื้อเสร็จก็จะมาขอลายเซ็นครับหนังสือทั้งนั้นเลยฮะนี้ตอนแรกเดิมทีเนี่ยคิดว่าจะเจอพวกเครื่องหนังพวกอะไรเงี้ยแต่ที่ไหนได้ครับมีแต่ร้านหนังสือนี่ครับ
4: เป็นไงครับอากาศที่นี่
6: หนาวใช้ได้เลยค่ะ
4: ครับ
6: อากาศดีมากเย็นสบายคิดถึงแม่มากอ่ะคิดถึงป้าด้วย
7: แม่เอาเสื้อกันหนาวมาให้ด
6: ้วยพี่มิวสิกบอก
8: ไปเขาอะไรอ่ะดีพาร์ตเมนต์สโตร์ที่มันบอกว่าเขาบอกว่ามันเขาอะไรอ่ะดังมากดังมากที่สุดแล้วในแบบจังหวัดนี้เป็นในเมืองนี้ครับ
5: ครับนิดหน่อยครับคุณสมภารครับ
4: ครับผม
5: เมื่อสักครู่เนี่ยมีทั้งแดดมีทั้งฝน
4: ใช่ครับ
5: อ่าฮะมีวันนี้มันเจอแดดอีกแล้ว
4: เนี่ยเอาแดดออกอีกแล้วครับ
5: ครับเป็นไงเมืองนี
4: ้ก็หลายฤดูเหมือนกันนะหลายหน้าหลายตาเหมือนกัน
5: ครับ
4: จะบอกว่าข้างหน้านี่ครับเป็นดีพาร์ตเมนต์หรือมันเป็นห้างถ้าใครมาเมืองอะไรนะ
5: อุลานบาตออ
4: ุลานบาตอเนี่ยต้องมาห้างนี้ครับผมห้างนี้สร้างประมาณเกือบ100ปีแล้วที่เขาบอกมาเมื่อกี้นี
5: ่แต่เมื่อสักครู่นี้คือทีมนักกีฬาเปิดข้อมูลให้ดูครับประมาณ100กว่าปีในห้างสรรพสินค้าอย่างนี้แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะปรับปรุงหรือเปล่านะครับน่าจะปรับปรุงโครงสร้างใหม่โครงสร้างเพราะโครงสร้างน่าจะเป็นโครงสร้างใหม่ๆนะครับเป็นห้างเก่าแก่ของอุลานบาตอครับ
9: วันนี้เราก็จบภารกิจเองหนึ่งวันแล้วนะคะแล้วตอนนี้เรากำลังกินข้าวกันอยู่หลังจากกินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็พักผ่อนแล้วก็เตรียมแข่งพรุ่งนี้แล้วค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย
0: อากาศหนาวนะฮะก็จบด้วยซุปกิมจิถ้าของเรานี่เมื่อกี้กูเจอสาดอกข้าวเหนียว10บาทอ่ะโอ้โหเมื่อกี้สั่งให้ทางบ้านซื้อรอไว้แล้วครับหิวจริงๆครับผม
10: ครับหมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงเดียว4คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ

0: องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะหันมาซักผ้าครั้งละมากๆเพื่อลดจำนวนรอบในการซักและใช้น้ำเย็นเพื่อลดพลังงานครับต่อด้วยการรีดผ้าทีละหลายชิ้นเพราะเตารีดใช้ไฟสูงมากครับหันมารีดในครั้งเดียวให้คุ้มค่าไปด้วยกันเลยเพียงเท่านี้คุณก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและยังช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วยล่ะครับ
1: เมื่อความทรงจำในครัวไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารแต่คือชีวิตความรักและศักดิ์ศรีอีกครั้งกับการกลับมาพร้อมคุณค่าภูมิปัญญาบรรพชนสยามปลายจวักละครไทยรสเลิศส่งต่อเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านมุมมองอาหารจากครัวชาวบ้านสู่ห้องเครื่องในรั้ววัง